0: เพื่อสอบสวนโดยมีสหวิชาชีพร่วมด้วยนะครับเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วก็จะนำตัวไปผัดฟ้องฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยแจ้งข้อกล่าวหา4ฐานความผิดด้วยกันครับก็ได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพันตำรวจเอกอเนกจันทศรครับบอกเพิ่มเติมว่าเหตุครั้งนี้เริ่มจากเด็กเป็นโรคซึมเศร้าก่อนหน้านี้ครับครูผู้หญิงฝ่ายปกครองและก็ครูพระเนี่ยทราบข่าวว่าเด็กเขาเนี่ยมีการโพสต์อาวุธปืนในกลุ่มเพื่อนๆของเขาในโรงเรียนนี่แหละครับครูจึงโพสต์เตือนออกไปว่าระวังจะเกิดกลัดยิงจึงทำให้ผู้ก่อเหตุโกรธครับแล้วก็รู้สึกเสียชื่อเสียงจากนั้นยังถูกพักการเรียนไป2อาทิตย์จึงทำให้น้องคนนี้โกรธแค้นมากจากนั้นครับไปทุบรถพ่อฮะพ่อรู้แล้วนะครับว่าปืนมันอันตรายเก็บปืนไว้ที่บ้านไม่ได้เอามาใส่ไว้ในรถครับลูกไปทุบกระจกรถขโมยปืนของพ่อมาซึ่งพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะครับแล้วเอามาก่อเหตุครับจุดที่ผู้ก่อเหตุตั้งใจไปนี่นะฮะในการบุกเข้ามาที่โรงเรียนคือห้องพละครับเพราะนึกว่าครูผู้หญิงอยู่ในห้องแต่ปรากฏว่าครูไม่อยู่ครับจึงเดินขึ้นไปหาอีกอาคารเรียนหนึ่งก่อนจะลงมาถูกควบคุมตัวครับ
1: ข่าวมาว่าเด็กคนนี้เคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องปืนในกลุ่มของตนกลุ่มเพื่อนนะครับเพื่อหลุดมันที่ครูหญิงครูหญิงก็เตือนลักษณะคือโพสต์สาระว่าลักษณะว่าระวังจะเกิดการยิงอะไรเงี้ยครับโพสต์ออกมาก็ทำให้เด็กคนนี้โกรธครูหญิงมากไม่น่าไปโพสต์อย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยประเภทนี้ก็วันเกิดเหตุเนี่ยก็ไปถูกพักการเรียนถูกพักการเรียน2อาทิตย์นะครับโดยท่านผอ.ให้พักการเรียน2อาทิตย์นะโดยรายงานไปจากผู้หญิงนี่แหละ
0: เนี่ยฮะท่านภูมิกับนะฮะอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งกรณีน้องเขาไปโพสต์เนี่ยกลุ่มในห้องของเขาเนี่ยมีไม่กี่คนอยู่ในกลุ่มไลน์พอคุยกันแล้วก็โพสต์อาวุธปืนไปเนี่ยโรงเรียนทราบเพราะว่าอะไรครับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนี่แหละครับบอกว่าไอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยก็ไปแจ้งคุณครูพอแจ้งคุณครูเสร็จคุณครูเรียกผู้ปกครองมาพบเลยไงน้องแอนคุณผู้ชมครับพอเรียกผู้ปกครองมาพบแล้วเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรดีเอ้น้องมีภาวะเครียดมีปัญหาสภาพจิตใจหรือไม่ก็ให้คุณแม่เนี่ยพาน้องไปที่โรงพยาบาลไปรักษาตัวก่อนไหมไปสงบจิตใจก่อนไหมสัก2สัปดาห์ก็สั่งพักการเรียนไป2สัปดาห์แต่เรื่องเนี้ยในโรงเรียนนี้ไม่มีการพูดถึงเลยนะฮะเงียบเลยนะครับเพื่อไม่ให้น้องได้รับผลกระทบทางจิตใจแต่ปรากฏว่าน้องไปทราบข่าวไงว่าครูเนี่ยไปแจ้งนะฮะว่าที่ต้องพักการเรียนไปเพราะมีปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าจนทำให้เพื่อนเนี่ยเขาไปกล่าวขวัญกันครับว่าเอ้ยคุณสติไม่ดีหรือเปล่าจึงต้องถูกพักการเรียนพอน้องทราบก็เลยโกรธก็เลยแค้นคุณครูแล้วก็เพื่อนไงฮะก็เลยไปทำที่อย่างคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือไปทุบกระจกรถพ่อแล้วก็เอาปืนมาก่อเหตุที่โรงเรียนนี่แหละครับเนี่ยคือสิ่งที่เหตุการณ์ที่เด็กคนหนึ่งนะฮะได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจก็ต้องฟื้นฟูและเยียวยากันต่อไปแต่อย่างก็ตามครับการก่อเหตุลักษณะนี้มันเกิดจากอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับสืบสาวเราเรื่องไปต่อครับก็คือเอาโทรศัพท์มือถือของน้องคนนี้นะครับเอามาดูว่าน้องเนี่ยดูอะไรเข้าไปตรงไหนบ้างนะครับไปพบข้อมูลที่น่าสนใจครับโดยในแอปพลิเคชัน TikTok พบประวัติการสั่งซื้อค้อนสำหรับทุกกระจกขณะที่ใน YouTube เนี่ยนะครับพบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอาวุธปืนคล็อก19 Gen 4แล้วก็พบเรื่องของคลิปการ์ดยิงต่างๆที่น้องเนี่ยเข้าไปดูนะฮะขณะที่แม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าลูกชายมีความเครียดจากการถูกเพื่อนแกล้งทุกวันทำให้เครียดต้องกินยาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากที่พ่อกับแม่แยกทางกันครับโดยขอมาอยู่กับแม่ได้2อาทิตย์เนื่องจากอยู่กับพ่อแล้วเครียดและลูกเคยแชทคุยกับเพื่อนว่าจะนำปืนมายิงในโรงเรียนแต่ก็ไม่คิดว่าลูกจะทำจริงส่วนบรรยากาศหน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับเมื่อวานเนี่ยประตูเหล็กหน้าโรงเรียนปิดล็อกสนิทเลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเพราะว่าโรงเรียนสั่งหยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียน2วันให้เรียนกันทางออนไลน์2วันครับเพื่อจะเคลียร์ปัญหาต่างๆแล้วก็ให้สภาพจิตใจของนักเรียนโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองนะฮะก่อนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งก็คือนู่นเลยครับวันจันทร์ครับ
2: ค่ะไปกันที่เรื่องของการพนันกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ทาง DSI ค่ะแท็กทีมกับพรีเมียร์ลีกกับทรูวิชั่นนะคะไปทลายบรรดาเว็บทั้ง6จุดด้วยกันโยงพนันออนไลน์ความเสียหายนี่

0: แล้วค่าเยอะนะพี่ณรงค์ 2,000 ล้านบาทเลยค่ะ DSI ค่ะเปิดปฏิบัติการ Lion Strike บุกเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย6จุดด้วยกันมีทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็ใต้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อทลายเครือข่ายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลแบบละเมิดลิขสิทธิ์ทำการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี67เลยนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจค้นเจอผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนซึ่งเป็นระดับแอดมินผู้จัดการผู้บริหารจัดการเว็บไซต์เป้าหมายหลักคือเว็บไซต์ดูเป็นทีมให้บริการสตรีมมิ่งบอลสดออนไลน์ซึ่งในแต่ละครั้งอ่ะเวลาที่เขามีการถ่ายทอดฟุตบอลกันนะคุณผู้ชมคะคนดูนี่ต้อง 60,000 คนเลยนะรายได้หลักของเครือข่ายเนี้ยมาจากการติดบรรดาโฆษณาแฝงโดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์กลุ่มยูฟ่าเจ้าหน้าที่ไปพบหลักฐานการโอนเงินอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีท่านบอกว่าเบื้องต้นปิดเว็บไซต์ในเครือข่ายไปแล้ว 4-5 เว็บไซต์ด้วยกันกำลังจะขยายผลไปยังเว็บไซต์อื่นๆรวมไปถึงกลุ่มนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดซึ่งการกระทำนี้ค่ะเข้าข่ายตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ร.บ.การพนันเข้าข่ายความผิดมูลฐานการตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินและดำเนินการดำเนินคดีกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อ่ะคิดดูสิคะว่าพรีเมียร์ลีกทวิชั่นอย่างเงี้ยกว่าเขาจะได้ถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ต้องมีการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์มาแต่อันเนี้ยคุณดูดไปเลยอ่ะและให้คนดูได้เลยแบบฟรีๆนะคะแต่รายได้ของคุณมาจากการที่เข้าไปแปะตามลิงก์พนันออนไลน์มอมเมาคนอื่นไปอีกนะคะนอกจากนี้ค่ะเตือนประชาชนไปด้วยนะคะเข้าเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้สิ่งที่เป็นความเสี่ยงสำหรับคนที่เปิดเข้าไปดูค่ะอาจจะถูกฝังมัลแวร์หรือว่าขโมยข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้เพราะว่าแก๊งนี้เขาเป็นแก๊งพนันออนไลน์ไงคะเพราะว่าหน้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่อะมันเชื่อมโยงเข้าไปบรรดาเว็บพนันออนไลน์ต่างๆเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยค่ะ
1: เราพบว่ามีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายยูฟ่าซึ่งเป็นเว็บพนันซึ่งมีการแพร่หลายมีผู้เข้าไปเล่นการพนันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการแฝงเข้าไปแบนเนอร์ในลักษณะของการประกาศโฆษณาในขณะที่ชมฟุตบอลด้วยนะครับในชั้นนี้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศภาคส่วนคดีพิเศษก็จะแจ้งข้อหาผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย4รายและขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลนำไปสู่การที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับระดับนายทุนเพิ่มเติมอีกด้วยเช่นเดียวกัน
0: แอนเคยเจอนะพี่ณรงค
2: ์
0: บางทีเปิดเข้าไปในเว็บไซต์อื่นๆน่ะที่ไปดู
2: อย่าง
0: อ
2: ื่น
0: ใช่ป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเราจะกดเพื่อปิดนะคะแต่มันกลายเป็นพาเราไปอยู่ในลิงก์ของเว็บพนันนะซึ่งถ้าหากคนไม่รู้อะค่ะอาจจะเข้าไปกดอะไรที่มันผิดพลาดไปมากกว่านี้มันอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นก็ได้
2: จะเข้าไปปิดดันไปโหลดอะไรประมาณนี้นะคร
0: ับ
2: เพราะระบบมันทำให้เป็นอย่างนั้นครับและที่น่ากลัวแล้วดีเอสไอเขาแจ้งเตือนก็คือเดี๋ยวมันจะมาฝังมัลแวร
0: ์
2: ขโมยข้อมูลของเราแล้วก็บอกว่าไอ้ข้อมูลของเราเนี่ยมันหลายซับหลายซ้อนมากก็คงขโมยไม่ได้หรอก
0: โอ้เขาสามารถจะกดดูได้เลยนะว่าเรากดรหัสธนาคารอะไรในโทรศัพท์มือถืออ่ะ
2: เขาไม่ได้แค่ฝังวัน2วันครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกอย่างนี้ครับวันนี้เรากดรหัสบัตรธนาคาร
0: อ
2: ีกวันนึงเรากดบัตรเครดิตอีกวันนึงเรากดข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดปีเกิด
0: พาสเวิร์ดอะไรต่างๆ
2: เขาเอามาประกอบร่างกันรู้ข้อมูลของเราหมดครับ
0: นั่นแหละค่ะข้อมูลที่เราอาจจะเซฟเอาไว้นี่ก็อาจจะอยู่ในกับบรรดามิจฉาชีพบ้างนี่ต้องระมัดระวังเลยนะคะขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดสดอย่างถูกต้องเขาบอกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมไปถึงการจ้างงานนวัตกรรมคอนเทนต์มูลค่าความเสียหายเฉพาะคดีนี้นะเอาแค่เฉพาะคดีนี้เลยนะคะสูงถึง 2,000 ล้านบาทอ่ะคิดดูสิว่าเขาเนี่ยทำอย่างถูกกฎหมายนะคะคนก็ไปดูคนที่เสียสตุ้งสตางค์จ่ายรายเดือนเขาก็ทำอย่างถูกกฎหมายนะคะแต่ในขณะที่คนอื่นเนี่ยไปดูฟรีแล้วก็ไปฝังเว็บพนันออนไลน์ต่างๆมันสร้างความเสียหายด้วยและอาจจะสร้างความเสียหายในเชิงของการถูกดูดข้อมูลด้วยนะคะไม่ถูกต้องนะส่วนภาพรวมของการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะทางกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการมาทั้งหมดมูลค่าความเสียหายตอนนี้สะสมนะรวมคดีอื่นๆด้วยเป็นหมื่นล้านนะคะมูลค่าสูงมาก มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะบางทีต่างชาติเนี่ยเขาก็เห็นนะเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้ค่ะ
2: ใครจะกล้าลงทุนล่ะฮะลงทุนไปคนอื่นไปดูดของเรา

0: หมดแล้วก็ไปเปิดกันฟรีแล้วก็ไปทำธุรกิจของตัวเองโดยไม่ต้องลงทุนสักบาทเองใครจะลงทุนล่ะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีใครกล้าลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เอามาฉายเนี่ย
1: อดดูสิคะ
0: ถูกต้องฮะเราได้รับผลกระทบไปด้วยครับไม่ได้ดูมหกรรมกีฬาสังเกตได้จากอะไรรู้ไหมครับกรณีชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอล2026ที่สาวไทยของเราคว้าแชมป์มาแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกปี2028เนี่ยยอดคนดูขึ้นอันดับหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: โชคที่ถ่ายทอดอ่ะคุณผู้ชมครับแสดงว่าคนเนี่ยรักกีฬามากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบไอ้พวกเว็บเถื่อนให้หมดไม่งั้นได้รับผลกระทบสำหรับคนที่ซื้อลิขสิทธิ์มาดูนะครับอีกประเด็นเรื่องของยาเสพติดครับเกิดเหตุที่เชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ล่าระทึกเลยนะครับขบวนการค้ายาเสพติดขนยาบ้า3ล้านเม็ดอ่ะ
1: โอ้โห
0: หนีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่สุดท้ายฮะรถไปติดลมครับไปต่อไม่ได้ฮะเป
1: ิ
0: ดประตูรถวิ่งหนีสุดท้ายก็ไม่รอดครับเจ้าหน้าที่ตามลากตัวได้ครับนี่ฮะคลิปวงจรปิดขออภัยฮะจากภาพจากคลิปนี้นะฮะนี่คือเขาวิ่งหลบหนีแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพร้อมอยู่แล้วนะฮะวิ่งไล่กวดวิ่งไล่ติดตามจนตะคุบตัวไว้ได้สำหรับขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้นะครับก็คือพลตำรวจตรีมานพเสนากูลครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายท่านทราบข้อมูลว่าจะมีการขนยาเสพติดก็เลยสั่งตำรวจครับเร่งสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการขนเข้ามาในพื้นที่ครับตำรวจสภ.เชียงแสนจึงตั้งจุดสกัดบริเวณ3แยกป่าก่อยพบรถโตโยต้าอินโนวาสีเทาทะเบียนเชียงใหม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยครับจึงเรียกตรวจแต่ว่าคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีก่อนรถไปเสียหลักติดลมบริเวณสวนสาธารณะหนองบัวแล้วคนขับทิ้งรถหลบหนีครับตรวจค้นรถเนี่ยพบกระสอบยาบ้า14กระสอบมีกระสอบละ 200,000 เม็ดก็รวมทั้งสิ้น 2,800,000 เม็ดครับจากนั้นตำรวจนำโดรนขึ้นบินค้นหาครับก่อนจะไปพบนายอนุชาอายุ30ปีซ่อนตัวอยู่ในป่าห่างจากรถประมาณสัก100เมตรจึงเข้าไปควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับสอบสวนเบื้องต้นนายอนุชาให้การว่ารับยาบ้ามาจากพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สายโดยมีรถอีกคันทำหน้าที่เป็นรถนำทางตำรวจก็เลยประสานสภ.แม่จันสกัดจับนายถาวรอายุ38ปีขับรถโตโยต้ายาริสสีขาวซึ่งเป็นรถนำทางได้แล้วก็เอามาเนี่ยนะฮะเห็นมั้ยมานั่งหลังกระบะแล้วก็สอบสวนนะครับว่าขบวนการนี้เป็นอย่างไรนายถาวรเนี่ยรับสารภาพบอกว่ารับจ้างเป็นรถนำทางในการลำเลียงยาเสพติดโดยได้รับค่าจ้างแสนบาทตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมของกลางยาบ้า 2,800,000 เม็ดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงแสนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ
1: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยจับทีหนึ่งเนี่ยจับได้เยอะนะถึงเป็นล้านเลยนะคะ
0: ครับด
1: ี
0: น
1: ะอยากจะคิดเลยถ้าหากว่ากระจายไปสู่ในพื้นที่ชุมชน อยู่สู่เยาวชนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
0: มาขนหน้าฝนไงรถติดลม
1: เออนั่นแหละติดกรรมนะคะ
0: ครับ
1: กรรมดักไว้ได้ก่อนนะเอาไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทางเจ้าหน้าที่กำลังจะนำตัวทางผู้ต้องหาเนี่ยนะไปศาลจังหวัดนครราชสีมาระหว่างนำตัวส่งศาลปรากฏว่าเจ้าตัวค่ะอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันตามจับค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นวงแดงๆไหมนั่นแหละคือผู้ต้องหาวิ่งหนีอย่างนี้เลยค่ะเห็นและเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ควบคุมตัวมาแล้วก็มีพลเมืองดีเนื่องจากว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันคือศาลจังหวัดนครราชสีมานะคะแน่นอนมีคนเยอะมีรถอยู่เยอะเนี่ยขวักไขว่ไปเนี่ยเต็มเลยนะคะจังหวะเนี่ยพอวิ่งมาปั๊บนะทางเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามนี่คนนี้เห็นและดูท่าทางไม่ดีแล้วเขาก็รอดักเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ตามวิ่งสุดท้ายวิ่งไปไหนได้ไม่ไกลอะค่ะโดนจับกุมตัวไว้ได้
0: ไม่ได้วิ่งกันเล่นๆใช่ไหม
1: ไม่ได้วิ่งเล่นๆอันนี้วิ่งเอาจริงนี่ไม่ได้กลัวรถเลยนะว่าจะชนอะไรหรือเปล่านะคะแต่อยากจะหนีออกไปให้ได้วงจรปิดจับภาพนาทีนี้เอาไว้ได้นะคะเพราะว่าทางฝั่งของผู้ต้องหาอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวขึ้นศาลจังหวัดนครราชสีมาอาศัยจังหวะนี้แหละค่ะวิ่งข้ามถนนไปเลยนะคะตรงเนี้ยอยู่ตรงสวนเมืองทองถนนชุมพลเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและไม่เพียงเท่านี้พี่ณรงค์ขยับไปอีกนิดนึงเนี่ยมันเป็นคูเมือง
0: ครับ
1: โดดลงน้ำค่ะ อยู่ด้านข้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีตูมลงไปเลยนะคะ
0: จะว่ายไปไหน
1: แล้วพลังเขาอ่
0: ะ
1: มีเยอะนะพี่ณรงค์จริงๆอ่ะวิ่งอ้อมานิดนึงนี่ก็ถึงแล้วนะแต่นี่เขากะลงน้ำเลยไม่ให้ใครตามได้ข้ามมาอีกฝั่งนึงค่
0: ะ
1: มาฝั่งตรงข้ามในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาดักอีกฝั่งนึงได้นะคะแล้วก็วิ่งต่อไปอีกนะจนถึงอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแหมคุณพี่แรงเขาไม่ตกจริงๆนะคะตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบพลเมืองดีต่างๆเห็นเหตุการณ์ค่ะปิดล้อมไว้ได้ควบคุมตัวเอาไว้ได้อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อไฟซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนี่แหละเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตอนช่วงบ่าย2ของวันที่2กันยายนแม่กลางวันทีเดียวคนเยอะเลยนะเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามแม่ค้าขายน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขากำลังเอามอเตอร์ไซค์พ่วงมาจอดเตรียมจะขายน้ำปกติขายอยู่หลังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีพอช่วงบ่ายเนี่ยย้ายมาอยู่ด้านหน้าพอจอดรถเสร็จปั๊บเห็นเลยชายคนนี้วิ่งถอดเสื้อเลยนะรอยสักเต็มตัวหน้าตาตื่นมาตามถนนเลยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าวิ่งหนีอะไรมาก็คิดว่าเออคงจะเป็นขโมยเป็นโจรไปปล้นไปชิงทรัพย์อะไรใครวิ่งราวทรัพย์หนีมาก่อนที่จะเห็นเจ้าหน้าที่กับกลุ่มพลเมืองดีเนี่ยวิ่งตามกันมาด้วยแล้วก็มาช่วยกันจับเอาไว้ได้จนมารู้เอาทีหลังนี่แหละค่ะว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีขึ้นศาลค่ะ
2: แล้วก็เห็นเขาวิ่งมาแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขนาบข้างได้มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อขาวน่าจะซ้อนกันมา2คนแหละแล้วเขาก็บอกว่าทำอะไรเขาทำอะไรเขาอะไรเงี้ยทางนี้ก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งใหญ่เลยแล้วก็บีบแตรแตรเนาะสงสัยทางนู้นจะได้ยินเสียงแตรแหละเขาก็เลยตะโกนว่าจับด้วยจับด้วยอะไรเงี้ยก
3: ็
2: ไปอยู่อยู่ตรงหน้าศาลแหละตรงชุลมุนวุ่นวายกันอยู่หน้าศาล
1: พี่เขาก็แรงเยอะนะพี่ณรงค์
0: ค
1: ิดดูสิวิ่งหนีมาตามถนน โดดลงน้ำว่ายว่ายเสร็จวิ่งหนีต่ออีก
0: อาจจะมีใครเห็นแววนะฮะถ้าพ้นโทษไปหรือว่าไปฝึกซ้อมในเรือนจำเนี่ยมาราธอนได้เลยนะ
1: มาเอาดีทางนี้ได้นะ
0: ไตรกีฬาก็เหมาะนะครับ ใช่ไหมเหลือปั่นจักรยานอย่างเดียว ใช่ไหมครับวิ่งแล้วว่ายน้ำแล้วเหลือปั่นจักรยานครับลองไปฝึกซ้อมดูฮะอนาคตอาจจะรุ่งได้ครับแล้วก็เหมือนกับสาววอลเลย์บอลเห็นไหมเงินเข้าเลยนะฮะไม่ต้องไปรักยิ่งชิงป้นเขานะ
1: ไม่ต้องไปทำผิดกฎหมาย
0: ใช่ครับเนี่ยอย่างเหตุการณ์เนี้ยก็วิ่งเหมือนกันครับแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันคร
1: ับ
0: เป็นรปภ.วัย43ปีเงินไม่พอใช้จะทำยังไงดีเข้าร้านทองไหนขอลองแหวนหน่อยสิสวมนิ้วเสร็จปุ๊บวิ่งเลยครับ
1: โอ้โห
0: ไม่รอดฮะพนักงานของร้านทองวิ่งตามทันตะครุบตัวเอาไว้ได้ครับถูกดำเนินคดีไปตามระเบียบครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือผู้ก่อเหตุนะครับมาที่ร้านทองเขาก็มีรูรอบขอบชิดนะครับเนี่ยมีตะแกรงเหล็กมีลูกกรงเลยฮะคุณไม่สามารถเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ข้างในของเขาได้ทำยังไงฮะผมขอซื้อทองแล้วกันขอลองหน่อยได้ไหมฮะสวมไปที่นิ้วของตัวเองครับพอสวมเสร็จมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วนี่นะครับพอสวมเสร็จเดี๋ยวผมจะวิ่งเลยนี่ความคิดของเขา
1: โอ้นี่คือมุกคลาสสิกมากเลยนะ
0: ครับนั่นแหละฮะพอวิ่งเสร็จพนักงานเขารู้อยู่แล้วฮะเพราะว่าเจตนาของคนบริสุทธิ์เนี่ยที่จะมาซื้อของกับคนที่ไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยปิดบังใบหน้าชัดเจนเห็นไหมครับ
1: โอ้คุณพี่นี่ตอนแรกเนี่ยเดินออกจากร้านนิ่มๆเลยนะเสร็จแล้วพอเปิดประตูได้ปั๊บเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ทันค่ะ
0: ไม่ทัน
1: วิ่งตามแล้ว
0: ใช่ครับเจ้าหน้าที่วิ่งตามพนักงานของร้านวิ่งตามแล้วก็พลเมืองดีก็ช่วยกันตะคุบตัวเอาไว้ได้ครับนี่คือภาพวงจรปิดของร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่5ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาครับบันทึกภาพนายสุริยันอายุ43ปีชาวอำเภอหนองเสือปทุมธานีนี่เองครับทำทีมาขอดูแหวนทองคำพร้อมลองใส่ที่นิ้วกลางข้างขวาก่อนวิ่งออกมาที่หน้าร้านพยายามจะกลับไปที่รถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนีครับจึงให้ตะโกนเรียกพนักงานในร้านวิ่งตามออกไปพอจะถึงตัวเนี่ยคนร้ายทิ้งรถพยายามวิ่งหนีแต่พนักงานในร้านวิ่งไปควบคุมตัวได้ทันก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวพร้อมของกลางแหวนทองน้ำหนัก2สลึง1วงมูลค่า 35,000 บาทรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำแดงที่ใช้ก่อเหตุนายสุริยันเนี่ยรับสารภาพอ้างว่าตนเองมีอาชีพรปภ.ครับแต่เงินเดือนไม่พอใช้จึงเดินทางมาลงมือก่อเหตุโดยไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาวิ่งราวทรัพย์ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้อยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแหมพนักงานเขาวิ่งไปเนี่ย จ้โจ้รถเป็นอะไรอ่ะค
1: ือ
0: ต้องไปสตาร์ทไงกว่าจะสตาร์ทได้เนี่ยโอ้โหลายอื่นๆก่อนหน้านี้ไม่ได้ชี้ช่องนะฮะเขาสตาร์ทรอไว้เลยครับ
1: คือด้วยความที่เขาไม่ได้วางแผน
0: ไม่ได้วางแผน
1: นะคะไม่
0: ใช่เป็นโจรมืออาชีพนะฮะอาจจะผิดพลาดด้วยการขาดการยับยั้งชั่งใจเงินขาดมือจะทำอะไรดีทำงานบริสุทธิ์สิครับ
1: ค่ะแต่อย่างว่านะเวลาใครเนี่ยไปชิงทองหรืออะไรยังไงสุดท้ายโดนจับทุกรายค่ะมาเรื่องมิจฉาชีพอันนี้ใกล้ตัวและต้องเตือนกันจริงๆเลยนะคะคุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณอาเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าคุณป้าเนาะวัยเกษียณนะคะก็เกษียณอายุมาตอนนี้อายุ65ปีแล้วตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องเตือนกันว่าเดี๋ยวนี้บรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพเขาไม่ได้หลอกแค่ผ่านทางโทรศัพท์แล้วให้เราโอนเงินไปอย่างเดียวนะคะเขาเปลี่ยนวิธีการถึงขนาดที่ว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่คุณมั่นใจได้เพราะเดี๋ยวผมจะมาหาคุณที่บ้าน
0: คือไม่ต้องโอนเพราะว่าโอนแล้วเจ้าหน้าที่เขาสืบสาวถึงตัวคนโอนได้บัญชีของใครผมมารับกับมือเลยอย่างนี้เหรอ
1: ใช่คือถ้าผมไม่บริสุทธิ์ใจผมจะกล้ามาเจอคุณป้าหน้าบ้านได้ยังไงพาไปเอาเงินให้เงินเขากับมือแต่คนคนนั้นเป็นมิจฉาชีพค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะถึงต้องเตือนกันตอนนี้คุณป้าแดงอดีตข้าราชการสาธารณสุขวัย65ปีอยู่ที่อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาคุณป้าเนี่ยเศร้าเลยนะคะเพราะว่าสูญเงินไปอ่ะทั้งชีวิตอ่ะพี่ณรงค
0: ์
1: เก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่สมัยเป็นข้าราชการจนอายุ65ปีเงินเนี่ยไปอยู่กับบรรดามิจฉาชีพแล้ว4ล้าน2แสนบาทนะคะคุณป้าเนี่ยเอามาโชว์เลยสมุดบัญชีมี5เล่มจาก3ธนาคารให้ผู้สื่อข่าวดูเลยค่ะว่าเนี่ยคือถูกหลอกไปจากเงิน4ล้านกว่าตอนนี้เหลือแค่หลักพันนะคะป้าแดงบอกว่าตอนนั้นช่วงบ่ายๆของวันที่26สิงหาคมมีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรเข้ามาอันเนี้ยต้องเตือนกันอันที่1แล้วนะถ้าโทรศัพท์เบอร์แปลกรับแล้วถ้าไม่รู้จักหรือเอ๊ะไว้ก่อนหรือวางสายไปโทรกลับไปใหม่ซิถ้าเป็นคนจริงๆไม่ใช่มิจฉาชีพเขาจะรับสายเราค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจสภ.น่านแต่คุณป้าเนี่ยอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะตำรวจที่น่านโทรมาบอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขอตรวจสอบเส้นทางการเงินขอตรวจสอบทรัพย์สินหน่อยให้เอาสมุดบัญชีธนาคารมาถ่ายรูปส่งให้ตรวจสอบนี่มุกเดิมๆเลยค่ะถ้ามาแนวนี้ตีเกวไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ตำรวจจริงๆแน่นอนเพราะว่าไม่มีตำรวจในประเทศไทยคนไหนที่จะให้เราเนี่ยมีการส่งเลขบัญชีไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบเพราะเขาไม่ต้องให้เราโอนค่ะไม่ต้องให้เราถ่ายรูปเขาสามารถรู้ได้โดยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
0: เขาขอเช็คได้อยู่แล้วฮะเขารู้แล้วครับว่าเส้นเงินของเราจะไปที่ไหนครับคุณผู้ชมฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตำรวจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน
1: ี่
0: ยอธิบายรู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับไม่มีฮะที่จะวิดีโอคอลขอสอบสวนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางวันวิดีโอคอลไม่มีครับที่จะเอาเงินอย่างไปเดินเอาที่บ้านแล้วเอาเงินมาปึกหนึ่งเอาล้านหนึ่งเนี่ยเอาไปเขาจะตรวจสอบอะไรได้คร
1: ับ นั่นแหละค่ะอ่ะมุกต่อไปนะพอหลังจากโทรศัพท์มาแล้วให้ถ่ายรูปส่งไปแล้วเอาส่งทางไหนล่ะแอดไลน์เลยป้าคุณป้าแอดไลน์ผมเลยจะได้ส่งเอกสารไปให้แล้วก็มีการส่งหมายปลอมมาข่มขู่ด้วยนะติดตราครุฑด้วยนะมาให้คุณป้าดูกำชับเลยว่าอย่าไปบอกใครเพราะถ้าบอกแล้วเดี๋ยวข้อมูลรั่วไหลเพราะเขากลัวไงคะกลัวว่าถ้าคุณป้าไปบอกคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นจะมาช่วยคุณป้าแล้วจะไม่ได้เงินจากคุณป้าไปเพราะว่าถ้าหากคุณไปบอกคนอื่นข้อมูลรั่วไหลจะถูกดำเนินคดีจำคุก 2-3 ปีขู่แบบนี้คุณป้ากลัวค่ะพอคนร้ายจะให้ทำอะไรก็ยอมทำตามถึงขนาดว่าวิดีโอคอลคุยกันตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำไปทำธุระ
0: ไม่ให้วางสายเลยเหรอ
1: ไม่ให้วางสายค่ะวิดีโอคอลโดยตลอดด้วยความกลัวค่ะคุณป้าก็เลยต้องยอมทำตามคำสั่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเนี่ยคือจุดพีคเลยคุณผู้ชมไม่ต้องโอนแล้วนะสมัยนี้มิจฉาชีพเข้ามาเจอกับตัวค่ะมีคนมารับทรัพย์สินถึงบ้านหลายครั้งเวลามาแต่ละทีอะดูเนี่ยมาแบบเนี้ยใส่หน้ากงหน้ากากมาถึงหน้าบ้านเลยค่ะ
0: ก็
1: ย
0: ิ่
1: งทำให้กลัวเข้าไปอีกนะ
0: มาจากเมืองด้าน
1: น่ะนั่นนะสิไม่ได้ใส่ชุดอะไรมาด้วยนะเขาบอกว่ามากันนะหลายครั้งเปลี่ยนรถมา3คันมารับเงินมารับทรัพย์สินแบบไม่ซ้ำหน้าค่ะ แต่วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ว่าคนคนนี้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวก็แต่งตัวดูดีนะพยายามแต่งตัวดูดีมารับเงิน27สิงหาคมเสร็จแล้วมาอีกรอบ31สิงหาคมขับรถมาเลยมารับคุณป้าค่ะพี่ณรงค์
0: ครับ
1: มา

รับคุณป้าไปไหนคะไปจากบ้านไปกู้เงินทันที่สหกรณ์ในตัวเมืองโอ้โหนี่เกินไปแล้วนะแล้ววันที่1กันยายนมาอีกค่ะคงจะเห็นว่าคุณป้าเชื่อง่ายไง ก็มาอีกรอบนึง1กันยายนมารับป้าไปเอาใบรับรองปำ

0: นะที่เขายังพากลับมาส่งที่บ้านนะไม่ได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงมากกว่านี้สุดท้ายค่ะคุณป้าบอกว่าต้องไปเบิกเงินสดออกมาจากธนาคารหลายแห่งยอมกู้เงินสหกรณ์มาอีก 500,000 นะคะสูญเงินไปแล้ว 4,200,000ทองคำ5บาทเลยในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันสิ่งที่เหลือค่ะก็คือเงินหลักพันกับหนี้สินอีก 500,000 บาทที่เพิ่งจะไปกู้มาความบอบช้ำทางจิตใจคุณป้าบอกตอนนี้บอบช้ำมากๆเลยนะคะไปแจ้งความที่สภ.เสนาแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานไปตามหาคนตามกล้องวงจรปิดติดตามเรื่องของเงินทรัพย์สินกลับคืนมาให้ได้แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ลองไปฟังเสียงนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าพอเราหมดตัวแล้วเนี่ยคนร้ายมันเยาะเย้ยเรายังไงฮะ
2: ก็เรียกว่าเงินก้อนเล็กเก็บมาทั้งชีวิตเอาไง
3: 40ปีอ่ะ
2: แล้วสูญไปเปล่าๆกับเนี่ยนะการหลอกลวงเนี่ย
3: ใช่40ปีที่รับราชการมา
2: อันนี้เราอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการยังไง
3: ต้องเร่งดำเนินการจับคนร้ายแล้วก็เอาเงินมาคืน
4: ป้าอยากบอกคนร้ายไงบ้างตอนนี
3: ้บอกว่าคุณเป็นคนที่เลวร้ายมากคุณทำแบบนี้ยิ่งกว่าฆ่าคนอีกนะเงินเขาเก็บมาแหละทั้งชีวิตนะเขาเก็บมาเนี่ยก็เพื่อครอบครัวเขาเขาน่าอดอยากมาเก็บเงินมาทั้งชีวิตเก่าเนี่ยไม่เคยที่จะอยู่แบบเขากินฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเก็บประหยัดทั้งนั้นแล้วคุณมาฆ่าเขาทั้งเป็นแล้วเมื่อวานนี้มันยังโทรไลน์มาเยอะเย้ยอีกนะอีโง่
2: เตือนภัยยังไงคนที่ว่าเพื่อป้องกันไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อเหมือนเรา
3: ป้องกันคือถ้าเบอร์แปลกๆโทรมาถ้าเราไม่เคยเมมไว้ไม่ต้องรับเลย
2: หรือถ้าพูดมาแนวนี้เราก็ไม่ต้องคุยเลย
3: ถ้าพูดอะไรก็ไม่ต้องคุยเลยพูดนะว่าบัญชีคุณไปถูกเปิดที่นู่นที่นี่ถ้าไม่ใช่นะถ้าเราไม่เคยไปปิดสายเลยอย่าได้คุยต่อถ้าคุยต่อแล้วเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในวังบนของมัน
1: เห็นไหมคุณป้าบอกว่าพอหมดตัวแล้วเนี่ยมันยังโทรมาเยอะเย้ยอีกฮะคำถามเยอะเย้ยที่คนร้ายมันโทรมามันว่ายังไงรู้ไหมฮ
0: ะ
1: ยังมีอีกไหมเงินเนี่ยมีมาก็ส่งมาให้หน่อยนะครับยังดีนะที่ดินกับบ้านเนี่ยโอนไปให้ลูกหลานหมดแล้วเนี่ยไม่งั้นก็ถูกผมหลอกอีก
0: เนี่ยไม่ต้องไปถามหาจิตสำนึกอะค่ะ
1: ครับ
0: ว่ามิจฉาชีพอะเขาก็มาเพื่อหลอกอยู่แล้วอะนะ
1: ครับ
0: เราเองต้องรู้เท่าทันนะคะฝากเตือนกันด้วย
1: ต้องย้ำอย่างนี้ฮะ1สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีวิดีโอคอลไปขอสอบสวนนะฮะ2เรื่องของเส้นเงินที่เราบอกว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินทำผิดกฎหมายเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดเขารู้นะฮะเขาสามารถประสานกับหน่วยงานของภาครัฐได้ทุกอย่างครับไม่ต้องมาขอถามเราฮะถ้าจะมีหมายสารเขาเดินมาแปะที่บ้านเราครับไม่ต้องส่งมาทางไลน์ครับ
0: แล้วก็ไม่มีการที่จะส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาเอาเงินมาเอาทรัพย์สินพาไปเบิกเงินพาไปกู้เงินไม่มีนะคะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับด้านคดีเลย
1: ก็ถามง่ายๆฮะพอได้เงินก้อนไปเนี่ยนะครับธนบัตรไปเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบเส้นเงินอะไรฮะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับใครยังไงตรวจสอบไม่ได้ครับเขาตรวจสอบได้อย่างเดียวคือเราโอนเงินไปที่ไหนเงินอะไรโอนเข้าบัญชีเราบ้างเจ้าหน้าที่เขารู้ครับไม่ต้องมาตรวจสอบแบบนี้ฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะฮะขอให้เป็นรายสุดท้ายที่ถูกมิจฉาชีพหลอกและไอ้ขบวนการเหล่านี้ฮะขอให้เจ้าหน้าที่ปราบให้หมด
0: ใช่ค่ะสิ่งที่เขากลัวนะคะกลัวเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันสักอย่างก็โดนหลอกไม่ได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของ Data Center นะครับที่ทางกทม.และกระทรวงพลังงานเขาประตรวจเอาล่าสุดเนี่ยที่ย่านพระราม9เนี่ยเมื่อวานนี้ทางกรมควบคุมมลพิษไปตรวจท่อระบายน้ำครับเปิดฝาท่อแล้วเนี่ยโอ้โหไอระเหยของน้ำมันคลุ้งไปหมดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกับคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต๊ะเมื่อคืนนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับเหตุการณ์ที่สแตนมันยุบลงไปเนี่ยเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ

0: ุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
3: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
4: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: น้ำเกลือล้างแผล LP สลายตราเสือดาวตัวยาโซเดียมคลอไรด
6: ์ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
7: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
8: ทิพรส
9: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
10: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
11: สะดวกช้อป
10: ที่ช็อปมาเนี่ย
12: เหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
13: วันหนึ่งอะครับสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับ
0: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AIที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
14: ว้าว
15: ยูโร
14: ช็อกโก
15: ช็อกโกพาย
16: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
15: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
17: เอาแล้ว
18: ค่าอย่างขาดได้ลูก
1: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
19: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับมีประเด็นเรื่องของ Data Center นะครับหลังจากที่ผู้ว่ากทม.กระทรวงพลังงานไปตรวจวันก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษลงไปตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับเนื่องจากคนในชุมชนโดยรอบเนี่ยเขาร้องไปไงฮะ1อากาศมันร้อนขึ้น2เสียงมันดังขึ้น3มันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค
1: ์
0: ทำใหสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยรอบได้รับผลกระทบนะฮะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปตรวจสอบย่านพระราม9อีกรอบหนึ่งครับหลังประชาชนที่อยู่ใกล้ๆนะฮะศูนย์ Data Center แห่งนี้นะครับได้กลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำก็เลยต้องไปเก็บตัวอย่างจากบ่อพักก่อนระบายออกสู่ภายนอกครับเบื้องต้นพบมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายครับเปิดฝาท่อออกมากลิ่นมันฉุนออกมาเลยครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ Data Center ย่านพระราม9เข้าตรวจสอบภายในพื้นที่ของบริษัทแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำ1จุดบริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกครับเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานก็คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลครับนายจตุรงค์ อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นโดยใช้เทคนิคสกัดสารจากตัวอย่างน้ำก่อนตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดก๊าซครับเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันแล้วก็ตรวจพบ3 ppm รวมถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นสารอีกประเภทที่สามารถทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายเนื่องจากต้องไปวิเคราะห์แล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอีกครั้งส่วนข้อกังวลเรื่องของการติดไฟหรือว่าการระเบิดครับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดออกซิเจนแล้วก็ประเมินเบื้องต้นว่ายังไม่อยู่ในระดับที่จะทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกเป็นไฟมันเคยมีเรื่องของคลิปออกมาในต่างประเทศไงน้องแอนคุณผู้ชมครับเอาไม้ขีดเอาไฟแช็กเอาไฟหย่อนลงไปในท่อระบายน้ำระเบิดตู้มไงคนเขาก็กลัวฮะมันมีกลิ่นไอระเหยน้ำมันนั้นหนักขนาดนี้กลัวว่ามันจะติดไฟง่ายมันจะระเบิดมันจะเป็นอันตรายแต่ว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นครับด้านกรมธุรกิจพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความที่สน.มักกะสันเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นครับพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งส่วนเรื่องนี้ครับในระดับนโยบายว่ายังไงบ้างคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับถกด่วนหาแนวทางตรวจสอบการจัดตั้ง Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับโดยคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าหาข้อมูลการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งทุกอย่างได้รวบรวมไม่หมดแล้วครับเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด Data Center ก็คือเขาจะประชุมกันวันนี้ครับสำหรับบอร์ด Data Center ซึ่งมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้กล่าวถึงการลักลอบติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ว่าขณะนี้ครับนายกได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วแล้วก็รับทราบปัญหาทุกอย่างแล้วส่วนจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้แหละครับจะมีการประชุมครั้งแรกแต่จะมีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยทุกคนทราบบทบาทอยู่แล้วทราบพฤติการอยู่แล้วเดี๋ยวรอผลการประชุมวันนี้ครับ
1: ไปดูกันที่คอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์กันหน่อยค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแสดงรอบที่2ก็ผ่านไปด้วยความราบรื่นหลังจากที่รอบแรกก็เกิดปัญหาเลยนะคะก็คือเรื่องของพื้นที่นั่งของโซนบัตร VIP 7,000 ถึง 10,000 บาทเน
0: ี่
1: ยมันทรุดตัวลงไปแต่ต้องย้ำนะคะมันไม่ใช่โครงสร้างของอาคารนะแต่เป็นตัวพื้นที่เขายกระดับขึ้นมาสร้างให้สูงขึ้นแล้วก็วางเก้าอี้อ่ะมันเลยทำให้มีการแบบ หักลงไปทรุดลงไป
0: จริงๆมันทรุดไปเนี่ยพอสมควรแล้วก็คอนเสิร์ตมันสามารถเล่นได้ครับแต่เพลงพี่โต๊ะพี่ป้อมเนี่ย มันไม่ใช่เพลงรักอกหักอย่างเดียวไงมันมีเพลงต้องกระโดดโลดเต้นด้วยไงครับ
1: แล้ว
0: ก็เกรงว่า700คนที่จะกระโดดโลดเต้นมันจะพังไปมากกว่านั้นนะ
1: ใช่ค่ะก็เพื่อความปลอดภัยก็เลยทำให้ต้องเลื่อนการแสดงเอารอบแรกเนี่ยนะจากก่อนๆเนี่ยก็เลื่อนมาเป็นวันที่9กันยายนซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายแต่ปัญหาคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเขาลางานไปลาประชุมไปบางคนนะไม่ได้เพียงแค่อยู่ในกรุงเทพ หรืออยู่แค่ต่างจังหวัดบางคนอยู่ต่างประเทศค่ะจองทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วก็กลัวว่าจะไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีประกาศฉบับที่2จากบริษัทนี้กรุงคอนเน็กจั่วหัวมาบอกว่ามาตรการความปลอดภัยตอนนี้ย้ำชัดๆอีกครั้งครั้งสุดท้ายว่าพื้นโครงสร้างที่ยกระดับบางส่วนที่สุดตัวเมื่อวันที่2กันยายนตอนนี้เขามีการยุติเพื่อความปลอดภัยส่วนในรอบถัดไปค่ะเขามีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจนมีความปลอดภัยแล้วนะคะอันแรกคือมาตรการความปลอดภัยรื้อถอนโครงสร้างพื้นยกระดับเดิมติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดมีการประชุมมีการตรวจสอบความพร้อมอย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัยแบบเข้มงวดทำให้มีความพร้อมในการจัดงานรอบต่อไป

0: ั้งวันที่3ก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นรอบที่2เนาะวันที่5วันที่6และวันที่8กันยายนตามเดิมก็คือรอบตามวันเหล่านี้ในช่วงเวลา1ทุ่มนะคะส่วนมาตรการดูแลผู้เข้าชมในรอบวันที่2กันยายนแล้วเกิดปัญหาก็คือซุดตัวลงไปทำให้ต้องมีการเลื่อนการแสดงไปเป็นวันที่9กันยายนอันนี้สามารถนำบัตรเพื่อที่จะมารับชมในวันที่9กันยายนได้ตามเดิมเลยนะคะก็คือเวลา1ทุ่มเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบางคนนะคะไม่สะดวกก็สามารถนำบัตรมาคืนได้โดยยื่นคำขอรับเงินคืนค่าบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาภายในวันที่6กันยายนนำบัตรมาคืนแล้วก็จะนำออกมาจำหน่ายในวันที่7กันยายนให้กับผู้ที่ต้องการชมเป็นรอบสุดท้ายก็คือชมในรอบวันที่9กันยายนนี่แหละค่ะซึ่งทางบริษัทบอกว่ายินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆอย่างแล้วก็ขออภัยกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะแต่อย่างนี้อย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมคะว่าโซนที่มีปัญหาเนี่ยคือโซน7พันถึง 10,000 ซึ่งเป็นบัตร VIP ที่ราคาสูงที่สุดใช่ไหมคะพอมันซุดตัวลงมาเนี่ยหนึ่งคือสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่มาชมการแสดงเนื่องจาก1ทุ่มอ่ะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มคอนเสิร์ตแต่การที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องล่าช้าออกไปเพราะว่าเห็นการซุดตัวของที่นั่งตรงนั้นแล้วนะคะก็เลื่อนไปขยับเป็น2ทุ่มพอ2ทุ่มผู้ชมก็ไม่พอใจค่ะทำให้ทางฝั่งของคนเล่นคอนเสิร์ตคือพี่โต๊ะกับพี่ป้อมเนี่ยเขาจะต้องเล่นแบบเปิดไฟอ่ะ
1: uh-huh.
0: เป็นมิติใหม่ของการเล่นคอนเสิร์ตอ่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญคือขยับ VIP เนี่ยไปอยู่ข้างๆบางคนต้องยืนไงพอยืนเสร็จก็ไม่เรียกว่า VIP แล้วสิครับ
0: คือเขาจ่ายตังไป 7,000 ถึง 10,000 บาทอะค่ะไปเล่นนู่นเลยค่ะ 3 ทุ่มครึ่งเปิดไฟเล่นนะคะแล้วก็ต้องมีการหยุดกลางคันสเตจก็เริ่มสุดตัวเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าทางฝั่งของตัวของพี่ป้อมเองเห็นใจแฟนเพลงมาดีดกีตาร์คนเดียวพยายามร้องเพลงสุดท้ายก็ต้องประกาศเคลียร์พื้นที่ยุติการแสดงตอน 4 ทุ่มครึ่งอะค่ะอยู่ในนั้นน่ะก็4ชั่วโมงได้นะคะก็ทำให้หลายคนน่ะเกิดปัญหาอย่างที่บอกไงพี่ณรงค์ว่าบางคนมาจากอิตาลีนะแอบไปดูในเพจเขาบอกเขาอ่ะบินมาจากอิตาลี
1: โอ้โห
0: เขาเสียค่าตั๋วเครื่องบินแล้วจองไฟล์เดินทางกลับอิตาลีคือวันที่6กันยายนนะคะซึ่งมันก่อนวันที่จะมาเล่นแล้วอ่ะนะคะเขามาเพื่อมาคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะเลยจองค่าตั๋วเครื่องบินมาจองค่าตั๋วเครื่องบินกลับแล้วก็มีค่าที่พักที่อยู่ในประเทศไทยแล้วอย่างเนี้ยเขาจะต้องทำยังไงอ่ะขายบัตรหรือว่าคืนตั๋วเนี่ยพอจะทำได้แต่ปัญหาคือค่าตั๋วเครื่องบินล่ะนะคะเขาต้องกลับตามเติมแล้วถ้าเขาอยากอยู่ล่ะจะมีใครชดเชยเรื่องของตั๋วเครื่องบินให้เขาได้ไหม
1: ยากครับ
0: บางคนเนี่ยลางานมาลาได้แค่วันนั้นหนีประชุมมาหนีงานมาอย่างเงี้ยเขาจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอ
1: ย่าไปพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวหัวหน้าได้ยิน
0: เขาเป็นคนพูดเองเขาโพสต์เองนะคะแต่แน่นอนแหละเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคนจัดคอนเสิร์ตคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของคนที่เข้าชมให้มากที่สุดเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้จะเกิดการสูญเสียมากกว่านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะบรรยากาศคอนเสิร์ตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าราบรื่นดีหลังจากมีการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้บรรยากาศเรียบร้อยตัวที่เป็นพื้นที่ซุดตัวเนี่ยค่ะจัดทำใหม่อย่างเป็นระบบนะคะรองรับผู้ชมได้ตามปกติโดยผู้จัดเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเอกสารยืนยันเรื่องของความปลอดภัยแบบชัดเจนและก็พบว่าบรรยากาศหน้างานนะคะมีการตรวจเข้มมีการเฝ้าดูความปลอดภัยอย่างแน่นหนาด้วยอ่ะอันนี้ก็คือมั่นคงปลอดภัยดีเชื่อว่าในรอบต่อๆไปวันที่5วันที่6วันที่8และรอบสุดท้าย
1: วันที่9
0: เก็บตกคือวันที่9กันยายนทุกอย่างจะราบรื่นดีนะคะ
1: ก็คือเราสามารถไปคืนตั๋วได้นะครับสำหรับรอบเมื่อวานนี้วันที่2เนี่ยนะฮะคืนตั๋วได้จนถึงวันที่6ครับเดี๋ยวทางผู้จัดงาน
0: เขา
1: จะเปิดขายวัน
0: ที
1: ่7
0: นะคะเพื่อมาดูวันที่9
1: แต่เนี่ยหลายคนในโลกออนไลน์เขาประกาศขายกันแล้วนะแต่ว่าขอเพิ่มก็คือค่าเดินทางของเราค่าที่พักของเราค่าเสียเวลาของเราอาจจะราคาเกินไปกว่า 7,000 แต่มีคนก็สั่งซื้อเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: คือเข้าใจผู้จัดนะแต่ก็แต่เข้าใจคนที่เขาได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
1: บางทีวันที่9เราไม่มีเวลาไง
0: ใช่อักษรตัวเครื่องบินเนี้ยขากลับเป็นหมื่นเนี้ยค่ะเราก็คงจะไม่กล้าเลื่อนไฟนะคะ
1: ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีเองเนี่ยนะฮะก็สั่งสคบครับเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นี่แหละครับให้ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวนะครับแล้วก็คืนค่าบัตรต้องคืนเต็มจำนวนด้วยนะครับแล้วก็ย้ายรอบเนี่ยทำได้แต
0: ่
1: ถ้าเกิดคนเขาไม่สะดวกดูคุณต้องคืนเต็มจำนวนครับเมื่อวานนี้นาง

0: สาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับเปิดเผยบอกว่าเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดตัวระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยนะฮะณ Impact Arena เมืองทองธานีผู้จัดจึงยุติการแสดงแล้วก็เลื่อนการแสดงออกไปเป็นวันที่9กันยายนเวลา 18:00 นนั้นนะครับทันทีที่ได้รับรายงานเมื่อวานเนี้ยคุณสุภมาศบอกว่าได้สั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรพร้อมนำผลกระทบและข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเข้าสู่การหารือต่อมาในบ่ายวันเดียวกันครับสคบเองก็ได้ประชุมร่วมกับทั้งสองฝ่ายเพื่อหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันในช่วงบ่ายวันเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสคบครับได้ลงพื้นที่ไปบันทึกภาพและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ภายหลังผู้จัดแจ้งว่าได้ดำเนินการปรับแก้พร้อมรับทราบมาตรการเยียวยาติดตามผลนะฮะไว้หมดแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบครับควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อให้กับผู้จัดงานไว้ครบถ้วนนะครับผู้บริโภคที่ไม่สะดวกต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือว่าผู้จัดงานด้วยตนเองนะครับก็สามารถแจ้งให้สคบรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานให้ได้ครับส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือว่าย้ายรอบไม่สำเร็จรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบได้ครับหมายเลข1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้ครับ
1: พาไปดูเหตุการณ์ระทึกที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละแต่จู่ๆค่ะมีเพื่อนบ้านเขาแวะมาเยี่ยมเยียนแต่เพื่อนบ้านเนี่ยเขาตัวใหญ่ไปหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นช้างมากันทั้งหมด3ตัวช้างป่านะคะมาถึงเนี่ยนะมากินผลไม้มากินผักไม่พอค่ะอยากจะเข้าบ้านพังประตูรั้วเข้ามาพังกำแพงเข้ามาบ้านเสียหายเลยค่ะแม่เปิดเข้ามาดีๆก็ได้กดกริ่งสักหน่อยแต่อันนี้นี่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าน้องช้างเนี่ยผลักประตูรั้วและเดินเข้ามา
0: เข้ามาถึงชุมชนเลยนะเนี่ย
1: เข้ามากลางชุมชนค่ะและดูสิคะไม่ธรรมดาเขาไม่ได้เดินเข้าไปตามป่าหญ้าไปหาของกงของกินไม่ใช่ค่ะมีรั้วใช่ไหมบังขวางทางอยู่ชนเลยเจอกำแพงขวางทางอยู่ชนเลยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เพราะว่าจุดตรงนี้เป็นชุมชนมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่เยอะเลยนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ที่หมู่12บ้านโนนบกตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกค่ะทำให้ทีมผลักดันช้างป่าเนี่ยก็ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์นายสุนทรจันทรสมค่ะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นรองหัวหน้าชุดผลักดันช้างป่าด้วยเพราะว่าโซนนั้นน่ะนครนายกปราจีนบุรีเนี่ยนะคะก็จะมีช้างป่าอยู่เยอะเนาะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องไปควบคุมสถานการณ์ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะบอกว่าเขาเนี่ยไม่พบได้พบช้างป่าไม่ทราบชื่อออกหากินในสวนบ้านของชาวบ้านมาพังประตูรั้วแล้วก็เดินไปเจอช้างป่าอีก2ตัวรวมเป็นทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะเดินกลับออกมาทางประตูรั้วแล้วก็เป็นจุดที่พังเสียหายเดิมอ่ะแล้วก็หายไปเลยจากการสำรวจค่ะประตูเหล็กเสียหายรั้วในสวนเสียหายทางเจ้าหน้าที่ทีมพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่14ก็ช่วยกันทำการซ่อมแซมประตูเหล็กนะคะจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติละส่วนกำแพงคอนกรีตกับเสารั้วเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมกันต่อไปคือสิ่งแรกที่ต้องทำคือผลักดันช้างป่าค่ะให้เขากลับเข้าป่าไปก่อนนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละว
0: ่
1: าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็มาหากินตามบ้านเรือนของประชาชนอีกแล้วก็พังเสียหายกันอีกค่ะ
0: กดออดสักนิดก็ไม่มี
1: อาจจะหาไม่เจอมันเล็กไปไงงวงเขาใหญ่กว่าออดไง
0: ครับโอ้โหนี่อยู่ติดธรรมชาติจริงๆเลยนะ
1: ก็ติดไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะมาดูอีกประเด็นนึงครับแหมตามกันต่อก็คือเรื่องของเรือรบสหรัฐที่มาเทียบท่าบ้านเราเนี่ยอ
1: ับราฮัมลินคอน
0: กำลังพล 5,000 กว่านายที่ขึ้นมาที่หาดพัทยากลางเนี่ยนะฮะวันแรกก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาน
1: ะ
0: เพราะว่าเขาจะมาดูทิศทางก่อนว่าเออร้านนี้น่านั่งร้านนี้น่ากินร้านนี้น่าช้อปปิ้งเด
1: ี๋
0: ยวกล
1: ับ
0: เรือก่อนทำความรู้จักก่อนเมื่อคืนคึกคักมากขึ้นครับ แล้วก็สื่อต่างชาติเองก็ให้ความสนใจนะฮะ

0: ในการมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ครับมุมมองของสื่อต่างชาติหลังเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนเข้าเทียบท่าในไทยโดยเขามองว่าทหารเรืออเมริกันมีเจ้าหน้าที่ประสานงานไม่ให้กำลังพลอยู่นอกลู่นอกทางจนมากเกินไปฮะอันนี้ก็คือแม้ว่าจะขึ้นมาเที่ยวเนี่ยแต่ก็มีระเบียบวินัยคุมเข้มกำลังพลเหล่านี้อยู่ครับเรือลำดังกล่าวจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีใกล้กับเมืองพัทยาซึ่งเป็นที่รู้จักในชีวิตกลางคืนอันคลึกครื้นซึ่งในช่วงนี้ครับเขาจะอยู่ไปจนถึงวันที่6กันยายนจะมีทหารและนาวิกโยธินราวๆ 5,000 นายขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวในเขตพัทยาและชลบุรีคาดว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงและระบบขนส่งในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญหลังจากสงครามอิหร่านสร้างความยากลำบากให้กับธุรกิจต่างๆในพัทยาอย่างมากครับการมาถึงของทหารเรืออเมริกันหลายพันนายซึ่งไม่ได้มีโอกาสใช้เงินเดือนตลอด9เดือนเพราะว่าอยู่กลางทะเลไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยนะครับจึงถือเป็นโอกาสอันยากสำหรับธุรกิจท้องถิ่นนะฮะเพราะว่าพอไม่มีคนมาสงครามมันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันเศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยเขาอุตส่าห์มา9เดือนเขาไม่ได้ใช้เงินเดือนเลยอันนั้นแหละฮะเงินเดือน9เดือนของเขาแหละจะมาทุ่มที่พัทยาครับแต่ว่าอย่างก็ตามไม่ใช่ว่าทหารและลูกเรือจะสามารถเข้าออกพื้นที่ต่างๆในพัทยาและก็ตามแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเสรีนะครับเนื่องจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนจะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ประสานงานชายฝั่งของกองทัพเรือสหรัฐสวมเสื้อที่มีคำว่า SLG นะฮะเขาจะมาทำหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็รักษาความปลอดภัยให้กับกำลังพลหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ก็คือคอยสอดส่องดูแลทหารเรือและนาวิกโยธินอเมริกันส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นและก็ยังขาดประสบการณ์ไม่ให้ประพฤติตนออกนอกลู่นอกทางระหว่างพักผ่อนประสานงานร่วมกับตำรวจไทยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและผู้ประกอบการในพื้นที่ครับเพื่อป้องกันและก็แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงขอให้คำแนะนำแก่กำลังพลที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆระหว่างอยู่บนฝั่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐลำนี้ออกเดินทางมาจากเมืองซานดิเอโกเมื่อพฤศจิกายนปีก่อนครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเดิมเนี่ยมีกำหนดระยะเวลาประมาณ6เดือนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรือถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังอ่าวเปอร์เซียหลังจากสหรัฐและอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เขาเริ่มโจมตีเมื่อไหร่28กุมภาพันธ
1: ์
0: ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้นะฮะปลายต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับสมาชิกสภาคองเกรสบางส่วนแสดงความกังวลต่อแรงงานที่บอกว่าลูกเรือกำลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารห้องน้ำชำรุดและความเครียดสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานานกองทัพเรือสหรัฐยอมรับว่าสภาพการทำงานบนเรือเป็นไปอย่างยากลำบากและยืนยันว่าลูกเรือได้รับการสนับสนุนและดูแลอย่างเพียงพอครับแต่อย่างก็ตามภาพถ่ายของเรือขณะแล่นเข้าสู่น่านน้ำไทยกลายเป็นกระแสในโลกอินเทอร์เน็ตครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากตัวเรือเต็มไปด้วยรอยคราบสนิมเคลอะอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสะท้อนถึงการกระลำศึกแล้วก็อยู่กลางทะเลติดต่อกันเกือบ300วันโดยไม่ได้แวะพักจอดเทียบท่าหลักๆเลยการมาถึงของกำลังพลสหรัฐจำนวนมากครั้งนี้ครับน่าจะเป็นการเดินทางของฐานบริการในเขตสงครามเข้าสู่พัทยา มากที่สุดตั้งแต่กรุงไส้ง่อนแตกเมื่อปี2518ซึ่งทั้งกองทัพเรือสหรัฐและทางการไทยก็คาดหวังว่าเมื่อรู USS อับราฮัมลินคอนเริ่มออกเดินทางกลับมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อ6กันยายนเนี่ยนะครับลูกเรือจะได้พักผ่อนและก็ฟื้นฟูร่างกายเต็มที่พร้อมสำหรับการเดินทางอันยาวนานกลับบ้านฮะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแวะเกาะกวมเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าไปถึงน่านน้ำของสหรัฐอเมริกาแต่ภาพที่มีการถ่ายออกมาใกล้ๆชัดๆสนิมเขาเต็มเรือเลยนะฮะเรือเขาค่อนข้างจะเก่าพอสมควรโอ้แล้วพอทราบข้อมูลดูว่าเรือเขาเนี่ยก็กำลังจะปลดระวางแล้วด้วยนะฮะเพราะว่ากำลังศึกแล้วก็รับใช้ชาติสหรัฐมานาน50กว่าปีนะครับแล้วก็พอมาอยู่เมืองไทยก็น่าจะมีการซ่อมบำรุงเร่งด่วนอะไรบางอย่างฮะก่อนที่จะออกเดินทางอีกครั้งหลัง6กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะก็เชื่อว่าเศรษฐกิจในเมืองพัทยาช่วงนี้ก็คึกคักเลยนะคะบรรยากาศก็คงจะดีแหละแต่ก็หลายๆคนเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าก็มีคนหลายๆคนอยู่ในบริเวณตรงนั้นกินดื่มกันอะไรแบบนี้นะคะก็ดูแลความปลอดภัย
0: คือนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะมีอเมริกันไงม
1: ัน
0: ก็มีหลายเชื้อชาติหลายชนชาติที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวของเรานะครับเพราะฉะนั้นสถานทูตสหรัฐ ทางการไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาหารือกันเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมมีโอกาสที่เคยไปกรณีที่ทหารอเมริกันเขาขึ้นฝั่งเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาเหมือนสหอของเขาอยู่ประจำจุดเลยนะฮะแนะนำเส้นทางดูแลความปลอดภัยนอกเหนือจากหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลแขกบ้านแขกเมืองอยู่แล้ว
1: คือไม่ใช่ว่าแค่มาพักผ่อนอย่างเดียวนะเขาก็มีข้อกำหนดของเขานะห้ามเข้าร้านกัญชาห้ามเข้าร้านขายยาห้ามเข้าซอยนั้นซอยนี้เพื่อความปลอดภัยบางทีเป็นซอยคับแคบเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรมามันอาจจะทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าไปดูบรรยากาศความคึกคักที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนี่ชื่นมื่นเลยนะคะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026นี่จะคึกคักขนาดไหนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
2: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำของที่ดีที่สุดเพราะลูกค้าต้องได้รับความคุ้มค่าที่สุดและรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำในสิ่งที่ลิตาตั้งใจทำค่ะ
1: วันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีมาให้เลือกถึง3ขนาดค่ะกับขนาดแรก 3.5 ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน1ใบและผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุตจากราคาปกติ 4,779 บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะขนาด5ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน5ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,178 บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,790 บาทค่ะขนาดสุดท้ายค่ะ6ฟุตมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน6ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,678 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @assaichampania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ช่วงสุดท้ายของ9ข่าวเช้าครับแหมเริ่มต้นด้วยข่าวดีแล้วนะช่วงสุดท้ายนะข่าวดีของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ไปคว้าแชมป์มาเนี่ยเมื่อวานเฮลังทำเนียบลั่นทำเนียบเลยนะครับเพราะอะไรฮะเงินเข้าบัญชีสดๆเลยนายกรัฐมนตรีกดปุ่มโอนเงินให้ครับ
5: กดปุ๊บโอนปั๊บ
4: 14,700,000 บาทครับถ้าคิดเป็นรายคนนะนักกีฬาแต่ละคนจะได้ประมาณ 600,000 บาททุกคนที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยเงินเข้าแล้วนะฮะก
5: ็
4: เฮลั่นกันก้องทำเนียบเลยแหละครับนี่แหละฮะเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ชื่นใจกับคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026แล้วก็เป็นชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าตั๋วโอลิมปิก2028เพื่อแสดงความยินดีครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยตั้งแต่ท่านนายกรับทราบข่าวตั้งแต่คว้าแชมป์วันแรกเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็นักกีฬาทีมชาติไทยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยในประเทศซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับพร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาขณะเดียวกันนี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนี่คือน้องชมพู่นะฮะพรพันธ
5: ์
4: น่าพอได้อยู่นะนายกพอได้อยู่นะเนี่ยเขาเซตอย่างนี้นายกนี่คือ
5: นี่อันนี้อันเดอร์โอ้โห
4: คือนายกรัฐมนตรีชื่นชมมากนะฮะแล้วก็นายกบอกตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยคุณไปแค่ไม่กี่สิบคนแต่คุณทำให้คนไทยทั้งประเทศชื่นอกชื่นใจได้ขนาดนี้ขอบคุณจริง
5: ๆแล้วลูกวอลเลย์เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ลูกวอลเลย์ธรรมดาธรรมดานะคะคุณผู้ชมล้วนเต็มไปด้วยลายเซ็น
4: ครับ
5: ค่ะ
4: นั่นแหละฮะก็มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกในโอกาสได้เข้ามาพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและก็สิ่งที่ทำให้ทัพนักกีฬาไทยชื่นใจยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มไม่หุบเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้ครับตอนที่นายกรัฐมนตรีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬามูลค่ารวมๆนะฮะทั้งทีมเนี่ย14,700,000 บาทนายกกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เลยฮะเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงนักกีฬาที่มีบัญชีกรุงไทยเห็นไหมเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยเงินเข้าแล้ว คือต่อคนเนี่ยจะได้ประมาณคนละ 600,000 บาทครับน้องๆทุกคนส่งเสียงเฮแสดงความยินดีแล้วก็รีบเช็คบัญชีของตนเองทันทีครับ
5: คิดว่าก็ต้องมีเหรียญกลับมาติดมือกลับมาคือยังไงก็ต้องมีเหรียญกลับมาแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหรียญอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวฝั่งนู้นจะเป็นยังไงศักยภาพเราจะเป็นยังไงเพราะว่าณตอนนี้ถือว่ากำลังใจเต็มที่กำลังใจเต็มร้อยแต่ว่าเรื่อง

0: ศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสภาพร่างกายก็ไปดูกันอีกทีก่อนการแข่งขันค่ะ
1: นี่ฮะ
2: ค่ะ
1: ก็คือไม่รู้ล่ะฮะว่าผลจะเป็นอย่างไรแล้วก็เราทำเต็มความสามารถของเราแต่ก็ทำได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาแต่โอกาสฉลองความสำเร็จมีไม่มากหรอกครับเพราะว่าต้องเดินทางกันอีกแล้วนะฮะเพราะมีมหกรรมกีฬาที่รอเธออยู่นะฮะนั่นก็คือเอเชียนเกมเมื่อคืนนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนออกเดินทางไปแล้วเมื่อคืนนี้ครับเที่ยวบิน TG648 เวลาเที่ยงคืน40นาทีเวลาเฉลิมฉลองความสำเร็จมีน้อยจริงๆนะฮะรอเธอคว้าความสำเร็จครั้งใหม่ครับคนไทยรอเชียร์พวกเธอกันครับขณะที่อีกด้านนึงคุณผู้ชมครับนักแสดงและพิธีกรอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นครับล่าสุดได้เริ่มภารกิจวิ่งแก้บนตามสัญญาที่เธอให้ไว้แล้วนะคร
2: ับ
1: หากทัพนับตบลูกสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตั๋วศึกโอลิมปิกเกมส์พอด2028สำเร็จเนี่ยเธอบนไว้ยังไงร้อยรอบเลยว
2: ิ่
1: งรอบวังพระบรมราชวังรัศมีแขจะวิ่งนะฮะเมื่อวานนี้เธอเริ่มแล้วนะครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมครับภารกิจวันแรกผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าเริ่มครับวันนี้วิ่งได้3รอบนะก็คงต้องผ่อนไปอ่ะวันละ3 กว่าจะครบ100รอบอ่ะฮะโอ้นะฮะส่วนโปรแกรมเอเชียนเกม2026นะครับรอบแบ่งกลุ่มสาย4วันที่16กันยายนนี้ไทยเราจะพบกับมองโกเลีย17กันยายนไทยเราจะพบกับคีร์กิสสถานและ18กันยายนไทยเราจะพบกับไชนีสไทเปฮะแม้ถ้าเกิดรอบแรกดูคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยเราคงผ่านสะดวกโยธินฮะต้องบอกอย่างนั้นครับ
2: ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำฝีมือมาได้ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดเป็นกำลังใจให้นะคะมากันที่ความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านก็ยังติดตามกันอยู่เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับรักษาการสถ.นะคะก็บอกว่ามั่นใจได้เลยว่าจะคืนความเป็นธรรมในการโอนย้ายคนที่สอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรเป็นบุคคลข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี68ซึ่งเมื่อวานนี้ในการแถลงค่ะมีการไล่ไทม์ไลน์ชี้แจงเลยนะคะว่าเมื่อต้นปี67มีการจัดจ้างผู้ที่ได้รับจ้างการจัดสอบครั้งแรกเนี่ยมหาวิทยาลัยที่ได้ไปคือมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะแต่ว่าก่อนลงนามค่ะมีภาคประชาชนมาร้องเรียนเรื่องความไม่ชอบมาพากลเรียกรับผลประโยชน์ทางกระทรวงก็เลยประสานหน่วยภาคีเครือข่ายทั้งปปช.ปปท.ปปป.มาหาแนวทางการป้องกันตั้งกรรมการสอบค่ะจัดทำบันทึกข้อตกลงการตรวจสอบในทุกขั้นตอนจากนั้นทางสถ.ก็หารือกรมบัญชีกลางว่าจะทำการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้หรือไม่หลังจากนั้นมาทางกรมบัญชีกลางก็ให้ข้อมูลว่าทำได้ค่ะก็มีการยกเลิกสัญญาประกวดราคาครั้งใหม่จนกลายมาเป็นมสว.นี่แหละค่ะที่เป็นผู้ชนะการประกวดราคาส่วนเรื่องของการคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองไม่ได้มีการจ่ายสตุ้งสตางค์ไม่ได้มีการไปแก้ไขกระดาษคำตอบแก้ไขคะแนนอันนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่สอบได้โดยสุจริตและกลุ่มที่รอเรียกบรรจุกลุ่มที่สอบได้ให้เลือกพื้นที่ค่ะในการบรรจุเพื่อเร่งรัดโอนย้ายให้เร็วขึ้นซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร็วหน่อยเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมจากนั้นค่ะจะมีการเรียกกลุ่มที่รอใช้บัญชีเข้ามาบรรจุให้เต็มส่วนนี้ก็จะเสร็จสิ้นภายในพฤศจิกายนรวมไปถึงจะมีการเรียกการคืนเงินสิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุด้วยนะคะซึ่งขณะนี้กำลังปรึกษากับทางกฤษฎีกาถึงแนวทางว่าจะทำอย่างไรก็คือคนที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบเข้าไปนั่งทำงานแล้วเข้าไปรับเงินเดือนแล้วคุณก็ต้องถูกเรียกเงินที่ถูกจ่ายไปแล้วเงินเดือนต่างๆสิทธิประโยชน์เหล่านั้นกลับคืนมานะคะเพราะว่าสิทธินั้นไม่ควรเป็นของคุณตั้งแต่แรกแล้วก็ย้ำทิ้งท้ายด้วยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะเพราะไม่มีการสอบครั้งใดที่จะเอาภาคีตรวจสอบทั้งปปช.ปปท.ปปป.เข้ามาตรวจสอบซึ่งทางปปช.และตำรวจ

0: เดินหน้าคดีอาญาอยู่นะคะยังไม่ต้องกลัวว่าจะสาวไปไม่ถึงคนที่เป็นผู้บงการเพราะว่าตอนนี้ยังเดินหน้าทำเรื่องนี้จะต้องเอาคนที่เป็นตัวการคนบงการมาดำเนินการดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าต้องไปดูค่ะว่าใครที่อยู่ในเครือข่ายเหล่านี้บ้างไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ท่านย้ำเลยว่าทั้ง40 41หรือจะมีไปถึง C20เลยก็ต้องเอาตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
1: แหมระบบราชการเรา41ก็สูงสุดแล้วนะฮะ
0: อันนี้ทะลุไปถึง20เลย
1: นั่นแหละฮะคือใหญ่ขนาดไหนถ้าทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีก็รอนะฮะว่าจะสาวไปถึงใครได้บ้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งกกต.เองก็สาวฮะผู้ที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติยังมาลงสมัคร
0: ค
1: ือก่อนหน้านี้จะมีสว.ที่กกต.เขามีมติไปเป็นร้อยเลยนะฮะไม่มีคุณสมบัติมาสมัครสว.ก็ยังมาสมัครรอบนี้ฮะการประชุมเมื่อวานนี้เป็นคิวส.ส.บัญชีรายชื่อครับมีทั้งหมด28รายที่กกต.มีมติดำเนินคดีอาญาเพราะรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามยังมาลงสมัครครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าในการประชุมครั้งที่51/2569เมื่อวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนขออภัยพระสมเด็จที่3มิถุนายนเมื่อวานเนี่ยครับกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ28รายไม่มีผู้สมัครที่เป็นส.ส.ในขณะนี้นะฮะก็คือยังสอบตกหมดอ่ะ28รายเนี้ยแต่ฐานความผิดก็คือรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้ทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา151แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอครับทนี้มาตรา151บัญญัติว่าผู้กระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีครับ
0: ขณะที่การประชุมบอร์ดกสทช.ร่วมเป็นครั้งที่8แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณหมอสรณะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมบอร์ดกสทช.ตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะเมื่อถึงเวลากำหนดก็ยังไม่มีกรรมการกสทช.เข้าห้องโดยนายสมบัติลีลาภตะรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ทำหน้าที่เลขานุการแจ้งว่าศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ติดภารกิจขอเลื่อนการประชุมไปเป็นวันที่9กันยายนค่ะทำให้การประชุมบอร์ดกสทช.ถือว่าล่มเป็นครั้งที่8แล้วนะคะแต่ว่าครั้งที่8นี้เป็นครั้งแรกที่คุณหมอสรณะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องหมอสรณะไว้พิจารณาเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะขณะที่3บอร์ดกสทช.ค่ะก็ประกอบไปด้วยพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรนายสุภชัยสุภชลาไสนะคะยื่นหนังสือให้สำนักงานกสทช.จัดประชุมบอร์ดกับกรรมการที่เหลือ6คนซึ่งตัวของพลอากาศโทธนพันธ์ท่านบอกว่าแม้ว่าศาลปกครองจะรับคำร้องคุณหมอไว้พิจารณาแต่ไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังนั้นค่ะคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดมีผลทันทีทำให้คุณหมอสรณะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการและประธานกสทช.ได้อีกต่อไปนับตั้งแต่วันทราบคำวินิจฉัย22กรกฎาคมนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลให้พ้นจากตำแหน่งตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วจึงไม่สามารถทำเป็นอย่างอื่นได้ทางด้านศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองกล่าวว่าได้ทำหนังสือส่งถึงรักษาการเลขาธิการกสทช.ขอนัดประชุมกรรมการทั้ง6คนทันทีในวันถัดไป 9:30 น.ซึ่งการนัดประชุมไม่ได้เป็นอำนาจของประธานคนเดียวไม่ใช่เรื่องการแพ้การชนะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานกสทช.ที่ต้องอำนวยความสะดวกให้เกิดการประชุมตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้กำหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริการสาธารณะซึ่งกสทช.ก็มีเรื่องเร่งด่วนสำคัญรออยู่มากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรถแมพทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องของทางสังคมเรื่องของวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวหากว่าปล่อยไปทีวีค่อยๆตายไปแพลตฟอร์มต่างชาติมายึดสื่อสาธารณะเราอาจจะไม่มีอธิปไตยด้านข่าวสารเหลืออยู่เลยค่ะ

0: เรื่องนึงครับตลาดที่ช่องจอมเนี่ยมีข่าวในโลกโซเชียลน้องแอนคุณผู้ชมครับว่ามีแม่ค้าพ่อค้าชาวกัมพูชามาเปิดแผงวางขายอยู่นะฮะ
1: ได้แล้วเหรอ
0: หลายคนก็ถามว่ามันได้แล้วเหรอด่านปิดสนิท 100% ไม่ใช่หรือนะฮะก็ตรงนี้ครับทำให้ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกองกำลังสุนันทนารีเนี่ยก็เลยต้องพาสื่อมวลชนลงไปดูให้เห็นชัดๆเลยครับ
1: ว่ามีจริงไหม
0: ด่านปิดสนิท 100% จริงๆนะฮะเห็นไหมฮะตั้งแผงกันชนิดที่ว่าไม่มีใครเข้าและออกได้เลยคร
1: ับ คือไม่ใช่แผงค้าขายนะแต่กลายเป็นแผงกำแพงอะค่ะปิดกั้นแบบนี้ค่ะ
0: ครับเดลินิวส์ครับรายงานกองกำลังสุนันทนารีครับโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์บริเวณชายแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าไปพบแม่ค้าพ่อค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการปล่อยให้บุคคลลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรบริเวณประตูผ่านแดนถาวรช่องจอมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่กองกำลังสุนันทนารีพาสื่อมวลชนไปถ่ายภาพให้เห็นฮะปิดสนิทครับมีโซ่และกุญแจคล้องล็อกอย่างแน่นหนาครับพร้อมมีรั้วลวดหนามวางกั้นเป็นแนวยาวตลอดเส้นทางควบคุมจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำสื่อมวลชนไปตรวจสอบบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งในอดีตเคยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบข้ามแดนก็พบว่าปัจจุบันครับมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดพร้อมติดตั้งแผงกั้นและก็ระบบสกัดกั้นรวมถึงลวดหนาม3ชั้นตลอดแนวเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติกองทัพที่2ครับยืนยันว่ากระแสข่าวที่ระบุว่าทหารปล่อยปละละเลยจนมีการลักลอบเข้ามาของชาวกัมพูชานั้นไม่เป็นความจริงครับโดยมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนยังคงดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือทำให้เกิดความกังวลในสังคมครับ
1: เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงพัทยากันไปที่มีทหาร 5,000 นายเนี่ยมาขึ้นฝั่งที่พัทยาเราแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลนักท่องเที่ยวให้เขาปลอดภัยแต่เหตุการณ์ที่พัทยาอันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีคนไทยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวอายุตั้ง70แล้วนะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่ถูกทำร้ายอายุ70ปีได้รับบาดเจ็บนะคะเนื่องจากคนก่อเหตุเมากล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้จังหวะนี้แหละโอ้โหรุนแรงมากนะกลางวันด้วยค่ะ
0: นี่เขาอายุ70นะนักท่องเที่ยวอะฮะ
1: นักท่องเที่ยวนั่งอยู่นะคะอยู่ริมหาดแต่ว่าชายคนนี้โอ้โหเข้าไปทำร้ายร่างกายทั้งต่อยทั้งกระทืบอะโอ้ทำไมทำขนาดนั้นนะเหตุการณ์เนี้ยภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้อยู่ชายหาดจอมเทียนพัทยาทางกู้ภัยกับตำรวจสภ.เมืองพัทยาก็ไปตรวจสอบเลยนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายชาวอังกฤษอายุ70แล้วค่ะมีบาดแผลมีอาการปูดบวมที่ใบหน้าต้องเร่งปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะส่วนคนก่อเหตุโอ้โหอายุครึ่งหนึ่งของเขาอะ35พี่ณรง
0: ค
1: ์เป็นชายไทยอายุ35จากการสอบถามเบื้องต้นฝั่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้บาดเจ็บเกี่ยวข้องกับการขโมยรถจักรยานยนต์ไปเจอหลักฐานบางอย่างอยู่กับตัวผู้บาดเจ็บก็เลยติดตามมาสอบถามและเอาเรื่องแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อตามคำกล่าวอ้างเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุอ่ะคุณให้การวกไปวนมาคล้ายๆกับคนเมาสุราแล้วก็พยายามปิดบังใบหน้าไม่ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยถ่ายภาพด้วยค่ะ
2: ก็เจอของเราอยู่กับเขาเหรออันหนุ่มก็เจอของเราอยู่กับเขาเหรอหรือว่าไงทำไมเราถึงไปต่อยเขา
3: ใช่ๆ
2: เจอของอะไรเจออะไร
3: เจอกระเป๋าก
2: ระเป๋าเงินเหรอ
3: ไม่เป็นไร
2: พี่แปลข้อมูลเฉย
3: ไม่ผมแม่ไม่ยาก
1: เนี่ยคุณผู้ชมคะก็ให้การวกไปวนมาพูดบ้างไม่พูดบ้างนะคะแต่ถ้าหากว่ามีการเอารถจักรยานยนต์เกี่ยวข้องไปจริงๆเนี่ยนะคะก็น่าจะไปแจ้งตำรวจนะไม่ควรมาทวงถามเองหรือว่าทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้นะคะระหว่างการคุมตัวค่ะผู้ก่อเหตุเข าพยายามหลบหนีด้วยนะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยต้องเข้าจับกุมใส่กุญแจมือแล้วก็ประสานรถสายตรวจมารับตัวขณะนั้นค่ะเพื่อนชาวต่างชาติของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเขาก็ตะโกนด่าทอผู้ก่อเหตุด้วยความโกรธแค้นส่วนพยานแวดล้อมประกอบกับกล้องวงจรปิดเอามาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะก่อนที่เขาจะมาทำร้ายเขาเดินข้ามถนนมาที่ตัวได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มานั่งคุยก่อนนะ มานั่งคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันกับชาวต่างชาติเลยค่ะจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเข้าไปพูดคุยไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะเตะเลยค่ะที่ใบหน้าของผู้บาดเจ็บจนเขาล้มลงเกิดอาการฟกช้ำคนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปช่วยห้ามปรามแล้วก็มีตำรวจเข้ามาระงับเหตุการณ์ตอนนี้ผู้ก่อเหตุค่ะถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ต้องดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ
0: โอ้โหทำลายภาพลักษณ์เลยนะแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวรายนี้ไปกล่าวต่อไปเล่าต
1: ่
0: ออ ะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะครับแหมนั่งอยู่ดีๆเขาอาบแดดอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะไปหาเรื่องเขาแบบนั้นนะครับอีกเรื่องนึงแหมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันเป็นบังเอิญหรือมันอาถรรพ์ไม่แน่ใจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในพื้นที่เฉลียงโคกที่โคราชฮะมีชาวบ้านตายติดต่อกัน5ศพรวดอ่ะจนผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่บอกว่าเราต้องทำบุญแล้วมันผิดปกติมันเป็นอาถรรพ์หรือมันเป็นความบังเอิญไม่แน่ใจนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครราชสีมาครับอยู่ที่บ้านเฉลียงโคกหมู่ที่2ตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีเกิดเหตุบังเอิญขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อครับคุณผู้ชมครับเมื่อมีผู้เสียชีวิตรายวันติดต่อกันถึง5คนจนเมนเผาศพของวัดในหมู่บ้านแทบไม่ได้พักเลยนะครับชาวบ้านจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายสุริยะเรืองกระโทกผู้ใหญ่บ้านเฉลียงโคกหมู่ที่2ตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่ก็คือผู้ใหญ่กำลังมาช่วยงานชาปนกิจร่างของนายสุนันท์อายุ78ปีที่วัดท่าศิลาอาดวัดประจำหมู่บ้านนั่นแหละครับเสียชีวิตจากแผลติดเชื้อแล้วก็ยังมีศพผู้เสียชีวิตอีก1คนเป็นลูกบ้านในหมู่บ้านเดียวกันตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาติดกันรอคิวชาปนกิจครับนายสุริยะเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีคนในหมู่บ้านป่วยด้วยโรคต่างๆหลายคนชาวบ้านจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรทำบุญใหญ่เลยให้กับหมู่บ้านของเราเพื่อคลายทุกข์คลายความหวังแล้วก็โรคภัยแค่เจ็บของชาวบ้านให้มันทุเลาเบาบางลงไปครับแต่ก็มาเสียชีวิตติดต่อกัน5รายด้วยกันครับรายแรกนางสาคอนอายุ68ปีเสียชีวิตด้วยโรคอาการไตวายเฉียบพลันเมื่อวันที่28สิงหาคมครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดแห่งนี้แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจไปเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ระหว่างตั้งบำเพ็ญกุศลศพครับ29สิงหาคมนายสาเล่อายุ63ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลรอชาปนกิจต่อกันเลยนะฮะ
1: วัน
0: ที
1: ่1
0: กันยายนครับคือเตาเผาไม่ว่างนะฮะยังไม่ทันได้เผาร่างของนางสาครครับผู้เสียชีวิตรายแรกเมื่อ30สิงหาคมเนี่ยนายชรินอายุ63ปีก็มาเสียชีวิตเพิ่มจากโรคมะเร็งอันนี้เป็นรายที่3แล้วนะคร
1: ับ3วันติดล่ะ
0: กำหนดวันชาปนกิจคือ2กันยายนคือ31เผา1กันยายนเผา2กันยายนก็ต้องเผานายชรินต่อมาขณะชาปนกิจนางสาครผู้เสียชีวิตรายแรกครับก็มีนายสุนันท์อายุ78ปีเสียชีวิตลงด้วยอาการแผลติดเชื้ออีกมีกำหนดชาปนกิจวันที่3กันยายนเมื่อนับรวมก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตติดต่อกัน4รายและแค่เว้นวันที่1กันยายนเพียงวันเดียวครับก็พบว่านางเสงี่ยมอายุ72ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งอีกเมื่อวันที่2กันยายนก็ถือว่าเป็นรายที่5ครับญาติก็นำร่างมาตั้งกุศลศพเผาที่วัดเดียวกันผู้ใหญ่บ้านก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงมันคือความบังเอิญหรือมันอาถรรพ์อะไรกันแน่เราจำเป็นต้องทำบุญหมู่บ้านกันอีกสักรอบแล้วล่ะ
1: เขาบอกว่ามีการฝันนะคะเขาฝันว่ามีคนขับรถบัสมาเต็มผู้โดยสารเลยมีผู้โดยสารเต็มเลยแล้วก็มารับผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นรถไปด้วยจนกระทั่งมีเหตุการณ์เสียชีวิตต่อๆกันไปอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพากันไปวันเกิดโดราเอมอน
0: ครับ
1: โดราเอมอนค่ะเกิดเมื่อวันที่3กันยายนปี2112ก็คือมาจากโลกอนาคตนะคะโดราเอมอนก็ถ ือว่าเป็นการ์ตูนขวัญใจของทุกเจนเลย FC เนี่ยนะเมื่อวานนี้พี่ณรงค์เขาต่อแถวกันยาวร่วมฉลองวันเกิดโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026บรรยากาศเนี่ยคึกคักตั้งแต่เริ่มงานเลยนะคะโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026 A Family Interactive Experience นะคะซึ่งก็เป็นงานฉลองวันเกิดของโดราเอมอนต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วท่ามกลางบรรดาแฟนคลับ FC เดินทางมาร่วมงาน

กันอย่างคึกคักครบทุกเจนเลยค่ะก็มีทั้งน้องๆเด็กวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละค่ะเติบโตมากับโดราเอมอนสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มหลายคนนี่นะแต่งตัวเป็นโนบิตะแต่งตัวเป็นธีมสีฟ้าแบบโดราเอมอนแต่งตัวเป็นชิชุกะบ้างนะคะซึเนโอหรือว่าใจแอนเนี่ยนะก็ทำให้

0: มีการเก็บไอเทมสุดคิวด้วยงานนี้จัดโดยบริษัท Animation International ประเทศไทยจำกัดหรือว่า AI Thailand ค่ะผู้บริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์โดราเอมอนในประเทศไทยร่วมกับพันธมิตร Mcord ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงทั้งครอบครัวแฟนคลับคนทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันซึ่งโดราเอมอนเป็นหุ่นยนต์แมวจากภาพระหว่างโดราเอมอนโนบิตะพ้องเพื่อนสู่ความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความสุขที่เชื่อมโยงของคนทุกวัยให้เข้าด้วยกันค่ะซึ่งงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดปาร์ตี้วันเกิดของโดราเอมอนเท่านั้นนะคะแต่นี่คือพื้นที่ความสุขที่ชวนทุกคนกลับไปค้นหาเด็กในตัวเองอีกครั้งผ่านรอยยิ้มมิตรภาพและความทรงจำที่ดีๆค่ะงานนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง3แล้วเนาะที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะบรรยากาศดีทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลาท้ายข่าวกันไปค่ะคุณผู้ชมคะผ่าน MV ใหม่ ของลิซ่าลาลิสามโนบาลเพิ่งจะมีการเปิดตัวไปเมื่อ7โมงที่ผ่านมากับเพลงสวัสดีค่ะตอนนี้ยอดวิวเนี่ยปาเข้าไป1ล้าน3แสนวิวแล้วนะคะ
1: ข้อเสียอยู่เรื่องเดียว
0: อะไรคะ
1: คือทุกที่น้องลิซ่าเอามาโชว์เนี่ยไม่มีป้ายทะเบียน ซึ่งมีความสำคัญกับคนไทยมากต้องบอกน้องลิซ่า อย่างนั้นนะฮะ
0: เราได้ข่าวกันไปด้วยภาพสวยงามนะคะของ MV น้องลิซ่าส่วนเรา2คนไปแล้วนะคะจะน่าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาต้อนรับค่ะกับ Shop Mania ค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆ อยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้พ
1: ับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวาง

0: ื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะเขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาปลอดลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับหมอนปลอดลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: าดยิงในอพาร์ตเมนต์สหรัฐดับ3รายรวมมือปืนฮือฮาปลาปริศนาตัวใหญ่ถูกพัดเข้าอินเดียหลังน้ำท่วมเนปาลเตือนห้ามกินห้ามขายเพราะอาจมีสารอันตรายนิวยอร์กปกป้องเยาวชนห้ามเด็กประถมและม.ต้นใช้ AI ช่วยเรียน1ปีหวั่นคิดเองไม่เป็นขาดปฏิสัมพันธ์กับคนติดตามได้ใน 9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ 9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้พบคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 9:00 ตรงค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวแรกในต่างประเทศกันก่อนนะคะเกิดเหตุค่ะมือปืนคนหนึ่งนะคะซึ่งถูกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ค่ะก่อเหตุกราดยิงผู้คนในอพาร์ตเมนต์หลังนั้นนะคะซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สามารถยุติเหตุการณ์ได้แล้วโดยผู้ก่อเหตุนั้นยิงตัวตายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งค่ะไม่ไกลจากสวนสาธารณะในย่านใจกลางเมืองมินนิแอโพลิสรัฐมินนิโซตาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีค่ะแล้วก็ไปถึงจุดเกิดเหตุภายในเวลาไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็เดินตามเสียงปืนขึ้นไปในตัวอาคารค่ะก่อนที่จะเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุแล้วก็มีการยิงปะทะกันนะคะพอเสียงปืนสงบลงค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบก็พบเหยื่อกระสุนเสียชีวิต3รายนะคะโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายแล้วก็อีกรายนึงได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุนะคะก็ใช้อาวุธปืนยิงตัวตายค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีชาวบ้านนะคะถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก3คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันนี่คือโฉมหน้าของผู้ต้องสงสัยนะคะซึ่งเป็นชายวัย35ปีค่ะจากแหล่งข่าวนะคะระบุว่าเขาเนี่ยเพิ่งถูกไล่ออกจากอาคารที่พักอาศัยดังกล่าวในวันที่เกิดเหตุแล้วก็มีพฤติกรรมค่ะเคยใช้ปืนเนี่ยข่มขู่ผู้อยู่อาศัยรายอื่นๆแล้วก็ทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านมาก่อนตอนนี้ทางผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองมินนิแอโพลิสนะฮะต่างยกย่องความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่กล้าจะเผชิญหน้ากับคนร้ายแล้วก็ยุติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะในขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานท้องถิ่นก็กำลังร่วมมือกับ FBI สืบสวนหาสาเหตุมูลเหตุจูงใจของคนร้ายรายนี้ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศเวียดนามค่ะเวียดนามนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายควบคุมและปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวดที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะศาลเวียดนามสั่งตัดสินประหารชีวิตนะคะผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วก็ยังจำคุกตลอดชีวิตอีกหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ค่ะพิพากษาประหารชีวิตจำเลย11คนในคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเวียดนามแล้วก็เกี่ยวพันกับผู้ต้องหาทั้งหมดมากถึง227คนค่ะในบรรดากลุ่มจำเลยทั้ง227คนนั้นมีผู้ที่ถูกศาลสั่งประหารชีวิต11คนแล้วก็ยังมีจำเลยนะคะอีกอย่างน้อย19ถึง20คนค่ะที่ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตส่วนที่เหลือได้รับโทษจำคุกนะคะตั้งแต่18เดือนไปจนถึงหลายสิบปีก็ขึ้นอยู่กับกรณีและก็ระดับความผิดนะคะคดีนี้เนี่ยค่ะตกเป็นข่าวดังก็เพราะว่ามีคนมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาในวงสังคมนะคะเข้าไปพัวพันกับคดีดังกล่าวด้วยไม่ว่าจะเป็นนักร้องชื่อดังดารานางแบบเซเลบนะฮะแล้วก็ผู้ใจบุญใจกุศลของเวียดนามทั้งหลายเข้าไปพัวพันในข้อหาจัดหาและครอบครองยาเสพติดค่ะคดีนี้นะคะเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2566ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานนานาชาติตรวจพบยาเสพติดนะคะน้ำหนักรวมกันมากกว่า10กิโลกรัมมีทั้งยาอีแล้วก็เคตามีนค่ะซุกซ่อนมาในหลอดยาสีฟันจำนวน157หลอดและยาสีฟันที่ซุกไปด้วยยาเสพติดเหล่านี้นะคะก็ซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางค่ะของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์4คนเดินทางมาจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสืบไปสอบมาก็พบได้ว่าบรรดาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องด้วยพวกเธอทั้ง4คนนั้นถูกหลอกค่ะนะคะจึงไม่ถูกสั่งฟ้อง แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจก็ได้ขยายผลนะคะการสืบสวนจนพบเครือข่ายลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่จากฝรั่งเศสกัมพูชาเข้ามายังเวียดนามค่ะมีผู้ต้องสงสัยรวมกับคดีนี้นะคะพัวพันมากกว่า 2,700 คนมูลค่าธุรกรรมหมุนเวียนในเครือข่ายยาเสพติดแก๊งนี้นะคะว่ากันว่ามีมากถึง29ล้านล้านดงค่ะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 360,000 กว่าล้านบาทตัวบงการหลักนะคะชื่อฮันดานนำค่ะอายุ52ปีจัดฉากส่งยาเสพติดอำพรางในคราบของสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝรั่งเศสมายังเวียดนามหลายครั้งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินโทษประหารชีวิตแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตจำเลยหลายสิบคนชี้ให้เห็นว่าเวียดนามนั้นเอาจริงเอาจังแล้วก็ปราบปรามอย่างเด็ดขาดถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่อิตาลีค่ะไปดูโจรดุที่นั่นกันนะคะขับรถพุ่งชนร้านขายนาฬิกาหรูใจกลางกรุงโรมค่ะแล้วก็กวาดนาฬิกาเรือนหรูนะคะแบรนด์ลองจินไปหลายเรือนเลยทีเดียวค่ะรวมมูลค่าความเสียหายแล้วก็มากกว่า 7,500,000 บาทค่ะนี่เป็นภาพหลังจากที่เกิดเหตุโจรกรรมแล้วนะคะจากแหล่งข่าวค่ะเปิดเผยว่าคนร้ายเนี่ยใช้รถยนต์ซึ่งก็ปล้นเขามานั่นแหละขับพุ่งชนบานกระจกและก็ประตูลวดม้วนนะคะของร้านที่อยู่ในย่านเวียเดลกอโซใจกลางกรุงโรมนะคะแล้วจากนั้นค่ะก็กวาดนาฬิกาหรูนะคะที่อยู่ในระหว่างการจัดแสดงค่ะไปอย่างน้อยๆ80เรือนนาฬิกาที่กวาดไปนั้นก็เป็นแบรนด์ลองจินนะคะมูลค่าความเสียหายรวมๆแล้วประมาณ 7,500,000 บาทค่ะตอนนี้ร้านกำลังตรวจสอบสต็อกสินค้าอย่างละเอียดนะคะว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริงนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคาดว่าเป็นฝีมือของแก๊งโจรกรรมที่มืออาชีพมากๆนะคะซึ่งมักจะพุ่งเป้าไปที่ร้านที่ขายสินค้าหรูราคาแพงและก็น่าจะก่อเหตุมาแล้วอย่างโชคโชนเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเตรียมที่จะตามไล่ล่าเบาะแสจากแหล่งซื้อขายสินค้าราคาแพงใต้ดินหรือว่าในตลาดมืดค่ะจากอิตาลีแล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์โบ๊ะบะมากเลยค่ะที่ใจกลางสี่แยกโคลัมเบียค่ะเมื่อรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถบัสนะคะแต่ไม่ใช่เป็นการพุ่งชนธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรไปดูภาพกันค่ะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะกำลังแล่นเข้ามาค่ะแล้วก็ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดงนี่ค่ะรถบัสค่ะกำลังแล่นผ่านมานี่ค่ะชนเข้าอย่างจังนะคะและตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์นั้นก็ทะลุเข้าไปในตัวรถบัสโดยสารซึ่งโชคดีที่มีผู้โดยสารมาเพียงแค่คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีใครบนรถได้รับความบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายใดๆนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะสิ่งนักบิดคนนี้นะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงค่ะแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันนะคะที่รถบัสโดยสารคันนี้เนี่ยแล่นผ่านมาพอดีคนขับก็ตกอกตกใจคนนั่งก็งงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เหลือเชื่อมากๆค่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่พุ่งทะลุเข้ามาในรถบัสคันนี้นะคะไม่ได้รับอันตรายค่ะคือล้มกระแทกลงอย่างจังเช่นกันแต่ก็สามารถลุกขึ้นได้แล้วก็เดินหนีไปเฉยๆนะคะคือจังหวะนี้ถ้าหากว่ารถบัสคันนี้ไม่ได้เปิดประตูผู้โดยสารทิ้งเอาไว้ก็คงจะเจ็บหนักหรือไม่ก็ปางตายแน่ๆเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะก็กำลังสืบสวนนะคะแล้วก็พยายามตามล่าตัวชายคนนี้แล้วก็ไปตามถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะว่ามีคนผิดในคดีนี้ไปรักษาตัวหรือไม่แต่ปรากฏว่าไม่พบผู้ต้องสงสัยที่เข้าไปรักษาอาการบาดเจ็บก็กำลังไล่ล่ากันต่อไปละค่ะว่าคนร้ายรายนี้นะคะเป็นใครค่ะเราจะไปต่อกันนะคะที่พายุร้อยปีค่ะที่พัดถล่มนครโทรอนโตแล้วก็ออนทาริโอนะคะของประเทศแคนาดาค่ะซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่พายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มอย่างหนักค่ะมีรายงานนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนักมากกว่า100มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงซึ่งก็เทียบเท่ากับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่ตกลงมาเกือบทั้งเดือนทำให้ถนนหนทางนะคะหลายสายถูกน้ำท่วมสูงจนต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อที่จะได้ระบายแล้วก็ เร่งเอาน้ำออกมาจากพื้นที่ที่ท่วมบนถนนนะคะแล้วก็เก็บกวาดดินโคลนด้วยค่ะนี่คือเศษซากความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมมีรายงานนะคะว่ารถยนต์รถบัสโดยสารจำนวนมากต้องจมอยู่ใต้น้ำค่ะแรงดันน้ำนะคะยังทำให้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บนถนนเส้นหนึ่งจนทางการต้องสั่งปิดการใช้เส้นทางอย่างไม่มีกำหนดเที่ยวบงเที่ยวบินนะคะที่สนามบินเพียร์สันโทรอนโตก็ต้องยกเลิกนะคะหรือไม่ก็ต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดินทางเดิมสนามกีฬาชื่อดังนะคะก็ได้รับความเสียหายอย่างมากบริเวณโครงสร้างหลังคาผ้าใบคลุมลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดเอาหลังคาของอาคารพาณิชย์ในเมืองแห่งหนึ่งพังถล่มลงมาด้วยค่ะหน่วยบริการดับเพลิงในโตรอนโตนะคะต้องรับสายแจ้งเหตุฉุกเฉินมากถึงเกือบ 1,500 ครั้งภายในเวลา24ชั่วโมงค่ะนับได้ว่าเป็นการรับสายแจ้งเหตุฉุกเฉินสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของเมืองโตรอนโตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีรายงานว่าในช่วงที่พายุพัดถล่มรุนแรงที่สุดนั้นบ้านประชาชนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้มากถึงกว่า 65,000 ครัวเรือนค่ะนอกจากนี้แล้วอีก 40,000 ครัวเรือนในพื้นที่รอบนอกก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เช่นกันเพราะว่าเสาไฟหักโค่นค่ะส่วนที่ประเทศเม็กซิโกค่ะคุณผู้ชมคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะตามเมืองต่างๆค่ะที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียสูนะคะขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นก็แจ้งว่าพายุลูกหนึ่งนะคะทวีกำลังขึ้นเป็นเฮอริเคนระดับ1ค่ะชื่อเฮอริเคนมารีนะคะมีความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าเฮอริเคนลูกนี้จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักมากในพื้นที่ดังกล่าวทางการก็เลยแจ้งเตือนนะคะประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนหรือว่าอย่าไปเข้าใกล้ลำธารแม่น้ำหรือว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมค่ะเราไปดูควันหลงนะคะจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มที่ประเทศเนปาลกันบ้างค่ะตอนนี้ที่ประเทศอินเดียนะคะชาวประมงกำลังฮือฮาตื่นตาตื่นใจกันมากเพราะว่าเขาไปจับปลายักษ์ได้นะคะแต่ทางการก็สั่งห้ามค่ะว่าอย่าเอาปลาตัวนี้หรือว่าปลาที่พบได้ในช่วงนี้ไปกินหรือไปขายเพราะว่ามีสิทธิ์ที่อาจจะได้รับความเสี่ยงจากสารเคมีเป็นพิษได้ค่ะไปดูหน้าตาของปลายักษ์ตัวนี้กันค่ะนี่คือปลาหน้าตาประหลาดนะคะที่ชาวประมงไม่ทราบชนิดค่ะแต่ว่าชาวประมงอินเดียเนี่ยจับมาได้จากลุ่มน้ำคันดักรัฐพิหารค่ะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็เชื่อกันว่าปลาหน้าตาแปลกแบบนี้ถูกกระแสน้ำพัดมาจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเนปาลอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมอทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตือนชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่าอย่าได้นำปลาแบบนี้มากินหรือว่าเอามาขายเด็ดขาดและถ้าหากว่าใครหลงกินไปแล้วแล้วมีอาการอาเจียนท้องเสียปวดหัวเวียนหัวหรือไม่หายใจติดขัดนั้นต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะสาเหตุที่เขาสั่งห้ามไม่ให้กินปลาหน้าตาประหลาดแบบนี้นะคะก็เพราะว่า

0: เชื่อว่าปลาเนี่ยค่ะสัมผัสแล้วก็รับเชื้อโรคนะคะจากท่อระบายน้ำมูลสัตว์ซากสัตว์เน่าเปื่อยหรือว่าร่างของผู้เสียชีวิตที่ถูกน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลค่ะแล้วก็ภัยพิบัติในเนปาลครั้งนี้ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้สารเคมีแพร่กระจายด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ชายแดนแถบอินเดียกับเนปาลเนี่ยมีปัญหาสารหนูปนเปื้อนรวมทั้งเหล็กและน้ำบาดาล นะคะปนเปื้อนอยู่แล้วในเกินระดับมาตรฐานแพทย์บอกว่าถึงแม้ว่าจะเอาปลาตัวนี้มาปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนแล้วมันเพียงช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสได้เท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะขจัดสารเคมีอันตรายหรือว่าสารพิษตกค้างรวมทั้งโลหะหนักที่อยู่ในเนื้อปลาได้นะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจาก Wildlife Trust of India ก็บอกว่าปลาหน้าตาแปลกๆส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยก็คือปลาแค้ค่ะนะคะหรือ Goose Catfish นะคะคือชื่อ Catfish เนี่ยก็คือชื่อของปลาดุกนั่นเองค่ะสังเกตได้ว่าหน้าตาก็จะคล้ายปลาดุกในบ้านเรานะคะแต่ว่าตัวใหญ่มากมีหนวดคล้ายกันปลาแบบนี้นะคะบอกว่าเป็นปลากินเนื้อขนาดใหญ่ค่ะน้ำหนักตัวเนี่ยราวๆ40กิโลกรัมถึง50กิโลกรัมบางตัวนะคะมีน้ำหนักสูงถึง100กิโลกรัมด้วยซ้ำมักจะพบปลาสายพันธุ์นี้อยู่ในน่านน้ำในภูมิภาคเอเชียค่ะแล้วก็มักจะกินซากศพนะคะตามก้นน้ำในแม่น้ำของอินเดียเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขามีประเพณีนำศพนะฮะหรือนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปลอยน้ำในแม่น้ำคงคาหรือว่าแม่น้ำสายต่างๆทางการรัฐท้องถิ่นพิหารก็ห้ามชาวประมงนะคะนำปลาแปลกๆที่ไม่เคยพบเห็นเนี่ยมาวางขายแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงปลาทุกชนิดที่จับได้ในช่วงนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นปลาที่มาจากน้ำท่วมดินถล่มในเนปาลแล้วก็จะเอาสารพิษหรือว่าสิ่งสกปรกตามมาด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ก็มีรายงานค่ะว่าเนปาล นั้นยังคงเดินหน้ายังไม่ละความพยายามนะคะที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่คาดกันว่าน่าจะมีติดอยู่ในนั้นถึง900คนค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะมีรายงานว่าพุ่งขึ้นไปถึง 1,200 คนแล้วแล้วก็สูญหายอีกมากกว่า 5,600 คนค่ะนี่เป็นสภาพนะคะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหารของกองทัพเนปาลเนี่ยค่ะต้องพายเรือค่ะเข้าไปในอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อที่จะช่วยกันค้นหาคนงานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ยังคงติดอยู่ในอุโมงค์นะคะจำนวนหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คาดกันว่าจะมีคนที่ยังติดค้างอยู่ในนั้นนะคะไม่ต่ำกว่า 600 ถึง 900 คนค่ะในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อยๆ6แห่งหลังจากที่ทานน้ำแข็งถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าโดนความร้อนนั้นไม่สามารถตรวจจับสัญญาณชีพของสิ่งมีชีวิตในบริเวณอุโมงค์ได้เลยแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่ลดละความพยายามนะคะในขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะดำเนินการระเบิดโดยเจาะเข้าไปในก้อนหินเพื่อเปิดทางให้รถขุดค่ะสามารถเข้าไปทำงานได้ลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องระดมผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมเทคนิคพิเศษนะคะจากต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะทั้งจากจีนอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะมีมากกว่า 1,200 รายแล้วค่ะแล้วก็สูญหายมากกว่า 5,600 คนอันนี้เป็นตัวเลขรวมๆนะคะทั้งในจีนและก็เนปาลด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ออกมาแถลงการนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวไปว่ารัฐบาลเนปาลโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะออกมาทวงเรียกค่าชดเชยนะคะจากประเทศจีนอินเดียและสหรัฐโทษฐานที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนายกของเนปาลบอกว่าเนปาลเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลยเพราะฉะนั้นแล้วประเทศเหล่านี้จะต้องชดเชยชดใช้ค่าเสียหายให้เนปาลแต่จีนก็ออกมาตอบโต้ทันควันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทั้งสองประเทศควรจะมาร่วมมือกันนะคะเพื่อป้องกันและก็บรรเทาผลกระทบด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้นายกของเนปาลได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศจีนนะคะเป็นหนึ่งในประเทศที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยด้านสภาพภูมิอากาศด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะโฆษกการต่างประเทศของจีนก็ยังบอกด้วยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนเป็นประเทศที่ดำเนินบทบาทอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการส่งเสริมการพัฒนาโลกสีเขียวและตอนนี้จีนก็กำลังดำเนินมาตรการอย่างจริงจังและรอบคอบเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนถึงจุดสูงสุดและก็เน้นย้ำเรื่องคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ค่ะก็คือความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะไปต่อกันนะคะที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะยังรบกันไม่เลิกนะคะสหรัฐโจมตีอิหร่านเพราะว่าอิหร่านไปวางทุ่นระเบิดแต่ในขณะเดียวกันล่าสุดอิหร่านก็โต้กลับแล้วค่ะและประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐนั่นเองนะคะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม อิหร่านนะคะหรือ IRGC ค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าอิหร่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธและโดรนค่ะพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพที่ใช้งานโดยกองทัพสหรัฐในคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ค่ะเพื่อตอบโต้ที่กองทัพของสหรัฐโจมตีอิหร่านและก็ทำให้เจ้าหน้าที่และพลเรือนของอิหร่านนั้นเสียชีวิตไปถึง4รายบาดเจ็บอีกเกือบ70คนนะคะโดยหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกสหรัฐโจมตีนั้นอิหร่านอ้างว่าเป็นบ้านงานที่จัดงานแต่งซึ่งก็ทำให้เด็กเนี่ยได้เสียชีวิตไปด้วยอิหร่านนะคะอ้างว่าเป้าหมายที่อิหร่านมุ่งเป้าโจมตีก็คือระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมคลังเก็บอุปกรณ์และก็โรงจอดเครื่องบินรบค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนที่ฐานทัพอากาศอัลมินฮัตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะอิหร่านก็อ้างว่าได้ยิงถล่มเป้าหมายที่เป็นจุดรวมพลของทหารสหรัฐและก็ระบบเรดาร์นอกจากนี้แล้วค่ะผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ยังเตือนด้วยนะคะว่าอิหร่านมีบทเรียนที่เตรียมไว้ให้สหรัฐชนิดที่เรียกได้ว่าสหรัฐจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะก็มีรายงานที่ขัดแย้งกันค่ะเพราะว่าล่าสุดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะว่าการโจมตีของอิหร่านนั้นไม่เป็นความจริงค่ะไม่มีฐานทัพใดของสหรัฐถูกโจมตีและกำลังพลเรือนทั้งหมดนะฮะรวมทั้งกำลังพลเนี่ยก็ปลอดภัยดีเช่นเดียวกันกับคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะที่เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ด้านประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็ประกาศความพร้อมค่ะที่จะโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการพร้อมทั้งประกาศความมั่นใจด้วยนะคะว่าอิหร่านเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอย่างมากเพราะว่าตอนนี้ขออภัยสหรัฐกำลังอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอย่างมากเพราะว่าอิหร่านเนี่ยค่ะหมดกำลังแล้วนะคะและสหรัฐก็สามารถควบคุมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่ดีต่อใจที่นครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะล่าสุดนะคะทางการของนครนิวยอร์กค่ะได้สั่งห้ามเด็กนะคะชั้นประถมและมัธยมค่ะไม่ให้ใช้ AI เป็นตัวช่วยในการเรียนทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เด็กเนี่ยสมองเสื่อมนะคะเพราะว่าไม่ใช้ความคิดของตัวเองเลยนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าครั้งล่าสุดค่ะของการดำเนินความพยายามนะคะของผู้ใหญ่ที่พยายามจะช่วยปกป้องเด็กและเยาวชนนะคะนี่ก็คือภาพของนายโซนัมโซรันมัมดานี่นะคะซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กสหรัฐค่ะประกาศห้ามนักเรียนโรงเรียนของรัฐบาลนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาล2ไปจนถึงม.2ใช้ AI นะคะเป็นเวลา1ปีค่ะตามมาตรการจำกัดการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนของเขตการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐมาตรการนี้จะครอบคลุมนักเรียนเกือบ 600,000 คนหรือเกือบ2ใน3ของนักเรียนทั้งหมดค่ะมัมนานี่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เด็กๆเนี่ยใช้ AI ช่วยคิดช่วยทำแบบฝึกหัดช่วยทำการบ้านมันจะทำให้เด็กไม่รู้จักใช้ความคิดของตัวเองแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะที่ทำให้เราได้เห็นค่ะว่าหลายๆประเทศตอนนี้ให้ความสำคัญและก็ดำเนินมาตรการอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยปกป้องเด็กๆไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไปจาก AI ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูอาหารที่ดีต่อใจแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของชนชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศจีนค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อบชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,500

แต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Nine World News ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับคอลัมน์ยูนานสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนไปรู้จักอาหารรสเลิศนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชนชาติพันธุ์ไป่ต้าหลี่ค่ะเรียกว่ารูซ่านอาหารที่ทำมาจากนมวัวค่ะ
1: รูซ่านหรือชีสนมแผ่นต้าหลี่มีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่อำเภอเอ๋อหยวนและเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนานและรูซ่านจากตำบลตั้งชวนในอำเภอเอ๋อหยวนถือเป็นสินค้าชั้นเลิศซึ่งในเดือนธันวาคม2565รูซ่านก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับมณฑลยูนานรุ่นที่5รูซ่านคือชีสประเภทหนึ่งที่ทำจากนมสดและมีความชื้นต่ำการแปรรูปนมสดให้กลายเป็นรูซ่านนอกจากจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาแล้วยังสะดวกต่อการพกพาอีกด้วยปัจจุบันอำเภอเอ๋อหยวนมีโรงงานและเวิร์กช็อปแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมากกว่า300แห่งรับซื้อและใช้นมสดมากกว่า 10,000 ตันต่อปีสามารถผลิตรูซ่านได้มากกว่า 1,000 ตันคิดเป็นมูลค่าการผลิตต่อปีสูงถึง80ล้านหยวนหัวใจสำคัญของการทำรูซ่านคือการผสมผสานนมสดกับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดในเอ๋อหยวนจะใช้น้ำหมักรสเปรี้ยวจาก2แหล่งหลักได้แก่น้ำที่แยกออกจากน้ำนมแล้วนำไปหมักตามธรรมชาติโดยใช้มะตูมจีนสดหรือมะตูมจีนแห้งต้มกับน้ำเพื่อสกัดน้ำรสเปรี้ยวเมื่อเทนมสดลงในน้ำหมักเปรี้ยวที่ต้มจนร้อนนมสดจะจับตัวเป็นก้อนจากนั้นใช้มือนวดก้อนนมจนกลายเป็นแผ่นพันเข้ากับไม้2ท่อนก่อนจะนำไปแขวนตากบนราวเป็นอันเสร็จสิ้นการทำรูซ่านแม้กระบวนการทั้งหมดดูเหมือนจะง่ายแต่สัดส่วนของน้ำหมักเปรี้ยวการควบคุมอุณหภูมิและน้ำหนักมือในการนวดล้วนต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำเป็นสำคัญสำหรับครอบครัวชาวไผ่รูซ่านถือเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารชาวไผ่ได้คิดค้นวิธีรับประทานรูซ่านไว้หลากหลายจะรับประทานสดทอดนึ่งหรือต้มก็ได้แต่รูซ่านย่างกับรูซ่านทอดเป็นเมนูพื้นบ้านที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดส่วนในพิธีดื่มชา3รสของชาวไผ่ชาถ้วยที่2หรือชาหวานจะใส่รูซ่านเป็นส่วนประกอบสำคัญโดยจะนำเนื้อวอลนัทเส้นรูซ่านและน้ำตาลทรายแดงมาต้มรวมกันในน้ำเดือดก่อนเติมน้ำชาเขียวลงไปเพื่อปรับรสให้กลมกล่อมถือเป็นหนึ่งในธรรมเนียมสำคัญของการต้อนรับแขก
0: หมดเวลาของรายการ Nine World News แล้วนะคะเราลาท้ายรายการวันนี้กันด้วยภาพสีสันของบอลลูนลมร้อนค่ะเหนือฟากฟ้าของเมืองเก่ายุคกลางที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กค่ะแล้วก็มาพบกับรายการ Nine World News ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะ 8:30 สวัสดีค่ะ

0: Act Touching The Amazing
1: Show
0: รายการที่รวบรวมเรื่องแปลกจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาให้ท่านผู้ชมชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 3:30 ทางช่อง 9 Mcord HD แห่งนี้นะครับเรื่องแปลกเรื่องแรกของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรชมสิครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับมาตามหาลุงคนหนึ่งซึ่งเขาสามารถเสกให้น้ำในขวดเนี่ยกลายเป็นบุญได้เดี๋ยวเราลองก่อนพี่ซื้อน้ำเย็นมาเลยนะครับจะเสกนะ
1: มันไม่เห็นว่าผ่านการขย่ำมาแล้ว
2: เหรอเราต้องทำ
1: ใช่เราต้องทำพี่ต้องทำเพื่อน้อง
3: ต้องเย็นเทียบ
2: แล้วถ้ามันเปิดมัน
1: มันก็ฟูไง
2: มันฟูเลย
1: เออเข้าหน้าคนเปิดเออเอา
2: แรง
0: ลุยไม่เป็นบุญครับแปลว่าฟูอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาทำยังไงให้น้ำในขวดกลายเป็นบุญได้ครับไป
4: เปิดดู
0: ทำอะไรผมไม่ได้หรอก

0: ู้ชมครับปกติเวลาคนเราทั่วไปเทน้ำนะครับน้ำเป็นของเหลวเวลาเทไปเสร็จก็ยังคงเป็นของเหลวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าร้านนี้ที่บ๊อบมานะครับดูจากชื่อร้านแล้วจะต้องเย็นอย่างแน่นอนน้ำของเขาที่นี่เป็นวุ้นทุกขวดครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงถึงเป็นวุ้นครับสวัสดีครับลุงจอร์ด
1: ครับ
0: นี่ผมเทปกติมันไม่เป็นวุ้นนะลุงจอร์ดแต่ว่าน้ำขวดนี้ไม่ใช่ของที่ร้านใช่ไหมเพราะที่นี่เขาบอกว่าทุกขวดต้องเป็นวุ้น
1: ต้องเป็นวุ้น
0: งั้นผมขอลองดูขวดนี้ก่อนเลย
1: อ่ะงั้นนี่นะไม่ได้ใส่อะไรนะ
0: ครับ
1: โอเคการเปิดก็ถ้าเปิดแรงมันเป็นในขวดเราก็ต้องแต่สังเกตการลิน
0: นี่ไงเป็นมุนจริงๆด้วย
1: ยังไม่แค่นั้นนะครับ
2: ว้า
0: วนี่มายากลมั้ยนี่นี่ครับคุณผู้ชมดูเลยตอนแรกน้ำในขวดเป็นของเหลวอยู่เทลงแก้วเป็นมุนและตรงนี้ก็ยังเป็นน้ำเปล่าธรรมดาอยู่พอสักพักนึงลุงจอสามารถทำให้น้ำในขวดกลายเป็นมุนแล้วครับยอดเอาถามจุดเริ่มต้นก่อนเลยทำไมอยู่ดีๆถึงคิดจะทำน้ำเป็นวุ้นแบบนี้คร
1: ับ ตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยโซดาผมเมื่อก่อนขายร้านของชำ
0: ครับ
1: ใส่ไว้ในตู้ธรรมดาเนี่ยแล้วมันเกิดร่วงมาที่พื้นแล้วมันเกิดก่อตัวเริ่มเป็นหิมะเราเริ่มสังเกตว่ามันเกิดได้ยังไง
0: อ๋อจากอุบัติเหตุ
1: จากอุบัติเหตุ
0: แสดงว่าลุงจอร์ดเป็นคนชอบทานอะไรเย็น
1: ก็ลุงชื่อเล่นชื่อว่าจอร์ดแขกเขาก็ตั้งฉายาว่าจอร์ดเย็นเจี๊ยบ
0: จอร์ดเย็นเจี๊ยบ
1: จังหวัดชัยนาทลูกเป็นหลง
0: ที่นี่เป็นเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวป่ะครับ
1: ไม่ฮะจะเป็นทุกชนิด
0: ทุกชนิดน้ำอัดลมก็ได
1: ้ได้หมด
0: มีไหมผมอยากเห็นน้ำอัดลม
1: นะ
0: ทำไมถึงต้องค่อยเปิดนะครับ
1: เพื่อไม่ก่อตัวถ้าเราเปิดแรงแล้วมันจะก่อตัว
0: จะเป็นบุญ
1: นะ
2: ว้าว
1: เอ้ย
0: เป็นบุญจริงๆด้วย
1: นี่เดี๋ยวทำบุญให้เป็นในขวดนะฮะ
0: ขอลองทำได้ไหม
1: ได
0: ้นี่ดูนะครับคุณผู้ชมจะเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นบุญเฮ้ย
1: เอาไม่เป็นไรมันไม่เป็นใช่ไหม
0: มันไม่เป็น
1: มาเอาอันที่เก็บมา
0: เฮ้ยคุณจอมทำอะไร
1: ก็คุณลินไม่เป็นมันก็เลยต้องบังคับให้เป็น
0: นี่ไงใครบอกว่าทำได้ทุกคนเนี่ยผมขอลองดูในขวดแล้วกัน
1: ฮะเป็นไหมเป็นแล้ว
0: ได้อุ้ยไม่แต่ว่ามันก็แปลกตรงที่ว่าตอนแรกเป็นน้ำธรรมดาแล้วก็ลุงจอร์ดเหมือน
1: บังคับ
0: ให้มันเป็นวุ้นแบบนี้ต่อไป
1: จะทำอะไรครับ
0: เป็นวุ้นในขวดเลยผมอยากเห็นเป็นวุ้นในขวด
1: ได้ไม่ต้องไปที่แก้วให้ไปที่ขวดเลย
0: เป็นที่ขวดเลย
1: เท่นะอันนี้ไม่เป็น
0: อันนี้ยังไม่เป็น
1: ยังไง
0: ใช่ใช
1: ่เป็นนะ
0: เฮ้ย
1: แก้มาก็เป็นอย่างนี้เนี่ย
0: โอ้ยเป็นบุญออกมาเลยอ่ะคืออยู่ที่ตอนเราเปิดใช่ไหมครับ
1: อยู่ที่การเราเปิดให้อากาศกระทบกันนะ
0: น้ำที่นี่เย็นทุกขวดนะครับแล้วก็เป็นวุ้นทุกขวดจริงๆเพราะฉะนั้นผมอยากรู้ว่าน้ำเหล่านี้เนี่ยถูกแช่ไว้ยังไงทำไมถึงเย็นขนาดนี้ครับพาผมไปดูได้ไหม
1: เดี๋ยวไปดูได้เลย
0: โอเคไปนี่ใช่ไหมครับคือตู้แช่
1: ใช่ครับ
0: ของที่ร้าน
1: ใช่ครับ
0: ขอดูเลยได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ

0: ช่ไว้เนี่ยอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับลุงจอร์ด
1: ก็เราตั้งไว้ทีแรกเบาสุดแต่ต้องเปิดตลอดปิดไม่ได้
0: ใช้ระยะเวลาในการแช่นานไหมครับกว่าจะ
1: ก็ถ้าเป็นตู้อย่างนี้ต้องเป็นข้ามคืนเลย
0: คือแค่
1: ไม่ให้แข็ง
0: ไม่ให้แข็งแต่เย็นจัด
1: เพื่อจะให้ไปโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าลิ้นสามารถจะลิ้นให้เป็นวุ้นได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นวุ้นในขวดแล้วไปลิ้นที่เขางั้นมันไม่ตลก
0: มันต้องเป็นแบบเป็นของเหลวไปก่อน
1: ใช่ของเหลวไปก่อน
0: อุ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดลูกค้าเยอะมากจนแบบว่าแช่ไม่ทันนะ
1: เรามีตู้อย่างแบบนี้4ใบ
0: ผมลองไปทำที่บ้านตัวเองได้ไหม
1: อ๋อถ้าเรียนรู้จะลองย้อนเนี่ยได้เลย
0: คือไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยดูแล้วลองไปทำกับตู้ที่บ้านตัวเองทุกคนจะทำได
1: ้ก็เยอะนะฮะที่เป็นลูกค้าแล้วไปลองผิดลองถูกได้บางมันยังระเบิดมั่งอะไรเงี้ย
0: ระเบิดก็มีเหรอ
1: ครับ
0: คือเย็นจัดเกินไป
1: เปิดไม่เป็นก็ระเบิด
0: ดีผมยังไม่ระเบิดเมื่อกี้ต้องให้ลุงจอร์ดไปสอนแล้วแล้วผมเชื่อว่ามาร้านลุงจอดทั้งทีอ่ะที่ดูไปตอนแรกอ่ะธรรมดามากเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: มีแปลกกว่านี้ใช่ไหม
1: คนก็หลั่งไหลกันมาก็เรื่องแปลกๆเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: มันแปลกแต่จริงมันแปลกแต่จริง
0: ไปโชว์ให้ผมดูเลยดีกว่า
1: ได้

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่มะหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
0: อะไรนะที่รัก
3: ขายังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
3: ้อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
0: เฮ้ย
3: ว้าว
5: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: ่อไปจะโชว์อะไรครับคุณท็อป
1: มันมีทั้งเปิดให้เป็นวุ้นแล้วก็ไม่เปิดให้เป็นวุ้นในขวดบังคับ
0: ขอดูเป็นวุ้นในขวดเลย
1: ได้ครับดูนะฮะ
0: ตอนนี้โซดานะครับโซดายังเป็นน้ำอยู่นะครับ
1: สังเกตนะมันจะเป็นน้ำเห็นไหม
0: เป็นน้ำแล้วก็เหมือนมีฟองอากาศ
1: มันเป็นช่องว่างเราก็เคาะไปตรงนั้นมันก็จะก่อตัว
0: เคาะไปตรงช่องว่าง
1: ช่องว่างครับดูนะฮะ
0: ครับเฮ้ยว้าวเป็นเลยสองทีเท่านั้น
1: ครับจริงๆทีเดียว
0: ทีเดียวก็อยู
1: ่ลาดลาด
0: ครับอุ้ยเนี่ยเป็นวุ้นในขวดเลยครับทันทีนี่ไงเอ้ย
1: จะไม่ออก
0: อีกขวดนึง
1: อีกขวดนึงให้เป็นในขวดเลย
0: ไม่เปิดก่อนแล้วค่อยให้มาเป็นทีหลัง
1: ได้สังเกตดูการเปิด
0: เปิดปกติ
1: สัง

0: เป็นวุ้นลงมาถึงประมาณนี้แล้วเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะ
1: ครับ
2: ร้านพี่นี่เย็นจัดแต่ผมยังอยากเห็นมากกว่านี้ไงลุงจอร
1: ์ดได้ครับ
2: ลุงจอร์ดสามารถควบคุมน้ำได้ไหมว่าให้แก้วนี้เทลงมาไม่เป็นวุ้นแก้วนี้เป็นวุ้นแก้วที่3กลับมาไม่เป็นวุ้นอีก
1: ได้ครับ
2: ได้เหรอตอนนี้จะให้ลุงจอร์ดบังคับน้ำครับเทแก้วนี้ไม่เป็นวุ้นแก้วตรงกลางเป็นวุ้นแก้วสุดท้ายไม่เป็นวุ้น
0: แก้วที่1ไม่เป็นวุ้นแก้วที่2เป็นวุ้นครับนี่ไงแก้วสุดท้าย
2: ต้องไม่เป็นวุ้นนะครับ
1: ว้าวอยากให้เป็นวุ้นอีกไหมเน
2: ี่
1: ย
2: อะในนี้ก็จะเอาเป็นวุ้นอีกเหรอ
1: ได้อีก
2: เอาให้หมด
1: โอเค

0: มันแปลกตรงที่เหมือนมีการเติมเชื้อที่เอาวุ้นจากแก้วนี้มา
1: ต้องล่อล่อที่สิ่งที่มันไม่เป็นให้มันเกิด
0: มีหลักการ
1: มีหลักการ
0: น้ำเปล่าเสร็จแล้วมาดูน้ำอัดลมกันต่อ
1: ได้

0: ือจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนก็สามารถทำได้แต่มันอาจจะไม่ได้ 100%
1: แต่ก็ทำทานที่บ้านได
0: ้ครับ
1: แล้วก็มาศึกษาที่ร้านลุงจอร์ดได
0: ้ลุงจอร์ดพร้อมบอก
1: ครับอยู่อำเภอหนองคาจังหวัดชัยนาท
0: ครับผม
1: พิมพ์ GPS ว่าจอร์ดเจนเจี๊ยบเดี๋ยวมันก็พามาแล้ว
0: นี่วันนี้ขอบคุณลุงจอร์ดมากๆครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมที่อยากจะมากินน้ำเย็นๆแบบนี้การันตีครับเป็นบุญทุกแก้วครับกับร้านจอร์ดเจนเจี๊ยบที่ชัยนาทครับแปลกแต่จริงครับนะครับ
2: จังหวัดของท่านผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆอะไรก็ส่งมาบอกเราบ้างนะครับเราจะส่งทีมแปลกแต่จริงบุกไปถึงที่เลยช่วงหน้าเรื่องแปลกเรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตร

0: มีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิว่าสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณโบราณนะครับว่านกแสกนั้นถ้าหากว่าไปเกาะที่บ้านใครแล้วล่ะก็บ้านหลังนั้นจะต้องมีคนเสียชีวิตเอาละครับและทีมงานของเราเที่ยวนี้ไปพบนกแสกเป็นฝูงเลยทีเดียวงานนี้มีช็อกสิครับท่านผู้ชมครับ
1: ชาวบ้านในหมู่บ้านหวาดกลัวนกแสกกันมากนอนกันไม่ค่อยหลับกลางค่ำกลางคืนก็ตาค้างเนี่ยแล้วก็มีคนตายกันหลายคนด้วยตายในเวลาไล่เลี่ยกันก็ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวแล้วนกแสกผีนั่นก็แผ่เสียงอันน่ากลัวของพวกมันก่อนที่จะมีคนล้มตายปู่ย่าตายายสั่งห้ามนักห้ามหนาว่าได้ยินเสียงนกพญานันร้องแล้วอย่าปากเปราะเอ่ยทักเข้าไปเป็นอันขาดอย่าประมงคลเรื่องร้ายจะเข้ามาสู่ตัว
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของนกแสกนะครับซึ่งเป็นนกที่เป็นสัญลักษณ์ของความตายนะครับคนไทยเราเชื่อว่าแบบนี้นกแสกจะไปเกาะที่บ้านใครจะเชื่อกันว่าบ้านนั้นจะมีคนเจ็บป่วยหรือว่าจะมีคนเสียชีวิตนะครับซึ่งวันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมมีบุคคลท่านหนึ่งอยู่กับนกแสกครับไม่ได้อยู่ตัว2ตัวนะฮะอยู่เป็นจำนวนหลาย10ตัวครับสวัสดีครับพี่เบนจพลครับก่อนอื่นผมขอถามเลยว่าที่นี่มีนกแสกจริงปะฮะ
3: อ๋อมีครับตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ราวๆ20กว่าตัวครับ
2: 20กว่าตัว
3: ใช่ครับ
2: มันลางร้าย20เข้าเลยนะพี
3: ่เป็นความเชื่อครับใช้คำว่าความเชื่อแล้วกันก็เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาแล้วก็บอกจากรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆสมัยก่อนนี่นะนกแสกเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์อาหารหลักของเขาเลยก็คือหนูเขาก็เลือกทำรังวางไข่ใกล้ๆกับคนเช่นตามยุ้งช้างนกแสกก็มาอยู่ตามแหล่งอาหารเขาเขาก็มาจับหนูกินช่วงฤดูทำรังวางไข่ของนกเนี่ยเขาจะทำรังอยู่ช่วงปลายปีประมาณปลายฝนจะเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์กันนกแสกก็จะเริ่มมีการร้องในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีพวกโรคอาจจะเป็นพวกกาฬโรคโรคฉี่หนูอะไรต่างๆที่มากับฝนคนก็เริ่มล้มเจ็บล้มป่วยกันแล้วมันก็ดันไปประจวบเหมาะกับนกมาจีบกันพอดีมันก็มาเกาะบ้านร้องกันอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ที่นกแสกตัวเนี้ยร้องก็เป็นลางร้ายที่บ่งบอกว่าอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยคนตายเกิดขึ้น
2: แล้วนกแสก10กว่าตัว20กว่าตัวนะคุณหมอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฮะ
3: จริงๆที่นี่ก็คือหน่วยช่วยเหลือนกป่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลรองรับนกป่าที่เข้ามารักษาแล้วก็ฟื้นฟูให้แข็งแรงแล้วเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในส่วนที่เราดูแลนกแสกเอาไว
2: ้โอเคครับ
3: ปาเคครับเชิญครับ

0: ผมพามาดูตรงส่วนที่เป็นกรงรวมสำหรับเลี้ยงนกแสกแล้วกันครับก็คือนกแสกที่เข้ามารักษาที่นี่ตัวที่แข็งแรงหายดี
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวที่พร้อมที่เราจะปรับพฤติกรรมการกินอาหารการบินเนี่ยเราก็จะมาไว้กรงรวมใหญ่ตรงนี้
1: เขาอยู่ด้วยกันได้หรือ
0: ได้ครับคือโดยธรรมชาติแล้วนกแสกไม่ใช่สัตว์ที่ล่ากันเอง
1: อยากเห็นใกล้ๆข้างในครับขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหม
0: ได้ครับ

0: อนนี้เราก็จะจับนก
1: ใช่ครับตัวที่พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเอาตัวนั้นเนี่ยแหละไปปล่อยวันนี้กัน
0: ครับแล้วคุณหมอเล็งตัวไหนบ้างฮะ
1: ก็จะมีตัวที่เราฟื้นฟูมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างพร้อมมากๆแล้วนกพวกนี้ก็จะมีอาวุธที่ค่อนข้างอันตรายก็คือกรงเล็บเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าเวลาเขากำเรามาอะไรเงี้ย
0: คมมาก
1: ใช่ฮะเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อกัน

0: ก่อนจากกันไปวันนี้ครับคุณหมอผมขอถามเป็นเก็ดความรู้นิดนึง
1: ครับ
0: ทำไมเราต้องมาปล่อยในช่วงเวลาโพเพแบบนี้ครับ
1: ก็ทราบกันดีอยู่ว่านกแสกเป็นนกที่ออกหากินกลางคืนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตอนนี้ก็จะเหมาะสมกับเขา
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่มีการรบกวนสายตาและที่สำคัญก็คือในช่วงกลางวันเนี่ยมันก็จะมีนกชนิดอื่นที่มาทำร้ายเขาได้ในขณะที่เขาบินออกไป
0: ครับ
1: ดังนั้นช่วงนี้ก็ดีที่สุดครับ
0: ครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเบญจพลมากมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนกแสกแล้วก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ขอบคุณมากครับไปขอบคุณมากครับคุณหมอ
2: แม่ชมแปลกแต่จริงแล้วท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนกแสกไปเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วนกแสกเขามีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของเรามากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเลิกกลัวนกแสกได้แล้วผมยังเลิกกลัวนกแสกเลยครับแม่เอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องแปลกในประเทศไทยยังมีอีกเพียบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้ศุกร์4กันยายน2569ครับอยู่กับผมตั๋วสุธิวัตรพร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาใน Investment Minute นาทีลงทุนครับต้องถามคุณผู้ชมคุณสุตาแบบนี้ว่าทันกันหรือเปล่านะสำหรับคนที่อยากลงทุน Wallet เนี่ยนะครับ Wallet สบม.ลงทุนใน Om Plus รุ่นที่2ที่เปิดขายผ่านทาง Wallet สบม.
0: เพราะว่ารอบแรกเนี่ยไม่กี่วินาที21วินาทีเต็มวันนี้เปิดรอบ2นะคะเดี๋ยวรอสรุปว่ากี่วินาทีเต็มคือที่แน่ๆขายหมดแล้วสำหรับรอบนี้นะแล้วใครที่รออีก 2,000 ล้านบาทเดี๋ยวเรามีมาบอกกันว่าเมื่อไหร่ยังไง
1: ผมเห็นคนที่พยายามลงทุนเขาบอกภายใน1นาทีหมดแต่จริงๆมันอาจจะเร็วนั้นหรือเปล่านะฮ
0: ะ
1: ใครที่ติดตามเรื่องของการลงทุนใน Om Plus รุ่นที่2ที่เปิดขายบน Wallet สบม.ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับวงเงิน 2,000 ล้านด้วยกันเป็นการจัดสรรแบบ small lot first

0: ผลต่อการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center และที่เกี่ยวเนื่องยังไงบ้างเพราะถือเป็นการลงทุนคลื่นลูกใหม่ที่เป็นความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนเรื่องของพันธบัตรออมทรัพย์รอบที่2ที่สปน.เปิดจำหน่ายผ่าน Wallet สปม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านปรากฏว่าใช้เวลาเพียงคมตอนนั้นก็ใช้เวลาแค่21วินาทีรอบนี้มีให้เลือก2รุ่นด้วยกันก็คืออายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.80% นะครับแล้วก็อายุ10ปีนะฮะ 2.80% ต่อปีถ้าพลาดก็ยังมีโอกาสจองซื้อผ่าน Bond Connect Platform นะครับในวันจันทร์ที่7กันยายนถึงวันพุธที่9กันยายนสามารถจองซื้อขั้นต่ำได้ 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์นะฮะบริษัทหลักทรัพย์รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแล้วก็จัดสรร Small Lot First จะทราบผลในวันที่10กันยายนนั่นเองนะครับถ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือไม่ได้ครบตามวงเงินที่จองซื้อก็จะได้รับคืนในวันเดียวกันคนที่พลาดผ่านวอลเล็ตสปม.ก็รอบอนคอนเน็กต์เลยย้ำว่าวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 8:30 นจนถึง9กันยายนนะครับจองซื้อ 1,000 บาทขั้นต่ำนั่นเองครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอแถลงอีกทีนะคะว่ากี่วินาทีหมดสำหรับ 2,000 ล้านบาทเมื่อเช้านี้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยในภาพของการลงทุนก็ต้องมาติดตามเพราะว่าหุ้นเอเชียเปิดมาเช้านี้รีบาวมาได้นะก็มีความคลายกังวลว่าเฟดเนี่ยน่าจะไม่เรียกว่าได้มีการไม่มีการขยับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ส่วนหนึ่งยังรอตัวเลขจ้างงานฝั่งของสหรัฐด้วย
0: ใช่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ในบ้านเราเองก็มีงานใหญ่นะครับที่โยงไปที่การประชุมที่จะเกิดขึ้นตุลาคมนะครับในช่วงของ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมเมื่อวานนี้บ้านเรามีงานใหญ่กับงาน The Bank of Business Summit 2026เวทีคู่ขนานระดับชาติที่เป็นการโหมโรงแล้วก็ส่งต่อวาระสำคัญไปสู่เจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกที่จะจัดในบ้านเราในเดือนตุลาคมนะครับภาครัฐเอกชนก็แถลงข่าวร่วมกันบอกว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ New Horizon ขอบฟ้าใหม่เนี่ยนะครับตั้งเป้าที่จะให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580ครับใช้การลงทุนเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปรียบการทำงานเป็นทีมฟุตบอลให้เอกชนเป็นกองหน้าครับเดินหน้าเจริญอุตสาหกรรมเป้าหมายสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประเทศไทยนะครับโดยครม.เป็นกองกลางครับทำหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ปลดล็อกอุปสรรคส่วนภาครัฐเองและแบงก์ชาติก็เป็นกองหลังดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตั้ง JPPC เปลี่ยนการปรึกษาไปสู่การลงมือทำนะครับเน้นติดตามผลให้เกิดการขับเคลื่อนจริงต่อไปครับ
1: ค่ะ JPPC ก็จะเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนนั่นเองนะคะโดยภาคเอกชนกกร.เนี่ยก็จะรวบรวมข้อเสนอจากการประชุมครั้งนี้จัดทำเป็นไวท์เปเปอร์ค่ะเพื่อใช้เป็นกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนมีข้อเสนอเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานดิจิทัลและการเงินรวมถึงสนับสนุนแผนไฟฟ้า PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี2050ยกระดับภาคธุรกิจด้วย Digital and AI Transformation ควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยทางการเงินและส่งเสริมกลุ่ม SME ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งเร่งเชื่อมโยงระบบศุลกากรโลจิสติกและมาตรฐานทางการค้าในภูมิภาคทดแทนการแข่งขันด้านสิทธิประโยชน์หรือการลดมาตรฐานยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมุ่งสู่ Intelligent Industry ค่ะเช่นการเกษตรมูลค่าสูงที่ควบคุมอุณหภูมิและลดเรือนกระจกแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นคอนเทนต์ดิจิทัลนะคะเกมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆซึ่งในเวทีเสวนาภาคเอกชนต่างยืนยันโอกาสดีที่ไทยกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปสู่เทคโนโลยี AI และ Data Center ที่เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบันนะคะ CEO ปตท.บอกว่าวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เรารับมือได้ค่ะไม่ขาดแคลนพลังงานจุดแข็งคือ Energy Mixโดยเรื่อง Data Center ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วยค่ะซึ่งธนาคารโลกแนะนำว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวมากกว่าเท่าตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2580ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ธนาคารโลกมองว่าไทยยังคงสามารถไปถึงได้หากรัฐบาลไทยเร่งผลักดันการปฏิรูปเพื่อกระตุ้นผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันโดยควรผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะขณะที่ผู้ว่าการแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่ามีความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกในการพัฒนาแคมเปญระดับโลกเพื่อออกพิมพ์เขียวความปลอดภัยทางการเงินในชื่อ Bangkok Blueprint ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในที่เราจะเห็นกันนะคะอย่างเป็นทางการในงานประชุมใหญ่เดือนตุลาคมนี้ค่ะเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงระดับสากลในการต่อสู้กับกลโกงดิจิทัลและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เผยในการประชุม

0: ครั้งนี้นะคะบนเวทีก็คือ3หน่วยงานได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการทางพิเศษและกรมทางหลวงอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Fund นะคะรวมเงินรวม 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะเริ่มทยอยเห็นความชัดเจนได้ตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปค่ะส่วนช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันนะคะคืนนี้สหรัฐจะมีตัวเลขการจ้างแรงงานออกมาด้วยนะคะติดตามใน Market Update ค่ะ
1: ก่อนทราบผลตัวเลขการจ้างงานฝั่งของสหรัฐนะครับภาพรวมคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยก็เลยทำให้ดาวโจนส์สามารถบวกขึ้นมาได้ 624.16 จุดครับ S&P 500บวกมา 81.11 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกมา 366.23 จุดด้วยกันนะครับหลังจากทางสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ได้บอกว่าจะสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะครับถ้าข้อมูลบ่งชี้ออกมาว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลงครับก็เลยดันให้หุ้น8ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปิดในแดนบวกครับนำโดยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยพุ่งขึ้น 1.58% กลุ่มการเงินก็บวกได้ 1.55% นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ปรับลงก็คือกลุ่มพลังงานตามมาด้วยกลุ่มวัสดุส่วนหุ้น Nvidia ครับปรับตัวขึ้นถึง 1.8% หลังจากบริษัทเนี่ยประกาศว่าจะเข้าซื้อแพลตฟอร์มนักพัฒนามูลค่าเนี่ยสูงถึง 12,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อท้าชนกับ OpenAI แล้วก็ Anthropic นะครับน่าจับตาการเคลื่อนไหวของ Nvidia ในครั้งนี้ที่จะกระโดดลงมาเล่นในฝั่งของ AI ที่เชื่อมกับทางผู้บริโภคนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ฝั่งของผู้ผลิตชิปเป็นหลักเนี่ยนะครับยังคงจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐที่จะประกาศมาวันนี้ครับโซฟาของยุโรปนะครับไปบวกหลังจากร่วงลงมา3วันติดนะครับฟูซี่100แต่หุ้นดอนบวกได้ 75.07 จุดดัชคอมมานีบวกมา 163.99 จุดนะครับ CAC40ฝรั่งเศสบวกมาเพียง 5.77 จุดด้วยกันนะครับตลาดได้รับแรงหนุนจากการคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการณ์ระดับเบี้ยหลังจากมีแรงขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกที่เริ่มชะลอลงครับขณะที่นักทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดตลาดคาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2.5% ในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้าครับและจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก2ครั้งครั้งละ 0.25% ภายในกลางปี2570ครับส่วนน้ำมันกันบ้างครับ WTI เพิ่มขึ้นมา29เซนต์ครับส่วน Brent ย่อลงไป11เซนต์ด้วยกันครับ WTI บวกได้ครับมีแรงหนุนจากการที่สหรัฐนะครับเปิดฉากโจมตีอิหร่านแล้วก็อิสราเอลข่มขู่นะฮะที่จะโค่นล้มรัฐบาลของอิหร่านครับอาจจะส่งผลต่ออุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางเผชิญกับภาวะชะงักงันครับการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนนะครับโดยน้ำมัน WTI ก็ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยครับส่วนน้ำมันดิบ Brent ก็ปรับลดลงหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียส่งสัญญาณในการเปิดรับการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามกับยูเครนครับทีนี้ขยับมาดูทองกันบ้างครับทองบวกแรงเลยครับ COMEX บวกขึ้นมา125เหรียญกับ30เซนต์ต่อออนซ์นะครับบิตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยบวกมา 2.84% ด้วยกันนะครับพุ่งขึ้นหลังจากที่คลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในฝั่งของสหรัฐนั่นเองนะครับก็ไปอยู่ที่ 4,539.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์พอตลาดโลกราคาพุ่งแบบนี้เช็คบ้านเราวันนี้ก็ยังบวกได้แรงนะครับตามตลาดต่างประเทศทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,700 บาททองรูปพรรณทะลุ 70,000 แล้วนะครับขายออกที่บาทละ 7,500 บาทต่อบาททองคำบวกขึ้นมา550บาทต่อบาททองคำนะครับค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้ยังแข็งค่าขึ้นไปอีกนะครับ32บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านะครับทางกรุงไทย Global Market ใช้กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทนะครับอยู่ที่32บาท80ถึง33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยกันครับก็มาแถวๆ32บาทแล้วยังคงต้องจับตาเพราะว่ายังมีตัวเลขที่จะมีผลต่อตลาดการเงินก็คือตัวเลขการจ้างงานของฝั่งสหรัฐด้วยที่จะออกมานะครับส่วนฝั่งของนิเกอินะครับบวกมาได้ถึง500กว่าจุดบวกมา 0.86% วันนี้เซนติเมนต์หลายๆตัวในตลาดเอเชียนะครับก็เขียวกันยกแผงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หางเซ็งสเตรทไทม์แล้วก็กอสปีนเด็กของเกาหลีใต้นะครับขณะเดียวกันภาพรวมปัจจัยบวกนี้ที่เราให้น้ำหนักครับฝั่งของสหรัฐที่ยังคงบวกได้นะครับรวมถึงยุโรปแล้วก็ทองที่พุ่งขึ้นมาแรงนะครับนายกก็ชูว่าไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรในการลงทุนของโลกแล้วก็เตรียมที่จะรื้อกฎหมาย 7,000 ฉบับเพื่อรับกับเศรษฐกิจอนาคตรองนายกเอกนิติก็กาง4เมกะเทรนด์ในการที่จะชูให้ไทยเป็น Trusted Connector นะครับในการคลิก

0: เกมเศรษฐกิจของอาเซียนแล้วก็คลังก็คาดว่าปีงบ2570จะเริ่มใช้เกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแล้วก็ GDP ของไทยด้วยที่เป็นภาพปัจจัยบวกแต่ว่าปัจจัยลบครับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการที่ยังคงรอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของฝั่งสหรัฐด้วยนะครับทีนี้ย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ3กันยายนบ้านเราบวกได้ 1.85 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 64,483.60 ล้านดัชนีไปปิดที่ 1,576.92 จุดด้วยกันครับดูสัดส่วนกลุ่มนักทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็สถาบันเป็นการขายสุทธินะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาถึง 1,900 กว่าล้านแล้วก็เป็นรายย่อยที่ขายสุทธินะฮะถึงแม้ว่าต่างชาติจะซื้อสุทธิเยอะเนี่ยนะครับแต่ถ้าดูภาพของดัชนีแล้วเมื่อวานนี้ยังบวกได้เล็กๆเพียง 1.85 จุดส่วนมีแรงขายออกมาในหลายตัวนะครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการซื้อสุทธิไป 1,264 ล้านด้วยกันครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วย BDMS นะครับเพิ่มขึ้นมา80สตางค์ครับขณะที่ปตท.บวกมา75สตางค์ KBank บวกมา1บาทต่อหุ้น Advance ย่อลงไป5บาทแล้วก็ Delta ย่อลงไป3บาทต่อหุ้นนะครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: ผู้ชมคะการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่เข้าร่วมประชุมนะคะแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางกำกับดูแลฝ่ายบริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งเซตโน้ตของฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รายงานผลศึกษาการพัฒนากรรมการบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มเซต50ตาม6มาตรฐานองค์ความรู้กรรมการไทยตามที่สำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI 225บริษัทมีกรรมการรวม 1,748 คนพบว่าประมาณ1ใน3หรือ562คนผ่านหลักสูตรพัฒนา DCP ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้สำหรับกรรมการขณะที่เกือบ 80% ผ่านหลักสูตร DAP หรือหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดของกรรมการนะคะข้อมูลนี้สะท้อนว่าบริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้กับกรรมการโดยเฉพาะกรรมการใหม่ผ่านหลักสูตรพื้นฐานก่อนที่น่าสนใจคือในกลุ่มที่ผ่าน DCP แล้วมากกว่าครึ่งหรือ 54.45% อบรมมานานกว่า10ปีค่ะแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนควรยกระดับการพัฒนากรรมการต่อเนื่องเพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ยกคณะทั้งแผนพัฒนาความรู้รายบุคคลและการทบทวนองค์ความรู้ใหม่ทั้ง Cyber Security แล้วก็ AI นะคะเพื่อให้สามารถกำกับดูแลธุรกิจได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: ส่วนภาพรวมทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับบ้านเราจะไปได้พร้อมกับฝั่งของเอเชียด้วยหรือเปล่าวันนี้คุยกับทางคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยนะครับสวัสดีครับพี่วันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐก็ฟื้นแรงเอเชียเช้านี้ก็ออกไปในโทนเขียวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับโอกาสที่บ้านเราจะไปทดสอบ 1,590 หรือว่า 1,600 จุดมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับรวมถึงอยากฟังมุมมองข้อเสนอของธนาคารโลกงาน Bangkok Business Summit 2026ที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนภาพของการลงทุนว่านักลงทุนจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนต่อหลังจากนี้ยังไงไหมครับ
2: ครับก็1,590 ถึง 1,600 จุดเนี่ยนะครับคิดว่าขึ้นไปแล้วก็อาจจะยังตึงๆอยู่นะเพราะว่าเรายังต้องรอลุ้นในภาพใหญ่นะครับก็คือการประชุมเฟดในช่วงกลางเดือนนะครับวันที่16กันยายนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้เลยเนี่ยกับคงดอกเบี้ยเนี่ยยังเท่ากันอยู่นะครับพอเท่ากันอยู่เนี่ยคิดว่าฟันโฟเองก็น่าจะรอดูความชัดเจนตรงนั้นก่อนนะครับแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีเป็นสมาชิกเฟดนะครับที่มีสิทธิ์ในการโหวตก็คือคุณวอลเลอร์เนี่ยออกมาให้ความเห็นนะครับว่าเขาอาจจะโหวตคงดอกเบี้ยเลยนะถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบใกล้เคียงกับปัจจุบันนะครับก็ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยชะลอมาหน่อยนะแต่ว่าพอน้ำมันเนี่ยยังไม่ค่อยขยับลงบอนด์ยิลด์ก็เลยตีกลับขึ้นไปผมก็เลยมองว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยยังต้องมองเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับยังไม่ถึงกับบวกมากนะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นเมื่อคืนเยอะๆเนี่ยก็มาจากแรงซื้อในหุ้นรายตัวนะครับในกลุ่มเทคด้วยนะครับโดยเฉพาะเทคที่คุณภาพสูงอย่าง Nvidia เองเนี่ยก็ช่วงหลังก็นำตลาดขึ้นมาได้ดีนะครับเพราะว่าฐานะทางการเงินยังแข็งแกร่งอยู่นะครับก็จะเห็นว่าโฟในฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้หวาดแล้วนะเขาก็เลือกไปที่พวก value play มากขึ้นนะครับเราก็เลยคิดว่าในส่วนของบ้านเราเองเนี่ย คงไม่ได้ขึ้นแบบกระจาย

0: นะครับโฟลว์เนี่ยไม่น่าจะสลับมาไหลเข้าทางเดียวเราก็จะเห็นว่าพอต่างชาติเนี่ยสลับมาซื้อนะครับวันถัดไปก็อาจจะมีเบาๆบ้างนะครับนอกจากเรื่องของรอดูผลประชุมเฟดนะครับก็คงจะรอดูปัจจัยการเมืองในประเทศนะครับวันที่14กันยาเนี่ยทางกกต.เนี่ยก็จะมีการประชุมนะครับเพื่อพิจารณาตัวของหัวสว.นะครับว่าจะส่งให้ศาลฎีกาไหมนะครับคงจะต้องรอดูความชัดเจนตรงนี้ด้วยอีกเหมือนกันนะครับวันนี้เราคงประเมินแนวรับเนี่ยแถวประมาณสัก 1,577-1,580 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็ประมาณสัก 1,590 จุดบวกลบนะครับเมื่อคืนเราเห็นตัวของiShare MSCI Thailand บวกได้ดีนะครับประมาณสัก 1% เราคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราบวกได้ประมาณสัก 1% ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยภูมิภาคเอเชียเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
1: ค่ะถ้าเรามองถึงว่าเราอยากจะเลือกธีมให้ล้อไปกับสิ่งที่ธนาคารโลกเนี่ยเขามีข้อเสนอมาว่ามันยังมีอุตสาหกรรมอีกหลายอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอะค่ะมีคำแนะนำยังไงดีสำหรับนักลงทุนคะว่าจะเจาะไปที่กลุ่มไหนอย่างไรดี
0: ครับก็ปีนี้เนี่ยเราจะมีการประชุม World Bank IMF ด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นข้อเสนอจากตัวของ World Bank นะครับเราก็คงใช้เวทีนี้ในการชี้แจงข้อเสนอของ World Bank นะครับซึ่งเสนออยู่ประมาณสัก3เรื่องนะครับที่จะทำให้ GDP ไทยเนี่ยขึ้นไปสู่มาตรฐานใหม่ที่ประมาณสัก 5% ต่อปีนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ต่อหัวให้อยู่ในระดับบนเมื่อเทียบกับภูมิภาคนะครับสิ่งที่เขาเสนอมาก็คือเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนนะครับอันที่2คือให้เอกชนเป็นผู้นำนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือมีการมอนิเตอร์การลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เราก็มองว่าถ้าเกิดรัฐบาลเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยเป็นบวกกับตัวของเงินลงทุนที่เข้ามาอยู่แล้วนะครับว่าคงจะเปิดกว้างมากขึ้นนะก็จะเป็นผลดีกับกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับกลุ่มพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมที่เราเห็นว่าได้ภาพบวกณตอนนี้นะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกขนส่งโลจิสติกส์จริงๆเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยพอได้หมดเนี่ยนะครับก็คือไปได้เกือบทุกอุตสาหกรรมเลยแต่ว่าอุตสาหกรรมที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นไม้แรกๆที่ได้ประโยชน์นะครับ
2: ครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับพี่อ้วนครับ
1: ขอบคุณมากค
2: ่
1: ะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงษ์คำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนวล.หยดต้าประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะและในช่วงนี้นะคะมีทริคลงทุนง่ายๆ by Sesum In ค่ะที่มีคำแนะนำจากเจ้าของเพจน้าแดงคุยกับนักลงทุนนะคะต่อการลงทุนในเดือนกันยายนค่ะก็มีหลายปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นทั้งเรื่องบอนด์ยิลด์หรือว่าแม้แต่แนวโน้มงบไตรมาส3เองนะคะนักลงทุนควรจะรับมืออย่างไรเราไปฟังกันหน่อยค่ะ
3: ผมว่ากลยุทธ์ในเดือนกันยายนน่ะโอเคแหละข่าวดีมันอาจจะไม่มีแต่ว่าไอ้ข่าวร้ายพวกเนี้ยมันจะเป็นข่าวร้ายที่สาดไปทั้งกระดานหุ้นบอนด์ยิลด์มันกดดันตลาดหุ้นก็จริงแต่ถ้าเกิดหุ้นตัวที่เราหมายปองน่ะมันยังมีการเติบโตที่โตดีมากๆเนี่ยผมกลับมองว่ามันเป็นโอกาสสำหรับการเลือกซื้อหุ้นที่เป็นหัวแถวเป็นเกรด A ของสิ่งที่เราสนใจนะอย่างพวกทีม AI Data Center ต่างๆเพราะฉะนั้นกลยุทธ์คือย่อตั้งรับแต่เน้นเอาตัวที่โกรทมากๆเป็นหลักหรือถ้าเกิดว่าจะเอายิลด์ก็แล้วแต่ก็ต้องเน้นที่ yield สูง
2: ๆ
3: แล้วมี growth ด้วยนะเป็นลักษณะของการถอยมาตั้งรับเลือกเด็กเกรด A เข้าพอร์ต
1: ให้เทคนิคย่อตั้งรับนะคะ
2: ครับก็คุณผู้ชมสามารถติดตามทริคการลงทุนง่ายๆ by Sesum In ได้นะครับทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาดูกันหน่อยครับเรื่องของพลังงานที่โยงไปถึงเรื่องปรากฏการณ์วิกฤตเอลนีโญเราจะใช้ข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ยังไงช่วงหน้ามีบทเรียนให้ติดตามกันครับ
4: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
5: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนาน

0: ันยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
1: คุณผู้ชมครับเมื่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับทาง Echo Group ครับชวนเยาวชนมาสวมบทนักสืบตัวจิ๋วออกผจญภัยนะครับในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณคณิษฐาอมรเวชวรินทร์เลยครับ
2: ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่ที่บมจ.ผลิตไฟฟ้าหรือ Echo Group ตั้งใจเปลี่ยนโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำที่ยุติการเดินเครื่องให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและปีนี้ค่ะกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่9ก็มาในธีมสุดล้ำ Eco Based Expedition Beyond El Niño ที่จะพาทุกคนไปสืบค้นและก้าวข้ามวิกฤตโลกไปด้วยกันค่ะ
3: ตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมพิเศษค่ะที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมกับนวัตกรรมวิทย์พลิกโลกอุปกรณ์เต็มเลยอันนี้เขาเรียกว่ามิชชั่นเบลนะคะพร้อมแล้วเราก็ไปสำรวจพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ภารกิจเริ่มต้นกันที่โซน Living Planet จำลองความอุดมสมบูรณ์ของป่าอเมซอนพร้อมปรากฏการณ์ Flying River หรือแม่น้ำบนท้องฟ้าให้เห็นกันแบบชัดๆค่ะจากนั้นเข้าสู่ฐานบัญชาการ Exco Base ในโซน Something is Wrong รับทราบสถานการณ์จริงก่อนรับชมภาพยนตร์สุดตื่นตาที่บอกเล่าจุดเริ่มต้นของเอลนีโญความสนุกเข้มข้นขึ้นค่ะที่โซน The Broken World เมื่อเด็กๆต้องสวมบทนักสืบสำรวจ4พื้นที่วิกฤตทั่วโลกทั้งทะเลทรายที่ร้อนที่สุดอย่างอาตากาม่าที่มีรถโรเวอร์ของ NASA จำลองมาให้ดูส่องกล้องมองปะการังฟอกขาวที่ออสเตรเลียมองผ่านแว่นก็จะเห็นข้อความได้ชัดแจ๋วแบบนี้เลยแอนตาร์กติกาจำลองความหนาวเย็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งขั้วโลกและผลกระทบต่อระบบภูมิอากาศโลกยกนกเพนกวินมาให้ทำความรู้จักกันถึง4สายพันธุ์ที่สำคัญค่ะยังจำลองหมู่บ้านในอำเภอขนอมมาไว้ในที่นิทรรศการเพื่อให้เห็นว่าวิกฤตโลกเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนในบ้านเกิดชุมชนชายฝั่งของเราอย่างไรก่อนจะไปสรุปภารกิจกันที่โซนสุดท้ายค่ะ Echo Expedition War Room จำลองแลบเรียนรู้การทำงานของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผู้ชมจะได้ร่วมแชร์ไอเดียแสดงพลังร่วมตั้งรับและปรับตัวเปรียบเสมือนพลังเล็กๆที่ร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นของ Echo Group ที่ว่าต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดีค่ะเพราะการปลูกฝังความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนตั้งแต่วันนี้คือหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า
4: คือกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อะค่ะมันไม่ได้เริ่มต้นจากการได้คำตอบสำเร็จรูปแต่ว่าต้องเกิดจากกระบวนการค้นคว้าวิเคราะห์ทดลองสืบปรากฏการณ์ที่น้องๆเขาสนุกมีว้าวเกิดการตั้งคำถามหรือวิ่งมองหาแตะจับควานอันนั้นก็คือสุดยอดแล้วก็เราตั้งใจที่เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นหน่วยในการที่ส่งพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมอะค่ะอย่างยั่งยืนต่อไป
2: เสียงตอบรับจาก Climate Explorer ตัวจิ๋วที่ได้เปิดโลกทัศน์เชื่อมโยงบ้านเกิดสู่ระดับโลกเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของกิจกรรมนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
5: คือวันนี้สนุกมากค่ะคุณค่าถ้าจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเลือกไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าชอบทุกอย่างค่ะจะไปบอกต่อเพื่อนๆค่ะว่าอยากให้เพื่อนๆมาเรียนรู้ที่นี่เพราะว่าที่นี่ดีจริงๆค่ะ
6: มันสวยค่ะแล้วก็ได้รู้ความรู้ใหม่ๆด้วยค่ะว่ามีสัตว์สายพันธุ์อะไรบ้างที่อยู่ในทะเลทรายค่ะ
7: ก็รู้ถึงความชื้นของธรรมชาติครับเราสามารถไปปลูกต้นไม้เพื่อที่จะช่วยลดโลกร้อนได้ครับ
2: งานนี้ไม่เพียงแค่ถูกใจน้องๆในขนอมเท่านั้นนะคะแต่ยังมีโรงเรียนและครอบครัวจากหลายจังหวัดสนใจจองคิวเข้าชมกันเพียบค่ะใครที่สนใจตามมาสัมผัสประสบการณ์วิทย์พลิกโลกกันได้โดยงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จะมีไปจนถึง10กันยายนนี้และนิทรรศการพิเศษจะจัดแสดงต่อเนื่องไปจนถึงวันเด็กแห่งชาติปีหน้าค่ะคณิษฐาอมรเวชวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน มาดูการเปิดโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงทุนได้นะคะโดยทางผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CMDF คุณจักรชัยบุญยวัฒน์เปิดเผยว่าครึ่งปีแรกของปี69สนับสนุนไป11โครงการค่ะโดยครึ่งปีหลังมุ่งลดข้อจำกัดการเข้าถึงตลาดทุนเปิดทางธุรกิจ New Economy และ Startup เข้าถึงแหล่งทุนพร้อมผลักดันความรู้ทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมวัยเกษียณและยกระดับความเชื่อมั่นผู้ลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตลาดทุนในระยะยาวและเตรียมต่อยอดไปสู่การยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนผ่านแนวทาง Corporate Value Up ภายใต้โครงการ Jump Plus เฟส2ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและเสริมความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนไทยในระยะยาวค่ะส่วนการมุ่งสู่ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเราเห็นภาพชัดมากขึ้นจากงานนี้ค่ะ GCNT Expo 2026โดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษในงาน GCNT Expo 2026จากวิกฤตโลกสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนว่าในการประชุม IMF ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเดือนตุลาคมนี้ได้เตรียมนำเสนอความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้านนายสุภชัยเจรวนนท์นะคะนายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยกล่าวว่าในงาน GCNT Expo 2026จะทำให้ผู้ร่วมงานเข้าใจทิศทางเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์และกฎระเบียบด้านความยั่งยืนของโลกมองหาโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสร้างโอกาสใหม่จากความผันผวนของโลกผนึกกำลังขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG อย่างเป็นรูปธรรมและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะที่ขณะนี้มีเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศอยู่ประมาณ5ล้านล้านบาทค่ะกลายเป็นความแห้งแล
1: ้งวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกอย่างนี้มันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
2: คุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะ
3: น
1: ะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงกับดิฉันกุลธิดาพงแจ่มค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกเร่งจัดระเบียบวางหลักเกณฑ์และผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับคุณกุลธิดาครับนายกรัฐมนตรียังแสดงความกังวลถึงปัญหาการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยว่าขณะนี้มีการออกใบอนุญาตให้กับการจัดตั้ง Data Center แล้วจำนวน3แห่งจากที่ขอมาจำนวน6แห่งด้วยกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center แห่งชาติครั้งที่1โดยมีรองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อวางกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของประเทศให้มีความชัดเจนและเป็นระบบโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลที่เป็นรากฐานในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการเติบโตนี้มาพร้อมกับความท้าทายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทั้งไฟฟ้าน้ำและที่ดินในปริมาณสูงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รัฐบาลต้องเร่งกำกับดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของประเทศนายกรัฐมนตรียังแสดงความกังวลถึงปัญหาการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยระบุว่าได้รับรายงานการตรวจพบการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะแอบแฝงเพื่อลดต้นทุนหรือใช้ใบอนุญาตผิดประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบนอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมในลักษณะการเก็งกำไรจากใบอนุญาตการใช้ไฟฟ้าซึ่งมียอดรวมคำขอสูงถึง 20,000 เมกะวัตต์ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบ Data Center ที่พระราม9ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครจะดูแลในเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารซึ่งปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองและการเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมาประกอบโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการก่อตั้ง Data Center มาทั้งหมด6จุดแต่ได้รับใบอนุญาตเพียงแค่3จุดซึ่งทั้งหมดขออนุญาตเป็นครั้ง

0: ้าสำหรับ Data Center 3แห่งที่ได้รับใบอนุญาตจากกทม.แล้วต้องได้รับการอนุญาตในเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำหรับเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาอาจมีเรื่องของเสียงระหว่างการทดลองเครื่องปั่นไฟอย่างไรก็ตาม Data Center ทั้ง3แห่งนั้นยังไม่ได้สั่งให้หยุดดำเนินการต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงผลการประชุมอย่างเป็นทางการครับ
1: ขอบคุณคุณพิษณุด้วยนะคะมาต่อที่บริษัทเทสลาค่ะได้เปิดตัว CyberCab 2ที่นั่งที่งานแสดงรัฐเท็กซัสของสหรัฐตามที่นายอีลอนมัสก์ CEO เทสลาบอกไว้ว่าเป็นการแสดงศักยภาพของรถยนต์ไร้คนขับที่เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนบริษัทให้กลายเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไร้คนขับแม้ว่าเทสลามีแผนให้รถยนต์ไร้คนขับรุ่น CyberCab ที่ไม่มีพวงมาลัยเป็นรุ่นหลักสำหรับเครือข่ายโรบอทแท็กซี่ที่ใหญ่ขึ้นแต่บริษัทไม่สามารถเปิดตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับตามเป้าหมายช้ากว่าที่คาดไว้จากที่ได้เปิดตัวโครงการนำร่องในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสเมื่อปีที่แล้วซึ่งเทสลาได้ขยายบริการรถแท็กซี่ไร้คนขับไปยังเมืองอื่นๆด้วยนักวิเคราะห์มองว่ารถยนต์ไร้คนขับเป็นกุญแจสำคัญสำหรับอนาคตของเทสลาและเป็นรากฐานสำคัญของมูลค่าตลาด 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆอย่างมากฮิวจ์แจ็คแมนนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังจากบทบาทวูล์ฟเวอรีนเปิดเผยว่ากำลังเจรจาเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของสโมสรนอริชซิตี้ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งเป็นสโมสรที่เขาติดตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กและนอริชซิตี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของคุณแม่ด้วยโดยแจ็คแมนหวังว่าจะเดินตามรอยไรอันเรโนสเพื่อนสนิทซึ่งประสบความสำเร็จจากการบริหารสโมสรเร็กซ์แฮมโดยแจ็คแมนยืนยันว่าเขาสนใจการลงทุนในทีมนกขมิ้นเหลืองอ่อนอย่างจริงจังและการพูดคุยกำลังดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามนักแสดงวัย57ปีซึ่งมีทรัพย์สินประมาณ100ล้านปอนด์ยังไม่ได้เปิดเผยว่าต้องการถือหุ้นในสัดส่วนเท่าใดค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นโดย
1: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ค่ะ4กันยายน2569นะคะกับบรรยากาศการลงทุนค่ะของทิศทางตลาดหุ้นไทยและสินทรัพย์ต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะเริ่มเบาใจเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยในเช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยสามารถที่จะบวกจุดสูงสุดเนี่ยเปิดตลาดมาบวกไปถึง13จุดไปทดสอบที่ระดับ1589จุดโดยประมาณนะคะแล้วก็จะมีจังหวะของการเทขายทำกำไรเป็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ล่าสุดค่ะยืนอยู่ที่ 1,584 จุดโดยประมาณค่ะภาพรวมดังกล่าวนะคะได้รับอนิสงส์ค่ะหลังจากทางด้านของคณะกรรมการ1ในเฟดเนี่ยนะคะออกมาระบุบอกว่าน่าจะมีโอกาสคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ในเดือนกันยายนนี้ทำให้บรรยากาศการซื้อขายของสินทรัพย์ต่างๆนั้นแลรี่มากยิ่งขึ้นค่ะทั้งตลาดหุ้นสหรัฐตลาดโซนเอเชียแล้วก็ทิศทางของราคาทองคำนะคะบรรยากาศดังกล่าวก็สนับสนุนทำให้แนวโน้มของค่าเงินบาทนั้นขยับแข็งค่าด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้นะคะนักลงทุนควรวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะพูดคุยกับคุณพเดิมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณแผน

0: ผู้ชมครับ
1: ค่ะบรรยากาศการซื้อขายนะคะของตลาดหุ้นไทยจะเห็นได้ว่าเริ่มมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการเงินของเฟดมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยคาดว่าอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยประเมินแนวโน้มปัจจัยต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
0: ครับผมนะครับจะสังเกตว่าช่วงนี้การทุนของโลกนะครับในสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเห็นของเฟดแต่ละท่านนะครับก่อนหน้าก็คือคุณเควินวอชนะครับที่มองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะถัดมาก็คือคุณจอห์นวิลเลียมนะครับที่มองว่ามีโอกาสที่จะมีการคงดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างที่คุณแพรเล่าให้ฟังนะครับคริสโตเฟอร์วอลเวลนะครับก็มองว่าตอนนี้เงินเฟ้อนะครับอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ชะลอตัวนะครับแล้วก็คงไปดูการประกาศวันที่10วันที่11นะครับทั้งคอ PCI คอ CPI นะครับเขามองว่าน่าจะมีโอกาสในการคงดอกเบี้ยนะครับมันกระแสแบบนี้นะครับก็อาจจะมีผลต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณสัก 7-8 ท่านนะครับจาก12ท่านเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการแสดงความเห็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับทำให้ทิศทางของการลงทุนนั้นค่อนข้างจะผันผวนนะครับรวมไปถึงราคาน้ำมันที่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มนิ่งนะครับแต่ความวิตกกังวลก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่วิ่งเข้าสู่ภาพของตัวอ่าวเปอร์เซียนะครับทิศทางตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดก็ยังต่ำกว่า10ลำนะครับมันทำให้ราคาน้ำมันถึงแม้ว่าจะเริ่มทรงตัวแต่ก็ยังมีความกังวลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณเนทันเยฮูนะครับของทางอิสราเอลเองก็แข็งก้าวนะครับในเรื่องของการที่จะล้มอิหร่านให้ได้นะครับงั้นก็ทำให้ภาพของการลงทุนนั้นยังมีความเสี่ยงกับราคาน้ำมันนะครับรวมไปถึงข่าวในประเทศไทยนะครับข่าวของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เงียบมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีเรื่องของครม.ที่วันอังคารมีการอนุมัติรถไฟรางคู่ภาคใต้นะครับ100,000 ล้านบาทนะครับหรือแผน PDP ที่จะมีการเพิ่มไฟเป็น 50,000 เมกะวัตต์ใน12ปีข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ถือว่าข่าวทั้ง2ข่าวนั้นไม่มีแพ้เลยนะครับมันปัจจัยสำคัญน่าจะอยู่ปัจจัยเรื่องของต่างประเทศนะครับอันอินเด็กซ์ประมาณวันนี้ลุ้นกันนะครับที่มีการรีบาวด์เนี่ยนะครับควรจะต้องสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับนั่นคือ1592นะครับคือถ้าไม่สูงกว่านะครับเดี๋ยวก็ปรับลงใหม่นะครับงั้นดูกันที่1592เป็นหลักนะครับแล้วก็จุดรับสำคัญนะครับก็คือแถวๆจุดต่ำสุดเดิมนะครับนั่นคือที่ประมาณ1575ถึง1555นะครับตรงนั้นจะเป็นรับที่สำคัญครับ
1: ค่ะเลือกหุ้นให้เราหน่อยสิคะเหลือเวลาสั้นๆครับพี่ต้นขา
0: ครับผมคิดว่าถ้าเล่นหุ้นที่เล่นตามกระแสในวันนี้นะครับเน้นคำว่าเก็งกำไรนะครับเรามองว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วกลุ่มตัวไฟแนนซ์นะครับเดลต้าฮาน่าเคซีอีนะครับ KTC MGC เนี่ยน่าจะเก็งกำไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นปลอดภัยผมว่ากลุ่มโรงพยาบาลนะครับสะสมได้นะครับเราคิดว่าไตรมาส2เนี่ยต่ำสุดไปแล้วไตรมาส3น่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่นะครับที่2เดือนที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นถึง 40% นะครับทำให้ตัวรายได้ของโรงพยาบาลในไตรมาส3น่าจะดีขึ้นนะครับแนะนำ BH BDMS PR9 แล้วก็ BCH ครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ดีเลยครับขอบคุณครับสวัสดี
1: ค่ะถ้าหากว่าเรามองนะคะภาพของการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะพี่ต้นบอกว่ายังมีหุ้นที่น่าสนใจนะคะแนะนำเก็งกำไรในหุ้นของอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Delta Hana KCE นะคะแล้วก็ MTC สำหรับกลุ่มไฟแนนซ์ส่วนทางด้านของกลุ่มโรงพยาบาลนะคะให้ไว้ที่ BH BDMS BCH แล้วก็ PR9 ค่ะไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะ CGS International นะคะมองไปที่ Delta แล้วก็ Gulf ค่ะพายมองไปที่MTC แล้วก็ CPF ส่วนทางด้านของรีบอร์เรเตอร์ให้ไว้ที่ CCET ค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
4: ได้เลยค่ะ
5: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care
4: ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่

0: ทูออนไลน์โฮมเน็ก
1: เมืองไทยประกันชีวิต
2: มาพร้อมเมืองไทยสมายคลับจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
3: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
2: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
3: หรือละครเวทีก็จัดให้มือแบบไหนก็ฟินจัด
2: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
3: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
2: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
5: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
1: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
6: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
7: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
6: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
8: ได้เลยค่ะ
7: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
9: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
6: อุ้ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
8: ได้เลยค
7: ่
8: ะ
7: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
10: สนับสนุนโดย
11: ทูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
10: Bangkok Bank Travel Card
12: กลับเข้ามาสู่เบรกที่2นะครับถ้าพูดถึงเรื่องประกันชีวิตครับคุณผู้ชมครับในสมัยนี้ต้องบอกว่าประกันนั้นมีหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วก็สามารถที่จะเลือกการลงทุนได้ด้วยคุณแพนและแน่นอนถ้าพูดถึงการลงทุนนะครับแต่ละจังหวะช่วงชีวิตนั้นเราจะมีการปรับพอร์ตมีการลงทุนในความเสี่ยงที่ต่างๆกันล่าสุดครับทางด้านของอยุธยาขออภัยครับ Alliance อยุธยานะครับมีการเปิดตัว My Style Protect ครับเป็น Unit Link รูปแบบใหม่ครับที่สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของการลงทุนได้ตามจังหวะชีวิตครับโดย Alliance อยุธยาครับเดินหน้ารุกตลาด Unit Link หลังยอดขายผ่านทางช่องทางตัวแทนนะครับเติบโตแข็งแกร่งในช่วง7เดือนแรกของปี2569มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกอยู่ที่233ล้านบาทเพิ่มขึ้น 56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและครองอันดับ2ของตลาด Unit Link ผ่านช่องทางตัวแทนครับพร้อมเดินหน้าขยายตลาดผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ล่าสุดครับมีการเปิดตัว My Style Protect Series ภายใต้แนวคิดคุ้มครองครบทุกบทบาทของชีวิตในสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณชูจุดเด่นการออกแบบความคุ้มครองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิตโดยผลิตภัณฑ์มี2รูปแบบนะครับได้แก่ My Style Protect Plus และ My Style Protect Max พร้อมสิทธิ์ Life Event Benefit เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญเช่นอายุครบ20ปีสมรสมีบุตรรับบุตรบุญธรรมหรือว่าคู่สมรสเสียชีวิตสามารถขอเพิ่มทุนประกันได้ภายใน3เดือนครับโดยเพิ่มได้ครั้งละไม่เกิน2ล้านบาทหรือว่า 50% ของทุนประกันเริ่มต้นและใช้สิทธิ์ได้สูงสุด3ครั้งเพิ่มทุนประกันสะสมได้สูงสุด5ล้านบาทครับ
13: เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Unit Link นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ Unit Link ประกันชีวิตควบการลงทุนของ Allianz อยุธยาเนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถมีเบี้ยประกันปีแรกจากผลิตภัณฑ์ Unit Link เนี่ยเติบโตถึง 56% ปีนี้ผมคิดว่าก็ตั้งเป้าว่าก็คงจะรักษาให้เติบโตไม่น้อยกว่า 45%ด้วยสินค้า Unit Link นี้ครับ
14: ตัวนี้เนี่ยก็คือด้วยความเป็น Unit Link นะคะก็จะให้ความยืดหยุ่นนะคะลูกค้าสามารถที่จะลดทุนเพิ่มทุนนะคะแล้วก็จัดการกับตัวกองทุนที่มีอยู่ใน policy ได้นะคะในแง่ของ Unit Link เนี่ยก็คือสามารถที่จะหยุดพักชำระเบี้ยได้นะคะถอนเงินในยามจำเป็นนะคะแล้วก็ลดทุนเพิ่มทุนนะคะ
12: นอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติม10เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักนะครับเพื่อความคุ้มครองหรือว่า RPP โดยจะคุ้มครองสูงสุด20ปีครับและไม่เกินอายุ85ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ครับ

0: รมเปิดให้เสริมความคุ้มครองสุขภาพแล้วก็บริหารกรมธรรม์ได้แบบยืดหยุ่นนะครับทางการพักชำระเบี้ยการถอนเงินบางส่วนการเติมเงินลงทุนหรือว่าที่จะเลือกสับเปลี่ยนกองทุนก็ทำได้ตอบโจทย์การวางแผนความคุ้มครองควบคู่ไปกับการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละจังหวะของช่วงชีวิตครับ
1: MyStyle Protect นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางด้านของ Allianz อยุธยาค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนมาร่วมวางแผนการลงทุนรองรับวัยเกษียณแบบมั่งคั่งแบบตัวมัมตัวป๋ากันค่ะซึ่งทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารนะคะเตรียมจัดงานสัมมนาโหนเกษียณ EP 2ค่ะเกษียณทั้งทีต้องมีแผนไม่ใช่แค่ฝันนะคะมาชวนอัปเกรดชีวิตหลังเกษียณให้มั่งคั่งมั่นใจและมีเงินใช้แบบไม่ต้องกังวลกับงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะปาฐกถาพิเศษโดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณประสานอินคนันนะคะผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยจะมาให้อินสปิเรชันในการวางแผนการเกษียณแบบมีความสุขทั้งการเงินและก็ชีวิตด้วยค่ะคุณชัยนนท์รักการจนานเฮดโค้ชแอนด์โคฟาวเดอร์ฟิโนวินาคุณสุวิภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุณณัฐวัฒน์อ้นลัดซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวส์เพรสิเดนต์จาก CGS International ประเทศไทยและเจ้าของเพจแมงเม้าสำรานะคะทั้ง3ท่านมาช่วยวางแผนแล้วก็อัปเดตเรื่องของการลงทุนให้กับคุณผู้ชมค่ะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วมาฟังสัมมนากับเราค่ะศุกร์ที่18กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งแบบมีคุณภาพด้วยกันนะคะที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนคุณผู้ชมที่พลาดโอกาสการจองซื้อนะครับพันธบัตรออม plus ในรอบแรกหรือว่าจองแล้วยังได้ไม่ครบนะครับรอบนี้เตรียมตัวกดจองกันต่อเลยแหละครับเพราะว่าเปิดจองรอบ2แล้วนะครับซึ่งก็จะเปิดจองกันตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้ครับกับพันธบัตรออม plus 2569ครั้งที่2จองซื้อง่ายๆผ่านบัญชีหุ้นไทยครับเริ่มกัน7กันยายนนี้นะครับตั้งแต่ 8:30 น.ตอนเช้าเลยไปจนถึงวันพุธที่ 9 กันยายนปิดรับกดเนี่ยก็คือบ่าย 3 นะครับต้องรีบกดให้ทันกับ2ทางเลือกเหมือนเดิมครับระยะสั้นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและระยะยาวอายุ10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีครับจ่ายดอกเบี้ยกันทุก3เดือนจองขั้นต่ํา 1,000 บาทวงเงินการจัดจำหน่ายเท่าเดิมครับ 2,000 ล้านบาทครับแล้วก็จัดสรรแบบเดิมคือ Small Lot First จะมีการกระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมครับโดยจะทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนไปจนครบผู้จองทุกรายนะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรแบบนี้ไปจนกว่าวงเงินจะครบนะครับบริหารพอร์ตง่ายสะดวกครบจบในบัญชีเดียวเปิดบัญชีคุณผู้ชมให้พร้อมนะครับกับผู้จัดจำหน่ายต่างๆนะครับหรือว่าสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดช่องทางการจัดจำหน่ายได้เลยนะครับเพราะว่าจะจองกันง่ายๆบนแอปสตรีมมิ่งที่เราเทรดหุ้นกันอยู่นี่แหละครับ
1: ค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานสัมมนาด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสัมมนา Global Wealth and Investment Forum 2026ค่ะโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะวางแผนว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไปทางไหนตลาดหุ้นมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่ปรับพอร์ตอย่างไรรับมือความผันผวนนะคะสัมมนาในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ค่ะ 13:30 นจนถึง 18:00 นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาคาร B ชั้น6หอประชุมนะคะ B603 นะคะสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้เพื่อมาฟังสัมมนากันค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะยังพบกับกิจกรรม DR23 Day Unlock Your Global Future เปิดโพยลงทุนหุ้นนอกรับปี2027ค่ะพร้อมเปิดกราฟนะคะถามสดตอบสดกับอาจารย์โบ๊ทแล้วก็เซียนมี่เตรียมเปิดโลกการลงทุนกับ DR23 กับ InnovestX นะคะพบกับเทรนด์หุ้นนอกที่น่าจับตาพร้อมกับโอกาสการจัดพอร์ตการลงทุนเรียนรู้การใช้ AI พร้อมและสกิลนะคะช่วยหาไอเดียการลงทุนพูดคุยการสอบถามการกับอาจารย์โบ๊ทแล้วก็เซียนมี่กันได้นะคะอาทิตย์ที่13กันยายนค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หอประชุมสุกรีชั้น3ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ InnovestX นะคะ029491999ค่ะ
0: ครับผมของ InnovestX ที่เป็นอาทิตย์หน้านะครับแต่ถ้าอาทิตย์นี้มี T-Fake Trader Day นะครับคุณชมที่เมื่อวานเราสัมภาษณ์กันไป T-Fake Trader Day เนี่ยตอนนี้ที่นั่งเหลือน้อยแล้วนะคุณชมผมดูในระบบตอนนี้เนี่ยเขาเปิด700ที่นั่งล่าสุดเหลือ25ที่นั่งเองใครที่อยากจะไป T-Fake Trader Day อาทิตย์นี้รีบเข้าไปจองในเว็บไซต์เลยนะครับ25ที่นั่งสุดท้ายก็เพราะฉะนั้นเสาร์นี้มี Global Wealth Investment Forum แล้วก็อาทิตย์ T-Fake Trader Day ส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นของ InnovestX
1: ใช่ค่ะแล้วอาทิตย์ถัดไปเป็นของเรา
0: ของเราซึ่งที่นั่งจะหมดแล้วเหมือนกันอย่าลืมจองคุกอันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของ

0: การลงทุนกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: อุ้ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์ Home Next
5: Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
6: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ
5: ์Money Expo ระยองครั้งที่8 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 4-6 กันยายนนี้ที่ชั้น1ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองจัดโดยการเงินธนาคาร
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
6: ์พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
1: สนุนโดย
7: ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
0: ต้องบอกว่าสินทรัพย์ในโลกหลายสินทรัพย์ช่วงนี้ผันผวนทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นอยู่ดีๆก็แข็งค่าเรียกว่าหลุดระดับ33ลงไปลงไปต่ำสุดใน 32.60 เองแล้วก็อยู่ดีๆเด้งกลับมา33บาทกว่าๆคุณแพนล่าสุดกลับมาต่ำ33อีกรอบนึง
1: นะคะผันผวนมากๆนะคะดังนั้นค่ะเดือนนี้เราจะวางแผนกันยังไงนะคะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนพูดคุยกันกับคุณวชิรวัฒน์บานชื่นนักกลยุทธ์ตลาดเงินอาวุโสธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณวชิรวัฒน์ครับ
10: สวัสดีครับ
0: แหมค่าเงินค่อนข้างผันผวนทีเดียวนะครับจาก 32.6 เด้งไป 33.3 แล้วก็ล่าสุดลงมาทำท่าจะหลุด33อีกรอบนึงตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันเหวี่ยงจังเลยช่วงอาทิตย์นี้
10: ครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เงินบาทมันกลับมาแข็งค่าแบบนี้เนี่ยมันต่างกันนะครับรอบนี้กับรอบที่แล้ว
0: ครับ
10: นะอย่างรอบที่แล้วตอนที่ลงไป 32.6 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลักๆมันมาจากเรื่องของราคาทองคำนะครับที่ปรับสูงขึ้นมาเร็วนะครับก็เลยทำให้เงินบาทที่มี correlation กับทองอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วก็เลยปรับแข็งค่าขึ้นตามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีประเด็นเรื่องของว่าคำพูดของประธานเฟดนะครับที่ออกมากังวลเรื่องเงินเฟ้อก็เลยดันให้ตัวดอลลาร์กลับไปแข็งค่าเงินบาทก็เลยอ่อนขึ้นไปเหนือ33นะครับแต่พอวันนี้นะเงินบาทมันกลับมาแข็งค่าต่ำกว่า33อีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องทองละนะแต่ว่าถ้าเราหันไปดูประเทศเพื่อนบ้านเราจะเห็นว่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเร็วมากนะครับแล้วปัจจัยนี้แหละที่มาทำให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่าตามเงินเยนขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเราไปดูรีแอคชั่นของเงินเยนนะฮะเราก็จะเห็นว่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นมา2วันนี้เกือบ 3% ละนะครับเร็วมากนะจนแบบผู้เล่นในตลาดนี่ก็ตกใจกันนะครับพอเวลาเงินเยนแข็งปุ๊บมันก็ดันให้สกุลเงินอื่นๆในภูมิภาครวมถึงในตลาดเนี่ยก็แข็งค่าตามขึ้นไปนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเงินเยนทำไมมันอยู่ดีๆถึงแข็งค่าเพราะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ย มันเคยถูกอินเทอร์วีนไปใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายผลจากการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนเนี่ยมันก็อยู่ไม่นานก็ค่อยๆกลับไปอ่อนค่าขึ้นมาแต่ว่าวันนี้อยู่ดีๆทำไมมันถึงแข็งค่าขึ้นมา 3% นะครับก็ต้องบอกว่าหลักๆแล้วมาจาก2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของค่าการดอกเบี้ยของในญี่ปุ่นของเขานะครับเพราะว่ามันมีกรรมการของทางธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับที่เขาออกมาพูดในลักษณะ

0: มีการโยกเงินที่เคยลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับก็คือเอามาในประเทศมากขึ้นมันก็เลยทำให้มี reaction ในประเด็นนี้แล้วก็ทำให้เงินเยนแข็งค่านะครับเพราะฉะนั้น2ปัจจัยนี้คือปัจจัยใหญ่นะครับซึ่งสำคัญกว่าเรื่องของการแทรกแซงเงินเยนด้วยซ้ำพอมันมีข่าวออกมาเงินเยนแข็งบาทGDP อะไรใหม่แล้วก็กนง.แล้วก็คงดอกเบี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้มีการ react จากประเด็นในประเทศเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วแนวโน้มของความผันผวนนี้มันจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสักประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: กรอบเงินบาทที่เรามองจริงๆในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะกลับขึ้นไปอ่อนค่าได้นะครับปัจจัยหลักที่ผมอยากให้จับตาเป็นพิเศษก็จะเป็นเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของนโยบายไอ้ตัวทาริฟของทางอเมริกานะครับอย่างอิหร่านเนี่ยคืออย่างเช่นเมื่อสักประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องถึงต้นสัปดาห์เนี่ยยังมีข่าวนะว่าอเมริกากับอิหร่านกลับมายิงกันอีกครั้งในรอบเดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังคงยิงกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเงินไอ้ตัวราคาน้ำมันดิบไปขึ้นไปเกือบ100ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้บาทกลับมาอ่อนค่าได้ในระยะสั้นนะครับกับอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยในเดือนนี้ก็คือตัวทาริฟของอเมริกานะครับเพราะมันก็มีข่าวลือนะครับบางส่วนบอกว่าอาจจะมีโอกาสนะที่ทางอเมริกาเนี่ยอาจจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับไทยเรามากขึ้นในเดือนนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์แบบนี้มันก็จะทำให้เงินบาทเราอ่อนค่าขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาเป็นพิเศษแต่ว่าผมก็จะบอกว่าสองปัจจัยนี้ผมคิดว่ามันเป็นแค่ประเด็นชั่วคราวนะฮะเพราะว่าปลายปีผมก็มองว่าเดี๋ยวเงินบาทมันก็จะค่อยๆกลับมาแข็งค่าได้ถ้าเกิดว่าสงครามมันค่อยๆทุเลาลงเพราะว่าทรัมป์เขาก็เจอแรงกดดันด้านการเมืองของเขาไหนจะถ้าเราไปดูพวกสต็อกพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ของอเมริกาเนี่ยมันก็เหลือน้อยลงละนะครับมันค่อยๆลดลงมานะฮะเพราะฉะนั้นแรงกดดันมันจะมีให้ต้องจบสงครามได้เร็วนะครับมันก็เลยทำให้เราก็มองว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีเงินบาทก็อาจจะค่อยๆกลับมาแข็งค่าขึ้นได้นะครับกรอบเงินบาทปลายปีเนี่ยเราก็มองอยู่ประมาณ 32.75 ถึงแถวๆ 33 นะครับ 33.25 ประมาณนี้นะครับ
2: อืมครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณวชิรวัฒน์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์ค่าเงินบาทนะครับประเมินว่ารอบนี้ทรัมป์ไม่น่าจะลากยาวนะครับอาวุธใกล้จะหมดแล้ว จะเลือกตั้งแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะจบได้เร็วสถานการณ์กรอบค่าเงินบาทก็เลยให้เอาไว้ที่32.75ถึง33.25 บาทครับ
1: ค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถบริหารอัตราแลกเปลี่ยนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจากทางด้านของ SCB FM ปรึกษาเพิ่มเติมกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะจันทร์หน้ากลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

า20ปีแล้วสินะเหตุการณ์ต่างๆผ่านไปความทรงจำเลือนรางลืมเหตุการณ์วิปโยคคลื่นสึนามิเข้าถาโถมพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยวันนี้ผมตัดสินใจกลับมาที่หมู่บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา

ากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากบทเรียนประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญถูกเล่าขานผ่านวัตถุพยานที่จัดแสดงไว้ที่นี่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อยากจะมาขอข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าชมวัตถุพยานที่จัดแสดงไว้ที่นี่ครับ
1: ค่ะดีเลยค่ะที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะการจัดแสดงนะคะจะเน้นในเรื่องของวัตถุถึงเรื่องเล่านะคะซึ่งจะมีวัตถุจากเหตุการณ์จริงนะคะแล้วก็เพื่อเป็นให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะสำหรับเยาวชนประชาชนในการป้องกันภัยจากสึนามิการจัดแสดงข้างในนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆนำชมนะคะทั้งส่วนอาคารภายในแล้วก็ส่วนข้างบนซึ่งจะเป็นจุดสำคัญมากลักษณะเป็นยังไงก็เชิญข้างในนะคะ
0: ได้ครับผม
2: ก่อนที่จะมารู้จักเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2547นะคะรวมถึงบ้านน้ำเค็มแห่งนี้ด้วยค่ะเราต้องมารู้กันก่อนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของสึนามินะคะมันคืออะไรและมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างค่ะสำหรับคลื่นยักษ์สึนามินะคะมันก็คือคลื่นที่เคลื่อนตัวในมหาสมุทรค่ะด้วยความเร็วที่สูงมากมีพลังที่รุนแรงแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวไปได้ในระยะทางไกลๆเลยในตอนนั้นนะคะคลื่นสึนามิในปี47เคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะ
0: เร็วมากเลย
2: นะครับเทียบเท่าเครื่องบินลำหนึ่งได้เลย
0: ครับผมเมื่อผมได้ฟังเรื่องเล่าการเกิดสึนามิทำให้ทราบว่าสึนามิเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุซึ่งหนึ่งในนั้นเกิดจากการเสียดสีกันบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกหรือที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟเมื่อเราดูจากแผนที่จะเห็นว่าเหตุการณ์สึนามิที่บ้านน้ำเค็มเมื่อวันที่26ธันวาคม2547เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลบริเวณวงแหวนแห่งไฟนี้เช่นกันครับ
2: ถ้าเกิดเราจินตนาการภาพไม่ออกว่าสึนามิในตอนนั้นมีลักษณะยังไงที่พิพิธภัณฑ์ของเราค่ะอันนี้ก็มีตู้จำลองการเกิดคลื่นให้ทุกคนค่ะได้ดูลักษณะของคลื่นในตอนนั้นว่ามันเป็นยังไงด้วยค่ะ
0: ครับ
2: อันนี้เลยค่ะแผ่นอันนี้ค่ะจะเป็นการแทนแผ่นเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งในตอนนั้นค่ะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากแล้วก็ทำให้เกิดการก่อตัวของคลื่นสึนามิด้วยจะเห็นเลยค่ะว่าบริเวณน้ำลึกเนี้ยค่ะคลื่นสึนามิจะไม่สูง
0: ใช่ตรงนี้มันจะเหมือนแบบนิ่งๆแต่ว่าเนี่ยยังซัดอยู่เลย

0: แต่พอมันเริ่มเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งอะค่ะมันก็ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัดเข้าบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของผู้คนเสียหายไป
1: แล้วแบบนี้อะครับก่อนเกิดเหตุมันไม่มีการเตือนภัยก่อนหรอครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเราต้องพาไปอีกจุดนึงนะคะมาเลยค่ะนี่ค่ะจริงๆแล้วนะคะมันมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นนะคะว่าอาจจะมีสึนามิในประเทศไทยในปี2541ค่ะซึ่งเป็นการแจ้งเตือนจากท่านดร.สมิธธรรมสโรจน์ค่ะตอนนั้นแกก็ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแกออกมาเตือนในช่วงวันที่12สิงหาคมในปี41ค่ะว่าในปีนั้นเนี่ยอาจจะมีสึนามิเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าโชคดีที่ในปีนั้นเนี่ยไม่มีสึนามิเกิดขึ้นทำให้รัฐบาลไทยแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมพร้อมหรือว่ารับมืออะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิเลย
1: ตอนนั้นที่แกเตือนแกเตือนเฉพาะปี41นั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือไม่ได้เตือนล่วงหน้า
0: แต่พอ6ปีต่อมาในปี47ก็คือเกิดขึ้นจริงๆมันก็เลยสร้างความสูญเสียให้กับประเทศไทยค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะ
1: โอ้แล้วถ้าแบบนี้ไม่มีการเตือนภัยอะครับ
0: ค่ะ
1: การสูญเสียมันจะเยอะมากขนาดไหนครับ
0: ค่อนข้างหนักเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าสร้างความทรงจำในตอนนั้นนะคะมันเหลืออะไรบ้างอันนี้เป็นแค่บางส่วนในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูลำดับเหตุการณ์ของสึนามิที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านน้ำเค็มกันค่ะ
1: 26ธันวา2547 9:35 เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลถดถอยอย่างรวดเร็วเป็นระยะทางประมาณ

0: 100เมตร
1: ใช่ค่ะต่อมาค่ะในเวลา 9:40 เกิดเป็นคลื่นลูกใหญ่ขนาด7เมตรค่ะถล่มซัดชายหาดที่หมู่บ้านนี้ค่ะตอน 9:45 เกิดเป็นคลื่นลูกที่2ค่ะซึ่งมีขนาดความสูงประมาณ5เมตรซัดถล่มบ้านน้ำขุ่นเช่นกันในตอนนั้นก็คือหมู่บ้านน้ำเค็มเนี่ยโดนสึนามิซัดไปประมาณ2ระลอกเลย
0: โดน2ลูกติดๆกันเลย
1: ใช่ค่ะซึ่งชาวบ้านก็คือไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวหรือว่ามีเวลาที่จะหนีเลยในตอนนั้นบางคนอาจจะรอดจากคลื่นลูกแรกแต่ไปเสียชีวิตจากคลื่นลูกที่2ก็เยอะเหมือนกันใช
0: ่เมื่อผมได้ฟังเรื่องเล่านี้ไม่อยากคิดภาพเลยครับว่าผลกระทบที่ตามมาจะสร้างความเสียหายมากขนาดไหน
1: ส่วนบริเวณตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุจัดแสดงค่ะที่เรานำมาจัดแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียในครั้งนั้นนะคะว่ามันเกิดขึ้นสูญเสียยังไงกันบ้างซึ่งวัตถุจัดแสดงพวกนี้ค่ะก็นำมาแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นของจริงหมดเลยนะคะอันนี้เป็นของที่โดนคลื่นสึนามิในปี47หมดเลยค่ะถ้าพี่หนุ่มสังเกตดีๆเนี่ยค่ะมันก็มีทั้งของนักท่องเที่ยวเองทั้งของคนไทยเองปะปนกันไปค่ะรองเท้าคู่นั้นนะคะพี่หนุ่มสังเกตเห็นไหมคะว่ามันมีลักษณะสีที่แบบแตกต่างกันอยู
0: ่สีมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นเหมือนคราบเลือดที่ติดอยู่ที่รองเท้าค่ะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของสิ่งของเหล่านี้ค่ะตอนนี้เขามีชีวิตเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูทางด้านนี้กันบ้างค่ะพี่หนุ่มตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่มาจากโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเช่นเดียวกันแต่อาจจะมีอุปกรณ์จากสำนักงานที่อยู่ติดทะเลในตอนนั้นด้วยเช่นเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนตอนนั้นนะคะใช่แล้วก็สื่อให้เห็นว่าทั้งธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ก็คือได้รับผลกระทบทั้งหมดเลย
0: คลื่นต้องแรงมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงงอกันได้ขนาดนี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแรงดันน้ำตอนนั้นคือสูงมาก
0: ไม่เหลือสิ่งใดติดตัว
1: ใช่ค่ะด้วยความที่รุนแรงมากๆของคลื่นในตอนนั้นค่ะพี่หนุ่มเสื้อผ้าพวกนี้ค่ะที่เราเจอเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นของคนที่เขารอดชีวิตหรือว่าเสียชีวิตเพราะในตอนนั้นหลังเหตุการณ์สึนามิค่ะศพที่เจอส่วนใหญ่ก็คือจะแทบไม่ได้ใส่เสื้อผ้ากันเลยเพราะแรงดันน้ำมันสูงมากความรุนแรงคลื่นก็คือเยอะมากมันดึงทุกอย่างออกจากร่างกายของมนุษย์ไปอะค่ะ
0: เมื่อปฏิปต่อเรื่องราวจากวัตถุหลักฐานแต่ละชิ้นทำให้ผมทราบว่าเหตุการณ์สึนามิในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของหมู่บ้านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนอาคารบ้านเรือนร้อยละ90พังราบเรือประมงน้อยใหญ่กว่า400ลำถูกคลื่นซัดพังเสียหายเครื่องมือหาเลี้ยงชีพกลับกลายเป็นเพียงเศษซากไร้ราคาส่วนชีวิตชาวบ้านที่เหลือรอดต้องเริ่มต้นนับใหม่ตั้งแต่ศูนย์คำถามคือถ้าในอนาคตสึนามิเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะมีแนวทางรับมือสถานการณ์เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดอย่างไร
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ตรงจุดนี้เกี่ยวกับอะไรครับ
3: และจุดนี้ค่ะคือจุดรู้ไว้ก่อนภัยมาคือทุกวันนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ที่จะเตือนเราล่วงหน้าว่าจะเกิดสึนามิอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่แต่เรามีระบบสัญญาณเตือนภัยค่ะอย่างระบบสัญญาณเตือนภัยตัวนี้ค่ะเรามีทั้ง6จังหวัดอันดามันของภาคใต้เลยการทำงานของเขาก็คือรับสัญญาณมาจากทุ่นรับแรงสั่นสะเทือนหลักการของเขาก็คือเราจะวางทุ่นหลักๆไว้2จุด1ในมหาสมุทรอินเดียและ1ในทะเลอันดามันถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวจากพื้นสมุทรอีกครั้งหนึ่งทุ่นจะส่งสัญญาณมาที่ชายฝั่งซึ่งระบบเตือนภัยตัวนี้ค่ะจะเตือนเราได้ล่วงหน้า45นาทีก่อนที่คลื่นจะซัดเข้ามาในชายฝั่งและที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ของเราก็คือ1ในจุดสำหรับอพยพหลบภัยสึนามิซึ่งด้านบนดาดฟ้าเนี่ยเราจุคนได้500ถึง 1,000 คนเลยค่ะ
2: แล้วที่หลบภัยนี่เราขึ้นไปดูได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ เดี๋ยวพี่จะพาไปชมนะคะและณจุดนี้ค่ะเราอยู่กันที่บนอาคารดาดฟ้าซึ่งจุดนี้ใช้สำหรับอพยพหลบภัยสึนามิค่ะจุคนได้ถึง500ถึง 1,000 คนเลยค่ะและสำหรับด้านขวามือของเราค่ะด้านนี้จะเป็นหอชมวิวจะเป็นหอหลบภัยได้ด้วยค่ะโครงสร้างของตัวนี้ค่ะจะเป็นรูปทรงคล้ายๆไซจับปลาเป็นเครื่องมือของชาวประมง

0: โอ้ยเห็นไปถึงทะเลเลยนะครับ
1: สำหรับที่นี่ค่ะในอดีตเนี่ยเป็นชุมชนประมงชาวบ้านส่วนใหญ่เขาปลูกสร้างบ้านด้วยไม้มุงหลังคาสังกะสีและเป็นบ้านชั้นเดียวคือตอนที่เกิดสึนามิค่ะคลื่นก็เลยซัดเข้ามาในแผ่นดินได้ไกลถึง2กิโลเพราะเราไม่มีตึกสูงๆเหล่านี้กันนะตอนนั้นที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะตึกสูงๆและอาคารบ้านเรือนเนี่ยสร้างใหม่เกือบหมดเลยค่ะ 80% สร้างใหม่หมดเลยการสร้างใหม่เนี่ยเราก็สร้างด้วยอิฐและปูนซีเมนต์มีความแข็งแรงทนทานกว่าเมื่อก่อนแล้วค่ะ
0: ทีนี้ครับจากเรื่องราวทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วผมอยากรู้ว่าตอนนี้ครับชาวบ้านเนี่ยเขามีวิธีรับมือกับสถานการณ์ยังไงบ้างครับในปัจจุบัน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักกับคนคนหนึ่งนะคะ
2: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าหอสัญญาณแจ้งเตือนภัยสึนามิบ้านน้ำเค็มเพื่อหาคำตอบว่าทุกวันนี้มาตรการรับมือสึนามิยังสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงองค์ความรู้ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
0: สวัสดีครับพี่สงบใช่ไหมครับ
3: ครับใช่ครับ
0: คือผมอยากรู้ครับว่าพอดูข้อมูลในพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการอพยพกับเรื่องเสาเตือนภัยอะครับก็เลยอยากทราบว่าเสาเตือนภัยเนี่ยมันทำงานได้จริงไหมครับแล้วก็มันมีขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างในการใช้เสาเตือนภัยครับ
3: ในเรื่องของเสาเตือนภัยเนี่ยใช้งานได้จริงครับเพราะเรามีการทดสอบกันทุกวันพุธนะครับวันพุธตอนเช้า8 โมงเนี่ยเราเปิดเพลงชาติในเรื่องของการทดสอบครับนั่นคือการทำงานสามารถทำงานได้จริง
0: ยืนยันทุกวัน
3: ยืนยัน
0: ยืนทุกวันพุธ
3: ทุกวันพุธครับส่วนที่สองเนี่ยในเรื่องการทำงานเนี่ยขอเตือนภัยของเราเนี่ยตามรหัสที่บอกไว้ทั้งหมดเนี่ยแต่ละตัวแต่ตัวเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้เพราะมีการปล่อยสัญญาณนะครับโดยปกติปล่อยสัญญาณมาจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติปล่อยมาเข้าที่หอเตือนภัยของเตือนภัยส่งกระจายเสียงออกไปในพื้นที่ชุมชนก็จะครอบคลุมพื้นที่ในชายฝั่งทะเลของเราทั้งหมดนะครับ
0: คราวนี้เนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับเรื่องเส้นทางอพยพครับพี่คราวนี้ผมอยากรู้ว่าเส้นทางอพยพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีเส้นทางแบบไหนยังไงบ้างครับผมขอจำลองว่าเราใช้การเดินเท้าเหมือนสถานการณ์จริงว่าชาวบ้านในชุมชนเนี่ยพอจะต้องอพยพเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างหรือเส้นทางเป็นยังไงบ้างได้ไหมคร
3: ับดีครับดีครับจะได้เห็นสภาพว่าป้ายต่างๆเป็นไงไปถึงเส้นทางไปถึงจุดอพยพเนี่ยเป็นยังไง
4: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเรามาซ้อมหนีสึนามิกันครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเดินไปตามป้ายแล้วจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน
3: ในชุมชนบ้านน้ำเค็มของเราเนี่ยก็จะมีเส้นทางในการอพยพออกมาจากชุมชนเนี่ยเป็นเส้นทางหลักอยู่5เส้นทางนะครับที่รองรับในเรื่องของการอพยพได้หากเกิดขึ้นสึนามิขึ้นมาในพื้นที่บ้านน้ำเค็มของ
0: เขาก็จะเห็นป้ายอยู่
3: ตลอดก็จะเห็นป้ายตลอดทุกเส้นทางก็จะมีป้ายบอกป้ายนี้เนี่ยก็ยังเหลืออีก250 เมตรก็จะไปถึงจุดปลอดภัยได
2: ้ระหว่างเส้นทางข้อมูลที่พี่สงบเล่าให้ผมฟังตรงกับในพิพิธภัณฑ์เลยครับโดยข้อมูลระบุไว้ว่าเมื่อหลังจากเกิดเสียงสัญญาณแจ้งเตือนให้ชาวบ้านหนีจากชายฝั่งทะเล3 กิโลเมตรโดยให้วิ่งไปตามเส้นทางตามป้ายอพยพเพื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัย
3: ก็ทั้ง5เส้นทางเนี่ยก็จะมารวมเป็น2เส้นทางเพื่อไปสู่จุดอพยพที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้เนี่ยใน2จุดเราก็มาถึงอีกป้ายนึงนะครับที่เป็นลักษณะที่แตกต่างจากป้ายอื่นทั่วไปที่จะมีทั้งลูกศรชี้นำทางมีทั้งระยะทางต่างๆมีทั้งบอกความสูงของคลื่นต่างๆแต่ป้ายนี้จะไม่มีลักษณะแบบนั้นบอกไปเลยว่า
0: ถึงที่หมายแล้ว
3: ถึงที่หมายแล้วเป็นจุดปลอดภัยแล้ว
2: แล้วเราก็มาถึงสถานที่อพยพแรกโรงเรียนบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับ
3: นี่เราก็มาถึงจุดปลอดภัยในจุดที่1ซึ่งในจุดปลอดภัยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันคิดร่วมกันกำหนดขึ้นมาเองโดยการคิดการกำหนดเนี่ยก็มาจากประสบการณ์ในปี47

0: ชุมชนบ้านน้ำเค็มเนี่ยโดนกับสึนามิแล้วก็รู้ว่าจุดไหนเนี่ยที่คลื่นยักษ์มาไม่ถึง
1: ส่วนอีกสถานที่หนึ่งจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ
0: บ้านน้ำเค็มเนี่ยเป็นจุดรถไฟจุดที่2ที่จะไปจากจุดนี้ไปถึงจุดรถไฟได้ระยะทางประมาณ690เมตรเนี่ยก็จะเป็นจุดรถไฟได้ครับครับ
1: และนี่คือจุดอพยพที่2ครับวัดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงารอดเพราะศรัทธาวันพระใหญ่วันที่26ธันวาคม2547เป็นวันพระขึ้น15ค่ำคนบ้านน้ำเค็มที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่พากันไปวัดทําบุญรวมทั้งชาวไทยใหม่หรือมอแกนที่ไม่ได้ทำงานรับจ้างก็จะไปขอบุญที่วัดน้ำเค็มอยู่บนที่สูงทำให้คนที่ไปวัดกว่า30คนรอดจากภัยพิบัติแม้มาตรการรับมือสึนามิจะถูกออกแบบไว้อย่างดีถึงอย่างนั้นผมยังมีอีกหนึ่งคำถามค้างคาอยู่ในใจ
2: จากที่เราดูมาทั้งหมดนะครับทั้งการเตรียมพร้อมป้ายต่างๆอะไรเงี้ยครับรวมทั้งความพร้อมของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือผมว่าแบบพร้อมมากๆเลยแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอะครับในวันที่เกิดสถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งนี้ครับแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่อยู่อะครับชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะรับมือได้ยังไงครับพี
0: ่คุณผมต้องไปหาคนนี้เลยครับไปหาพี่เล็กพี่ประยูนจงใจจักเดี๋ยวผมจะวาดแผนที่ให้นะครับในที่จะเดินทางไปพี่เล็กนะครับเราอยู่จุดนี้นะครับอยู่ที่วัดเนี่ยไป
1: การเจอกับพี่ประยูนในครั้งนี้จะทำให้ผมทราบว่าวันนี้ชาวบ้านพร้อมรับมือกับภัยพิบัติมากน้อยแค่ไหนแล้วจากวันนั้น18ปีผ่านไปชีวิตของชาวบ้านที่บ้านน้ำเค็มเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: พี่เล็กพี่ประยูนเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่รอดชีวิตจากสถานการณ์สึนามิตอนปี47เลยครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ประยูนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: พอดีผมเพิ่งไปคุยกับพี่สงบมาครับแล้วก็เข้าใจแล้วครับว่าภาครัฐเนี่ยเขาเตรียมตัวมีวิธีการรับมือยังไงบ้างแต่คราวนี้ผมอยากทราบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่อะครับทางชุมชนเนี่ยเตรียมรับมือยังไงบ้างครับพี
1: ่ถ้าจะคุยเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะนะต้องคุยกันยาวผมคิดว่าต้องหาที่นั่งที่ร่มๆคุยกันดีกว่าไหม
0: อ๋อดีครับพี
1: ่
0: ไปครับงั้นเชิญเลยครับพี่นั่นแหละครับพี่ประยูนเราชุมชนมีวิธีการรับมือยังไงบ้างครับ
1: เราเริ่มคิดและเริ่มขยับเพราะว่าเราคิดว่าปล่อยให้ชุมชนอยู่แบบนี้ไม่ได้ความหมายก็คือชุมชนคนในชุมชนเริ่มไม่ทำมาหากินเขาตั้งคำถามว่าสึนามิมีไหมอันที่หนึ่งอันที่สองก็ถามว่าแล้วมีแล้วใครจะเป็นคนแจ้งเขาอะไรเหล่านี้พอแจ้งแล้วเขาบอกว่าแล้วใครจะเป็นคนทำให้เขารอดชีวิตเราก็เลยเริ่มออกแบบพอออกแบบก็ชวนหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะปพนี่เริ่มร่วมกันตั้งแต่ต้นเน
0: า
1: ะ
0: พอเราไปขอความร่วมมือกับปพแล้วเป็นยังไงต่อครับพี
1: ่เราก็ได้ข้อมูลมาและมาวิเคราะห์กันเพื่อจะทำเป็นแผนเราต้องใช้ข้อมูลพอเห็นข้อมูลทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนาะเพราะว่าอันที่หนึ่งในขณะนั้นเนี่ยชุมชนเรามีคนอยู่ไม่น้อยกว่าหมื่นคน
0: โอ้ครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตะดนซอยในชุมชนมันแคบมากมันจะถนนหลักอยู่เส้นเดียวแต่มีถนนซอย30กว่าซอย
0: ครับ
1: 33ซอยเราก็เลยจำเป็นต้องแผนนะต้องแบ่งโซนการวิ่งคนกลุ่มนี้วิ่งไปเส้นนี้คนกลุ่มนี้วิ่งไปทางโน้นอะไรเหล่านี้
0: เพื่อที่ว่าเวลาอพยพเนี่ยมันจะได้ไม่ติดขัด
1: ไม่ติดขัด
2: หยุดรถไป
1: เราก็เลยมีข้อตกลงร่วมกัน3ระดับระดับที่1ก็คือตกลงกับตัวเองว่าในครอบครัวเดิมมีอยู่5คนแต่ในขณะที่วิกฤตเกิดเหตุถึงแม้จะเหลือ2คนก็ให้วิ่งไปอย่างจุดปลอดภัยเลยแล้วคนที่ไม่อยู่ที่บ้านก็วิ่งไปจุดปลอดภัยเลยไม่ต้องหากันเพราะจากข้อมูลเดิมคนที่วิ่งหาซึ่งกันและกันลูกหายไปเนี่ยคนเหล่านั้นไม่รอดสักคนเดียว
0: ก็คือเพื่อถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนลดการสูญเสีย
1: ใช่ครับ
0: เราไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่ส
1: ุ
0: ด
1: ไปที่ปลอดภัยเร็วที่สุดแต่พอข้อตกลงกับชุมชนน่ะจากประสบการณ์ข้อมูลคือคนที่ประสบภัยหลังพวกเราเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐยากมากเพราะว่าเอกสารนู่นนี่นั่นหายหมดเลยเราก็เลยมีข้อตกลงลุกในครัวเรือนว่าสิ่งเอกสารสำคัญทุกชนิดต้องใส่กระเป๋าไว้หนึ่งใบเราเรียกว่ากระเป๋าวิเศษเวลาวิกฤตขึ้นมาจะได้จับกระเป๋าใบเดียวแล้วก็ได้เอกสารไปครบ
0: อย่างนี้แสดงว่าตรงที่เป็นอปพลเนี่ยของคนในชุมชนเนี่ยก็คือต้องมีการแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันยังไงบ้างครับคร่าวๆ
1: ถ้าเพื่อให้คนที่อยู่ในชุมชนสามารถปลอดภัยได้ภายใน20นาทีเราก็เลยจำเป็นต้องมีทีมเขาเรียกว่าทีมอำนวยการทีมอำนวยการก็คือมีหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐประเมินว่ามันเกิดความเสี่ยงสั่งอพยพเราจะเรียกทีมทั้งหมดมาประชุมและแบ่งงานกัน
0: ทันทีเลย
1: ทันทีเลยก็คือทีมแรกที่ต้องทำหน้าที่ก็ทีมเคลื่อนย้ายและอพยพ
0: ครับ
1: แสดงว่าทีมเคลื่อนย้ายและอพยพนี้ต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มคนเปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดปลอดภัยก่อนเราจะมีทีมแจ้งเตือนและเรียกทีมแจ้งเตือนคือใช้หัวมือหมุน
2: กระจาย
1: เอาใส่รถซาเล้งแล้วก็หมุนวนทั้งหมู่บ้านฝ่ายจราจรก็ต้องไปทำหน้าที่ของตัวเอง
0: ประจำจุดแล้ว
1: คือผมอยากบอกว่าแผนของเราไม่ได้กำหนดอะไรเลยแต่คนในชุมชนเป็นคนกำหนดแผนมันเลยใช้ได
3: ้วันนี้ก่อนจากกันพี่ประยูนได้ชวนผมมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่สักครั้งหนึ่ง
4: ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าเขาก็แจ้งมีอะไรเขาก็แจ้งเราตลอดว่าสัญญาณเป็นแบบนี้นะแจ้งเวลากี่โมงไปตรงจุดไหนอะไรเงี้ยรถไปยังไงเส้นไหนที่ไปได้เขาจะแจ้ง
5: ความมีความมั่นใจเต็มร้อยว่ามีพี่ๆน้องๆน้าๆเขามาเป็นอาสาสมัครของหมู่บ้านก็จะมีการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านได้รู้จักตื่นตัวมีความมั่นใจเยอะ
3: วันนี้การได้กลับมาที่บ้านน้ำเข็มนอกจากผมจะตระหนักถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติแล้วยังได้เรียนรู้แนวทางการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีสติพร้อมเห็นพลังแห สามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมกันพลิกฟื้นความสูญเสียและความเจ็บปวดในครั้งอดีตจนสามารถลุกขึ้นมาสร้างชุมชนที่เข้มแข็งได้อีกครั้งหนึ่งช่างน่ายกย่องจริงๆครับ

0: ธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2 โมงทางช่อง 9 กด 30 เริ่ม 26 สิงหาคมนี้
1: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11 นาฬิกาเริ่ม 5 กันยายนนี้ทางช่อง 9 กด 30
2: พ่ออย่าลืมผมนะ
3: ไม่ลืมลูก
4: จากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
5: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมู่ตาดหมู่วีระมันลงในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ4 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชิมเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70กว่าก
0: ัลปะพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันกุลธิดาพงแจ่มค่ะพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมสารวัตรแจ๊นำกำลังเข้าจับกุมชายสัญชาติสิงคโปร์ในคอนโดย่านบางแคพร้อมยึดของกลางยาไอซ์สารเคมีประกอบระเบิดและสารอันตรายจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์จุดชนวนและจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ยังพบการติดต่อสั่งซื้อยาพิษใช้สังหารหมู่ซึ่งแรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าไปตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาพบว่าเป็นอาชญากรระดับเฝ้าระวังพิเศษของสิงคโปร์มีหมายจับทั้งคดีอาญาและยาเสพติดแฝงตัวหลบหนีเข้ามาในไทยเกือบ3ปีแล้วเบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพสั่งสารพิษสารเคมีต่างๆมาจำนวนมากเพื่อทำร้ายตัวเองเพราะถูกเพื่อนหลอกลวงเงินและเสียใจที่แฟนสาวไม่กลับบ้านแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะสารเคมีมีจำนวนมากทำให้เกิดภัยร้ายแรงได้เร่งขยายผลถึงที่สุดบัตรรัฐบาลออมพลัสที่กระทรวงการคลังเปิดจองเวลา 8:30 นที่ผ่านมาบน Wallet สบม.ในปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่2ประชาชนจองซื้อเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทในเวลาไม่กี่วินาทีขณะที่การเปิดขายผ่าน Wallet สบม.รอบแรกช่วงกรกฎาคมใช้เวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นพันธบัตรรอบนี้มีให้เลือก2รุ่นคืออายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีและอายุ10ปี 2.8% ต่อปีทั้งนี้กระทรวงการคลังระบุว่ายังมีโอกาสในการจองซื้อออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มหรือผ่านบัญชีหุ้นวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและจะทราบผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนความตึงเครียดกรณีหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่อาร์เจนตินากับอังกฤษเคยทำสงครามกันมาได้ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อนายฮาเวียร์มิเลประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเปิดแถลงว่าเขาจะลงนามกฎหมายเพื่อเร่งใช้มาตรการลงโทษบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจน้ำมันในหมู่เกาะฟอกแลนด์เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อบริษัทที่ดำเนินงานในดินแดนพิพาทโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของเขาเพราะอาร์เจนยืนกรานว่านี่เป็นดินแดนอธิปไตยของตนนายมิเลยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้กระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาหนุนอาร์เจนตินาแล้วเพราะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังทบทวนเพื่อยุติการสนับสนุนอังกฤษในข้อพิพาทนี้แล้วค่ะจักรยานทางไกลวูเอลต้าอาร์เอสปัญญา2026ที่ประเทศสเปนสเตทที่12ระยะทาง 166.6 กิโลเมตรเป็นเส้นทางขึ้นภูเขาจากเมืองเวราถึงคาราอันโตปรากฏว่ายาขอบออมเซลนักปั่นสโลวีเนียวัย20ปีจากทีมบาเรนวิกตอเรียสปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา4ชั่วโมง29นาที53วินาทีคว้าแชมป์ระดับแกรนด์ทัวร์เป็นครั้งแรกโดยมีอูโก้เบอร์ราเดเฟอร์นันเดสนักปั่นสเปนจากทีมอเคลโปเคิร์นฟาร์มาเข้ามาเป็นอันดับ2เวลาตามหลัง1นาที56วินาทีด้านเอ็นริกมาสนักปั่นชาวสเปนจากโมสวิตาทีมที่ปั่นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ในสเตทนี้ยังคงเป็นผู้นำเวลารวมที่40ชั่วโมง31นาที51วินาทีค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปใน9ข่าวเที่ยงนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: วมวยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนอาหารแมวเนโกะโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว

0: สวัสดีค่ะสดให้ดูมูให้ปังปังปังค่ะและวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักสัตว์พยากรณ์ที่มีความเก่าแก่นะคะจากแถบยุโรปเหนือนะคะนั่นก็คือรูนหรืออักษรรูนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องรูนแล้วนะคะจะขาดคนนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ยืนหนึ่งในการพยากรณ์ด้วยอักษรรูนมีความโดดเด่นทั้งในการทำนายดวงการถ่ายทอดความรู้นะคะเรื่องอักษรการอ่านอักษรรูนะรวมถึงการสร้างชุดไพ่พยากรณ์ชุดใหม่ได้โดยเฉพาะตัวแบบฉบับของตัวเองค่ะขอต้อนรับพี่หมอพัฒน์นะคะรูนลีดเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่หมอพัฒน์รูนลีดเดอร์นะคะ
0: ค่ะรูนคืออะไรคะพี่หลายคนไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จักเลย
1: ถ้าหลายๆท่านที่เป็นแฟนของรายการแร็กนาร็อกเกมแร็กนาร็อกหรือเป็นแฟนละครของซีรีส์เกมออฟโครนะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อผ่านๆมาหรือว่าเคยได้ยินผ่านหูเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้าโอดิน
0: อ๋อเทพเจ้าโอดิน
1: เทพเจ้าทอเทพเจ้าสายฟ้าทอหรือแม้แต่เทพโลกิซึ่งนั่นก็คือเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเทพนิยายเกี่ยวกับเรื่องของอักษรรูนซึ่งอักษรรูนโบราณเนี่ยถือกำเนิดมาจากยุคไวกิ้งโบราณนะคะ
0: ไวกิ้งโบราณ
1: ในแถบสแกนดิเนเวียนโดยที่เทพครูเทพโอดินที่เราเห็นเป็นรูปปั้นอยู่ตรงนี้ค่ะเทวรูปท่านเป็นผู้ที่ประดิษฐ์และคิดค้นอักษรรูนขึ้นมาซึ่งกว่าที่จะได้อักษรรูนขึ้นมานี่ไม่ง่ายเลยเพราะว่าท่านนำตัวท่านเองไปแขวนใต้ต้นอิกราซิลหรือว่าต้นพฤกษาโลกอะค่ะก
0: ็
1: คือเป็นระยะเวลาถึง9วัน9คืนเต็มโดยที่ในระหว่างที่ท่านแขวนตัวเองกับต้นอิกราซิลท่านใช้หอกกูนีซึ่งเป็นหอกประจำตัวของท่านแทงตรงสีข้างหรือว่าตรงลำตัวของท่านซึ่งถ้าพูดง่ายๆในภาษาไทยที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นการทำทุกขกิริยาก็คือการทรมานตัวเองจนใกล้ๆที่ท่านจะสิ้นลมอะค่ะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์อักษรรูนเริ่มทยอยออกมาให้ท่านได้รับรู้รับทราบจนออกมาเป็นอักษรรูนรุ่นแรกที่เรียกว่าเอลเดอร์ฟูทาก24ตัว
0: 24ตัวด้วยกัน
1: ใช่
0: น
1: ะ
0: คะแล้วทั้ง24ตัวนี้นะคะแต่และตัวเนี่ยสื่อถึงอะไรได้บ้าง
1: อย่างอักษรรูนโบราณนะคะถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาจะใช้ในการที่จะเป็นบันทึกการบันทึกการสื่อสารต่างๆโดย
0: ในสมัยก่อนเขายังไม่มีอักษรอะไรเนาะ
1: ใช่
0: เวลาจะจดบันทึกก็นึกไม่ออกก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมา
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นบันทึกเกี่ยวกับเป็นข่าวสารต่างๆบันทึกเกี่ยวกับเป็นแม้แต่หน้ารูปสลักหินโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ทั้งในการที่จะอวยพรแล้วก็คำสาปแช่ง
0: โอ้มีสองด้าน
1: มีสองด้านก็คือมีทั้งด้านดีและด้านเสียอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะปรารถนาให้รูนตัวนั้นปรากฏผลด้านใดออกมา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนี้เปรียบเทียบกันเหมือนว่าอันนี้คือฝั่งของยุโรปเนาะถ้ามาฝั่งเอเชียเทียบกับอักษรขอมได้ไหม
1: ได้เช่นกันค่ะ
0: เหมือนกันต้องมีอักขระขอมอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งอักขระขอมในของไทยโบราณหรือว่าของสมัยก่อนเนี่ยก็คือได้ทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีเช่นกัน
0: เหมือนกัน
1: อยู่ที่จุดประสงค์ในการสร้างอักษรตัวนั้น
0: นะคะอักษรแต่ละตัวมีความหมายยังไงอย่างเช่น24ตัวเนี้ย
1: 24ตัวใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นชุดปักใต้รูนี้นะคะก็อักษรรูนอย่างตัวนี้ค่ะซึ่งเห็นเป็นเขาเรียกว่าอักษรอุรุตเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานความแข็งแกร่งความกำยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รูนตัวนี้ตัวไรโด
0: ไรโด
1: เกี่ยวกับเรื่องของความเร็วความแรงการพุ่งไปข้างหน้าก็คือแต่ละตัวใน24ตัวนี้ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไป
0: ใ
1: ช่ค่ะ
0: รูนนะคะแตกต่างจากยิปซีหรือไพ่ทาโร่ยังไง
1: จริงๆเป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการทำนายเช่นกันแต่ว่าในความแตกต่างก็คือรูนจะมีแค่24ตัวแต่ไพ่24ไพ่ทาโร่ก็คือจะมี78ใบแต่สามารถที่จะใช้ในการทำนายการเงินการงานคำรักสิ่งที่ควรระวังหรือแม้แต่สิ่งที่เราอยากรู้ได้เช่นกันค่ะได้ทุกด้านเช่นกัน
0: ปกติรูนเขาจะดูแบบว่าดูเฉพาะตัวหรือว่าดูครอบคลุมอย่างดวงประเทศชาติดวงของสำนักงานนี้หน่วยงานนี้หรือดูยังไงคะ
1: ถ้าจะแนะนำให้เป็นดูเฉพาะตัวดีกว่าเพราะว่าอุปนิสัยใจคอของคนที่เป็นไวกิ้งจริงๆอ่ะเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เป็นเฉพาะบุคคลมากกว่าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ทุกท่านค่ะ
2: สบักสบอมเมื่อวานเสร็จงานวายในเทเลวอร์ดต่อ
0: ค่ะ
1: ตอ
0: นไหนฮึดูเพื่อประเทศชาติหรือตัวเอง
1: แนะนำเป็นดูส่วนตัวจากชัดเจนมากกว่าค่ะ
0: ปกติก็ดูเป็นการส่วนตัวม
1: ี
0: ถามได้ไหมว่าค่าดูเท่าไหร่อะไรยังไง
2: โอ้ไปอยู่กันในเว็บดีกว่า
0: เหรอให
2: ้คุยกับหมอเองหมอเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไร
1: 0924963614ค่ะ
0: นะ
2: ไปดูเลย
0: อยากจะดูว่าเงินก้อนใหญ่ต่อไปจะมาจากทางไหนเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่กำลังจะมาคืออะไรอะไรเงี้ย
1: สามารถทักไปสอบถามได
2: ้เลยค่ะแต่ตอนนี้
0: ี้ค่ะไปเจอกันนะคะกับงานวันที่นิติโปรแฟร์นะคะ 10-16 กันยายนนี้นะคะที่เซ็นทรัลมหาชัยคุณตรงๆไปไหมคะ
3: ไปค่ะ
0: ที่เซ็นทรัลมหาชัยนะคะบอกก่อนเลยแม้กระทั่งงานมีครับข้างบุฟเฟ่ร้านค้าอาหารนานาชนิดเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำคัญสุดเลยอร่อยมากชื่ออร่อยมหาชนที่มหาชัยค่ะ
3: งานก็รวบรวมร้านเด็ดร้านดังเมนูที่จากทั่วประเทศนะมาเสิร์ฟให้ชิมกันนะแบบจุกๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานแล้วก็ของแซ่บใครเป็นสายตะเวนชิมตะเวนแบบว่าล่าเมนูดังนะคะก็อยากให้ไปงานนี้ด้วย
0: ค่ะและจะมีร้านดาราไม่มีคุณประไทยคุณตรงทงคุณทัศนีนุชคุณโบธาราคุณโอ๊ตวรวุฒิคุณอาเดอะสตาร์
3: คุณอามาด้วย
0: ด้วยนะฮะ
3: ค่ะค่ะไปได้เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะอยากให้มากันเยอะๆนะคะลิ้นติดโปรแฟร์10-16นี้ที
3: ่มหาชัยค่ะ
0: เซ็นทรัลมหาชัย
3: ค่ะบอกเลยว่าอร่อยระดับมหาชนเลยค่ะคุณตา
0: เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาหาคุณหมอต่อนะคะ
1: ได้
0: ค่ะพักสักครู่ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: จัดให้ดูมูให้ปัง
4: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
5: ที่รัก
6: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาจะเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: อะไรนะที่รัก
6: ขายังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
8: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้ได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: ใช่
6: ว้าว
9: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
10: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
0: ให้ดูมูให้ปัง
11: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ยังไงคะ
3: ใครคะ
0: คือวันนี้เห็นหมอพัดเตรียมมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นไพ่เป็นหินเป็นเขากวาง
1: ใช่ค่ะ
0: อันไหนแม่นกว่ากันคะเลยได้ดูทีเดียวจบ
1: แม่นทุกอันค
0: ่
1: ะ
12: คนละแบบ
0: คนละแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: คณะจะติดต่อหมอพัดค่ะต้องเบอร์อะไรคะ
1: 0924963614ค่ะ
0: นะติดต่อได้เลยไหมคะส่วนตัวแล้วก็เราดูดวงแต่ละวันกันดีกว่าไหม
3: ดีค่ะ
0: จันทร์ถึงอาทิตย์เลยแล้วจะเอาที่ไพ่หรือจะที่หินขอดูหินหมอพัดหน่อยหมอพัดหินนี่คือจับขึ้นดูเลยเหรอ
3: จับได้
0: เป็นอักษรรูน
1: เป็นอักษรรูน
0: หรือว่าเป็นเขากวางก็ได้เป็นอักษรรูนเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะนี้นะคะ
3: เป็นเขากวางแท้นะคะ
0: ค่ะอ่ะเราดูก่อนเลยเราดูไปก่อนดีค่ะหมอพัด
1: อะไรนะคะ
0: ดูวันไหนก่อน
3: วันไหนก่อนดีคะ
1: อ๋อเริ่มเป็นจากวันจันทร์แล้วกัน
0: วันจันทร์ค่ะ
3: ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์ค่ะ
3: ขอเชิญญาติ
0: มวลจับค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์พัดจับเลยค่ะ
3: จับเลยค่ะ
1: พัดจับเลยใช่ไหมคะก็คือเป็นดวงประจำวันของคนที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีจะเป็นยังไงบ้างนะคะได้เป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่เรียกว่าอันซุสนะคะซึ่งไพ่ใบนี้ก็คือหมายถึงว่าช่วงนี้คุณจะมีการติดต่อเจรจาสื่อสารหรือแม้แต่ท่านใดที่ต้องการที่จะเข้าหาผู้ใหญ่จะเป็นช่วงที่ดีในการที่จะให้ผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตท่านที่ต้องการที่จะพูดคุยเจรจาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะเจรจาได้สำเร็จค่ะ
0: เรียกอันซุสอันซุส
1: อันซุส
0: จะได้งานมีการโชว์การแสดง
1: มีผู้ใหญ่คอยแบ็กอัพอยู่ข้างหลังค่ะ
0: นี่คือวันจันทร
3: ์ค่ะ
0: ต่อไปค่ะวันอังคาร
3: วันอังคารปีนี้เป็นไงเอ่ย
1: เป็นเอาจีสเอาจีสนี้เส้นกันค่ะถ้าสมมุติท่านไหนที่ต้องการที่จะมูหรือต้องการที่จะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบนี้ก็คือเป็นใบที่โอกาสดีมาสำหรับคุณแล้วค่ะไปมูให้ปังไปขอพรขอยังไงได้อย่างนั้น
0: เช่นจับเองวันพุธ
3: วันพุธมา
0: จับเองเขาคือวันไหน
3: วันลอยกระทง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่วันอะไรตัวอะไร
3: วันศุกร์
0: จับมีของวันพุธคุณได้กับวันพุธให้เป็นตัวแทนจับให้กันมีของวันพุธค่ะ
1: วันพุธขออนุญาตจับใหม่อีกครั้งนึงนะคะ
7: ค่ะ
1: เป็นได้เป็นพระพิเศษ
7: ทำไมคะ
1: เมื่อกี้ได้เป็นพระพิเศษลืมนำออกค่ะโทษที

0: ให้พิเศษ
1: พิเศษตลอด
2: ตัวนี้นะคะได้เป็นรุ่นที่ชื่อว่าวุนโจนะคะช่วงนี้พี่ก้องเองก็จะมีความสุขในการที่จะแบบกินอิ่มนอนอร่อยมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการใช้เวลากับเพื่อนฝูงไปต้องไปออกไปเจอผู้คนมากหน้าหลายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฮปปี
0: ้ออกช่วงงานสังคมไหม
2: ออกงานสังคม
0: นะคะ
1: ถ้าเป็นเจ้ามือจะดีมากเนาะเวลาพาไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยเอาลูกน้องไปกิน
2: จริงๆใบนี้ก็คือเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของการกินก็คือมีเพื่อนเลี้ยงตลอดมีเพื่อนเปย์นะคะ
1: ไ
2: ม
1: ่
2: ม
1: ีเ
2: พื่อนเปย์
1: เปย์ตลอด
2: เป็นวันพฤหัสนะคะ
0: เพราะแต่ก็จริงเพราะมีคนชอบชวนไปกิน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เออจริงๆคนชอบพาไปกินเยอะมากๆกินตลอดเลย
1: ถูก
0: ต่อ
2: กินฉ่ำค่ะกินฉ่ำของคนวันพฤหัสนะคะได้รุ่นที่ชื่อว่าโอทาร่านะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของครอบครั
0: ว
2: ท่านใดที่ต้องการกินมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดหรือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของในครอบครัวหรือต้องการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเป็นช่วงโอกาสที่ดีในการสร้างความมั่นคงตรงนั้นค่ะ
1: คนจะแต่งงานได้แต่งงานแน
2: ่มี
1: ข่าวดี
2: ได้สร้างครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวกัน
0: ของวันพฤหัสมันสุขคุณจับ
1: มือโชว์ที่ฉันเขาจับเองค่ะมือซ้ายนะมือซ้ายมือขวาจับไม่ได้จริงๆค่ะ
3: ทำไม
1: ฮะไม่ตรง
2: ได้รุ่นที่ชื่อว่าฮักลัดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวแทนของความมหัศจรรย์ความที่เราไม่คาดคิดต่างๆบางทีซึ่งตัวนี้คืออาจจะต้องเปิดไพ่เพิ่มอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าไอในความที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันจะเป็นในด้านดีหรือด้านร้ายแต่มัน
1: มีด้านร้ายด้วยเหรอ
2: จริงมันมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอด
0: อะ
2: ค่ะ
0: อนุญาตเปิดใบหนึ่งอนุญาตเปิดใบหนึ่งได้เปิดใบหนึ่งชอบคุณ
1: ผู้ใจแล้วไอนี่มือสั่นแล้วนะมือสั่นแล้วนะเพราะแบบมีแล้ว
0: มือซ้ายไม่ใช่เหรอนั่นมือขวาม
1: ือซ้ายค่ะขวาอยู่
2: โอเคค่ะได้เสริมก็คือเป็นตัวอีซ่าค่ะตรงนี้มีความรู้สึกว่าคนวันศุกร์อะค่ะอยู่ดีๆวันนึงก็แบบเฮ้ยอยากจะหนุ่ยนิ่งๆตัดชึบตัดชัตดาวจากสังคมออกไปเลยอยากอยู่แบบ
1: ทำ
2: เป็นส่วนตัวอยู่ดีๆก็อยากไปเป็นอินโทรเวิร์ตขึ้นมาค่ะ
3: จริงเหรอ
1: หนูชอบ
2: อยากอยู่นิ่งๆ
1: ชอบเป็นคนแล้วอยู่ดีหนูพักคือ
2: ขอตัดจากสังคมแป๊บนึง
1: อยู่บ้านคนเดียวได้ปีนึงอ่ะ ไม่ต้องเจอใครอ่ะ
2: มาถึงวันเสาร์นะคะวันเสาร์ได้รุ่นที่ชื่อว่าเอวาร์ดนะคะตัวนี้ก็คือช่วงนี้จะเป็นในช่วงที่กัลยาณมิตรเพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
0: เอวาร์ด
2: เอวาร์ดค่ะ
0: วันอาทิตย์คือวันสุดท้ายค่ะ
1: วันสุดท้ายแม่หนูเกิด
2: ยินดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะได้รุ่นที่ชื่อว่าโซวิโลคุณจะทำอะไรช่วงนี้จะเป็นที่เด่นดังเป็นที่กล่าวถึงดังพระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างเป็นช่วงเวลาทองของคุณ
0: ให้ดีนะเนี่ยดวงนี้ดีมากเลยเนี่ย
1: ใช
0: ่ดีมากๆเลยอันนี้คือให้ที่เป็นอักษรรูนนะ
2: คะ
0: ทีนี้ก็อยากทำแบบคุณหมอค่ะเลยเวลาประมาณ2นาทีให้ลุงทงลงจับหินหนึ่งอันได้ไหมคะลุงทงจับหินดูที่ดวงทงในช่วงนี้เป็นไงบ้าง
1: ดวงหนูเป็นไงนะคะขายเป็นไงบ้าง
0: ในช่วงค้าขายของทุเรียนทอดทงๆค
1: ่
0: ะ
1: ทอดทงๆทุเรียนทอดเป็นไงคะ
2: ได้อักษรรุ่นที่ชื่อว่าโอทาร่านะคะก็คือธุรกิจตัวนี้ของคุณทงๆอะค่ะสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองได้แล้วก็เป็นธุรกิจที่ยืนยาว
1: นะคะ
2: ยืนยาวมั่นคงค่ะ
0: ค่ะเครื่องจับเขาจับเขากวาง
1: นะฮะ
2: เขากวางโทษนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่มาไม่ครบ
2: มีไม่ครบ
1: อยู่ข้างในยังออกมาไม่หมดจ
2: ับ
1: ไปเลยค
2: ่
1: ะ
2: ถามว่าอะไรคะ
0: ถามเรื่องชีวิตในช่วงนี้เป็นไงดีกว่าค่ะของคนที่เกิดมันพูดในดิฉันเองค่ะ
2: ค่ะ
0: หรือละกี่นาทีคะ
2: ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของวาทศิลป์ในการที่จะต้องติดต่อผู้คนมากเป็นพิเศษแต่ติดต่อใดๆก็จะสำเร็จ มีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่ค่ะ
1: งานแฟปังแน่งานแฟปังแน
0: ่มากเลยนะคะอาจารย์พัดขาถ้าเกิดคนอยากจะดูอาจารย์พัดติดต่อยังไงอาจารย์พัดบอกเลย
2: ได้ที่เบอร์โทร0924-6314นะคะหรือไม่ก็ไปที่เพจ Facebook Guest Room Reader ค่ะ
0: หรือว่า IG ก็ได้เลยหรือเบอร์โทรศัพท์สำคัญมาก0924963614
1: ค่ะ
0: นะคะนี่แม่นมากๆชอบมาก
1: ชอบ
0: มาก
1: ชอบนั้น
0: คือมีหลายอย่างทั้งหินทั้งเขากวางทั้งไพ
1: ่แล้วดูน่า
0: เชื่อถือนะคะดูน่าเลยแหละอ่ะขอบคุณอาจารย์พัดค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ช่วงหน้าเป็นอะไรคะคุณทง
1: ช่วงหน้านะคะสร้อยข้อมือค่ะ
0: ถ้าอยากได้พวกหินมงคลหรือหินที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับชีวิตเองในช่วงนี้ต้องดูเพราะว่าคุณทุเรียนทอดเขาบอกว่าไง
1: นะเขาบอกทุเรียนทอดจะปังขายดีแน่นอนค่ะ
0: ช่วงหน้าค่ะ
4: ซัดให้ดูมูให้ปัง
5: สายกินฟังทางนี้ขอ
3: ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมและมาลุยอีกแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
0: คุณป๊อกกี้
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มากับแบรนด์อะไรคะของโซนิกช็อปค่ะ
3: เจมส์ครับครับ
0: เป็นเจมส์ครับ
3: เป็นสร้อยหินธรรมชาติ
2: คือเป็นเครื่องประดับแต่ยังเพิ่มพลังให้กับเราได้ด้วย
3: สำหรับนี่คนที่มีความเชื่อสายมู
0: คุณดูอันนี้สวยมาก
2: นี่ที่พี่ก้องถืออยู่
0: อันนี้เป็นอะไรครับคุณป๊อก
3: อันนี้เป็นสร้อยตัวแรกนะครับวันนี้เราจะมีมา2ตัวตัวนี้ชื่อว่า Whispering Thai เราตั้งชื่อไว้เป็นชื่อว่าคลื่นกระซิบแข็งหัวใจอย่างตัวนี้นะครับเราจะมีพลังของตัวหินทั้งหมด3ตัวที่ช่วยกันทำงานนะตัวที่1ก็คือตัวอะความารีนนะครับ
0: สีฟ้านี
3: ่สีฟ้านี้ช่วยเรื่องการสื่อสารสื่อสารได้อย่างตรงใจนะครับอันที่2จะเป็นตัวสตรอเบอรี่ควอสตัวนี้จะเป็นหินตัวแทนแห่งความรักแผงความรักส่วนตัวเคลียร์ควอสเนี่ยหินสีขาว
0: เคลียร์พลังงานหมดออกไปที่แบบไม่ดีออกไปให้หมดเลย
3: จะล้างพลังงานลบและช่วยเสริมพลังงานที่ดีเรามีทั้งหมด2ไซส์นะครับสำหรับคนเพราะก่อนอันนี้เรามีแค่ไซส์เดียวปรากฏว่ามีคนเข้าใส่ไม่ได้นะครับก็จะมีให้2ไซส์ให้เลือกไซส์S กับไซส์ L นะครับตัวนึงก็อยู่ที่999ส่งฟรีแล้วก็1099ส่งฟรีครับ
0: คือ1099ส่งฟรี999ส่งฟรี
3: ใช่
0: S คือ999ใช่ใหญ่คือ1099
2: ผู้ชายใส่ได้ผู้ชายใส่ได้
3: ก็เป็นสร้อยคู่ได้
0: และนี่คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะที่คุณ
2: ที่ห้อยมาด้วยครับ
0: มีม้า
3: อันนี้เป็นความหมายครับว่าตัวม้าเนี่ยเป็นความหมายความเป็นอิสระ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราพยายามเวลาเราชอบใครเราต้องมีความกล้ามีอิสระในการสื่อสารเบอร์โทรครับ0819891426
0: อันนี้คือรุ่น1
3: รุ่นที่2ตัวนี้จะเป็นตัวอเมทิสนะครับอเมทิส
0: อเมทิสที่ดีนะ
3: อเมทิสจะมีหลายรูปแบบสังเกตในถาดนี้ได้นะครับจะมีอยู่หลายสีสันมากเลย
2: ใช่
3: อ
2: ัน
3: นี้คือหินที่เอาไปขัดหินธรรมชาติเอามาขัดนะครับแล้วก็เอามากลึงจนมันเป็นเม็ดกลมแบบนี้ฮะ
2: แล้วความหมายของตัว
3: เส้นนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่าเป็น wisdom and fortune
2: wisdom and fortune เลย
3: เป็นหินแห่งปัญญา
2: เพราะว่าตัวใหม่ดีมาก
3: อเมทิสเนี่ยช่วยในเรื่องของสมาธิปัญญาแล้วก็จะมีตัวไพไรท์นะครับไพไรท์ตัวนี้ช่วยในเรื่องของความมั่งคั่งประสบความสำเร็จ
2: มันคืออะไรคะตรงไฮไลท์เน
3: ี่
2: ยไพไรท
3: ์ไพไรท์ไพไรท์นะครับ
2: เป็นไพไรท์
3: ทองเรา
0: แร่เป็นแร
3: ่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์โอมที่เป็นตัวแทนของจักรวาล
0: จักรวาล
2: คือพูดง่ายว่า
3: สมดุล
2: ใน1คอลเลกชันหรือว่า1เส้นเนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยออกแบบขึ้นมาเนี่ยจะครบหมดเลยแล้วก็ไปด้วยกันหมดเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนี่ยขนาดเม็ดจะ8มิลหยิบให้ดูนะครับ
0: มาถือให
3: ้
0: อันนี้คือ8มิล
3: 8มิลแล้วก็ไซส์ใหญ่จะเป็น10มิลต่อเม็ด
2: 10มิลผู้ชายก็ใส่ได
0: ้ S เท่าไหร่คะ
3: S ราคา790
0: ส่งฟรีไหม
3: ส่งฟรีหมดเลยครับกับ Sony Shop ส่งฟรีทุกอย่าง

0: แล้วของผู้ชายล่ะครับ
1: ผู้ชาย990ส่งฟรีครับ
2: โอ้โห
1: เม็ดใหญ่หน่อยคือบางทีผู้หญิงอาจจะชอบเม็ดใหญ
0: ่ค่ะ
1: บางคนก็เอา990แต่เกิดเปลี่ยนผู้ชายบางคนชอบเม็ดเล็กก็790
0: ใช่
1: ความยาวของข้อมือของไซส์เล็กเนี่ยอยู่ประมาณ 17-18 เซน
0: 17-18 เซน
1: ความยาวของสร้อยเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเส้นใหญ่เนี่ยประมาณ20
0: 0819891426นะคะโทรมาได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นพลังงานดีๆเนาะที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องประดับก็ได้ด้วยคือสวยด้วยนะคะใส่กับชุดไหนก็เข้ากันได้หมดเลยมีทั้งแบบแนวพาสเทลก็มีหวานๆนะหรือว่าจะเป็นแนวนี้เนาะแห่งปัญญาเนาะอยากเสริมสร้างนะคะการทำงานทำงานอะไรต่างๆที่ต้องใช้สติปัญญา
1: ถ้าชอบสมาธิเนี่ยก็จะเหมาะกับสร้อยเส้นนี้
0: ก็สามารถลองได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งดีๆนะที่แบบโซนิกช็อปนะนำมาเสนอแต่พี่ป้องต้องบอกนิดนึงดีกว่าว่าให้ทวนอีกทีนึงว่าแบบคุณประโยชน์หรือว่าแบบผล
2: แรกก่อนเสียงกระซิบจากหัวใจ
0: เสียงกระซิบจากหัวใจ
1: นี่เป็นการสื่อสารความรักออกไปด้วยความเป็นอิสระนะครับสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
2: มีหินอะไรบ้างมีหินอะไรบ้าง
1: มีอัลคาลีนสตรอเบอรี่ควอสแล้วก็มีตัวเคลียร์ควอสนะครับ3ตัวส่วนตัวwisdom fortune เนี่ยจะเป็นอเมทิสเป็นหลักแล้วก็จะมีตัวไพไรท
0: ์
1: ที่เป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีคำว่าโอมเป็นแง่ของความสมดุล
0: ด้วยแต่ทีนี้ต้องถามนิดนึงดีกว่าบางคนเนี่ยที่ถ้าเกิดสนใจด้านหินพลังงานหินอยู่แล้วเขาจะรู้ความหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยเข้ามาลองใช้พวกหินพวกนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกอะไรเขาว่าการมันเสริมสร้างไงบ้างหรือซื้อเป็นเครื่องประดับก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแล้วมองเป็นทั้งเครื่องประดับได้แล้วก็ถ้าเราเริ่มชอบสร้อยพวกนี้นะครับเราจะสัมผัสได้เลยว่าจริงๆแล้วสร้อยพวกนี้มีพลังงานที่เขาจะเลือกเจ้าของด้วย
2: ถูก
1: เจ้าของก็จะเลือกสร้อยด้วย
2: คือจริงๆเมื่อก่อนเขาใช้หินกันนะ
0: ค่ะ
2: พวกกษัตริย์ต่างๆครับพิโอพัทเทอร์มาเป็นหิน
0: มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว
2: เขาไม่ได้ใช้พวกเพชรพลอยพวกนี้นะเพราะเป็นหินแต่ก่อนเป็นหินเพชรพลอยมันก็จะยากหน่อยเป็นหินที่มีค่าแล้วก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอย่างเช่นเนี้ยวิสเปอร์เนี่ยนะ
1: วิสเปอร์ริงไท
2: ยวิสเปอร์ริงไทยนะพี่บอกว่าหินสุขหัวใจมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ S990
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ใหญ่1099ค่ะ1099แล้วก็ L นะคะอันนี้คือราคาพิเศษส่งฟรีท
0: ั
2: ่วประเทศ
1: เฉพาะ Sonic Shop
2: Sonic Shop นะครับ
1: นี่
2: ไงโปรไปแล้วไง
0: สวยนะ
2: แต่ถ้าเกิดมีปูอีกเหรอ
0: ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะเป็นดีไซน์เฉพาะเลย
2: อันนี้มือคุณมาวินถ้าอันนี้เป็นอะไรคือควอตนะ
1: อันนี้คืออะเมทิส
0: อะเมทิส
1: ที่ควอตพลอยม่วง
2: ไพไรต
0: ์ yeah
2: แร่ไพไรต์
1: ทีนี้ลองดูขนาดสร้อยก็ได้ถ้าเป็น8มิลเนี่ยจะเหมาะกับประมาณไซส์ประมาณเนี้ยฮะอ
0: ัน
1: นี้คือ10มิล
2: ก็จะแร่ไพไรต์แล้วก็มีสัญลักษณ์โอมช่วยเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินธุรกิจโชคลาภ
1: โอมเป็นพลังของจักรวาล
2: จักรวาลไซส์เล็ก790
0: ค่ะ
2: ไซส์ใหญ่990จัดส่งฟรีทั่วประเทศอันนี้สั่งซื้อได้เลยที่โซนิกช็อป
0: ค่ะเบอร์0819891426นะคะ0819891426สังเกตสิเมื่อกี้ที่ถามไปว่าหินดียังไงหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนเครื่องประดับเนาะระดับสูงๆเขาก็จะมีติดไว้มีอะไรไว้เป็นการเพิ่มพลังงานจริง
2: ๆ
0: กวักสุดฤทธิ์อันไหนมือพี่ก้องคะพี่กวักพวกพูดหน่อยอันนี้ของดีๆนะคะรีบโทรมาสั่งเลยใครที่อยากมีเครื่องประดับดีๆแล้วส่งเสริมนะคะพลังงานนะลองดูนะคะศาสตร์นี้ค่ะอาจจะช่วยคุณได้นะคะกับแบรนด์นี้เลย
1: ครับเจมส์คราฟ VIP ครับ
2: เบอร์โทรศัพท
1: ์เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งครับ0819891426นะครับหรือว่าแคปหน้าจอตัว LINE และแอดไว้ก็ได้ครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0: สอบถามได้เลยมีหลากหลายเลย
2: ช่วงรายการนี้ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ใช่ค่ะ
2: และคุณป๊อกเอาหินจริงมาไม่ใช่พลาสติกจับดูเลยมันจะเย็นนะไม่ใช่ของปลอม
1: หินธรรมชาติฮะหินธรรมชาติหมด
0: เป็นของดีแล้วงานคราฟค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปได้เลยค่ะ QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้ามีอีกหลากหลายเลยวันนี้รู้สึกดีมากก๋วยจั๊บก็อร่อยของมงคลก็เครื่องประดับสวยงาม
2: เดี๋ยวคุณป๊อกลองกินโคตรพ่อคุณแม่ก๋วยจั๊บ
0: เดี๋ยวเรามากินกันโครงไก่เลิศมากมาจากขอนแก่นวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกค่ะ
2: ขอบคุณคร
1: ับขอบคุณโครงไก่
0: ครับนี่กับรายการซอสดูมวยปั้น
2: ค่ะ
0: วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: เทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: อีกหนึ่งวันที่น่าจดจำที่ผ่านมานะคะเป
3: ็
2: นเรียกว่าเป็นบรรยากาศความทรงจำที่ดีของวงการ GL แล้วก็ BL ประเทศไทย
3: ถูกต้องค่ะ
2: นะคะกับงานที่เกิดขึ้นไปค่ะ Y Entertain Award 2026ในคอนเซปต์ไทยซิลเคอร์เคอร์แชนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุษบงกตม่านใหม่ลายสยามนะไอคอนสยามนั่นเองนะคะที่ปีนี้เนี่ยขนทัพนักแสดงเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังวงการ BL แล้วก็ GL กว่า300ชีวิตมาไว้ในงานเดียวเลยค่ะพี่ฝน
3: เมื่อวานนี้พีชของเราก็ไปทำข่าวที่งานนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคึกคักมากๆคือในงานนะคะเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าชาวด้อมได้ตั้งแต่ช่วงเดิน Black Carpet ที่ทั้งคู่วายแล้วก็คู่ยูรินะคะเขาขนทัพกันมาเดินอวดโฉมความสวยหล่อกันมากๆเลยนะคะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะก็ตบเท้าอวดโฉมแฟชั่นสมัยใหม่ผสานผ้าไทยที่เข้ากันอย่างลงตัวคุณผู้ชมดูภาพสิ
2: คะ
3: สวยสง่ามากๆเลยค่ะ
2: นี่พี่ก้องนะคะลงมากับพี่น้ำผึ้งนะคะส่วนผลรางวัลเมื่อคืนนี้หลายคนก็ต้องบอกเลยว่าในโซเชียลเนี่ยลุ้นกันหนักมากเลยนะคะต้องบอกว่าแต่ละรางวัลนี่ก็คือสมมงมากๆคุณผู้ชมที่ปังที่สุดของเวทีในปีนี้เลยก็ต้องยกให้กับซีรีส์เขมจิราต้องรอดนั่นเองจากค่ายดูมันดีนะคะที่คว้าไปถึง4รางวัลด้วยกันทั้งรางวัลซีรีส์ Boy Love แห่งปีนะคะเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่เพลงใจจงมั่นที่ขับร้องโดยปางทิพย์แล้วก็เก่งฮาริสนั่นเองรวมถึงพ่อครูของพี่ฝน
3: ค่ะพ่อครูของ
2: เก่งฮาริส
3: เดี๋ยวก่อนพ่อครูของพวกเราทุกคนค่ะ
2: พ่อครูของทุกคนนะคะพี่เก่งฮาริสก็คว้าอีก1รางวัลกับรางวัลนักแสดงนำ Boy Loves แห่งปีนะคะส่วน2หนุ่มเติ้ล First One เองก็ได้นักแสดงนำจากซีรีส์เข็มจิราต้องรอดเนี่ยก็ไม่พลาดเหมือนกันได้คว้ารางวัลดาวเปล่งประกายแห่งปีไปครองค่ะพี่ฝน
3: โอ้โหดีใจมากยินดีด้วยกับทุกคนเลยนะคะส
2: ่
3: วนซ
2: ี
3: ร
2: ี
3: ส์ Care Bell นะคะนี่มาที
2: ่
3: พ
2: ี
3: ่เก่งของเราก่อนนะคะพี่เก่งอ
2: ย่างย้ำว่าเป็นพี่เก่งของเรา
3: พี่เก่งของพวกเราทุ
2: กคน
3: นะคะเน
2: ี่
3: ยคุณผู้ชมอยากจะเห็นโมเมนต์นี้จริงๆคือพี่เก่งมารับรางวัลนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าหล่อมากๆ
2: หล่อมากอันนี้เป็นโมเมนต์นะคะที่พี่เก่งฮาริสนะคะกับน้องน้ำปิงเขาก็จะยินดีกันนะ
3: เขาก็ต้องมีการเติมปุ่มกันก่อนขึ้นไปบนเวที
2: คือตอนแรกอะพี่เก่งอยากจะดึงน้องน้ำปิงขึ้นไปรับด้วยแต่ว่าน้ำปิงแบบถ่ายมือแบบพี่ไปเธอมันเป็นรางวัลของพี่เพราะพี่ร้อง
3: น่ารักมากเลย
2: นะคะ
3: แล้วก็จะมีช่วงเวลาที
2: ่แล้วก็นี่โมเมนต์ที่น้องเติ้ลนะคะ
3: เติ้ล first one
2: ใช่เติ้ล first one นะแต่ว่าน้อง first one เนี่ยติดภารกิจน้องมีอาการไม่สบายนิดหน่อยนะคะพี่เติ้ลก็เลยขึ้นรับรางวัลคนเดียวนะคะต้องบอกว่าได้รางวัลที่เรียกว่าหลายคนก็จับจ้องนะคะก
3: ับ
2: ดาวเปล่งประกายแห่งปีนั่นเองส่วนอีกค่ายหนึ่งนะคะค่ายของสาวใหม่ดาวิกายังไงพี่ฝน
3: จากค่าย My Media นะคะก็เรียกได้ว่าซีรีส์ Care Bell คลั่งรักนักโทษนะคะคือเขาก็มารับรางวัลกันเพียบเลยรวมถึง Big Boss อย่างพี่ใหม่ดาวิกาแล้วก็พี่เต๋อจันทวิทย์ก็ปังไม่แพ้กันนะคะคว้าไปถึง2รางวัลจากเวทีนี้นะคะทั้งรางวัลทีมสร้างสรรค์แห่งปีแล้วก็รางวัลซีรีส์ Girls Love แห่งปีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะ
2: ยินดีด้วยนะคะกับ My Media นะคะส่วนรางวัลอันนี้เป็นภาพบรรยากาศช่วงขึ้นไปรับนะคะ
3: นี่เป็น
2: เรียกว่าพี่เด่นนะคะคนใส่แว่นคือพี่เด่นที่เป็นผู้กำกับนั่นเองแล้วก็จะมีน้องแองโกะแล้วก็น้องเมเปิลด้วยนะคะที่ขึ้นไปรับนั่นเองนะคะน
3: ่
2: าร
3: ัก
2: มาก
3: ยินดีด้วยนะคะ
2: ส่วนรางวัลต่อไปคุณผู้ชมค่ะกับรางวัลนักแสดงนำ Girl Loves แห่งปีนะคะโอ้โหเป็นใครไปไม่ได้เลยกระแสมาแรงสุดๆคนนี้ลีน่าลาลินานั่นเองนี่เห็นไหมน้องหมิวเขาก็มีการอบกอดน้องลีน่าด้วยนะแบบต่างคนต่างใจคือในโซเชียลตอนนี้เป็นไวรัลเลยหรือป่ะพอช่วงที่ประกาศชื่อว่าเป็นลีน่าคำแรกที่ลีน่าพูดคือคำว่า what
3: What
2: ใช่หันไปพูดกับกล้องว่า What นะคะซึ่งน้องก็ตกใจจะบอกว่าลีน่าเนี่ยเป็นรางวัลแรกในชีวิตของตัวเองนะที่ได้เป็นรางวัลนักแสดงนำนั่นเองเพราะว่าอยู่วงการมา10ปีถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยน้องเคยได้รางวัลนักแสดงสมทบนะคะแต่ครั้งเนี้ย10ปีผ่านมาได้เป็นรางวัลนักแสดงนำครั้งแรกในชีวิตค่ะพี่ฝน
3: ถือว่าเป็นเวทีแรกของน้องด้วยนะคะแล้วก็โอ้โหสมมงจริงๆนะคะสวยมากๆจริงๆนะคะส่วนรางวัลนักแสดงนำ Girl Love พราวเสน่ห์ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพี่ฝ้ายพีรยาน
2: ี
3: ่คือเขาไม่ได้คว้าไปแค่1รางวัลเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าฝ้ายของเราเนี่ยปังมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจนะคะ

0: ยูริแล้วก็เป็นอินเตอร์แฟนทั่วโลกจริงๆ
1: ใช
0: ่คือต้องบอกงี้อินเตอร์แฟนของฝ้ายเยอะมากนะคะ
1: นะคะเรียกว่าแบบแม่ๆหลายๆประเทศนะคะแล้วจริงๆเนี่ยฝ้ายไอ้คือเป็นลุคที่2แล้วนะจริงๆ
0: คือ
1: น้องเนี่ยได้โชว์กันก่อนด้วยเนี่ยกับน้องอะตอมนะคะก็ขึ้นมารับกันอีกรางวัลหนึ่งเนาะพี่ฝนเนาะที่ได้รางวัลเป็นคู่จิ้นจากซีรีส์ Girl Love นั่นเองเรื่อง Broken of Love หัวใจช้ำรักคว้ารางวัลคู่ชิปดาวรุ่งอีก1รางวัลเสียงกรี๊ดนี่คือโหสนั่นฮอลเลยอ่ะ
0: สนั่นแน่นอนค่ะแล้วบอกเลยนะว่าคู่นี้นอกจากเขามารับรางวัลนะเขามาโชว์ด้วยเนาะพ
1: ี่ทีแล้ว
0: บอกเลยนะคะว่าเป็นการโชว์ที่ทั้งคู่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะกับการโชว์ละครนอก
1: ใช่เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูแน่นอนน
0: ะ
1: คะแต่นอกจากนั้นเนี่ยยังมีรางวัลนะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นรางวัลที่หลายๆคนก็จับตาเหมือนกันกับนักแสดงนำบอยเลิฟเจ้าเสน่ห์เป็นของใครล่ะคะน้องฟอร์ดทิติพงษ์นั่นเอง
0: นี
1: ่ถ้าใครจำได้ก็คือน้องฟอร์ดพีทอันนี้ก็คือน้องฟอร์ดกับน้องพีทก็เคยมาไลฟ์นะกับเพจไนท์เอ็นเทนของเราแล้วนะแฟนๆเยอะมากชาวด้อมเยอะเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีรางวัลของคนเบื้องหลังเช่นเดียวกันพี่ฝนผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะก็ได้แก่พี่นพชัยชัยนามนั่นเองจากเรื่องสิงสาราตายนะคะส่วนซีรีส์นิยายวายยอดนิยมเนี่ยก็จะเป็นของสามีบ้านนอกไมล์และซีไวฟ์นั่นเองนะคะได้รางวัลนี้ไปครอบครองนะคะก็ต้องบอกว่ายินดีกับทุกรางวัลด้วยจริงๆนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งเนา
0: ะ
1: ของผู้ที่รับรางวัลกันค่ะ
2: ก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเห็นรายชื่อเข้าชิงแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆทุกเรื่องมีโอกาสหมดเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นกำไรของคนดูมากๆที่โหแต่ละคนแบบผลิตผลงานคุณภาพมาแบบอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าพวกเราเองก็มีความภูมิใจในเข็มเจริญอยู่แล้วแล้วก็ได้รับความเอ็นดูจากคณะกรรมการแล้วก็ทางแบบวายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดด้วยครับก็เป็นอะไรที่ดีใจแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อยู่กับผู้กับด้วยอยู่กับพี่ออฟหนุ่มนักแสดงหลายๆคนด้วยก็ยิ่งแบบดีใจที่ทุกคนได้อยู่ในโมเมนต์แบบนี้ร่วมกันนะครับ
3: วันนี้ได้รับรางวัล The Best Series OST of the Year ฮะ
4: เพลงประกอบ
3: ซีรีส์ดีใจมากๆครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทุกคนได้รู้จักเข็มจิราก็มาจาก OST เหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะได้ยินแล้วก็น่าจะเป็นภาพจำของเข็มจิราเลยฮะได้ยินปุ๊บก็อุ๊ยอันนี้เกี่ยวกับเข็มจิราแน่เลยอะไรแบบนี้ฮะ
5: เป็น Best Creative Team ครับก็คือเป็นเหมือนน่าจะเป็นแบบเหมือนรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นอะไรเงี้ยครับครับดีใจ
6: เป็นรางวัลแรกในสำหรับใหม่ในฐานะผู้จัดและเบื้องหลังค่ะก็เลยแบบโอ้ my god like we're success
5: ใช่
6: ก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณไวน์ในเทนด้วยที่ให้เกียรติพวกเราแล้วก็เล็งเห็นแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่น่ารักกับพวกเรามากๆแล้วก็โหวตให้พวกเราสิ่งนี้เป็นกำลังใจที่ดีมากๆที่จะทำให้ใหม่กับพี่เต๋อแล้วก็ I think believe จาก Mac Motive แล้วก็ My Media เราก็จะแบบ push ตัวเองแล้วก็สร้างสรรค์อะไรที่มันดีและแปลกใหม่ให้ทุกคนได้รับชมอีกแน่นอนค่ะ
7: นำหญิง Leading Girls Love of the Year ค่ะเป็นใช่และเป็นรางวัลนำหญิงอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกจริงๆหนึ่งในเป้าหมายของหนูที่หนูเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดก็คือแบบการขึ้นไปรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้คือเซอร์ไพรส์มากแบบฮะเกิดอะไรขึ้นชื่อเราจริงๆหรอคืออยู่ด้วยความงงไปซะทุกอย่างเลยค่ะ
0: ยินดีด้วยนะคะ
1: ยินดีด้วยจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าคือรางวัลนี้เราก็ไม่ได้แจ้งก่อนนะกับทางนักแสดงแล้วก็ทีมงานเองว่าน้องๆเนี่ยได้รางวัลหรือว่าใครเป็นคนพูดได้คว้ารางวัลไปนะคะก็เลยได้เกิดโมเมนต์นะไวรัลในโซเชียลแบบ what ลีน่าบอก what
0: เซอร์ไพรส์จริงๆนะสำหรับน้องลีน่านะคะแต่ว่าทุกท่านค่ะก็มาถึงวันนี้ได้ก็ด้วยความสามารถแล้วก
1: ็
0: ด้วยฐานแฟนดอมที่แบบว่าเข้มแข็งขนาดนี้แล้วก็ความสามารถของน้องๆเองด้วยนะคะแสดงความยินดีกับทุกรางวัลเลยค
1: ่ะแต่นอกจากนี้เองนะคะความพิเศษยังไม่หมดเท่านั้นนอกจากการประกาศผลรางวัลแล้วนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนจะต้องแบบว่ารอแล้วก็พูดถึงกันนะคะกับโชว์นั่นเองบนเวทีต้องบอกว่าพิเศษสุดๆสำหรับปีนี้ตั้งตารอกันเลยนะคะกับการโชว์ที่จัดเต็มหลากหลายเรียกเสียงกรี๊ดเสียงปรบมืออย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่เป็นโชว์ของหนุ่มๆเจลบอย
0: แก๊งเจลบอย
1: ซ
0: ึ่
1: งนำมาเจอใครรู้ไหมคะ
0: แม่ฮาย
1: อะแม่ฮายอภพรของเรานะคะเป็นการนำแบบว่าศิลปิน2แนวนะคะแล้วก็2ยุคเนี่ยมาเจอการคอลแลบกันบนเวทีต้องบอกว่าโอ้โหเสียงกรี๊ดนะคนลุกขึ้นเต้นกันเกลียวกราวเลยทีเดียวนะคะ
0: สุดยอดมากๆแต่มาถึงไฮไลท์เด็ดเนี่ยนะคะก็คือการ แสดงโชว์เปิดเวทีปีนี้บอกเลยว่าจัดเต็มด้วยการเปิดม่านลายสยามที่ออกแบบการแสดงโดยครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาอาจารย์ชำนาญการพิเศษด้านนาฏศิลป์นะคะซึ่งเราก็ได้ฝ้ายแล้วก็อะตอมค่ะมาแสดงละครนายเรื่องอีเหนาตอนบุษบาเสียงเทียนคุณผู้ชมดูสิคะสวยงามมากๆนะคะแล้วเขาก็มีการแบบว่าซักซ้อมกันด้วยนี่พี่ฝ้ายของเรา
1: ใช่คือจะบอกว่าละครนายเนี่ยถ้าหลายคนติดตามก็จะรู้ว่าคือเป็นละครนายเนี่ยเขาจะใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขานำนักแสดงหญิงเนี่ยมาเล่นในละครนายนั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะก็จะเป็นนักแสดงทั้งตัวพระตัวนางที่นำแสดงโดยผู้หญิงนะคะพี่ฝ้ายก็คือแสดงได้แบบว่าเทมากๆนะคะแล้วก็ตอนก็คืออ่อนช้อยสวยงามมากๆเลยรวมถึงละครนอกเรื่องสังทองตอนรจนาเลือกคู่ค่ะแสดงโดยน้องเบฟธนทัศน์นะคะมาสวมบทแต่งเป็นตัวนางครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะซึ่งน้องเบฟเขาก็บอกว่าโอ้โหทั้งตื่นเต้นแล้วก็กดดันเพราะมีเวลาซ้อมน้อยมาก
1: ๆหลายคนจำไม่ได้นะ
0: ด
1: ู
0: ความอ่อนช้อยของน้องเบฟสิ
1: พี่ฝนถ้าเรามองผ่านแล้วจำไม่ได้ว่าคือเบฟธนทัศน์นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยน้องยังแต่งผู้ชายปกติแล้วมาเดินพรมแบล็คคาร์เพตอยู่เลยแล้วสักพักนึงในเวลาไม่กี่นาทีน้องแปลงโฉมแบบนี้
0: แล้วขึ้นไปโชว์เกิดเป็นนางรจนาเนี่ย
1: แล้วงามชดช้อยมากนะคะจะบอกว่าเบฟเนี่ยแอบบอกกระซิบเหมือนกันนะโอ้โหกดดันเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาให้ซ้อมแค่2วันเวลาซ้อมแค่2วันเบฟบอกไม่พอจริงๆขอซ้อมเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเออนี่คือความทุ่มเทของนักแสดงนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะ
0: ค่ะ
5: คือไหว้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่หัวจรดเท้าอ่ะตื่นเต้นมากเอาจริงๆนี่เป็นการห่มนางครั้งแรกก่อนหน้านี้ห่มแต่พราหมณ์มาในอสงไขยแล้วก็เป็นลำทั่วไปยังเคยฝึกมาบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เคยห่มแบบเต็มเครื่องอันนี้เป็นครั้งแรกมันเป็นโชว์เปิดงานอ่ะแล้วมันยิ่งใหญ่อ่ะแล้วคือเคพนครมันจะทำพลาดไม่ได
1: ้นี่เห็นไหมล่ะคะ
0: งามเราวิจิตรมาก
1: นะคะเบฟพนครจะพลาดไม่ได้นะคะเขามีแบบฉายานะคะเบฟพนครเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาผ่านการแสดงอสงไขยมาแล้วต่างๆการแบบ
0: ความเป็นไทยแบบนี้
1: จำแต่มีดีเทลนะพี่ฝนเบฟเล่าเมาให้ฟังหลังเวทีว่าเวลาตัวพระเขาจะวงกว้างไง
0: ใช่ใช่
1: เวลาตัวนางวงจะแคบอ๋ออันนี้เป็นความรู้นะคุณผู้ชมแล้วเบฟต้องคอยพยายามบีบตัวเองให้วงแคบตลอดเวลาไม่งั้นจะกลายเป็นตัวพระ
0: เพราะว่าน้องเบฟเขาต้องแสดงเป็นตัวนาง
1: ใช่
0: แล้วก็แบบชดช้อยสวยงามมากๆเลยแน่นอนนะคะว่างานประกาศรางวัล Y Entertain Award 2026นะยอมรับเลยว่าก็มีคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะคะแล้วก็มารวมตัวกันแบบมืดฟ้ามัวดินมากๆแต่ตลอดทั้งงานค่ะคุณผู้ชมค่ะยังคงสดชื่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายไปกับสินค้าคาวากูที่มาแจกภายในงานด้วยค่ะ
8: เป็นงานที่ขมวดปึ้งรวมความปังแบบมีเทสยกระดับคอนเทนต์วายในประเทศไทยถึงที่สุดกับงานประกาศรางวัล Y Entertain Award 2026ในคอนเซปต์ไทยซิลค์เคอร์เทนส์แอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสบุษบงกตม่านไหมลายสยามที่รวบรวมบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในอุตสาหกรรมบันเทิงวายไทยไว้ในงานเดียวบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เปิดแบล็คคาร์เพตด้วยเสียงกรี๊ดแบบทำถึงจากเหล่าแฟนคลับชาวไทยและอินเตอร์แฟนที่มารอสบตาศิลปินคนโปรดแบบข้ามวันข้ามคืนต้อนรับคู่จิ้นระดับกัปตันเรือสบตาสุดฮอตตลอดจนผู้กำกับค่ายผู้ผลิตและผู้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาวงการวายไทยอย่างอบอุ่นอาทิใหม่ดาวิกาที่ควงสามีสุดหล่อเต๋อชันทวิทย์และนักแสดงในสังกัดอย่างเมเบิ้ลแป้งจีมาร่วมงานขวัญอุษามณีลึกหมีสอนยาภูพาเวลอันดาลูกแก้วฟอร์ดคิดและอีกมากมายค่ะเรียกว่างานประกาศรางวัล Y Entertain Award 2026ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เข้มแข็งในทุกมิติทั้งยังผลักดันมรดกภูมิปัญญาสมุนไพรไทยร่วมสมัยกับคาวากูดผลิตภัณฑ์เพื่อสมุนไพรไทยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายทั้งยาหม่องยาดมบาล์มและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายกลิ่นหอมอ่อนๆเติมความสดชื่นผ่อนคลายและความมั่นใจในทุกวันที่สำคัญยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อสดชื่นตลอดวันต้องคาวากูดเนื้อสัมผัสซึมไวให้ความรู้สึกเย็นสบายอย่างยาวนานและพกพาง่ายซึ่งผู้บริหารคนสวยนำมาแจกแบบถึงมือให้กับผู้ร่วมงานที่เติมความสดชื่นกันแบบฟรีๆปลุกความกระปรี้กระเป๋าพร้อมรับมวลความสุขจากทัพศิลปินที่มาร่วมงานตลอดค่ำคืนค่ะงานประกาศรางวัล Y Entertain Award 2026 โดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทโซนิกยูส1999ไม่เพียงจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลแก่คนทำงานในแวดวงบันเทิงวายแต่ยังสะท้อนการพัฒนาอย่างก้าวไกลของอุตสาหกรรมบันเทิงวายไทยที่พร้อมปรับตัวให้เท่าทันเทรนด์ความนิยมของแฟนๆทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกพร้อมผลักดันภูมิปัญญาไทยทั้งการแต่งกายศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสมุนไพรไทยขับเคลื่อนอย่างทรงพลังสู่ระดับสากลค่ะ
1: ถึงว่านะคะเมื่อคืนนี้ไม่มีใครอ่อมเลยเพราะสดชื่นเฟรชกันตลอดทั้งคืน
0: ต้องคาวากูดค่ะ
1: นี่ค่ะแต่มีอีกหนึ่งคนนะคะจะสดชื่นก็เรียกว่าสดชื่นไม่ได้แต่เขามากับคู่จิ้นของเขาเขามากับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะคะคุณขวัญอุษามณีนั่นเอง
0: นี่ค่ะ
1: เมื่อคืนนี้มาประกาศรางวัลให้กับเรานะคะจะบอกว่าก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะถ้าใครที่ได้ติดตามกันตั้งแต่วันก่อนแล้วแหละนะคะที่ขวัญเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่สภ.นนทบุรีนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่าขวัญตัดสินใจเป็นพยานในคดีที่คุณแม่พนิดาของแตงโมเข้าแจ้งความกติกอิสรินนะคะในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่กระบวนการสอบสวนคดีนั่นเองหลังอีกฝ่ายแอบอ้างรูปบนเรือนะคะที่ขวัญเนี่ยโดยสารในคืนวันเกิดเหตุไปใช้ในสำนวนเพื่อยืนยันวันเวลาที่แตงโมอยู่บนเรือก่อนจะพลัดตกเรือเสียชีวิตนะคะ
0: ซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะขวัญก็ขอยืนยันด้วยเสียงที่หนักแน่นอีกครั้งนะคะว่าน้องขวัญเองก็ไม่เชื่อว่าพี่สาวคนสนิทอย่างแตงโมตกเรือเลยขอตัดสินใจออกมาเป็นพยานในคดีตามที่ทุกคนทราบก่อนหน้านี้นะคะโดยขวัญก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำอะค่ะและสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังเรามาใครจะทำผิดอะไรไม่รู้แต่เราโตมากับตำรวจโตมากับกองปราบเห็นทุกคนทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องขวัญเลยเลือกที่จะทำแบบนี้ค่ะ
1: แต่หลายคนเป็นห่วงอีกเรื่องเน
0: า
1: ะ
0: มาถึงเรื่องความปลอดภัยของขวัญเองอ
1: ่ะก็ต้องบอกเลยนะคะขวัญบอกว่าขอผู้ใหญ่ทุกคนนะคะขอประชาชนทุกคนด้วยคอยช่วยเหลือดูแลขวัญด้วยนะคะตามที่ขวัญเคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะซึ่งขวัญเองยังบอกอีกนะคะว่าตนไม่เชื่อในข้อสันนิษฐานเรื่องอุบัติเหตุว่าแตงโมตกเรืออย่างล่าสุดนะคะอาจารย์ปานเทพกับพี่สนธิลิ้มทองกุลเนี่ยประธานที่ปรึกษามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมทีมงานได้ทำการจำลองสถานการณ์นะคะมีไลฟ์สดเป็นประจักษ์พยานว่าการยืนตรงนั้นที่ท้ายเรือเนี่ยขนาดไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรเลยนะแค่ยืนเฉยๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ล้มแล้วจริงๆไม่ต้องลงไปนั่งปัสสาวะหรอกนะคะแค่ลองไปยืนท้ายเรือดูก็จะรู้ว่าทรงตัวได้ไหมเนี่ยนะคะ
0: เนี่ยนะคะสุดท้ายขวัญก็คาดหวังว่าพี่แตงโมจะต้องได้รับความยุติธรรมจากเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องขวัญกันค่ะ
9: หนูก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันค่ะแต่หนูก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าเราก็ต้องแบบเรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอ่ะที่ขวัญทำตอนนี้ก็คือขวัญรู้แค่ว่ามันสิ่งที่เราควรทำแล้วไม่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังเราอ่ะคือใครจะทำผิดอะไรไม่รู้แต่ว่าเราโตมากับแฟดตำรวจอ่ะเราโตมากับแบบกองปราบอ่ะที่เราเห็นทุกคนคือแบบเราเห็นทุกคนแบบทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องอ่ะรวมถึงคุณพ่อขวัญนะขวัญก็เลือกด้วยขวัญจะทำแบบนี้แต่ว่าอันไหนที่ความปลอดภัยของขวัญก็ต้องขอผู้ใหญ่ทุกคนขอประชาชนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคอยช่วยดูแลขวัญปกป้องขวัญยังไงเราไม่ได้เป็นคนเก่งเนาะเราไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงขนาดนั้นเราอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งความศรัทธาแล้วก็กำลังใจถ้าเกิดว่าความศรัทธาขวัญเสียกำลังใจขวัญเสียเราก็อยู่ค่อนข้างอยู่ลำบากอยากให้คืนความยุติธรรมให้ทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะแล้วก็พี่โมก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็พี่โมเราก็สงสารเนาะขวัญว่าตอนนี้พี่โมก็กำลังทำเขาเรียกว่าอะไรอะคะทำหน้าที่ของพี่โมอยู่อะแบบสุดเต็มความสามารถแหละถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องบางเรื่องมันก็คงจะหายแบบจากไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่นะคะ
0: เรื่องความปลอดภัยของน้องขวัญเราก็ต้องใจกันนิดนึงนะคะ
1: ยังคงอยู่ในงานนี้กันไหมพี่ฝน
0: ใช่ค่ะไปที่คู่นี้คู่สามีภรรยาพี่ใหม่พี่เต๋อนั่นเองค่ะเขาก็ดีใจแหละขึ้นไปรับถึง2รางวัลด้วยกันนะคะ
1: ก็เป็นรางวัลในฐานะคนเบื้องหลังแล้วนะคะครั้งแรกของทั้งคู่นั่นเองนะคะจากแคร์เบลข้างรักนักโทษนะคะสำหรับเรื่องรางวัลแน่นอนอยู่แล้วว่าใหม่เต๋อดีใจนะแต่ว่าที่เราพลาดไม่ได้อีกเรื่องนึงคืออะไรรู้ป่ะคู่นี้เขาชอบหวานยังไงพี่ฝน
0: ใช่
1: เพราะเขาสามารถโยงทุกอย่างเข้าความสัมพันธ์ในชีวิตเองได้เลยนะทั้งใหม่และเต๋อบอกเลยว่ารู้งี้เนี่ยแต แต่งงานตั้งนานแล้วเพราะมันแฮปปี้ซะเหลือเกินนะคะหลังแต่งเนี่ยก็มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาชีวิตแถมยังแนะนำด้วยว่าใครที่เจอคนที่ใช่แล้วอย่ารอช้านะจ๊ะให้รีบแต่งเลยเพราะมีความสุขมากค่ะ
0: แต่มันมีอยู่คลิปนึงอ่ะพี่เต๋อเขาบอกว่าเนี่ยต้องแบบระยะหลังเนี่ยน้องใหม่จะขอโทษเหมือนไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆอ่ะไม่ได้เหมือนขอโทษจริงๆอ่
1: ะ
0: เอางี้ไปดูคลิปค่ะเราจะได้เข้าใจกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
10: คือเพิ่งมาสังเกตระยะหลังเนี่ยว่าน้องใหม่เวลาเขาแบบทำอะไรมัน

0: โดยไม่ตั้งใจเขาขอโทษเราอ่ะที่การขอโทษเขาจะแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาจะแบบขอโทษแบบเหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนขอโทษเท่าไหร่เช่นเขาถอยมาเขาไม่เหยียบเท้าผมเอาเหยียบตีนเลยโทษทีเถอะพูดอย่างเงี้ยเอาแล้วก็โทษทีเถอะ
1: เหม
0: ือ
1: นว่าโทษท
0: ี
1: ใ
0: ช่เข
2: า
1: พูดอะ
2: หรือว่าหนูได้มาจาก
0: ฟีลมันเป็นแบบเหมือนเราแบบเอ๊ะคือถ้าเราสมมติเราไปเหยียบเท้าอุ้ยเอ้ยขอโทษไปเหยียบเท้าอะไรอย่างเงี้ยเอาเหยียบตีนเขาให้โทษทีเถอะเฮ้ยมันเหมือนแบบเอ๊ะ
3: ยังไงนะ
4: เนี่ยพี่ฝนโทษทีเถอะ
3: เออก็ขอโทษแบบชาวล็อกไงแบบจริงใจอ่ะ
4: พี่ฝนจะตีความว่ายังไงขอโทษหรือยังหรือหนูแบบประชด
3: เอ๊ะหรือประชดหรือเปล่านะ
4: อ๋อพี่ฝนชนอ๋อโทษทีเถอะ
3: เออหรือว่าเขาก็จะแบบคู่สามีภรรยาพ่อแง่แม่งอนน่ารักกันไปแต่ถามพี่เต๋อนะบอกว่าอยากจะให้ภรรยาปรับไหมพี่เต๋อบอกว่าอุ๊ย
4: ไม่ปรับนะ
3: น่ารักดี
4: ไม่แต่จะบอกว่าคำตอบเพราะอันนี้พี่ไปสัมภาษณ์เองคำตอบเนี้ยตอบจากหลังจากที่ใหม่กำลังน้องจ้องหน้าอยู่นี้แล้วพี่เต๋อหันมามองปั๊บอ๋อไม่ปรับครับไม่ปรับแบบนี้ครับผมชอบเป็นการแบบขอโทษแบบชาวร็อกไงนะคะไปฟังทั้งคู่กันดูค่ะ
5: โทษทีเถอะเขามันเหมือนเขาพูดกับตัวเองมากกว่าที่จะพูดกับคู่กรณีที่โดนเหยียบเท้าเนี่ยมันเหมือนเขาสื่อสารกับตัวเองมากกว่า
6: ไม่มันเหมือนแบบเวลาใหม่พูดว่าเออโทษทีเถอะอย่างเงี้ยโทษทีเถอะอ่ะมันเหมือนแบบเราขอโทษเรารู้สึกผิดจริงๆแต่ว่าแบบมันเหมือนโมโหตัวเองนิดๆว่าทำไมต้องไปเหยียบเขาอะไรอย่างเงี้ยเหยียบเท้าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษแบบชาวร็อก
4: ใช
6: ่แบบ
4: โทษทีเถอะ
6: แบบหันไปโอ้โหเหยียบตีนโทษทีเถอะอะไรอย่างเงี้ย
5: มันเป็นอย่างงี้สมมติว่าผมเดินมาผมไปเหยียบเท้าใช่ไหมเหยียบเท้าปั้งโทษทีเถอะเหยียบเท้าแล้วแบบเอ๊ะแล้วพอเรารับสารนี่มาเนี่ยจะเอ๊ะเขาขอโทษเราใช่ไหม
6: ชาวร็อกหนูก็ทำได้นะพี
5: ่แต่ไม่เอาผมชินอย่างงี้ไปแล้วชอบแบบนี้ไปแล้ว
6: ที่จริงแล้วมันเป็นคนเราเป็นคนแบบไม่ดุที่ร้านก็หลุดไปแล้วอ่ะ
5: ไม่เป็นไร
4: ไม่ด
5: ู
4: หรอ
5: ใช่การแสดงโอ้ไม่คิดน้อยบางทีผมก็โดนบางทีผมก็โดน
6: ดูเคยดูพี่เต๋อป่ะ
5: เคยนานๆเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
4: ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้อารมณ์แล้ว
5: ครับเดี๋ยวนี้ผมยอมแล้ว
6: แต่งงานแล้วสบายขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะแต่งงานกับใครหรืออยากจะแบบว่าคนนี้ใช่แน่นอนรีบแต่งเลยไม่ต้องรอเพราะว่าโมเมนต์ของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่วิเศษที่สุดรู้อย่างนี้แต่งงานตั้งนานแล้ว
5: ใช่นี่คือขาดไม่ได้ในชีวิตเพราะว่าเขาเป็นแสงสว่างในชีวิตเป็นความอบอุ่นให้กับเป็นความหวังครับเป็นความทรงจำที่ดีเป็นประสบการณ์ที่แบบมีคุณค่า
6: ก็ยังอยู่ตรงนี้
4: ไงเขาเลยที
6: ่ก็ยังอยู่ตรงนี้
4: เหมือนได้จากไปแล้ว
6: จ
4: ะไปอยู่ไว้อะไร
6: หนูอยู่ตรงนี้พี่เต๋อ
4: แอบมีส่วนนะถ้าจะพูดไป
3: ค่ะ
4: ใหม่ด้วยกันที่ถือน้องถือว่าเป็นแบบความทรงจำที่ดีพูดเหมือนใหม่ได้จากไปแล้วใหม่ถือก็ฮะ
3: เป็นพลังเป็นความสดใสในยามเช้า
4: ต้องบอกว่าเอาจริงนะคู่สามีคู่ภรรยาคู่นี้เป็นคู่ที่แบบว่าเขาทันกันนะพี่ฝน
3: เขาน่ารัก
4: คนละหมัดคนละหมัดโทษทีเถอะ
3: โทษทีเถอะก็ชาวล็อกไงน่ารัก
4: ดีแต่อันนี้เราจะไม่ให้อภัยนะคะถ้าคุณผู้ชมพลาดไปนั่นเองนะคะกับวันเสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองน้องๆหนูๆห้ามพลาดติดตามชมความสนุกของรายการก็จิแอนเนโซ Energy Hero นะคะ
3: ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะร่วมเรียนรู้ไปกับก็จิแอนเนโซ2คู่หูฮีโร่ที่จะชวนเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค
4: ่ะติดตามชมนะคะ Godzi and Neso Energy Hero ได้เลยนะคะทุกวันเสาร์และวันฮิตทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนนั่นเองแล้วมาสนุกพร้อมเติมความพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะ
3: นี่
4: น่าร
3: ัก
4: มากเลยนะคะแล้วเราที่มาร่วมด้วยกันก็น่ารักมาก
3: ๆ
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเราตามไปดูดีกว่าว่าความลับในกระเป๋าซุปตาเขาบอกว่าคนนี้เป็นลูกรักของเจ๊หวานนะเป็นใครรอดูค่ะ
3: ค่ะ
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอฟซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
9: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
8: ถึงรสหมูเต็ม
9: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
4: ่ของคุณป้าครับ
10: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่าย

0: แค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
3: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลยสนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: อยากรู้ไหมคะว่าซุปตาลูกรักของเจ๊หว่าคือใครอ่ะตามไปเลยค่ะกับเปิดเป่าซุปตา
5: ไปค่ะ
6: เปิดเป่าซุปตา
5: สวัสดีค่ะได้เวลาเปิดเป่าซุปตาแล้วค่ะอยู่กับวันทองและคุณช้างค่ะสวัสดีค่ะอิงไม่อยู่ไงสวมรอยเลยเป็นวันทอง
7: ได้เลยค่ะ
5: เอาตรงอย่างมีสองผัวค่ะ
7: ไม่ได้เราต้องเลือกฮะต้องเลือกสักคนนึง
5: เออไม่เจอลูกนานมากเลย
7: นานมาก
5: เป็นไงบ้างหนังโท
7: ใช่
5: รถมากอัศจรรย์วันทอง
7: ใช่
5: เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องหนังอยากล้วงลูกแล้วค่ะ
7: ครับผมล้วง
5: กระเป๋า
7: อ๋อโอเคได้เลยครับผม
5: มีอะไรให้ล้วงบ้างล่ะเธออ
7: าจจะล้วงลับล้วงความลับอะไรเงี้ย
5: อ่ะได้เดี๋ยวมาล้วงกันเธอ
7: ได้เลย
5: อ่ะวันนี้กระเป๋าพูดถึงกระเป๋าก่อนเธอ
7: ใช่ฮะ
5: น่ารักมาก
7: ไม่ได้ขัดอะไรออก
5: เลยไม่ต้องจัดค่ะเจอก็ฉกมาเลย
7: อย่างแรกฮะ
5: อย่างแรก
7: หมวกครับผมก็เป็นอุปกรณ์ที่แทบจะเป็นไอเทมติดตัวเลยกันเพราะว่าเวลาเราไม่เสร็จผมเนี่ยแล้วพอเราผมยาวอย่างผมมันจะแบบลกลุงหน
5: ้
7: าอะไรก็เลยเลือกที่จะพกหมวกไว้ตลอดเวลาแว่น
5: ฮะ
7: อันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นที่รู้สึกว่าถ้ามีพกติดตัวไว้อะเราใส่โอกาสไหนก็ได้
5: ใส่ปุ๊บหล่อเลยไหมคะ
7: ก็จะว่างั้นก็ได้ฮะ
5: เฮ้ยแต่แล้วเธอมุกนี้ใหม่เหรอคะ
7: ทีนี
5: ้เออเห็นไหมแล้วเธออ
7: ะไรก็เป็นกระเป๋าตังค
5: ์
7: ดูในกระเป๋าตังค์ได้ไหมฮะ
5: ได
7: ้ก็ไม่มีอะไรเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตร
5: บัตรต่าง
7: ๆแล้วก็ไม่มีแล้วเงินสดก็มีอยู่แค่20บาท
5: อุ้ยเธอเขาพก20จริงๆเลยเธอจบเลย
7: ต่อไปก็เป็นหูฟังฮะอันนี้ก็เอาไปใช้ทำงานใช้ฟังเพลง
5: อันจริงปกติกราฟฟังเพลงแนวไหน
7: ฮิปฮอปครับ
5: อย่างเดียวเลย
7: ใช่ชอบฟังฮิปฮอปแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมาฟังเพลงที่แบบมีเมโลดี้มากยิ่งขึ้นและชอบอะไรที่มันมีจังหวะนิดๆหน่อยๆมากยิ่งขึ้น
5: ได้ราวดวงเดือน
7: โอ้อันนั้นอาจจะเป็นจังหวะรำ อะไรอย่างนี้เอาผมใช่ช่วงนี้ชอบฟิลนั้น
5: เนี่ย
7: อันนี้เป็นเบี้ยแก้เป็นเหมือนกับเอาไว้ปกป้องปัดเป่า
5: สิ่งไม่ดี
7: สิ่งไม่ดีอะไรต่างๆ
5: อาจจะฉันหายแล้วนะ
7: ไม่ฮะไม่ฮะอยู่ด้วยกันกันนะอันนี้คุณพ่อให้พกติดตัวไว้
5: ไปทุกที่
7: ใช่เขาเลยแบบยัดใส่กระเป๋าเราไว้เลยจะได้แบบไม่ต้องแบบหยิบเข้าหยิบออก
5: ถูกมันสำคัญนะเธอเพราะเราไม่รู้เน
7: า
5: ะ
7: ใช่แล้วก็พกติดไว้ก่อนเพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วย
5: เธอหมดละนี่ดีกว่าอัศจรรย์วันทอง
7: ครับ
5: ยังไงบ้างเธอ
7: ก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ละกันที่ผมรู้สึกว่าบทมันค่อนข้างมีความท้าทายแล้วก
5: ็
7: มีความแฟนตาซีมากเลยครับ
5: เขาบอกว่าเวอร์ชันนี้คือขุนช้างคือหล่อแบบวัวตายควายล้มหล่อไม่แคร์ใครเลย
7: ก็ขอบคุณทุกคนมากละกันนะครับผมที่ให้กระแสตอบรับเรื่องของการปรับลุคขุนช้างค่อนข้างดี
5: เรื่องนี้เขาตีความเป็นยังไงหลายคนแบบอยากดูแล้วมันต้องประมาณยังไง
7: คือเรียกได้ว่าตีความใหม่เกือบจะทั้งหมดเลยละกันนะครับผมเรื่องของเส้นเรื่องสตอรี่ต่างๆครับผมเพราะว่า ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวนางพิมพิลาไลที่แบบหลุดเข้าไปอยู่ใน
8: ถูก
7: ใน
8: โลกนึง
7: วันทองครับผมก็ตัวเรื่องของความคิดหรือ mindset ต่างๆในร่างของวันทองเนี่ยก็คือจะยังเป็นตัวพิมพิลาไลที่อยู่ในโลกปัจจุบันเขาก็เลยจะมี mindset แบบเป็นผู้หญิงในปัจจุบันในการใช้ชีวิตต่างๆหรือว่าทัศนคติต่างๆเรื่องของชายเป็นใหญ่อะไรพวกนี้ก็คือจะมีพูดถึงในเรื่องนี้ทั้งหมด
8: พูดถึงก่อนร่วมงานกับอิงเป็นไงบ้างคะวันทอง
7: โอ้สนุกมากจริงๆเด้อพี่อิงนี่เป็นคนที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆอีกหนึ่งคนในเรื่องนี้เลยครับพี่อิงเขาจะมีการแสดงอะไรบางอย่างที่แบบมันออกมาเองโดยธรรมชาติโดยที่แบบเขาไม่ได้ดีไซน์เอาไว้แต่
8: คือไม่ต้องประดิษฐ์เลย
7: เหมือนจะเป็นเมจิกโมเมนต์อะไรบางอย่าง
8: ตอน
7: ถ่ายด้วยกันเนี้ยผมมันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วแบบเซอร์ไพรส์มาก
8: แล้วคุณแพรแล้วเธอมาก
7: วันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนนี้สุดยอดอยู่แล้วในเรื่องของการแสดงหรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆที่แบบเกี่ยวกับการแสดงนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราสามารถขโมยแท็กติกทิกต่างๆในการแสดงมาได้ด้วยพี่มาร์คเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบยกย่องมากมาก
8: โทรฝากหน่อยค่ะ
7: ครับผมก็ตอนนี้นะครับผมอัศจรรย์วันทองครับเข้าโรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับสามารถไปติดตามชมกันได้นะครับผมรับรองสนุกจัดแน่นอนครับ
8: โอ้โหแล้วกระแสดีมากตอนนี้ไลฟ์ได้อุ้ยลดมากจริงเธอ
7: ใช่ครับฝากด้วยครับ
8: รีบปัดเลยเธอถึงพันล้านนะ
7: สาธุครับสาธุ
8: โอเคขอบคุณครับมากค่ะขอบคุณค่ะรีบมาเธอไปดูนะเธอสนุกมาก
9: น่ารักมากนะคะแต่ว่าเสาร์ที่นี้ค่ะพี่ฝนขาอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะน้องๆหนูๆทุกคนเตรียมตัวเลยห้ามพลาดกับความสนุกของรายการGotchi and Neso Energy Hero
10: ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนนะคะร่วมเรียนรู้ไปกับ Gotchi and Neso 2คู่หูฮีโร่ที่จะชวนเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวมาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ
9: ติดตามชม Gotchi and Neso Energy Hero นะคะได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนนั่นเองแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยโชว์ละครในเรื่องอีหนาวตอนบุษบาเสียงเทียนนะคะของสาวฝ้ายและสาวอะตอมนั่นเองที่ออกแบบการแสดงโดยครูไก่ดร.สุรัตน์จงดานะคะอาจารย์ชำนาญการด้านนาฏศิลป์บนเวที Y Entertain Awards 2026เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
10: สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ

0: นิดเดียวใส่แทงไหน
1: จอแจ๊บุกชาร์จสุดหล่อสิงคโปร์คุ้มคลั่งสั่งยาพิษในดาร์กเว็บวางแผนเทใส่แทงน้ำคอนโดหวังสังหารหมู
2: ่ quickly as possible you're just doing what
3: น้องยังไม่รู้เลยว่าเสียใจไหน
1: เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจอยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ด5นัดซ้อนก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองดับสยองแฟนคลับแห่แห่แน่นสุวรรณภูมิส่งทีมนักตบสาวไทยเดินทางสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนายกสมาคมวอลเลย์บอลตั้งเป้าคว้าเหรียญทอง

ลิซ่าเดบิวต์ MV เพลงใหม่สวัสดีค่ะตอน 7:00 น.ยอดวิวพุ่งทะลุแตะ 4 ล้านวิวแล้ว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะคะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับพี่ดีมภัทรรัตนัยเทศสุวรรณดิฉันกุลธิดาคงแจ่มล่ามภาษามือวันนี้อาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: วันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่แทนคุณพัฒน์1วันนะครับก็วันนี้สามารถพูดคุยข่าวสารกันได้เหมือนเดิมนะครับผ่าน1ช่องทางของเราก็คือ Facebook Live จากสำนักข่าวไทยพูดคุยข่าวสารแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เพราะว่าวันนี้ข่าวสารเนี่ยมีทั้งความเข้มข้นมีทั้งเรื่องที่น่าจะทำให้หลายคนยิ้มได้นะท
1: ั
0: ้งเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพาดหัวกันไปเรื่องของ MV น้องลิซ่า
1: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่งจะปล่อยตัวออกมามันต้องใช้สำเนียงว่ายังไงนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอเคแบบน้องลิซ่าในเพลงนะครับเมื่อกี้เราพาดหัวกันไปเนี่ยเป็นตอนช่วงประมาณสักหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะคุณเปิ้ล4ล้านวิวนะ 2-3 ชั่วโมงถือว่าเร็วมากแต่ว่าล่าสุดผมเข้าไปดูตอนนี้7ล้าน9แสนวิวกันเข้าไปแล้วก็เรียกว่าวันนี้น่าจะทะลุหลัก10ล้านอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงน้องลิซ่าไปแล้วให้ไปดูภาพกันหน่อยแล้วกันเผื่อว่าใครอาจจะยังไม่ได้ตื่นมาวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดดูช่องทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าวันนี้น้องเพิ่งจะปล่อยเพลงออกมาก็วันนี้ปล่อยเพลงชนกันเลยนะระหว่างสมาชิกแบ็คพิงค์2คนน้องลิซ่าปล่อยตอนเช้าแล้วก็มาตอน 11:00 นเป็นพี่จีซูปล่อยไปแต่เราจะให้ความสำคัญกับน้องลิซ่าของเราให้ไปดูภาพ MV บางช่วงบางตอนกันก่อนนะฮะ

0: สั้นๆให้ไปดูกันเอาเองผ
1: ่
0: านช่องทางโซเชียลมีเดียของน้องลิซ่าเพราะว่า MV นี้ปล่อยตัวอย่างมาเนี่ยตั้งประมาณสักตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคุณเปิ้ลก็เรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับบรรดามิตรรักแฟนคลับแล้วก็เหล่าบรรดาพี่กระเทยกันเป็นอย่างมาก เพราะเขารอจะไปโคเวอร
1: ์
0: ไปตามสถานที่ต่างๆที่น้องลิซ่าเนี่ยได้ไปถ่ายทำ MV กันแล้ว MV เพลงนี้ถ่ายทำที่ประเทศไทยทั้งหมด
1: ค่ะที่นี่ที่ไหน
0: คือมันมีหลายจุดอะ
1: คุณ
0: เปิ้ล
1: หรือว่าม
0: ันจะมีหลักๆนะที่ผมลองไล่ดูเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะมันก็จะมีที่หัวลำโพงเป็นสถานที่หลักๆเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะมีที่แถวๆซอยสวนมะลิ
1: ค่ะ
0: ซอยงามดูพลีมีหลายจุดหลายที่ม
1: ากอะไรด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องคือเนี่ยๆอย่างนี้มันเป็นตึกเก่าๆใช่ไหมนี่แล้วมันก็จะแฝงความเป็นไทยเข้าไปด้วยคือหลายจุดหลายที่เนี่ยเราอาจจะคุ้นตากันแหละแต่ว่าเราอาจจะเห็นในมุมของเอ้มันดูเป็นของเก่าของแก่ของโบราณโบราณแต่ว่ามุมมองของทางผู้กำกับ MV เขาสามารถถ่ายทอดออกมาให้สถานที่ที่มันอาจจะดูคล่ำครึโบราณโบราณเนี่ยดูมีความเท่ความคูลขึ้นมาเยอะเลยนะคุณเปิ้ล
1: แล้วแบบนี้กระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไทยไม่พอเนี่ยคนต่างชาติมาแห่ถ่ายรูปตามลิซ่าอย่างเง
0: ี้ยคุณจำได้ไหมตอนที่จำได้ไหมตอนที่น้องปล่อยซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวเนี่ยตอน MV Rockstar ตอนนั้นก็ทำให้เยาวราชตลาดแตกกันมาแล้วอ่ะรอบนี้ไม่ต้องห่วงครับหัวลำโพงผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่พอสมควรทีเดียวและที่สำคัญมันน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้เยอะแยะมากจริงๆเพลงนี้ก็มาในแนวหลายคนก็อาจจะคุ้นหูคุ้นตาก็คือเป็นเพลงแดนซ์แต่ว่ามันจะมีบีทที่มีความหนักขึ้นมาจากถ้าเทียบกับเพลงเปิดตัวรอบที่ผ่านมาอย่าง Rockstar ก็จะมีความหนักหน่วงทางด้านของบีทดนตรีแล้วก็เนื้อหาก็มาตอกหน้าเหล่าบรรดาพวกเฮตเตอร์หรือว่าคนที่เกลียดชังน้องลิซ่าแต่ว่าถ้าหากไปอ่านในความหมายของเนื้อเพลงจริงๆเนี่ยมันมีนัยยะแฝงอยู่เยอะพอสมควรทีเดียวเนี่ยนะฮะก
1: ็
0: สามารถไปติดตามกันได้แล้วมันก็จะมีความเป็นไทยอยู่เยอะนะทั้งเรื่องของมวยไทยน
1: ะ
0: มีเรื่องของอะไรอีกอะม
1: ี
0: ตุ๊กๆมีรถเมย์ด้วยมีหัวลำโพงแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นไหมถ่ายภาพผ่านว่าวจุฬาของไทยด้วย
1: อ๋อแล้วนี่มุมไหนเนี่ยเหมือนใต้ตึกอะทีมงานสำรวจโลเคชั่นเขาเก่งมากนะคะ
0: ใช่ใช่
1: มองไปมุมอาร์ตได้หมดเลยอะ
0: เนี่ย
1: บนรถไฟฟ้า
0: ถนนรองเมืองครับพี่เปิ้ลถนนรองเมืองก็เรียกว่าเดี๋ยวก็น่าจะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่เนี่ยแห่แหนแตกแตนไปด้วยเหล่าแฟนคลับกันเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้

0: MV ก็น่าจะทะลุเข้าไปใหญ่ๆไล่ใกล้ๆจะ10ล้านแล้ว8ล้านกว่าแล้วคุณเปิ้ลปล่อยมาตอน 7:00 นแล้วก็ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้เนี่ยก็จะมีสมาชิกของวง Blackpink เนี่ยปล่อยเพลงออกมา3คนละคนแรกเป็นคุณเจนนี่คุณเจนนี่ปล่อยออกมาเป็น EP มี3เพลงด้วยกันแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็เป็นน้องลิซ่าตอน 7:00 นแล้วก็เป็นตอน 11:00 นเป็นพี่จีซูปล่อยเพลงออกมาเรียกว่าไม่ต้องทำให้แฟนคลับเนี่ยรอคอยกันนานเลยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงระดับโลกระดับเวอร์อย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: อีกท่านนึงที่ต้องฝากเชียร์ด้วยก็คือน้องเนเน่นะคะ
0: โอ้
1: เดี๋ยวหลังจากนี้จะแข่งละอเมริกา Got Talent วันที่24รอบไฟนอล
0: ก็ประมาณปลายเดือนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหลังจากที่ได้ฟาสต์พาสมาเหมือนกัน
0: ใช่ๆ
1: ผ่านเข้ารอบชิงโดยที่ไม่ต้องโหวตนะคะ
0: หลายคนก็หวังว่าถ้าหากทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้อยากจะเห็นว่ามาทำงานด้วยกันสักหนึ่งบทเพลงน่าจะดีนะคุณเปิ้ลนะ
1: ฟีเจอริ่งกันสักเพลงนึงใช่ไหมคะ
0: น่าจะดี
1: คุณผู้ชมไปดูกันได้นะไปปั่นยอดวิว MV น้องลิซ่ากันหน่อย
0: ไปช่วยสนับสนุนน้องหน่อยนะฮะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานอกจากลิซ่าแล้วนะคะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะคะเพื่อเตรียมแข่งขันกับศึกเอเชียนเกม2026ปรากฏว่ามีคุณแม่ของออมสินเนี่ยมารอส่งน้องด้วย
0: oh.
1: น้องบอกว่าไม่ได้เจอกันตั้งแต่สงกรานต์ที่ผ่านมาก
0: ี่เดือนแล้วคุณเปิ้ล
1: หลายเดือนนะ
0: ครึ่งปีมีอย่างน้อย
1: เพราะว่าเขาฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้ประมาณ 4:30 นนี่ค่ะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยังคึกคักเหมือนเดิมค่ะพี่ดีมคุณผู้ชมมีบรรดากองเชียร์แล้วก็แฟนคลับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนี่มีป้ายมาด้วยนะคะเชียร์ออมสินเดินทางมาส่งทัพน้ำตกลูกยางสาวไทยไปทำภารกิจแข่งขันเอเชียนเกม2026และหนึ่งในภาพความประทับใจที่นักข่าวเราไปเจอก็คือออมสินสสิประภาจันทวิสูตรค่ะเธอก็เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสาเธอได้เจอกับคุณแม่นี่ค่ะคุณแม่มาพร้อมกับป้ายเลยนะคะเจอคุณแม่บรรดาญาติพี่น้องที่เดินจากทางมาจากพระนครศรีอยุธยาจูบไปฟอดหนึ่งนี่คุณแม่หอมแก้มอีกฟอดหนึ่งต่างคนต่างหอม
0: คือตอนมาเนี่ยเขาก็ไปโฟกัสที่ว่าโอ้มีแฟนหนุ่มของพี่ออมสินหนุ่มหล่อเลยนะหนุ่มหล่อหน้าตาดีเลยมารอรับแต่ว่าขาที่จะออกจากประเทศไทยเพื่อจะไปเก็บตัวกันที่ประเทศญี่ปุ่นรอบนี
1: ้ขอให้ครอบครัวก่อน
0: ให้ครอบครัวกันบ้างนะครับ
1: เขาบอกออมสินมงแล้วมงอีกนะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: แฟนก็หล่อ
0: นะออมสินบอกว่าได้เจอกับคุณแม่เนี่ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเพราะว่าในช่วงต้นปีเนี่ยจนถึงณเวลานี้ต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะว่ามีการแข่งขันรายการสำคัญเนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วก็การได้ที่พบกับคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องครั้งนี้เป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยมีพลังขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมก่อนที่จะไปทำหน้าที่เพื่อทาสในศึกเอเชียนเกมนะครับซึ่งภาพอย่างที่เราเห็นกันคุณแม่แล้วก็น้องออมสินเนี่ยผลัดกันหอมแก้มด้วยความรักแล้วก็ความห่วงใยกันเป็นอย่างมากคือด้วยความที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นครึ่งปีเนี่ยนะฮะก็สร้างความประทับใจมากภาพนี้เนี่ยนะฮะ
1: ใช่แล้วก็นี่คุณอมสินสูงได้ใครเนี่ยอยากรู้จัง
0: เออใช่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะค
1: ือ
0: ถ้ายืนเทียบกันเนี่ยคุณแม่
1: เป็น
0: แบบว
1: ่
0: า
1: ขนา
0: ดกระทัดรัด
1: คุณอมสินสูงปรี๊ดเลยเนี่ย
0: เออใช่คุณอมสินสูงมากนะครับก็อ่ะคือคุณแม่บอกว่าก็เห็นแววน้องเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเรื่องของการที่จะไปให้เล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งคนใช่ไหมครับ
1: ค่ะกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดเป็นมือเซตแล้วก็กัปตันทีมนะคะบอกว่าตอนนี้นักกีฬาทุกคนสภาพร่างกายดีจิตใจก็พร้อมค่ะแม้ว่าต้องไปเจอกับทีมที่แข็งพอสมควร
0: ครับ
1: แต่ว่าทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะกัปตันผู้ยังฝากขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาตลอดค่ะและขอให้ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนโดยบอกว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศค่ะ
2: จริงแล้วมันไม่ใช่จุดที่จะมาวัดว่าถ้าสมมติได้ไปได้แชมป์ชิงแชมป์เอเชียแล้วพอมาชิงเอเชียนเกมแล้วจะต้องได้เหรียญทองเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูมองว่ารูปแบบเกมมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเพราะเราไม่ได้มีเสมอวอลเลย์บอลมันไม่เสมอดังนั้นแล้วณวันนั้นอ่ะอยู่ที่ว่าตรงสนามจริงๆแล้วในคอร์ตจริงๆแล้วเราณวันนั้นมันอยู่ที่ฝีมือแล้วใครที่จะเล่นดีมากกว่ากันณวันนั้นมากกว่าใช่ค่ะบางทีเราอาจตัวผู้เล่นเราอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้อาจจะเล่นไม่ได้เราเปลี่ยนคนอื่นลงมามันอาจจะชนะโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปได้เหมือนเขาก็เช่นกันเราก็ณตอนนี้เรารู้แล้วว่ารายชื่อใครส่งอะไรมาบ้างแต่ถามว่าความหวังเราก็ได้เหรียญน่าจะติดเหรียญค่ะติดเหรียญ
0: อันนี้เห็นด้วยกับคุณชมพู่จริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไปคาดหวังว่าเราเนี่ยได้แชมป์เอเชียมาแล้วก็เอเชียนเกมเนี่ยทีมส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทีมจากเอ

0: เอเชียทั้งหมดเราสามารถได้แชมป์มาแล้วเราก็ต้องได้เหรียญทองสิถ้าเป็นแบบนั้นมันจะไปเป็นการ
1: กดดัน
0: นะก็อาจจะทำให้ผลงานออกมาไม่ดีก็ว่ากันนัดต่อนัดกันแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันกันในช่วงกลางเดือนนี้กันแล้วนะครับกลับมาที่บ้านเราคุณผู้ชมมาที่เหตุการณ์อาชญากรรมกันหน่อยเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักแต่ว่าต่อให้รักกันขนาดไหนถ้าหากมีเรื่องของเงินเข้ามาข้องเกี่ยวกัน มันก็อาจจะกลายเป็นปมขัดแย้งที่นำมาสู่ความสูญเสียพาไปดูกันที่จังหวัดลพบุรีครับเรื่องของเพื่อนรัก2คนที่มีเรื่องของเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องฝ่ายนึงไปยืมเงินฝ่ายนึงพยายามที่จะทวงถามแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับผลตอบรับกลับมาที่ดีมันก็นำมาสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองลพบุรีครับรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุยิงกันที่บริเวณตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วนะครับในตัวเมืองของลพบุรีก็เลยรีบประสานหน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุเนี่ยบริเวณแถวๆร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปเจอร่างของนายเพ็ญภาคอายุ62ปีคนนี้ถูกเจอในสภาพนอนหงายเสียชีวิตนะครับที่บริเวณหลังร้านถูกยิงเข้าด้วยปืนขนาด11มม.เข้าที่ชายโครงซ้ายหัวไหล่รวมเบ็ดเสร็จ5แผลด้วยกันแล้วที่เกิดเหตุก็เจอปลอกกระสุนขนาด11มม.ตกอยู่ที่บนพื้นแล้วก็ข้างเคียงกันคุณผู้ชมห่างออกไปประมาณสัก10เมตรนะครับไปเจอร่างของนายกู้เกียรติอายุไล่เลี่ยกันเลยอายุ64ปีคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุสภาพเนี่ยนอนหงายมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวาขมับซ้ายนะครับทะลุขมับขวา1นัดแล้วก็ไปเจอปืนขนาด11มม.ตกอยู่ที่ข้างกาย1กระบอกมีกระสุนค้างอยู่ภายในแมกกาซีนด้วยแล้วพอไปตรวจค้นตามร่างกายไปเจอปืนอีก1กระบอกครับขนาด11มม.เช่นเดียวกันเน็บอยู่ที่เอวสภาพพร้อมใช้งานเพราะตำรวจไปเจอว่ามันขึ้นลำกล้องแล้วแล้วก็มีแมกกาซีนเนี่ยอยู่ด้านใน6นัดด้วยกันแล้วในกระเป๋ากางเกงก็ยังไปเจอกระสุนสำรองเนี่ยอีก7นัดด้วยกันโอ้โหเหมือนเตรียมพร้อมที่จะมาก่อเหตุจริงๆนะฮะ
1: เตรียมอาวุธมาเพียบเลยนะคะ
0: ค
1: ไปสอบถามภรรยานายเพ็ญภาคค่ะชื่อว่านางภูนสุขให้การทางน้ำตาคือพูดไปร้องไห้ไปนะคะเธอใช้ทิชชู่เนี่ยปาดน้ำตาบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่หลังร้านเธออยู่หน้าร้านนะคะต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดหันไปอีกทีเนี่ยเห็นนายกู้เกียรติผู้ก่อเหตุกำลังกระหน่ำยิงสามีค่ะตอนนั้นเธอคิดอย่างเดียวคือต้องพาลูกหนีเธออุ้มลูกนะคะหนีเอาชีวิตรอดแล้วผ่านไปแค่3นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งพอเสียงปืนสงบก็เลยเดินกลับมาดูพบว่าสามีเธอตายแล้วค่ะส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายกู้เกียรติหลังยิงสามีเสร็จเดินไปข้างร้านนะคะนั่งสูบบุหรี่แล้วณจังหวะนั้นใช้อาวุธปืนยิงตัวเองตายต่อหน้าเธอนะคะ
0: คือสาเหตุคุณผู้ชมครับคือทางภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าทั้งตัวสามีแล้วก็นายกู้เกียรติคนที่ก่อเหตุเนี่ยเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนแต่ว่าก่อนเกิดเหตุมันมีปัญหาเรื่องของการยืมเงินมันหนักหนาถึงขั้นมีการชกต่อยกันแม้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะผ่านกันมาสักพักใหญ่ๆต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองแต่นายกู้เกียรติคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ยังคงผูกใจเจ็บคุณเปิ้ลคุณผู้ชมยังเดินมาที่หน้าร้านเนี่ยวันละหลายรอบแล้วช่วงที่ก่อนจะเกิดเหตุนายกู้เกียรติมานั่งกินลำไยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวๆร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดของสามีเนี่ยแล้วก็นั่งมองสามีของตัวเองเนี่ยอยู่สักประมาณ15นาทีหลังจากนั้นครับก็เดินมาก่อเหตุจ่อยิงที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดฟังเสียงภรรยากันหน่อยนะครับ
2: เดินมาจ่อยิงเขา
3: ได้ยินเสียงกินนะ
2: พอหนูได้ปั้งหนูก็ตกใจหนูก็วิ่งมาลูบลูบหนูเลยหนูไม่รู้อะไรเลยยิงรัวเลยหนูได้ยินสามเสียงนะดังดังเลย
4: ช่วงก่อนได้ยินเสียงปืนเขาทะเลาะกันไหมครับ
2: ทะเลาะไม่อะไรเลยค่ะเขามานั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้
4: ไม่อะไรเลย
2: แต่เขามองอยู่หนูดูอยู่ว่าเขามองหนูอยู่หนูก็บอกว่า
0: คือต้องขอแสดงความเสียใจกับภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตด้วยจริงๆนะคุณผู้ชมครับ
1: นี่ลำไย
0: ใช่นี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นลำไยที่ทางผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายกู้เกียรติเนี่ยกินค้างเอาไว้แล้วก็นั่งจ้องมองผู้ที่เสียชีวิตอยู่15นาทีก่อนที่จะควักปืนเนี่ย มาจ่อยิงที่ร้านเลยนะครับเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวรก็ร่วมกันชันสูตรพลิกศพนะครับก่อนที่จะมอบให้ทางด้านของกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง2ร่างส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะอุกอาจมากนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าคนเดียวเสียวทั้งคอนโดเพราะอะไรมีหนุ่มสิงคโปร์คนหนึ่งหลบหนีคดียาเสพติดเข้ามากบดานอยู่ในประเทศไทยนานกว่า3ปีแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือเขานำเข้าสารเคมีนะคะซึ่งฆ่าคนได้ประมาณ 2-40,000 คนค่ะ
0: 2-40,000
1: ใช่ปริมาณสารที่เจอนะคะอ้างว่าจะเอามาฆ่าตัวตายแต่เบื้องต้นตำรวจไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูวินาทีที่บุกจับกุมตัวกันหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าถามมันของมันใส่แผงไหนถามมันใส่แผงไหน
5: ข้าง
3: ใส่แผงไหนตอบดิ
5: ข้าง
1: คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่เหมือนหน้ากากกันสารเคมีอะ
0: มันเป็นชุดที่แบบเหมือนป้องกัน
1: ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ
0: อันตรายอะ
1: ใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าในห้องนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไปเจอสารประกอบวัตถุระเบิดและสารอันตรายดินประสิวครึ่งกิโลโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์สารละลายแอมโมเนียกรดไนตริกและบอแร็กค่ะมีอุปกรณ์จุดชนวน2ชิ้นกระป๋องแก๊ส5กระป๋องนี่เขาบอกว่ามันเป็นวัตถุสารอันตรายที่สามารถนำไปฆ่าคนได้นะคะความรุนแรงเนี่ยรุนแรงมาก
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่านำไปเทียบกับมอร์ฟีนแรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าคุณผู้ชมคะถามว่าเอามาทำอะไรทำไมถึงต้องเสียวทั้งคอนโดเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเอาไปเทใส่แทงน้ำเนี่ยในคอนโดอ่ะฆ่าคนได้ทั้งคอนโดเลยนะคะ
0: เมื่อกี้เราจะได้ยินท่านสารวัตรแจ๊เนี่ยพยายามที่จะสอบถามผู้ชายคนนี้นะครับว่าเอาไปใส่แทงน้ำไหน
1: ใส่หรือยังก่อนตอนเนี้ยน่ากลัวมากนะ
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: ซึ่งนี่เป็นปฏิบัติการของรองจ๋อนะคะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปพร้อมกับสารวัตรแจ๊แล้วคนที่โดนจับได้คือนายโจเอลอายุ40ปีเป็นสัญชาติสิงคโปร์ค่ะอยู่ในคอนโดชื่อดังย่านบางแคใครอยู่ย่านบางแคบ้างคะ
0: หัวใจคอ
1: ตอนนี้น่าจะใจคอไม่ดีแล้วนะคะคือนอกจากไปเจอสารต่างๆแล้วเนี่ยยังไปเจอเงินสด 200,000 บาทโทรศัพท์มือถือและหลักฐานการสั่งสารพิษเพื่อมาสังหารหมู
0: ่
1: มูลค่า 18,000 บาทด้วยนะคะ
0: คือเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีคนสิงคโปร์ชื่อว่านายคนนี้แหละโจแอลเนี่ยหลบหนีคดีมากบดานอยู่ที่ไทยแล้วก็มีพฤติกรรมเสพไอซ์แล้วก็คุ้มคลั่งลงมือทำร้ายร่างกายกักขังนวงเหนียวเนี่ยลักษณะคล้ายกับคนวิกลจริตอ่ะคุณผู้ชมครับมีความผิดปกติทางเพศอะว่ากันอย่างนั้นหลังรับแจ้งเหตุเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็แกะรอยนานกว่า3เดือนครับจนกระทั่งประสานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางนะครับของสิงคโปร์หรือว่า CNB ก็สืบทราบว่านายโจเอลคนนี้เป็นอาชญากรในระดับเฝ้าระวังพิเศษก่อเหตุคดีอาญาคดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวที่สิงคโปร์ครับแล้วตำรวจสิงคโปร์เขาบอกว่าโจเอลเนี่ยมักจะใช้ใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยเนี่ยไปทำความผิดแล้วก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยมาแฝงตัวในคราบนักศึกษาครับ
1: แปลว่าหน้าละอ่อนมาก
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้เบาะแสมาอีกเล็กน้อยว่าชอบไปหาสาวเอ็นเนี่ยแถวแถวใจกลางเมืองก็เลยแฝงตัวเป็นนักเที่ยวไปตระเวนหาข่าวจนกระทั่งไปเจอสาวเอ็นคนที่นายโจแอลเนี่ยมักจะว่าจ้างมาผู้หญิงคนนี้เขาให้การกับตำรวจบอกว่าโจแอลเนี่ยมักจะใช้ความรุนแรงกับเธอแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งมักจะชักชวนเธอเนี่ยให้กระโดดตึกไปพร้อมๆกัน
1: อุ้ย
0: น่ากลัวไหม
1: ค่ะ
0: แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือโจแอลบอกว่ามีการวางแผนจะเอายาพิษเนี่ยสังหารหมู่โดยเอายาพิษไปใส่ในแทงน้ำของคอนโดครับโอ้โหเมื่อกี้คุณเปิ้ลบอกว่าเท่าไหร่นะประมาณ 3-40,000 คนใช่ไหม
1: 2-40,000
0: โอ้โหคือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการขยายผลนะครับว่านายโจเอลคนนี้ไปสั่งซื้อสารพิษที่ใช้สังหารหมู่เนี่ยซึ่งมีความรุนแรงมากกว่ามอร์ฟีนเนี่ยหมื่นเท่าจำนวน20กรัมนะครับแล้วก็มียาที่ใช้ในการฆ่าสัตว์หรือว่ายาที่ใช้ในการประหารชีวิตอีก10กรัมสั่งซื้อมาจากดาร์กเว็บครับแล้วพอได้ข้อมูลก็เลยวางแผนจับกุมเข้าทันทีเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้นานกว่านี้ความรุนแรงเราไม่สามารถประเมินได้จริงๆว่า มันจะเสียหายกันมากน้อยขนาดไหนนะครับ
1: ค่ะซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะท่านเข้ามาซักถามตัวของนายโจเอลด้วยตัวเองโดยในชั้นจับกุมเนี่ยตัวเขาสารภาพว่าเดิม

0: ทีอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดนจับคดียาเสพติดมาแล้ว3รอบนะคะจนปี67หนีมายังประเทศไทยแล้วก็สัญญากับตัวเองเลยว่าจะไม่กลับไปเหยียบสิงคโปร์อีกถ้าเกิดกลับไปขอยอมตายดีกว่าแน่นอนว่ากลับไปรับโทษนะคะนำเงินมาด้วยประมาณ5ล้านบาทค่ะแต่ว่าเพื่อนชาติเดียวกันหลอกเอาเงินไป2ล้าน5ทำให้ตอนนั้นตัวเองก็เครียดสะสมค่ะและยิ่งมีอาการคุ้มคลั่งและแฟนสาวคนปัจจุบันเขาบอกนะชอบออกไปข้างนอกไม่กลับบ้านทำให้ช่วงหลังมานี้ซึมเศร้าค่ะ รู้สึกอยากตายมากแล้วก็อ้างว่าสั่งยาพิษและสารเคมีเพื่อจะเอามาจบชีวิตตัวเองแหมเยอะมากนะแต่ที่สั่งไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยกลัวจะไม่ตายค่ะคุณผู้ชมเอาไปฟังหน่อยค่ะ
1: รู้ว่ามันเป็นยาอันตรายที่ฆ่าชีวิตคนได
2: ้ You know it's a very dangerous chemical
3: I don't do for commission
2: ผมจะฆ่าตัวตาย
1: ฆ่าตัวตาย
4: จะใส่แทงน้ำไหมครับ
2: We want to put it kill everyone with you
3: myself
2: but that's more than enough for yourself
3: I don't know how much needed but I want to sure die one more
2: no, that's for sure it's kill everyone here
3: everyone
5: ที่มันสั่งเนี่ยฆ่าได้กี่คนก็ถ้าเกิดเป็นตัวแรกที่เป็น20กรัมที่เป็นฆ่าได้20,000-50,000คนแล้วก็อีกตัวจะเป็นยาเหมือนยากล่อมประสาทมากกว่าครับฆ่าได้20-50คนปริมาณ10กรัม
6: แล้วไปสั่งรู้เนี่ยรู้ว่ารู้เกี่ยวกับวิธีประกอบเนี่ย
7: จะทำยีแลนซ์ดีโอเลยนะ
6: รู้ได้ไงวิธีทำ
7: Google
0: ตัวเลขฆ่าคนได้มากถึง 50,000 คนค่ะมากกว่าที่เราบอกคุณผู้ชมไปตอนแรกอีกโดยหลังจากการสอบสวนนะคะโดนไปหลายข้อหาทั้งเรื่องของการครอบครองและเสพยาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดและข้อหาเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุระเบิดรวมถึงสั่งสารอันตรายด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอหลักฐานเรื่องการก่อการร้ายนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังมีไม่เพียงพอที่จะทำเป็นระเบิดสังหารแต่ว่าจะนำส่งพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานต่อไปค่ะ
8: คุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจอย่างมากก็คือเรื่องของการก่อสร้าง Data Center คุณเปิ้ลคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกนะครับโดยจะเร่งรัดจัดระเบียบวางแผนแล้วก็ดำเนินการกับผู้ที่ลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายติดตามพร้อมกับความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆกับคุณพิษณุแป้นวงรายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ
9: ครับคุณพัฒนนายคุณกุลธิดาครับนายกรัฐมนตรียังคงเชื่อมั่นในตัวของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่ต้องมีรัฐมนตรีช่วยนะครับส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดูจากการทำงานของรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วเชื่อมั่นว่าไม่น่ากังวลแต่อย่างใดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกเพื่อวางกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศให้มีความชัดเจนและเป็นระบบโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการเติบโตนี้มาพร้อมกับความท้าทายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทั้งไฟฟ้าน้ำและที่ดินในปริมาณสูงรวมถึงผลกระทบด้านแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความกังวลถึงปัญหาการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีลักษณะแอบแฝงเพื่อลดต้นทุนหรือใช้ใบอนุญาตผิดประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบพร้อมยืนยันว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเราต้องให้การสนับสนุนและมีนโยบายที่ชัดเจนแต่ผู้ลักลอบเปิดถือว่าผิดกฎหมายเช่นการขุดบิตคอยการลักลอบใช้ไฟฟ้าและตั้งนอกพื้นที่ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาด
10: ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลนะครับก็คือคำว่าลักลอบไงครับลักลอบก็ต้องโดนแต่ตอนนี้ใครไปลักลอบเปิดก็ถูกปิดก็แค่นั้นเองนะครับคำว่าลักลอบคือผิดกฎหมายไงคนที่จะมาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมายไอ้ data center เนี่ยมันก็คนที่ทำผิดกฎหมายคือพวกขุดบิตคอยน์นั่นแหละ data center อย่างนึงที่ลักลอบใช้ไฟต่อสายตรงนะพยายามไปตั้งอยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพมหานครนอกเมืองใหญ่ๆแล้วก็ไปใส่เครื่องมือเครื่องไม้ที่มันกินไฟเยอะๆแล้วยังมาขโมยไฟใช้อย่างเนี้ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาด
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบ Data Center ที่พระราม9ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครจะดูแลใน

เรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารซึ่งปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองโดยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการขอก่อตั้ง Data Center มาทั้งหมด6จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง3จุดซึ่งในส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่อนุมัติก็จะชะลอและไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นและรอนโยบายจาก

0: ไปเทสตอนกลางคืนประชาชนก็ร้องเรียนมาเราเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดเทสกลางวันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบมากไม่เฉพาะตอนเทสเนี่ยแต่สามแห่งนี้ไม่ได้ให้หยุดนะคงต้องรอประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนสามแห่งนี้ยังไม่ได้อนุญาตต่อครับโอเคนะ
1: คร
0: ับ
1: ตาก่อนนิดเดียวแล้วเราจะมีการพูดคุยกัน
0: ก่อนข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารไหมหัวใจกันหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผม
2: และล่าสุดที่ประชุมมีมติจัดทำข้อมูล Data Center ให้อยู่ในชุดข้อมูลเดียวกันจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแลออกแบบ Data Center แบบที่ประเทศต้องการและกำหนดเกณฑ์ประเมินในมิติต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยตั้ง4คณะอนุกรรมการสั่งรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อออกระเบียบภายใน1เดือนส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังทำงานได้ดีไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยแต่ก็ยังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งในส่วนของนายเอกนิติหรือนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพอยู่แล้วนายสงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเมื่อมีสภาฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลส่วนตัวมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำงานมารัฐมนตรีแต่ละคนก็สามารถตอบได
3: ้รัฐบาลมันอันนี้มันเป็นประตามก็เรียกว่าเป็นประตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับมันก็เมื่อมีสภาฝ่ายค้านก็จะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องมีความพร้อมในการที่ตอบข้อชี้แจงข้อคำถามทั้งหลายที่ฝ่ายค้านได้ติดใจอันนี้ทุกคนก็มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ช่วงที่เราทำงานมาเนี่ยแต่ละคนก็ผมว่าสามารถตอบได
4: ้คือเรื่องของสวที่เขาพยายามที่จะตีรัฐบาลนี่คือตรงที่เราจะ
3: เปิดก็เป็นข่าวเพราะว่าการที่จะยื่นยติไว้วางใจก็ต้องเป็นเกี่ยวข้องกับงานที่ทำงานการทำของรัฐบาลถามว่าสวเนี่ยเป็นงานของรัฐบาลหรือไม่มันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเลยนะครับเป็นเรื่องของ
2: นางสาวไตสุรีไตสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเผยขอเลื่อนกำหนดการนัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารที่บ้านพักส่วนตัวนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนเนื่องจากในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรซึ่งรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับจะออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันพรุ่งนี้วันที่5กันยายนเวลา 9:05 น.ครับ
5: ขอบคุณคุณพิษณุด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเทรากันบ้างคือชาวบ้านเขาตกอกตกใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าพื้นที่ข้างบ้านเขาน่าจะสร้างเป็นโรงงานผลไม้อบแห้ง
6: ครับ
5: แต่ปรากฏว่ามีคนขนศพชาวยิวมาฝังนะคะแล้วคาดว่าน่าจะมีการขุดหลุมรองรับศพกว่า 1,200 หลุมค่ะช่วงหน้าติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
7: จากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
11: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
12: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้

0: รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ยูโร่ช็อกโก้พายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
11: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
13: ไปที่ตำบลเสม็ดใต้ฉะเชิงเซากันบ้างนะคะคือชาวบ้านในพื้นที่เขาออกมาคัดค้านการสร้างสุสานชาวยิว
14: ครับ
13: เพราะอะไรเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยใกล้ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีชุมชนมีแหล่งน้ำด้วยนะคะกลัวว่าจะมาตั้งแบบผิดกฎหมายตอนนี้ทางอำเภอกับอบต.เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณผู้ชมเห็นรั้วด้านหน้าไหมคะ
14: โหกำแพงรั้วเนี่ยขอบชิดแล้วก็สูงใหญ่มาก
13: สูงมากแล้วก็เป็นกำแพงทึบรวมถึงปิดคล้องโซ่กุญแจล็อกหนาแน่นเลยแต่นี่นะคะว่าส่องดูนะคะเอากล้องซูมเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเห็นเป็นกองดินใช่ไหมคะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่
14: ครับ
13: แต่ว่าถ้ามองในมุมสูงเนี่ยจะเห็นเป็นเต็นท์ผ้าใบสีน้ำเงิน
14: นี่ไง
13: ตั้งอยู่สองหลัง
14: เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก6ไร
13: ่6ไร่20ตารางวาค่ะคือเอาง่ายๆตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาคิดว่าอ๋อเห็นมาตั้งที่ดินใช่ไหมคะ
14: ครับ
13: สร้างรั้วสร้างกำแพงนึกว่าจะเป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับผลไม้อบแห้งชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมีคนไทยไปขออนุญาตตั้งพื้นที่นี้ด้วยในปี64ก็คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยมันมาโป๊ะแตกปี67
14: ครับ
13: มีชาวบ้านคนนึงอยู่ใกล้ๆรั้วรอบขอบชิดตรงเนี้ยแล้วก็มีรถตู้ที่ขนศพมานะคะเป็นศพชาวยิวไม่ได้ใส่โลงมาด้วยมาถามหากุญแจจากชาวบ้านชาวบ้านก็งงกุญแจอะไรเขาบอกว่าจะมาเอากุญแจสุสานเพราะเขานึกว่าชาวบ้านคนนี้เป็นคนดูแลสุสานค่ะ
14: ครับ
13: เรื่องมันเลยโป๊ะแตกว่าอ๋อมีการเอาศพชาวยิวมาฝังที่นี่
14: ตรงนี้จะทำเป็นหลุมฝังศพว่ากันอย่างนั้น
13: ใช่ค่ะซึ่งชาวบ้านเขาบอกมันไม่น่าตั้งนะเพราะมันใกล้ชุมชนนะ
14: คือชาวบ้านเขาว่าอย่างไรว่าเขามีการไปแอบฝังบ้างแล้วใช่ไหมคุณเปิ้ล
13: ฝังไปบ้างแล้วเห็นว่าอย่างน้อยก็หนึ่งศพอะขุดหลุมรอ 4-5 ศพ
14: โอ้โหว่ากันอย่างนั้นคุณผู้ชม
13: ค
14: ือที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเคยรวมตัวกันคัดค้านแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็เงียบหายไปจนกระทั่งมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าพื้นที่สุสานชาวยิวในกรุงเทพเนี่ยเริ่มมีพื้นที่ไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะกลับมาปรับปรุงพื้นที่ตรงจุดนี้ในพื้นที่ฉะเชิงเทราชาวบ้านเขาก็เลยรวมตัวขึ้นมาขอความชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐกันหน่อยว่าจะต้องจัดการกันยังไงนะครับซึ่งทางอบต.เสม็ดใต้ก็ชี้แจงว่าเคยมีการอนุญาตให้สร้างรั้วแล้วก็เรือนรับรองเท่านั้นแต่ใบอนุญาตเนี่ยหมดลงไปตั้งแต่ปี67ซึ่งทางคณะกรรมการอำเภอก็มีมติไม่อนุญาตให้ต่ออายุแต่ชาวบ้านก็ยังคงหวาดระแวงแล้วก็เฝ้าระวังความผิดปกติอย่างเข้มงวดนะครับทั้งเรื่องของการสร้างกำแพงที่สูงขนาดนี้4เมตรมีการปรับหน้าดินล่าสุดทางอำเภอทางอบต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะเข้าไปเปิดประตูเพื่อที่จะไปตรวจด้านในอย่างละเอียดแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะเข้ากันไปวันนี
13: ้
14: ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติอะไรนะเขากลัวเรื่องของผีสางนางไม
13: ้
14: มันเป็นโซบะคุณเปิ้ล
13: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงความสะอาดเพราะว่ามันใกล้แหล่งน้ำใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาล
14: ใช่ถูกต้อง
13: เขากังวลนะครับแล้วก็
14: ฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับค่ำคืนวันนี้9ข่าวค่ำนะครับโดยคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะครับได้มีการไปสัมภาษณ์พิเศษนะครับคุณอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยในหลากหลายประเด็นอาจจะมีเรื่องนี้รวมอยู่ด้วยเดี๋ยวรอติดตามได้ใน9ข่าวค่ำคืนนี้นะครับ
13: ค่ะ
14: อีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank นะครับที่ไทยเราจะได้มีโอกาสทองในการโชว์ศักยภาพพร้อมกับประกาศยุทธศาสตร์หรือสร้างเศรษฐกิจมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580นะครับโดยคุณเอกนิตินิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อ

0: ย้ำความเชื่อมั่นนะครับจากการประชุม The Bangkok Business Summit 2026โดยระบุว่าทางภาครัฐภาคเอกชนมีเป้าหมายร่วมกันนะครับในการเชื่อมโยงการเติบโตเศรษฐกิจในอาเซียนโดยไทยกำลังก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่หรือว่า New Horizon มุ่งสู่ประเทศรายได้สูงใช้การลงทุนเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อยอดผลการประชุมไปสู่การเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank GroupAnnual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโจทย์ของไทยและอาเซียนเข้ากับองค์ความรู้เงินทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกเชื่อมกฎเกณฑ์มาตรฐานและก็โครงสร้างพื้นฐานผู้ผลิตและก็ซัพพลายเออร์ร่วมกันลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาคนตลอดจนรัฐบาลกับภาคธุรกิจจะร่วมกันแก้ไขปัญหาและผลักดันข้อเสนอให้เกิดผลขึ้นจริงข้อเสนอจากการประชุมครั้งนี้นะครับจะนำไปสู่การประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ภายใต้แนวคิดThailand New Horizon Empowering People Building Resilience ครับ
1: ค่ะด้านนายคาร์ลอสฟิลิเป้จารามิโลรองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวนะคะว่าเดือนหน้าสายตาของคนทั้งโลกจะจับจ้องมาที่กรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกเพื่อหารือเรื่อง AI การสร้างงานและการระดมทุนภาคเอกชนเป็นโอกาสทองที่ไทยจะได้สื่อสารให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2037ผ่านการผลักดันเศรษฐกิจให้โตเกิน 5% ต่อปีจากความสำเร็จตลอด35ปีที่ผ่านมาซึ่งธนาคารโลกได้เสนอวาระการปฏิรูปที่เน้นให้ภาคเอกชนเป็นศูนย์กลางและเป็นหลักในการขับเคลื่อนทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีและการสร้างงานคุณภาพสูงเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่และหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จคือมุ่งมั่นนำแผนไปปฏิบัติจริงซึ่งธนาคารโลกพร้อมสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในทุกขั้นตอนและเชื่อมั่นอย่างยิ่งนะคะว่าประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะประสบความสำเร็จค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในเนปาลนะครับหลังจากที่มีดินโคลนถล่มอย่างหนักล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปเจอผู้รอดชีวิตติดอยู่ในถ้ำ9วันเต็มๆครับไปเจอกันกี่คนเดี๋ยวช่วงหน้ามารอติดตามกันนะครับ
2: บริษัท Boost Up Life Center ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวแบรนด์ Life มาพร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่โชว์วิสัยทัศน์การเติบโตของแบรนด์มุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก
3: เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าที่เราคัดสรรมาแล้วให้กับทุกคนลองมาศึกษาข้อมูลดูนะคะยินดีให้ข้อมูลในเรื่องของงานวิจัยพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าฝากสินค้าที่เป็นคนไทยตั้งใจทำเพื่อคนไทยไว้ด้วยค่ะ
2: ก้าวต่อไปของ Boost Up Life Center พร้อมเดินหน้าขยายกำลังการผลิตลุยตลาด Omnichannel เต็มรูปแบบ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนีย
10: อาหารเช้าซีเรียลคอป
11: ครับครับ
10: จะกินตอนไหนก็อร่อย
11: ครับครับคร
10: ับ อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
12: ์ Euro
13: เก่าเหรอ
14: ไม่เก่าซาดินครับ
13: เปิดซะดีมั้ย
14: มาดิ
15: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
17: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: เหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเนปาลตอนนี้ก้าวเข้าสู่วันที่9แล้วนะครับหลายคนก็หวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไปเจอผู้รอดชีวิตนะครับหลังจากที่ผ่านมานานเกือบ10วันคุณผู้ชมแล้วในที่สุดปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเจอร่างนะครับไปเจอร่างที่ยังมีลมหายใจอยู่ของคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์แห่งนี้คุณผู้ชมครับเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยที่จุดนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้รอดชีวิตเนี่ยเป็นคนงานของโรงงานแห่งนี้2คนด้วยกันนะคุณเปิ้ล
1: ค่ะ
0: ถูกนำตัวขึ้นมาจากหลุมที่เป็นความลึกมากกว่า170เมตรนะครับแล้วก็นำตัวไปที่ค่ายทหารเพื่อทำการดูแลแล้วก็รักษาเป็นการเร่งด่วนซึ่งตอนนี้ผ่านมา9วันละปฏิบัติการกู้ภัยโดยตอนนี้เน้นไปที่อุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยเพราะทางเจ้าหน้าที่เขาเชื่อว่าน่าจะยังคงมีผู้ที่ติดอยู่ภายในอีกหลายร้อยคนแล้วก็มีโอกาสรอดเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมีอีกประมาณสัก 30-40 คนเนื่องจากว่ามันมีช่องอากาศให้ยังพอหายใจได้อยู่บ้างเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตนะครับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้มากกว่า270คนแล้วซึ่งโครงการส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามหุบเขาที่ถูกทำลายไปจากกระแสน้ำแล้วก็เสียซากโคลนจำนวนมากที่เกิดจากการถล่มของทานน้ำแข็งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับชาวบ้านก็ยังคงไปออกค้นหาพวกเศษซากข้าวของนะครับจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยอยากจะขอเรียกร้องไปยังภาครัฐนะครับว่าขอให้มาช่วยจัดการหน่อยเพราะว่าเศษซากโคลนเนี่ยมันแข็งเป็นคอนกรีตแล้วส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้นะครับทางการก็รายงานว่าเพิ่มเป็น 1,252 คนแล้วก็มีผู้สูญหายอีกกว่า 4,200 คนด้วยนะครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะมาเอาใจเชียร์นักตบลูกยางหนุ่มไทยกันบ้างพร้อมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026เตรียมประเดิมสนามพบกับกาตาร์นะคะช่วงหน้าติดตามความพร้อมกันค่ะ
2: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียพาคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บัล
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่เนมรัชนิพงศ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ชั่วโมงนี้คงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่านักตบลูกยางสาวไทยล่าสุดเห็นว่าทางนายกสมาคมนี่ตั้งเป้าต้องเหรียญทองเลยเหรอคุณเนม
2: ครับก็อยากได้เหรียญทองการแข่งกีฬาเอเชียนเกมเพราะเราไม่เคยได้เลยดีสุดเนี่ยเราเคยได้เหรียญเงินมาก่อน
3: มันจะเป็นการกดดันไหมล่ะคุณเนม
2: ไม่ฮะก็ตอนนี้ก่อนกำลังใจกำลังมาน
3: ัก
2: กีฬากำลังคึกเขิมนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วไปเก็บตัวล่วงหน้านะครับ
4: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมได้ด้วยนะครับในปี2028ได้ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้า10วันก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026นะครับปรากฏว่ามีแฟนวอลเลย์บอลจำนวนมากครับแห่มารอส่งและให้กำลังใจนะครับแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนไปส่งเนี่ยมันเที่ยงคืนกว่าแล้วอะแต่คนไทยก็ยังฮะเดินทางไปให้กำลังใจกันนะครับ
3: ชั่วโมงนี้นะคุณเนียนนะ
4: โดยมีภาพบรรยากาศที่สร้างความประทับใจครับโดยที่อมสินศศิภพรจันทวิสูตรครับตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมเอเชียได้พบกับคุณแม่และญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อมาส่งและให้กำลังใจก่อนออกเดินทางนะครับนี่ครับมีภาพที่อมสินเนี่ยหอมคุณแม่ด้วยเห็นไหมฮะน
1: ี
4: ่โอ้โหก็อมสินเนี่ยบอกว่าเพิ่งได้เจอกับคุณแม่นะครับหลังจากที่ไม่ได้พบมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากต้องเก็บตัวอย่างหนักเพื่อเตรียมฝึกซ้อมนะครับการได้พบกับคุณแม่และญาติพี่น้องถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างมากในการไปทำหน้าที่เพื่อชาติก่อนที่ศศิภพรและก็คุณแม่เนี่ยจะผัดกันหอมเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็พูดคุยกันเป็นเวลาพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเนี่ยฮะนักกีฬา4เดือนอ่ะไม่ได้เจอครอบครัวเพราะว่าต้องเข้าแคมป์อ่ะต้องมีสมาธิอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายพวกเธอก็ทำสำเร็จในการคว้าตัวโอลิมปิกเกมมาได้นะครับไปฟังเสียงอมสินกันครับ
5: ได้เจอแม่หรือยัง
6: นี่ค่ะคุณได้เจอ
5: คุณได้เจอกี่เดือนละ
6: โอ้นานด้วยเน
7: า
6: ะ
7: ตั้งแต่สงกรานต์ไปบ้าน
6: เบอร
5: ์จ
6: ะไม
5: ่ตอบให้ตรงกันที่
6: สงกรานต์ค่ะสงกรานต
5: ์แม่มาส่งไปไงกำลังใจ
6: กำลังใจล้นหลามค่ะมีแม่แล้วก็มีแบบว่าป้าๆญาติๆอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่แถวบ้าน
5: โอ้
6: ไม่มีค่ะ
5: ขอพรอะไรจากแม่บ้างเผื่อจะไปเอเชียนเกม
6: แม่
7: ไปลุ้นตู้โจ้
6: ชนะในตรงนั้นโอเคก็เขาก็คือเป็นหนึ่งกำลังใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนูค่ะเขาก็แบบคอยให้กำลังใจตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่หนูก็มอบชีวิตให้เขาเหมือนกัน
3: คุณเนียนได้ถามไหมว่าคุณออมสินสูงได้ใครคุณแม่ตัวปุ๊กปิ๊กมากเลยคุณเนียน
2: ยังไม่ได้มีโอกาสถามเหมือนกันนะฮะ
3: ถ้ามีฝากถามด้วยนะ
2: ฮะส่วนคนนี้นะครับน้องชมพู่นะครับพรพันธ์เกิดปราดมือเซตและก็กัปตันทีมนะครับบอกว่าทุกคนมีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อมนะครับแม้ต้องพบกับทีมที่แข็งแกร่งในเอเชียนเกมก็ตามแต่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเกินร้อยที่ทำผลงานออกมาให้ดีสุดส่วนแผนการเล่นและการเตรียมทีมงานนะครับก็บอกว่าได้มีการติวเข้มและก็ปรับแทคติกให้เหมาะสมกับระบบของทีมมากขึ้นนะครับฝากขอบคุณแฟนกีฬาทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมโดยตลอดโดยขอให้ติดตามเชียร์ในเอเชียนเกมครับทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ
8: แล้วนะตอนนี้ด้วยนักกีฬาทุกคนในทีมนะคะกำลังใจค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ยังต้องการอีกนะคะไม่ได้ว่าแบบเยอะมากเราไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนี้มันปูหัวใจเหลือเกินหัวใจมันอิ่มความดีใจเหลือเกินแล้วก็ยังมูฟออนจากแมตช์การแข่งขันไม่ได้ดังนั้นแล้วการแข่งขันแมตช์ต่อไปที่จะมาถึงเนี่ยหรือว่าพละกำลังเนี่ยนอกจากกายแล้วอะพละกำลังใจอะมีมากมากมากมากจริงๆค่ะแล้วก็ยังอยากให้แฟนส่งให้อีกค่ะ
4: ขณะที่ท่านนายกสมาคมครับคุณสมพรใช้บางยานะครับบอกว่าการเดินทางไปที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นจะได้รับความอำนวยความสะดวกครับจากเจ้าภาพทั้งเรื่องสถานที่ฝึกซ้อมรวมไปถึงการจัดทีมระดับแชมป์ลีกมาเป็นคู่ซ้อมด้วยนะครับนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันแล้วยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอีกด้วยนะฮะตอนได้พูดคุยกับนักกีฬามีความหมายนะครับแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันนะครับในการคว้าเหรียญทองครับเนื่องจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไม่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาก่อนและต้องการสานต่อความสำเร็จหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์เอเชียนะครับขณะที่โค้ชออสครับเกียรติพงศ์รัชศักดิ์เกรียงไกรเผยถึงแผนการเตรียมทีมว่ามีโปรแกรมลงฝึกซ้อมและแข่งขันกับทีมระดับแชมป์ของญี่ปุ่นซึ่งมีเตยอัธยาบำรุงสุขครับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยร่วมทีมอยู่ด้วยนะครับเบื้องต้นวางโปรแกรมเกมฝึกซ้อมไว้วันที่6กันยายนนะครับโดยช่วง10วันที่อยู่ในญี่ปุ่นจะต้องบริหารจัดการด้านสภาพร่างกายสุขภาพและความฟิตรวมถึงการฟื้นฟูร่างกายด้วยยอมรับว่าการลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากทีมหลายทีมเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีครับทั้งเจ้าภาพญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้นะครับ
2: ไปดูโปรแกรมกันนะครับเอเชียนเกมนะครับสำหรับทีมหญิงสาย C นะครับวันที่16กันยายนทีมชาติไทยพบกับมองโกเลียวันที่17กันยายนพบกับคีร์กีซสถานแล้ววันที่18กันยายนครับพบกับไชนีสไทเปนะครับ
1: จากทีมหญิงไปทีมชายกันบ้างต่อไปก็คือศึกชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมคะ
2: ก็รายการชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันแล้วก็จะลงแข่งในวันพรุ่งนี้แล้วครับพบกับกาตาร์นะครับไปดูความพร้อมกันครับความเคลื่อนไหวการขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Men Continental Championshipแข่งระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนนี้ครับที่เมืองฟุกุโอกะของประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบหนุ่มลูกยางทีมชาติไทยนะครับได้ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันคิตะคิวชูซิตี้เจเนอเรลยิมเนเซียมครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับโค้ชปาร์คกีวอนครับให้ฝึกการรับบอลตีบอลก่อนจะซ้อมระบบแบ่งทีมเป็น2ฝั่งครับโดยช่วง15นาทีสุดท้ายเน้นการซ้อมเสริมนะครับโค้ชปาร์คนะครับบอกว่านักกีฬาทุกคนมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับโดยบอกไม่ต้องกดดันและเล่นให้มีความสุขและพยายามหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่ทางฝั่งธนัทบำรุงพักดีและจักริดถนอมน้อยครับ2ตัวตบหัวเสานะครับบอกว่าตื่นเต้นทุกคนได้เร่งปรับตัวและก็ปรับสภาพร่างกายโค้ชย้ำให้ทุกคนเล่นให้ผ่อนคลายฝากแฟนๆติดตามเชียร์ด้วยนะครับ
9: ว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาแข่งรายการชิงแชมป์เอเชียในนามทีมชาติครับก็แต่ว่าสภาพทีมเราตอนนี้ก็รู้สึกนักกีฬาก็สภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆครับครับก็อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับรายการชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นครับ
10: ครับก็ฝากแฟนๆประเทศไทยนะครับเชียร์พวกเราด้วยแมตช์นี้เนี่ยคือคงจะเป็นแมตช์ที่เราเต็มที่มากๆทั้งปีที่เราซ้อมมาในแมตช์นี้เต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็มันก็มีความกดดันนิดนึงนะครับเพราะว่าคือมันมีโอกาสสายของเรามีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับฝากแฟนๆประเทศไทยนะครับเชียร์พวกเราด้วยนะครับ
2: โดยทีมชาติไทยอันดับที่62โลกครับอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับกาตาร์อันดับที่24ของโลกครับเกาหลีใต้อันดับที่26ของโลกและไชนีสไทเปอันดับที่58ของโลกครับมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกพบกับกาตาร์ในวันที่5กันยายนนี้เวลา15นาฬิกานะครับไปต่อที่เทนนิสกันบ้างนะครับปรากฏว่าอีกาชอนเทคกับอเล็กซานเดอร์เอลาดครับผ่านเข้าสู่รอบที่3ศึกเทนนิส US Open ได้แล้วครับเทนนิส US Open ครับรายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับหญิงเดี่ยวรอบที่2อีกาชอนเทคครับมือ8ของโลกและอดีตแชมป์ปี2022จากโปแลนด์พบกับนาเดียโฮโดโรสกานะครับมือ449ของโลกจากอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2ของทั้งคู่ครับหลังจากเมื่อปี2020ในศึก Grand Open รอบรองชนะเลิศชอนเทคเอาชนะมาได้2เซตรวดแล้วก็ไปคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตได้สำเร็จนะครับในวันนั้นแล้วก็เกมนี้นะครับชอนเทคยังคงย้ำแค้นเอาชนะไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับมารีบุสโความือ26โลกจากเช็กต่อฝันครับส่วนคนนี้ครับที่มาโชว์ลีลาคว้าเหรียญทอง4เกมที่ประเทศไทยมาแล้วนะครับเล็กซานดราเอล่าครับมือ18ของโลกจากฟิลิปปินส์พบกับอเล็กซานดราโอลินิโควาครับมือ46ของโลกจากยูเครนเกมนี้เอล่ายังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำแต้มจากเสิร์ฟแรก 75% ตี19วินเนอร์ครับก่อนใช้เวลา64นาทีเอาชนะ2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ3ครับไปพบกับอีวาโยวิชมือ14ของโลกจากสหรัฐต่อไปนะครับไปต่อที่ใครที่หลายคนคิดถึงนะครับก็คือเจอร์เก้นคล็อปครับตอนนี้เริ่มทำหน้าที่กุนซือทีมชาติเยอรมนีแล้วครับด้วยการเดินทางไปพบกับตัวแทนจากสโมสรต่างๆครับ
11: เ
2: ซอร์เก้นคล็อปครับอดีตกุนซือทีมผงแดงลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นทัวร์ทั่วเยอรมนีนะครับในฐานะเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติอินเซเล็กเยอรมนีด้วยการเดินทางไปเยือนเมืองไมส์ครับสโมสรที่เขาเคยขาแข้งอยู่ยาวนานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มกับเส้นทางการเป็นผู้จัดการทีมของเขาด้วยโดยคล็อปใช้เวลา11ฤดูกาลกับไมส์ในฐานะนักเตะตั้งแต่ปี1990จนถึงปี2001ก่อนที่ก้าวมารับตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมในปีเดียวกันโดยทำหน้าที่คุมทีมมาจนถึงปี2008และย้ายไปรัสเซียดุตมุนนะครับแล้วก็คุมทีมจนถึงปี2015แล้วก็ย้ายไปคุมทีมของแดงลิเวอร์พูลในพรีเมียร์อังกฤษครับซึ่งหลังจากเยือนมาแล้วนะครับคล็อปจะเดินทางไปเยือนสโมสรอื่นๆด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาโค้ชของทุกสโมสรโดยเกมแรกของคล็อปในฐานะกุนซือทีมชาติเยอรมนีจะมีขึ้นในอีก2สัปดาห์ครับโดยเขาจะนำทีมพบกับเนเธอร์แลนด์ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกครับส่วนอีเวนท์ที่แฟนลิเวอร์พูลรอคอยนะครับคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์แฟบ กลับมาจัดอีกครั้งในเมืองไทยนะครับโดยสาวกเดอะคอปแล้วก็คนรักการวิ่งมารวมพลังกันที่นี่ได้นะครับพร้อมเก็บเสื้อวิ่งและเหรียญฟินิชเชอร์ที่ระลึกได้นะครับในทีมคอปรันแบงคอก2026จะจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายนครับที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานครับโดยสาวกเดอะคอปเนี่ยจะได้วิ่งร่วมกับตำนานลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
3: โอ้อยากไปจังเลย
2: นายบุญเพิ่มอินทนะประสาทนะครับเรสไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยกล่าวว่าถือว่าเป็นการกลับมาอย่างสมการรอคอยในรอบ7ปีหลังจากคอปรันเคยสร้างความประทับใจกับแฟนหงแดงในกรุงเทพมาแล้วในปี2015และ2019เปิดรับนักวิ่งรวม 10,000 คนเลยนะครับใน2ระยะก็คือ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรนะครับไปต่อกันที่ชอนก็อดฟรีย์ครับหัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแฟมิลี่นะครับนิโคล่าพอตลิตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับแจ๊สพันธมิตรผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยนะครับร่วมกันประกาศเน้นย้ำถึงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์นะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งปกป้องผู้บริโภคในประเทศไทยนะครับโดยดร.สุรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าที่บริหารบริษัทแจสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สได้บอกว่านะครับในฐานะพันธมิตรผู้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกในประเทศไทยแจ๊สมุ่งมั่นไม่เพียงแค่นำเสนอฟุตบอลระดับโลกให้ใกล้ชิดกับแฟนๆบอลชาวไทยมากที่สุดนะครับแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการทำให้แฟนบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยนะครับน่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์และช่วยรักษาคุณค่าของวงการฟุตบอลเอาไว้ครับ
3: หลังจากที่จบ9ข่าวเที่ยงนะครับเชิญชวนชมรายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงวันนี้จะเสนอตอนสาธารณสุขไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินนะครับหลังจากที่จบ9ข่าวเที่ยงนะครับ
1: ค่ะวันนี้ลากันไปด้วย MV ของน้องลิซ่ากับสวัสดีค่ะ
3: ตอนนี้12ล้านวิวแล้วนะ
1: 12ล้านวิวไปชมความสวยงามของเธอกันอีกรอบนึงนะคะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะมาพบกันในรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงค่ะเมื่อกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภาพหนึ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจนนะคะคือพระราชาฤทัยที่ทรงห่วงใยต่อแม่และเด็กค่ะโดยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวสะท้อนผ่านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กซึ่งการดูแลเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและโรคที่ซับซ้อนนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังต้องอาศัยทั้งอาคารสถานที่เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงพลังจากทุกภาคส่วนค่ะ
1: ด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงเกิดภารกิจครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีค่ะนำไปสู่การสร้างอาคารผู้ป่วยเด็กสูงถึง27ชั้นซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปี2558ค่ะและกลายเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคเด็กที่มีความซับซ้อนเป็นความหวังของครอบครัวจากทั้งประเทศค่ะเบื้องหลังภารกิจนี้นะคะมีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งค่ะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องทั้งในวันที่มีแผนงานการสร้างอาคารวันที่ต้องจัดหาเครื่องมือแพทย์แล้ววันที่ต้องส่งต่อกำลังใจให้กับเด็กๆที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาร่วมสนทนาในรายการค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ์เสถียรไทยประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ
0: าจารย์คะเมื่อพูดถึงโครงการนะคะของอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในมุมมองของอาจารย์ค่ะถ้าเราพูดถึงพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะในเรื่องของด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแม่และเด็กมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรคะ
2: ขอบคุณครับจริงแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับเด็กนะครับแล้วก็ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมากจริงๆนะครับนอกเหนือจากที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทรงให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูพระราชโอรสพระราชธิดามาตลอดแล้วเนี่ยนะครับการที่ท่านช่วยสงเคราะห์เด็กทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทั้งโลกได้รับรู้กันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วล่ะว่าเด็กเนี่ยเขาอาจจะมีอดีตที่สั้นแต่อนาคตเข้าไกลไม่เหมือนรุ่นผมนะที่อดีตยาวใช่แต่อนาคตไม่รู้จะยาวหรือเปล่าเพราะนั้นการที่พระองค์ท่านได้ทรงลงมาช่วยอนุเคราะห์ต่างๆด้วยดูแลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับ อย่างโรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะครับเกิดอย่างที่เราทราบมาเกือบ70ปีแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ทรงให้ความสนพระราชฤทัยนะครับแล้วก็ให้การช่วยอนุเคราะห์มาตลอดเลยจนในปี2539เนี่ยก็พระราชทานชื่อว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับคนทั่วไปฟังแล้วเอ๊ะเป็นสถาบันวิจัยหรือเป็นอะไรแต่จริงๆก็คือโรงพยาบาลเด็กนั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับแต่ว่าพอเรียกเป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพราะว่าทรงต้องการที่จะให้ทำงานวิจัยมากขึ้นทำงานด้านวิชาการมากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็คือโรงพยาบาลเด็กที่อยู่ตรงราชวิถีนะครับทีนี้เมื่อเวลาผ่านมาแล้วเนี่ยสถานที่มันก็แออัดมากนะครับและโรงพยาบาลเด็กก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องเด็กอย่างเดียวตั้งแต่เด็กคลอดมาเลยจนถึงเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยนะครับทางโรงพยาบาลก็มีดำริว่าเอออาคารมันไม่พอนะจะต้องสร้างเพราะว่าวันหนึ่งเดือนปีนึงนี่เป็น 3-4 แสนคนนะครับแออัดมากๆเลยแล้วก็ยังต้องผลิตบุคลากรไปเป็นหมอเด็กนะครับในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยก็เลยดำริว่าเราอยากจะสร้างตึกขึ้นอันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางนะครับโรคเด็กเรียกว่าเป็น Center of Excellence นะครับมีคลินิกเฉพาะทางมีศูนย์การแพทย์ที่จะสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องหัวใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นมาก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสมัยนั้นเนี่ยก็รู้จักกันก็เลยมาคุยกับผมว่างบประมาณที่ได้มาจากรัฐบาลเนี่ยมันไม่พอนะครับโดยเฉพาะยิ่งงบประมาณเนี่ยจะเป็นการสร้างโครงตึกแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ข้างในเนี่ยครับนะครับมันแพงมากนะครับอย่างสมมติเครื่องที่จะสวนหัวใจเด็กเนี่ยคิดดูซิว่าเด็กทารกเนี่ยหรือยังไม่ถึงขวบในเล็กขนาดไหนน
1: ะ
2: เครื่องที่จะต้องผ่าตัดเครื่องที่อะไรเนี่ยมันจะแพงกว่าที่ใช้กับผู้ใหญ่เนี่ยมากมายก่ายกอง

0: ะครับหรือเตียงของเด็กเนี่ยเขาก็คิดเลยไปถึงว่าต้องมีเตียงที่ผู้ใหญ่จะมานอนพ่อหรือแม่มานอนเป็นเพื่อนได้ด้วยเพราะนั้นรายละเอียดมันเยอะมากตู้อบเด็กเนี่ยพวกนี้มันแพงมากเลยเขาเลยบอกไม่พอให้มาช่วยคิดหน่อยซิว่าเราจะทำการระดมทุนอย่างไรเพื่อช่วยเสริมงบประมาณของรัฐบาลก็ต้องเรียนแน่ๆว่าทีแรกเลยนี่ก็นึกว่าต้องการแค่ร้อยล้านนะครับแล้วเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือผมก็เห็นว่าอันนี้จะทำถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนีพันปีหลวงในโอกาส80พรรษาในสมัยโน้นนะครับปี2555เรามาช่วยกันเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูตาธรรมต่อพระองค์ท่านที่ท่านทรงเมตตาเด็กมาอย่างไรบ้างเราก็มาร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้นมาต่อมาก็บอกว่า100ล้านไม่พอต้องเป็น200 200ไม่พอเป็น300ไอ้ประตูโกนี่มันขยับไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่น่าชื่นชมมากครับคุณฝนก็คือว่ากรรมการที่มาช่วยกันเนี่ย70คนเนี่ย70 80คนเนี่ยมีตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุเกือบ90ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดกิจกรรมเล็กกิจกรรมน้อยบางกิจกรรมได้แสนบางกิจกรรมได้ล้านบางกิจกรรมได้10ล้านก็ทำมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยตึกเนี่ยก็เขาสร้างเสร็จ
1: ค่ะ
0: เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านทรงสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นนะครับทรงพระราชทานเงินประเดิมมานะครับ200,000บาทซึ่งก็ใส่ผ้าแดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ตึก80พรรษามหาราชินีพระราชทานชื่อตึกนี้ก็ตึก80พรรษามหาราชินีวงเล็บศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กแล้วอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยสนับสนุนมาแต่ละเดือนอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดก็ตึกเสร็จก็กราบบังคมทูลเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ก็เสด็จด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่29มิถุนายน2555นะครับทรงวางศิลาฤกษ์ทีนี้พองานที่เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์เนี่ยเราก็เลยคิดกันว่างั้นเราจะจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหมดนะครับก็มีตั้งแต่ว่าท่านทรงอุปถัมภ์มายังไงอะไรยังไงผมเล่านิดนึงอย่างโรงพยาบาลเด็กเนี่ยท่านทรงคิดละเอียดถึงขนาดที่ว่าถ้าเด็กมาจากต่างจังหวัดแล้วเขาป่วยพ่อแม่เขามาด้วยแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ร่ำรวยอะไรเวลาเขามาอยู่ที่นี่เขาจะอยู่ที่ไหนท่านก็เลยทรงสร้างสถานที่ที่สำหรับพักพิงสำหรับผู้ปกครองของเด็กนะครับอยู่ในซอยสุขันธาราม ก็เลยเรียกกันภาษาธรรมดาว่าบ้านสุขันธารามนะครับคือเด็กที่มาป่วยที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยพ่อแม่ไปอยู่ได้ฟรีที่พักฟรีอาหารฟรีเนี่ยท่านนึกถึงขนาดที่คนต่างจังหวัดมาแล้วจะอยู่ที่ไหนเสื้อนี่เป็นความที่ละเอียดอ่อนของพระองค์ท่านนะครับเป็นอย่างยิ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยเนี่ยเอาพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงช่วยเหลือทั้งทางด้านพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์การสร้างห้องนู้นการสร้างห้องนี้พระราชทานชื่อตึกพระราชทานชื่อโรงพยาบาลเด็กแล้วก็เลยดูไปถึงว่าจริงๆแล้วพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยไม่เลือกสัญชาติไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนาย้อนไปเมื่อปี2522มั้งนะครับที่มีเหตุการณ์ในกัมพูชาบ้านแตกสาแหลกขาดอพยพหนีภัยกันมาเสียชีวิตเสียทรัพย์สินนะครับโรคต่างๆมาท่านเสด็จไปที่เขาล้านนะครับที่ตราดด้วยพระองค์เองแล้วท่านก็ให้สภากาชาดเนี่ยตอนนั้นเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดทรงรับดูแลผู้อพยพทั้งหมดซึ่งก็ช่วยชีวิตเด็กที่ตามพ่อแม่มาได้เนี่ยให้รอดชีวิตได้เป็นหมื่นรายนะครับวันที่เสด็จมาวางศิลาฤกษ์เมื่อ29มิถุนาเนี่ย เราก็เลยทำกันบ้านดูซิว่าคนที่ท่านเคยช่วยชีวิตเนี่ยมีใครเหลืออยู่บ้างที่เราจะพอเชิญมาแล้วมาเฝ้าได้เราก็ไปได้คนไทยมาครอบครัวหนึ่งอยู่ที่ตราดแล้วก็คนกัมพูชาคนกัมพูชาคนนี้เขามาอยู่ที่เมืองไทยเสร็จแล้วเขาก็ไปทำงานเป็นทหารในกองทัพอเมริกันแล้วเวลานี้เขาก็เกษียณแล้วเขาก็มาเฝ้าในวันนั้น29มิถุนา2555นะครับเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ที่เป็นชาวกัมพูชาเนี่ยเขาเล่าให้พระองค์ท่านฟังเขาบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ลงมาเนี่ยมีคนมาบอกว่าพระราชินีมาเขาบอกเขาไม่เชื่อแล้วเขาบอกว่า Your Majesty เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยยืนอยู่หน้าเขาแล้วเขาบอกตอนนั้นเขา7ขวบ
1: ค่ะ
0: คนที่เขารอดชีวิตมาได้จนทุกวันนี้เพราะท่านส่วนคนไทยอีกครอบครัวหนึ่งที่เป็นชาวประมงอยู่ที่ตราดก็บอกเช่นเดียวกันตอนนั้นก็ท่านเข้ามาช่วยเหลือเพราะอพยพมาจากทางด้านทางฝั่งเขมรแต่เป็นคนไทยก่อกงนะครับแล้วก็ท่านช่วยชีวิตเขาท่านก็ปลื้มมากเลยท่านก็แตะบ่าทั้งสองคนว่าแค่ว่านี่คือคนที่ท่านช่วยชีวิตมานี่เป็น4-5คนในเป็นหมื่นที่ช่วยชีวิตมาและให้ทุกคนเนี้ยได้เห็น

0: อันนี้ครับมันแสดงให้เห็นว่าท่านช่วยคนไทยมาตลอดแล้วคนอื่นที่ได้รับความเดือดร้อนอพยพหลบหนีมาเด็กทั้งหลายท่านช่วยเขาตลอดโดยไม่เลือกเชื้อชาติไม่เลือกศาสนาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นพระราชการุณยธรรมพระราชการุณยธรรมนี่คือความปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นพ้นทุกข์นี่ซึ่งอันนี้เสด็จพระพันปีหลวงท่านมีอยู่ในพระองค์ท่านอย่างเต็มที่วันนั้นเราก็เลยจัดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหมดที่ท่านช่วยทนุบำรุงโรงพยาบาลช่วยนู่นช่วยนี่นะครับอย่างวันที่ท่านเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองเนี่ยทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็ถวายเงินพระองค์ท่านนะครับเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับท่านพระราชทานทั้งหมดได้กลับมาให้โรงพยาบาลเด็กนะอันนี้เป็นจะเป็นสิ่งที่เห็นว่าพระราชกรณียกิจเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะนั้นพอตอนที่อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กผู้อำนวยการสารบัญสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมาเชิญผมเป็นประธานกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็เลยตัดสินใจรับเพราะอยากจะทำงานถวายท่านนะครับแล้วก็พอไปทาบทามนักธุรกิจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอะไรมาทั้งหลายก็ทุกคนก็รับหมดนะครับมาช่วยกันก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับตึกเสร็จประมาณ5-6 ปีหลังจากนั้น58นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวกับเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดตึกนะครับเมื่อวันที่24 กันยายน 2562เสร็จด้วยพระองค์เองทั้งสองพระองค์นะครับแล้วก็ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมปีหลวงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับเด็กด้วยนะครับแล้วก็พระเสด็จพระอยู่หัวเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยได้พระราชทานเงินที่มาจากการที่คนไปถวายสักการะพระบรมศพรัชกาลที่9นะครับให้โรงพยาบาลเด็กนะฮะ84 หรือ 86 ล้านนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดในสิ่งที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทำแล้วในวันที่พระเสด็จพระอยู่หัวเสด็จเปิดเมื่อ24 กันยา 62เนี่ยเราก็ได้เอาเด็กที่รอดชีวิตจากเครื่องผ่าตัดหัวใจที่ท่านพระราชทานเงินมาให้ซื้อมาเฝ้าด้วยในวันนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าต่อเนื่องกันมาตลอดสิ่งที่พระพันปีหลวงได้ทรงทำแล้วก็รายการที่10ที่ท่านทรงต่อยอดมาแล้วก็มีผลต่อเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติยังไง
1: ก็เหมือนกับรายการของเราเลยนะคะต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงแล้วก็จากที่ได้ฟังนะคะว่าอาคารแห่งนี้ใช้เวลายาวนานกว่าจะที่ในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์แต่เรื่องของการรักษาโดยเฉพาะกับเรื่องของเด็กคือตัวเลขนะคะที่อาจารย์บอกเนี่ย 370,000 คนต่อปีโดยประมาณเนี่ยนะคะคือเป็นภาระที่ต้องใช้คำว่ามหาศาลมากๆไม่ใช่แค่อาคารที่รองรับเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆอาจารย์ช่วยขยายเพื่อเห็นภาพนิดนึงได้ไหมคะว่าโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยอย่างเช่นโรคร้ายแรงโรคซับซ้อนที่เกิดขึ้นกับเด็กมันมีความแตกต่างในการรักษาผู้ใหญ่ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จริงๆผมก็ไม่ใช่หมอเด็กนะแต่เท่าที่ทำงานกับเขาแล้วก็ได้รับทราบมาตลอดเนี่ยมันมีหลายโรคทีเดียวนะครับโรคที่ชายมอร์ทาลิตี้คือหมายความว่าเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดก็มีเยอะมากนะครับเป็นสิ่งที่อาจจะพิการมาจากตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะครับการที่จะช่วยชีวิตเขาให้รอดไปได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจไม่ว่าจะเป็นตู้อบนะครับอุณหภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องผ่าตัดหัวใจหรืออะไรพวกนี้มันเครื่องมือละเอียดอ่อนมากแล้วแพงมากๆเลยนะฮะเพราะนั้นโรคต่างๆเนี่ยมีมากพอสมควรและเป็นโรคที่รักษาได้ยากกว่ากับผู้ใหญ่เนี่ยมากมายเพราะนั้นการที่โรงพยาบาลเด็กได้ทุ่มเทสร้างศูนย์การแพทย์เฉพาะทางขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำไปได้อย่างดีมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการแก่การสร้างอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างมากครับ
2: อย่างที่เราได้ทราบนะคะว่าเด็กก็คือพลังของชาติถ้าหากว่าเด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าในแต่ละปีอย่างที่หน่อยแน่แล้วก็อาจารย์ได้บอกไปว่าการเข้ามารักษาของเด็กๆค่อนข้างที่จะจำนวนมากทีเดียวนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะทางโรงพยาบาลเด็กเองก็จะมีการจัดสร้างนะคะเป็นศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางโรคเด็กถึง70ด้วยกันตรงจุดนี้สามารถที่จะช่วยลดความแออัดในการรักษาโรคเฉพาะทางของเด็กเด็กได้ไหมคะอาจารย
0: ์อันแรกคือได้ลดความแออัดลงไปเยอะมากจากเกือบ 400,000 คนต่อปีเนี่ยนะครับอันที่2ก็คือสามารถที่จะให้ความเฉพาะเจาะจง ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับเป็น Center of Excellence เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในแต่ละด้านดึงเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาดูแลในเรื่องต่างๆเนี่ยทำได้มากขึ้นนะครับคือจำนวนเนี่ยมันเป็นแค่จำนวนของคนที่ต้องการรับการรักษาแต่การได้ต้องการรับการรักษาทั้งหมดเนี่ย มันมีเรื่องเฉพาะอีกหลายอย่างที่ต้องลงไปลึกมากที่ต้องมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษมากตรงนี้การที่มีศูนย์ตรงนี้เข้ามามาโฟกัสของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะรักษาเขาได้อย่างยั่งยืนนะครับคือหลายปีหลังจากที่ทำกองทุนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ยังไปร่วมในงานวันเด็กที่โรงพยาบาลเด็กจัดเนี่ยนะครับที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดเนี่ยทุกปีนะครับแล้วก็จะมีการให้รางวัลให้กำลังใจกับเด็กที่มารักษาแล้วเขาก็รอดชีวิตเขากลับมาแข็งแรงแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับตลอดก็เห็นเลยว่ามันเป็นขึ้นหนึ่งมันเป็นเรื่องความเชี่ยวชาญพิเศษที่ต้องการแต่ที่สองคือเป็นเรื่องกำลังใจเด็กต้องการกำลังใจอย่างมากเลยนะครับแล้วผมก็ดีใจที่มีดารานักแสดงเนี่ยโดยเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างเนี่ยนะครับไปเยี่ยมเยียนเด็กที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กนะครับก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเขาแต่ว่าหลายคนไปแล้วก็เป็นดาราดังๆเนี่ยไปเล่นดนตรีให้กับเด็กไปเล่นกีตาร์ให้กับเด็กไปร้องเพลงให้กับเด็กทั้งวันที่มีเทศกาลไม่มีเทศกาลไปให้กำลังใจไปจัดกิจกรรมต่างๆนานาเพราะว่าสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆพวกนี้มันมีความสำคัญแล้วมันเป็นการที่เราต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระพันปีหลวงเพราะว่าท่านเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยท่านไม่ได้ให้เฉพาะพระราชทรัพย์ท่านไม่ใช่ให้ทุนเฉพาะหมอไปศึกษาท่านไม่ใช่ให้เฉพาะ เด็กมาอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ท่านพระราชทานกำลังใจให้ด้วยนะกำลังใจให้กับพ่อแม่เด็กกำลังใจให้กับเด็กกำลังใจให้กับอะไรพวกนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราจะสืบสานพระราชปณิธานก็คือว่าเราไปช่วยกันให้กำลังใจนะครับเงินทองทรัพย์สินที่จะช่วยกันบริจาคไปช่วยเนี่ยก็ช่วยกันละก็ดีก็ช่วยกันไปเงินทองที่จะต้องช่วยซื้อเครื่องอบเด็กเครื่องอะไรที่เกี่ยวกับหัวใจเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับปอดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความพิการอะไรพวกนี้ก็ช่วยกันไปซึ่งผมก็นำหลายกลุ่มไปช่วยนะครับบางคนเขาก็อยากจะติดชื่อเขาที่ตู้อบก็ได้ก็ติดได้ไม่เป็นไรบางคนเขาก็อยากไม่ให้ใครรู้เลยนะครับแล้วก็รวบรวมกันมา 30-40 คนนักธุรกิจกันมาผมว่าตรงนี้มันเป็นพลังใจนะครับที่เราจะเข้าไปช่วยเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติแต่เพียงแต่ว่าอาจคนอาจจะไม่ค่อยได้รับฟังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลเด็กมากนักตั้งแต่ที่ตั้งมาเกือบ70ปีนะครับ60กว่าปีเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันเรียกร้องนะครับให้มาช่วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นกำลังใจกับผู้ปกครองและเด็กอย่างมากอสมทเองเนี่ยก็เคยจัดรายการนะครับระดมทุนมาตอน80พรรษามหาราชินีนี่แหละผมก็มาออกรายการที่นี่นะครับแล้วก็มีหลายคนที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วบริจาคแบบ500บาทจะบอกว่าเห็นหลายคนในรายการเนี่ยรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเคยไปช่วยเหลือเขาเคยไปช่วยเหลือคนโน้นคนนี้เขาเลยอยากตอบแทนนะครับหรือมีวันหนึ่งผมประชุมอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยสถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก็บอกว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ขายที่ได้นะครับแล้วก็มี
2: กำลัง
0: พอสมควรบอกว่าอยากจะพบแล้วอยากจะมอบเงินให้ผมเองให้กับตัวผมนะไม่ใช่เป็นเพราะผมหรอกแต่อยากมอบให้โรงพยาบาลเด็กเพราะว่าหลานเขาเนี่ยรอดชีวิตเมื่อหลายสิบปีแล้วเพราะโรงพยาบาลเด็กเนี่ยช่วยชีวิตเพราะตอนนี้เขาทราบว่าโรงพยาบาลเด็กต้องการระดมทุนนะครับโดยแน่ทราบไหมเขาบริจาคเท่าไหร่ใส่ผ้าสิ้นเดินเข้ามาผมเอาผมหยุดประชุม ผมรับเลย5 ล้านบาทนะครับไม่มี publicity ไม่ต้องการออกโทรทัศน์ไม่ต้องการ PR อะไรเลยอยากจะมาตอบแทนบุญคุณโรงพยาบาลเด็กและหมอซึ่งก็ถึงท่านจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหมอคนไหนแต่หลานเขาเนี่ยรอดชีวิตมาได้จนทุกวันนี้เข้ามาแล้วก็มามอบให้เนี่ยครับคือสิ่งที่มันเป็นการไหลเป็นทานน้ำใจที่คนไหลเข้ามาเพื่อช่วยเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติเพราะว่าอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราจะสืบสานพระจริยธรรมได้เป็นอย่างดีคือช่วยทั้งกำลังใจช่วยทั้งกำลังทรัพย
2: ์
0: มีกตัญญูตาธรรมมีอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมสังคมของเรานะครับให้อยู่ต่อไปได้
1: นั่นหมายความว่าโรงพยาบาลเด็กในการช่วยเหลือเด็ก1คนไม่ได้ช่วยเหลือแค่1ชีวิตแต่ว่ายังต่อกำลังใจให้กับคนในครอบครัวแล้วก็ยังส่งต่อ การให้นะคะสังคมแห่งการให้ไปเรื่อยๆด้วยแต่ว่ากว่าจะระดมทุนมาได้เนี่ยเห็นได้ว่าจริงๆอาจารย์เองในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาเกียรติมศักดิ์นะคะในช่วง

0: แรกนะอาจารย์หลายคนอาจจะเห็นในมุมของความสำเร็จในวันนี้มีช่วงของความยากลำบากหรือมีความท้าทายในจุดเริ่มต้นในการระดมทุนยังไงบ้างไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ เพราะว่าผมทำงานไปเนี่ยผมมีความรู้สึกตลอดเวลาว่ามันจะไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าพอเราเริ่มระดมทุนแล้วก็ติดต่อคนมาช่วยกันบริจาคอะไรเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ทั้งในโลกและในประเทศไทยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการกุศลเท่าที่ควรมันเกิดเหตุการณ์ในญี่ปุ่นที่น้ำท่วมแล้วก็อะไรรั่วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจิตใจของภูมิภาคมันก็ไปทางหนึ่งมันมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและท่านทั้งสองท่านจำได้2554น้ำท่วมใหญ่จำได้ไหมฮะที่เราเรียกกันว่าเป็นสโลว์ซึนามิน้ำท่วมใหญ่ลงมาจากภาคเหนือลงมาถึงกรุงเทพโรงงานอุตสาหกรรมปิดมีความเสียหายกันมากมายแล้วผมจะไปขอใครอ่
0: ะ
1: จะไปขอบริษัทอุตสาหกรรมเขาบอกว่าตัวเขายังจะแย่อยู่แล้วเวลานี
0: ้
1: คนตกงานโรงงานปิดอะไรต่ออะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยหนักหนามากเลยนะครับแล้วก็แต่ที่ผมเรียนตอนต้นอ่ะผมชื่นชมกรรมการกองทุนธนาคารเฉลิมพระเกียรติทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทุกท่านคนละไม้คนละมือไปจัดกิจกรรมต่อชีวิตให้เด็กที่สยามพารากอนบ้างที่นู่นบ้างที่นี่บ้างจัดการแสดงจัดอะไรได้ 50,000 80,000 ได้แสนได้ล้านคนละไม้คนละมือทำกันหมดเลยนะครับจนในที่สุดมันก็เข้าใกล้เป้าหมายเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นทุกทีอันนึงที่ทำให้ใกล้เป้าหมายได้เป็นพิเศษพอเราเริ่มรู้แล้วว่าอ้าวจริงๆแล้วอุปกรณ์นี่มันขาดเป็นเกือบพันล้านเหมือนกันนะอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็คือเข้ามาถึงช่วง84พรรษาของเสด็จพระพันปีหลวงผมก็ได้พูดกับรัฐมนตรีสาธารณสุขในขณะนั้นคุณหมอปิยสกลเนี่ยว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการจะใช้คำว่าของพระองค์ท่านจริงๆน
0: ะ
1: เพราะท่านทรงพระราชทานชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีท่านพระราชทานชื่อตึกนะครับอาคาร80พรรษามหาราชินีท่านเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ท่านมีความเกี่ยวพันพระราชทานพระยศส่วนพระองค์มาตลอดเลยไม่ใช่ว่าเป็นโครงการที่คิดขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ใช้โอกาส84พรรษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในที่สุดรัฐบาลก็เลยเอาโครงการนี้บรรจุเป็นโครงการเดียวเลยของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้เงินจากรัฐบาลเข้ามาช่วยอีกหลายร้อยล้านอีกหลายร้อยล้านผสมกับเงินที่เราพวกเราภาคเอกชนภาคประชาสังคมช่วยกันเนี่ยก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ครับ
2: ก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากพระเมตตาของพระองค์ท่านเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจที่ทำให้
1: เป็นพระบารมีขององค์ท่านที่ทำให้สำเร็จ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเหมือนกับทานน้ำใจที่หลั่งไหลกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จจะล่วงไปด้วยดีนะคะ
1: ครับหลังจากที่เสด็จมาวางศิลาฤกษ์แล้วเนี่ยก่อนที่ตึกจะสร้างเสร็จเราก็ยังทำอะไรกันต่อนะครับเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่โรงละครของ K-Bank นะครับที่สยามสแควร
2: ์
1: นะฮะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถก็เสร็จเป็นไม่องค์ประธานงานนั้นก็ได้เรสฟันนะครับท่านผู้หญิงพลอยไพลินก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยนะครับก็ทำต่อเนื่องมาตลอดเลยจนจบได้จนทุกวันนี้ก็ยกตัวอย่างให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กไปทำต่อครับ
2: ค่ะค่ะและจากเรื่องราวที่เราได้ฟังอาจารย์สุรเกียรตินะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีรวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์แท้จริงแล้วนะคะก็คือการสร้างโอกาสให้กับชีวิตค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะก็สอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนขยายไปสู่งานทางด้านสาธารณสุขและการบรรเทาทุกข์ของประชาชนนะคะผ่านภารกิจของสภากาชาติไทยค่ะโดยได้ดำเนินงานตามหลักมนุษยธรรมและให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะแล้วก็ศาสนารวมถึงเชื้อชาติด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านการทำงานของสภากาชาติไทยผ่านสกู๊ปนี้กันค่ะ

ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยอยู่เกือบ70ปีตั้งแต่พ.ศ.2499นะครับอาจจะเป็นประวัติการของขบวนการกาชาดสากลที่มีนายกดำรงตำแหน่งนี้นานขนาดนี้นะครับนายกเนี่ยเพียง3พระองค์นะใน133ปีนั่นก็เป็นประวัติการเพราะว่าสภานายิกาพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระพันปีเมื่อท่านเสด็จสวรรคตก็มีสมเด็จพระพันวสาเมื่อสมเด็จพระพันวสาเสด็จสวรรคตก็มีสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพราะฉะนั้นใน133ปีเนี่ยเรามีนายกเพียง3พระองค์เท่านั้นนะนี่ใน 50-60 ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาเนี่ยผมเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสภากาชาติไทยเนี่ยได้กลายเป็นสภากาชาติของชาติไทยอย่างแท้จริงเพราะว่าเราได้สามารถที่จะด้วยการทรงเป็นผู้นำเนี่ยนะในการก่อตั้งเหล่ากาชาติขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทยเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยสภากาชาดไทยก็จะทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแต่ว่าในรัชกาลที่9เนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมทั้งประเทศได้นะซึ่งทำให้เราเนี่ยเป็นสภากาชาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะมีอาสาสมัครมากมายนะแล้วก็ยังรากลงไปเนี่ยถึงทุกจังหวัดถึงทุกอำเภอนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยอาสาสมัครอาสากาชาดยุวกาชาดทั่วประเทศด้วยเหตุนี้เนี่ยสภากาชาดไทยเราถึงได้สามารถบำบัดทุกบำรุงสุขได้ทั่วประเทศตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวันในทุกปี

ือเมตตาธรรมนะพระองค์ท่านทรงเมตตาเหลือเกินนะฮะแล้วก็ทรงเป็นห่วงประสบนิกรชายหญิงเด็กคนชรามาตลอดเวลานะแล้วก็นี่คือปณิธานที่พวกเราทุกคนในสภากาชาดไทยเนี่ยปฏิบัติตามมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสมมติว่ามีน้ำท่วมเนี่ยนะครับเหล่ากาชาดก็จะไปถึงทันทีนะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

คือพระองค์ท่านนะก็จะเสด็จไปดูแลประสบนิกรเนี่ยในทุกงานนะฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าวาระทองในประวัติศาสตร์ของสภากาชาดไทยเนี่ยก็คือสมัยที่มีสงครามในกัมพูชาปี2521 2522เนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประชาชนคนไทยตามแนวชายแดนก็ประสบปัญหามากแล้วก็พวกผู้ลี้ภัยก็เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนแสนคนผู้ลี้ภัยชาวเขมรนะครับตอนนั้นเนี่ยนโยบายของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ว่าให้ผลักดันกลับไปประเทศเขมรแต่พระองค์ท่านเนี่ยบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสภานายิกาสภากาชาดไทยสภากาชาดเนี่ยปฏิบัติโดยไม่เลือกว่าเป็นชนชาติใดนะมีการเมืองอย่างไรเนี่ยสภากาชาดต้องช่วยทุกคนไม่ว่าในสถานการณ์ใดตอนนั้นเนี่ยผู้ลี้ภัยเข้ามามากที่สุดเนี่ยที่จังหวัดตรั

้ามาเป็นแสนๆคนแล้วพระองค์ท่านเสด็จไปด้วยพระองค์เองนะครับแล้วก็ไปดูแลก็มีคำสั่งให้สภากาชาดไทยเนี่ยเปิดศูนย์ดูแลผู้ลี้ภัยเนี่ยขึ้นที่เขาล้านนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยราวๆสักเกือบ20ปีเนี่ยสภากาชาดไทยได้ดูแลผู้คนในแถบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาเนี่ยเป็นแสนๆคนนะโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนกัมพูชาแล้วเนี่ยเมื่อดูแลนะดูแลรักษาสุขภาพให้แล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยเมื่อสงครามในกัมพูชาสิ้นสุดลงเนี่ยก็เราก็ได้สามารถส่งกลับไปประเทศของเขาได้ปัจจุบันเนี่ยศูนย์ของเราที่เขาล้านนะครับเราเรียกว่าศูนย์ราชการุณเนี่ยก็ยังรักษาไว้อยู่มีพิพิธภัณฑ์มีพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถไปดูได้ว่าในสมัยสงครามเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างชาวกัมพูชาแถวๆนั้นนะฮะทางโดยเฉพาะอย่างนี้ทางด้านเกาะกงนะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ล่าสุดขึ้นเนี่ยเขาก็เข้ามาเยี่ยมศูนย์ราชการุณและพวกชาวกัมพูชาที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเวลากลับมาเนี่ยเขาก็ยังไปเยี่ยมศูนย์ราชการุณนะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการฟื้นฟูเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยเนี่ยแต่โดยเฉพาะยิ่งสำหรับชาวไทยเนี่ยเราได้ทำมาตลอดนะเพราะว่าความต่อเนื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคนที่ประสบภัยเนี่ยนอกจากที่เขาจะประสบภัยเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดมีความรู้สึกนะมีซึมเศร้ามีอะไรต่ออะไรเนี่ยทางสภากาชาดไทยก็จะดูแลไปตลอดนะครับผมขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้นี่ก็พูดถึงเรื่องเขมรนะฮะที่ตราดนะครับที่สำคัญมากก็คืออย่างกรณีสึนามิที่ภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ยนะครับทางสภากาชาดไทยเนี่ยก็ได้ดูแลเด็กที่กำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตหมดเนี่ยที่แถบนั้นนะครับที่ภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ยดูแลมาจนถึงปัจจุบันนะตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆนะไม่มีพ่อแม่เนี่ยเราก็ดูแลมาจนถึงปัจจุบันจนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับดูแลกันมาตลอด

การที่จะสืบสานพระราชปณิธานขององค์สภานายิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยนะครับก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยควรที่จะมีจิตอาสานะเพื่อที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ทำอะไรได้ก็ทำนะครับเริ่มต้นก็คือว่าบริจาคโลหิตนะบริจาคอวัยวะโลหิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินนะครับเราต้องใช้โลหิตเนี่ยจากบุคคลภายนอกเนี่ยตั้งแต่เราเกิดนะแล้วเราก็การผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยก็จะทำไม่ได้ถ้าปราศจากโลหิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

0: นอกจากโลหิตแล้วก็ช่วยกันบริจาคอวัยวะนะมีตามีหัวใจมีตับไตอะไรนี่นะครับก็ผมก็ดีใจนะครับที่พี่น้องประชาชนก็มีจิตอาสามากมาบริจาคโลหิตมาบริจาคอวัยวะกันเป็นประจำทำให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือยืดชีวิตให้กับคนเนี่ยได้ตลอดเวลาหลายคนครับมากที่สุดเนี่ยอาจจะได้ถึง8คนนะครับนู้นนี่ก็มีประโยชน์มากวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่เราก็มีงานทำบุญให้ผู้ที่บริจาคอวัยวะเนี่ยนะครับก็และเสร็จแล้วก็มีทั้งที่ญาติพี่น้องของผู้บริจาคอวัยวะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับอวัยวะมาร่วมทำบุญร่วมกันนะครับก็เป็นอะไรที่ทำทุกปีแล้วก็เป็นสิ่งที่ซาบซึ้งมาก
1: อีกหนึ่งภาพนะคะที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะคะให้กับทุกคนได้ร่วมสืบสานนั่นคือการให้ค่ะเพื่อเป็นการส่งต่อความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอคอยแล้วก็ตราบใดที่เรายังคงมีน้ำใจให้แก่กันนะคะแสงแห่งความหวังนี้ก็จะไม่มีวันดับลงอย่างแน่นอนค่ะซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของโครงการจัดสร้างอาคารแล้วอีกหนึ่งภารกิจก็คือการเดินทางไปมอบกำลังใจให้กับเด็กซึ่งเด็กบางคนเนี่ยต้องรักษาอยู่บนเตียงไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้เลยสำคัญยังไงคะกำลังใจตรงนี้ค่ะ
2: โอ้ผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงว่ากำลังใจกับผู้ใหญ
1: ่ค่ะ
2: ที่ป่วยอยู่สำคัญยังไง
1: ค่ะ
2: กำลังใจต่อเด็กเนี่ยยิ่งสำคัญกว่ามากมายกายกอง
1: ค่ะ
2: เขานอนป่วยอยู่เนี่ยพ่อแม่เขามาอยู่ด้วยได้มากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
2: ก็เราก็ไม่ทราบนะครับบางคนก็พ่อแม่ก็ต้องทำงานเขาก็มาอยู่ด้วยไม่ได้ดังนั้นการที่มีผู้ใหญ่ใจดีเราเรียกกันว่าผู้ใหญ่ใจดีเข้าไปช่วยเหลือไปร้องเพลงกับเขาไปคุยกับเขามีของเล่นไปมอบให้เขาเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้เขารู้สึกว่ามีกำลังใจว่าไอ้สิ่งที่เขาป่วยอยู่เนี่ยจะรักษาให้หายได้น
1: ะ
2: ผมว่าอันนี้มันมีค่ามหาศาลนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเด็กป่วยก็มีพ่อแม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมีความพร้อมเช่นนั้นแต่ละครอบครัวก็อาจจะมีข้อจำกัดต่างๆกันเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใหญ่ใจดีเข้าไปช่วยเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญในด้านจิตใจเป็นอย่างมากภารกิจการสร้างตึกมันไม่ได้จบอยู่ที่ตึกครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวันนะครับวันนี้เราซื้อตู้อบอย่างนี้ไปปีถัดไปมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเครื่องในการที่จะรักษาหัวใจในการผ่าตัดหัวใจที่ต้องเล็กมากเนี่ยปีนี้เป็นอย่างนี้ปีถัดไปก็เปลี่ยนไปยิ่งยุค AI เข้ามาปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้าตลอดเวลาเพราะนั้นเครื่องต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีการปรับปรุงก็มีการเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะนั้นความต้องการในเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยจริงๆสำคัญมากกว่าตัวตึกสำคัญมากกว่าตัวอาคารเยอะแยะเลยนะครับว่างๆอยากชวนเชิญทุกคนฝนทุกคน หน่อยแน่ไปดูเหมือนกันว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่ผมก็ไปเดินดูหมดนะก็ไม่ใช่หมอแต่ว่าก็เห็นเลยคือก็มีหลาน2คนนะก็เห็นเลยว่าแต่ละเครื่องนี่มันแม้กระทั่งเข็มแม้กระทั่งเครื่องมือผ่าตัดแม้กระทั่งเครื่องมือรักษามันเล็กไปหมดเลยมันเล็กไปหมดเลยคิดดูว่าเด็กทารกเท่านี้
1: เท่านี้
2: นะฮะ
1: เท่านี้เอง
2: ใช่กับตัวเราขนาดนี้มันใช้เครื่องมือเดียวกันไม่ได้มันต้องละเอียดอ่อนยังไงอันที่1อันที่2ก็คือว่าการฝึกอบรมแพทย์นะครับที่จะต้องทำกับเด็กได้เนี่ยทั้งฝึกอบรมในประเทศและในต่างประเทศแล้วเราก็สอนต่างประเทศด้วยน
1: ะ
2: มันต้องใช้การฝึกอบรมด้วยอย่างมหาศาลนะครับโครงการหนึ่งที่สำคัญเนี่ยซึ่งตอนนี้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเขาก็ใช้งบส่วนหนึ่งจากที่กรรมการบริหารกองทุนได้หาไว้ด้วยนะครับก็คือในเรื่องการรักษามะเร็งนะครับในเด็กทราบว่าล่าสุดเนี่ยก็กำลังจะทำการทำสเต็มเซลล
1: ์
2: นะครับที่จะปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับในเด็กพวกเราคงทราบว่าการทำสเต็มเซลล์ปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคมะเร็งในคนธรรมดาเนี่ยก็ยากอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากสำหรับคนธรรมดานี่ก็ผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณ3ล้าน4ล้านมั้ง
1: นะครับต่อท่าน
2: ต่อเด็กก็ไม่แพ้กันนะครับตอนนี้ก็ได้ดำเนินการทำอันนี้แล้วก็มีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับกับผู้เชี่ยวชาญคุณแพทย์หมอที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีอันนี้ขึ้นมาก็ทราบว่าจะมีเด็กที่จะเริ่มอยู่ในกระบวนการที่จะมารับการรักษา10กว่าคนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางของปัจจุบันและอนาคตนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการรักษามะเร็งในการป้องกัน การที่เสียชีวิตเมื่อยังอายุน้อยนั่นคือประชาชน mortality เนี่ยนะครับอะไรพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยซึ่งก็อยากจะชักชวนว่าให้เราไปรับทราบข้อมูลแล้วก็แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ได้หมดเลยเพื่อให้เด็กที่ถ้าเราไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการรักษาไม่มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาชีวิตเขาอาจจะจบอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอนาคตของชาติจะอยู่ที่ไหนหรือว่าชีวิตเขาไม่จบแต่เขาเติบโตขึ้นมาด้วยอาการพิกลพิการไม่สามารถทำงานได้ในสิ่งที่เขาควรจะทำงานได้ถ้าเขาได้รับการรักษาและอนาคตของชาติเราจะเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนเข้าไปช่วยให้เด็กที่อนาคตที่ไกลเนี่ยเขาสามารถใช้อนาคตเพื่อสังคมของเราได้ครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็รวมไปถึงสุขภาพก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าจะมีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีอยากจะเข้ามามอบทานน้ำใจหรืออยากจะเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆส่งต่อกำลังใจก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับได้เลยครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีคนแวะมาที่โรงพยาบาลเด็กเสมอนะครับติดต่อไปที่ท่านผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีติดต่อไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นการสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของเสด็จพระพันปีหลวงทั้งนั้นนะครับโรงพยาบาลเด็กชื่อทางการคือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นชื่อพระราชทานมาตั้งแต่ปี2539อาคารนี้เป็นอาคารที่เรียกว่าอาคาร80พรรษามหาราชินีวงเล็บว่าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กก็เป็นการช่วยเฉพาะเจาะจงใครสนใจเรื่องของคลินิกเฉพาะทางไหนศูนย์เฉพาะทางไหนอยากจะไปช่วยอะไรก็ไปช่วยกันคนละไม้คนละมือได้เลยครับ
1: ค่ะในฐานะที่บางคนที่ได้ฟังอยู่แล้วก็บอกว่าอยากช่วยเหลือจังเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: แต่จะไม่มีทุนทรัพย์อาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะมาช่วยในการบริจาคประชาชนคนธรรมดาสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านยังไงได้บ้างคะ
2: ให้กำลังใจครับทานแห่งน้ำใจไปเยี่ยมเขาหน่อยนะครับเด็กที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลมากมายก่ายกองเหลือเกินไปให้กำลังใจเขาไม่ต้องให้เงินไม่ต้องให้อะไรนะครับไปอยู่กับเขาไปพูดคุยกับเขาให้กำลังใจเขาไปเล่นดนตรีถ้าเล่นดนตรีได้กับเขานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ไปเล่านิทานให้เขาเพราะว่าต่างๆเหล่านี้เป็นกำลังใจมหาศาลเลยถ้าผลัดกันไปเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าผมได้เห็นกระตามาแล้วมีค่ามากเลยเด็กเขาเหงานะครับเวลาเขาป่วยแล้วเขาอยู่คนเดียวคิดดูซิว่าเด็กอายุแบบ3ขวบ4ขวบอ่ะนะครับหรือขวบเดียวอาจจะไม่รู้อะไรมากแต่ก็รู้แล้วล่ะจนไปถึงเด็ก7 8 9ขวบที่กำลังอยากรู้อยากจะไปเล่นอยากจะไปอะไรแต่เข้าไปไม่ได
1: ้
2: เพราะเขาป่วยเขาต้องนอนอยู่เฉย
1: ๆ
2: คิดดูซิว่าสภาพจิตใจเนี่ยถ้าไม่มีใครให้กำลังใจเขาเนี่ยสภาพจิตใจเขาจะเป็นยังไงนะครับเราก็เอาสิ่งที่เขาสนใจไปคุยกับเขาไปให้กำลังใจเขาไปช่วยเขาคนละไม้คนละมือผมว่านี่เป็นสิ่งที่ช่วยได้เลยไม่จำเป็นต้องมาจากเรื่องการบริจาคเงินหรือช่วยเหลือเท่านั้นใครสามารถช่วยด้วยอะไรก็ให้ช่วยได้เลยครับ
1: ค่ะไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเด็กเท่านั้นนะคะ
3: ค่ะ
1: บุคลากรทางการแพทย์เองก็ต้องบอกว่าใช้ทั้งการสละเวลาแล้วก็การช่วยเหลืออย่างเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กที่ป่วยเนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนัก
2: ทำงานหนักมากครับทำงานหนักมากๆเลยและอีกกลุ่มนี้ที่ทำงานหนักมากและเห็นใจเขามากเนี่ยคือพ่อแม่เขาผู้ปกครองเขาเวลาเราไปเนี่ยเราพูดถึงว่าการให้กำลังใจเด็กแต่จริงๆต้องให้กำลังใจผู้ปกครองด้วย
1: ค
2: นที่มีลูกมีหลานคงนึกภาพออกครับเวลาลูกหลานป่วยหรือป่วยหนักเนี่ยจิตใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมัน heart breaking อ่ะนะม
1: ัน
2: แตกสลายไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปให้กำลังใจเขาว่าอ่ะสู้ไปด้วยกันนะมีอะไรด้วยกันนะเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลเวลางานวันเด็กก็ดีหรือเวลาผมไปที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสายตาของผู้ปกครองอาจจะเป็นปู่ย่าตายายอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมหรือพ่อแม่แท้ๆเนี่ยที่เห็นว่าเรามีน้ำใจเอื้อต่อลูกเขาครอบครัวเขาเนี่ยสายตานี่เป็นสายตาของความซาบซึ้งเป็นสายตาของความที่รู้สึกว่าประทับใจซึ่งบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนไม่ต้องไปมอบอะไรด้วยเงินด้วยทองนะครับมีของเล่นมีตุ๊กตาไปหนึ่งชิ้นไปให้เขาอันนี้ก็เป็นน้ำใจอันมหาศาลแล้วแล้วก็มีโครงการอย่างเรื่องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เรื่องมะเร็งนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่อยากจะเรียกร้องให้ไปช่วยกันนะครับ
1: ค่ะ ก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำใจในรูปแบบไหนไม่ต้องเป็นทุนทรัพย์ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเพียงกำลังใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงด้วย
2: ก็อย่างที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงเนี่ยทรงคิดถึงแม้กระทั่งว่าผู้ปกครองเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาที่กรุงเทพแล้วเขาจะอยู่ยังไง คนดูแต่ว่าเอ้าเด็กเข้ามาฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีการรักษาแต่พ่อแม่ถ้ามาจากครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีฐานะโอ้มาอยู่กรุงเทพมันก็แพงนะทั้งค่าอาหารค่าที่อยู่ท่านเลยสร้างอาคารให้อยู่ฟรีอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ก็เป็นน้ำใจอะนะครับที่ให้กับเขาเป็นการที่แสดงถึงความเมตตาความระลึกถึงผู้อื่นให้พ้นทุกข์อันนี้เราก็ช่วยกันได้ครับอันนี้เราก็ช่วยกันได้
1: ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกัน
3: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในความเป็นโรงพยาบาลที่หลังจากได้ช่วยเหลือไปแล้วถ้าเราพูดถึงในวันนี้เวลาผ่านมาประมาณเกือบ70ปีมีครอบครัวเด็กหรือว่ามีเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเด็กมากน้อยขนาดไหนบ้างคะ
2: โอ้ก็มากพอสมควรนะคร
1: ับ
2: อย่างปีละเกือบ 400,000 คนนี่ก็ดูแลหมดนะครับแล้วก็เด็กที่ป่วยแล้วหายนี่ผมไม่มีตัวเลขจนถึงวันนี้นะครับแต่ว่ามีมากมายเหลือเกินเพราะว่าอย่าลืมนะครับนี่เป็นโรงพยาบาลเด็กที่เป็นโรงพยาบาลเด็กเนี่ยแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับโรงพยาบาลอื่นนี่ก็มีแผนกเด็กอยู่ในโรงพยาบาลนั้น
1: ๆ
2: แต่นี่คือโรงพยาบาลเด็กแห่งเดียวในประเทศไทยเลยที่ตั้งมาทั้งหมด70
1: ปี
2: นะครับ69ปี70ปี
1: ตัวเลขอาจจะไม่ได้สามารถที่จะระบุชัดเจนได้เพราะว่าต่อปีเนี่ยก็เกือบ 400,000 ละแล้วก็ดำเนินงานมาเกือบ70ปีแล้วด้วยแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือการสร้างโอกาสในเรื่องของการสร้างชีวิตใหม
2: ่
1: ให้กับเด็กๆเหล่านั้นด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: และสำหรับวันนี้นะคะทางรายการค่ะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนะคะประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณอาจารย
2: ์
1: เป็นอย
2: ่
1: าง
2: สูงค่
3: ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
2: ค
3: ่ะ
1: จากพระเมตตาที่ได้ทรงมอบไว้นะคะสู่พลังของคนไทยในการร่วมสืบสานและส่งต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต้องใช้คำว่ายังคงเป็นแสงแห่งความหวังนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างสังคมแห่งการให้ด้วยค่ะเป็นพลังให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งต่อโอกาสให้เด็กไทยเติบโตมีคุณภาพและมีอนาคตที่ดีต่อไปแล้วกลับมาพบกับรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีคุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
1: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้

0: ดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วัน
1: ครับ
0: แล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
2: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันมั้ยคะ
0: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
1: ครับ
2: ครับ
1: คราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลายอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
0: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก
1: ็
0: คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
1: โหเป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
2: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
1: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบมี1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็
2: ม
1: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M-Corp ครับ
2: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
0: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานที่ผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
2: เออนี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
1: ภาพจ
2: ำว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
0: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
1: ครับผมโมนี่การันตีแล้วนะเป็นสินค้า O-Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
0: ใช่ครับ
1: ผมรับรองได้เลยว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมาก
2: ัน
1: กล
2: ิ่
1: นได้เป็นอย่างดีนี่
2: คือไม่มีกลิ่นเค็ม
1: ถูก
2: ต้องเลย
1: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
2: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าเอออยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
1: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรี
0: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
2: นี่ไงคุณชิม
1: คือ
2: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
1: น
2: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
1: ขออนุญาตนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
2: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บ
1: เ
2: ดีย
1: วนี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
2: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะ
1: ม
2: ันจะเป็นความเค็มอ่อน
1: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
2: ใช่
1: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
2: ไม่เ
1: รา
2: คือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันนี้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
1: ใช่
2: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
1: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
2: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
0: อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
2: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
1: ครับผม
2: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
1: เอ้ยนี่ได้เลย
2: สปาเกตตี้ปลาอินทรีเค็ม
1: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
2: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
1: ้ครับ
2: คือส่วนหัว
0: ครับ
2: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
0: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการ

0: ้มกะทินะครับ
1: เห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
2: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีย์ของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
1: ท
2: ุ
1: กคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดมหอมมาก
2: หอมมาก
1: ชิมได้ไหม
2: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
1: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติได้กลางๆจ้วงตรงนี้เลย
2: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
1: ไปแล้วนะ
2: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
1: อร่อย
2: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1 กล่องใหญ่แบบนี้1 กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับ

0: ้ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพ
2: ครับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันกุลธิดาพงแจ่มค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานและ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลังเมื่อช่วงกลางดึกได้รับแจ้งเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดสนั่นในพื้นที่โดยที่เกิดเหตุพบแผงโซลาร์เซลล์กว่า10แผงเสียหายจากแรงระเบิดใกล้กันพบตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำถูกเผาเสียหายและยังมีผ้าชุบน้ำมันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเบื้องต้นพบคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงพร้อมบรรจุดินระเบิดและเหล็กเส้นตัดน้ำหนักรวม20กิโลกรัมโดยก่อเหตุโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลาพร้อมใช้ผ้าชุบน้ำมันลอบวางเพลิงหลังก่อเหตุคนร้ายอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม DNA และรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยเพิ่มโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาดและการจับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.ระบุว่าการร่วมมือกับบิ๊กซีเป็นการเชื่อมความพร้อมด้านมาตรฐานของสินค้าเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระยะแรกจะรวบรวมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มที่มีศักยภาพอาทิผู้ประกอบการจากงานอย.เอ็กซ์โป2026โครงการในพระราชดำริวิสาหกิจชุมชนและโอท็อปเพื่อนำเสนอให้บิ๊กซีพิจารณาตามคุณสมบัติ

0: ที่กำหนดโดยมีผู้ประกอบการไทยผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า70รายเนปาลเผยแพร่ภาพการช่วยเหลือผู้รอดชีวิต2คนออกจากอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลังจากผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ไปแล้วถึง9วันทั้ง2เป็นคนงานที่ติดอยู่ในโครงการตีสุรี 3A หนึ่งในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งตามลำน้ำที่ถูกน้ำไหลหลากเข้าทำลายและเชื่อว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำตรีสุรีอย่างน้อย900คนเมื่อนำตัวออกมาจากความลึกนับร้อยเมตรได้แล้วหน่วยกู้ภัยเนปาลได้ลำเลียงผู้รอดชีวิตทางอากาศไปยังฐานทัพในเมืองนูวาโกดที่เป็นศูนย์กลางการกู้ภัยจากนั้นส่งต่อไปยังกรุงการ์ดมานดุด้วยเฮลิคอปเตอร์ปิดท้ายกันที่เทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ฝักชิงเมโดสในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริการอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเอเลนาริบาคีนามือ2ของโลกและเป็นแชมป์แกรนด์สแลม2สมัยจากคาซัคสถานพบกับเจสสิก้าบูซาสมาไนโรมือ105ของโลกจากสเปนเกมนี้ริบาคีนาหวดเอาชนะไปได้2เซตรวด6-2และ6-4ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูเลียสตาโรดุปเซวามือ58ของโลกจากยูเครนส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคู่โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและอดีตแชมป์ปี2023จากสหรัฐพบกับพอลล่าบาโดซามือ87ของโลกจากสเปนคู่นี้กอล์ฟเล่นได้ดีกว่าหวดเอาชนะไปได้2เซตรวด6-4และ7-6ไทเบรก7-5เข้ารอบ3ไปพบกับคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปเวลาประมาณ15นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: นี่พวกเธอต้องไม่เชื่อนะยังกับละครเลยเปื้อนน้ำเน่าทั้งตัว
4: ฉันรู้สึกดีใจที่บ้านเด็กกำพร้ากลับมาสงบสุขแล้วเด็กๆจะได้รับการดูแลสักที
5: หัวเกอร์คุณเอ้อเกิงบอกให้ฉันไปช่วยทำซีอิ๊วไปช่วยหน่อยสิ
6: ยิงไปก่อนนะ
4: ซีเยาจริงๆต้องกินแล้วฝากดูหน่อยนะ
5: ค่ะ
4: ขอบใจ
7: จินจิน
5: คุณนายหลง
7: จินจินโอ้เด็กดี
5: อุ๊ยระวังหน่อย
7: หยกนั่นน่ะสีมงคลนะเธอสวมไว้นานแล้วเหรอ
5: ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคุณนาย
8: รายชื่อคุณงาม
9: กล้วยไม้นี่หอมจริงๆตั้งแต่เอามาปลูกในห้องมองมาทางไหนก็สดชื่นไปหมดคุณอ่านประวัติของซี่ยาวทำไมมีอะไรแปลกเหรอ
7: เขาอายุเท่าลูกสาวเราแล้วเขายังมีจี้หยกของมังกรของเราด้วย
9: บางทีอาจจะดูผิดก็ได้เขาจะเป็นลูกเราได้ยังไง
7: ตอนที่แต่งงานคุณซื้อจี้หยกของมังกรจากร้านหงโบราณให้ฉันคุณมีชิ้นนึงฉันมีชิ้นนึงจากนั้นฉันก็ใส่ไว้ในหลุมศพของจิ้งเจินแต่ซี่ยาวมีจี้อันนี้แล้วอายุก็เท่ากันด้วยมันแค่บังเอิญเหรอ
9: เฮ้ยตอนที่เขาเขียนประวัติเขาเอาแต่พูดว่าไม่มีพ่อแม่ไม่พูดถึงคนรับเลี้ยงด้วย
7: จี้หยกที่ซี่เยามีบอกว่าเขาอาจจะเป็นลูกสาวของเรา
9: ได้รับเขามาเป็นลูกเราแล้วเราจะบอกเขายังไงอีกอย่างคุณจะอธิบายกับคนในตระกูลยังไงเฮ้ยที่รักมันเกินมา20ปีแล้วรออีกไม่นานแล้วให้ผมคิดหาทางออกที่ดีสืบหาความจริงให้มันกระจ่างก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ดีไหม
7: แล้วแกคุณยังจำจี้หยกที่นี้ได้ไหม
10: โอ้จำได้อยู่แล้วมันคือจี้หยกของมังกรนำโชคผมแกะสลักเองเลยมันมีอยู่2ชิ้นนะครับชิ้นนึงน่ะมังกรส่วนอีกชิ้นเป็นหงส์ครับผมแกะสลักชื่อของมันไว้ข้างหลังด้วยนะ
4: แล้วมันเป็นเอกลักษณ์ยังไงบอกหน่อยได้ไหมคะ
10: หงส์มังกรคู่นี้เป็นหยกนำโชควัสดุธรรมชาติทั้งสีทั้งพื้นผิวเมื่อก่อนสายตาผมยังดีเสียดายที่ทำออกมาแค่คู่เดียว
4: แล้วว่ามันมีแค่คู่เดียวค่ะ
10: ขอถามหน่อยนะแล้วตอนนี้จี้หงส์อยู่ที่ไหน
4: ทำหายไปแล้วนะคุณนายลอง
5: สอใหญ่บังเอิญจังมาทำอะไรแถวนี้ว้าวหยกชิ้นนี้สีสวยจังเลยเป็นหยกพม่านี่มังกรคู่หงอีกชิ้นอยู่ไหนอ
7: ่
5: ะ
7: ก็แค่ของธรรมดาตามสบายเถอะฉันจะกลับแล้ว
5: มีผิดรุ่นอุ๊ยนี่ทำอะไรอ่ะ
4: เห็นได้หลุดจากเสื้อก็เลยตัดให้
5: ตัดไปโดนเชือกแดงได้ยังไง
4: นั่นสิแก่แล้วซุ่มซ่ามน่ะจะตัดได้ดันไปตัดโดนเชือกแดงเฉยเลยมาเดี๋ยวฉันช่วยร้อยให้
5: เดี๋ยวไม่ต้องหยกติดตัวฉันตลอดไม่เคยเอาออกฉันทำเอง
4: ฉันช่วยนะ
5: ไม่ต้องละพี่เสียฉันไปทำงานก่อนนะ
4: นี่
5: เฮ้ยทำตัวเป็นหลานท่าทางเหมือนจะขโมยหยกของฉันราคาแพงแน่ๆ
4: เฮ้ยอุ้ยตายแล้วไม่ดูทางเลยตาบอด
5: เลยนะรองหยกพม่านี่นะหงหลิง
4: ค่ะ
5: จับเขาไว
4: ้ได้ค่ะ
5: คุณนายรองฉันแค่ชนเองนะถึงกับต้องจับกันเลยเหรอ
4: ชนฉันต้องโดนเคี่ยนแต่ขโมยของต้องโดนจับ
5: จับโจรไปหาคุณนายใหญ่เลย
4: ได้เลยค่ะ
5: คุณนายรอง
7: บอกให้ระวังไงทำไมซุ่มซ่ามจัง
4: ฉันตั้งใจว่าจะเอาหยกของเขามาแล้วลองเปรียบเทียบกับของคุณนายดูนะคะจะได้รู้ว่าเป็นคู่กันหรือเปล่า
5: อ่ะซ้อจับโจรได้แล้วค่ะนั่งคนนี้ขโมยหยกของซ้อไป
11: ฉันเปล่านะ
5: น้อยเนี่ยยังกล้าปากแข็งอีกเหรอกล้าขโมยของคุณนายใหญ่ตระกูลว่านด้วยนะ
11: ฉันเปล่าค่ะคุณนายรอง
5: คนจนๆอย่างเธอเนี่ยหยกพม่าเนื้องามเธอจะมีได้ยังไงกันนี่ส่งมาเอาไปอีกชิ้นอยู่ตรงนี้นี่ไงมังกรคู่หงเข้ากันพอดีมันเป็นคู่กันวันนั้นฉันเห็นอาซอจี้ถามเท่าแก่ร้านทองเกี่ยวกับหยกเท่าแก่บอกว่าหยกมังกรคู่หงมีแค่คู่เดียวแล้วก็นะข้างหยกนี่แกะคำว่าดีไว้2ชิ้นเลย ฉันได้ยินซอบ่นว่าหยกหายไปนางตัวดีนี่แหละขโมย
11: ไม่ใช่จริงๆค่ะฉันพกหยกตั้งแต่เด็กแล้วฉันไม่รู้ว่ามันมีคู
5: ่น้อยต้องแจ้งความถึงจะยอมรับใช่ไหม
11: ไม่ใช่ค่ะคุณนายรอง
5: นี่เขาขโมยของเธอคุกเข่าทำไมอ่ะฮะร่วมผัวกันใช่ไหม
11: ไม่ใช่นะคะ
4: จริงๆแล้วหยกชิ้นนี้เป็นของผู้มีพระคุณค่ะ
5: ฮะหยกนี่มันเป็นของพี่ใหญ่อสอนี่นามันเป็นคู่กัน
7: ใช่ใช่แต่ว่ามีเรื่องราวสอดแทรกเยอะมาก
4: ซีเยาเธอเป็นลูกสาวของผู้มีพระคุณ
5: นี่ถ้าอย่าพูดจาทรงเดชนะ
11: พี่เสียลุกขึ้นก่อนฉันจะเป็นลูกสาวของผู้มีพระคุณของพี่ได้ยังไง
4: ตอนนั้นพอดีญาติของฉันตายเพราะโรคร้ายคุณนายใหญ่อยากช่วยฉันแต่ว่าไม่มีเงินสดติดตัวเลยผู้มีพระคุณก็เดินผ่านมาสงสารฉันมากก็เลยรวบรวมเงินมาช่วยดังนั้นคุณนายใหญ่จะขอบคุณเขาก็เลยเอาหยกหงให้เขาไปนะ
11: แล้วผู้มีพระคุณของพี่ชื่ออะไร
4: ตอนนั้นเขารีบเดินทางก็เลยไม่ได้บอกชื่อแซ่ไว
7: ้หลายปีมาเนี้ยอิ่งเสียตามหาผู้มีพระคุณแต่ก็ตามหาไม่เจอจนกระทั่งฉันเห็นหยกของเธอแต่ฉันกลัวว่าจะจำหยกผิดกลัวว่าแค่เหมือนเฉยๆก็เลยไปถามที่ร้านทอง
4: ซีเยาในเมื่อเป็นหยกของเธอต้องเป็นลูกสาวของผู้มีพระคุณฉันแน่
5: ๆโอ้โหทำไมเรื่องราวมันแปลกแบบนี
4: ้แปลกตรงที่เห็นคนดีเป็นคนเลวนะสิน
5: ี่ฉันช่วยเธอหาลูกสาวผู้มีพระคุณเอาเถอะไม่ต้องขอบคุณฉันรังนกเสร็จหรือยัง
11: เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว
5: ซอฉันไปก่อนนะ
11: พี่เสียที่พูดเมื่อกี้เป็นความจริงหรือเปล่า
4: จริงอยู่แล้วสิ
7: เธอมีครอบครัวหรือเปล่าจ๊ะ
11: ฉันจำไม่ได้ค่ะคุณนายใหญ่ฉันถูกขายไปเป็นสาวใช้ที่หอนางลมตั้งแต่เด็กแต่ว่าพออายุ10กว่าก็หนีออกมาพร้อมกับเสียวมาน
4: คุณนายเจอลูกสาวของผู้มีพระคุณแล้วฉันดีใจมากเลยค่ะซีเยาถ้าเธอไม่รังเกียจเธอเรียกฉันว่าอาหญิงดีกว่านะถือซะว่าเป็นญาติกันไปเลยดีไหม
11: ค่ะ
7: ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องถึงครอบครัวของอิ่งเสียเธอห้ามบอกใครนะแล้วก็เพื่อนรักก็ห้ามบอกด้วยนะ
11: รู้แล้วค่ะคุณนายใหญ่งั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะ
4: คุณนายใหญ่แล้วซี่เยาใช่คุณหนูหรือเปล่าคะ
7: หยกเป็นคู่กันน่าจะใช่แล้วล่ะขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสวรรค
5: ์ไม่รับลมคมในมีปัญหาแน่ๆ
7: แต่ว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกนายท่านนะฮะ
0: ไม่ได้การแล้วถ้าเป็นความจริงหาทางเปิดโปงเลย
5: เฮ้ยเสียเวลาไปบอกพี่ใหญ่ตรงๆเลยดีกว่าแล้วเราจะได้นั่งกินถั่วต้มดื่มเหล้าขาวรอดูละคร
0: นี่เธอก็รู้ตัวดีนี่จำครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าจับชู้จนกลายเป็นเรื่องขำขันคราวนี้อยู่วู่วามอีกละ
5: เฮ้ยนั่นมันเรื่องเข้าใจผิดแต่ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดทุกเรื่องหรอกนะ
0: จะเย็นๆฉันแค่ยกตัวอย่างไม่ต้องโมโหนะเอาเป็นว่าถ้าไม่มั่นใจอาจจะพลาดท่าได้
5: ตอนนั้นคนที่ทำคลอดให้พวกเราคือหมอตำแยเหลียงเจียวกูแต่ตอนที่ซ้อใหญ่คลอดขอเป็นหมอตำแยคนอื่นฮึตอนนั้นคิดว่าเขาเล่นตัวแต่มาคิดตอนนี้มีปัญหาแน่แน
0: ่จริงด้วยหมอตำแยทำคลอดเสร็จก็หายตัวไปเลย
5: ฮ่าถ้าซ้อใหญ่มีชายชู้ซ่อนอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วก็เรื่องนี้น่าจะสนุกกว่าเรื่องส่งเจียงฆ่าหมอตำแยซะอี
12: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
13: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
14: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
15: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
16: สะดวกช้อป
15: ที่ช็อปมาเนีย
17: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
18: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
17: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
18: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
20: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่
21: ะ
20: ชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
21: ้
20: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
21: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
20: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
21: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
22: 3,230
21: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
23: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช้ดอครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV หมอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: จำได้ไหมตอนนั้นมีฉันซ้อ3ซ้อ4คลอดลูกชายกันมีแต่ซ้อใหญ่เท่านั้นที่ยังเงียบอยู
3: ่ใช่แล้วพี่ใหญ่ทำเป็นรักเมียมากเลยแถมยังทะเลาะกับพ่อเรื่องแต่งเมียน้อยบ้านเกือบแตกนะเนี่ยฉันเลยนึกว่าฉันจะได้โอกาสที่ไหนได้จู่ๆซ้อก็ท้องแถมยังได้ลูกชายพ่อกับแม่เลยหายโกรธ
2: ใช่ตอนนั้นคนที่ทำคลอดให้พวกเราคือหมอตำแยเหลียงเจียวกูแต่ตอนที่ซ้อใหญ่คลอดขอเป็นหมอตำแยคนอื่นฮึตอนนั้นคิดว่าเขาเล่นตัวแต่มาคิดตอนนี้มีปัญหาแน่แน
3: ่จริงด้วยหมอตำแยทำคลอดเสร็จก็หายตัวไปเลย
2: ถ้าซอใหญ่มีชายชู้ซ่อนอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วคนเรื่องนี้น่าจะสนุกกว่าเรื่องส่งเจียงข้าหมอตำแยซะอีกเสียบดอกไม้สักดอกทำให้สดชื่นขึ้นเยอะเลยเป็นอะไรอ่ะเธอเป็นอะไรปกติเจียวเจ้าไม่ยอมหยุดทำไมวันนี้เงียบกริบเลยล่ะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าทำงานหนักไปเหร
4: อ
2: ไม่เป็นไร
4: ฮะฉันได้กลิ่นขนม
2: ฉันซื้อของโปรดมาฝาก
4: น้ำตาลไม
2: ่รีบกินเลย
4: โอ้โหต้องเดินไปสุดซอยถึงจะซื้อได้มีเวลาออกไปด้วยเหรอ
2: ฉันไม่ว่างหรอกถ้ามีบางคนได้กลิ่นแล้วน้ำลายสอไม่ว่างแค่ไหนก็ต้องซื้อ
4: เธอดีกับฉันมากเลย
2: แน่นอนใครให้เราเป็นเพื่อนรักกันล่ะ
4: กินด้วยกันสิ
2: อร่อยจังเลยนก

0: ช่วงนี้ซวยจริงๆพอหลับตาก็เห็นผีเลย
1: เสือมา
0: เอ๊ะอะไรของนายเนี่ย
1: เสือมา
0: เดี๋ยวนี่ปล่อยฉันนะอย่ามายุ่งกับฉันไอ้คนลามกเสือมาน
2: นี่ทำอะไรอ่ะ
0: เสือมานไม่ต้องห่วงฉันเคยเห็นของเธอแล้วฉันจะรับผิดชอบเอง
2: ถอยไปนะ
0: นี่นี่นี่เอ๊ะเสือมานเชื่อฉันเถอะฉันจะรับผิดชอบฉันเป็นผู้ชายที่ดี
2: รับผิดชอบยังไงอ่ะควักลูกตามาให้ฉันหรือว่าจะตอนแล้วเป็นว่านกง
0: ๆฉันเห็นของเธอแล้วฉันจะให้เธอเป็นเมียฉัน
2: ใครจะเป็นเมียนายอ่ะ
0: มามาชีวิตของคนเราสั้นนักมีเมียนั่นแหละดีสุดแล้ว
2: ดีนะแกฝันไปถ้าแต่งกับคนแบบนั้นเหมือนกับคนใบ้กินบอระเพ็ดขมขื่นก็บอกไม่ได้เฮ้ยระวังเป็นหวัดที่โรคตั้งแต่เด็กหัดดูแลตัวเองบ้างเป็นอะไรคิดถึงคุณชายเฟิงอยู่เหรอ
3: ไม่ใช่ฉันแค่นึกถึงสมัยที่อยู่ในหอนางลมเธอยังจำแม่เล้าสุนเอ้อเหนียงได้ไหมอ
2: ย่าพูดถึงยายแก่นั่นอีกยิ่งคิดยิ่งโมโห
4: เสียหมานฉันไม่ดีเองฉันทำแจ้งกันแต่เธอรับผิดแทนทำให้เธอโดนยายแก่ตี
5: ฉันกระดูกแข็งกว่าเครียดไม่กี่ทีเหมือนเอาไม้เกาหลังฉันทนได้แต่เธอไม่เหมือน

0: ันตัวร้อนทั้งหลายวันไม่หายสักทีฉันจะตายไหมยมทูตจะมารับไปอยู่นรกไหม
1: ไม่ต้องกลัวเธอใส่หยกชิ้นนี้ไว้เดี๋ยวก็จะหายเองฉันห้อยไว้ตั้งแต่เด็กไม่เคยป่วยเลยตอนนี้ตาเธอห้อยบ้างจะได้คุ้มครองให้เธอแข็งแรง
0: หยกชิ้นนี้เธอห้อยนานแล้วทำใจได้เหรอ
1: ไม่เป็นไรเขาบอกว่าหยกไล่ผีได้นะขอแค่เธอหายดีก็พอแล้ว
2: ดีนะที่เธอพาฉันหนีมาด้วยไม่งั้นป่านนี้ยังโดนยายแก่ทรมานแน
1: ่เราโตมาด้วยกันรักกันเหมือนพี่น้องฉันไม่ทิ้งเธอหรอก
2: เธอดีต่อฉันมากพอมีของอร่อยเธอจะให้ฉันกินก่อน
1: ก็ดูเธอสิผอมแห้งจะตายต้องกินเยอะๆสิไม่งั้นถ้าป่วยอีกฉันก็ต้องดูแลเธออีกนะ
2: ฉันจะถามว่าถ้ามีคนมารับเราเป็นลูกเราควรจะทำยังไง
1: ตอนเด็กๆอยู่ที่หอแม้แต่ฝันยังฝันว่ามีญาติมารับฉันไปเลี้ยงแต่ว่าตอนนี้โตแล้วต้องพึ่งตัวเอง
2: ชึ้ม
1: โถเอ้ย10ปีไม่เคยเปลี่ยนยังขี้โรคเหมือนเดิมกลับห้องเถอะไม่งั้นก็ป่วยอีก
3: เอาไว้
4: เอาเหมือนกับนายเลยขาเป๋
5: ว่าไงนะนายว่ายังไงขา
4: โอ้นายเหยียบแม่ทับของฉันตายเหรอ
5: นายยังไงต่อยฉันโอ้ย
4: ผลักฉันเหรอ
5: นี่อย่า
4: นายกับไอ้เป๋นั่นผลักฉันเหรอแม่ทัพของฉันราคา100จ่ายมา
6: ได้ทำซีลของเราแตกจะกล้าเราจ่ายเงินอีกเหรอ
4: ฉันไม่สนเอาเป็นว่า3วันไม่เอาเงินมาจ่ายฉันจะไปหาลุงใหญ่พวกนายที่โรงงานว่านกวน
7: ตายแล้วซีลพวกนี้ต้องไปส่งที่ภัตตาคารเกาไข่แต่แตกหมดแล้ว
6: ถ้าลุงใหญ่รู้อยู่ว่าแต่3วันเลย3ชั่วโมงก็ตายแล้ว
7: ฉันกลัวเขาจะตีขาของฉันเป๋อีกข้าง
4: จะกลัวทำไมฟอสซานมีพ่อค้าซีอิ๊วแค่เจ้าเดียวเหรอฉันทำซีอิ๊วแตกเองฉันช่วยพวกนายฉันจะไปที่ฝูหยงช้างเอาซีอิ๊วให้พวกนาย2ไห 100หยวน
6: 100หยวนน่ะไปปล้นเอาสิ
4: เห็นมะดีกว่าปล้นจะเอาไม่เอาล่ะยังไงก็ต้องเอาทุย
8: โรงงานสีอิ๊วว่านกวนกระสอบนี้ของอันหุยไม่ใช่
4: อวดฉลาดแยกไปหรือเปล่าฮะได
8: ้กระสอบนี้ของสันตง
4: ฮะ
8: ไม่ใช่เอาไปเก็บ
9: แล้วเหรอ
1: ใช่กระสอบนี้ไหม
8: กระสอบนี้โชคดีเดาถูก
1: ใครบอกถั่วเหลืองของตงเปยสีสันแวววาวกว่าเม็ดใหญ่กว่าแล้วอิ่มกว่าเปลือกก็บางกว่าด้วย
10: แล้วก็ทำน้ำเต้าหู้เข้มข้นด้วย
8: โมหรือเปล่านี่หัวเกอร์มีอะไรเหรออาจารย์ถั่วจางตงเปยยังเหลือเท่าไหร่
9: น่าจะพอใช้ได้1เดือน
8: นี่ถ้าไม่พอต้องรีบสั่งของนะ
9: อ
8: ตอนนี้ราคาถั่วตงเปยขึ้นมาตั้ง3ส่วน
1: โหแพงขึ้นเยอะเลยโดนฟันเล่นแน่
9: ก็ต้องรอให้ถูกหน่อยค่อยซื้อเยอะๆ
8: ใช่แล้วแยกถั่วดีๆแล้วค่อยเก็บไว้ในโกดัง
1: ได้ค่ะอาจารย์เอื้อเกิงโหแยกยังไงล่ะเนี่ย
10: ยากชิบมัดเลย
8: เอ้ยมีป้ายบอกตาบอดหรือไง
10: ก็พวกเราอ่านไม่ออกนี
1: ่นายรู้ว่าไว้ตรงไหนเหรออ
9: ๋อจำเอาหน้าฝั่งนั้นเป็นถั่วตงเปยฟู่จริงตรงนี้อันฮุยถงหลิงส่วนนี้ซานตงเหลียงซานตรงนั้นเจียงซูเหลียนหยิน
1: นายเก่งจังเลย
9: ไม่เก่งหรอกอาศัยจำเอาหน้า
1: ฉันก็พอจำได้ถั่วอันฮุยแบนหน่อยเม็ดไม่สวยแถมยังแตกง่าย
9: ฉลาดเหมือนกันนะ
8: นี่ขอเธออย่ามัวแต่คุยกันช่วยทำงานเร็ว

0: ได้สิ
1: ว้าวพี่ใช้มีดเก่งจัง
2: เท่าเอ้ยเรื่องเล็กนิดเดียวเอ๊ะวัวเกยยังไม่กลับเหรอบ้านช่างไม่รู้จะกลับ
1: เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ
2: อ๋อไม่นะเวลาอื่นอ่านขึ้นมาชอบกับผู้หญิงซะอีกเอ๊ะทำไมเธอกลัวหัวเกอเลี้ยงไม่ไหวเหรอ
1: ไม่ใช่หรอกฉันแค่อยากเรียนทำซีอิ๊วไม่อยากพึ่งพาใคร
2: โอ้โหเกิดมาคู่กันจริงๆเลย
0: เรื่องนี้ฉันไม่รู้หรอกเธอก็รู้ว่าสมองฉันไม่ดีฉันคิดไม่เป็นหรอก
1: ก็เป็นถั่วเหมือนกันน่าจะทำซีอิ๊วได้นะ
3: สมองของเธอคิดได้คนอื่นก็ต้องคิดได
1: ้คิดได้แล้วมีใครลองทำไหมล่ะ
3: อย่าเก่งแต่พูดไปลองเองบ้างส
1: ิลองดูไม่เห็นตาย
3: พูดก็ง่ายสิ
1: ฉันจะลองทำดูมันเลย

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
1: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
5: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอด @shopmania สินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เขาก็อยากเรียนทำซีอิ๊วปากหุบปากไม่แต่ละเมืองยังพูดว่าซีอิ๊วเลยเนี่ยเหมาะสมกันไหมล่ะ
2: หัวเกลือใจดีชอบช่วยเหลือคนเป็นเพื่อนกันก็เหมือนคนใบ้มองตาก็รู้ใจแต่ถ้าพูดถึงแต่งงานก็คงจะไม่ใช่หรอกมั้งคะ
1: นี่คู่ครองฟ้าลิขิตไว้แล้วก็จริงแต่หลังเขามีศิลาคู่ครองศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเราตั้งใจไหว้สามทีเขียนชื่อของตัวเองกับคนที่ชอบไว้บนกระดาษแดงยัดไว้ใต้ก้อนหินก็จะเรียกคู่มาหารับรองว่าได้ดังใจคิดศักดิ์สิทธิ์มาก
2: ต้องลองสักหน่อยแล้ว
3: โรงงานซีอิ๊วว่านกุ้น
2: ฉันไปซื้อของก่อนนะแป๊บเดียวก็กลับแล้วห้ามบอกคนอื่นนะโดยเฉพาะอาจารย์เอิ้งเกิงระวังด้วยมันยังไม่กลับอีก
4: อยู่เป็นเพื่อนหัวเกอร์โธ่ผมเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกนะ
5: เพราะฉันไม่อยู่ในโดนเข้ารังแกเละแน่ไม่ต้องสนใจฉันต่อเลย
2: เอ๊ะหัวเกอร
4: ์
2: ฉันอยากรู้วิธีสกัดยีสต
4: ์อาจารย์เอิ้งเกิงบอกว่ายีสต์น่ะเป็นเชื้อราที่มีอยู่ทั่วไปยีสต์ซีอิ๊วเป็นเชื้อราที่บริสุทธิ์มีไว้หมักถั่วเหลืองแล้วยีสต์แต่ละชนิดนะผสมกับถั่วเหลืองมีผลกระทบต่อคุณภาพของซีอิ๊วยีสต์ต่างชนิดทำให้เกิดผลที่ต่างกันดังนั้นการสกัดยีสต์บริสุทธิ์เป็นงานที่มันสำคัญมากๆเลยนะ
2: ประเด็นก็คือยีสต์ที่ใช้หมักซีอิ๊วต้องบริสุทธิ์และต้องสกัดจากเชื้อราชนิดเดียวกันถึงจะทำได้ใช่ไหม
4: พูดแบบนี้ก็ถูก
5: ระวังลูกศิษย์จะเก่งข้ามหน้าอาจารย์
2: น
5: ะ
4: การสกัดยีสต์นะฉันก็ไม่ค่อยเก่งทั้งโรงงานเรามีแต่เท่าแก่ใหญ่เท่าแก่สามกับอาจารย์เอิ้งเกิงที่รู้รายละเอียด
5: อย่าเผยความลับของตระกูลว่าให้คนนอกรู
2: ้งั้นถามเรื่องที่สองนะราคาของถั่วเหลืองแพงมากพอจะมีถั่วชนิดอื่นที่จะทำซีอิ๊วแทนได้มะ
4: เรื่องนี้ฉันไม่รู้หรอกเธอก็รู้ว่าสมองฉันไม่ดีฉันคิดไม่เป็นหรอก
2: ก็เป็นถั่วเหมือนกันน่าจะทำซีอิ๊วได้นะ
5: สมองของเธอคิดได้คนอื่นก็ต้องคิดได
2: ้คิดได้แล้วมีใครลองทำไหมล่ะ
5: อย่าเก่งแต่พูดไปลองเองบ้างส
2: ิลองดูไม่เห็นตาย
5: พูดก็ง่ายสิ
2: ฉันจะลองทำดูมันเลย
3: ศิลาเนื้อคู
2: ่หาเจอสักทีฉันจำอักษรสื่อได
3: ้ว่านจัวเฟิงเย่ซี่หยาง
2: คุ้มครองให้ลูกช้างกับคุณชายเฟิงลงเอยกันด้วยดีถ้าสมหวังแล้วจะรีบกลับมาแก้บนนะคะ
3: โรงงานสีว่านกวน
2: เรียบร้อยหวังว่าถั่วดำกับถั่วเหลืองทำออกมาแล้วจะได้เหมือนกันออกมาเป็นสีเขียวๆเหลือง
6: ๆหลับตั้งหลายตื่นทำงานเสร็จหรือยังได้ไอ้นี่มาเหรอ
4: ทำซีอิ๊วถั่วดำไม่ง่ายเลยนะ
2: เลือกถั่วแช่ถั่วนึ่งถั่วแล้วก็ทำหวง
4: พูดให้ถูกไม่ใช่การดอง
2: อ๋อใช่แล้วอาจารย์น้อยเป็นการหมัก
5: นี่ดำๆแบบนี้ได้เรื่องเหรอ
4: แค่ทดลองอะอย่าฝากความหวังไว้มาก
2: นี่ไม่ต้องสนเขาเดี๋ยวฉันจะบอกซี่เยาว่าฉันหัดทำซีอิ๊วแล้วใกล้จะข้ามแล้วทำไมยังไม่มาอีกเนี่ย
5: ซี่เยาไปไหน
2: ไปซื้อของ
5: ไปตั้งนานเลย
2: จริงๆแล้วเขาไปไหว้ศิลาเนื้อคู่ที่หลังเขาน่ะ
5: หลังเขาเหรอถูกหมาป่าฆ่าไปแล้วมั้ง
2: อยากตายเหรอปากเสีย
4: พูดถูกนะผู้หญิงตัวคนเดียวไปตั้งนานมีอันตรายหรือเปล่า
2: ฉันจะไปตามหาเขา
4: เนี่ยฉันไปด้วย
5: นี่นายไม่ใช่ขี้ข้าไม่ได้เซ็นสัญญาขายตัว
2: ถ้าเป็นผู้ชายก็อย่าพูดมากถ้าแน่จริงก็ตามใช่ไหม
5: นึกว่ากลัวเหรอไปก็ไป
4: เฮ้ย
5: นี่ถอดเสื้อแล้วไปกัน
4: อ๋อได้
2: เฮ้ยโอ้ยใกล้ค่ำแล้วแยกกันหาเหอะ
5: แล้วว่าจะเจอไหมแต่มาเจอกันที่นี่นะ
2: ได้ซีเยาซีเยานี่นายเจอแล้วเหร
5: อฉันเห็นลิงตัวหนึ่ง
2: ฉันก็เห็นลิงเหมือนกัน
5: อยู่ไหน
2: ตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้ไงไปได้แล้ว
5: เฮ้ยงู
2: เฮ้ย

0: นี่ลมนิดเดียวเองไม่เป็นไรมั้ง
1: แขนหลุดน่ะ
0: แขนหลุดเหร
1: อโอ๊ยไม่ชั่ว
0: คนหรือเปล่าเนี่ยอย่าอยู่ที่โรงงานเลยเรียนแบบหัวมู่หลานปลอมเป็นชายไปเป็นทหารเถอะ
1: อะไรของนายเนี่ยกลัวแม้กระทั่งงูไว้ผมยาวเป็นผู้หญิงดีกว่าไหมแต่โง่
0: เธอไม่กลัวงูเหรอเก่งขนาดนี้ไปจับงูไป
1: ก็แค่จับงูนึกว่ากลัวเหรอโหงูตัวใหญ่จัง
0: นี่นี่นี่อย่านะอย่าเข้ามาอย่าอย่าไหนไหนไหนไ
1: หนเห็นกิ่งไม้เป็นงูปัญญาอ่อนจังเลยเนาะ
2: ซี่เยาซี่เยา
3: ฉันอยู่นี
2: ่ซี่เยาในที่สุดก็เจอเธอเป็นไงบ้าง
3: ขาแพลง
2: ยังเดินไหวไหม
3: ก็ดูเอาสิ
2: ฉันแบบเธอนะถ้าท้าแพลงน่ะเดี๋ยวเสียวหมานนวดให้ก็คงหาย
3: น่าจะเป็นคุณชายเฟิร์นที่หาฉันเจอถ้าใช่คนที่แบกฉันก็คือเขา
1: ซี่เยา
0: พี่ยาว
2: ได้ยินไหมพวกเขาอะ
3: ไม่มีไม่ได้ยินเสียง
2: ไม่ได้ยินเหรอ
3: เอ
2: ๊
3: ะเฮ้ยดีนะที่ไม่โดนแย่แล้ว
2: มีอะไรอะ
3: ปล่อยฉันลง
2: ระวังนะ
3: กระเป๋าฉันหาย
2: หายตรงไหน
3: น่าจะหายก่อนขึ้นเขาอยู่แถวๆนี้ล่ะ
2: ฉันช่วยหานะรอตรงนี้นะ
1: เสียวเสียวมานเจอสักที
0: ก็เป็นห่วงเธอมากนะ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหม
3: แค่ขาแพลงนะ
1: ขาแพลงเหรอข้างไหนอะ
3: หัวเกินน่ะอาจจะมีอันตรายเสียวมานไปตามหาเขาเร็ว
1: แล้วเธอล่ะ
3: คุณชายเฟิงอยู่นี่นะ
1: คุณชายเฟิงนายเป็นผู้ชายแบบที่ยาวกลับไปก่อน
0: เฮ้ยกล้าใช้ฉันเหรอฉันเห็นแก่ที่ซี่ยาวบาดเจ็บหนักแล้วนะ
1: ระวังด้วยนะ
3: ขอบคุณนะคะคุณชายเฟิง
1: โฟกเกอร์เป็นไงบ้าง
2: สมานสมานเข้ามามันมืดมองไม่เห็นน้ำ
1: ฮะเหยียบโดนน้ำต้องตัดขาทิ้งเลยเนาะ
2: นี่อย่าหลอกกันสิ
1: ฉันล้อเล่นนะฉันช่วยเอง
2: ระวังนะ
1: นี
2: ่ขอบใจมากนะเสี่ยวมัน
1: เป็นไงบ้างเดินไหวไหม
2: พอไหว
1: มาจะช่วยเองป่ะป่ะระวังนะ
0: หัวเกอร์ขาด้วนข้างนึงกลับไปพักผ่อนเธอเอาจริงสิอันนี้ให้นาย
2: เอาไว้พกติดตัวเหรอ
0: เมื่อคืนไม่ได้นอนช่วยหาออกมาให้
2: ไม่ใช้แล้วล่ะเมื่อคืนพ่อเสือมานไปส่งที่บ้านได้พักผ่อนดีขึ้นเยอะ
0: นี่คือน้ำมันมวยประจำตระกูลฉันเลยนะช้างขาเป๋ยังหายได้เลย
2: จริงดิ
3: ฉันขาแพลงใช้ได้ไหมคะ
4: จริงด้วยคุณชายเฟิงอุตส่าห์แบกกลับมาแต่ทำไมไม่ให้ยามนวดอ่ะ
5: อุ้ยตายขาของฉันก็แพลงแบกหน่อยสิ
6: อยากเป็นสาวเป็นนางเนี่ยช่วยไปโกนหนวดก่อนไป
0: นี่นี่นี่พวกนายสามคนพูดอะไร
4: ก็นายกับซี่ยาวไง
5: ซี่ยาวไหนคุณนายน้อยสีต่างหากเมื่อวานฉันเห็นคุณชายเฟิงแบกเขากลับมา
4: อุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอิจฉาจังเลยอ่ะ
1: โอ้ยนี่เนี่ยไอ้ผู้ชายปากเหม็นพูดให้มันดีๆหน่อยชื่อเสียงของผู้หญิงสำคัญมากนะ
6: คุณชายเฟิงกล้าทำต้องกล้ารับ
0: ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแค่แบกเขากลับมา
5: อ๋อเหรอ
6: เสี่ยวมานเท่าแก่ใหญ่เรียกตามฉันมา
7: หมักถั่วดำฝีมือเธอเหรอ
1: ค่ะฉันเห็นว่าถั่วเหลืองตรงเป่ยราคาขึ้นสูงก็เลยคิดทดสอบจะใช้ถั่วดำทำซีอิ๊วซีอิ๊วถั่วดำรสชาติเข้มข้นกว่าถ้าซีอิ๊วคือน้ำชาซีอิ๊วถั่วดำก็คือชาอู่หลงซีอิ๊วถั่วเหลืองเป็นชาดอกไม้ดีไม่เหมือนกันถ้าชาวบ้านนิยมกินซีอิ๊วถั่วดำแล้วก็จะได้เปลี่ยนมาใช้ถั่วดำ
7: ผิด
1: ทำไมคะ
7: ถั่วดำเปลือกหนาผิวนอกเงาเกินไปต้องเสียเวลามากกว่าถ้าทำไม่ดีจะมีรสฝาดเวลาตากแดด

0: ก็ยาวกว่าทำได้แค่สูตรหนึ่งทำสูตร2สูตร3ไม่ได
1: ้แบบนี้ก็ได้ผลผลิตน้อยสิคะ
0: คั้นซีอิ๊วออกแล้วกากของถั่วดำเอามาทำซอสเต้าซี่ไม่ได้ด้วยคำนวณต้นทุนแล้วทำซีอิ๊วถั่วดำต้นทุนสูงกว่า1เท่า
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
2: ไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้สาวๆมาเรียกลูกค้ากันใหญ่เลยเหรอ
3: สาวใช้ตระกูลว่านอีก2คนน่ะเป็นลูกศิษย์ของโรงงานว่านกวนละ
2: เมื่อก่อนเนี่ยรับแต่ลูกศิษย์ชายก็ดีแล้ววิตายแล้วพอรับลูกศิษย์ผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เลยเนาะ
3: อีโถชายหญิงมั่วกันเองต้องเรียกว่าโรงงานมั่วซั่ว
2: ใช่เป็นเรื่องเลย
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
7: ้
6: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
7: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
6: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
7: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
8: 3,230
7: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ใช้ดอก
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ยี่ห้อว่านกวนมีมาแล้วร้อยกว่าปีไม่ง่ายเลยนะที่เรายืนหยัดไม่ล้มมันย่อมมีเหตุผลเธอทำงานอยู่ในนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ต้องทำเรื่องที่เปล่าประโยชน
4: ์ค่ะฉันเอาไปเก็บก่อน
3: นี่เธอทำไม่เข้าเรื่องถ้ายีสต์ที่เกิดจากถั่วดำมีผลกระทบต่อยีสต์ในโรงงานผลที่ตามมาร้ายแรงมากรู้หรือเปล่าต่อไปนี้ห้ามคิดเองเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะว่าหมักซีอิ๊วไม่ใช่เล่นขายของ
4: เข้าใจแล้วค่ะคุณเป็นเฒ่าแก่ถ้าจะลงโทษก็ลงโทษเลย
3: เธอไม่ใช่คนในตระกูลว่านไม่งั้นโดนลงโทษไปแล้ว
4: ไม่ได้แซ่ว่านยิ่งต้องลงโทษค่ะลงโทษฉันทำความสะอาดโรงงานก็ได้ค่ะ
5: ร้านซีอิ๊วว่านกวน
3: เท่าแก่เตียงซีอิ๊วว่านกวนทำให้คุณไม่พอใจตรงไหนเหรอ
6: ผมเอาติดตัวมาด้วยคุณลองชิมดู
3: เ
6: ขาลือกันให้ทั่วแล้วหาว่าพัตตาคารเกาไข่งกเงินค่าซีอิ๊ววัตถุดิบก็คงไม่ดีเหมือนกันลูกค้าไม่มาหนุนแล้ว
3: เท่าแก่เตียงขอโทษด้วยนะอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยงั้นเอาอย่างนี้ผมจะให้เด็กในร้านเอาซีอิ๊วสูตรหนึ่งให้คุณฟรีๆเลยรับรองว่าซีอิ๊วชั้นดี
6: ให้ซีอิ๊วฟรีให้ฟรีก็ไม่มีประโยชน์หรอกเท่าแก่ว่านเป็นเพราะพวกคุณร้านผมวุ่นวายไปหมดแล้ว
3: เท่าแก่เตียงเท่าแก่เตียงเท่าแก่เตียงน้องสามไม่ต้องตาม
7: แล้วทำยังไงดีซีอิ๊วสูตรหนึ่งนี่มัน
6: ภัตตาคารเกาไข
8: ่พ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะแนะนำเมนูนกพิราบอบซีอิ๊วนกพิราบทุกตัวเนื้อแน่นน่องใหญ่มาจากซีอิ๊วสูตรหนึ่งชั้นดีรับรองว่ากินแล้วยังอยากกินอีก
9: นี่วันนี้มีลาบปากทดลองกินฟรี
8: ใช่ชิมแล้วจะติดใจนะคะ
9: กินแล้วอยากกินอีก
10: โอกาสดีอย่าปล่อยให้พลาดนะคะ
11: ภัตตาคารเกาไข่เฮ้ยไม่กินอ่ะไม่กิน
12: ไปดีกว่า
11: เอออ
4: ้าวรอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแล้วต้องลุยเอง
8: นี่พี่ชายลองชิมพิราบอบซีอิ๊วสิหอมมากเลยนะ
4: อร่อยไหมอ
7: ร่อยดีนี
8: ่ว้าวรีบเข้าไปเลย
9: ภัตตาคารเกาไข่อร่อยใช่ไหมคะ
7: อร่อยมากเลยค่ะ
6: ร้ายนะเราเนี่ยเจอสาวๆแบบนี้ผู้ชายรับมือไม่ทัน
13: วิตายแล้วเดี๋ยวนี้สาวๆมาเล่นลูกค้ากันใหญ่เลยเหรอสาวใช้ตระกูลว่านอีก2คนน่ะเป็นลูกศิษย์ของโรงงานว่านกวนละเมื่อก่อนเนี่ยรับแต่ลูกศิษย์ชายก็ดีแล้วอุ๊ยตายแล้วพอรับลูกศิษย์ผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เลยเนาะ
14: อุ๊ยโถชายหญิงมั่วกันเองต้องเรียกว่าโรงงานมั่วซั่ว
13: ใช่เป็นเรื่องเลย
9: เฮ้ยฉันเรียกลูกค้าได้หลายคนเลย
4: ทุกคนช่วยกันดีมากอีกไม่นานลูกค้าก็กลับมาเอง
9: เท่าแก่สีเก่งมากเทพแผนสาวเธอเรียกลูกค้า
4: พวกเขาภักดีต่อตระกูลว่านไม่อยากเห็นตระกูลว่านเกิดเรื่องพี่ชาย
6: ฮ่าพี่ใหญ
3: ่ชีเจีย
6: งคลึกครื้นมากทำธุรกิจห้ามเงียบเหงาต้องทำให้ดูคลึกครื้นแบบนี
3: ้เฮ้ย
6: ขอบคุณครับขอบคุณ
7: น้องพิราบอบซีอิ๊วของเฒ่าแก่กลิ่นหอมซีอิ๊วสุดยอดชั้นหนึ่งเลย
6: ขอบคุณมากนะครับที่สำคัญอย่าลืมมาอุดหนุนอีกนะโชคดีครับโชคดีเฒ่าแก่เจียงมาแล้วเหรอเฒ่าแก่ว่าคุณนี่มองการไกลมากรับผู้หญิงไว้เป็นลูกศิษย์เห็นไหมเมื่อวานไม่มีลูกค้าเลยวันนี้โอ้ยมีสาวๆช่วยเรียกลูกค้าคนมาเต็มไปหมดเยอะจนรับมือไม่ทันเลย
3: ดีแล้วดีแล้วยินดีด้วยนะ
6: ผมคิดไว้นะผมว่าต้องสั่งสูตรหนึ่งสัก2เท่าแล้วล่ะ
7: ว้าวขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณขอบคุณ
6: โอ้ผมสิต้องขอบคุณต้องขอบคุณซีอิ๊ววานกวนร้านของผมถึงได้เกิดใหม่แบบนี้แค่นี้ก่อนนะต้องไปดูแลลูกค้าต่อ
7: ไปเลย
6: พี่ใหญ่ดีเห็นไหมถ้าแกเจียงชมไม่หยุดปากเลย
3: ความคิดนี้เป็นของใคร
6: คนที่ชื่อว่าเสี่ยวหมาน
3: เขาเหรออ
6: ืมเขารู้ว่าซีอิ๊วของภัตตาคารเกาไข่มีปัญหาก็เลยมีไอเดียให้ลูกค้าชิมฟรีพอชาวบ้านชิมแล้วมั่นใจในภัตตาคารเกาไข่อีกครั้งแต่เขาไม่สะดวกออกหน้าก็เลยให้ฉันคุยกับเฒ่าแก่เจียงฉันว่าความคิดเขาดีมากเลยนะ
3: แกฟังฉันนะตอนนี้เรื่องของภัตตาคารเกาไข่แก้ได้แล้วพวกแกเลิกทำขายหน้าได้แล้วเรียกทุกคนกลับไปเลยเรียกพวกเขากลับ
6: โรงงานซีอิ๊วว
4: าน
6: กวน
4: เรียกฉันทำไมคะ
3: เมื่อกี้ฉันไปภัตตาคารเกาไข่เห็นทุกอย่างที่เธอทำแล้ว
4: ฉันแค่อยากช่วยค่ะ
3: ช่วยเหรอทำตัวไม่ดีก็แล้วไปจะทำให้สาวใช้ตระกูลว่านเสียคน
4: นี่ฉันออกไปต้มตุ๋นหรือฆ่าคนวางเพลิงคะ
3: ที่ห้อว่านกวน สามารถยืนหยัดที่หนานฟันซุนอยู่มาเป็นร้อยปีเพราะว่าสีคำซีอิ๊วชั้นดีทุกหยดของซีอิ๊วมีเลือดมีเหงื่อทำจากฝีมือจริงๆฉันยอมรับเหตุการณ์ภัตตาคารเกาไข่เป็นความผิดของพวกเราเราทำไม่ดีแต่เราต้องใช้วิธีที่ถูกต้องไม่สมควรใช้วิชานอกลู่นอกทางให้ผู้หญิงยั่วยวนผู้ชายใช้วิธีสกปรกเรียกชื่อเสียงซีอิ๊วว่านกวนคืนเพราะทำแบบนี้มันทำให้แย่ลง
4: ฉันไม่คิดว่าฉันทำแบบนี้จะทำให้ว่านกวนเสียชื่อเสียง
3: ยี่ห้อว่านกวนเน้นที่ซีอิ๊วรสชาติดีไม่ใช่ผู้หญิงเรียกแขก
4: ฉันแค่อยากช่วยซีอิ๊วว่านกวนความคิดทดลองชิมเท่าแก่เจียงยังชมว่าดีคุณเป็นกบในกะลาไม่รู้จักโลกกว้างเอาซะเลย
3: เธอเคยบอกว่ามนุษย์อึจามตามออกมามีแต่อึไร้สาระที่สุดเธอเพิ่งจะขอโทษเธอเรื่องถั่วดำลงโทษตัวเองกวาดโรงงานแล้วก็มาออกความคิดโง่ๆเธอต้องการอะไรกันแน่
4: ใช่เรื่องหมักถั่วดำคุณด่าถูกแล้วแต่ว่าเรื่องในวันนี้คุณไม่มีเหตุผลเลย
3: ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วยังไงซะโรงงานของเราก็ไม่ต้อนรับผู้หญิงอย่างเธ
4: ออ้อพูดออกมาจนได้คุณดูถูกผู้หญิงนี่เองซุงซุงบอกว่านี่คือยุคสมัยใหม่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ผู้หญิงอย่าปล่อยให้ผู้ชายชี้มือชี้ไม้ใช้งานปล่อยให้ผู้ชายรังแกอ
3: ย่าเอาน้องสาวผู้ตรวจการเกามาขู่ฉันดูท่าทีของเธอสิไม่มีมารยาทยังไงฉันก็เป็นเท่าแก่นะ
4: ถ้าคุณมีเหตุผลฉันก็จะเกรงใจถ้าคุณไม่มีเหตุผลต่อให้คุณเป็นพ่อแท้ๆของฉันก็ต้องโดน
3: ยังดีที่ฉันไม่ใช่พ่อเธอมีลูกสาวอย่างเธอเจ้าหัวชนกระแพงตายดีกว่า

0: จัวจางจัวหยีลุงบอกหลายครั้งแล้วห้ามเลี้ยงจิ้งหรีดห้ามเล่นจิ้งหรีดเพราะว่ามันทำให้เสื่อม
1: พี่ใหญ่ฉันสอนลูกไม่ดีเองไอ้หมอนี่อ่อนซ้อม
2: เฮ้ยแม่เอาใจเกินไปจนเสียคนไปแล้ว
0: แกสองคนไม่ตั้งใจฝึกงานไม่รู้จักซีอิ๊วเลยหลิวซิงเวยก็เลยรู้ทางเอาซีอิ๊วเกรดต่ำมาหลอกพวกแกชื่อเสียงของว่านกวนเกือบพังพินาศเพราะแกสองคน
3: ลุงใหญ่ผมไม่ได้เฝ้าน้องๆคือผมผิดเอง
4: จวนหนานอย่าหาเหาใส่หัว
0: จวนหนานจวนเฟิร์มพวกแกต้องเตือนสติตัวเองบ้านเราสองรุ่นต้องสามัคคีกันปกป้องบ้านของเรา
4: ลุงใหญ่พูดถูกแล้วโจนานแกเป็นพี่ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆเอาอย่างสักวันต้องยกโรงงานให้แกดูแลนะ
3: พ่อผมรู้แล้ว
0: โจเฟิงอารองเขาพูดถูกอะต้องเห็นโจนานเป็นแบบอย่างขยันขันแข็งเข้าใจไหม
5: ครับพ่อ
0: ฉีชวนฉีเจียงสลับกันตี
6: ครับครับ
5: อีกเสียมาได้ไง
7: คุณชายเฟิงเห็นซี่เยาไหมคะ
5: เมื่อกี้ยังอยู่มีอะไรหรือเปล่าม
7: ีค่ะฉันมีของมาให้เขานะคะจะต้องรีบไปซื้อยาให้เท่าแก่ใหญ่อีก
5: อยู่ที่ลานตากมั้ง
7: ต้องไปลานตากอีกแล้วเนี่ย
5: เอางี้เอามาให้ฉันเดี๋ยวฉันเอาไปให้เขาเอง
7: งั้นฝากด้วยนะคะ
8: แรงหมดตัวหายใจไม่ออกแล้วทำไมเราทำงานหนักกว่าผู้ชายอีก
9: ดีแล้วล่ะพิสูจน์ว่าเราเก่งกว่าผู้ชายไม่ต้องโดนดูถูก
8: ฉันไม่อยากเก่งกว่าผู้ชาย
9: ช่างเธอนะเธอนั่งพักผ่อนตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันช่วยยกของเข้าไปเอง
5: จี้เยาอยู่นี่เองเหรออันนี้ให้เธอนะ
8: อะไรเหรอ
5: ชายเฟิงมาช่วยหน่อยเอาไป
8: โอ้คุณชายเฟิงให้หยกเนื้อดีขนาดนี้ทำไมเนี่ย
9: ฟังผิดดูผิดแกมาคิดมากหรือเปล่า
8: ไม่ใช่นะที่ตัวเขาห้อยกระต่ายหยกเหมือนกันเป๊ะเลยเขาคงจะอายก็เลยหาโอกาสเอาหยกกระต่ายมาให้ฉัน
9: เมื่อก่อนไม่เห็นรู้สึกว่าเขาชอบเธอเลยนะ
8: อ๋อนึกออกแล้วที่เขาชอบเถียงกับเธอเพราะเรียกร้องความสนใจจากฉัน
9: ที่เขาเถียงกับฉันเพราะเราเคยบาดหมางกันมาก่อนถ้าเรียกร้องความสนใจจากเธอจะมาขอคุยกับเธอเลยก็ได้นี่นา
8: เธอเคยถูกคนชอบไหมเคยรับของขวัญแทนใจไหม
9: ไม่เคยสักอย่าง
8: เห็นไหมล่ะเธอไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกคุณชายเฟิงต้องชอบฉันแน
10: ่ๆ คนหนึ่งหล่อคนหนึ่งจิ้มลิ้มต้องจริงอยู่แล้วค
9: ่
10: ะ
9: เฮ้ยมหัศจรรย์เหลือเกินเป็นลูกแท้ๆทำไมต้องอ้อมโลกให้เรียกอิงเสี่ยว่าอาหญิงแล้วก็บอกว่าดวงสมพงษ์กันจะรับเป็นลูกบุญธรรมทำไมต้องเล่นละครด้วย
11: ลูกสาวตายน่าสงสารแต่ทำไมต้องปิดบังแถมยังให้คนใช้เอาเด็กไปฝังพูดไปแล้วใครจะเชื่อ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงกับดิฉันกุลธิดาพงแจ่มค่ะตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุรถบรรทุกพ่วงชนรถจักรยานยนต์บนถนนคู่ขนานสายเอเชียช่วงหลักกิโลเมตรที่35อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต1คนนอนอยู่กลางถนนเป็นเด็กชายอายุ14และยังมีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเด็กชายอายุ12ปีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลห่างไปประมาณ15เมตรพบรถบรรทุกพ่วงด้านหน้ามีรถจักรยานยนต์สีแดงดำสภาพพังเสียหายล้มคว่ำอยู่กลางถนนแต่ไม่พบคนขับรถบรรทุกพ่วงในจุดเกิดเหตุต่อมายายผู้เสียชีวิตมาถึงจุดเกิดเหตุถึงกับช็อกเมื่อเห็นร่างของหลานชายและยังเปิดเผยว่าเมื่อช่วง9โมงเช้าหลานมาบอกว่าจะไปหาหมอเพราะปวดตาแต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุต้องรอตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้บาดเจ็บพร้อมเร่งตามตัวคนขับรถบรรทุกมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขอให้กำกับและขยายผลคดีทรัพย์สินสูญหายหลังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินบางส่วนไปจำนำรวมถึงรายการเดินบัญชีธนาคารของคนร้ายซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนเข้าออกบางเดือนสูงกว่า1ล้านบาทโดยประเด็นสำคัญที่ผู้เสียหายนำมาร้องเรียนคือตนเองต้องนำเงินสดประมาณ 450,000 บาทไปไถ่ถอนทรัพย์สินของตนเองกลับคืนมาจากโรงรับจำนำทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่ถูกลักไปในคดีทำให้มองว่าไม่ได้รับความยุติธรรมและเปรียบเสมือนเป็นการเคราะห์ซ้ำกรรมซัดที่เจ้าของทรัพย์ต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อซื้อทรัพย์ของตัวเองคืนมณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักระลอกใหม่ในเวลาที่เกิดน้ำท่วมหนักจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลขึ้นฝั่งครั้งที่3ตามแนวชายฝั่งเมื่อวานนี้หน่วยงานท้องถิ่นอพยพนักเรียนปิดโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมระงับการขนส่งสาธารณะและบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ชายฝั่งหลายแห่งโดยตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมีประชาชนหลายแสนคนถูกอพยพออกจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนเนื่องจากพายุหลายลูกที่ขึ้นฝั่งซึ่งโซเดลเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่7แล้วที่พัดถล่มจีนในปีนี้โดยตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจีนการเกิดพายุถี่มากขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพราะความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีกำลังแรงทำให้พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีนกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยได้ประกาศผลรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569โดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเห็นชอบมอบรางวัลประจำปีนี้ให้กับโรจิโน่อาทยาขิติกุลนักกอล์ฟหญิงชาวไทยผู้สร้างผลงานโดดเด่นและได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วยบทบาทสำคัญในการสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศตลอดจนเป็นแบบอย่างของคนไทยรุ่นใหม่ที่สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยผ่านความสำเร็จบนเวทีระดับโลกการประกาศมีขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและนายธกฤตจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยสำหรับอัธยามีผลงานที่โดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับโลกเคยเป็นมือหนึ่งของโลกด้วยวัยเพียง19ปีและปัจจุบันยังคงเป็นมือ2ของโลกคว้าแชมป์ในระดับอาชีพ10รายการค่ะรายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย3โมงสำหรับวันนี้หมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะดิฉันกุลธิดาพงแจ่มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Damage สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

ช่วย2คนงานรอดชีวิตหลังติดอุโมงค์ในปานนาน9วันนายกเฮงนัดตำรวจปปป.ให้ปากคำนอกส

0: านคดีโกงสอบท้องถิ่นโยง2เจ้าหน้าที่ DSI และตัวการใหญ่ระดับรัฐมนตรีนายกคุมเข้ม Data Center ปราบเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์ด้านบอร์ดวางกรอบยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาพังข่าวร้อนแล้วก็ข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะครับเรื่องของ Data Center วันนี้นะครับมาดูนายกนั้นนั่งหัวโต๊ะประชุมเลยนะครับจะเอาอย่างไรกันแน่ทางออกจะมีแบบไหนอย่างไรเอาต่างประเทศมาเป็นแบบอย่างนะคุณเนชานะแต่นาทีเป็นนาทีตายนะครับก็ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่แล้วที่เนปาลแต่ยิงกันตายมีทุกวันนะครับคุณนิชา
2: ใช่ค่ะแต่วันนี้ข่าวใหญ่ที่คนไทยตกกระจายว่าตกลงเราเป็นคนชั้นต่ำไหมเนี่ยเพราะเราใช้30บาทอยู่ค่ะแล้วหมอคนนี้ปากแจ๋วปากแซบอย่างเงี้ยต้องไปหาหมอไหมหรือว่าต้องไปบวชพระเดี๋ยวเรามาตามไปถึงคลินิกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมพร้อมกับตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขไปหาหมอกันค่ะ
1: ครับนี่นะดูข่าวแรกกันก่อนแล้วครับอาวุธปืนครับยิ่งปราบก็ยิ่งเยอะคุณเนชายิ่งสอดส่องนะครับก็ยิ่งเอามาใช้ประโยชน์ในตัวเองคือยิงคนอื่นตายแต่ปรากฏว่าต้องบอกว่ามือปืนนะครับวัยเก๋าจริงๆอายุ64ปีแล้วครับไปยิงคู่อริอายุ62ปีเรื่องของเงินครับเพราะฉะนั้นเงินไม่เข้าใครออกใครนี่ภาพเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นนะครับ4ทุ่มของเมื่อวานนี้เองที่ตลาดโต้รุ่งที่ถนนศรีสุริโยไทยในเขตเทศบาลจังหวัดลพบุรีนะครับปรากฏว่าคนที่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับนอนหายใจรวยรินอยู่ชื่อคุณเพ็ญภาคอายุ62ปีนะครับในที่สุดแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าถูกกระสุนปืนยิงเข้าตามร่างกายหลายนัดนะครับนี่นะกู้ภัยก็ทำ CPR อยู่แล้วครับแต่ปรากฏว่าเอาไม่รอดครับท่านก็เสียชีวิตไปนะครับทำกลางลูกแล้วก็หลานคนที่เกี่ยวข้องนะครับแตกตื่นแล้วก็มาเขาแสดงความเสียใจครับนะแต่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับปรากฏว่านะครับอยู่บริเวณทางเท้าพบศพอีกคนหนึ่งครับชื่อนายกู้เกียรติหรือเฮียกิจครับอายุ42ปีแต่ที่มือซ้ายพบอาวุธปืนสั้น11มม.มีกระสุนเหลืออยู่ในรังเพลิง2นัดด้วยนะครับที่หน้าผากมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนจากการยิงตนเองตายครับแล้วก็ค้นพบในตัวยังพบอาวุธปืนพกสั้นอีก11มม.เน็บอยู่ที่เอวอีก1กระบอกครับภายในภายในนะครับรังเพลิงก็โอ้โหเต็มแม็กเลยครับ8นัดด้วยกันครับเนี่ยนะแล้วอีกกระเป๋าด้านนึงนะครับก็มีการพกแม็กกาซีนอีก3อันครับบรรจุกระสุนเต็มเลยหมายความว่านะครับเดินมาในทั้งกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเอวแล้วก็มือครับมีอาวุธปืนหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็ไปตามนะครับบ้านของผู้ที่บอกเป็นมือปืนนะครับปรากฏว่าไปพบอีกครับโอ้กระสุนปืนครับ9มม.2มม.อีกนะครับจำนวนหนึ่งยึดไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อจะไปตรวจสอบกันต่อไปนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นการยิงกันตายที่ว่านี้ฮีกิจอายุ64ปีเป็นเพื่อนนะครับกับผู้เสียชีวิตนายเพ็ญภาคนี่นะเป็นเพื่อนกันมานานคนหนึ่งนะครับบ้านอยู่ห่างไกลจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมื่อคืนนี้ประมาณสัก100เมตรว่าอย่างนั้นพอเป็นเพื่อนกันมานานรู้จักกันมานานบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็คือว่ากู้ยืมเงินลูกชายของผู้ที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านเป็ดนะครับบอกว่าเท่าที่ทราบก็ถือตั้งแต่ปี54แล้วนะมีปัญหากันนะครับเรื่องของการกู้ยืมเงินเป็นแสนแล้วก็เคยขึ้นไปเคลียร์กันที่โรงพักมาก่อนหน้านี้แล้วแต่นะครับเข้าใจว่ายังไม่จบครับเนื่องจากว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามือปืนนะครับเฮียกิจเนี่ยได้เดินซุ่มมาแถวนี้มาดูลาดเราไว้ก่อนครับจนกระทั่ง4ทุ่มเมื่อคืนนี้บุกมาบริเวณด้านหลังขณะที่คุณพ่อกำลังทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็ยิงเลยครับยิงจนมั่นใจว่าตายแล้วแล้วก็เดินกลับไปนั่งดูดบุหรี่ครึ่งมวนและจากนั้นก็ใช้วุฒิปืนยิงตนเองตายจบตายทั้งคู่ทั้งเจ้านี่แล้วก็ลูกนี่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกนะครับว่าอาวุธปืนบ้านเราเยอะนะครับเรื่องหนี้สินเรื่องของเงินทองไม่เข้าใครออกใครเช่นอาวุธปืนไม่เข้าใครออกใครยิงใครก็ตายแล้วครับ
2: ตกอกตกใจเนาะข้างถนนเลยเนาะคุณสุวิทย์จากคนที่เป็นผู้ใหญ่ไปถึงเด็กกันบ้างค่ะวันนี้มีปัญหาเรื่องโรงเรียนเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นเด็กอนุบาลเลยค่ะอายุ5ขวบเท่านั้นในกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ในเขตราชบูรณะค่ะน้องไปโรงเรียนชั้นอนุบาลแหละแล้ววันที่เกิดเหตุระบายสีไม่เสร็จค่ะครูบอกว่างั้นฉันทำโทษเธอนะ5ขวบน้องเด็กอนุบาลไปยืนถอดชุดนักเรียนอยู่หน้าห้องค่ะ
1: ครับ
2: เด็กก็มีหัวใจแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายนะคะน้องอายมากแล้วบอกว่าครูใจร้ายครูใจร้ายจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะน้องนอนไม่หลับทานข้าวไม่ได้ซึมไปเลยคุณย่าอยู่กับน้องบอกว่าเหตุการณ์เกิดวันที่27เด็กก็มาบ่นก็คิดว่าตามภาษาเด็กเนาะก็ยังให้ไปโรงเรียนค่ะวันที่28น้องไปโรงเรียนคราวนี้นอนไม่หลับมีอาการหวาดกลัวจนวันที่29ไปบอกกับแม่แม่ก็เลยคุยไปในแชทไลน์ไปหาผอ.ไปคุยกับครูเลยใครจะยอมได้เพราะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเวลาทำอะไรให้เขามีปัญหาทางด้านจิตใจเขาก็ไม่ลืมอ่ะคุณสุวิทย์แล้ววันนี้น้องก็อาการเปลี่ยนไปเป็นคนละคนค่ะเรื่องไปถึงมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีคลอง7ที่ธัญบุรีปทุมธานีค่ะไปพบกับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีคุณแม่บอกว่าครูทำโทษลูกชาย5ขวบเพราะระบายสีไม่เสร็จด้วยการถอดชุดยืนหน้าห้องเรียนน้องอายเครียดซึมเศร้ากลับบ้านไม่กินไม่นอนและหวาดผวาทุกคืนทุกวันลูกอยู่ไม่ได้แล้วแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือคุณแม่ไลน์ไปถามครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงบอกว่าเด็กดื้อน้องอ่ะดื้อก็เลยต้องทำโทษหน่อยแม่ก็เลยบอกว่าทำไมทำให้เขาอายขนาดนั้นพี่เลี้ยงบอกว่าแม่ไปเอาข้อความในไลน์ออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแม่บอกว่าฉันไม่ออกเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งความเลยสรุปค่ะคุณแม่คุยกับครูไม่รู้เรื่องก็เลยไปแจ้งความที่สน.ราชบูรณะเป็นที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะทางมูลนิธิปวีณาก็มาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะแต่คุณแม่บอกว่าเรื่องของผอ.มันก็ทำให้คุณแม่จำเป็นจะต้องมาถึงมูลนิธิวันนี้คือผอ.บอกว่าไม่สามารถจะไล่ออกอะไรได้แต่ว่าเอางี้ไหมลูกแม่ย้ายห้องเรียนได้ไหมล่ะจะได้ไม่ต้องมาเจอครูคนนี้แม่บอกว่าไม่อ่ะเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนี้เลยเพราะว่าเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเท่านั้นนะคะเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กคุณปวีณาก็บอกว่าถ้าออกเดี๋ยวคุณปวีณาหาโรงเรียนให้ใหม่ค่ะแต่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันแหละว่าเด็กเล็กแล้วก็ทำให้อันตรายอับอายกันขนาดนี้เนี่ยมันทำให้เด็กมีแผลในใจไปตลอดชีวิตวันนี้พ่อแม่เลยตัดสินใจว่าจะแจ้งตำรวจแล้วขอความช่วยเหลือจากมูลนิธินะคะเพราะคนเป็นครูโดยเฉพาะครูเด็กเล็กนะคะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมคือสมัยก่อนนะมันก็เป็นไปได้ละเราอะโดนบิดท้องมั่งโดนอมรเพชโดนแปลงขว้างอะไรนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยนะคะเขามีกฎหมายแล้วนะเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กจะไปทำใหจิตใจน้องได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะแล้วครูจะต้องใจเย็นกว่าครูที่สอนเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ทั่วไปนะคะเด็กเล็กๆต้องพูดคุยให้ดีๆค่ะระบายสีไม่เสร็จก็ค่อยๆพูดกันแต่ไปให้น้องแก้ผ้าแล้วจนอับอายนี่ถ้าเป็นต่างประเทศนะก็ถือว่าทำอนาจารเด็กเลยนะคะเพราะว่าจะไปลงโทษอย่างอื่นอย่างให้คัดลายมืออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปหรือว่าจะพูดคุยกับผู้ปกครองถึงแม้ว่าจะมาบอกว่าน้องดื้อน้องดื้อก็วัยของน้องเขาค่ะทั้งนั้นคุณปวีณาก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.นะคะว่าจะเอาผิดโรงเรียนอย่างเพราะว่าทางด้านผอ.บอกว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการค่ะส่วนเรื่องของตำรวจนั้นเดี๋ยวจะไปติดตามคดีอีกทีแล้วจะประเมินผลกับโรงพยาบาลตำรวจนะคะเพื่อที่จะเอาเด็กไปเช็คสุขภาพจิตถ้าเกิดน้องมีปัญหาจริงๆก็ต้องเรื่องยาวเพราะเหมือนการขอใบรับรองแพทย์ไปประกอบสำนวนคดีเลยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์ทั้งครูทั้งพ่อแม่ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเด็กเล็กอย่าเห็นว่าทำอะไรกับน้องก็ได้น้องสงสารน้องเหมือนกันก็อย่าให้มีแบบนี้เลยเน
1: า
2: ะ
1: อนาคตอีกไกลนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่มากครับจำได้ใช่ไหมครับเรื่องของนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ทางเจ้าที่ปปป.ได้มีการไปบุกรวบนะครับอยู่ในพื้นที่บางซื่อเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่รายงานไปนะครับปปป.ไปพัวพันเกี่ยวเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นข่าวใหญ่โตนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับข่าวสารแจ้งบอกว่านายกเฮงนั้นจะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการทุจริตงานนี้จริงๆคือเป็นระดับรัฐมนตรีแล้วก็อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ครับโอ้โหพาดหัวข่าวให้ฟังนี่ครับถือว่าตาโตเป็นข่าวใหญ่ครับ นี่นะซึ่งนะครับนายกเฮงหรือนายประวิตรนะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดศรีสะเกษเขต8พรรคเพื่อไทยหลังจากที่ถูกจับกุมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่บางซื่อแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกเมื่อ26สิงหาคมนะครับคดีที่ถูกจับก็คือว่าทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เขาปฏิเสธอยู่นะครับซึ่งข่าวสารก่อนหน้านี้บอกว่านายกเฮงนะครับก็คือว่าเป็นตัวนึงแหละครับก็คืออาศัยเส้นสายว่าอย่างนั้นนะตนเองสามารถที่จะเคลียร์กับผู้หลักผู้

0: ใหญ่แล้วก็ตัวนี้มีโควต้าเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะมาเป็นข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีตัวคนอื่นช่วยอยู่เนี่ยนะแต่นายกเฮงก็บอกแล้วครับว่าโหผมเนี่ยครับถูกเอาไอดีเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปถูกปลอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่าได้รับการประกันตัวจริงๆครับพอรับการประกันตัวเจ้าหน้าที่ปปเขาต้องมีการสอบเพิ่มซึ่งข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าวันนี้เขาต้องไปสอบเพิ่มหรือนัดหมายให้นายกเฮงนั้นไปที่กองบัญชาการปปปแต่นะครับเนื่องจากว่าเป็นข่าวใหญ่ว่าไม่ต้องไปแต่เป็นความลับครับเจ้าหน้าที่ปปปได้มีการนัดนายกเฮงนะครับไปอยู่ที่อื่นเมื่องั้นไปสอบให้ข้อมูลที่อื่นครับแต่ข่าวสารที่แจ้งออกมานะครับจากคนใกล้ชิดนะครับบอกว่านายกเฮงนั้นนะครับปฏิเสธมาตลอดแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่เรื่องของการทุจริตนี้นะครับข้อมูลนี่นะคุณนิชานะครับบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนครับก็จริง2คนที่ว่านี่นะครับมีข่าวว่าเป็นคนนึงนะครับเป็นเจ้าที่ที่ถือเงินด้วยอีกคนนึงเป็นเจ้าที่ที่จะฝากฝังให้ไปทวงเงินครับรวมทั้งนะครับยังมีข้อมูลหลักฐานบอกว่าไปเชื่อมโยงกับนายวินแล้วก็จ่าพิชิตไงครับก่อนหน้านี้เป็นตัวใหญ่2คนน่ะที่นะครับถูกจับกุมแล้วก็อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วแต่นะครับคนใกล้ชิดบอกว่าเรื่องของการเชื่อมโยงนั้นมีหลักฐานนะครับตัวใหญ่เลยที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทุจริตในการสอบครั้งนี้อย่างชัดเจนคือตำแหน่งใหญ่กว่าอธิบดีครับอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ถูกย้ายไปเรียบร้อยนะครับว่าไปนะครับสอบวินัยแต่คราวนี้จะถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็จะเป็นระดับสูงคือตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือช่วยว่าการเพราะฉะนั้นนะครับข่าวสารแจ้งออกมาบางคนใกล้คิดจับนายกเฮงเนี่ยฮะบอกว่านอกจากพยานหลักฐานที่จะมอบให้กับทางตำรวจปปปวันนี้แล้วนายกเฮงจะได้นำพยานหลักฐานคนสำคัญครับที่ใกล้ชิดกับเจ้าที่ DSI 2คนมาสอบให้ปากคำด้วยซึ่งพยานคนนี้จะสามารถให้ข้อมูลได้ว่า1ในเจ้าที่ DSI นั้นสนิทสนมกับจ่าพิชิตครับเนื่องจากว่าเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันส่วนตัวนายกเฮงนั้นนะยังคงอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตข่าสอบคราวนี้แล้วก็ไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์แต่นายกเฮงนั้นที่ยังเข้าไปตามเงินที่ลูกน้องของตัวเองถูกขบวนการนี้โกงไปเชื่อว่าการจับกุมคราวนี้นะครับนายกเฮงอาจจะถูกเป็นการตัดตอนหรือถูกกันแกล้งทางการเมืองว่าอย่างนั้นครับอ้าวเพราะฉะนั้นรอนะครับถ้าจริงเนี่ยหูพึงว่ารัฐมนตรีผู้ทรงเกียรติคนนั้นจะเป็นใคร
1: แล้วจะมีบทลงโทษไหมคะคุณสุวิทย์ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเลยนะคะ
0: โอ้ครับก็บทลงโทษนะครับแต่ความผิดมันก็แน่นอนนะครับแต่ยายคนเนี้ยยังไม่ถูกแจ้งข้อหานะครับเพราะว่าได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อย
1: ตั้งแต่มีเรื่องนี้มาก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใครเลยนะคะแล้วก็อาจจะไปถึงรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ก็เฝ้าดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นคดีใหญ่มากแล้วก็ย้อนหลังไปหลายปีมันก็เชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเรื่องการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะวันนี้คงไม่มีข่าวไหนดังไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะสำหรับคนที่ใช้สิทธิ์30บาทก็ตกใจกันไปตามๆกันแล้วพอเห็นหมอคนนี้ออกมาพูดก็ยังงงว่านี่หมอเหรอเนี่ยแล้วหมอต้องไปหาหมอไหมเนี่ยทำไมมีอาการแบบนี้หมอเป็นอะไรมากไหมทำไมปากแจ๋วปากแซบขนาดนี
0: ้
1: วันนี้ก็เห็นกันไปแล้วนะที่ไปบอกคนป่วยที่เป็นโรคไตนะคะที่บอกว่าเธอจะต้องส่งตัวไปอย่างงู้นอย่างนี้หมอบอกว่าอุ้ยมีแต่พวกชั้นต่ำอะที่ใช้30บาทมีแต่พวกตกงานไปขายกะหรี่ปั๊บเลยพูดอย่างงู้นอย่างนี้นะคะพูดไปก็เท่านั้นแล้วค่ะวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปถึงคลินิกเลยเป็นคุณหมอเป็นแพทย์มันมีกฎระเบียบจรรยาบรรณอยู่ผิดแน่นอนพูดจะดูถูกเหยียดหยามคนไข้ดูถูกวิชาชีพตัวเองดูถูก30บาทรักษาทุกโรคค่ะวันนี้ดร.ธนกฤตนะคะไปกับสปสช.ไปกับสบส.ไปกับตำรวจสน.มีนบุรีไปหาหมอกันค่ะเพราะว่าวันนี้หมอดังแล้วนะคะหลังจากที่พูดโพสต์ด่าคนไข้ไปพูดด้วยโพสต์ด้วยคุณสุวิทย์แล้วคนก็ได้ยินกันทั้งประเทศแล้วก็ไม่กลัวเลยนะคือส่งข้อความไปโทรจิกมั่งนู่นนี่นั่นค่ะคนไข้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่มีหลักฐานว่าคนไข้ไปทำกิริยามารยาทไม่ดีก่อนเลยนะแล้วคนไข้เนี่ยเขาเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยไปหาหมอคือคลินิกนี้นะคะมีหน้าที่ส่งตัวไปที่อื่นอีกที่น่าตกใจคือดร.ธนกฤตไปเนี่ยเขาก็ไปกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายท่านนะคะเพื่อที่จะไปดูแลเรื่องของการร้องทุกข์ค่ะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์สปสช.อยู่แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านก็ต้องลงพื้นที่ไปดูว่ามันอะไรกันนักหนาเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คนก็พูดถึงเยอะจะไม่ลงไปเคลียร์ก็ไม่ได้

0: ใช่ค่ะก็เลยพากันไปหลายคนเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจะได้จัดการทีเดียวนะคะคำแรกที่ดร.ธนกิจถาม
1: ครับ
0: ก็อยากจะถามคุณหมอค่ะว่ามันยังไงคือไอ้30บาทกับคุณหมอเนี่ยมันยังไงกันอะไรกันนักหนาทำไมจะต้องพูดว่าคนที่ใช้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมีแต่ไอ้พวกชั้นต่ำมีแต่คนที่มันไม่มีเงินมีแต่คนที่ไม่มีปัญญาจะไปรักษาที่ไหนก็ต้องมารักษาที่นี
1: ่
0: ยาที่จ่ายมาเนี่ยก็เป็นยาที่มันด้อยคุณภาพเหลือเกินกินไปก็เท่านั้นแหละไม่หายหรอกแล้วก็ยังมาพูดดูถูกเหยียดหยามคนไข้ขนาดนี้เหมือนกับว่าไปฆ่าใครในครอบครัวคุณหมอตายมาหรือเปล่าอย่างนี
1: ้
0: เรื่องนี้คุณหมอเองก็น้อยใจในมุมของคุณหมออีกค่ะ อ่านเลยคุณหมอบอกว่างั้นเลิกเป็นหมอดีกว่าเลิกเลยอาชีพนี้คือตีหน้าเศร้าเลยตอนนี้นะคะไม่แจ๋วเหมือนตอนแรกแล้วอ่ะบอกว่าตอนนี้สบายแล้วล่ะเก็บบ้านเช่ากินได้วันละ 10,000-20,000
1: ครับ
0: วันละ 10,000-20,000 ก็พอแล้วจะมาเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวหรอกขอบวชตลอดชีวิตอยากบวช อยากเอาเท่าทางธรรมแล้วหลังจากนั้นก็การละครเลยค่ะร้องไห้เก็บค่าเช่าบ้านดีกว่าคนอื่นเขารักษาได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยนี่แสดงเลยค่ะส่วนอาม่าที่ตัวละครใหม่นะคะอาม่าเนี่ยก็คืออาม่าของหมอนั่นเลยค่ะอาม่าได้ยินดังนั้นนี่ก็เลยตอบกลับมาว่ามึงจะเลิกเป็นหมอเหรอแล้วใครจะมาเลี้ยงกูล่ะถ้าจะไปบวชยังไม่ให้บวช ดูสินี่ท่านธนกฤตเขาเมตตาขนาดไหนถ้าเขาเห็นสภาพเนี่ยเขาจะสมเพชนะอ้วนมันไม่ฉลาดมันอ้วนมันไม่ฉลาดเลยโอ้โหอันนี้ถอดคำพูดอาม่ามาช็อตต่อช็อตเลยนะคะอาม่าบอกยังไงก็ไม่ให้บวชหรอกฉันเนี่ยอาม่าเนี่ยใช้30บาทอยู่นะตอนนี้ก็จะ80แล้วถ้าเองเลิกเป็นหมอใครจะมารักษาอาม่าเราอาม่าก็ใช้คืองงไปหมดเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าที่บอกว่าคนนู้นคนนี้ชั้นต่ำน่ะทุกวันนี้คนที่ฟังคำพูดการกระทำทุกอย่างของคุณหมอรวมทั้งแชทเนี่ยก็คงจะคิดแล้วไม่ใช่คนไข้หรอกที่ชั้นต่ำนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของดร.ธนกฤตเองบอกว่าต้องตรวจสอบหลายอย่างค่ะอย่างแรกคือ
1: ค
0: ุณหมอคนนี้ถูกร้องเรียนเยอะค่ะจากผู้ที่ไปใช้บริการเรื่องแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมหยาบคายอารวาสด่าทอคุณหมอบอกเหมือนกันว่าเนี่ยคนไข้ก็มาไม่ดีกับหมอก่อนก็เลยไปตรวจในกล้องวงจรปิดนะคะการบันทึกภาพวงจรปิดย้อนหลังไปแค่7วันไม่พบเลยค่ะว่ามีคนไข้จะมาราวีอะไรหมอแหมคนไปหาหมอเขาก็ต้องป่วยทั้งนั้นไม่มีใครอยากไปทะเลาะกับหมอแล้วค่ะแล้วหมอก็บอกอีกนะคะว่าที่ผ่านมาก็พยายามรักษาคนไข้เป็นอย่างดีแต่มันขัดแย้งกับข้อมูลที่ดร.ธนกฤตได้มาค่ะคือมีประวัติการถูกร้องเรียนเป็นจำนวนมากค่ะว่าโวยวายด่าทอพูดจาดูถูกเหยียดหยามและให้บริการอันไม่สมควรนะคะประเด็นนี้ขอตรวจสอบอีกเพราะว่าจริงๆเนี่ยคลินิกนี้มีหน้าที่ส่งคนต่อไปที่โรงพยาบาลตามระบบนะคะก็มันก็แค่นั้นแหละค่ะหน้าที่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะรักษาก็ส่งต่อได้แต่เท่าที่อย่างผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายท่านนี้ก็ไม่ยอมส่งต่อแล้วชอบให้ยาสัปดาห์เดียวเหมือนแกล้งคุณสุวิทย์สมมติคุณสุวิทย์มาไกลเงี้ยมันเป็นระบบการส่งตัวต่อไปเรื่อยๆนะคะแทนที่จะให้ยาเพียงพอที่จะอยู่ได้สักเดือนนึงหาทางรักษาต่อไปหรือว่ากลับบ้านไปก่อนเพราะมาไกลก็ให้แค่สัปดาห์เดียวเดี๋ยวยาหมดเนี่ยก็ต้องมาเจอกันใหม่มาบวกกันใหม่เนี่ยนะคะแล้วส่งข้อความโทรไปหาคนไข้เป็น10 20 30สายอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยค่ะในกองตรีหรือว่าดร.ธนกฤตเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะเพราะว่าตำรวจไปด้วยนะคะแล้วเรื่องการทำบัญชีที่อาจจะไม่ค่อยตรงเนี่ยต้องไปตรวจสอบด้วยและเอาเป็นว่าปิดไปก่อนเลยละกัน
1: ครับ
0: คลินิกคุณหมอปิดไปก่อนค่ะเพราะงงมากเหลือเกินหลายปัญหานะคะแล้ว30บาทรักษาทุกโรครักษาทุกที่ไหนๆดร.ธนกฤตมาแล้วถามเลยว่ามันชั้นต่ำจริงหรือเปล่าขออนุญาตใช้คำนี้นะคะเพราะว่าเขาโดนด่ากันมาแบบนี้คุณหมอธนกฤตเลยบอกว่าหมอเขาคงใช้อารมณ์ในการพูดซึ่งโกรธค่ะยอมรับนะคะว่าคุณหมอเนี่ยอาจจะมีอาการควบคุมสติตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คงจะทำอาชีพหมอต่อไปยากแล้วค่ะแต่30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรเลยค่ะก็ขอให้ประชาชนทุกท่านมั่นใจแล้วก็ใช้ต่อไปนะคะส่วนหมอเองนั้นดร.ธนกฤตแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ค่ะก็คือว่าไปหาหมอเถอะเพราะว่าดูแล้วจะป่วยเองค่ะมีความเครียดการจัดการอารมณ์ไม่ได้และก็ย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปว่ามีภาวะโรคจิตหรือผิดปกติหรือไม่ค่ะโดยพฤติกรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพถือว่าต้องส่งให้แพทยสภาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบต่อไปนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่สามารถจะทำการร รักษาคนได้แล้วอ่ะคุณสุวิทย์ง่ายๆมีคนนึงค่ะไปพูดร้องเรียนเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาส่งมอบไปให้ทางหลักฐานต่างๆอ่ะไปทางกระทรวงสาธารณสุขหมดแล้วหวังว่าจะมีการดำเนินการอะไรสักอย่างนะคะคลินิกนี้ค่ะมีคนที่เข้าใช้บริการอยู่ในระบบถึง 9,000 คนนะคะก็หมายความว่าหมออาจจะเครียดแหละรับไป 9,000 แล้วคนไข้มันจะไม่เครียดกว่าหรือก็คือเจอหมอแบบนี้เข้าไปนะคะทำให้ระบบนิเวศแย่ไปหมดแล้วค่ะพยาบาลก็โดนด่าคุณสุวิทย์เขาบอก

0: ว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยถึงนึกว่าเป็นโจรนี้เป็นลูกจ้างไปตลอดอ่ะก็ว่าเขาอีกชั้นต่ำนะคะอ่ะโดนกันหมดแล้วค่ะเรื่องนี้วันนี้หมอบอกว่าเลิกเป็นหมอจะไปบวชมีค่าเช่าเก็บกินแต่อาม่าด่าอยู่นะคะอาม่าบอกมึงไปบวชแล้วใครจะรักษาแล้วอาม่าก็ใช้30บาทด้วยก็สงสัยเขาวัดไหนจะรับหมอไปบวชต่อไปนะคะเพราะว่าอาจจะไปด่าเจ้าอาวาสอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณสุวิทย
1: ์เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับสำหรับคนที่บอกว่ามีความรู้ด้วยนะครับ
0: โอ้ยเกิดผ่าตัด
1: ข่าวกันต่อไปนะครับเป็นเรื่องของคนดีครับเป็นคนดีเป็นอาสาสมัครนะครับช่วยเหลือบุคคลที่เดือดความเดือดร้อนแล้วก็บอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศไทยด้วยนะครับก็บอกว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยคู่เอกก็ได้ครับคือทนายตั้มกับคุณกันจอมพลังวันนี้นะครับได้เห็นภาพทนายตั้มคือคุณจินตาเบี้ยบังเกิดนะครับเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ทนายตั้มนะครับใส่ชุดเสื้อสีแดงโชว์รถตั้งแต่เช้าเลยครับขับรถสปอร์ตสีแดงนะครับแดงเนี่ยหนูนี่นะ
0: หนวด
1: แล้วก็ติดหนวดมาด้วยครับมาวันนี้มายื่นหนังสือต่อคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อให้มาขอตรวจสอบนะครับการบริหารเงินบริจาคแล้วก็การจัดซื้อจัดหาการใช้จ่ายในมูลนิธิของกันจอมพลังช่วยสู้นะครับทนายตั้มบอกว่ายังไงครับผมมาวันนี้นี่นะก็บอกนะครับบอกว่าผมไม่มีบอดี้การ์ดมาด้วยนะนะครับแต่ติดหนวดมาด้วยใส่สูทสีแดงเลือดหมูมานะครับก็ขอเรียกว่าตั้มจอมพลังก็แล้วกันว่างั้นนะหลังจากนั้นนะครับก็เดินทางเข้าไปยื่นเอกสารแล้วก็หนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้วประเด็นนะครับที่ทนายตั้มนะมายื่นวันนี้ขอให้ตรวจสอบนะครับบริธิกรกันจอมพลังช่วยสู้ผิดข้อสังเกตอะไรยังไงบ้างครับทนายตั้มบอกนะครับว่าผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเองบอกว่าขอให้ไปช่วยตรวจสอบมูลนิธินี้หน่อยซึ่งปัจจุบันนะครับก็คือว่าย้ายที่ทำการนะครับไปตั้งอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการที่บอกว่าขอให้มีการตรวจสอบนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องของการโอนเงินเข้าไปช่วยเหลือไงคุณนิรชาหรือท่านภูมิเกียรตินะครับทุกท่านบอกว่าเห็นคุณกันจอมพลังนะครับทำดีเลยโอนเงินไปคุณกันก็เอาไปทำอะไรครับคุณกันก็ไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยคนไงครับไปซื้อข้าวซื้อของไปมอบของบริจาคไปก็แล้วแต่นะครับทนายตั้มเขาบอกว่าคนโอนเงินมาแล้วก็เท่าไหร่แล้วก็โอนออกไปเท่าไหร่นะแล้วก็ทนายตั้มบอกด้วยครับบอกว่าเรื่องของระหว่างการโอนเงินไปซื้อข้าวของเนี่ยนะครับทราบข้อมูลบอกว่านะทนายตั้มก็มีพรรคพวกนะครับคือตั้งบริษัทมาสมมติว่าไปซื้อของนะครับราคาเท่านี้แต่ปรากฏว่าไปตัดนะครับส่วนต่างเพื่อเข้ากระเป๋าหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับที่ออกมาพูดนะครับไม่มีอะไรสนับซับซ้อนแต่อยากให้มีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าคนบริสุทธิ์ต้องการช่วยคนทำดีใช่ไหมครับแต่ที่น่าสนใจต่อไปทนายตั้มติดหนวดวันนี้บอกว่าให้ไปตรวจสอบด้วยนะนะครับตัวเองก็จะไปร้องต่อ DSI เหมือนกันโอ้โหบ้านคุณกันจอมพลังเหรอครับโอ้บอกว่าราคานะครับสูงไป250ล้านบาทว่าอย่างนั้นนะแต่เจ้าตัวก็ออกมาโอ้ไม่เกิน60ล้านบาทหรอกว่าอย่างนั้นแต่มันเป็นค่าตกแต่งนะครับมันเป็นล้านเลยเป็นร้อยล้านบาทนะครับไม่ใช่เป็นล้านนะร้อยล้านบาทไม่งั้นก็ขอให้ไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าโอ้โหนะครับบ้านขนาดนี้แล้วก็ฐานะอาชีพขนาดนี้นะครับมันเป็นไปได้อย่างไรแล้วทนายตั้มพูดเยอะนะครับผมขออนุญาตนะครับไม่พูดตามทนายตั้มหมดนะครับเอาว่าให้เขาไปให้ไปตรวจสอบเรื่องนี้รวมทั้งเขาพูดที่ไปที่มาเยอะนะครับเบื้องหลังในการที่ว่าเอ๊ะคุณกันจอมพลังรวยมาจากไหนนะครับสลากเป็นยังไงบ้างสลากช่วยคนพิการเป็นยังไงบ้างแบ่งโควต้ามาจากไหนบ้างรวมทั้งบอกว่าออกมาแฉมาเปิดเผยคราวนี้ไม่กลัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังทางการเมือง
0: ใครนะ
1: เขาไม่บอกว่าเป็นใครแต่อยู่เป็นฝ่ายค้านขณะนี้ไม่กลัวว่าจะมาช่วยคุณกันได้ว่างั้นนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับ
0: โอ้ติดหนวดแล้วเป็นตั้มจอมพลังคุณสุวิทย์ติดหนวดเป็นคุณสุวิทย์จอมแก่น มีข่าวดีๆที่เมื่อวานเนี่ยที่ฉันบอกแล้วว่าก็ยังมีความหวังสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดินโคลนหรือว่าน้ำแข็งถล่มที่เนปาลเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยว่าเป็นวันที่10กว่าแล้วนะคุณสุวิทย
1: ์
0: ก็10วันพอดีนะคะถือว่าเป็นวันที่บีบหัวใจเหลือเกินเพราะการต่อสู้เพื่อที่จะอยากได้คนที่รอดชีวิตมาเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะแยะมากใช้ผู้ที่เป็นผู้กู้ภัยมาจากทั่วโลกนะคะในถ้ำที่เป็นโรงงานพลังงานไฟฟ้ามีคนติดอยู่ประมาณ 50-90 คนตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีกี่คนค่ะเมื่อวานก็ยังบอกว่ามีความหวังเล็กน้อยจริงๆแต่ความหวังไม่ว่าจะเล็กน้อยเท่าไหร่มันก็คือความหวังค่ะแล้ววันนี้ความหวังปาฏิหาริย์ก็มีจริงค่ะเอ้า

0: ชายจำได้ไหมครับ13หมูป่าคานามี่
1: เนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ย
0: นั้นสไลด์ตาม
1: นี่นี่นี่
0: สไลด์ตามโคน
1: นี่ขี่คออย่างบวชนาคเลยนะคะขี่คอกันมาแล้วก็เสียงเฮ่เฮ่ค่ะแล้วก็เอามานอนที่เห็นนี่คือ2คนนะคะที่เป็นผู้รอดชีวิตจากอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไตรสุรี 3A ค่ะปลอดภัยแล้ววันนี
0: ้
1: บันทึกไว้นะคะ4กันยายนย่างเข้าวันที่10ของเหตุการณ์น้ำแข็งดินถล่มหินถล่มลงมาค่ะชื่อว่าซันเจอายุ30ปีคนนึงคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายเครื่องกลค่ะกับคาบีอายุ45ปีค่ะอันนี้ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเครื่องกลเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงงานไฟฟ้า NEA แห่งนี้นะคะ9ถึง10วันที่ผ่านมาเนี่ย รอดนะคะเดี๋ยวต้องถามจาก2คนนี้เนื่องจากว่าไม่ได้มีข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาพูดอะไรยังไงมั่งว่าคนข้างในเยอะไหมเนาะเพราะว่าบางสื่อก็บอกว่า90บางสื่อบอกว่า50นะคะ มีอะไรกินหรือเปล่าแล้วมีอากาศหายใจหรือเปล่าเพราะว่าการที่ได้2คนออกมาก่อนเนี่ยมันก็ยังมีความหวังว่าบางสื่อบอก50อ่ะถ้าสมมติยังเหลืออีกเยอะเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าอาการก็ค่อนข้างจะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะจะเอาไปไหนต่อเดี๋ยวเอาไปที่กรุงกาฐมันดุค่ะที่นั่นมีโรงพยาบาลกาฐมันดุนะคะและครอบครัวรออยู่ที่นั่นค่ะคือครอบครัวแล้วก็ลูกชายหลานชายอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาแทบจะไม่มีหวังนะมันวิปริมากภรรยาของหนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตบอกว่ามันเหมือนฝันเลยอะค่ะพอเห็นภาพที่เขาดึงร่างขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แล้วปรากฏว่าเป็นร่างของสามีตัวเองแล้วมีชีวิตอยู่นะคะเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอไปรอที่โรงพยาบาลทหารของกรุงกาฐมันดุค่ะเพื่อที่จะพบกับสามีในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะเพียงแค่อ่อนเพลียเท่านั้นค่ะอุโมงค์ที่ถูกปิดไปด้วยภัยธรรมชาตินี้มีอยู่6แห่งนะคะคาดว่าจะมีผู้ติดอยู่ทั้งสิ้นอุโมงค์เป็นอย่างนี้ค่ะที่กลัวกันก็คือมันมีห้องที่แห้งหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามันเป็นน้ำทั้งหมดแล้วมีน้ำไปเติมอยู่เรื่อยๆเนื่องจากน้ำแข็งมันละลายลงมาเติมอะค่ะถ้ามันหมดมืดมีมืดมิดแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจก็คือเสียชีวิตค่ะแต่ถ้ายังมีความหวังว่าทั้ง6แห่ง150คนยังมีพื้นที่แห้งๆรอการช่วยเหลืออยู่ก็ยังสามารถที่จะช่วยต่อได้นะคะในขณะนี้ทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเหมือนที่คุณสวิตบอกจริงๆว่าเหมือนกับ Academy หมูป่าของเราอะค่ะคือชาวออสเตรเลียอีกแล้วค่ะคนนี้คือคุณอาร์โนดิกส์นะคะเป็นคนที่ไปเจอ2คนนี้แล้วถามเข้าไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอบกลับมานี่เสียงในถ้ำพูดว่า
0: ค
1: ุณฉะแปลว่าใช่ฉันอยู่ในนี้แหละโอ้โหก็เลยรีบขุดกันเป็นการใหญ่ค่ะพอตอบรับว่าคุณฉะเป็นภาษาเนปาล นะคะทางด้านของคุณดิกส์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ต้องขุดต่อพอไปขุดไปเจอปุ๊บดีใจกันใหญ่นะคะจากนี้ก็มีความหวังอันมหาศาลสำหรับการหาตัวผู้ที่ยังติดอยู่เนื่องจากว่า2คนนี้อาจจะเป็นเบาะแสอย่างดีนะคะที่จะบอกว่ามีอะไรอยู่ใต้นั้นบ้างค่ะเนี่ยขุดกันอย่างนี้เลยชื่นชมหัวจิตหัวใจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนด้วยนะคะ
0: นาทีชีวิตนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนครับได้ไปที่สวนสัตว์นะครับคือคาเฟ่สวนสัตว์ของเอกชนนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าไปเล่นกับลูกสิงโตนะครับเพลินคุณเรชาโอ้ยเอาหน้าไปใกล้ชิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปอุ้มใกล้ชิดอย่างเงี้ยคนกับสัตว์ครับปรากฏว่ามันก็กัดหน้าเอาสิโอ้โหเลยเป็นข่าวใหญ่นะครับปรากฏว่าวันนี้ผู้เกี่ยวข้องนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณกฤษสยามคงสตรีครับลงพื้นที่เลยครับตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นคาเฟ่สถานประกอบกิจการนะครับการควบคุมคุ้มครองสัตว์ป่าควบคุมที่คาเฟ่ที่ว่านี่ครับท่านไปสอบถามข้อมูลทั้งหมดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นก็คือว่านักท่องเที่ยวชาวจีน4คนครับเข้าไปอยู่ที่คาเฟ่ตรงนี้เข้าไปเล่นนะครับกับลูกสิงโต4ตัวครับปรากฏว่าลูกสิงโตที่ว่านี้เขาก็เอานำข้อมูลมาถูกต้องนะครับนี่เป็นรอยเขี้ยวครับที่ถูกกัดไปนี่นะกัดหน้านะครับเป็นรอยเขี้ยว2เขี้ยวอย่างเงี้ยหลังจากที่ไปเล่นมาอย่างนั้นไปเล่นคือทำอะไรครับก็คือว่าไปใกล้ชิดไปอุ้มอย่างเงี้ยนะครับไปอุ้มซึ่งจากการสอบถามนะครับเจ้าของคาเฟ่เขาบอกว่าหลักปฏิบัติจริงนักท่องเที่ยวนะครับจะต้องมีการนี่นะทำความสะอาดตัวเองซะก่อนนะครับเพื่อไม่ให้นำเชื้อโรคนะครับเขาไปติดสัตว์อย่างเงี้ยปฏิบัติตามทุกอย่างนะครับเราบอกว่านี่นะห้ามจะไปจับตัวแต่ต้องอะไรก็แล้วแต่เขามีห้ามอยู่ครับแต่เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวนะครับเขาไปอุ้มเลยพอไปอุ้มปั๊บเอาหน้าตัวนี้ก็ไปใกล้ชิดลูกสิงโตนะครับนี่นะสี่ตัวนี้ครับมันก็งับเอาสิครับพองับเอาก็เป็นรอยเขี้ยวเพราะฉะนั้นรอยเขี้ยวที่ว่านี้

0: ทางด้านคาเฟ่เขาก็รีบจัดการนะครับก็คือว่าปฐมพยาบาลเป็นการเร่งด่วนแล้วก็มอบนะครับค่าชดเชยความเสียหายให้นะครับ 4,000 บาทครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบไปอย่างนั้นนะแต่ความรับผิดชอบก็ว่าไปแล้วนะครับแต่ถามว่าลูกสิงโตเนี่ยมายังไงล่ะครับมาแบบถูกต้องไว้อย่างนั้นนะเป็นการย้ายมาควบคุมตัวนี้มาถูกต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อแสดงนะครับเพื่อเป็นคาเฟ่ก็นิยมใช่ไหมครับไปเที่ยวอย่างนี้ต้องเจอสัตว์แปลกๆอย่างนี้ก็มาอยู่แต่การมาอยู่นะครับจะต้องดูเรื่องของมาตรฐานแล้วก็ดูความปลอดภัยด้วยฝ่ายคาเฟ่นะครับเขาก็บอกว่าเขาดูแลทุกอย่างแต่นักท่องเที่ยวเองต้องนะครับทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดมีปัญหาเพราะฉะนั้นคนทำผิดนะครับคือไม่ดูแลสิงโตเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกระบวนการส่วนนักท่องเที่ยวเจ้าของคาเฟ่จะต้องมีการนะครับให้ข้อมูลความรู้อะไรมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนนะครับหาสัตว์แปลกสัตว์ใหม่สัตว์สงวนนะครับเอาไปอยู่ในครอบครองมาครอบครองจริงแต่การอยู่ระหว่างคนกับสัตว์หน้าขนไว้ใจได้เมื่อไหร่ครับมันไว้ใจไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเบบีแต่สุดท้ายเบบีก็งับได้อะ
1: มันต้องประเมินความเสี่ยงกันใหม่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องยังไงก็เป็นสิงโตอ่ะก็ไม่น่าจะให้มาเล่นใกล้ชิดกันขนาดนี้ไม่ใช่แต่สิงโตค่ะดิฉันเอาหน้าไปถูแมวแมวยังสวบเอาเลยคุณสุวิทย
0: ์
1: คือมันโดนได้ตลอดนะคะบทดวงตกขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาช่วงหน้าไปไหนคะ
0: อ้าวไปดูข่าวใหญ่กันต่อนะครับเรื่องของ Data Center ประเทศไทยจะเอายังไง
1: อย่ากลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย

0: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
4: ่
5: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ของคุณป้าครับ
10: ป้าเหรอ
11: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน

0: ดูข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องของอดีตกกต.ชื่อดังนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรปรากฏว่าวันนี้นะครับถูกทนายความชื่อดังนะครับพักอกล้มบนจักรยานเป็นภาพที่ปรากฏออกมานะครับที่หน้าสน.ทองหล่อนั่นเองครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนี้ก่อนครับนี่นะครับผ่านมาแล้วก็ยิ้มยิ้ม
1: นัทวุฒิมาเลย
0: จับแขนมาแล้วครับอ้าวจับแขนคุยสุดท้ายปรากฏล้มลง
1: แล้วด่าด้วยนะคุณสุวิทย์เปิดเสียงไม่ได้เลย
0: ใช่ครับแล้วอาจารย์สมชัยนะครับก็ชี้ตรงนี้นะครับนี่ฮะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกกต.ครับหลังจากที่คุณณัฐวุฒิวงเนียมทำร้าย

0: ร่างกายบอกว่าวันนี้นะครับปั่นจักรยานมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายธวุฒิครับเนี่ยแต่มาถึงเวลาก่อนนัดหมายนะพอมาถึงที่บริเวณหน้าสน.ทองหล่อนะครับก็ไปพบนายณัฐวุฒิแต่งกายใส่สูทยืนอยู่รออยู่เลยก็ยิ้มทักทายตามปกตินะครับแต่ณัฐวุฒิตรงเข้ามาแล้วก็ไม่พอใจใช้คำพูดด่าทอหยาบคายแล้วก็ใช้มือผลักตามที่ว่านี่ขณะที่ตนเองนั้นอยู่บนจักรยานจนล้มหงายกับพื้นจากนั้นนะครับก็ถูกเข้ามาต่อว่าต่อขานมีตำรวจมาด้วยใช่ไหมครับนักข่าวก็อยู่มาด้วยครับนี่นะโอ้ยปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับเนี่ยบันทึกภาพอะไรชัดเจนไว้หมดหลักฐานคาตาจ่าอยู่ตรงนี้พอตนเองนะครับลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าตำรวจต้องเข้ามาดูแลด้วยนะเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนายณัฐวุฒินะครับได้ตรงเข้ามาดึงหมวกเองนะออกจากศีรษะของตนด้วยซึ่งพฤติกรรมที่ว่านี้มันเข้าข่ายประสงค์ต่อทรัพย์ครับรวมทั้งการสร้างบาดแผลถลอกที่ขา2จุดด้วยความเสียหายของจักรยานอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สมชัยนะครับบอกว่าจะไปปรึกษาทนายความส่วนตัวเพื่อแจ้งความนายณัฐวุฒิเพิ่มเติมในข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับพฤติกรรมดังกล่าวอาจารย์สมชัยมองว่าเป็นการข่มขู่เพื่อเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ต้องการให้ตนเองยุติการเคลื่อนไหวอีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ขาดการยับยั้งชั่งใจเนื่องจากว่าลงมือในสถานที่ราชการแล้วก็ต่อหน้าเจ้าที่ตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนตัดสินใจเนื่องจากว่าหลักฐานแล้วก็เสียงของสื่อมวลชนเห็นหมดยืนยันหมดนะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปอย่างนั้นแน่นะเพราะว่าตนเองนะครับไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นถามว่าทนายความคนนี้นะครับเป็นใครอย่างไรค
1: ุ
0: ณ
1: เ
0: ดชา
1: อ้าว
0: นะครับทนายสุชาตินะครับเป็นคนที่บอกว่ารัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับก็ส่งให้คนนี้แหละครับไปฟ้องคุณไอรัชนกก่อนหน้านี
1: ้
0: ซึ่งคุณไอรัชนกนะครับก็มีปัญหากับคุณสุชาติชมกลิ่นมาตลอดนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นทนายที่รัฐมนตรีนะครับให้ความไว้วางใจแล้วก็ไปส่งฟ้องแทนตนเองเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับรัฐมนตรีหรือเปล่าหลายคนเอ๊ะว่าอย่างนั้นนะครับแต่เบื้องต้นนี้ยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวนะครับที่บอกว่าเอ๊ะนะครับมันเป็นได้อย่างไรมันก็เป็นไปแล้วนี่ครับ
1: ค่ะคือสังเกตนะคะคุณผู้ชมคุณสวิทย์คือผลักหน้ากล้องเลยนะคะมีทั้งกล้องวิดีโอกล้องถ่ายต่างๆแล้วก็กล้องโปรของสื่อมวลชนเนี่ยค่ะแล้วก็ผลักที่สน.ทองหล่อด้วยนะก็คือด้วยความที่เป็นทนายจะรู้กฎหมายว่าคงจะปรับไม่เยอะละมั้งถึงกล้าทำขนาดนี้แล้วก็ด่าพูดจาคือเปิดเสียงไม่ได้เลยอะค่ะทำกันขนาดนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณเดชานี่นะอ
1: ย่างนี้มีผลกับใบอนุญาตทนายหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: การเมืองนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของเพลิงไหม้ก็เกิดทุกวันเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปรากฏว่าได้เกิดเพลิงไหม้ที่โกดังรีไซเคิลของเก่านะครับโอ้โหมันลุกโชนด้วยครับนี่นะลุกโชนในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นสถานที่เก็บวัสดุรีไซเคิลประเภทถุงพลาสติกนี่ครับโอ้ภาพลุกโชนที่ว่านี้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองครับบริษัทแห่งนี้เขาก็เปิดมานานแล้วครับปรากฏว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมอบให้กับนายอำเภอบางปะอินลงพื้นที่ตรวจสอบครับเนื่องจากว่าควันดำไหมครับดำแล้วก็แรงแล้วก็ชุกโชนไปอย่างเงี้ยเอาแล้วบ้านช่องห้องหอของพี่น้องประชาชนแหละครับอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่เยอะครับเป็นย่านชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นทำยังไงครับหายใจเป็นยังไงควันเข้าปากควันเข้าจมูกไหมแล้วมลพิษนะครับจากรีไซเคิลนะครับส่วนใหญ่เป็นพลาสติกเนี่ยมันลุกเร็วมาอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาตามมาเร
1: ื่อง
0: ของสุขภาพครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านนายอำเภอไปสั่งให้ตรวจสอบทั้งหมดเลยแล้วพร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับเจ้าของบริษัทแห่งนี้เมื่อก่อนก็บอกว่าโอ้ก็สร้างมาก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งนึงแล้วครับแต่คราวนี้เป็นครั้งที่2อีกต่อไปนี้คงเลิกกันครับว่าอย่างนั้นนะอย่างไรก็ตามนะครับถามว่าโกดังแห่งนี้ไหม้มาตั้ง2ครั้งแล้วแล้วก็เปิดมานานแล้วเอาใบอนุญาตมีถูกต้องไหมไปตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับประกอบการว่างั้นนะเอาบอกไม่มีใบอนุญาตประกอบการแล้วก่อนหน้านี้นะครับเปิดมานานแล้วเอ๊ะเปิดมาได้อย่างไรนี่แหละครับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใดประเทศไทยแล้วก็สั่งตรวจสอบนะครับว่าเห็นไหมรอบๆนะครับพี่น้องประชาชนจะมีปัญหาเรื่องมลภาวะไหมไม่ใช่ว่ามันลอยขึ้นอากาศนะครับมันไปแต่นะครับเรื่องของไม่นะครับเท่าธุลีดินเนี่ยมันไหลลงไปพื้นน้ำด้วยหน้าฝนตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ลงไปสู่พื้นดินเดี๋ยวไปลงลำธาร นี่ครับใต้พรจงหรือเปล่าเนี่ย
1: ขยะพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะมันเป็นมลพิษทั้งนั้นเลย

0: ไปดูข่าวนี้กันค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่านานๆดิฉันอ่านข่าวมาตั้งหลายปีไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะชาวสิงคโปร์ประกอบระเบิดมันเป็นไปได้ยังไงปกติแล้วคนประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้หรอกนี่เขาเรียกว่าเต็มคาราเบลเลยค่ะมีระเบิดมียาเสพติดแล้วก็มีคดีติดตัวมาเพียบเลยค่ะนายโจเอลอยู่ที่บางแคอยู่บนคอนโดหรูแห่งหนึ่งแล้วดูสภาพ
1: ค
0: ือพูดจาเพ้อเจ้อไปตลอดเวลานะคะ อาการเหมือนกับเมายาแล้วก็สลิงแตกด้วยเหมือนกันค่ะผู้สื่อข่าวก็บอกว่านี่คือเหตุการณ์วันที่3กันยายนที่ผ่านมามีคนไปแจ้งตำรวจว่ามาจับโจเอลไปทีเธอเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์มาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะคะปปส.ก็ไปค่ะเขาโทรมาแจ้งเนาะได้รับเบาะแสว่านี่อยู่ตรงนี้เป็นนักโทษหลบหนีมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะจับได้เป็นยังไงล่ะเนี่ยคือริดเยอะเหมือนกันนะคะมากบดานอยู่ตรงนี้ได้สักพักแล้วค่ะพฤติกรรมก็คือคลั่งค่ะนี่พูดจาเพ้อเจ้อไปตลอดเวลาแล้วก็มีอาการคุมสติตัวเองไม่อยู่ค่ะลงมือกระทำความรุนแรงพอจับแล้วขยายผลไปคนคนนี้ค่ะนอกจากจะมีการคุมคลั่งมีการทำความรุนแรงกับผู้อื่นแล้วยังมีความวิปริตทางเพศนะคะในเนื้อข่าวรายงานว่าอย่างนี้แต่ไม่ได้ขยายรายละเอียดว่าคืออะไรบ้างในห้องนะคะประกอบไปด้วยเครื่องมือประกอบระเบิดค่ะโอ้โหงงกันไปตามๆกันว่าคนสิงคโปร์ในปกติน้อยมากนะคะที่จะมีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วถามว่าถ้าโจเอลนิสัยอย่างเงี้ยไม่โดนคดีในบ้านตัวเองมั้งหรือปรากฏว่าไปดูโอ้โหเป็นหางว่าวเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีคดีติดตัวมาเยอะจนต้องหนีมาอยู่เมืองไทยนะคะพอเช็คประวัติก็มีคดีจริงๆค่ะโดนหลายอย่างเช่นติดคุกมา2ครั้งนะคะ2ปี3ปีครั้งที่3ติดคุก5ปีค่ะแล้วยังโดนเคี่ยนมาอีก3ไม้นะคะทำให้ในโจแอลเนี่ยหลังจากโดนจับพูดไม่รู้เรื่องแต่พูดอยู่คำเดียวว่าเอาผมไปไหนก็ได้แต่อย่าเอากลับสิงคโปร์
1: โอ้นี่แหละครับนี่น่าคิดมากเลยเดี๋ยวดูข้อต่อคุณในใจ
0: เพราะการเคี่ยนของสิงคโปร์นะคะในฐานะที่ฉันเคยอยู่สิงคโปร์มาการเคี่ยนก็คือเขาจะเคี่ยนเต็มไม้ค่ะต้องเอาหนังลอกออกมาตั้งแต่หัวไม้จนถึงปลายไม้ให้เป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตโจเอลคงกลัวค่ะบอกว่าจับผมเลยเอาไปไหนก็ได้แต่อย่าเอากลับสิงคโปร์ถ้ากลับสิงคโปร์ตายดีกว่
1: า
0: พูดแบบนี้นะคะตอนนี้ตำรวจดูการแต่งตัวของตำรวจนะคะเพราะว่าในคนนี้มีสารเคมีเยอะมากสารเคมีในการประกอบระเบิดก็อันตรายพออยู่แล้วแล้วดันมาอยู่ในคอนโดหรูที่บางแคด้วยคิดดูเกิดตุ้มตั้มขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นในคนนี้มีพรสวรรค์อยู่อย่างนึงค่ะที่ทำให้หนีการจับกุมของตำรวจมาได้โดยตลอดคือหน้าเด็กกว่าอายุค่ะวันนี้โจเอลอายุ40ปีนะคะแต่ใส่ชุดนักศึกษาปลอมตัวเป็นนักศึกษาตลอดคือหน้าตาไปเทียบรุ่นกับนักศึกษาได้คนสิงคโปร์หน้าเด
1: ็
0: กแล้วในคนนี้ก็พูดจาเพ้อเจ้อบอกว่าจริงๆนะทั้งอุปกรณ์ทั้งยาเสพติดทั้งไอ้เครื่องมือประกอบระเบิดอะไรอ่ะผมมีไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเพราะจะฆ่าตัวตายผมน่ะหมดสิ้นทุกอย่างขายทรัพย์สินจากสิงคโปร์หนีมาอยู่เมืองไทยมีเงินสดอยู่5ล้านไอ้เพื่อนมันก็มาโกงไป 2.5 ล้านไปรักผู้หญิงก็ทิ้งผมไปอีกวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วอยากตายตำรวจก็บอกโอ้โหอยากตายอะไรก็ไม่รู้นี่มีวัสดุต่างๆที่ประกอบระเบิดแล้วก็มีสารตั้งต้นในการเสพยาเสพติดมากมายก็บอกว่าตั้งใจคิดว่าถ้าเกิดเสพยาไม่ตายเดี๋ยวระเบิดให้ตายแล้วก็ยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยจะเอามากินเพื่อฆ่าตัวตายอ้าวเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนายโจแอนบอกว่าอยากตายอย่างเดียวทรัพย์สินก็มียาไอซ์3กรัมนะคะเงินสด 200,000 บาทค่ะอุปกรณ์จุดชนวนระเบิด2ชิ้นกระป๋องแก๊สอีก5กระป๋
1: อง
0: คือไม่รู้จะอยากตายกี่รอบกันแน่ค่ะมีดินประสิวอีกครึ่งกิโลโซเดียมอะไรสักอย่างเขาไม่ให้เอ่ยชื่อหมดคุณสุวิทย์เพราะมันคือสารในการประกอบระเบิดนะคะเดี๋ยวมันจะประกอบขึ้นมาเป็นระเบิดเอาเป็นว่าเท่านี้ค่ะทางด้านรองผบช.น.นะคะพลตำรวจตรีธีรเดชก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องจับกุมเพราะในคนนี้นี่แปลกเอาสารพิษร้ายแรงมาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องสืบต่อไปว่านี่เอาสารตั้งต้นเดี๋ยวสืบไปเลยว่าที่ไหนเขาขายบ้างจะได้ตามจับให้หมดนะคะสืบจากโทรศัพท์สืบจากการสั่งซื้อสืบจากการโอนเงินเขาบอกเขามีหุ้นส่วนในที่โกงเงินเขาไป2ล้านห้าแล้วก็มีแฟนสาวที่เป็นคนไทยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสารเคมีที่จะทำระเบิดสังหารน่าจะไม่เพียงพอที่จะทำเนี่ยค่ะของกลางที่ยึดมาได้คืออันน่าจะมาจากอาการสติแตกที่รวบรวมสารเคมีเพื่อที่จะฆ่าตัวตายจริงหรือไม
1: ่
0: แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะส่งเจ้าแอลกลับไปสิงคโปร์เลยมันจะดีมากเลยค่ะ
1: อ้าวถ้ากลับไปสิงคโปร์นะครับก็ขอประทานโทษนะต้องบอกว่าตายอย่างเดียว
0: งามเลยค่ะ
1: แต่ถามว่านะครับทำไมนายพาทำในประเทศไทยได้ก็รู้กันอยู่นะครับคุณเลชานี่นะจำได้ไหมครับเมื่อพฤษภาคม69ที่ผ่านมานายหมิงเฉินซันน่ะชาวจีนอายุ31ปีที่ไปขับรถเกิดอุบัติเหตุที่พัทยาใช่ไหมครับแต่ตำรวจเราก็หูตาไวนะครับเอาไปสอบนะครับเป็นไงบ้างเปิดท้ายรถโอ้โหอาวุธทางนั้นคลังแสงไปค้นต่ออีกนะครับคลังแสงคนไทยทั้งประเทศตกใจนะครับเห็นไหมคนจีน

0: ประเทศจีนไม่ได้มาทำที่ประเทศไทยได้คนสิงคโปร์ทำที่ประเทศสิงคโปร์ตายแต่ทำที่ประเทศไทยเป็นสบายมากนะครับ
1: ไม่อยู่คอนโดหรูอีก
0: โอ้โหนะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมบ้านเรานะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าอีกแล้วอีกแล้วเราดีใจนะครับที่เทพสรินทร์นนทบุรีนั้นเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาวันนี้ตกอกตกใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าเด็กครับโพสต์ในโซเชียลอาวุธปืนตื่นอีกแล้วคุณเลจาตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับตำรวจสภ.ปลายบางนี่ครับโอ้ยเป็นข่าวต่อเนื่องเลยนะครับลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าเลยครับตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเพราะว่าอะไรครับลูกหลานของเรานั่นเองครับเด็กครับโพสต์ภาพอาวุธปืนลงบนแพลตฟอร์ม X ครับเป็นอาวุธปืนนะครับสั่งให้ตรวจสอบทันทีเลยเอาตำรวจปลายบางก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับก็รู้ตัวด้วยนะครับว่าเด็กเนี่ยเป็นใครอย่างไรบ้างแล้วก็เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาด้วยครับปรากฏว่านะครับเด็กให้การบอกว่าภาพอาวุธปืนที่นำมาโพสต์นั้นเป็นภาพที่ก๊อปปี้มาจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วไม่ใช่อาวุธที่มีอยู่ในพื้นที่ในร้านจริงด้วยในตัวเองจริงด้วยเนาะเอาแล้วก็ไม่ได้โพสต์ข้อความในลักษณะข่มขู่หรือก่อการร้ายหรือทำอะไรกับบุคคลใดนะน้องว่าอย่างนั้นนะคุณเลจาน
1: ะ
0: แล้วมาสอบถามพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็บอกว่าไม่มีอาวุธปืนแบบนี้นะครับไม่เคยในครอบครองเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดจากอะไรขึ้นครับเกิดจากอะไรครับเด็กบอกว่าก๊อปปี้ปืนนะครับมาจากอินเทอร์เน็ตรวมทั้งนะครับไม่ได้โพสต์ข่มขู่ใครไม่ได้ก่อกวนใครไม่ทำร้ายร่างกายใครเพราะฉะนั้นเด็กก็คือเด็กครับคึกขนองสนุกเห็นเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของสนุกคุณเลจามันก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมครับอ้าวเดือดร้อนตำรวจอีกแล้วนะครับคุณครูบุคลากรคุณพ่อคุณแม่จะทำยังไงครับเด็กสมัยนี้โอ้ยครับนะ
1: แม่มันทุกวันเลยนะคะ
0: ครับ
1: ที่โรงเรียนเกิดเหตุเองแล้วก็การเรียนแบบทั่วประเทศเรารายงานข่าวทุกวันหรือต้องหยุดรายงานไม่รู้คุณสุวิทย์ฉะนั้นไม่เรียนแบบกันเน
0: า
1: ะ
0: เราก็เตือนพายโดยเจตนาดีนะครับไปแบบนี้เราก็เตือนกันดูตาหอนผมบอกแล้วครับว่าเหมือนกับไฟลามทุ่ง
1: แล้วอาวุธปืนมันเยอะจริง
0: ค่
1: ะเรื่องของการลุกล้ำดินแดนอธิปไตยเข้ามามันใช้ในการหลายรูปแบบและเกินล้อมกันมาหมดแล้วนะคะเรื่องของทุนจีนหรือว่ามณฑลห้วยขวางก็ยังไม่จบค่ะเรื่องของ data center ที่ล้อมเข้ามาประเทศอื่นเขาไม่เอาแล้วก็รับไว้ก็ยังเครียดกันอยู่เรื่องของชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวที่เข้ามาอยู่ตั้งถิ่นฐานแล้วก็มาเคลมมาเอาว่าดินแดนของตัวเองแล้วก็ไล่คนไทยมีต่างๆนานาวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรานำเสนอเรื่องนี้ค่ะตายแล้วจะเอามาฝังที่นี
0: ่
1: Jewish Cemetery Thailand ชื่อไทยก็คือสุสานคนยิวในไทยค่ะคุณสุวิทย์ที่นี่
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้หมด
1: เกิดขึ้นแล้วค่ะที่ฉะเชิงเทรานะคะกรณีนี้มันโป๊ะแตกขึ้นมาตั้งแต่ปี67ค่ะเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกศพเอามาส่งตรงนี้เลยเขาเอามาส่งกันหลายศพคนก็ลือกันว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรตรงนี้มันล้อมรั้วแบบนี
0: ้แขกเหรอครับ
1: คือเป็นสุสานของชาวอิสราเอลค่ะเขาตามศาสนาเนี่ยเขาจะฝังนะคุณสุวิทย์แต่การจัดตั้งสุสานนั้นต้องมีใบอนุญาตใช่ไหมก็เลยถามว่าแล้วตรงนี้มีใบอนุญาตอะไรถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าค่ะตรวจสอบกันว่าสุสานนี้ไม่มีใบอนุญาตหรอกยังร้างอยู่แบบนี้คือมาลองระบบหรือเปล่าเอาศพมาฝังตรงนี้ค่ะอยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้บางคล้าชื่อสุสานอย่างที่บอกค่ะเป็น Jewish Cemetery Thailand และพบว่ามีตัวแทนชาวไทยและนอมินีค่ะไปยื่นขออนุญาตจัดตั้งตั้งแต่ปี64ภายหลังชาวบ้าน60คนเนี่ยเขามางงกันอยู่ตรงนี้ว่านี่มันอะไรวะเนี่ยก็อยากรู้ว่านี่เขาล้อมรั้วทำอะไรเนี่ยหรือไอ้ cemetery เนี่ยมันคืออะไ
0: ร
1: พอไปแปลตรงตัวเท่านั้นแหละอ้าวมันเป็นสุสานนี่นะแล้วตรงนี้มีอะไรโรงเรียนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเป็นแหล่งน้ำเกษตรกรร
0: มครับ
1: ดูก็รู้นะคะเป็นพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านเขาเอาไงล่ะคะนี
0: ้
1: ตอนนี้มีคำล่ำลือเล่าอ้างกันมาว่าตอนโป๊ะแตกปี64มีรถคันหนึ่งมาส่งศพแล้วส่งผิดบ้านคือเขาจะส่งศพมาฝังเนี่ยค่ะปรากฏว่าไปส่งบ้านอื่นแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ไม่รับเพราะว่าใครก็จะไปรับศพเข้าบ้านนะศพใครก็ไม่รู้แต่คนส่งศพเขาบอกว่าเขาขุดหลุมไว้รอแล้วนะมีการขุดหลุมจริงค่ะมีการกางแผงแผ่นผังออกมาขุดหลุมไว้ต้อง4หรือ5หลุมและฝังไปแล้ว1ศพด้วยอ้าวสุสานชัดเจนเลยค่ะ การจัดตั้งการไม่ได้จดแบบนี้ต้องถามที่อบต.

0: เป็ดใต้ที่ฉะเชิงเทรานะคะก็เคยชี้แจงว่ามีการอนุญาตเพียงแค่ให้ล้อมรั้วและทำเรือนรับรองเท่านั้นแต่ใบอนุญาตทั้งนี้นั้นมันหมดแล้วตั้งแต่ปี2567หมายความว่าคณะกรรมการยังไม่มีมติอนุมัติให้ต่ออายุแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็รังรังไว้อย่างนี้ค่ะที่สุดอบต.ที่เกี่ยวข้องต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าการล้อมรั้วแบบนี้มันทำให้เราไม่เห็นว่าข้างในมันทำอะไรกันอยู่แต่ถ้าดูจากโดรนเนี่ยอาจจะเห็นได้นะคะล้อมแบบนี้ถ้าจะทำไปสุสานจริงๆคนแถวนั้นจะกลัวไหมหรือว่าเขามีสิทธิ์เท่าไหร่ที่จะทำสุสานแต่การออกใบอนุญาตให้ทำสุสานชาวต่างชาตินั้นมันยังไม่มีการขอออกมาแล้วก็ถือว่ายังเถื่อนอยู่นะคะวันนี้ก็เลยไปตรวจค้นพื้นที่กันค่ะแหมเอาทุกอย่างจริง
1: ครับก็ต้องบอกนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนี้ดูข่าวกันต่อไปนะครับเภสัชกรหรือใครก็แล้วแต่ทำงานกลางคืนระวังด้วยนะครับ
0: ตัวอะไรคะ
1: แขกครับอาหรับนักท่องเที่ยวอยู่เยอะนะครับที่ป่าตองที่ภูเก็ตนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าเภสัชกรท่านหนึ่งนะครับวันนี้ได้โพสต์เฟซบุ๊กออกมาเลยนะครับชื่อเภสัชกรพิเจตอินทรเกษตรครับท่านโพสต์ข้อความออกมานะครับเมื่อประมาณสักตีหนึ่งครับเกือบตีหนึ่งขณะที่ตนเองนะครับเปิดร้านนะเภสัชกรขายยาปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวที่เป็นอาหรับคนหนึ่งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาทะเบียนจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับแล้วก็ไปเปิดท้ายมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็เอานะครับสเปรย์ลักษณะน้ำหอมเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามากับตนเองแล้วก็มาบอกว่าไงครับนี่นะมาขอปรึกษาบ้างงั้นคุณอิรจานะครับมาขอพูดคุยช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งเภสัชกรนะครับท่านไว้วางใจคุยด้วยพอคุยด้วยนายคนนี้นะครับก็เอาเลยครับสเปรย์ที่อยู่ในรถนะครับฉีดหน้าเภสัชกรฉีดหน้าไปประมาณสัก20วินาทีเภสัชกรนะครับรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วก็รู้สึกว่าจะวูบว่างั้นนะก็เลยไล่นายคนนี้ออกไปนายคนนี้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปครับท่านเภสัชท่านก็ตั้งสติเหมือนกันครับโทรศัพท์ให้หน่วยกู้ภัยนะครับเรียกรถพยาบาลมานะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเห็นไหมครับภาพมาแล้วรถกู้ภัยพอขึ้นไปปั๊บนะครับเป็นไงบ้างเภสัชกรความดัน160/100อ่ะว้ายสูงครับแล้วก็ต้องให้นะครับน้ำทางหลอดเลือดครับให้สายน้ำทางหลอดเลือดจนกระทั่งนะครับส่งโรงพยาบาลแล้วก็ปลอดภัยแล้วเภสัชกรบอกว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้ววูบแบบนี้ผมเนี่ยเป็นเภสัชคนที่2แล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ขอบคุณกู้ภัยแล้วก็คนที่ช่วยเหลือตนเองทุกอย่างแล้วก็ขอบอกนะครับคนที่ทำหน้าที่เภสัชกรหรืออะไรก็แล้วแต่อาชีพอะไรก็แต่ระวังครับนี่นะก็ต้องบอกนะครับว่าอาหรับครับแขกคนนี้เนี่ยนะโอ้นะครับเจอแขกกับเจองูก็ต้องย้ำอีกครั้งคุณเอลิชานี่นะตีแขกก่อนละครับ
0: โอ้ยแขกดีๆก็มีคุณสุวิทย์น่ารักน่ารักก็เยอะอ่ะไปดูเรื่องของบิตคอยกันค่ะก่อนที่จะปิดเบรกกันไปนะคะไม่ใช่บิตคอยบิตคอยน่ะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น Data Center เป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่วันนี้ท่านนายกพูดถึงทั้ง Data Center ทั้งบิตคอยเลยค่ะว่ากฎหมายของเราอันนี้ท่านนายกพูดเองนะคะว่าตามไม่ทัน
1: แล้
0: ว
1: ก็ครั้งแรกครับ
0: ใช่ยังล่าช้าอยู่เนื่องจากวันนี้คือการประชุมครั้งที่1/2569หมายความว่าอะไรหมายความเหมือนที่คุณสุวิทย์บอกค่ะเป็นการประชุมครั้งแรกจริงๆทั้งๆที่วันนี้ประเทศไทยเราน่าจะมี Data Centerแอบตั้งกันมาแล้วกว่า60กว่าแห่งค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ
1: ์
0: ถึงกรอบที่คุณอยากรู้มากกรอบการขออนุญาตประกอบกิจการ Data Center เนื่องจากว่าตอนนี้มันโวไปหมดอ่ะคุณสุวิทย์มันมีช่องทางกฎหมายที่มันไม่ต้องเป็น Data Center ก็ได้อ่ะคือไม่ต้องมาแถลงไขว่านี่คืออะไรแล้วก็จดได้เลยแล้วก็เปิดได้เลยค่ะซึ่งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นี่ไงเราเพิ่งได้เห็นครั้งแรกนะคะเพราะนี่การประชุมครั้งแรกค่ะได้ถูกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ท่านนายกก็ต้องมอบนโยบายค่ะโดยหัวหน้าของคณะกรรมการครั้งนี้นะคะก็คือคนดีคนเดิมค่ะท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะในฐานะประธานบอร์ดก็จะไปประมวลผลและจะออกระเบีย
1: บ
0: ท่านนายกบอกว่าอยากจะให้มันครอบคลุมหมดอะค่ะเพราะว่าท่านกังวลว่าประชาชนอาจจะมีความตื่นกลัวเรื่องนี้อยากให้เป็นธรรมมากที่สุดนะคะและประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากจะรักษาสมดุลระหว่างการมี Data Center และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันนี่ค่ะสภาพ Data Center เราคงไม่ค่อยได้เข้าไปเห็นข้างในไม่มีใครเชิญไปนะคะแต่มันเป็นอย่างนี้ค่ะการขออนุญาตในการประกอบ Data Center ณวันนี้นะคะไม่มีค่ะ

0: ก็คือใบอนุญาต Data Center ไม่มีนะคะมีแต่การที่ขอใบอนุญาตเป็นการประกอบกิจการคลังสินค้าหรือเป็นโกดังหรือการจัดตั้งเป็นที่เก็บของบางอย่างเท่านั้นเองค่ะจะมาทำการเชิงพาณิชย์หรือว่าจะมาเก็งกำไรอะไรแบบนี้จะต้องมีกฎหมายควบคุมค่ะส่วนในเรื่องของนักลงทุนที่จะเข้ามาพอเกิดเหตุว่าเราแอนตี้อย่างนี้นักลงทุนจะเสียความมั่นใจหรือเปล่าท่านนายกก็บอกไม่หรอกเราก็ทำให้มันเข้าระบบกันไปนะคะต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องทำค่ะส่วนที่เขาบอกว่าไปอยู่นู่นได้ไหมนิคมอุตสาหกรรมกันไปเลยอย่างนั้นท่านนายกก็บอกว่ามันกินไฟเยอะสิจะทำยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในชุมชนมันก็ยังมาขโมยใช้ไฟอีกเอาเป็นว่าท่านนายกก็ทราบถึงปัญหาแล้วนะคะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมจากนี้จะทำยังไงนะคะเนื่องจาก Data Center เนี่ยมันต้องมีทุกประเทศอยู่แล้วบางประเทศตอนนี้เขาแบนแล้วเขาไม่ให้มีนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยพอเข้ามาในเมืองอยู่ที่ประมาณสัก45แห่งอยู่แถวๆโอ้โหเนี่ยข้างอสมทเราเลยคุณสุวิทย์แล้วก็อยู่ที่รามคำแหง28ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในเขตที่เป็นกรุงเทพชั้นในชั้นไข่แดงทั้งหมดกับคำถามที่ว่าแล้วมาอยู่ทำไมตรงนี้ถ้าคิดในมุมของการลงทุนเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกมาซื้อที่ดินตารางวาแล้วเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้ทำไมไม่ไปอยู่ข้างนอกนะคะแต่มันก็มีคำตอบว่าเขาต้องการไฟเบอร์ออปติกที่เสถียรแล้วจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อไปที่อเมริกาเขามีต้อง 4,000 ที่นะคุณสุวิทย์
1: ครับใช่ครับเนี่ยนะคุณเอกนิตินะครับบอกแล้วจะใช้เวลา1เดือนนะครับในการที่บอกว่าต้องดูแลทั้งหมดนะครับก็คือว่าองค์คาพยพนะครับจะต้องคิดใหม่หมดเลยนี่นะอ้าวนะครับดูข่าวสำคัญอีกข่าวหนึ่งนะครับไปดูเรื่องของการนะครับดูแลกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการทั้งที่21นะครับที่จบไปเรียบร้อยปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับจีนนะครับก็ดีมาตลอดนะครับแต่วันนี้เราได้เห็นภาพในการเปิดเรียนหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการครับถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการของสภาวัฒนธรรมไทยและก็จีนและก็ส่งเสริมความสัมพันธ์สถาบันพระปกเกล้าและก็สถาบันภาษาและก็วัฒนธรรมปักกิ่งครับเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจและก็หน่วยงานของรัฐภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแล้วก็สถานเอกราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับทั้งนี้พระท่านวูจื้อวูครับอุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยรักษาการแทนท่านเอกราชทูตแล้วก็คุณพินิจจารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ได้กล่าวให้โอวาทกับทางผู้ได้รับทุนการศึกษาด้วยครับโดยให้แนวความคิดบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศก็มีความใกล้ชิดดุจพี่น้องกันอยู่แล้วการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนบุคลากรจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและก็ความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับแล้วก็นอกจากนี้ได้ความรู้ภาษาจีนกลางแล้วข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกยังได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมและวิถีประชาชีวิตของประชาเทศประชาชนจีนและก็ประเทศจีนนำเอาความรู้และก็ประสบการณ์กลับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการโดยเฉพาะการนำความรู้ภาษาจีนกลางกลับมาใช้ในการทำงานเพราะในโลกปัจจุบันนั้นภาษาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจความไว้วางใจโอกาสใหม่ๆรวมถึงสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยต่อไปซึ่งในปี69นะครับมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการนะครับเข้ารับการอบรมครับณสถาบันภาษาและก็วัฒนธรรมปักกิ่งกรุงปักกิ่งประเทศจีนโน่นระหว่าง8กันยานะครับถึง10กรกฎาคมปี70จำนวนตั้ง40คนนะครับ
0: โอ้ยน่าสนใจนะคะแหมแจ้งเขาจัดใหญ่หรูหราค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปตามหาปลาหมอกัน
1: อ้าวปลาหมอปลาหมออะไร
0: ปลาหมอคางดำเขาบอกอยู่ที่เขื่อนลำปาว
1: มีบ้างไม่รู้อีสานแล้วเหรอ
0: เออเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: ๆคุยกับมอนบ่าย3โมง
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear

0: แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: มาแล้วค่ะกับคาชิวาเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 ไฟแรงร้อนไวกระจายความร้อนได้ทั่วถึงดีไซน์สวยสีเงินงามงามมาพร้อมกับหัวเตาคู่สามารถทำอาหารพร้อมกันได้โดยไม่เสียเวลาค่ะไม่ว่าจะต้มผัดทอดตุ๋นนึ่งก็ครบจบในเตาเดียวค่ะรวดเร็วทันใจมาประหยัดเวลาในการทำอาหารที่ยุ่งยากให้สะดวกมากขึ้นด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะคาชิวาเตาหัวคู่รุ่น K2100 ประหยัดเวลาในการทำอาหารด้วยเตาหัวคู่แข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้เร็วอาหารสุกทั่วถึงค่ะ
13: หัวเตานะครับเป็นเหล็กชุบทองเหลืองนะครับนำความร้อนได้ดีทนความร้อนสูงครับทำความสะอาดง่าย
12: มาเปลี่ยนครัวของคุณให้ง่ายต่อการทำอาหารค่ะด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะ
13: เอาละครับวันนี้คาชิวาครับเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 นะครับวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับยังไม่พอเราให้ผ้าไมโครไฟเบอร์2ผืนคลาสสีด้วยนะครับจากราคาปกติ 2,098 บาทวันนี้โปรพิเศษกับชอมเนียเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ดูข่าวเรื่องปลาหมอคางดำนะครับปรากฏว่าเรารายงานข่าวตลอดนะครับพื้นที่ระบาดเหลือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ไปที่อีสานไปอย่างนั้นเกิดลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับปรากฏว่าชาวบ้านในเขาไปดักปลาได้คล้ายๆกับปลาหมอคางดำครับบริเวณช่วงพื้นที่บ้านหลุบจานตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันนี้จึงได้เห็นภาพทางด้านกรมประมงในพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงนั้นรวมทั้งเครือข่ายคือพี่น้องประชาชนผู้ทำการประมงพื้นบ้านอยู่ในเขื่อนลำปาวเนี่ยคุณเนชามีตั้งเยอะประมาณ100คนนี่นะเจ้าหน้าที่เขาลงตรวจสอบใช้วิธีการทำเลยครับเอารอบเลยตาข่ายครับดักเข้าไปปรากฏว่าเอารื้อตาข่ายขึ้นมาได้ปลาอะไรครับ

0: ปลานิล
1: อ๋อไม่ใช่
0: แล้วก็ปลาพื้นถิ่นไม่มีหมอคางดำเอาสบายใจไปอีกอย่างนะครับเอาตาขายไม่พออย่างอื่นได้ไหมอ่ะรอบก็ดีรอบคือนะฮะอุปกรณ์จับปลาของพี่น้องประชาอีสานนะครับแล้วก็บอกว่าไซอย่างเงี้ยนี่ครับเอาปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นรอบไม่ว่าจะเป็นสะดุ้งไม่ว่าจะเป็นยอไม่ว่าจะเป็นไซจับมาก็ได้ปลาพื้นถิ่นแล้วก็ได้ปลานิลนะครับเอาอย่างงี้เราจะประมาทก็แล้วกันนะเอาอีกรอบเอาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวลงอีกรอบนึงนะครับก็คือว่าเอาให้หมดเลยจับให้หมดเลยว่าจะมีหมอคังดำมาโผล่อยู่ตรงนี้ไหมแต่ปรากฏว่าณตอนนี้นะครับก็คือว่ายังไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผู้เกี่ยวข้องประมงในพื้นที่ออกมาบอกแล้วนะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าอินฟูอีกแล้วคนทำโซเชียลนะครับชอบทำคอนเทนต์ชอบทำคอนเทนต์ไม่รู้ว่าจับปลาหมอคางดำได้ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเอาปลาหมอคางดำมาเดี๋ยวจะปล่อยลงน้ำเดี๋ยวจะปล่อยลงน้ำชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเอามาปล่อยที่กาฬสินธุ์หรือเปล่าวันนี้นะครับทางประมงในพื้นที่บอกแล้วนะครับว่าคนที่ทำคอนเทนต์อินฟูตั้งหลายขอให้นึกถึงนะครับภาพความตื่นตกใจของประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความผิดนะนี่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์คุณบุญธงเผาเจริญพร้อมคณะประกาศแจ้งเลยครับว่าขอร้องถ้าพบมีความผิดนะครับ
1: ไปหาหมอก็ไม่เจอนะคะดีแล้วดีแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเจอนี่ก็เรื่องใหญ่อีกค่ะหมดเวลาแล้วไหมคุณสุวิทย
0: ์ครับ
1: ปิดท้ายด้วยภาพพลังแห่งความหวังนะคะแล้วก็ความหวังของคนที่กู้ภัยความหวังของครอบครัวจนสุดท้ายวันที่9เจอผู้รอดชีวิตปาฏิหาริย์เหตุการณ์หิมะและดินโคลนถล่มที่เนปาลนะคะชื่นใจเห็นแล้วก็เป็นความหวังในการต่อสู้ชีวิตต่อไปคุณสุวิทย์
0: ครับลาเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
2: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อย
1: ๆเหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด 30

0: นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกับพวกเราเป็นประจำสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: พูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9M Court เหมือนเช่นเคยนะฮะคือเขียนยังไงกับข่าวที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับวันนี้ข่าวอัดแน่นมากขอเข้าข่าวเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะข่าวแรกนี้น่าตกใจมากๆนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาได้รับการแจ้งมาว่ามีหนุ่มชาวต่างชาติเป็นชาวสิงคโปร์นะ
2: ค่ะ
3: แอบลักลอบมาอยู่ในเมืองไทยแล้วมีพฤติกรรมที่น่ากลัวครับเขามีการเสพยาเสพติดแล้วน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวเอนเตอร์เทนเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าหนุ่มคนนี้ฮะชอบมีอาการคลั่ง
2: ค่ะ
3: แล้วก็ชอบแบบว่าขู่จะทำร้ายอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือไอ้หนุ่มคนนี้เขาพูดออกมาว่าเขาวางแผนไว้คุณผู้ชมจะนำเอายาพิษฮะไปใส่ในแทงน้ำของคอนโด
2: เฮ้ย
3: แล้วสังหารหมู
2: ่น่ากลัวมาก
3: เหตุการณ์นี้ฮะก็เลยมีการแจ้งไปทางสายด่วนปปส1386นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ทำการสืบสวนครับจนทราบว่าไอ้หนุ่มคนนี้ผู้ชมฮะเป็นอาชญากรระดับเฝ้าระวังพิเศษ
2: ฮะ
3: ที่หนีมาจากสิงคโปร์ฮะโอ้โหเอาไปตามข่าวนี้ครับ
4: นิดเก้ามันของมันใส่แทงไหนถามมันใส่แทงไหน
5: ข้าง
4: ใส่แทงไหนเปิดดิ
5: ข้าง
6: ว่าจะดีเฟนเดอร์วอเตอร์แทง
5: ดีข้างดี
6: ฮะ Where is it?
5: Didn't came.
7: The thing didn't came.
6: Why did you order it? What is it for?
7: Want to commit suicide.
6: Huh? For the whole condominium?
7: Huh?
6: Come suicide.
7: Me, myself.
8: I'm gonna tell you your rights. You may remain silent. Anything you say will be used against you in court. You may contact your lawyer or someone you trust to come into police questioning. And if you're injured during the arrest, you may receive medical attention as quickly as possible.
7: Injured doing what?
8: Huh?If you get injured during the arrest,
7: okay.
8: If you're sick, let us know. You'll get your treatment.
3: นี่ครับคุณผู้ชมนี่คือภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะก็วันที่3กันยายนครับตำรวจบุกเข้าไปที่คอนโดหรูย่านบางแคนะฮะเพื่อไปจับกลุ่มนายคนนี้ชื่อว่ามิสเตอร์โจเอลนะครับก็ไปพบยาเสพติดยาไอซ์นะฮะอุปกรณ์การเสพแล้วก็มีข้อมูลในการสั่งซื้อยาพิษด้วยนะเท่านั้นไม่พอฮะมีสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดอีก
2: ค่ะ
3: คือมันสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อเดือนมกราคมครับมีการแจ้งมาทางสายด่วนปปส.นะฮะว่ามีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเขาหลบหนีคดีมากบดานอยู่ในเมืองไทยมีพฤติกรรมชอบเสพยาไอซ์มีอาการคุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นสืบสวนนะฮะทีมสืบสวนเขาก็เลยแกะรอยจนทราบว่านายคนนี้เนี่ยเป็นอาชญากรระดับเฝ้าระวังพิเศษหลังจากได้ก่อคดีอาญาและคดียาเสพติดในประเทศสิงคโปร์จากนั้นก็แฝงตัวเข้ามาในเมืองไทยครับในคราบของนักศึกษาก็มีคำถามกันเอ้าเล็ดลอดเข้ามาได้ยังไง
2: นั่นน่ะสิ
3: เข้ามาได้เพราะว่าเขายังไม่มีชื่อในบัญชีหมายจับอินเตอร์โพล
2: อ๋อ
3: เนี่ยฮะต่อมามีสาวอินเตอร์เทนคนหนึ่งครับก็เหมือนไปนายโจเอลเนี่ยเรียกไปใช้บริการก็ไปพบว่านายคนนี้ชอบมีอารมณ์รุนแรงมีอาการคุ้มคลั่งตัดพ้อวันดีคืนดีชวนเธอทำอะไรรู้ไหมชมพู
2: ่อะไรคะ
3: ก็โดดตึกกันไหม
2: ฮะ
3: คือไปกันใหญ่ฮะคงจะแบบเสพติดยาหนักมากอ่ะ
2: หลอนนะเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ๆแล้วก็ข่มขู่นะครับว่าถ้าหากว่าไม่ทำตามเดี๋ยวจะเอามีดมาทำร้ายจากหลังนานาแล้วเล่าให้เธอฟังว่าเขาอะมีแผนนะจะเอายาพิษเนี่ยมาใช้สังหารหมู่จะเอาไปใส่ในแท้งน้ำของคอนโดจากนั้นครับพอเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลไปทั้งหมดก็ทำการสืบนะ สืบจนพบว่าไอ้ข้อมูลที่สาวคนนี้เขามาเล่าให้ฟังอ่ะเฮ้ยมันมีมูลความจริง
2: ไม่ใช่พูดหลอนๆทั่วไป
3: เพราะว่าอะไรเพราะหนุ่มคนนี้ครับมีข้อมูลการสั่งซื้อยาพิษซึ่งออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าจำนวน20กรั
2: ม
3: และยาที่ใช้ในการการุณยฆ่าสัตว์หรือทำให้สัตว์เสียชีวิตนั่นแหละนะอีกจำนวน10กรัมสั่งซื้อจากดาร์กเว็บสั่งจากดาร์กเว็บไม่พอจ่ายเงินไปแล้วด้วยเจตนามันค่อนข้างแบบมีอาการสุ่มเสี่ยงใช่อย่างนี้แล้วกันจนเมื่อวานนี้ฮะก็ตำรวจก็บุกเข้าไปที่คอนโดหรูย่านบางแคแล้วก็เป็นไปตามภาพที่ผู้ชมได้เห็นพอเข้าไปปุ๊บครับเจ้าหน้าที่ก็รวบตัวไว้ได้สำเร็จแล้วก็พบว่ามียาเสพติดเป็นยาไอซ์นะฮะ3กรัมแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพจำนวนมากรวมถึงมีการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์คุณ

0: ผู้ชมพบว่ามีการติดต่อสั่งซื้อยาพิษแล้วก็มีการสั่งซื้อสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดรวมทั้งสารอันตรายอีกหลายรายการนอกจากนั้นยังมีเนี่ยอุปกรณ์จุดชนวนอีก2ชิ้น
1: โอ้ยน่ากลัวนะแต่ละอย่างที่สั่งอ่ะพี่ก๊อฟ
0: เตรียมมาขนาดไหนเนี่ยจะเอามาทำอะไรเนี่ยในชั้นจับกุมฮะนายโจเอลเนี่ยเขาให้รับให้การรับสารภาพแล้วก็เล่าฟังประวัติเขาหน่อย
1: ยังไงคะ
0: เดิมทีอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โดนจับดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1ฮะติดคุก1ปีแต่ทำอีกครั้งที่2ติดคุก3ปีโทษเพิ่มขึ้นไงแล้วยังทำอีกไหมทำอีกฮะครั้งที่3ติดคุก5ปีแล้วก็โดนเฆี่ยนอีก3ทีจนกระทั่งปี2517ทำผิดอีกคราวนี้หนีเข้าประเทศไทยเลยอ
1: ่ะ
0: เนี่ยฮะก็ถามเรื่องไอ้พวกยาพิษสารเคมีอะไรพวกนี้สั่งมาจริงป่ะล่ะบอกสั่งมาจริงแต่สั่งมาเพื่อที่จะแบบทำตามแบบจะฆ่าตัวตายเท่านั้น
1: โอ้ย
0: สั่งมาทำไมเยอะโจเอล
1: แยะเลย
0: โจเอลบอกกลัวไม่ตายก็เลยสั่งมาเยอะหน่อย
1: ฟังไม่ขึ้น
0: มันฟังขึ้นตรงไหน
1: ไม่ขึ้น
0: สั่งขนาดนี้อ่ะ
1: ใช่
0: มันสั่งเยอะไปอ่ะนี่ถ้าหากว่าจับกุมไม่ทันอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหจากพยานหลักฐานแล้วก็แผนประทุษกรรมนะครับที่พบในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาก็มีการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงแนวทางการสืบสวนเนี่ยก็เล็งไปที่ว่าน่าจะสติแตกจากอาการเสพยาเสพติด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วยังไม่พบนะฮะว่าจะมีหลักฐานในเรื่องของการก่อการร้ายเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญแจ้งว่าสารเคมีที่ตรวจพบเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะไปทำพวกระเบิดสังหารได้แต่ก็เดี๋ยวก็จะมีการส่งสารเคมีพวกนี้นะฮะไปให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหูฟังแล้วตกใจ
1: ตกใจแล้วโชคดีนะที่ฝ่ายหญิงเขาได้ยินข้อมูลแล้วรู้สึกแปลกๆแล้วไม่ปล่อยผ่าน
0: จริง
1: คือถ้าปล่อยข้ามปล่อยผ่านแล้วอยู่ดีเขาทำจริงๆล่ะ
0: ถ้าทำตามที่บอกเอาไว
1: ้
0: โอ้โห
1: สารเสพติดนี่มันทำร้ายหลายอย่างนะทำร้ายอนาคตทำร้ายสมองทำร้ายชีวิตคนรอบข้างด้วยนะคะ
0: อ
1: ันนี้สารเสพติดของพี่ก๊อฟประเภทหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ต่อไปก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่จับได้บ่อยมากๆให้ทายคืออะไร
0: ยาม้าเหรออ
1: ย่าบ้ายาม้า
0: อีกแล้ว
1: โอ้โหอีกแล้วค่ะจับได้เพราะว่ามีการขยายผลตรวจสอบการจับกุมในเรื่องของยาเสพติดนะคะไปเจอสาวคนหนึ่งวัย30ปีขับเก๋งมาตำรวจก็ขอตรวจค้นหน่อยไปเจอใต้เบาะค่ะซุกยาบ้ามา 4,000 เม็ด
0: โอ้โห
1: บอกว่าได้ค่าจ้างในการขับมาส่งเนี่ย 1,000 เดียวเท่านั้นเอง
0: ถามจริง
1: ไม่คุ้มเลยไปดูเรื่องนี้กันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะร่วมกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วค่ะมีการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จนสามารถติดตามจับกุมนางสาวนวรัตน์เนี่ยค่ะอายุ30ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติดกำลังขับรถเก๋งสีบรอนเงินคันนี้เลยค่ะไปบนทางหลวงหมายเลข317สายสระแก้วจันทบุรีจังหวัดสระแก้วนะคะเจ้าหน้าที่เจอปุ๊บก็ขอแสดงตัวเข้าตรวจค้นเลยเจอเลยใต้เบาะยาบ้า 4,000 เม็ดเขาบรรจุไว้2มัดนะคะซ่อนอยู่บริเวณใต้เบาะที่นั่งคนขับแล้วก็มีการตรวจยึดรถคันนี้ด้วยมีโทรศัพท์มือถือด้วยเป็นของกลางแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนนะคะจากการสอบสวนนางสาวนรัตน์ให้การรับสารภาพค่ะบอกว่ายาบ้าอันนี้ขนมาจริงๆแต่ได้รับการว่าจ้างให้ไปรับยาบ้ามาอีกทีจากคนที่รู้จักกันชื่อพลอยเอามา2มัดนี่มูลค่ามัดละ 20,000 มีการติดต่อซื้อขายผ่านแอปนะคะแล้วตัวเองเนี่ยก็ได้แค่ค่าขน
0: ครับ
1: เนี่ยมัดละ 20,000 แต่ได้ค่าขนเที่ยวละ 1,000 เดียว 1,000 เดียวคุ้มไหมคะอนาคตภายหลังการจับกุมนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเกี่ยวกับการจำหน่ายและมีไว้ครอบครองค่ะเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก่อนจะควบคุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและเดี๋ยวจะมีการขยายผลด้วยบอกนางสาวพลอยคนรู้จักกันที่ไปรับมาน่ะนางสาวพลอยไปสั่ง ซื้อมาออนไลน์สั่งมายังไงตัวใหญ่อยู่ยังไง

0: นะคะเดี๋ยวต้องสืบค้นไปอีกทีหนึ่ง
1: คือค่าจ้างจะ100 1,000 10,000 100,000
0: ก็ไม่คุ้ม
1: ไม่ควรทำไม่ควรทำ
0: นะคะ
1: พาไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีคาเฟ่สิงโตเขาออกมาโพสต์เรื่องนี้เขาบอกอยากจะขอความเป็นธรรมให้เขาหน่อยมีนักท่องเที่ยวฮะไปเที่ยวที่คาเฟ่ของเขาเสร็จแล้วที่คาเฟ่เขาก็มีกฎกติกามารยาทต่างๆในการไปเล่นกับสิงโตเนาะสิงโตของเขาในคาเฟ่เนี่ยก็จะอายุประมาณ2เดือนถึง4เดือน
0: ค่ะ
1: กฎกติกาก็คือว่าเวลาเข้าไปเนี่ยไปถึงปั๊บคุณจะต้องเข้าไปกับพนักงานนะพอเข้าไปพนักงานแล้วให้ไปนั่งอยู่นิ่งๆสักพักนึงก่อนให้ลูกสิงโตเนี่ยเขาทำความคุ้นชิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยไปจับไปโดนตัว
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยฮะเหมือนว่าเข้าไปปั๊บก็ไปอุ้มเลย
0: อ้าว
1: ทีนี้มีลูกสิงโตเนี่ยสีขาวกับสีน้ำตาลคนแรกเขาเข้าไป2คนเนาะคนแรกเข้าไปอุ้มตัวสีขาวไม่ได้เข้ามาใกล้ตัวก็ยังไม่มีอะไร
0: ค่ะ
1: คนที่2ฮะไปอุ้มตัวสีน้ำตาลแล้วอุ้มเข้ามาใกล้หน้าตัวเอง
0: สิงโตนะไม่ใช่แมวนะคุณพี
1: ่โดนงับหน้า
0: อื้อโ
1: ดนงับหน้าเสร็จปั๊บก็เป็นแผลถลอกนะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เคลียร์กันนะฮะระหว่างร้านกับนักท่องเที่ยวก็เคลียร์กันจบ
0: ค่ะ
1: ไปได้ด้วยดีแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยฮะเขาคงไปโพสต์แหละว่าเขามาเที่ยวที่บ้านเราไปเที่ยวคาเฟ่สิงโตนู่นนี่นั่นใดๆ
0: ค่ะ
1: นักข่าวที่เมืองจีนไปเห็นเขาก็เอาไปขยายความ
0: ค่ะ
1: ทางร้านบอกเสียหายมากเลยเพราะว่าเหมือนไปลงข่าวประมาณแบบว่าเขาว่าจ่ายเป็นค่าเสียหายอ่ะ 4,000 บาทคนเขารู้สึกว่าเอ้ามันน้อยไปเปล่ามันอะไรยังไงซึ่งจริงแล้วเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไปฟังเขาอธิบายหน่อย
0: ค่ะ
1: นะไปตามข่าวนี้ฮะนี่อันนี้ภาพตอนงับนะงับเข้าไปก็อุ้มเข้าไปสักใกล้เลยเขาก็มีกฎกติกาอยู่แล้วนะฮะก็คือทางสื่อจีนครับเขารายงานเหตุว่านักท่องเที่ยวชายชาวจีนถูกลูกสิงโตวัย 4-6 เดือนกัดเข้าบริเวณใบหน้าขณะที่อุ้มเล่นจนได้รับบาดเจ็บที่คาเฟ่สิงโตในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: เหตุเกิดวันที่28สิงหาคมโดยผู้ที่ประสบเหตุเขาบอกว่าซื้อแพ็กเกจสัมผัสสิงโต2ตัวราคา 1,299 บาทก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงสิงโตคำรามเนาะก็ได้ยินแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้เฉลียวใจอะไรก็คิดว่าคงไม่มีอันตรายนะก็เลยอยู่กับสิงโตต่อจนกระทั่งถูกจู่โจมกัดเข้าที่ใบหน้าเบื้องต้นครับก็เข้ารับการรักษาพยาบาลแล้วก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้วบาดแผลก็เป็นแบบบาดแผลไม่ได้ใหญ่มากม
0: ัน
1: ก็แห้งแล้วก็ตกสะเก็ดนี่มันเป็นประมาณนี้นะ
0: ใช่
1: ปรากฏว่าผู้บริหารคาเฟ่ออกมาชี้แจงบ้างครับเขาบอกว่าสิงโตตัวดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน
0: ค่ะ
1: แล้วในวันนั้นก็มีการแสดงความรับผิดชอบด้วยการคืนเงินค่าชม 1,299 บาทให้กับนักท่องเที่ยวไปแล้วรวมถึงอันนี้สำคัญจ่ายเงินเยียวยาและค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักท่องเที่ยวไปจำนวน 4,000 บาทล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เลยเข้าไปตรวจสอบคาเฟ่แห่งนี
0: ้ค่ะ
1: ก็พบว่าที่นี่นะฮะที่คาเฟ่เนี่ยนำเอาลูกสิงโตมาเลี้ยงและจัดแสดงแบบมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
0: ค่ะ
1: เป็นสิงโตที่ถูกฝังไมโครชิปแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้จัดการของร้านครับเขาบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุไอ้วันที่28นะช่วงบ่ายโมง20นาทีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา4คนมีอยู่2คนเนี่ยอยากจะขอเข้าไปถ่ายภาพกับลูกสิงโตก็มีระเบียบขั้นตอนและข้อห้ามก็คือว่าทางร้านบอกว่าจะต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มือแล้วการเข้าไปข้างในจะต้องเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ของทางร้านที่สำคัญจะต้องไม่เข้าไปสัมผัสหรือใกล้ชิดลูกสิงโตโดยตรงทันทีที่เข้าไป
0: นี่ไงคำเตือนชัดเจนเนี่ยห้ามอุ้มสิงโตมีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาจีนด้วย
1: เขาบอกว่าปกติเวลาเข้าไปแล้วต้องไปนั่งนิ่งๆสักพักสักแป๊บ

0: แป๊บนึงให้ลูกสิงโตเขาคุ้นชิน
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าเขาไว้ใจเขาจะเดินเข้ามาหาเองเพราะปกติแล้วเนี่ยลูกสิงโตเขาจะค่อนข้างมีความหวาดกลัวหวาดระแวงก็เขาแปลกหน้าธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเข้าไปปุ๊บต้องนั่งนิ่งๆก่อนเพราะว่าน้อง

0: บอกแล้วว่าเข้าไปให้แบบว่าเหมือนแบบมีระยะห่างก่อนอ่ะเออเข้าไปปุ๊บก็อุ้มเลยอุ้มตัวสีขาวเข้ามานะคนที่สองอุ้มบ้าง
1: อ
0: ุ้มตัวสีน้ำตาลพออุ้มปั๊บเอาเข้ามาใกล้หน้าเลยน้องตกใจน้องก็แง้ม
1: เนี่ยอย่างที่เห็นเลย
0: ก็ตามภาพที่เห็นนะฮะก็สุดท้ายก็เป็นปลอกเขาบอกหลังจากเกิดเหตุปุ๊บนักท่องเที่ยวไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะเออก็ทำผงทำแผลอะไรกันนักท่องเที่ยวยังบอกว่าขอเข้าไปอีกรอบได้ไหมอยากถ่ายรูป
1: ได้เข้าไหมนะ
0: เข้าเขาก็เข้าไป
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปอีกรอบเสร็จปั๊บนักท่องเที่ยวออกมาทางร้านเขาก็เลยพาไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็พิสูจน์นักบ้าให้เนาะแต่ยืนยันกับนักท่องเที่ยวไปแล้วว่าลูกสิงโตอ่ะฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วนะแต่เพื่อความสบายใจเราพาคุณไปฉีดอีกแล้วกัน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นฮะพอมีการฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการฉีดทั้งสิ้นก็5เข็มก็เลยถามนักท่องเที่ยวว่าคุณจะยังไงดีให้ทางร้านของเราเนี่ยพาคุณไปฉีดให้มันครบจน5เข็มก่อนไหมนักท่องเที่ยวบอกว่าฉันไม่สะดวกเพราะว่าฉันอยากจะไปเที่ยวหลายที่มากเดี๋ยวฉันก็จะเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อท่องเที่ยวทางร้านเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอจ่ายเงินในส่วนของอีก4เข็มที่เหลือให้เข็มละ800บาท
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นจำนวนเงิน 3,200 บาทแต่ว่าจ่ายให้นักท่องเที่ยวไปเนี่ย 4,000 เลยก็รวมเผื่อค่าเดินทุงเดินทางไปด้วย
1: ค่ะ
0: เขาก็เคลียร์จบกันแบบนี้เคลียร์จบแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่ทางสื่อจีนไปบอกว่าเขาจ่ายค่าทำขวัญ 4,000 เนี่ยมันไม่ใช่
1: มันคนละเรื่องคนละมุมนะ
0: คนละเรื่องกันอันนี้มันเป็นค่าฉีดวัคซีนเพราะว่าเขาเคลียร์กันแล้วนักท่องเที่ยวไม่ได้ติดใจเอาความไง
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะพอเป็นข่าวขึ้นมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเขาได้รับสิได้รับผลกระทบครับเพราะว่ามันทำให้คนเข้าใจผิดแล้วทำให้ยอดเข้าใช้บริการที่ร้านของเขาเนี่ยคือคนหายอ่ะเอาง่าย
1: ๆคนก็กลัวเน
0: า
1: ะ
0: คือลดลงไปอย่างชัดเจน
1: ค่ะ
0: สมมุติว่าวันนึงมา10คนอาจจะเหลือ2คนเออเขาก็บอกว่าอยากจะขอเรียกร้องความเป็นธรรมหน่อยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าทางสำนักข่าวของประเทศจีนอันนี้ตามที่ทางคาเฟ่เขาบอกนะแต่ว่าทางสำนักข่าวของประเทศจีนน่ะเอาไปขยายความซะจนแบบเขาเสียหายไปหมดเลยนะครับอ่ะก็มีการขยายความต่ออีกว่าอ้าวแล้วลูกสิงโตที่เอามาเนี่ยมีการดูแลอะไรยังไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าทางคาเฟ่มีการทำคอนแทคกับฟาร์มแห่งหนึ่งจะมีการเปลี่ยนเอาลูกสิงโตเนี่ยมาเรื่อยๆนะฮะโดยจะนำเอาลูกสิงโตเนี่ยอายุตั้งแต่2เดือนถึง4เดือนมาแสดงพอเลย4เดือนปั๊บเขาจะนำลูกสิงโตที่อยู่ระหว่าง2ถึง4เดือนเข้ามาใหม
1: ่เอาเป็นตัวน้อยๆมา
0: เป็นตัวน้อยๆมาเพื่อความปลอดภัยเนี่ยฮะก็ทางร้านของเขาเนี่ยนะครับมีการขออนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกต้องทั้งจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่และแจ้งกับทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างถูกต้องทุกครั้งที่บอกมีการเปลี่ยนลูกสิงโตเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ให้มาตรวจสอบด้วยทุกครั้งเช่นกัน
1: ค่ะ
0: นี่ครับ
1: ทุกที่ก็มีกฎของเขาอะเนาะจริงๆเข้าไปก็ต้องทำตามกฎจริงว่าเราก็มีคาเฟ่หลากหลายคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องแมว
0: เอาคาเฟ่สิงโตอย่าว่าแต่ลูกสิงโตเลยให้เป็นแค่คาเฟ่สุนัข กับแมวเนี่ยเข้าไปบางทีเราต้องไปยืนรอสักพักนึงเลย
1: ใช่
0: ให้เขาชินกับเราไงเราจะพุ่งไปเขาก็ไม่รู้อารมณ์ไหน
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ลูกสิงโตเลยไปอุ้มเลยมันก็อันตราย
1: กูเมื่อกี้ดูตอนที่งับแก้มอ่ะขนาดเป็นลูกสิงโตเคี้ยวเขาก็แหลมแล้วนะ
0: ใช
1: ่นี่ดูถึงแม้จะเคี้ยวน้อยแต่ก็แหลมคมแล้วต้องระมัดระวังนะคะแต่อีกอย่างก็คือเคลียร์จบไปแล้วเนาะพอไปตีข่าวอีกแบบนึงความเข้าใจก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะเอาพาไปดูเรื่องต่อไปคุณผู้ชมหลายคนเจอปัญหาหลายคนก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถบ้างละส่งเสียงดังบ้างละก่อความรำคาญบ้างละเขาบอกว่าได้เพื่อนบ้านดีนะเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงๆมีเรื่องอีกแล้วกับบ้านหลังนี้ค่ะบ้านเขาเลี้ยงไก่เอาไว้แล้วไม่ใช่ไก่ธรรมดาด้วยไก่ชน
0: โอ้โห
1: โอ้โหคนเลี้ยงไก่ชนนี่รักมากนะแล้วก็พร้อมจะทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะคุณผู้ชมเน
0: า
1: ะมีราคาวันดีคืนดีเอ๊ะไก่ชนตัวผู้หายไปไหนเหลือไปข้างบ้านเห็นมีควันอะไรลอยขึ้นมา
0: ไม่เอานะ
1: กลิ่นเหมือนขนไก่ไม่ไหม้นะ
0: ถามจริง
1: จริงพอตะโกนถาม

0: ามอะไรยังไงอ๋อเผาอะไรเล่นเฉยๆไม่มีอะไรสักพักเห็นถือถังอะไรออกมาจากบ้านในถังนั้นอะไรอ่ะใจคิดไก่ใช่หรือเปล่าจะเอาปูไปปล่อย
1: ทำจริง
0: จริงแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าเขาก็มีท่าทางแบบว่าถือมงถือมีดด้วยอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจเลยไปแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วให้ตำรวจมาดูสรุปเรื่องนี้คุณผู้ชมไปเจอไหมไปดูค่ะ
1: เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมใจคอเขาทำได้ขนาดนี้ไก่ไปทำอะไรเขาชมพู่
0: เพื่อนบ้านคนนี้จิตใจเป็นยังไงต้องไปคุยกัน
1: ครับ
0: ตอนเวลาประมาณ9โมงของวันที่3กันยายนนะคะนางจันเพ็งอายุ68ปีเขาแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีบอกว่าถูกนายบอยเป็นเพื่อนบ้านอายุ38ปีเนี่ยเข้ามาขโมยไก่ชนเพศผู้ด้วยตัวนี้อายุ2ปีชื่อเจ้าประดู่แล้วเขาเลี้ยงของเขามา2ปีไก่ใครใครก็รักคุณผู้ชม
1: เขาก็ผูกพันน่ะ
0: โอ้เนี่ยนายบอยเอาไก่เข้าไปเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านเข้าไปดูไก่ไม่มีชีวิตแล้วไม่ทันแล้วเข้าไปเจอซากไก่ซึ่งไก่เนี่ยถูกถอนขนเตรียมชำแหละตำรวจก็เข้าควบคุมตัวนายบอยแจ้งข้อหาเลยค่ะลักทรัพย์ผู้อื่นก่อนนำตัวนายบอยพร้อมกับไก่ชนของกลางเนี่ยมาที่สภ.เมืองอุดรธานีเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้น่าสงสารเนาะคุณผู้ชม
1: แล้วลองคิดดูถ้าว่าเขาเลี้ยงเป็นลูกอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งนางจำเพ็ญให้การบอกอย่างนี้ไก่ตัวเนี้ยสามีเธอเป็นคนซื้อมา2ปีที่แล้วซื้อมา 5,000 บาทเพศผู
1: ้
0: ก็เลี้ยงมากะว่าอีกหน่อยจะเอาเป็นพ่อพันธุ์บ้านในบอยเนี่ยเขาอยู่เป็นเพื่อนบ้านนะไม่ได้อยู่ข้างบ้านกันแต่อยู่ตรงข้ามที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมในบอยอ่ะแปลกๆตลอดมักจะมีการลักเล็กขโมยน้อยมีอะไรบ้างที่ผ่านมาหน่อไม้ปลูกเอาไว้อยู่หลังบ้าน
1: หาย
0: ก็มาเอาไปกับข้าวของกินสมมติบ้านเราเนาะทำผัดกะเพราทำไข่เจียวอะไรวางไว้บนโต๊ะในครัวกับข้าวหายแปลกไหมพี่ก๊อฟคุณผู้ชมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆประเภทพวกแบบมิเตอร์น้ำประปาสายไฟของชาวบ้านในหมู่บ้านอ่ะก็โดนกันบ่อยแต่ตามจับไม่ได้คาหนังคาเขาสักทีเพราะว่าไม่มีหลักฐานแต่คาดว่าเนี่ยพฤติกรรมในบอยที่ผ่านมาเป็นแบบเนี้ย
1: โอ
0: ้โหวันเกิดเหตุพี่เขาก็กำลังไปใส่บาตรพระเนาะก็เดินกลับมามองแล้วเอ้าไก่หายไก่ตัวผู้หายเหลือแต่ตัวเมียก็เลยคิดในใจบ้านในบอยหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาสงสัยมาโดยตลอดเลยก็เลยเดินไปดูก็ได้กลิ่นมันมีควันออกมาได้กลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นเผาขนไก่อ่ะพี่ก๊อฟ
1: ครับ
0: ก็เลยแบบใจดีสู้เสือเนาะตะโกนถามบอยทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรผมก่อไฟเฉยแต่คุยกับเพื่อนฉันว่านะเธอในบอยมันเอาไก่ฉันไปได้เลยไก่ฉันหายฉันเอะใจว่าไก่ฉันน่ะอยู่ในบ้านในบอย
1: ครับ
0: จะทำยังไงดีก็ใส่บาตรอะไรเสร็จสับปุ๊บก็เดินไปดูสักพักในบอยเขาถือถังออกมาเป็นถังสีซึ่งข้างในถังสีเนี่ยเป็นไก่นั่นแหละแต่ตอนเดินเขาไปถามอะไรอะถังนั้นมันอะไรหรอว่าในบอยถือมีดมาด้วยไม่มีอะไรปูจะเอาปูไปปล่อยแต่เอะใจว่าไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
1: บ
0: อกผู้ใหญ่บ้านไปช่วยดูหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปดูหน่อยก็นี่แหละไม่กล้าทำอะไรก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะพอผู้ใหญ่บ้านเข้าไปถามจะทำร้ายผู้ใหญ่บ้านอีกมีอาการไม่ปกติ
1: เขาไม่ได้เสพยาอะไรใช่ไหม
0: ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้มีข้อมูลนะแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนแบบเนี้ยชอบลักเล็กขโมยน้อยมีอาการไม่ปกติจนเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะไปถามเอาไก่เข้ามาหรือเปล่าจะทำร้ายผู้ใหญ่บ้านอีกก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจในที่สุดตำรวจมาเข้าไปในบ้านเจอหลักฐานอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเตรียมแล้วว่าเตรียมจะเอาลงหม้อแล้วว่าคุณผู้ชม
1: ช็อกเลยนะเจอแบบนี้เข้าไปนะ
0: เนาะ
1: โดยที่ไก่ไม่ได้ไปทำอะไรเขาด้วยนะ
0: ไม่ได้ทำอะไรเลย
1: จะขโมยเอาไปอะไรนะทีมงานบอกเอา
0: ไปทำกับข้าวใช่เพราะเขาตั้งหม้อตั้งไฟแล้วเตรียมจะชำแหละเขาเตรียมเผาขนไก่ทำลายหลักฐานใช่ไหมแล้วเตรียมจะเอามีดอ่ะชำแหละเนื้อไก่ให้เป็นชิ้นๆเพื่อทำแกงอะไรในหม้อสักอย่างแต่เรื่องไก่ก็ตกใจแล้วนะแต่ฟังข้อมูลก็บอกว่าหน่อไม้
1: เอา
0: ปลูกไว้ก็เอากับข้าววางไว้ในบ้านก็หายน่ากลัวนะ
1: เรื่องต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ใช่ข่าวหรอกเป็นความน่ายินดีนะครับของน้องลิซ่าและลิสามโนบาลนะฮะน้องก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วแล้วก็โชว์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเยอะแยะเลยในมิวสิกวิดีโอมีทั้งมวยไทยมีทั้งรถตุ๊กๆนะครับแล้วก็มีว่าวจุฬารวมถึงยังมีการโชว์แลนด์มาร์คของเมืองไทยนะฮะสถานีรถไฟ

0: หัวลำโพงน้องปล่อย MV มานะครับเมื่อเช้านี้ช่วง 7:00 นปรากฏว่า1ชั่วโมงน
1: ะ
0: จาก 7:00 นมา 8:00 นเนี่ยยอดวิว1ล้านเร็วมาก
1: ว้าว
0: แล้วจนมาถึงตอนนี้นี่ใกล้ๆจะ 5:00 นเย็นของวันนี้นะฮะตอนนี้ยอดดูอยู่ที่27ล้านวิวไม่มีอะไรจะพูดเยอะนอกจากว่าโชว์เพลงน้องได้ไหม
1: ได้ไหม
0: ทีมงานติดลิขสิทธิ์
1: พี่ก๊อฟร้องพี่ก๊อฟร้องเลย
0: ร้องไม่ได้สิ MV สวยมากคุณผู้ชมลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะนะฮะก็เนี่ยก็ชื่นชมนะจริงๆเพราะว่าน้องเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินที่ไม่ลืมความเป็นไทย
1: ใช่
0: น้องพยายามที่จะสอดแทรกความเป็นไทยไปในเพลงมิวสิกวิดีโอของน้องตลอดเวลาก
1: ่
0: อนหน้านี้ล็อกสตาร์ที่ไปถ่ายที่เยาวราชจำได้มั
1: ้ยจำได้
0: เยาวราชก็แตกมาทีนึงแล้ว
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวคราวนี้ผมว่าเนี่ยสถานที่ต่างๆที่น้องไปถ่ายเนี่ยเดี๋ยวคนก็คงตามรอยมิวสิกวิดีโอ
1: เนาะตามไปกินตามไปเที่ยวตามรอยโนลิซาเพราะโนลิซาจริงๆก็ต้องยอมรับเขาเป็นคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะ
0: นี่แหละ
1: ชาวต่างชาติบางส่วนก็รู้จักเมืองไทยเยอะขึ้นเพราะน้องนะ
0: ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเสียดายนึกว่าจะมีมิวสิกวิดีโอ
1: ให้ดู
0: ชื่อเพลงว่าสวัสดีค่ะเนี่ยเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์นะฮะของไทย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวยมิวสิกวิดีโอ
1: สวยนี่กำลังมองว่าจริงๆมีช่วงหนึ่งที่เราเป็นกระแสฮิตเรื่องของผ้าไทยอ่ะใส่ชุดไทยกันหรือว่ามีการเอาผ้าไทยมาประยุกต์กับกางเกงยีนหรืออะไรแบบนี้จริงๆอ่ะมองอีกมุมนึงพวกแฟชั่นมวยอ่ะก็เก๋นะพี่ก๊อฟเนาะ
0: เก๋
1: กางเกงมวยหรือว่ารองเท้าที่มันแบบเป็นลักษณะของนักมวยอ่ะ
0: ตอนผมเปิดดูเมื่อเช้านะผมยังลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะตอนจบมิวสิกวิดีโอจะเป็นลิซ่าตักต้มยำกุ้งขึ้นมาสดไหมอะไรอย่างงี้
1: อาหารไทยเรา
0: แล้วลุ้นอยู่
1: ผัดไทยสมตำ
0: ใส่ซอฟต์พาวเวอร์มาในเพลงหลายที่แล้วไงเราก็เอ๊ะหรือว่าตอนจบจะแบบ
1: อาหารไทยใช่ไหม
0: อันนี้แค่นี้ก็โอเคแล้ว
1: อันนี้สวัสดีค่ะไงแนะนำความเป็นไทย
0: แค่นี้ก็โอเคแล้ว
1: เพลงต่อไป
0: ดีมากแล้ว
1: ฟู้ดไทยแลนด์อันเนี้ยกินผัดไทย
0: เขาร้องเพลงแบบอื่นบ้างแค่นี้ก็ถือว่าเขาทำเพื่อประเทศชาติเต็มที่ที่สุดแล้ว
1: ก็น้องอยู่กับทททด้วยไงปีนี้ก็น่าจะแบบว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลายด้านเลยอันนี้ดีใจและภูมิใจแทนจริงๆนะคะเอามาถึงเรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเดินทางมาถึงภาคตะวันออกกันแล้วนะคะกับงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคประจำปีพ.ศ.2569ค่ะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนค่ะได้จัดขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยสถานประกอบกิจการภาคตะวันออกพร้อมเดินหน้า MOU เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบในการส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะวันที่3กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีค่ะประจำปีพ.ศ. 2569ณห้องรัตนโกสินทร์โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์พาเลทพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีนายชัยพรแพรพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวต้อนรับประธานในพิธีตลอดจนผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงานนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่สถานประกอบกิจการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและภายในงานนะคะยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการภายใต้หัวข้อการสร้างความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยสถาบันการศึกษารัฐและเอกชนสู่มาตรฐานความปลอดภัยที่ยั่งยืนระหว่างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบค่ะซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้งานวิชาการและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการและร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
0: จากนั้นครับนายชัยพรแพรพิรมรัตน์นะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์

0: ำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ผ่านเกณฑ์นะครับการประเมินโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์หรือ Zero Accident Campaign 2026ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสถานประกอบการในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนโดยดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ครับกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสถานประกอบกิจการและมีแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ขณะเดียวกันจังหวัดชลบุรียังเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยเฉพาะพัทยาและการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งมีผู้ประกอบการผู้ให้บริการและแรงงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากดังนั้นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงเป็นภารกิจที่ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำโดยมุ่งเน้นการปลอดภัยความเสี่ยงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการสร้างความตระหนักแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองแรงงานลดความสูญเสียสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
1: คุณผู้ชมคะการจัดงานครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสถานประกอบกิจการในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการนำแนวทางด้านความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการทำงานยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกให้เติบโตควบคู่กับความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ส่วนที่ติดกับน้ำไม่ว่าจะเป็นชายหาดไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับสถานประกอบการโรงแรมหลายแห่งยังมีไลฟ์การ์ดที่ไม่เพียงพอนะครับเราได้จัดอบรมให้บุคคลเหล่านี้จะเสริมเติมพรุ่งนี้เขาเรียนจบก็จะเข้าลงไปสู่นะครับหน้าหาดลงไปสู่สระว่ายน้ำไปดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของครอบครัวคนที่มาเที่ยวให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนี่คือการเสริมแรงเสริมสมรรถภาพเสริมทักษะให้กับเมืองพัทยานอกจากนั้นก็ยังมีการอบรมในขณะเดียวกันเรียกว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในระดับหัวหน้างานอีก2คลาสนะครับคลาสละ60คนนะครับประมาณ120คนวันนี้ก็ยังมีสถานประกอบการที่ต้องการที่จะผลิตนะครับต้องการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพิ่มเติมสสปทและกระทรวงแรงงานก็ได้มาจัดให้นี่เป็นความต้องการที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นการจัดงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆนะครับ
1: ต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมากับแซฟทูเดย์ค่ะ
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
5: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: ฮะอะไรนะที่รัก
5: สายยังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
5: ้อุ้ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
6: ใช่
5: ว้าว
7: พบกับแซบทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซบเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
8: แซบทุกมุมมอง
9: แซบทุกเรื่องราว
8: แซบแบบนี้ต้องดู
7: แซบทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดที่เขย่ากับ

ทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: มภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนนะฮะคุณผู้ชมเคยเห็นรุ้งกินน้ำแบบเต็มวงไหม
2: เต็มวง
1: เคยเห็นไหมชมพู่เคยเห็นไหม
2: เคยเห็นเป็นแค่โค้งจางๆอ่ะ
1: หรือก็จะเป็นแบบครึ่งวงกลม
2: ใช่
1: เต็มที่จะเป็นแบบนี
2: ้แค่นั้น
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ้งกินน้ำเนี่ยฮะเขาจะเป็นวงกลมเลยครับ
2: เอ้าหรอ
1: แต่เราไม่สามารถจะมองเห็นได
2: ้
1: เพราะพื้นที่มันไม่พอม
2: ุ
1: มสายตามันก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าที่ประเทศจีนครับเขามีการบันทึกไว้เมื่อวันที่23สิงหาคมบริเวณใต้สะพานแกรนด์แคนยอนหัวเจียงอยู่ในมณฑลที่ชื่อว่ากุ้ยโจทางตอนใต้ของจีนเป็นมุมของโดรนนะ
2: uh-huh.
1: เขาใช้โดรนบินแล้วก็ถ่ายภาพนี้มาฮะให้เราเห็นรุ้งกินน้ำที่เป็นแบบ360องศา สวยมากลองชมครับน
2: ี
1: ่เป็นไง
2: สวยมาก
1: หาดูยากนะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะบริเวณนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกก็คือสูงตระหง่านนะครับเหนือแม่น้ำเป่ยพานถึง625เมตรมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีการทดสอบครับระบบม่านน้ำก
2: ็
1: คือปล่อยให้ละอองมหาสารของน้ำเนี่ยนะมันลงมาจากตัวสะพานสู่หุบเขาเบื้องล่างพอแสงอาทิตย์ครับส่องกระทบกับละอองน้ำในมุมที่มันพอดีมันก็จะเกิดการหักเหของแสงแล้วเกิดเป็นรุ้งกินน้ำแบบนี้โอ้โหสวยจริง
2: ๆไม่เคยเห็นจริงๆเนี่ยกำลังทึ่งอยู่เลยค่ะ
1: เนาะ
2: สวยเนาะ
1: เข้าใจว่าเขาน่าจะตั้งใจทำเอาไว้ให้มันเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินอะ
2: ค่ะ
1: เนาะอยากให้คนไปเที่ยวที่นี่ไปถ่ายรูปแล้วก็พอถึงเวลาของเขาเขาคงปล่อยมาเป็นเวลาปล่อยละอองน้ำมาปุ๊บแดดแรงๆปั๊บมันก็จะมีรุ้งกินน้ำให้เห็นแบบนี
2: ้ได้ภาพนี้เนาะแต่สะพานสูงมากจริงๆคุณผู้ชมดูวิวด้านล่างสิ
1: สูงมากคืออันนี้ถ้าหากว่าไม่ใช้โดรนถ่ายเนี่ยก็ดูไม่รู้นะ
2: ไม่เห็นนะ
1: ดูไม่รู้เรื่องหรอก
2: ใช่
1: เนี่ยฮะสวยสวยสวยมากสวยมาก
2: นี่แต่ทึ่งกับการสร้างอะไรของเขาแบบนี้มากเลยนะในหลายๆเมืองที่เขากำลังพัฒนาน่ะพี่ก๊อฟใหญ่สูงสร้างเสร็จเร็วแล้วก็ได้มาตรฐาน
1: ก็วันก่อนเพิ่งรายงานเป็นงานที่ทำเป็นสะพานอ่ะ
2: ไอ้ที่สูง
1: 40กว่าชั้นอ่ะเนี่ยถึงบอกเขาชอบคิดอะไรใหม่ๆมาเพื่อเพิ่มให้มันเป็นจุดเช็คอินและให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวที่ประเทศเขา
2: แล้วจะบอกว่าปีที่แล้วคุณผู้ชมไปเมืองเนี้ยแล้วปีนี้กลับไปอีกทีอ่ะ
1: มีอะไรมาใหม่ๆอีกแล้ว
2: ไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วถ้าย้อนไปเมื่อก่อนอ่ะเคยไปเซี่ยงไฮ้เมื่อแบบ10ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยคนละเรื่องเลยนะคะพี่ก๊อฟคุณผู้ชม
1: เ
2: นี่ยเขาก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทุกเมืองเลยนะ
1: อยากให้บ้านเราแบบว่าถ้าพอจะมีงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำอะไรแบบสร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆจุดเช็คอินใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวเขาแบบได้มากันเยอะ
2: ๆฟุตบาทสวยๆท่อน้ำไม่ทะลุสายไฟเป็นระเบียบ
1: เนี่ยชวนคุยสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ก็พาไปตรงนั้นอีกแล้ว
2: ก็ไฟไหม้สายไฟบ่อยนะเดี๋ยวนี้เอาจริงๆมันต้องแก้ได้แล้วอ่ะอยากให้แก้จริงๆนะ
1: ครับก็นี่ไงก็บอกแล้วไงฝากไปคุยกับ
2: ด้วยนะคะคุยกับใครล่ะ
1: เอาที่ชลบุรีอ่ะตรงหนองมนน่ะพาไปสีอ่ะตึกสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ย
2: ใช่ไหมน่าจะสวย
1: ไปถ่ายรูปเช็คอินกันเหมือนที่ปูซานอะไรเง
2: ี้ยเนาะเพราะเป็นตึกโบราณแล้วอยู่ติดกันเยอะเลย
1: ใช่ไหม
2: จะไปคุยกับใครล่ะหนูรู้จักแต่พ่อตุ๋ง
1: ผู้ว่าได้ไหม
2: ผู้ไม่ว่าเลยผู้ไม่ว่างด้วยเอาฝากด้วยนะคะหลายๆคนเนาะเป็นหูเป็นตากันค่ะเรื่องต่อไปจะพาไปดูหุ่นยนต์คุณผู้ชมหุ่นยนต์ที่ผลิตมาใหม่ๆเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเหลือเกินแต่หลายคนก็งงกับเหตุการณ์นี้เฮ้ยเรื่องของอารมณ์อ่ะหุ่นยนต์มันจะรู้สึกรู้สาได้เหมือนมนุษย์ไหม
1: เอาน่ากลัวนะเหมือนในหนังที่เราเคยดูนะ
2: AI อ่ะ AI ทำลายโลกอ่ะ
1: มันเป็นอย่างนั้นแล้วเหรอ
2: มีหุ่นยนต์ตัวนึง
1: อุ้ยทำไม
2: โดนผลักอก
1: ครับ
2: แล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นหุ่นยนต์หัวร้อนใครห้ามก็ไม่อยู่คนห้ามนี่ไม่ใช่คนเดียวต้องเข้ามาห้ามนะคะหลายคนเข้ามารุมห้ามเหงื่อตกเลยทีเดียวกว่าจะห้ามเหตุการณ์นี้ได้ไปดูกันค่ะ

0: กังฟูเลยอ่ะ
1: คอนเทนต์ไหมก่อน
0: หลายคนก็สังเกตเพราะว่าพี่เสื้อดำมาเหมือนเป็นเจ้าของร้านแล้วเหมือนมีการเอามือไปไว้ตรงหลังคอหุ่นยนต์นี่จังหวะนี้เหมือนไปปลดกดโหมดอะไรแล้วอยู่ดีเสียงเพลงก็ดังขึ้น
1: นั่น
0: แ
1: หละสิ
0: มีหลายคนในคอมเมนต์พูดอย่างนี้เหมือนกันแต่มาฟังเรื่องราวกันก่อนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านค้าแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซียค่ะหลังลูกค้าหนุ่มรายนี้พยายามจะจับมือเพื่อขอบคุณกับหุ่นตัวนี้เห็นไหมเดินเข้าไปแล้วจะจับแต่หุ่นมันไม่ยื่นมือมาจับ มันยืนนิ่งลูกค้าหนุ่มรายนี้ก็เลยผลักไปที่หน้าอกของหุ่นยนต์ทีนึงหุ่นยนต์ตัวนี้หันไปทางลูกค้าที่เป็นคนผลักก่อนจะเริ่มอาละวาดเห็นไหมเตะต่อยแล้วคนที่ไปห้ามเนี่ยโอ้โหก็ไม่ยอมหยุดนะคะกว่าจะระงับเหตุการณ์นี้ได้ทำให้ชาย2คนที่เข้ามาห้ามเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวพอคลิปถูกโพสต์ออกไปก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมหุ่นยนต์ตัวนี้ถึงเคลื่อนที่เข้าหาลูกค้าที่ผลักมันทั้งที่มันไม่ได้มีการป้อนข้อมูลอะไรลงไปนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกยังไม่มีการยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุรุ่นหรือผู้ผลิตของหุ่นยนต
1: ์
0: รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้เกี่ยวข้องนะคะต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเหตุการณ์นี้การอธิบายว่าหุ่นยนต์โกรธหุ่นยนต์เอาคืนหรือหุ่นยนต์ตั้งใจโจมตีจึงเป็นการตีความเกินกว่าข้อมูลที่มีอยู่ณตอนนี้นะคือจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็สังเกตว่าหุ่นโดนผลักก่อนก็เลยกลับมาเคลื่อนไหวแล้วก็มุ่งหน้าโจมตีผู้ที่ผลักอกเขาเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรืออย่างที่บอกนี่ไปอ่านคอมเมนต์มาละบางคนเขาก็บอกเฮ้ยเหมือนมีจังหวะพี่เสื้อดำที่เหมือนแบบเอื้อมมือไปกดโหมดอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วเพลงมันก็เลยดังขึ้นมาเหมือนเป็นเพลงกังฟูอ่ะแล้วก็เลยกลายเป็นโหมดแบบต่อสู้ไหมนะอันนี้กลายเป็นการตั้งข้อสงสัยกันนะคะ
1: แต่กำลังจะบอกว่าสมมุติว่าเป็นคอนเทนต์นะสมมุติถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยไม่คุ้มนะสุดท้ายคนที่เขาจะแบบว่าซื้อไปเขาจะไม่มั่นใจไง
0: ว่ามันจะอารวาสอย่างนี้ไหม
1: ว่ามันจะคุมอารมณ์ตัวเองได้ไห
0: ม
1: อ่ะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะยังไงอ่ะไม่รู้เดี๋ยววันไหนจะรวนขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มีจระเข้ฟาดหางด้วย
0: ใช่เฮ้ยแรงเขาเยอะมากเขาเตะสูงด้วยนะ
1: จริง
0: มีหันท่ามาแบบฟาดแบบปักแรงด้วย
1: เนาะ
0: คือเอาจริงๆภาพจำในหนังเรื่องนึงเชื่อว่าหลายคนที่เป็นรุ่นเราวัยเราอ่ะจะทันดูเรื่องนึงนะที่อยู่ดีหุ่นยนต์เขาปฏิวัติแล้วคุยกันจากมนุษย์ควบคุมกลายเป็นมาควบคุมมนุษย์แทน
1: นี่หูดูถีบเลยสุดปลายเท้าใช้คำนี
0: ้แล้วตอนนี้หุ่นยนต์แบบ
1: ปลายเท้า
0: หุ่นยนต์แบบนี้ออกมาเยอะมากเลยนะวิ่งแข่งจำได้ไหมวิ่งแข่งได
1: ้แล้วเบรกไม่ได้
0: เบรกไม่ได้
1: วิ่งไปชนกำแพงอ
0: ันนั้นรุ่นนั้นยังเบรกไม่ได้แล้วเจ้าชู้ก็มีนะที่เดินขึ้นแท่นเห็นเชียร์ลีดเดอร์เห็นเชียร์ลีดเดอร์หุ่นยนต์สาวๆก็ตกบันได
1: คนบังคับรีโมทบังคับผิดหรือเปล่านั่นน่ะไปโทษหุ่นยนต์เจ้าชู้ไปดูวัยรุ่นเขาชกกันที่ประเทศอังกฤษนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินออกฟอร์ดเซอร์คัสแถวนี้คนจะเยอะมากเนาะก็เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวเขาอะคนก็จะแบบขึ้นลงเยอะอะไรเงี้ยปรากฏมีวัยรุ่นเขาไปปะทะหน้ากันแล้วเขาก็ไม่พอใจ
0: โอ
1: ้นะโทษนะผู้ชมเขาใช้ขาเนี่ยใช้ขาตบหน้า
0: ใช้ขาตบหน้าต้องแข็งแรงมากอันเนี้ย
1: อีกฝั่งก็ไม่ยอม
0: ไม่ยอม
1: เอาขาตบคืน
0: โอ้โห
1: ไม่รู้จะห้ามยังไงคนตรงนั้นก็ทำได้แค่ยกมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่าย
0: เอ้าถ่ายคลิปหรอไม่ห้ามหรอ
1: ก็ห้ามยาก
0: เอ้า
1: ห้ามยากห้ามก็ปวดหลัง
0: เอาทำไมล่ะ
1: มันต้องก้ม
0: เขาคุกอ๋อลงไปคลุกกับพื้นเลยใช่ไหมอารวาส
1: ความดุเดือดนะ
0: ความดุเดือด
1: อ้าวลองดูไหมล่ะ
0: ดูค่ะ
1: เอาเชิญนะ
0: โอ๊ย
1: กอดแกริมเห็นไหมชมพู่

0: ปวดอย่างที่บอกไหมก้มไปก็ปวดหลัง
1: แล้วใครจะไปกล้าห้ามหรือกลัวหนูด้วยเขาต่อยกันหรอกเขาทะเลาะกันหรอนี่เขาทะเลาะกันจริง
0: เ
1: น
0: ี่ยเอาขาตบหน้านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเอาขาตบหน้าตบกันไปตบกันมา
1: ทำไม
0: ไม่มีใครยอมใครวิเคราะห์ไม่ได้ว่าโกรธอะไรกันมา
1: ตัวผู้หนีออกมาเที่ยวหรือเปล่าตัวเมียตามมาเจอนี่ไง
0: เหรอ
1: เลยทะเลาะกัน
0: เธออย่ามาดุฉันคนเยอะ
1: เพราะมันไม่มีอาหาร
0: เขาเ
1: น
0: ี่ยเหรอ
1: แยกอาหารเหรอก็ไม่ใช่หรือว่าสีแดงๆนั่นคืออาหารแยกอาหารกันอยู
0: ่ไม่รู้สิเนี่ยฮะคนถ่ายคลิปกันใหญ่เลยนะจนสุดท้ายคนที่เห็นคลิปนี้ต้องเข้าไปแซวบอกพี่อย่าถ่ายเพลินนะรถไฟจะออกแล้ว
1: ใช่รถไฟเขาตรงเวลาด้วยนะ
0: เนี่ยฮะแล้วดูสิแหมก็ประจวบเหมาะนะต้องมาทะเลาะกันตรงเนี้ยนะเหลือเกินจริงๆดู
1: ดูแล้วก็เพลินเหมือนกันนะเหมือนคนแบบเห็นต่อหน้าแล้วเหมือนเชียร์มวยอะเนาะมันจะจบที่ตรงไหน
0: ดูนี่เนี่ยจังหวะเนี้ยทะเลาะจริงจังมาก
1: ยืนต่อยกันอะ
0: เนี่ยเนี่ยดูสิแย่งอะไรกันอะ
1: อาจจะเป็นที่พื้นก็ได้นะมันเลอะตรงนั้นไม่แน่ใจอ่ะนำมาฝากกันคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายกับแซฟทูเดย์ค่ะ
0: ครับ

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
4: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ู้ชมคะกลับมากับแซ่บทูเดย์ในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานนครนายกค่ะขอเชิญร่วมงานปราจีนบุรีไนท์แอดมิวเซียมปี4ภายใต้ธีมคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพระยาคุฏฐาคืนถิ่นค่ะตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายน2569ณนะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีมาร่วมดื่มด่ำเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยและแสงสียามราตรีได้ตลอด3วันเต็มๆเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนะคะสำนักงานนครนายกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ในงานปราจีนบุรีไนท์ at the museum ปี4ภายใต้ธีมคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพระยาคุฏฐาคืนถิ่นตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายน2569เวลา10โมงถึง3ทุ่มครึ่งณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีภายในงานนะคะจะได้พบกับไฮไลท์การจัดแสดงและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดได้แก่การมูเสริมมงคลร่วมสักการะพระพิฆเนศองค์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่งมีอายุกว่า 1,400 ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดตำนานพญาครุฑชมการเปิดตัวครุฑยอดธงสัมฤทธิ์ยอดธงชัยเฉลิมพลรัชกาลที่6และร่วมกิจกรรมไนท์มิวเซียมทัวร์นำชมรอบค่ำในหัวข้อตามรอยพญาครุฑาจากเวหาสู่บาดาลจุดเช็คอินสุดชิคค่ะตระการตากับซุ้มประตูการเวลาจำลองศิลปะทาวารวดีและแลนด์มาร์คตะเกียงโบราณสุดคลาสสิกและสำหรับสายอาร์ตแล้วก็สายกินนะคะงานนี้ค่ะมีให้ช็อปสินค้า Art Toys Market จากศิลปินชั้นนำสนุกกับเวิร์กช็อป DIY พร้อมกับลิ้มลองเมนูอาหารพื้นถิ่นรสเลิศอีกด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังจะได้พบกับการแสดงสุดวิจิตรการตานะฮะกับการแสดงโขนและระบำชุดพิเศษครับอมรเทวีศรีอวัธยปุระซึ่งจะจัดการแสดงเฉพาะวันที่19กันยายนเท่านั้นนะฮะห้ามพลาดเลยครับและวันเดย์ทริปครับนั่งรถปราจีนซิตี้บัสหรือว่ารถรางฮะลัดเลาะเที่ยวชมเมืองโบราณสีมโหสถสระแก้วและรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมงนะครับวันละ1รอบสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อสัมผัสเสน่ห์ประวัติศาสตร์เมืองปราจีนบุรีในมุมมองใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยอัตราค่าเข้าชมนิทรรศการภายในอาคารนะครับชาวไทย30บาทชาวต่างชาติ200บาทสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและพระภิกษุสามเณรเข้าชมฟรีครับและสิทธิพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยในวันที่19กันยายน2019นะฮะเปิดให้ผู้เข้าชมทุกคนเข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งครับ
0: ไปเที่ยวกันเยอะๆเลยนะคะ3วันเท่านั้นค่ะกับงานปราจีนบุรีไนท์แอดเดอะมิวเซียมปี4ภายใต้ธีมคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพญาคุฏฐาคืนถิ่นวันที่18ถึง20กันยายนนี้เวลา10โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะคะณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานนครนายกโทรศัพท์037 312 282 037 312 228หรือ Facebook ททสำนักงานนครนายกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วค่ะ
1: คุณผู้ชมครับจากจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะที่ชวนเราออกเดินทางไปสัมผัสในมุมมองใหม่ผ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยและแสงสียามราตรีฮะอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ Off the Map จะพาไปในวันนี้ก็คือจังหวัดเชียงรายนะครับอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของงานศิลป์เรื่องราวของถิ่นล้านนาและบรรยากาศของไร่ชาท่ามกลางธรรมชาติติดตามการเดินทางครั้งใหม่ไปพร้อมกันใน Off the Map เชียงรายปักหมุดความสดชื่นจิบชาเสพศิลป์ถิ่นล้านนาครับ
2: เชียงรายดินแดนเหนือสุดแผ่นดินสยามที่ขึ้นชื่อเรื่องอารยธรรมล้านนาและจิตวิญญาณแห่งงานศิลปะเมืองที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนตกหลุมรักเมืองนี้ก็คือบรรยากาศอันแสนสงบที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของใบชาคุณภาพและงานศิลป์อันมีชีวิตจากผืนดินร้อยเรียงเข้าด้วยกันจนทำให้เชียงรายกลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่รักการเดินทางอย่างแท้จริงครับ
3: เ
2: ออฟเดอะแมปวันนี้เราออกเดินทางมาปักหมุดความผ่อนคลายกับเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและเราจะเริ่มต้นเดินทางไปสัมผัสกับความสดชื่นกันที่ไร่ชาสุวิรุณไร่ชาออร์แกนิกระดับตำนานแห่งเมืองเชียงรายครับไปครับทุกคนบนพื้นที่สีเขียวขจีอันโอบล้อมด้วยสายหมอกที่นี่คือไร่ชาสุวิรุณแหล่งปลูกชาออร์แกนิกชั้นดีที่ผ่านการเวลาและการดูแลเอาใจใส่มาหลายทศวรรษความพิเศษของชาที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรยอดอ่อนของใบชาด้วยมือในยามเช้าตรู่ช่วงเวลาที่ใบชากักเก็บรสชาติและกลิ่นหอมตามธรรมชาติไว้ได้สมบูรณ์ที่สุดครับอย่างการเก็บชาของที่นี่นะครับเราจะคัดสรรเฉพาะใบชา3ใบแรกเท่านั้นนะครับทุกคนเพื่อลดสัมผัสและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดครับแต่การจะเข้าใจเรื่องราวของชาได้อย่างแท้จริงแค่ดูด้วยตาอาจจะยังไม่พอครับทริปนี้ผมเลยพามาเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์กับผู้เชี่ยวชาญใบชาที่ผ่านการคั่วและหมักอย่างพิถีพิถันเมื่อเจอน้ำร้อนในอุณหภูมิที่พอดีจะปลดปล่อยกลิ่นหอมละมุนรสชาติกลมกล่อมออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ครับได้จิบชาอุ่นๆท่ามกลางวิวไร่ชาสวยๆแบบนี้ถือเป็นการเริ่มต้นวันที่ปลุกประสาทสัมผัสและความสดชื่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับหลังจากเติมความสดชื่นด้วยรสสัมผัสของใบชาคุณภาพกันแล้วขยับมาเติมพลังมื้อกลางวันกันต่อที่เฮือนอาหารบ้านกาแฟกันครับร้านอาหารบรรยากาศเรือนไม้อบอุ่นที่นำเสน่ห์รสชาติท้องถิ่นของเชียงรายมารังสรรค์ผ่านวัตถุดิบสดใหม่จากชุมชนหัวใจของที่นี่ก็คือความพิถีพิถันในการคัดสรรผักพื้นบ้านนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารรสดั้งเดิมได้อย่างเข้มข้นกลมกล่อมให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมากินข้าวรสมือแม่เลยครับเขาว่าผักที่นี่เนี่ยเป็นผักออแกนิกทั้งหมดนะครับทีมครับผักสดกรอบมากครับลิ้มรสอาหารกันเต็มอิ่มแล้วได้เวลาเดินทางมาสัมผัสอีกหนึ่งจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของเชียงรายที่ดอยดินแดงโพเทอรี่ครับดอยดินแดงโพเทอรี่สตูดิโอเซรามิกพื้นบ้านท่ามกลางป่าร่มรื่นที่ซึ่งดินไม่ใช่แค่เพียงผืนแผ่นดินใต้เท้าแต่คือผืนผ้าใบแห่งงานศิลปะระดับโลกที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์สมรักษ์ปันติบุญศิลปินเซรามิกชาวเชียงรายผู้ได้รับการยอมรับในระดับสากลงานทุกชิ้นเกิดจากการนำเนื้อดินธรรมชาติของเชียงรายมาขึ้นรูปด้วยมืออย่างปราณีตและเคลือบด้วยน้ำยาจากเท่าไม้ธรรมชาติ 100% ทำให้ชิ้นงานมีสีสันผิวสัมผัสและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำใครครับเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วครับนี่2ชิ้นหลังจากที่ผมเดินช้อปปิ้งมานะครับนี่อันนี้เป็นที่วางโทรศัพท์ส่วนอันนี้เป็นที่วางตะเกียบครับผมนี่เป็นไงครับถ้าใครชอบแนวนี้นะครับก็มาจัดกันได้ครับที่ดอยดินแดงโพเทอรี่ครับอยากจะสอบถามอาจารย์ถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันดาลใจหน่อยครับที่อาจารย์เนี่ยเปลี่ยนจากดินธรรมดาของเชียงรายให้เป็นศิลปะอันทรงคุณค่าแห่งนี้ครับ
3: อ๋อที่จริงการเริ่มต้นเนาะ
2: ครับ
3: ผมเป็นคนท้องถิ่นอะอะไรที่เราถนัดอะถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหบ้านเรามีภูเขาเรากามีพืชพันธุ์ทะเลอาหารมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มันเป็นวัตถุดิบของเราทั้งสิ้นเลย
2: ด
3: ินเรารู้ว่าบ้านเรามีค่ากลับบ้านมาสร้างงานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะต้องทำงานให้ดีที่สุดตามวิถีทางตามอาชีพที่เราถนัด
2: ค
3: ิดอย่างนั้นทำเลยผมทำเลยแล้วก็สิ่งแรกที่ทำก็ปลูกต้นไม้เพราะมันเป็นวัตถุดิบของเราอะชีวิตทุกอย่างก็กลับมาสร้างงานที่ดีเนี่ย
2: ได้ฟังเรื่องราวจากอาจารย์สมรักษ์ทำให้เราเห็นเลยครับว่าศิลปะที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามทางตาแต่มันคือวิถีชีวิตและการให้เกียรติธรรมชาติรอบตัวเราอย่างลึกซึ้งครับปิดท้ายการเดินทางอันแสนพิเศษของเชียงรายวันนี้กันที่ธนาสปริงรีสอร์ทแม่จันครับสถานที่พักผ่อนที่ออกแบบมาเพื่อคืนความสดชื่นและชีวิตชีวาถือเป็นพิกัดปิดท้ายทริปที่ลงตัวมากครับการได้ปล่อยให้สายน้ำอุ่นช่วยบำบัดร่างกายท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบและอากาศบริสุทธิ์ถือเป็นการแวะพักรีเซ็ตทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมกลับไปเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมครับ ความอุ่นของน้ำประสานกับลมเย็นๆช่วยบำบัดความเหนื่อยล้าได้ดีจริงๆครับบรรยากาศชวนผ่อนคลายแบบนี้ผมขอตัวไปแช่ออนเซ็นแบบเต็มตัวก่อนนะครับการเดินทางในเชียงรายครั้งนี้ทำให้เราเห็นได้เลยครับว่าการพักผ่อนที่แท้จริงไม่ใช่แค่การออกไปเที่ยวให้เยอะที่สุดแต่มันคือการปล่อยให้ตัวเองได้ชะลอความเร็วได้จิบชาเสพงานศิลป์และปล่อยใจให้ธรรมชาติโอบกอดสำหรับใครนะครับที่อยากสัมผัสเสน่ห์สายสโลไลฟ์เติมพลังกายและใจแบบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานเชียงรายครับมาออกเดินทางเปิดประสบการณ์เติมพลังใจและสัมผัสวิถีเชียงรายไปด้วยกันนะครับสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวเชียงรายครับ

0: โอ้โหสวยมากๆเลยนะคะสุขทันทีที่เที่ยวไทยไปเที่ยวเชียงรายกันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วนะคะมาเจอกับแซ่บทูเดย์ได้ใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องครบวันนี้วันศุกร์แห่งชาติ 4 กันยายน2569ทำงานมาทั้งสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็ควรที่จะได้พักผ่อน
2: ผ่อนคลายบ้างอะไรแบบนี้นะคะ
3: คุณผู้ชมมีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะวางโปรแกรมแล้วแหละเนาะต้นเดือนด้วยเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนเออช่วงนี้ก็ที่เที่ยวก็มีเยอะแยะมากมายหลายที่เลยแหละ
2: ใช่แล้วค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรานะคะเรื่องพบค่ำเนี่ยก็จะนำกระแสข่าวสดสดร้อนร้อนสีสันข่าวรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอาหารบ้าวใช่ไหมอ
3: ย่างวันนี้จัดเต็มเลยนะ
2: จัดเต็มแน่นอน
3: สถานที่เที่ยวรวมถึงอาหารการกินแล้วก็ยังมีแนะนำไอเดียการประกอบอาชีพด้วยโอ้มีหลากหลายแบบเลยวันนี้ที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวเหล่านั้นก่อนจะไปถึงเรื่องราวที่เป็นสีสันเดี๋ยวจะพาไปพูดถึงข่าวนี้กันก่อนเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลย
2: เพราะว่าเป็นกระแสมาก
3: เรียกว่าเป็นกระแสที่สังคมจับตาแล้วก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของคนที่เรียกว่าเป็นทนายความแล้วก็เคยเป็นอดีตอัยการด้วยนะคะซึ่งก็คือนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตขออภัยค่ะก็คือนายณัฐวุฒิวงเนียมนะคะทนายความที่วันนี้อ่ะเขาผลักนายสุทธิชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ล้มเลยนะหงายหลังล้มเลยแล้วเหตุเกิดที่ไหนรู้ไหม
2: ที่ไหนคะ
3: หน้าสน.ทองหล่อท่ามกลางสายตาของตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวอีกหลายๆคนเลยแน่นอนนะคะว่าผู้สื่อข่าวอยู่เยอะขนาดนั้นก็ต้องมีคลิปภาพเหตุการณ์แล้วก็เสียงที่ชัดแจ๋วเลยเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูกันค่ะ
4: โอ้ยดีครับดีครับโอ้ยดีครับ
5: ไหน
4: เดี๋ยว
5: ไหน
4: คุณไปไหน
5: โอ้ย
4: ไปไหน
5: คุณ
4: ไปไหน
5: ไ
4: ปไหนไปไหน
5: ร่างกายนะครับ
4: ทำอะไรร่างกายอะไรเอ้า
5: พ
4: ี่ตามมาเลย
5: พี่มาหน่อยพี่เป็นหนึ่งทนาย
4: จับดิ
5: อย่าทำแบบนี้
4: ไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอะไรร่างกาย
5: พี่ผัก
4: ผมไม่ได้ทำอะไร
5: อาจารย์เขา
4: ไม่ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
5: พี่ผักอาจารย์เขา
4: ทำอะไรอะไรครับทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรมึงทำอะไรอะไร
5: พี่ตำรวจของ
4: ตำรวจจัดการกูพร้อมเจอมึง
5: พี่มีวุฒิภาวะหน่อย
4: พี่พูดแล้วมึงเป็นกลางด้วย
5: เฮ้ยพี่ชี้หน้าหนูทำไม
4: ขอโทษขอโทษเป็นกลางด้วยเป็นกลางด้วยเป็นกลางด้วย
5: พี่พูดอย่างนี้ขอโทษพี่ทำอย่างนี้กับหนูได้ไง
4: พี่กูรอมึงอยู่พี่ผมขอโทษขอโทษขอโทษ
5: พ
4: ี่
5: ช
4: ี้
5: หน้าหนูแบบนี้นะ
4: ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษ
3: พี่ได้ดูกันยาวๆเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะคะเนี่ยนะคะโอ้โหคือปั่นจักรยานมายิ้มแย้มนะแต่ว่าจู่ๆอ้าวนายณัฐวุฒิเดินเข้าไปแล้วก็ผลักเนี่ยผลักแล้วยังไม่พอนะผลักล้มแล้วไม่ช่วยนะยังมีการไปด่าทอซ้ำอีกต่างๆนานานี่ผู้สื่อข่าวค่ะผู้สื่อข่าวหลายๆคนเนี่ยเข้ามาห้ามปรามแล้วก็ถามว่าพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไร
2: เออไปผลักเขาทำไมพี่เป็นถึงทนายเลยนะ
3: แต่ก็ยิ่งเหมือนแบบยิ่งขึ้นน่
2: ะ
3: ยิ่งขึ้นนะมีการหันไปด่านักข่าวด้วยนะแต่พอเห็นไมค์เท่านั้นแหละโอ้โหขอโทษเลยไหว้ยกมือไหว้ขอโทษเลยโอ้โหแบบนี
2: ้เหตุการณ
3: ์ยังไงล่ะคะเน
2: ี่
3: ย
2: เดือดมากเลยนะคะเนี่ยนาย
3: ค่ะใช่ๆค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะก็เปิดใจเลยนะคะหลังจากที่ถูกนายณัฐวุฒิทำร้ายเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยปั่นจักรยานมาแจ้งความเอาผิดนายณัฐวุฒินี่แหละซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่หน้าสน.ทองหล่อเลยเมื่อเดินทางมาถึงก็ได้พบกับนายณัฐวุฒิที่แต่งกายใส่สูทเลยวันนี้มาอย่างหล่อเลยยืนอยู่หน้าสน.ตนเองเนี่ยทันทีที่เห็นนายณัฐวุฒินะก็ยิ้มทักทายแต่ว่านายณัฐวุฒิเนี่ยก็กลับ

0: พุ่งตรงเข้ามาหาด้วยอารมณ์ที่ไม่พอใจพร้อมกับใช้คำพูดที่ด่าทอแล้วก็หยาบคายด้วยนะคะขณะนั้นเนี่ยตัวเองอ่ะปั่นจักรยานมาไงก็ยังไม่ได้ลงจากจักรยานน
1: ะ
0: ยังคล่อมอยู่เนี่ยแล้วก็มาด่าๆๆแล้วก็ผลักไป
1: บนจักรยานเนี่ยการทรงตัวไม่ค่อยดีด้วยเนาะ
0: ก็ยังไงหงายหลังตึงเลยจักรยานก็ล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะจากนั้นยังไม่พอเดินเข้ามาชี้หน้าด่าแสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่นะคะทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นหน้าโรงพักหน้าสถานีตำรวจที่ทำงานของตำรวจก็ต้องมีตำรวจเห็นเหตุการณ์แล้วก็นักข่าวนี่แหละอีกหลายชีวิตเนี่ยขนาดยืนถือไมค์อยู่อ่ะยังโดนด่าเลย
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นเลยค่ะ
1: ต้องยกมือไหว้เลยนะคะเพราะว่า
0: พอเห็นว่าเป็นนักข่าว
1: ไม่ยอมด้วยเหมือนกัน
0: เห็นว่าเป็นนักข่าวโอ้โหก็ยกมือไหว้สวยเลยนะคะแล้วก็เมื่อนายสมชัยลุกขึ้นได้นะคะก็พูดว่าตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะจากนั้นนายณัฐวุฒิเนี่ยยังไม่พอนะยังเข้ามาดึงหมวกดึงหมวกที่นายสมชัยใส่อยู่เนี่ยออกไปเออเนี่ยเขาบอกว่าพฤติการนี้เนี่ยเข้าข่ายประสงค์ต่อทรัพย์รวมถึงสร้างบาดแผลถลอกที่ขามีบาดแผลที่ขานะคะนายสมชัยเนี่ยบาดเจ็บที่ขา2จุดด้วยกันส่วนความเสียหายของจักรยานตอนแรกเนี่ยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดแหละว่า
1: เสียหาย
0: มีอะไรพังบ้างอย่าง
1: น
0: ี้นะคะ
1: เห็นกระจกกระเด็นอยู่นะคะกระจกด้านข้างเนี่ย
0: นายสมชัยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะปรึกษาทนายความเพื่อแจ้งความนายณัฐวุฒิเพิ่มเติมซึ่งก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและเสียทรัพย์นะคะพร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการคัดค้านการประกันตัวส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาด้วยคำพูดบูลลี่และเหยียดเพศอย่างเช่นคำว่าไอ้ตุ๊ดคำนี้ก็คือคุณสมชัยเขาบอกมาว่าเขาอะโดนด่าคำนี้แหละก็ต้องหารือกับทนายความนะคะว่าจะสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้หรือไม่นะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เชื่อว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยเป็นการทำเพื่อข่มขู่ทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ต้องการให้ยุติการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะอีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ขาดการยับยั้งชั่งใจโดยลงมือในสถานที่ราชการที่ทำงานของตำรวจอะหน้าโรงพัก
1: เหมือนแบบไม่ยำเกรงเลย
0: เออไม่เกรงกลัวไม่อุกอาจอะค่ะนั่นแหละค่ะต่อหน้าตำรวจต่อหน้านักข่าวเลยนายสมชัยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินจากทั้งหลักฐานภาพถ่ายคลิปวิดีโอรวมถึงเสียงที่สื่อมวลชนบันทึกเอาไว้นะคะพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยจะไม่ยอมความเพื่อให้กรณีนี้เป็นบทเรียนและต้องการให้ตนเองเป็นคนสุดท้ายที่เจอเรื่องแบบนี้นะคะ
1: ซึ่งคุณณัฐวุฒิวงเนียมนะคะเราก็เห็นท่านอยู่บนสื่อหลายช่องหลายสำนักหลายครั้งแล้วด้วยช่วงนี้นะคะเรียกว่าท็อปฟอร์มมากๆเลยเพราะว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนค่ะและอดีตนะคะเป็นข้าราชการอัยการซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะชื่อของคุณณัฐวุฒิเนี่ยปรากฏหลายหน่วยงานค่ะคุณหมิวคะตั้งแต่งานเกี่ยวกับด้านเลือกตั้งกกต.นะคะการเมืองต่างๆรวมถึงการทำหน้าที่ทนายความไปจนถึงการที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนักการเมืองนะคะจนกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่าท็อปฟอร์มจริงๆอยู่ผ่านหน้าสื่อบ่อยมากๆนะคะล่าสุดค่ะถ้าจำกันได
0: ้
1: จะเป็นภาพที่ท่านกำลังยืนให้สัมภาษณ์อยู่แล้วมีนักข่าวนะคะยกไมค์หนีไปเลยดื้อๆถ้าจำได้นะคะแล้วก็นี่เลยภาพนี้นะคะเห็นเลยว่าเป็นซีนปะทะกับคุณไอซ์รัชนกสีนอกนะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคส้มซึ่งคดีที่คุณไอซ์แบบถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะคะอันนี้ก็เดินเข้ามาแล้วคุณไอซ์ก็บอกว่าช่วยรบกวนออกจากเฟรมไปหน่อยค่ะนะคะนี่
0: อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์หลังจากที่นักข่าวเขายกไมค์หนีแล้วไง
1: ใช่ใช่นะคะอันนี้ก็คือแบบเขาก็เลยมีตั้งชื่อกันเอาไว้ฉายาว
0: ่า
1: คุณณัฐวุฒิไมค์ลอยนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะแผลสำคัญเลยในประวัติของคุณณัฐวุฒินะคะก็คือการถูกลงโทษทางวินัยและไล่ออกจากราชการอัยการนะคะด้วยคดีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงินนะคะ 1.5 ล้านบาทเพื่อวิ่งเต้นในคดีเลือกตั้งแล้วก็ยังมีเรื่องของใบอนุญาตทนายด้วยซึ่งคุณณัฐวุฒินะคะเคยมีใบอนุญาตทนายเนี่ยประเภท2ตั้งแต่ปี2547นะคะก่อนที่จะถูกบอกเลิกการเป็นทนายในปี2555จากนั้นนะคะก็กลับมาขอจดทะเบียนใหม่แล้วก็ได้รับการอนุญาตตลอดชีพในเดือน

0: วาคม2568นะคะแต่สำนักงานทะเบียนทนายความค่ะได้ตรวจพบข้อมูลประวัติการรับราชการและการถูกไล่ออกจากสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะก็เลยมีการเขาเรียกว่าจึงนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาทนายความค่ะสุดท้ายสภาทนายความก็เลยมีมติให้จำหน่ายชื่อของคุณณัฐวุฒินะคะออกจากทะเบียนทนายความเรียบร้อยแล้วด้วย
1: ล่าสุดนะคะตำรวจก็แจ้ง2ข้อหานะก็คือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ความเสียหายของจักรยานเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 30,000 บาทโดยนายณัฐวุฒิเนี่ยได้ขอประกันตัวนะคะโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 40,000 บาทซึ่งพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ประกันตัวนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วก็ถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะคัดค้านการประกันตัวนะคะตำรวจก็จะพิจารณาว่าสามารถให้ประกันตัวได้โดยยืนยันว่าการให้ประกันตัวไม่ได้เป็นไปเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์นะคะเพราะว่ายังสามารถติดตามตัวได้แล้วก็ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีค่ะ
0: ค่ะก็ดำเนินไปตามเรื่องตามราวของคดีความนะคะเพราะว่าการทำร้ายร่างกายแบบนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวอย่างที่ยังไงก็ต้องให้ประชาชนตัดสิน
1: ก็ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลย
0: ไม่ควร
1: ที่จะทำร้ายกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: อยากจะบอกเชิญชวนด้วยว่างานนี้นะคะเป็นงานใหญ
1: ่
0: ชื่องานว่าหอการค้าแฟร์2026ค่ะซึ่งไฮไลท์ของงานนะคะคือกุ้งก้ามกรามกระทะใหญ่ใหญ่แบบบิ๊กไซส์มากๆเลยนะคะเป็นของดีประจำถิ่นเลยก็ว่าได้นะคะเป็นการจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดันยอด SME OTOP นั่นเองค่ะนี่คือภาพของพิธีเปิดนะคะงานหอการค้าแฟร์2026อย่างเป็นทางการค่ะโดยมีหน่วยงานจังหวัดนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนนะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะงานหอการค้าแฟร์2026ค่ะจัดเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีนะคะโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการSME และ OTOP นะคะเพื่อให้มีรายได้และเกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วย
1: นี่แหละค่ะมาแล้วกระทะยักษ์เรียกว่ายักษ์มากๆเลยโอ้โหแล้วที่เทลงไปก็คือกุ้งค่ะนี่กุ้งกล้ามกรามนะคะ
0: ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะของดีประจำจังหวัด
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยโดยเฉพาะที่อำเภอบางแพนะคะนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายส่วนด้วยกันค่ะทั้งนายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยแล้วก็ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจากหลายจังหวัดนะคะที่นำกุ้งกล้ามกรามสดใหม่เนี่ย มาแบบลงหม้อเลยนะให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันเมื่อกี้มีปรุงแล้วนะ
0: ขอชิมให้ดูก่อนเป็นยังไง
1: ดูนาทีดูนาท
0: ีดูสีหน้าดูสีหน้าอ่ะได้ไหมได้หรือยังได
1: ้
0: แล้ว
1: อร่อย
0: อร
1: ่
0: อยยกนิ้วโป้งเลยนะคะ
1: หม้อนี้เรียกว่าหม้อใหญ่มากๆอยากจะรู้ว่าใช้กุ้งกล้ามกรามกี่กิโลกรัม
0: นั่นสิเยอะมาก
1: นี่ก่อนเขาจะกุ้งลงไปนะก็มีกระเทียมนะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเนี่ยกระเทียมค่ะ
0: ใส่ลงไปแบบน
1: ี้ต้องใช้กี่กิโลกรัมเนี่ยโอ้อันนี้น่าเป็นหอมแดงนะ
0: อันนี้เรื่องการทำอาหารดิฉันขอผ่านนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องการกินเนี่ยดิฉันถนัดอยู
1: ่เนี่ยตัวใหญ่ๆอวบๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
0: ถ้าสนใจอะคะอยากจะไปงานนี้ทำยังไงล่ะเน
1: ี่
0: ย
1: หอการค้าแฟร์2026นะคะจัดขึ้นเป็นเวลา10วันด้วยกันค่ะคือตั้งแต่วันที่3จนถึง12กันยายนนี้นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายอย่างด้วยกันค่ะแน่นอนค่ะว่าหอการค้าแฟร์ก็ต้องมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้า SME สินค้า OTOP ของแต่ละชุมชนที่เป็นของดีนะคะก็นำมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยเรียกว่าครบจบเลยแหละมาที่นี่ทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินค้าธงฟ้าด้วยน
0: ี
1: ่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีก็นำมานะคะเพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเขามีเวทีประกวดด้วยน่าไป
0: คุณ

0: หมิวจะไปประกวดอะไรดีคะ
1: นี่ไงเนี่ยเขาก็มีเวทีโชว์ให้น้องๆหนูๆให้เยาวชนเนี่ยได้มาร่วมแสดงเป็นความสามารถพิเศษเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
0: ์
1: นี่ไงสวยงามตามท้องเรื่อง
0: เดี๋ยวพอมีคอนเสิร์ตนะคะก็จะหาคุณเยาวรักษ์ได้ไม่ยากนะคะจะอยู่หน้าห้าน
1: ลำโพงซ้ายลำโพงขวาก็ว่ากันไปเอาละค่ะเดี๋ยวพาลงใต้ไปที่

0: โลกเลยก็ได้นี่อย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
1: เราคุ้นมาก
0: อ่ะที่ไหน
1: คุ้นหูมาก
0: ที่ไหนที่ไหนบอกมาที่ไหนบอกมา
1: ภาพยนตร์ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะตามรอยหนังละกันหนังดังหนังดังในอดีตก็นานมาแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังคงดังอยู่นะคะจุลศิษย์โว
1: จูราสสิกเวิลด
0: ์อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะคะซึ่งกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยภายใต้แคมเปญ10บวก10 Miles Adventure Work Hard Play Smart นี่โดยเขาได้นำคณะอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สื่อมวลชนนะคะลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นการพายเรือคายักชมป่าชายเลนแล้วก็ผ่านอุโมงค์กงกลางนะผ
1: ่
0: าน
1: สวยเลย
0: ใช่คือ
1: เวลาถ่ายภาพอะเนาะจะได้วิวที่แบบ
0: อุโมงค์กงกลางอะแล้วเข้าไปเนี่ยจะไม่ร้อนนะเพราะว่าโครงกลางเนี่ยเขาช่วยบังแดดไง
1: ลมแล้วก็สดชื่นเห็นแต่สีเขียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยปูแสมคืนสู่ธรรมชาติด้วยนะคะก่อนจะไปล่องเรือชมความงามของอ่าวพังงาตามรอยโลเคชั่นหนังดังนั่นแหละจุลศิษย์เวิลด์ที่บริเวณเกาะสองพี่น้องและเกาะนากายานะคะจากนั้นค่ะก็ไปชมความโดดเด่นของเขาตาปูนี่ก่อนที่จะไปเขาตาปูก็เที่ยวรอบๆบริเวณนั้นก่อนน้ำทะเลสวยนี่ขนาดช่วงนี้มรสุมนะ
1: ถ่ายภาพมากนะคะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีเรียกว่าเป็นภูเขารูปร่างแปลกตาท่ามกลางทะเลสวยๆน้ำใสๆพายเรือคายักชมน้ำชมภูเขาชมต้นไม้เขียวๆอู้เห็นแล้วสดชื่นเหลือเกิน
1: ว่าเคยมีภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ไปถ่ายด้วยค
0: ุ
1: ณหมิวพอจะทราบไหมคะ
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยตึงตึง
0: ตึงเอาเฉลยเฉลย
1: เจมบอนด์007นี่นะคะใน The Man with The Golden Gun นี่นะคะเป็นการแบบว่าถ้าเห็นจากภาพแล้วเนี่ยอุ๊ยสวยมากนะคะมีทั้งเรือแล้วก็มีทั้งเทือกเขาให้เราถ่ายภาพนะคะแล้วก็ทะเลสวยๆแบบนี้น
0: ี
1: ่ไม่ตั้งแบบโพสอยู่หัวเรือแบบนี้ได้เลยจะกับโพสได้ไหม
0: นี่คือเขาตาปูค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาตาปูที่เป็นสถานที่ถ่ายทำเจมบอนด์007นั่นแหละค่ะเป็นแบบว่าภูเขาลักษณะคล้ายๆกับตะปูอ่ะอยู่กลางทะเลเลย
1: คล้ายอยู่คล้ายอยู
0: ่
1: ตัวจิ๋วด้วยนะ
0: อยู่
1: ตรงกลางอย
0: ู
1: ่ค่ะนะคะซึ่งกรมการท่องเที่ยวค่ะมุ่งให้โครงการนี้นะคะเป็นกลไกสร้างประสบการณ์ใหม่ควบคู่กับการกระจายรายได้สู่ชุมชนมีโฮมสเตย์แล้วก็ผู้ประกอบการนะคะของท้องถิ่นด้วยพร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการท่องเที่ยวค่ะเพื่อจะยกระดับพื้นที่ให้รองรับตลาดไมซ์และก้าวสู่จุดหมายปลายทางทางด้านอเวนเจอร์ทัวริซึมด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายอเวนเจอร์แบบนี้ต้องมาเลยนะนะคะเพราะว่ามีศักยภาพในเรื่องของทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเลยโดยเฉพาะเส้นทางภูเก็ตพังงานะคะมีทั้งทะเลคุณผู้ชมดูสิทะเลภูเขาธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างสามารถผสมผสานกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมนี่ก็ได้ทีมบิลดิ้งนะคะมาเป็นการบิลทีมนะคะได้อย่างลงตัวเลยสะท้อนแนวคิดใหม่ๆนะคะการทำงานและการผจญภัยสามารถเกิดขึ้นได้ในทริปเดียวกันค่ะหวังที่จะผลักดันนะคะประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทาง Miles Adventure แห่งใหม่ของเอเชียพร้อมกับสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เมื่อสักครู่ก็เป็นกิจกรรมปล่อยปูนี่ปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ
1: แล้วก็ในกระป๋อง
0: ใช่แล้วก็พายคายักชมป่าโกงกลางอย่าง
1: น
0: ี้
1: ดิฉันเคยพายนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่รอดค่ะวนอย
0: ู่วนเหรอ
1: ไม่ก็พุ่งเข้าป่าไปเลยค่ะ
0: เฮ้ยก็มีไม้พายเขามีสองฝั่งอยู่แล้วไงก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไงเวลาพายคายักอ่ะ
1: ต้องใช้กำลังแรงกายแรงใจด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนกรี๊ดก็เป๋ได้เหมือนกันแต่ว่าดูแล้วเนี่ยธรรมชาติร่มรื่นนะคะแล้วยิ่งมีการปล่อยปูรักษาระบบนิเวศแบบนี้นะคะก็เป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจชาวต่างชาติชอบมากๆอยู่แล้วด้วย
0: ชาวไทยก็ชอบค่
1: ะ
0: ไปเที่ยวก็สดชื่น
1: แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะยังอยู่กันต่อที่ภาคใต้ค่ะเราไปล่องห่วงยางกันดีกว่านะคะที่เขาศกนะคะซึ่งปีนี้ค่ะเขาบอกว่าหลังหน้าฝนปีนี้คือฝนมันตกชุกกว่า

0: ีก่อนๆ นะคะทำให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นมา1เมตรเพราะฉะนั้นนะคะมันจะสามารถล่องได้แบบสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยค่ะมีการหมุนเวียนกันมาล่องห่วงยางมันจะเริ่มต้นที่สะพานคลองศกเนี่ยแหละซึ่งเป็นย่านธุรกิจนะคะท่องเที่ยวบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะหมู่6ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่กำลังจะคึกคักอยู่เลยนี่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเนืองแน่นเลยเนื่องจากพื้นที่เขาศกเนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่ป่าฝนด้วยและปีนี้อย่างที่ดิฉันพูดไปนะคะว่าปีนี้เนี่ยฝนตกชุกกว่าปีอื่นๆนะคะทำให้น้ำคลองเนี่ยมีระดับสูงขึ้นเหมาะแก่การล่องห่วงยางแบบนี้นะคะทั้งพายเรือแคนู
1: น้ำใสจังเลยอ่ะคุณเว
0: นะถ้าลงไปยืนเน
1: ี่
0: ยระดับน้ำน่าจะไม่ได้ลึกมากนะคะแต่
1: อันน
0: ี้
1: เป
0: ็
1: นช
0: ่
1: วงเริ
0: ่
1: มต้นไงคะช่วงเริ่มต้น
0: นะคะอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะการที่ช่วงนี้นะคะมีการพายเรือแคนูนะคะหรือล่องห่วงยางเนี่ยก็จะมีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีนะคะเช่นเดียวกันมีนักท่องเที่ยว2ท่านนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นคนสุราษฎร์ธานี
1: ค่ะ
0: พี่เขาบอกว่ายังไม่เคยล่องห่วงยางมาก่อนเลยแต่วันนี้ขอมาเปิดประสบการณ์ซะหน่อยนะคะ เดี๋ยวไปฟังเสียงของนักท่องเที่ยวกันค่ะ
1: ค่ะ
2: เห็นใน TikTok มันเฟซอะไรอย่างมาด้วย
3: อากาศดี
4: ฮะ
3: บรรยากาศดี
4: ฮะน้ำใส
1: เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะก็จะเริ่มล่องห่วงยางตั้งแต่สะพานคลองศกนะคะล่องไปเรื่อยๆเลยตามกระแสน้ำที่ไหลจากต้นน้ำในเขตอุทยานนะคะผ่านจุดที่น้ำไหลเชี่ยวแล้วก็หน้าผาเทือกเขาหินปูนที่สวยงามเรียกว่าสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะเพราะมันจะมีช่วงที่กระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวอะไรอย่างนี้นี่ผ่านแบบภูเขาหินน่
0: ะ
1: แล้วน้ำก็คือน่าจะเย็นนะเพราะว่าปริมาณนี่ไปกันเป็นกลุ่มมีแบบว่า
0: อ
1: า
0: สดชื่น
1: นี่ไปเป็นกลุ่มเราไม่โดดเดี่ยวเดียวดายนะเราไปกันหลายคนอย่าง
0: น
1: ี้
0: มีการโหนลงน้ำแบบนี้ด้วยนะคะ
1: ท่าทางสนุกสนานมากเลยน้ำก็น่าจะเย็นชุ่มฉ่ำนะ
0: นี่ตุ้มโอ้สักทีโชว
1: ์ดิฉันไม่กล้านะ
0: โชว์ผู้สื่อข่าวของเราซะหน่อย
1: ดิฉันไม่กล้านะบอกเลยกล
0: ั
1: วว่ายน้ำไม่เป็นด้วย
0: หรอต้องใส่เสื้อชูชีพ
1: ใช่ถ้าใส่ชูชีพ
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันไป
1: ทางเข้าไปอย่างนี้ดิฉันก็คงเกาะกลุ่มแบบนี้แหละคงไม่ไปเดี่ยวๆแน่นอนนะคะระยะทางของการล่องห่วงยางเนี่ย3กิโลเมตรค่ะก่อนที่จะไปขึ้นที่จุดรับนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการแต่ละเจ้านะคะผู้ประกอบการบางเจ้าเนี่ยนะคะอย่างนายทวัชชัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอะมีจุดกลางเต็นท์ที่เขาศกมังกี้รีสอร์ทแคมป์นะคะก็ให้บริการล่องห่วงยางแล้วก็ที่พักสไตล์แคมปิ้งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาล่องห่วงยางนะประมาณ30คนอันนี้คือในวันธรรมดานะแต่ถ้าหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาของเขาเนี่ยนะก็จะเพิ่มเป็นประมาณสัก50คนประมาณนี
0: ้
1: การคิดค่าบริการถ้าหากว่ามาเป็นกลุ่ม6คนขึ้นไปเนี่ยจะคิดในราคาคนละ250บาทแต่ถ้าหากว่ามาน้อยกว่า6คนจะคิดคนละ400ถึง450บาทนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้รับบริการที่ครบจบทุกอย่างและตั้งแต่รับเลยมีรถรับส่งแล้วก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงขึ้นฝั่งนะคะรวมถึงห่วงยางแล้วก็ชูชีพและที่สำคัญนะคะเขามีประกันอุบัติเหตุให้ด้วย
0: นี่นะคะนี่พูดถึงแค่สถานที่เดียวนะคะเป็นจุดกลางเต็นท์ของคุณพี่ทวัชชัยนะคะซึ่งชื่อว่า Monkey River Camp นี้แต่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะคะสำหรับพื้นที่เขาศกค่ะมีผู้บริการล่องห่วงยางแบบนี้มากกว่า10แห่งเลยนะคะและบางรีสอร์ทนะคะมีบริการล่องห่วงยางทำให้ในจังหวัดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ต่ำกว่า300คนต่อวันนะคะหากวันไหนที่เป็นวันหยุดยาวสามารถมีนักท่องเที่ยวมากมายถึง 1,000 คนต่อวันเลยทำให้ผู้ประกอบการนะคะถือว่าเป็นไฮซีซั่นเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนะคะนักท่องเที่ยวในพื้นที่มากันเยอะแยะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริการที่พักบริการกิจกรรมท่องเที่ยวร้านของชำร้านของฝากนะคะกลุ่มร้านอาหารรวมถึงกลุ่มรถโดยสารนะคะก็ต้องเดินทางมากันนะเนา
1: ะ
0: สร้างรายได้ให้กับคนเขาศกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
1: มันก็เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนะคะนี่แหละที่สำคัญก็ต้องมี

0: ชูชีพ
1: ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าจะมีห่วงยางที่แบบให้เรานอนอยู่บนห่วงยางเกาะห่วงยางแต่ว่าก็ต้องสวมชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะน
1: ี่
0: ก็มีทั้งนักท่องเที่ยว
1: เยอะมาก
0: ทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเลย
1: เชื่อว่านักท่องเที่ยวน่าจะติดใจประเทศไทยแล้วล
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยเขาติดใจอยู่แล้ว
1: บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็อากาศเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเคยถามว่าทำไมเขาถึงชอบประเทศไทยเขาบอกว่าสามารถแต่งตัวได้หลากหลายเพราะว่าต่างประเทศบางทีน่ะอากาศหนาวอย่างเดียวเขาก็ต้องคุมหลายชั้นเลยแต่ประเทศเราคือแบบแต่งก็สบายก็ได้สบายสบายได้เลย
0: แบบว่าอากาศร้อนไงก็ไม่ต้องนุ่งหนามากอย่างงี้แต่ช่วงนี้อาจจะมีฝนตกสักนิดนึงแต่ก็เย็นชุ่มฉ่ำแล้วก็เพิ่มความเขียวให้กับต้นไม้ใบหญ้า
1: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเป็นยังไงคะวันนี้ต้องนำภาพน่ารักน่ารักมาฝากกันบ้างแล้วล่ะ
0: เป็นความน่ารักของนักท่องเที่ยวเป็นความน่ารักความผูกพันของนักท่องเที่ยวกับน้องหมาหน้าเซเว่นคือเขาอาจจะเจอกันแบบทุกวันแล้วก็แบบว่า
1: ถูกชะตา
0: ได้เล่นด้วยกันนานสักระยะหนึ่งแต่เมื่อเขาจะต้องกลับบ้านกลับเมืองแล้วอ่ะงานนี้มีน้ำตาค่ะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
2: Oh, he's so sweet.
3: I know. Oh. You'll come back and check on your promise. Oh, it's very hot.
2: Might be.
1: ถึงขั้นขึ้นว่า POV เลยนะคะว่าวันสุดท้ายของการที่จะได้อยู่ที่นี่จะได้กลับประเทศแล้วแล้วดูสิ
0: เมื่อต้องเซกูดบายเพื่อนตัวน้อยของเธอ
1: ดูสายตาและสีหน้าของน้อง
0: เกี่ยวขาหน้าไปเกี่ยวแขนเป็นรูปแขนอะไร
1: แบบว่าเธอจะ
0: แบบนี้คืออะไรอวอนหรือว่าขอของกิน
1: ยังอีกยังไม่ซื้อให้อีกนะคะแต่ว่าในคอมเมนต์ของโซเชียลก็แซวกันยับเหมือนกันนะคะเขา
0: บอกว่า
1: ไม่ต้องร้องไห้ไปค่ะน้องเขาขอแบบนี้ทุกคน
0: แบบนี้กับทุกคน
1: โทษคุณก็เขาอาจจะมีความผูกพัน
0: กระชากอารมณ์เหลือเกิน
1: นะตัดจบมากเลยนะคะซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าน้องหมาหน้าเซเว่นของเราเนี่ยน่ารักหลายตัวมากๆนะคะเป็นสีสันของโซเชียลเยอะแยะมากมาย
0: เรียกว่าเขาอยู่เป็นนะแต
1: ่
0: ละตัวนี่คืออยู่เป็นนะคือบางตัวหลายๆตัวเลยแหละที่เห็นน่ะจะไม่เข้าไปข้างในนะน
1: ั
0: ่งอยู่หน้าประตูนั่นแหละนอนอยู่หน้าประตูนั่นแหละรอแบบผู้ใหญ่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยเข้าเซเว่นแล้วก็ติดไม้มีของติดไม้ติดมือมาฝากอย่างเงี้ย
1: ส่งสายตาสะกิด น
0: ี
1: ่ถ้าบางคนถูกตกนะถูกตกอาจจะถึงขั้นพากลับประเทศตัวเอง
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มีอยู่นะมีข่าวอยู่นะอ่ะก็
0: เป็นความน่ารักที่เรานำมาฝากกันเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
4: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: ยูโร
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขาสั้นแอโรไลท์ช็อตแพลนค่ะผลิตมาจากคอตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะไม่อึดอัดด้วยค่ะทรงสวยสามารถมิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าได้ทุกสไตล์ค่ะ
1: และทางแอโรไลท์นะครับออกแบบมาอย่างใส่ใจให้กับคุณครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเก็บไว้ด้านในกางเกงไม่เกะกะครับยึดเชือกกับขอบกางเกงทำให้เชือกเนี่ยไม่หลุดหายครับบริเวณขอบเอวยางยืดหนาใส่แล้วขอบไม่พับนะครับรวมไปถึงกระเป๋ากางเกงลึกใส่ของได้จริงครับ
0: ไซส์ M ค่ะขนาดเอวนะคะเริ่มต้นที่30จนถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะขนาดเอวเริ่มต้นที่32จนถึง35นิ้วค่ะไซส์ XL นะคะขนาดเอวเริ่มต้นที่34จนถึง37นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Line Short Pant พิเศษซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวจากราคาปกติ 3,450 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่มาถึงช่วงนี้นะคะเราจะพาไปดูไอเดียการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะของกลุ่มผู้สูงอายุกันบ้างนะคะจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุอ่ะดิฉันรู้สึกเอ็นดูทุกครั้งเวลาที่เขาจับกลุ่มกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าสิ่งนี้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำค่ะนะคะซึ่งนางสมคิดค่ะนวลขาวนะคะเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูลค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะจังหวัดสตูลเนี่ยกำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองสตูลเนี่ยมีมากกว่า 4,000 คนเลยซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุเพียงแค่ 1,000 คนเท่านั้นนะคะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยได้สร้างสังคมของตัวเองขึ้นมามีการรวมตัวกันนะคะมีการมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะการสร้างอาชีพแบบนี้นะคะจะเห็นว่าช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสังคมแล้วก็ยังมีรายได้ด้วยนะคะโดยการรวมกลุ่มครั้งนี้ค่ะเป็นการรวมกลุ่มกันเพ้นกระเป๋ากระจูดนะคะถือเป็นงานที่ไม่ได้ยากนะคุณหมิวนะแต่ว่าสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกระเป๋ากระจูดนี้ธรรมดาเนี่ยถ้ามองแบบว่าไม่มีลายไม่มีลวดลายเนี่ยก็อาจจะเป็นกระเป๋าที่ดูแสนธรรมดาแต่พอเติมสีสันเข้าไปนะคะโอ้ยกระดับขึ้นมาทันทีเลย
4: ก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเนาะ
3: นี่มีการไล่สีด้วย
4: ราคาอาจจะจากที่ขาย200อาจจะต้องไปขาย300อะไรอย่างงี้เนาะโอ้ดูแต่ละคนค่ะ
3: ขมักขม้นนะคะ
4: คุณตาคุณยายคุณพี่นี่หลายๆท่านดูมีความสุขนะหน้าตายิ้มแย้มเชียร์ที่ได้แบบว่ามีการรวมกลุ่มแล้วก็ประกอบอาชีพแบบนี้นะคะดูท่าทางแต่ละคนมีความมุ่งมั่นนะโอ้โหแล้วฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะโอ้เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆเลยนะคะที่ผู้สูงอายุเนี่ยได้มารวมกลุ่มกันซึ่งนอกจากมีรายได้แล้วนะคะก็ยังเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วก็ชะลอภาวะสมองเสื่อมด้วยเพราะว่าได้มีการคิดวางแผนแล้วก็ลงมือทำที่สำคัญนะคะการทำแบบนี้การสร้างชิ้นงานแบบนี้นะคะก็ทำให้บรรดาคุณตาคุณยายคุณพี่คุณป้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่ใครจะเรียกเนี่ยนะคะเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองการอย่างที่คุณเมย์บอกไปว่าการเพ้นกระเป๋ากระจูดเนี่ยไม่ได้ยากหรอกเพียงแค่ลอกลายอันดับแรกนะก็คือต้องลอกลายบนกระเป๋าใช่ลอกลายมาจากนั้นก็นำสีอะคริลิกเนี่ยนะคะมาเพ้นมาระบายลงไปสีสันเลือกได้ตามความชอบเลยหรือบางทีก็อาจจะมีออเดอร์มาว่าอยากได้ลายนี้นะอยากได้ดอกไม้ชนิดนี้นะสีนี้นะแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เกิดความหลากหลายค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากลวดลายแบบนี้แล้วเขาก็ยังมีการเพิ่มผงกลิตเตอร์เข้าไปเพื่อให้เกิดความระยิบระยับสวยงามสะพายไปเจอแสงแดดโอ้โหเพื่อนถามเลยแบบนี้ซื้อจากไหนทำไมมีความระยิบระยับแบบนี้
3: วิธีการลอกลายนะคะก็จะมีการฝนสีดำอยู่ด้านหลังแล้วก็ค่อยๆวาดนะคะบนกระดาษดิฉันเคยทำตอนเด็กๆ
4: เขาบอกว่าในส่วนของราคานะคะราคาของกระเป๋าเพ้นท์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายโดยอยู่ที่ราคาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่250บาทไปจนถึง800อุ๊ยน่ารักนี่น้องกระต่ายใช่ไหม
3: น่าจะกระโตยค่ะ
4: เนี่ยนะคะก็มีดอกไม้หลากหลายรูปแบบเลยถ้าหาก

0: ใครสนใจนะคะสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูลได้ค่ะนี่โอ้ยอันนี้ลวดลายสวยงาม
1: มีเขียนชื่อเขียนอะไรลงไปได้นะจริงๆแล้ว
0: ชื่อเต็มก็ได้ชื่อย่อก็ดีนี่
1: ต้องรบกวนนะคะทำให้คุณหมิวสักใบนึง คุณหมิวเขาเริ่มจะติดตาติดใจ
0: เอ้ยได้นะแบบเวลาไปทะเลอ่ะแบบนี้เลยไปทะเลสะพายเก๋ๆสวยๆ
1: จริงๆแบบ
0: ไปเดินตลาดก็ได
1: ้แต่งตัวเดี๋ยวนี้นิยมเทรนไปคาเฟ่
0: คาเฟ่ถือกระเป๋ากระจูดโอ้โห
1: แบบนี้สวยงามนะคะแล้วก็แบบใส่หมวกหน่อยอย่างงี้ใส่กระโปรงบานๆขาว
0: ๆนั่นแหละไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ
1: ถูกต้องแล้วอุ
0: ดหนุนของไทยโดยฝีมือของคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณปู่
1: เห็นสีหน้าและทุกท่านนี่ดูภาคภูมิใจ
0: ใช่ใช่
1: ไปที่ผู้สูงอายุกันแล้ว
0: ใช่เดี๋ยวพาไปดูอีกกลุ่มนึงเป็นน้องๆตัวจิ๋วนี่อันนี้ก็มีการแบบให้เรียกว่าเป็นการฝึกการสร้างอาชีพให้กับน้องๆสร้างความที่อยากรู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการ
1: เจ้าของกิจการด้วยตัวเอง
0: น้องๆเลยนะน้องๆแบบตัวเล็กๆแบบนี้เลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่เลยค่ะที
1: ่
0: โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยทิพย์พิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะเขามีการจัดกิจกรรมตลาดนัดสุริยาจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะโดยเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้นำสินค้าเข้ามาขายภายในโรงเรียนนี่แหละเปิดเป็นตลาดนัดเลยใครอยากเอาอะไรมาขายเอามาเป็นฝึกการเป็นผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่ยังเล็กๆ นี่แหละ
1: ผมขายมีกิ๊บผมขาย
0: น้องๆผู้หญิงเนาะน้องๆผู้หญิงสิ่งที่เอามาขายก็จะมีแบบน่ารักน่ารัก
1: อะไรอย่างง
0: ี้
1: นะคะ
0: บางคนก็ของกินมาขายนะ
1: ดิฉันกำลังมองหาของกินอยู่ค่ะ
0: นี่แหละร้านนี้ค่ะร้านนี้น่าจะเป็นของกินนี่ไง
1: น่
0: าจะเป็นขนมนะ
1: นี่ๆๆมี
0: มีตะเกียบด้วย
1: ตะเกียบด้วยนะคะระวังหน้าเพื่อนลูก
0: หลากหลายโอ้โหแล้วดูลูกค้าน
1: ี่ทอนเงินด้วย
0: ลูกค้าเต็มหน้าร้านนะ
1: ค่ะ
0: เห็นแบบนี้แล้วคนเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ทุกวันเลยเอาจริงๆนี่น่ารักมากแล้วเอามาขายให้เพื่อนๆขายให้น้องๆขายให้พี่ๆในโรงเรียนนี่บางอย่างนะเขาทำมาเองนะ
1: ต้องแบบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูอยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วค่ะ
0: คือบางคนอ่ะเขาทำเองเลยทำเองมาจากบ้านบางคนก็มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยทำเลยโดยเฉพาะแบบพวกอาหารพวกขนมอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ว่าบางคนก็ขายของที่ตัวเองชอบอย่างนี้หลายๆคนก็นั่นแหละอย่างที่เราเห็นภาพไปก็คือมีกิฟต์ช็อปนี่อันนี้เอาอันนี้น้ำชงก็มีค่ะคุณ
1: ซึ่งตลาดครั้งนี้นะคะก็จัดโดยสภานักเรียนนะคะและกลุ่มสาระการเรียนรู้และคุณครูบรรยากาศเป็นไงคะเต็มไปด้วยความคึ
0: กคักมาก
1: นะคะของพ่อค้าแม่ขายที่สมบทบาทแบบนี้ขายสินค้านะคะขายมาทอนกันไปกันมาแบบนี้เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่น้องๆหนูๆนะคะนักเรียนได้ฝึกฝนใช้ความคิดวางแผนนะคะจะโปรโมทร้านยังไงจะแบบเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามามีใครเต้นไหม
0: เรียกลูกค้า
1: เรียกลูกค้านะคะ
0: เทคนิคการเรียกลูกค้าของแต่ละคน
1: เขามีการร่วมกันทำเป็นทีมก็มีแบ่งกลุ่มกันนะคะเพื่อการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์ร่วมกันภายในโรงเรียนแบบนี้นะคะเปลี่ยนพื้นที่ในโดมของสุริยานี้นะคะให้เป็นโรงเรียนที่มีชีวิตชีวาแล้วก็สนุกสนานนะคะจะเห็นรอยยิ้มของน้องๆนะการจับจ่ายใช้สอยดูบางคนจริงจังมากจริงจังนี่กะว่าแบบกลับไปนะหยิบเงินไปฝากคุณพ่อคุณแม่
0: นับเงินจบงานแล้วนับเงินก่อนอันดับแรก
1: นะต้องไปเปิดบัญชีเพิ่มเลยนะ
0: ต้นทุนไม่นับ
1: นี่คุณครูมีจิตลองชิมด้วยลองชิมคุณครูก็ต้องมาอุดหนุนนะคะเพื่อแบบส่งเสริมลูกศิษย์อย่างน
0: ี้ใช่แน่นอน
1: นี่นี่นี่มีน้ำแข็งมีน้ำแข็งโป
0: ่งมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ตักน้ำแข็งอย่างคล่องแคล่วเลยแบ่งหน้าที่กันทำคนนึงตักน้ำแข็งคนนึงลิ้นน้ำนี่โอ้โหรวมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเยี่ยมจริงๆเลย
1: สังเกตว่าใส่ชุดลูกเสือเนี่ยนาลีกันหมดเลยผู้บำเพ็ญประโยชน์ช่วงบำเพ็ญประโยชน์นี
0: ่
1: นะคะน่ารักโอ้ยมีคาดผมด้วยนะคะอ่ะยังคงอยู่กันในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแต่เดี๋ยวเราไป
0: ถึงเวลาต้องเคารพธงชาติก่อนแล้วพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
2: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ยังคงอยู่กันที่เรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างค่ะคุณหมิวรู้จักส้มซ่าไหมคะ
4: เปรี้ยว
3: คล้ายมะกรูดแต่ว่าไม่ใช่มะกรูดแต่อย่างใดนะคะก็เขามีการนำมาแปรรูปทำไปทั้งหมด5ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆค่ะนี่คือการเก็บเกี่ยวต้นส้มซ่านะคะซอยดูนี่นี่ซอยซอยที่น้องฟังซอย
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คนละซอยอ
4: ันนี้ซอยลงมาจากต้นค่ะ
3: นี่นะคะเป็นชาวบ้านหมู่3บ้านขุนจัดตำบลดอนกลอยอำเภอหนองขาย่างค่ะจังหวัดอุทัยธานีนะคะรวมตัวการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมสะแกกรังนะคะมีสมาชิกทั้งหมด15คนค่ะมีการนำส้มซ่านะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นผลไม้พื้นถิ่นของจังหวัดเป็นผลไม้ตระกูลส้มโบราณนะคะที่มีลักษณะผลคือเด่นชัดมากๆเลย
4: ค
3: ือผิวเปลือกเนี่ยจะมีความหนานะคะขรุขระเป็นตะปุ่มตะป่ำคล้ายๆกับมะกรูดเนี่ยแหละนะมีรสชาติเหมือนที่คุณหมิวบอกเลยเปรี้ยวหอมแบบเปรี้ยวอมหวานฉ่ำน้ำนะคะพร้อมกับกลิ่นหอมซ่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะมีปลูกกันทั่วไปอยู่แล้วเนาะตามครัวเรือนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพ

0: สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องนำมาล้างกันก่อน
1: เก็บลงมาแล้วก็ต้องมาล้างถูกไหม
0: นะคะนำมาแปรรูปนะคะ
1: ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมสแกกลางเนี่ยแม้ว่าจะมีสมาชิกแค่15คนน
0: ะ
1: แต่ผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนาจากส้มซ่าเนี่ยมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่อันดับแรกเลยน้ำมันหอมระเหยส้มซ่า
0: 100%
1: มีกลิ่นหอมใช้สำหรับสูดดมเพื่อสร้างความผ่อนคลายนะคะหรือสามารถนำประโยชน์ตามผิวตามร่างกายนะคะแล้วก็วางในห้องนอนก็จะได้กลิ่นหอมที่ผ่อนคลายอ่ะอันนี้ปอกเปลือกแล้วก็มาบีบคั้นน้ำออก
0: น้ำก่อน
1: ต้องนำเอาไปใช้ได้
0: แสดงว
1: ่
0: าใช้ได้ทั้ง
1: ใช้ได้หลายอย่างเลย
0: เออ
1: นอกจากนี้นะคะก็มีอโรมาเฟรชค่ะเป็นผลิตภัณฑ์พกพาสำหรับสูดดมที่ให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็สามารถใช้ได้ในช่วงที่มีอาการวิงเวียนศีรษะนะเมารถเมาเรือสูดดมได้โอ้ยหอมชื่นใจหายเมารถเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีสเปรย์กันยุงส้มซ่านะคะฉีดพ่นตามตัวนี่แหละแล้วก็ช่วยลดกลิ่นอับได้ด้วยนะนอกจากว่ากันไม่ให้ยุงมากัดแล้วก็ลดกลิ่นอับได้นะคะมีของกินด้วยนี่ไงอันนี้เลยค่ะส้มซ่ากะปิหวานเป็นเครื่องจิ้มผลไม้ที่เขาบอกว่าให้รสชาติเปรี้ยวหอมแล้วก็กลมกล่อมโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายสอเลยและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแยมผิวส้มนะคะซึ่งผลิตจากผิวส้มซ่าที่เขาเฉือนเปลือกออกนั่นแหละนะคะก็สามารถนำมารับประทานคู่กับขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มได
0: ้ที่พูดมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมระเหยส้มซ่า 100% อโรมาเฟรชสเปรย์กันยุงนะคะรวมถึงส้มซ่ากะปิหวานคุณหมิวรู้สึกคุณใจอยากทานอันนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็แยมผิวส้มนี่นะคะใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยจะนำไปออกบูธจำหน่ายตามงานต่างๆค่ะทั้งในจังหวัดอุทัยธานีในกรุงเทพมหานครก็มีนะคะรวมถึงจำหน่ายผ่านเพจค่ะ
1: ค่ะ
0: พิมพ์ไว้เลยจดไว้เลยหอมสะแกกรังนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังพัฒนาชุมชนให้แหล่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงขุดสุขภาพด้วยเพราะว่าสังเกตได้ว่ามีน้ำหอมระเหยแบบน้ำมันอโรมาแบบนี้นะคะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวทั้งแบบกลุ่มแบบครอบครัวนะคะมาเรียนรู้แล้วก็มาสัมผัสวิถีชุมชนแบบนี้ได้เลยนะเผื่อจะแบบว่าอยากลองทำได้ไหม
1: เสาร์อาทิตย์น
0: ี้เป็นลูกสาว
1: เสาร์อาทิตย์นี้นะถ้าว่าใครไปแถวนั้นนะไปแถวอุทัยธานีนะก็สามารถแวะไปได้นะน่าสนใจนะ
0: สิ่งที่ดิฉันน่าจะถนัดคือตอนเกี่ยวลูกลงมาน่าจะแบบนั้นแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่ถนัดอาจจะปีนขึ้นไปเองนี่เกี่ยวแบบนี้เลยนะคะโอ้ยคุณพี่เขาใช้ความระมัดระวังสูงนะคะเขาบอกว่า
1: ให้เดี๋ยวช้ำ
0: ให้คุณพี่ผู้ชายแบบว่าอุ้ยรับด้วยรับด้วยนี
1: ่ไม่ได้ถ้าหากว่าร่วงหล่นลงพื้นแล้วอาจจะช้ำไง
0: จริงๆต้นสูงอยู่นะเนี่ยน่าจะปีนไม่ไหวแล้วขอข้ามแล้วกัน
1: โอเคจากส้มซ่าอุทัยธานีเดี๋ยวพาไปสุราษฎร์ธานีกันบ้างที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็มีผลไม้ขึ้นชื่อหนึ่งในนั้นก็คือเงาะนาสารแต่ที่จะพาไปดูเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงาะนะเพราะว่าเงาะเนี่ยกินแล้วก็ทิ้งไปทิ้งเมล็ด
0: ทิ้งเปลือกแล้ว
1: แล้วก็ในส่วนของใบเงาะเนี่ยก็ปล่อยทิ้งอ่ะถูกไหมให้ร่วงหล่นธรรมดาแต่ว่าที่นี่เขานำใบของเงาะเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ยังไงไปดูกันค่ะนี่เลยนะคะที่นี่คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ค่ะเขามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนนะคะต่อยอดการทำภาพพิมพ์อีโคบาร์ด้วยสีจากใบเงาะนาสารที่ดิฉันบอกไปว่าใบเงาะเนี่ยคือโดยปกติเขาทิ้งไปนั่นแหละเขาไม่เอามาใช้ประโยชน์อะไรแต่ที่
0: น
1: ี่ที่นี่มีการนำมาใช้ค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละที่บอกไปว่าเขามีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะกว่า250คนเลยมีทั้งหมดเนี่ย7ชมรมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบินโดรนงานไฟฟ้างานครัวสร้างสรรค์การทำขนมการออกแบบผ้าแล้วก็นี่เลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือกิจกรรมการสอนทำผ้าพิมพ์อีโคบาร์ด้วยสีจากใบเงาะนาสารการที่จะได้สีของใบเงาะนาสารที่สวยๆเนี่ยนะคะแล้วก็คงทนเนี่ยก็ต้องนำใบเงาะไปต้มกับน้ำ30ลิตรเป็นเวลา2ชั่วโมงด้วยกันค่ะเพื่อให้สีเนี่ยติดทนนานแบบนี้แหละ
0: ดิฉันว่าสีสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่ได้แบบอุ้ยรู้สึกว่าโบราณอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทันสมัยซะด้วย

0: ซ้ำนะคะซึ่งกรรมวิธีนะคะคือนำเงาะมาทำความสะอาดล้างน้ำนะคะเพื่อนำไปต้มให้นิ่มแล้วก็ปั่นให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ผสมกับเจลาตินผสมแป้งเมล็ดเงาะนะแล้วก็เอากาวกระถิ่นค่ะมากวนจนหนืดเลยพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็มาบีบเขียนวาดลวดลายแทนเทียนได้นี่สวยงามนะคะซึ่งนับเป็นการใช้ประโยชน์ของทุกส่วนของเงาะเลยทั้งดีแล้วก็ขึ้นชื่อนะคะอำเภอบ้านนาสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งนะคะยังสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นชุดผู้หญิงกระเป๋าถือหมวกอย่างเงี้ยนะคะสวยงามมากๆสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของท้องถิ่นผ่านชิ้นงานศิลปะที่เป็นฝีมือของนักเรียนนะได้ความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างรายได้ด้วยในส่วนของที่มาของการทำผ้าแบบนี้นะคะโรงเรียนบอกว่าได้รับการอบรมมาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากวิทยาลัยอาชีวะสุราษฎร์ธานีด้วยและพัฒนาจากเดิมจากของเดิมเนี่ยเขาใช้ใบไม้กับสารเคมีไงตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะก็ลดใช้สารเคมีไปได้ก็ดีเหมือนกันนะคะรวมถึงได้เข้าประกวดก็ได้รับรางวัลมาด้วยกับรองชนะเลิศอันดับที่3นะคะจากโครงการสร้างการดีก็มีแนวคิดนะคะแล้วก็การพัฒนางานให้เป็นเอกลักษณ์ของที่บ้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านผอ.และรองผอ.กันค่ะ
1: ครับเราก็พัฒนางานขึ้นมาเป็นงานในครัวบาร์ที่แต่เดิมนะครับยังใช้ลายใบไม้กับสารเคมีนะครับและเมื่อเราได้ไปเข้าประกวดของโครงการสร้างการดีนะครับของเขตพื้นที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับประเทศนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนางานนะครับของเราให้มันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราก็คืออำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์กิโกบาร์นะคะของโรงเรียนเรานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อรักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะคะก็อยากจะขอเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะร่วมกันสนับสนุนนะคะผลงานที่น้องๆได้ทำขึ้นนะคะที่ทำมาจากวัตถุดิบนะคะในท้องถิ่นให้เพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะร่วมสนับสนุนน้องๆผลงานของน้องๆ นะคะหรืออาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12นะคะหรือทักมาทางเพจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12หรือกลุ่มสร้างการดีได้ค่ะ
3: จากการพิมพ์ลายผ้าด้วยใบเงาะนาสารนะคะจะพาไปเรียนรู้เรื่องของอาหารพื้นถิ่น อาหารพื้นถิ่น
0: ถึงช่วงแล้วเหรอคะถึงช่วงเราแล้วเหรอคะ
3: อาหารพื้นถิ่นของสตูลซ
0: ึ่
3: งหลายๆอย่างเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อน
0: ถูกต้องดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็ยังตกใจว่ามันคืออะไร
3: ไม่พูดพร่ำทำเพลง
0: ยังไง
3: ไปดูเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาหารพื้นถิ่นที่นำมาให้เรียกว่านำมาให้นักเรียนได้รู้จักที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park เทศบาลเมืองสตูลเนี่ยนะคะมี5อย่างด้วยกันค่ะโดยเขาจะทำเป็นฐานการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะได้ทดลองทำด้วยตัวเองทำแล้วก็ต้องชิมด้วยนะอย่างเช่น
0: อันนี้น่าจะเป็น
3: ขนมปูตูปีริงเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยได้ยิน
3: ต่อไปขนมโรตีออรายหรือโรตีซอรายหรืออีกชื่อนึงก็คือ
0: ค่ะ
3: โรตียาลอ
0: โห
3: อันนี้เนี่ยกินได้ทั้งแบบเป็นของคาวแล้วก็ของหวานเลย
0: ค่ะ
3: กินกับน้ำแกงกะหรี่นะคะกินกับนมก็ได้กินกับน้ำกะทิทุเรียนก็ได้ที่เป็นแบบมุสลิมโบราณนะคะทานแบบไหนก็ได้เลือกทานแบบตามใจชอบได้เลยนะคะอีกชนิดนึงก็คือขนมจูเจาะชาราหรือขนมครกสิงคโปร
0: ์อย่างนี้ด้วยหรือเปล่า เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าภาพไหนคืออันนี้นี่ขนมครก
3: ขนมครกสิงคโปร์
0: คุ้นเคยกับการหยอด
3: นี่
0: เห็นการหยอดแล้วอันนี้แหละขนมครก
3: เด็กๆก็สนุกสนานกับการหยอดแป้งหยอดน้ำตาลลงไปที่ไอ้กระทะของขนมครกสิงคโปร์เนี่ยนะคะแล้วก็
0: นี่ข้าวเหนียวเหลืองนี
3: ่อันนี้ก็คือข้าวเหนียวเหลืองแกงไก
0: ่ค่ะ
3: เด็กๆบอกว่าอันเนี้ยรู้จักค่ะหนูรู้จักเพราะว่าหนูอ่ะมักจะเจอในงานนูรีหรือว่างานบุญมีอีกอันนึงขนมอะไรนะคะ
0: อีกอย่างนึงที่ดิฉันจะบอกถึงกรรมวิธีเลยนะคะ
3: คื
0: ออันนี้เขาเรียกว่าแตงจุ่ม นะคะเป็นอาหารบ้านๆค่ะของชาวสตูลที่มีเฉพาะสตูลเท่านั้นเลยแต่ละคนนะคะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่รู้จักหรอกเพราะว่าไม่มีขายตามท้องตลาดนะคะแต่ว่างานนี้ค่ะ

0: เด็กๆ ก็จะได้ลงมือทำแล้วก็ชิมรสชาติฝีมือตัวเองด้วยนะโดยแตงจุ่มนะคะเป็นการนำแตงกวาเนี่ยแหละมาจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเฉพาะเลยของชาวสตูลนะคะเนี่ยเขาจะตัดออกมาเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะก็คือการนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ๆนะคะกระเทียมตำให้ละเอียดใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็มีถั่วลิสงนะคะน้ำตาลน้ำมะขามรสชาติน้ำจิ้มเนี่ยก็จะหวานหวานน้ำเค็มนะแล้วก็มีความมันมันของถั่วลิสงที่เขาตำๆอยู่เนี่ยน
1: ะ
0: มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะซึ่งแตงจุ้มในอดีตเนี่ยเป็นอาหารประจำบ้านของชาวสตูลเลยก็ว่าได้วิธีการกินนะคะก็จะนำแตงกวามาล้างให้สะอาดฝานเป็นแนวยาวแบบเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็จะราดน้ำจิ้มมีความข้นลงไปเข้มข้นเนี่ยหวานนำเค็มตามหอมถั่วลิสงแบบนี้คุณมิวโอ้โหนะ
1: สดชื่นนะ
0: ไอ้แล้วก็ยกชิมได้เลยนะคะบางแห่งเนี่ยก็มีการนำแตงกวา
1: ราดแบบนี
0: ้
1: แล้วก
0: ็
1: กัดทานได้เลย
0: ราดให้ทั่วรับประทานให้สดชื่นในปากนะเพราะว่าแตงกวามันจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่แล้ว
1: นี่ดูหน้าน้องก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างลูกเอ๊ะทำหน้างงๆนะ
0: เด็กๆทดลองชิมนะคะทำหน้าอาจจะทำหน้าไม่ถูกบอกไม่ออกว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าคล้ายกับน้ำแกงเขาเรียกว่าปัดมอสปัดมอสไม่รู้จักเหมือนกันน
1: ะแล้วบางคนก็คล้ายๆน้ำจิ้มปอเปี๊ยะอันนี้น่าจะนึกภาพออก
0: น่าจะนึกภาพออกจะคล้ายๆกับปอเปี๊ยะกับกล้วยทอดอะไรเงี้ยน้ำจิ้มกล้วยทอดนะคะ
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่ TK Park สตูลก็บอกนะคะว่าสตูลเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็ก่อให้เกิดวัตถุดิบที่หลากหลายแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามนะคะเด็กๆที่มาที่นี่นะคะจะได้เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในอาหารพื้นถิ่นซึ่งบางอย่างเนี่ยหายไปแล้วหาไม่ได้แล้วด้วยก็ให้เด็กเนี่ยได้ทดลองทำทดลองชิมเพื่อที่จะได้รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะสืบสานต่อดีไหมเออแต่ก็ถ้าสืบสานต่อก็ดีนะ
0: ค่ะเพราะพี่รอชิมอยู่ค่ะ
1: การที่เด็กได้ลงมือทำเนี่ยมันก็สร้างความภาคภูมิใจให้เขาด้วยนะคะว่าเออครั้งนึงนะได้รู้จักกับอาหารดั้งเดิมอาหารโบราณอาหารพื้นถิ่นของสตูลที่เป็นแบบรากเหง้าแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ทำด้วย
0: เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกันดีกว่านะคะกับคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักนะคะจะบอกว่าน่าเสียดาย
1: เวลาหมดแล้ว
0: หมดแล้วทำยังไงดีโอ้แล้วมัวแต
1: ่สัปดาห์หน้า
0: อยากเห็นของทานเป็นเรื่องใหญ่
1: เดี๋ยวขอยกไปสัปดาห์หน้าแล้วกันสำหรับวันนี้เรื่องพลบค่ำก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ดี๋ยว
1: ไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหน
2: อดีตทนายตัวตึงเปิดศึกผลักอดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรล้มขณะคร่อมรถจักรยานต่อหน้าตำรวจและสื่อมวลชน
3: สวัสดีพี่เต้าพี่เต้าพี่เต้า
2: ระทึกทั้งคอนโดหนุ่มสิงคโปร์หนีคดียาซ่อนในไทยกว่า3ปีตะลึงสั่งซื้อยาพิษสารประกอบระเบิดเพียบป่วนใต้ไม่เลิกคนร้ายลอบวางระเบิดแผงโซลาร์เซลล์โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เสียหายติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: พวกเราเนี่ยฮะต้องมันบันเทิง
2: สวัสดีค่ะ
3: ของมันบันเทิงมาแล้วนะครับเริ่มต้นอยากให้ดูด้วยข่าว Exclusive ที่นี่ที่เดียวเลยคุณผู้ชมย้อนไปสงกรานต์ปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับแฟนๆตกอกตกใจมากแล้วก็รวมพลังส่งกำลังใจให้อดีตนางแบบเซ็กซี่ตัวท็อปของเมืองไทยพี่แอนอังคณาทิมดีวัย62ปีครับเพราะว่าแน่นอนจุดเริ่มต้นก็คือไปเห็นภาพนี้ฮะภาพและคลิปที่พี่โก้ธีรศักดิ์และกลุ่มศิลปินค่ายคีตาไม่ว่าจะเป็นพี่ฮันนี่พัชสอนพี่เอชุติมานะครับแล้วก็มากับกิฟต์วงทีสเกิร์ตแล้วก็คุณเก่งศิริพรไปเยี่ยมพี่แอนอังคณาที่โรงพยาบาลเอาเงินจำนวน 125,000 บาทไปมอบให้ถัดมาพฤษภาคมเดือนต่อมาก็มีข่าวลือพี่แอนอังคณาเสียชีวิตน้องคนสนิทอย่างพี่โก้ธีรศักดิ์รีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนยืนยันว่าพี่แอนยังมีชีวิตอยู่นะล่าสุดวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟเลยบ้างไง
2: สุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะพี่แอนนะคะมีไปถ่ายรายการเผือกร้อนตอนบ่ายของพี่ก้องปิยะนะคะทีมข่าวตกมันบันเทิงค่ะก็เลยบึ่งรถไปหาพี่แอนทันทีค่ะเพื่ออัปเดตเรื่องสุขภาพน้อง
3: พี่แอนวันนี้ล่าสุดเลยนะ
2: ใช่อันนี้วันนี้เลยนะคะพี่แอนเนี่ยเปรียบตัวเองเหมือนแมวก้าวชีวิตค่ะที่ต้องฝ่ามรสุมชีวิตนะคะต่อสู้กับโรคร้ายเนี่ยหลายโรคเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งทางเดินอาหารโรคไตนะคะก่อนจะพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นตับอักเสบอีกติดเชื้อในกระแสเลือดอีกแล้วก็ยังมีภาวะแพนิคแล้วก็ซึมเศร้าด้วยเยอะมากนะพี่เต็ม
3: พี่แอนบอกว่าร่างกายภายนอกนี่ดูเหมือนจะดูดีขึ้นแต่ภายในไม่เต็มร้อยครับเป็นผลพวงจากการให้คีโมรักษามะเร็งเมื่อ3เดือนที่แล้ว28วัน28ครั้งติดต่อกันพี่แอนเล่าว่าระหว่างต่อสู้กับมะเร็งมันก็มีอาการอื่นๆแทรกซ้อนตลอดแทบไม่อยากกินอาหารเพราะว่ากินไปแล้วมันรู้สึกเจ็บทางเดินอาหารเนี่ยพอผ่านการฉายรังสีปุ๊บเนี่ยทางเดินอาหารจะมีขนาดเล็กลงอาหารมันก็ผ่านลำบากมากผลของการฉายรังสียังทำให้ผิวหนังชั้นในของบริเวณใบหน้าบริเวณหน้าอกและแผ่นหลังเกิดการถลอกก็จะมีเจ็บบ้างเวลาที่รับประทานอาหารขณะที่โรคไตทุกวันนี้ก็ยังคงต้องฟอกไตสัปดาห์ละ2วันลดลงจากเดิมแล้วนะครับก่อนหน้านี้ฟอกสัปดาห์ละ3วันตอนนี้เหลือสัปดาห์ละ2วันระยะเวลาฟอกไตตอนนี้ยาวนานมา2ปีกว่าแล้วคุณผู้ชม
2: ค่ะซึ่งพี่แอนนะคะเคยคิดอยากจะผ่าตัดเปลี่ยนไตค่ะแต่ว่าดันไปตรวจพบมะเร็งก่อนนะคะการเปลี่ยนไตก็เลยเป็นไปได้ยากขึ้นค่ะเพราะว่าต้องรอให้มะเร็งเนี่ยสงบก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจค่ะว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เปลี่ยนไตแล้วนะแต่ว่าจะใช้วิธีรักษาในการฟอกไตแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
3: ตอนนี้พี่แอนก็ไปฟอกไตที่โรงพยาบาลนะครับก็แถวโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทนะ62ใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอยู่โดยเฉพาะเรื่องก็ต้องเดินทางไปช่วงเวลาที่ป่วยและรักษาตัวพี่แอนรู้สึกทรมานมากใช้คำนี้เลยนะพี่แอนบอกพี่อยากตาย อยากตายเพราะมันมีอาการแพนิคด้วยมันนอนหลับไม่ได้เลยสิ่งที่ทำให้กลับมาเดินหน้าต่อใช้ชีวิตกลับใจก็คือกำลังใจจากทุกๆคนโดยเฉพาะกำลังใจจากลูกบุญธรรมที่ดูแลทุกเรื่องเรื่องการขับถ่ายคอยอุ้มคอยรับคอยส่งเวลาที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลมาตลอดหลายปีครับการเจ็บป่วยที่ผ่านมามีคนที่ออกไปจากชีวิตเยอะแยะนี่เรื่องนี้สะท้อนใจนะพอตัวเองเป็นแบบนี้แหมมีคนออกไปจากชีวิตเยอะแยะแต่ไม่ได้น้อยใจนะเพราะเข้าใจว่าชีวิตใครชีวิตมันต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปแต่เพื่อนที่ยังอยู่และเป็นกำลังใจให้เสมอโดยเฉพาะเพื่อนแก๊งคีตาไม่ว่าจะเป็นคุณโก้ธีรศักดิ์เอชุติมาฮันนี่พัชสอนมากับกิฟต์ทีสเกิร์ตและอีกหลายๆคนที่จัดคอนเสิร์ตและนำเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยมาช่วยเหลือนะตอนนี้พี่แอนดีขึ้นอยากทำงานอยากหารายได้มารักษาตัววอนขอโอกาสจากทุกคนนี่คุณผู้ชมนี่เป็นภาพล่าสุดก่อนหน้านี้เราเห็นเป็นคลิปก็ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาไม่เคยเปิดอกเปิดใจที่ไหนเลยเดี๋ยววันนี้มาฟังที่ตกมันบันเทิงเชิญครับ
4: โอ้สามเดือนแย่มากพี่แบบว่าเป็นแพนิคคือเดินไม่หยุดแล้วไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนคนไม่ได้นอนเลยอ่ะแล้วเหมือนคนบ้าพี่พยายามค่ะพี่ต่อสู้พี่สู้คือพี่ตอนแรกพี่จะไม่สู้พี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่อยากอยู่แล้วอ่ะเคยคิดแบบนั้นเลยอ่ะแล้ว แล้วเป็นแบบว่าโรคซึมเศร้าเลยอ่ะรู้เลยว่าโรคซึมเศร้าเป็นไงอ่ะคือแบบอย่ามาคุยกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันใครลูกเลิกมาคุยด้วยยังอยากคุยเลยอะไรอย่างนี้น้ำท่วมปอดเป็นทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดอีกฟอกไตอีกตับอักเสบอีกโอ้ยพี่มารู้ว่าพี่เป็นมะเร็งก็เพราะว่าพี่จะเข้าโครงการจะเปลี่ยนไตมันจะเปลี่ยนไตเนี่ยหนูจะต้องรักษาทุกโรคให้หมดในร่างกายเช็คให้คลีนให้หมดพอไปส่องกล้องเท่านั้นแหละเจอแจ็คพอตเจอมะเร็งลูกบุญธรรมแอนนะคะน่ารักที่สุดค่ะ
5: คอยดูแล
4: คอยดูแลคอยทุกอย่างเช็ดคงเช็ดขี้สารพัดไม่ได้เขาแอนก็แย่คือแอนก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วเราต้องสู้ค่ะเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปคิดอย่างเดียวเลยนะขออีกชีวิตที่เหลืออยู่ขอเหอะยิ่งจะลุกขึ้นมาทำงานจะไลฟ์สดขายของจะทำนู่นทำนี่คิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเราหายนะแอนก็อยากจะไปช่วยเหลือคนบ้างบางคนที่เขาจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแอนก็อยากแจมถ้าแอนไหวนะ
5: แจมสักเพลง2เพลง
4: ใช่ไปช่วยเขาเนาะถ้าเขายังมาช่วยเราเราก็อยากไปช่วยเขากลับบ้างถ้ามีโอกาสแอนไปแน่นอน
2: ใช
3: ่โอ้โหก็เข้าใจเห็นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่แอนแล้วก็ลูกบุญธรรมคนดูจริงๆคนดูแลก็ต้องถูกดูแลทีนะ
2: ใช่ใช่ไปเต็มการดูแลคนป่วยนานๆนะเอาจริงคนดูแลก็เหนื่อยแหละเน
3: า
2: ะ
3: แต่อย่างน้อยพี่แอนเขามีกำลังใจที่จะกลับใจใช้ชีวิตอยู่นี่ก็ถือเป็นพลังอย่างน้อยก็เป็นพลังบวกที่เอาละก่อนหน้านี้อาจจะเขาถึงใช้คำว่าคิดสั้นไง
2: แต่เอาจริงนะดูสดใสแล้วจริงๆแอนว่าถ้าคนที่เคยร้องเพลงอ่ะไม่รู้พี่แอนน่าจะยังร้องเพลงได้อยู่เน
3: า
2: ะ
3: ได้เสียงยังเสียงยังไม่ได้แอบเคลืออะไรมากอ
2: ่
3: ะใช่ป่ะแล้ว FC พี่แอนอังคณาเขาก็น่าจะมีพอสมควรนะครับก็เป็นกำลังใจก็แล้วกัน
2: ค่ะ
3: ทีนี้ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็เป็นแค่ข่าวที่น้องฝนสนันทชัดนะฝนฮอร์โมนเนาะ
2: ค่ะ
3: ก็เคยเอามาโพสต์ไว้มันมีข้อความนึงส่งเข้ามาอารมณ์ประมาณว่าแหมเนี่ยชื่อมิ้นเขาชื่อมิ้นส่งมาหาฝนบอกชื่อมิ้นนะเนี่ยทำงานให้กับผบตร ผบตรคงแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณมิ้นก็บอกเขาทำงานให้กับผบตรตรงทำงานตรงๆเลยไม่ได้ผ่านโมเนี่ยมีผู้ใหญ่สนใจสนใจทำอะไรส่งเนี่ยแอร
2: ์
3: ผู้ใหญ่สนใจอ่ะคิดว่าสนใจทำอะไรแอร์เอาเซ็นเราก่อนสมมุติมีไดเรกส่งเข้ามาเนี่ยหนูแอร์ลูกเนี่ยพี่
2: เขาเอ็นดูเขาเอ็นดู
3: สนใจไปทำอะไร
2: สนใจทำอะไรดีอ่ะ
3: เอาจริงๆอ่ะไม่แอปสนใจไปทำอะไรเป็นเว็บแรกเว็บแรก
2: อ่ะกินข้าวก็ต้องมีกินข้าว
3: ประมาณนั้นอย่างจุดสตาร์ทจะเริ่มต้นด้วยแบบทานข้าวไหมมีผู้ใหญ่สนใจฝนก็ตอบกลับไปบอกว่าสนใจให้เป็นตำรวจเหรอคะ
2: นี
3: ่ออกข้างไปก่อนแต่เอาค่ะไปเป็นตำรวจเหรอคะไม่สะดวกค่ะโซเชียลก็ออกมาแนวฮาๆนะฮะในการตอบของฝนล่าสุดคุณผู้ชมฝนไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านฮะเจ้าตัวพร้อมทนายความส่วนตัวเป็นภาพล่าสุดไปกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นะครับหรือว่าปอท.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเอาหลักฐานเมื่อครู่เนี่ยแจ้งความตำรวจไซเบอร์กรณีบุคคลปริศนาทักแชทไลน์บอกเนี่ยมีผู้ใหญ่สนใจ
2: ทนายความส่วนตัวนะคะก็เลยเปิดเผยว่าการเดินทางมาในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงนะคะเข้าชี้แจงต่อตำรวจค่ะหลังประกาศนะหลังปรากฏว่ามันมีกระแสข่าวว่ามีบุคคลเนี่ยแอบอ้างทักไลน์ส่วนตัวนะคะของดาราสาวเพื่อกล่าวถึงผู้ใหญ่และข้าราชการระดับสูงนะคะซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นพฤติกรรมของแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ามิจฉาชีพเพื่อปกป้องนะคะภาพลักษณ์ที่ดีของคุณฝนแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
3: ต้องมาแจ้งความไปซะหน่อยนะฝนยืนยันว่าพี่หนูไม่เคยรู้จักนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผบตร.เลยทันทีพอรู้เรื่องก็ตอบกลับไปว่าไม่รู้จักและไม่สะดวกทำงานในลักษณะดังกล่าวลักษณะดังกล่าวไปคิดเอาเอง
2: ค่ะ
3: เนื่องจากภาระงานปัจจุบันนี่มันก็มีจำนวนมากอยู่แล้วประกอบกับเกรงว่ากลุ่มมิจฉาชีพอาจจะนำข้อมูลไปแอบอ้างหลอกลวงผู้อื่นอีกก็ตัดสินใจแคปภาพข้อความดังกล่าวมาโพสต์เตือนภัยลงในเพจ Facebook ส่วนตัวให้สังคมตระหนักว่าเนี่ยภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากนะมันมาหลากหลายรูปแบบเลยการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้ที่พบเห็นและไม่ทราบข้อเท็จจริงเข้าใจผิดว่าฝนรับงานในลักษณะที่มันไม่เหมาะไม่สมหรือเปล่าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงได้

0: หลังเกิดเรื่องนะคะยังพบว่ายังมีการนำภาพของตนเองนะคะไปตัดต่อคู่กับผบ.ตร.ด้วยนะ
1: ฮะ
0: นั่นน่ะสิมีไหมพี่เดนอยากเห็นเหมือนกันนะ
1: เออพี่ยัง
0: มันจะออกมาทรงไหนอะ
1: เออไปคู่แบบไหน
0: อืม
1: เออ
0: ตะเบ๊ะหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือทักทายไม่รู้ไง
1: คืออันนี้ท่านผบ.ตร.ก็เสียหายนะ
0: ใช่
1: เสียหายทั้งคู่อ่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะชุดสืบสวนเนี่ยก็เลยเร่งที่จะแกะรอยตรวจสอบนะคะหาตัวเจ้าของบัญชีไลน์ที่ใช้สนทนาดังกล่าวนะคะพร้อมกับเตือนภัยประชาชนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีแก๊งสแกมเมอร์นะคะที่มักจะใช้วิธีแอบอ้างชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะหรือว่าข้าราชการระดับสูงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการหลอกลวงนะคะในรูปแบบต่างๆคล้ายกับกรณีของมิจฉาชีพที่เคยแอบอ้างว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยืมเงินอ่ะมีอ้างว่าเป็นโอ้ข้าราชการระดับสูงเรายืมเงิน
1: ผู้ว่ามายืมเงินประชาชน
0: ผู้ว่ายืมเงินอ
1: ่
0: ะ
1: เราไปฟังเสียงฝนหน่อยเธอทำไงต่อเชิญ
2: อยู่ๆก็มีบุคคลไม่ทราบนามค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าใช้ชื่อนามสกุลจริงอะไรนะคะแอดไลน์มาซึ่งจะขึ้นใน request friend หนูก็กดเข้าไปอ่านดูก็อ้างว่าตนเองชื่อมิ้นโดยแอบอ้างว่ามีผู้ใหญ่สนใจและอ้างว่าตนทำงานกับผบ.ตร.ซึ่งทางฝนเนี่ยค่ะไม่รู้จักคนชื่อกันนะคะว่าไม่ทราบว่าพูดถึงใครแล้วก็แน่นอนว่าไม่รู้จักท่านผบ.ตร.ท่านไหนเลยซึ่งสาเหตุที่แคปลง Facebook Fanpage มี2 อย่างคือตอนนี้ข่าวสแกมเมอร์เยอะมากๆเราก็อยากให้คนเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วอาชญากรรมเนี่ยมาทุกรูปแบบแล้วใกล้ตัวมากๆในฐานะที่เป็นนักแสดงเป็นบุคคลมีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้กระแสหลายๆอย่างเขาอาจจะทำให้เราถูกเข้าใจผิดด้วยการแคปข้อความว่ามีการติดต่อคุณฝนนะไปรับงานซึ่งไม่ได้ถูกตีความว่าเป็นงานเชิงปกติหรือเชิงนิเกทีฟอาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหนูคนที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงมีสิทธิ์จะเข้าใจว่าหนูทำงานที่ไม่ดีไม่เหมาะสมซึ่งเราทำงานในวงการมา10 กว่าปีชื่อเสียงกับความดีที่เราทำมาอาจจะโดนดิสเครดิตได
0: ้ก็ต้องออกมาแบบปกป้องสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ท่านผบ.ตร.ด้วย
1: อ่ะชี้แจงสาเหตุหน่อยผมหายจากหน้าจอไป 3-4 วันก็ไปคลุกอยู่ในอยู่เป็น
0: เราดูตาปื้อนะเอาจริงตั้งแต่แบบว่า
1: ตื่น
0: มา
1: เพิ่งตื่นจริง
0: ๆตาปื้อๆพี่แจง
1: คือนอน 3:00 นอนไหมก่อนเออนั่นแหละก็อยู่ในงาน Wine Tin Award 2026นะครับปีนี้เขาจัดในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtainsand the golden lotus นะครับบุษบงกตม่านไหมลายสยามพี่ชมพู่ของเราเป็นพิธีกรหลักบนเวทีคู่กับดีเจนุ้ยด้วยนะครับก็มีนักแสดงแล้วก็คนเบื้องหลังร่วมวงการ BL หรือ Boy Love หรือว่า GL Girl Love กว่า300ชีวิตเนี่ยมากันดกเลยมากันเพียบเลยนะฮะทีนี้ใครเดินมาเนี่ยก็เสียงกรี๊ดจากชาวด้อมนะตั้งแต่ช่วงเดิน Black Carpet นะครับนี่นะตั้งแต่คู่วายคู่ยูริรวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหญ่อันนี้ฝ้ายอะตอมนะ
0: ค่ะ
1: ผมว่าพี่กรี๊ดมากอันนี้ไม่ใช่คู่วาย
0: ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นกรรมการตัดสินพี่ก้องกับพี่น้ำผึ้งก็เป็น2กรรมการนะครับรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะก็ตบเท้ามาร่วมอวดโฉมแฟชั่นสมัยใหม่แต่ผสานผ้าไทยที่เข้ากันอย่างลงตัวนี่คือผ้าไทยแล้วคือมันดูแบบโมเดลเห็นไหมอันนี้ผ้าไทยหรือว่าโชว์นิดนึง
0: ผ้าไทยสวยจังอ่ะ
1: เห็นไหม
0: แล้วหลายๆคนเขาครีเอทแล้วใส่ออกมาแล้วดูเก๋ไก่อ่ะ
1: คือหลายคนพอใส่ผ้าไทยอุ้ยตายแล้วสูงอายุหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันใส่ไปงงไปงานถูกต้องเห็นไหมพี่ช่า
0: พ
1: ี่ช่ายังมาน ี่นี่เห็นไหมก็หลากหลายเนี่ยแล้วแบบคือพอแบบ GL มาก็จะมีกลุ่ม GL กรี๊ดเนี่ยดูแฟนคลับเนี่ยคือเต็มหน้าไอคอนฮอล์อ่ะนี่เนี่ยดูผ้าไทยแล้วเนี่ยเห็นไหมดูชุดข้างล่างเห็นไหม
0: โอ้นี่ก็ผ้าไทย
1: วัยรุ่นแต่ว่าสวมใส่ชุดผ้าไทยแล้วมันก็ดู
0: อุ้ยพี่เต้นดีจังเลยอ่ะด
1: ู
0: เป็นอะไรที่แบบว่า
1: พี่เห็นหนู
0: พอน้องๆใส่แล้วยิ่ง
1: โมเดิร์นเลย
0: โมเดิร์น
1: ที่เห็นหนูปั๊มนมอยู่ช่วงนี้ไงก็เลยไม่ได้ชวนไปเมื่อวาน
0: เนี่ย
1: ไปปั๊มในงานได้ไหม
0: น
1: ี่มุกโกกับใบเตยเห็นไหมใบเตยโอ้ยหนูเป็นผ้าไทยแบบแนวเซ็กซี่นะหนูบ
0: น
1: เออน่ารัก
0: ของใบเตยน่ารักจังเลยอ่ะ
1: นางเตรียมมาเลยนางเตรียมมาเลย
0: เอาจริงคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่ได้สังเกตดีๆดูไม่ออกนะว่าเป็นผ้าไทยแต่อ๋อข้างล่างเห็นไหมพี่เต้น
1: เห็นไหม
0: เป็นลายไทยเลย
1: ลายไทยนะครับพิธีกรตกบันเทิงเรานะครับก็บุโกชมพู่รวมถึงพิธีกรนายเทนนะครับใบเตยก็ไปเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยแต่ไฮไลท์เด็ดคุณผู้ชมอันนี้ภาคภูมิใจมีส่วนร่วมคิดด้วยนะครับเปิดม่านลายสยามออกแบบการแสดงโดยครูไก่ดร.สุรัตน์จงดานะครับอาจารย์ชำนาญการพิเศษด้านนาฏศิลป์ก็ได้ฝ้ายกับอะตอมเนี่ยมาแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนบุษบาเสี่ยงเทียนนี่ คือน้องอะตอมเขาเป็นบุษบาใช่ไหมเสี่ยงเทียนอธิษฐานนะส่วนนี้น้องฝ้ายเล่นเป็นตัวพระและเป็นตัวพระหน้าหวานๆที่ดูลุคเท่มากอันนี้คือคู่ GLแล้วเขามีฉากเกี้ยวกันในตามแบบฉบับของขนบของนาฏศิลป
0: ์
1: ดูท่าเกี้ยวพาราสีแบบการ
0: คนลุกอ่ะ
1: นี่เมื่อวานเนี่ย
0: แบบรำสวยมาก
1: นี่คือการเราส่งต่อคือกลุ่มวัยรุ่นที่มาดูนี่แชร์ในฟีดยังไม่หยุดไม่หย่อนนี่คุณผู้ชมนี่เป็นฉากเข้าพระเข้านางคือละครใน

0: ต้องกันไปเห็นไหมอีเหนาโดยนี่น้องฝ้ายก็ยิ้มมุมปากน้องอะตอมก็ทำท่าเขินอายอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เห็นตอนมันน้องมาซ้อมใช่ไหม
0: ซ้อมที่นี่
1: ใช่ซ้อมที่นี
0: ่เออ
1: พี่เตียนดูสิแล้วน้องร่ำสวยมากอ่ะ
0: น้องสองคนตั้งน้องน้องอะตอมเนี่ยเคยเล่าให้พี่ฟอกเครดิตให้ทีมคุก
1: อุ้ยยังไงยังไงล่ะ
0: ยกเครดิตให้ทีมคุกไก
1: ่ค่ะ
0: เออเห็นไหมเนี่ยเข้าพาเข้านางเห็นไหมฉันจะจับมือเธอนะอย่างนี
1: ้ลำสวยจริงๆ
0: แล้วคือบรรดาเจนซีที่เข้าไปดูก็โอ้โหนี่รจนาน้องเบฟธนทัศน
1: ์น้องเบฟ
0: สุภาพบุรุษของเราแต่งเป็นตัวนางและเป็นตัวนางที่แบบว่าฉ่ำ
1: ใช่
0: ไหมนี่เห็นไหมก็คือเสียงพวงมาลัยเรารู้เรื่องย่อมาหมดแล้วแหละก็คือจะเลือกนะเจ้าชายหล่อๆไม่เลือกมาเลือกเจ้าเงาะนะเนี่ยก็เสียงพรมลัยนะครับก็เอาของขอแล้วน้องเบฟคือลำสวยมาก
1: ทำไมเบฟลำสวยอีกแล้วอ่ะพี่เต้น
0: ก็เขาเคยเล่นซีรีส
1: ์แล้วทุกคนลำสวยหมดเลยขนาดน
0: ี้เคยเล่นซีรีส์ที่มีคือเบฟเนี่ยจากทั้ง3คนเนี่ยเบฟดูมีพื้นฐานสุดเขาเล่นซีรีส์ที่ต้องมีการลำมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นป่ะนี่แล้วก็มีการเข้า
1: ก็จะผ่านมันดูนี่มีการซอยเท้านี่นี่
0: จังหวะพี่แอบแซวนางบอกว่าเป็นรจนาตัวนางที่มีกล้ามนิด
1: อ่ะมีกล้าม
0: ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการแสดงนะครับก็สังทองนะครับผลรางวัลนะความปังปีนี้ต้องยกให้เลยนะครับซีรีส์เข็มจิราต้องรอดจากค่ายดวงมันดีกว่าไปถึง4รางวัลจากซีรีส์ Boy Love แห่งปีเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีก็คือเพลงใจจงมั่นก็มีกลิ่นความเป็นไทยน
1: ะ
0: ขับร้องโดยปรางทิพย์กับเก่งหฤทธิ์นะครับและพ่อครูเก่งหฤทธิ์ก็คว้าไปอีก1รางวัลกับนักแสดงนํา Boy Love แห่งปี2หนุ่มเติ้น First One นะครับนักแสดงนําจากซีรีส์เข็มจิราต้องรอดไม่พลาดรางวัลดาวเปล่งประกายแห่งปีไปครองนะครับซีรีส์ Girl Love มาแรงมากก็คือแคเบลคลั่งรักนักโทษอันนี้อยากให้แอร์ไปดู
1: ค
0: ุณผู้ชมประเดิมผู้จัดก็คือ ไมค์ดาวิกากับเต๋อชันทวิทย์นะครับไมค์มีเดียโปรดักชั่นนะครับก็ปังไม่แพ้การคว้าไป2รางวัลจากรางวัลทีมสร้างสรรค์แห่งปีและรางวัลเกิร์ลเลิฟแห่งปีเลยนะรางวัลนักแสดงนำเกิร์ลเลิฟแห่งปีเป็นของลีน่าและลีนานะครับอยู่วงการมา10ปีเพิ่งได้รางวัลในหมวดหมู่นักแสดงนำนะครับจริงๆลีน่าเคยได้รางวัลสมทบหญิงเมื่อ10ปีก่อนนะครับอันนี้ก็เวทีแรกในบทบาทนักแสดงนำครับรางวัลนักแสดงเกิร์ลเลิฟพลาวเสน่ห์ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ฝ้ายภิรยาโอ้ไม่ได้คว้าไปรางวัลเดียวนะเพราะฝ้ายเขายังควงอะตอมคู่จิ้นจากซีรีส์ Girl Love นะครับเรื่อง Broken of Love หัวใจช้ำรักคว้ารางวัลคู่ชิปดาวรุ่งไปอีก1รางวัลนี่เมื่อกี้ยังลำอยู่เลย
1: ใช่
0: นะมาไปลุคเท่ๆอีกแล้ว
1: เก๋อ่ะ
0: เมื่อวานนางแต่งหน้า2ลุคเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวลบเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวลบ
1: แล้วผมอ่ะผมเป็นเวทลุคเลยเท่เลยปล่อยออกมาแล้ว
0: เออเพราะใส่ชดาเขาต้องเก็บใช่ป่ะอันนี้ปล่อยเวทออกมาเลยนะครับนักแสดงนำ Boy Love เจ้าเสน่ห์เป็นของฟอร์ดทิติพงษ์นะครับแล้วก็มีรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมได้แก่พี่ปีเตอร์นพชัยเชนามนะครับจากเรื่องสิงสาลาตายส่วนรางวัล นิยายวายอดนิยมนะครับเป็นของเรื่องสามีบ้านนอกนะครับก็ได้รับรางวัล นี้ไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเสน่ห์ของค่ำคืนแห่งชาววายคุณผู้ชมคนเยอะมาก
1: คนเยอะมากพี่เต้นคนลุกเลยอ่ะ
0: พี่กว่าจะออกจากไอคอนได้อ่ะเมื่อกี้เพิ่งเล่าเลย
1: ติด
0: คือชั่วโมงโอ้โห FC เยอะมาก
1: แล้วออกมาอยู่ข้างหน้าถนนก็ยังติดต่อไหมพี่
0: เมื่อวานมีฝนตกนิดนึงด้วยเดี๋ยวพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขวัญอุษามณีเขาควงคู่จิ้นใช่ป่ะอาจารย์เบียร์ก็ไปหลังงานเนี้ย
1: ใช่ใช่อาจารย์เบียร
0: ์เอออาจารย์เบียร์เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต
2: ่ออะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: ทิพรส
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
7: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: วัลวายเอ็นอวอร์ดของวันที่16แล้วจริงๆอ่ะผู้ประกาศรางวัลก็เก๋หลายคู
1: ่เออใช่รายการเราแบบเหมือนถึงว่า
0: ต้องหาคอนเซ็ปต
1: ์เออใช่คอนเซ็ปต์เก
0: ๋พี่ติ๊กเจษฎาพรมาประกาศรางวัลน
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่คนออกมากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดนี่อันนี้คู่นี้ก็ไฮไลท์เลยนะ
1: ค
0: ู่จิ้นได้ไหมยังจิ้นกันอยู่ไหม
1: จิ้นชอบมากคู่จิ้นนี้เขาแบบฟีลแบบกัดกัดกัน
0: เมื่อวานนี้หนุ้ยกับชมพู่ก็โดนอาจารย์เบียร์เรียกว่าด่าได้ไหมอ่ะมึงยังไงกูยังก็มีด่ากันบนเวท
1: ี
0: ด่ากันบนเวทีลืมนะไม่มีกระโถนมานะก็มาประกาศรางวัลซีรีส์เกิร์ลเลิฟแห่งปีทุกอย่างทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้1วันขวัญไปทำอะไรมาเป็นพยานในคดีที่คุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมแจ้งความกระติกอิสรินข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนคดีหลังอีกฝ่ายแอบอ้างรูปเรือที่ขวัญโดยสารในคืนวันเกิดเหตุไปใช้ในสำนวนอ่ะพูดง่ายๆภาษาเราเรียกกันว่ามั่วดิ้งอ่ะจริงๆไม่ใช่เรือแตงโมแต่บอกว่าเอาเรือขวัญไปเขาบอกว่านั่งเรือเนี่ย
1: ที่มันบังเอิญมากเลยนะที่ขวัญ
0: ชุดก็สีใกล้เคียงกันอีก
1: ใช่ที่แบบว่าเอาไปล่องเรือคืนเดียวกันไอ้ว่ามันก็
0: เป็นข้อกล่าวหาว่าแอบอ้างรูปเรือที่ขวัญโดยสารในคืนวันเกิดเหตุไปใช้ในสำนวนเพื่อยืนยันเวลาที่ตงโมอยู่บนเรือก่อนจะพลัดตกเรือเสียชีวิตเมื่อคืนขวัญพูดอีกครั้งหนึ่งนี่เมื่อกี้เป็นภาพขวัญแล้วเรือมันวิวแม่น้ำเหมือนกันวันเดียวกันนะคุณ
1: แล้วชุดสีเหมือนเลยอ่ะ
0: เอ
1: าจริ ง
0: เมื่อคืนขวัญยืนยันด้วยเสียงที่หนักแน่นอีกครั้งบอกว่าไม่เชื่อว่าพี่สาวคนสนิทอย่างแตงโมตกเรือเลยตัดสินใจออกมาเป็นพยานขวัญบอกว่าใครทำผิดอะไรไม่รู้แต่เราโตมากับตำรวจคุณพ่อเขาเป็นตำรวจ
1: ใช่ค่ะ
0: โตมากับกองปราบเห็นทุกคนทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องขวัญเลยเลือกที่จะทำแบบนี
1: ้คือแต่ต้องบอกงี้คุณผู้ชมขวัญเขาก็กังวลนะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องขอผู้ใหญ่ทุกคนขอประชาชนทุกคนนะคะคอยช่วยเหลือดูแลขวัญด้วยนะตามที่ขวัญเคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วขวัญเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อในข้อสันนิษฐานเรื่องอุบัติเหตุว่าพี่แตงโมเนี่ยตกเรือนะคะ
0: ขวัญไม่เชื่อ
1: ขวัญไม่เชื่
0: อ
1: นะ
0: ล่าสุดอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เบียร์อาจารย์ปานเทพ
1: อาจารย์
0: วันงงมากเลยล่าสุดอาจารย์ปานเทพประธานและที่ปรึกษามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมทีมงานคุณผู้ชมมีการจำลองสถานการณ์นะฮะมีไลฟ์สดเป็นประจักษ์พยานว่าการยืนตรงนั้นที่ท้ายเรือขนาดไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรอ่ะยืนแป๊บเดียวนะพูดง่ายๆไม่ต้องทำท่าทางว่าปัสสาวะแค่ยืนยังจะล้มอยู่แล้วไม่ต้องลงไปปัสสาวะหรอกนี่ก็จำลองกันอีกทีนะแค่ลองไปยืนท้ายเรือดูก็รู้ว่ามันทรงตัวได้หรือเปล่าสุดท้ายขวัญบอกว่าก็คาดหวังว่าพี่แตงโมจะต้องได้รับความยุติธรรมฟังเสียงขวัญย้ำความเชื่อเรื่องนี้เมื่อคืนพูดย้ำอีกครั้งนึงเชิญครับ
2: หนูก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันค่ะแต่หนูก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าเราก็ต้องแบบเรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอ่ะที่ขวัญทำตอนนี้ก็คือขวัญรู้แค่ว่ามันสิ่งที่เราควรทำแล้วไม่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังเราอ่ะคือใครจะทำผิดอะไรไม่รู้แต่ว่าเราโตมากับแฟดตำรวจอ่ะเราโตมากับแบบกองปราบอ่ะที่เราเห็นทุกคนคือแบบเราเห็นทุกคนแบบทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องอ่ะรวมถึงคุณพ่อขวัญนะขวัญก็เลือกด้วยขวัญจะทำแบบนี้แต่ว่าอันไหนที่ความปลอดภัยของขวัญขวัญก็ต้องขอผู้ใหญ่ทุกคนขอประชาชนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคอยช่วยดูแลขวัญปกป้องขวัญยังไงเราไม่ได้เป็นคนเก่งเนาะเราไม่ได้เป็นคนที่แข็งแรงขนาดนั้นเราอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งความศรัทธาแล้วก็กำลังใจถ้าเกิดว่าความศรัทธาขวัญเสียกำลังใจขวัญเสียเราก็อยู่ค่อนข้างอยู่ลำบากอยากให้คืนความยุติธรรมให้ทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะแล้วก็พี่โมก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็สงสารเนาะขวัญว่าตอนนี้พี่โมก็กำลังทำเขาเรียกว่าอะไรอะคะทำหน้าที่ของพี่โมอยู่อะแบบสุดเต็มความสามารถแหละถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องบางเรื่องมันก็คงจะหายแบบจากไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: 4ปีกว่าแล้วอะ
1: เอาจริงที่ผ่านมาเขาก็พูดเองว่าขวัญไม่เคยรู้มาก่อนว่ารูปตัวเองเนี่ยถูกเอาเข้าไปอยู่ในสำนวน
0: ขวัญบอกว่าเพิ่งเห็นเพิ่งได้อ่านคือหลายคนก็ไปถามเอ๊ะทำไมเพิ่งมันมีประเด็นตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็เพิ่งไปได้เห็นแล้วก็อ่านว่าเฮ้ยไอ้นี่มัน
1: ขวัญนี
0: ่มันเรือชั้นหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วพี่แตงโมเขาก็คือพี่สาวของขวัญเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเพิ่งมาช่อง9ก็จะคุยกันเรื่องนี้
1: เนาะ
0: ก็ดูเสียงดูการให้สัมภาษณ์นางดูกังวลมั้ย
1: ล่ะไลฟ์ทุกวันจะได้เขาบอกว่าจะได้แบบรู้ว่าขวัญยังอยู่นะขวัญยังปลอดภัยดี
0: อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะขวัญไม่ได้ทักให้มันเสียขวัญอะไรนะถ้าวันนึงขวัญ

0: ไม่ไลฟ์เนี่ยพี่จะโทรหาแม่หนูนะเอ้ยขวัญไปไหนแม
1: ่เออจริง
0: ผู้งานก็ไม่มีเวลาเมากับแม่แม่ก็อยู่หลังเวทีเออถามหาหนังปลาอยู
1: ่ทำไมอ่ะ
0: ขวัญเขาขายหนังปลา
1: อร่อยมากใช่ใช่ใช
0: ่เออขายหนังปลาคือเราไม่ได้ไปเป็นห่วงขวัญอะไรแม่แล้วหนังปลาไม่เอามา
1: แม่ยังขายอยู่ใช่ไหมเห็นขวัญไปพอดีหิว
0: เออนั่นแหละนะอ้าวทีนี้ใบเตยอาสยามกันบ้างนะคุณผู้ชมนะฮะก็โอ้โห
1: มันมีประเด็นมันมีประเด็นไงภาพปริศนาไงพี่เต
0: ้ก่อนประเด็นเนี่ยเดี๋ยวไปดูชุดวันนี
1: ้ไอ้เฮ้ย
0: เอออืม
1: เอาลงมาหน่อย
0: แคบๆไม่เป็นไรเดี๋ยวกว้างๆเดี๋ยวเห็นหนู
1: ไอ้อาจารย์ชุดเซ็กซี่มาก
0: ไม่เสียคอนเซ็ปต์นะฮะลูกทุ่งสาวเซ็กซี่นะครับมาถ่ายโปรโมตแฟนคอนก็คือคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ฉลอง15ปีในวงการบันเทิงนะครับคุณผู้ชมเรารู้จักใบเตยเพลงแรกก็คือเพลงเช็คเรตติ้งชื่องานก็คือใบเตยเลิศเลยล่ะ15 years of check rating ฟรุ้งฟริ้งแฟนคอน
1: คือ จะจัดขึ้นในวันที่10ตุลาแล้วเนาะ
0: ใช
1: ่นะเดี๋ยวก็ต้องคอยติดตามกันนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่ให้เขาเคลียร์นิดนึง
0: คนสงสัยมากสงสัยเรื่องอะไร
1: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีรูปเนี่ยมีภาพนี้นี่เอ๊ะอะไรอ่ะ
0: มือใครจ๊ะ
1: คือมือข้างบนอ่ะไม่ได้แปลกใจอันเล็บเนี่ยอันนี้คือเล็บใบเตยแต่มือขนขนข้างล่างในมือใคร
0: มือขนขนอ่
1: ะก็นี่ไงมือขนขนน่ะ
0: ผู้หญิงได้ไหม
1: ไม่ใช่หรือลุกลุกน้องชายไหม
0: ก็เป็นไปได้เดี๋ยวไปดูมือลุกก่อน
1: แต่เขามีหัวใจไงแล้วเขามีเพลงว่ารักครั้งใหม่อ่ะพี่เต้น
0: เออเขาติดแฮชแท็กรักครั้งใหม่เพื่อนพ้องน้องพี่วงการรวมถึงแฟนคลับแซวกันสนั่นโซเชียลใบเตยตอบชัดบอกถือเป็นความสุขเล็กๆของใบเตยแต่ยังไม่อยากเปิดตัวอะไรแสดงว่าใช่แล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่มือคนเก่านะคะ
1: นี่เฉลยเลย
0: แล้วก็ไม่ได้ใช่คอนเทนต์จะมาทำอะไรนะขอให้คนเราได้มีชีวิตใหม่ขอมีอะไรใหม่ๆบ้างเถอะกับเรื่องความรักครั้งใหม่ก็อยากปล่อยให้มันค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า
1: ก็ถือว่ามาเติมเต็มชีวิตเรานะคะส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยขอเก็บไว้ก่อนอย่าช้าๆเมื่อก่อนรีบหมดก็พังหมดนะคะจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาเยอะแต่วันนี้เนี่ยก็รอพร้อมก่อนดีกว่าจ้าขอเวลาก่อนดีกว่าน้อง
0: มันก็สวนทางกับอีกคลิปนึง
1: อ่ะใช่ใช่
0: คลิปก่อนหน้านี้มันก็มีนะคลิปอดีตสามีคือดีเจแมนพัทรพลเนี่ยคุณผู้ชมทั้งกอดทั้งหอมอันนี้ก็คือในงานฉลองวันเกิดลูกสาวน้องเวทมนต์นะครับฉลองวันเกิดลูกสาว6ขวบ13สิงหาคมที่ผ่านมาเอ๊มันก็ดูเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นดีนะอ่ะทุกคนก็เชียร์ให้ทั้งคู่รีเทิร์นป่ะ
1: ดูดิดูดิดูพี่แม่ดิดูพี่แม่ดิ
0: อืมใบเตยพูดชัดบอกเอางี้พี่ไม่พูดถึงคนเก่าดีกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่รักครอบครัวเราเราทั้งคู่ก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆถามว่ามีลุ้นรีเทิร์นมั้ยตอบไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้ปิดนะเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็มือคนใหม
1: ่ก็เป็นเรื่องของอนาคต
0: แต่ก็ยอมรับว่าเขาคือดีเจแมนมีการง้อเราอยู่บ้างนะแต่ณวันนี้ในฐานนี้ในฐานนี
1: ้ในฐานะ
0: ในฐานะพ่อแม
1: ่
0: หน้าที่ของพ่อของลูกพี่แมนเขาก็ทำได้เต็มที่และดีมากตอนนี้อยากให้เขาดูแลตัวเองและครอบครัวของเขาให้ดีก่อนดีกว่าฟังเสียงใบเตยล่าสุดวันนี้ครับ
2: ก็จริงแล้วก็เป็นความสุขเล็กนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงเดือนสิงหาแต่หลักๆนะหนูจะบอกให้เลยว่าเอาจริงทุกวันของหนูหัวใจของหนูมันเบ่งบานด้วยลูกสาวด้วยหลักๆสำคัญเลยนะ 99% เพราะแฟนเพลงหน้าเวทีทุกวันของหนูที่ทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตมากๆว้ายพักมือพักมือคนเก่าพักให้หนูได้มีชีวิตใหม่บ้างขอคือเนี่ยเกิดใหม่ในร่างเดิมเนี่ยความรักมันก็ต้องขอให้ได้มีอะไรใหม่ๆเนาะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ยอมรับแล้วเป็นความรักครั้งใหม
2: ่ยังไม่ขอถึงขนาดนั้นณวันนี้เป็นความอบอุ่นของหัวใจที่ยังอยากแบบว่าขอแค่นี้ขอแค่นี้เดี๋ยวหลังจากนั้นออกัสต้องบอกก่อนออกัสเดี๋ยว September October บางทีก็อาจจะได้เห็นในแฟนคอนก็ได้นะมันคือความเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบไม่เคยดีใจนะเอาจริงๆแล้วกับคอมเมนต์ที่บอกว่าแบบทั้งสองคนนี้ยังเป็นพ่อและแม่ที่น่ารักต่อกันมากๆซึ่งณวันนี้ไปเตยก็อยากคีปความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เช่นกันสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือ best friend for life ไปเตยพูดเสมอไม่ใบเตยกับพี่แมนยังดูแลลูกกันได้แบบอย่างดียังเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆคือณวันนี้เรื่องดูแลลูกไม่เคยติดแต่ว่าก็อยากให้เขาได้ให้เขาได้ดูแลตัวเองได้อย่างดีที่สุดดูแลครอบครัวของเขาได้อย่างดีที่สุดแล้วเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่จะดูแลเรา

0: และลูกแบบสมบูรณ์แบบอันนั้นก็ว่ากัน
1: เป็นกำลังใจอ่ะเขาก็สวยเตยสวย
2: นี่กี่เมาอะไรหลังไมค์อ่ะ
1: อะไรอ่ะอะไร
2: ต้องอย่างนี้เลยจังหวะอย่างเงี้ยจะช็อตๆดูมีพิรุษดิ
1: เมื่อกี้
2: เมาก็เมื่อกี้เมาอะไรหลังไมค์พี่ก็ถามแค่นี้ก็ไม่มีอะไรก็
1: เตยบ่อย
2: แค่นี้นะ
1: เออก็เจอเขาเขาก็เมามอยอ่ะให้ฟัง
2: หนูว่ามีพิรุษไม่ได้เลยเวลาจังหวะแบบ
1: อะไร
2: จังหวะฉุกพี่ชอบจังหวะฉุกระหุกหนู
1: เขาบอกว่าสวยเออเบรกดีกว่า
2: อ่ะพัก
1: ชอบทำอย่างนี้ตรงมัน
3: ฟันเธอผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
3: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช้อป
6: ที่ช็อปมาเนีย
8: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถิง
11: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถิง
2: ครับท่านสุภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ช
1: ื่
0: อเก
1: ๋
2: ช
0: ื่
2: อเก
0: ๋ช
2: ื่อเก๋แต่ว่าของที่เอามาเก๋กว่าเพราะตอนนี้แบบ
1: มันหอม
2: มันไม่ได้หอมแบบพุ่งนะมัน
1: หอมเท
2: ศมันอวนๆละมุนอยู่ที่ปลายจมูกอ่ะยังไงเล่าซิ
12: ได้เลยค่ะวันนี้ออมมีขนมแสนอร่อยมาฝากนะคะทั้งคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็พี่เต็นแล้วก็พี่แอร์ด้วยนะคะเป็นขนมเปี๊ยะจากวังบุรพานั่นเองนะคะขนมเปี๊ยะของเรานี่คือถ้าให้เล่าเท้าความเป็นสูตรโบราณมีมาค่อนข้างจะยาวนานแล้วส่งต่อกันเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะขนมเปี๊ยะของเราเนี่ยมีมานานกว่า40ปีค่ะเป็นสูตรจากคุณป้าท่านนึงที่อยู่ที่สตูลท่านทำขายร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขายดีมากๆสูตรนี้ถูกส่งต่อมาให้พี่สาวแล้วเขาก็มาคุยกับออมว่าเอ้ยเราอยากจะพัฒนาขนมเปี๊ยะไม่ให้เป็นแค่ขนมที่ผู้สูงวัยทานแต่ทุกคนสามารถทานได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยทุกยุคทุกสมัยเราก็เลยมีการ develop แล้วก็คิดค้นไส้ใหม่ๆขึ้นมาดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะไม่ได้นำมาแค่ไส้เดียวแต่เรานำมาหลายไส้มา
1: เก๋มาก
2: จินตนาการขนมเปี๊ยะแอร์ไส้ฟักไส้ถั่วจบ
12: ใช่แค่นั้นสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้คือเรามีไส้ช็อกโกแลตมีไส้เผือกด้วยอะไรอย่าง
1: เ
12: ง
1: ี้
12: ยค่ะ
1: อันนี้เก๋เมื่อกี้บอกว่ามี
12: กะหรี่พับด้วย
1: กะหรี่
12: พ
1: ับ
12: ไก่
2: คุณผู้ชมลองดูอันนั้นอาจจะไม่เห็นอันนี้เป็นภาคตัดเดี๋ยวอธิบายเลยไล่ไปตั้งแต่สีม่วงๆไส้อะไร
12: ส
2: ี
12: ม่วงเป็นไส้เผือกซึ่งเผือกของเราเนี่ยเป็นเผือกกวนเองด้วยเนื้อเนียนแบบระดับอัลตร้าสมูท
1: เฮ้ย
2: ตรงกลาง
12: อันนี้ไข่ใหญ่มาก
1: ไข่ใหญ
2: ่พูดอะไรไข่
12: ไข่
1: เนื้อเยอะ
12: ไข
1: ่
12: เค็มไม่ถูกเลย
2: ตรงกลางใหญ่มาก
12: ตรงกลางเป็นไส้ถั่วไข่เค็มเราอบควันเทียนด้วยนะคะซึ่งควันเทียนนี่เราอบกันแบบข้ามวันข้ามคืนเลยแล้วก็ไส้อีกด้านนึงนะคะจะเป็นฝอยทองไข่เค็มเราพยายามจะคัดสรรวัตถุดิบที่แบบพรีเมียมแล้วก็เน้นรสชาติจากธรรมชาติอันนี้เป็นจุดเด่นของเราเลย
2: คุณผู้ชมถ้าดูอยู่หน้าจอภาพนี้เนี่ยนะตัดไปอีกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือประเด็นก็คือดูเนื้อแป้งเขาแป้งเขาบางเฉียบเลย
1: ไม่
2: ชอบตัดขวางเนี่ย
1: พี่เต็นเขาเหมือนทำดีอ่ะบางเป็นชั้นๆเลยอ่ะ
2: บางเฉียบแล้วไส้เนี่ยจุก
1: ทะลัก
12: จุกแน่นๆอันนี้คือได้เลยค่ะทานได้เลยอันนี้คือเป็นเปี๊ยะกุหลาบเป็นเปี๊ยะแบบที่เราจะต้องใช้มือในการทำแฮนด์เมด

0: เราจะไม่ได้ใช้เครื่องจักรทำเพราะฉะนั้นเราคงความเป็นโบราณไว้อยู่
1: จะใช้ม่วงๆนั่นใช่ไหมม่วงๆ
0: อ่ะเผือก
1: ใช้เผือกเป็นไงละมุน
0: อร่อยไหมคะ
2: เอาตราสมูท
0: เอาตราสมูทมากๆ
1: ปกติเวลาจินตนาการขนมเปี๊ยะเนี่ยต้องมีน้ำชาหรืออะไรมารอเพราะเดี๋ยวมันติดคออันนี้สมูทเลย
0: สมูทเลยกลืนได้เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ทางบ้านด้วยนะคะเราจะได้ไปเป็นเซตแบบนี้เลยกล่อง9ชิ้น3กล่องแล้วก็กล่อง6ชิ้นอีก2กล่องนะคะซ
2: ึ่
0: งในกล่อง6ชิ้นเนี่ยจะมีเป็นไส้พิเศษก็คือไส้กะหรี่พับไก่แล้วก็ไส้ฟักด้วยนะคะ อยู่ในกล่อง6ชิ้นนะคะทั้งเซตแบบนี้ปกติ 1,330 บาทแต่วันนี้เราไม่ขายเราให้ไปในราคา799บาทเท่านั้นนะคะมาพิเศษกับช็อปไมเนียเลยนะคะโทรได้เลยที่เบอร์021143330ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ช็อปไมเนียก็ได้ค่ะ
1: เออทั้งหมดก็รวมมา30กว่าลูก35ลูกอ่ะ
0: โอ้เยอะเลยค่ะ
1: โอ้แล้ว1,330เหลือ799
2: เป็นของฝากได้พี่เต็ม
1: ของฝากเลย
2: เขาทำเก๋ทำดีนะ
1: นี่จัดไปเท่าไหร่นะ5กล่องหนักอยู่นะค่าส่งเป็นยังไงคะ
0: ค่าส่งฟรี
1: เหรอ
0: ค่ะส่งฟรี
1: ปกติแอร์ขายของออนไลน์รู้อยู่แล้วยิ่งน้ำหนักเยอะยิ่งแพง
2: ใช่
0: มีเก็บปลายทางด้วยจัดไปได้เลย
2: แล้วในเรื่องของขั้นตอนการทำยังไงเป็นยังไงบ้าง
0: ขั้นตอนการทำก็คือเราใช้มือในการผลิตกว่าจะได้ขนมเปี๊ยะกุหลาบที่เราเห็นเป็นชั้นวนๆ นะคะเราจะต้องรีดแป้งไปมารีดไปรีดมาแล้วก็พับขึ้นมาเป็นแป้ง
2: สวย
0: แล้ว
2: ตัดชั้นๆๆๆ
0: ใช่จะใช้มือทำเท่านั้นจะไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการทำ
2: แต่ทำไมมีไส้เก๋ๆแปลก
0: ใช่วันนี้เราไม่ได้มาแค่ไส้เดียวอย่างที่บอกวันนี้เอาขนมาให้ทั้งหมด7ไส้7ไส้นี้คือไส้แรกเลยลองดูถั่วล้วนกับถั่วไข่เค็มไส้นี้จะเป็นไส้เบสิกทุกท่านทานได้อยู่แล้วไส้เบสิกรู้จักกันดีอบควันเทียนกลิ่นหอมนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นไส้ถั่
1: วไข
0: ่
1: เค
0: ็มแบบนี้เลยนะคะ
1: ดูก
0: ัน ไข่ด้านในไข่เค็มอ่ะจะบอกว่าไข่เค็มข้างในเป็นไข่สดนะคะเราปอกสดจากลูกเราไม่ได้ใช้ไข่เค็มฟรีซเพราะฉะนั้นจะมีความนัวกว่าไข่เค็มฟรีซ
2: หมดแล้ว
0: หมดฮะ
1: เดี๋ยวหนูสารชิ้นแล้วหนูเร็วมากเลยหนูรีบเหรออ
2: ร่อยมาก
1: หมดจริง
2: คุณผู้ชมอร่อยมากคือแอร์จะบอกว่าความเก๋ของเขาแอร์ชอบมากทำแบบไม่ใช่ไม่หวานจนเกินไปพี่เต้นเคยกินไหมบางอันแบบบางที่หวานจนแบบกินไม่ได้
1: เข้าไปในหวานเจ็บเลยนี่อันเนี้ยอันเนี้ยความหวานน่าจะเยอะแต่เดี๋ยวดูที่มันจะหวานอันนี้ฝอยทองเลยนะครับ
0: ฝอยทองไข่เค็มค่ะ
1: ฝอยทองไข่เค็
2: มอ
1: ันนี้เค็มผสมกับฝอยทองหนูไปไวมากนะ
2: มีให้ชิมอีกไหมคะ
0: มีค่ะแล้วฝอยทองไข่เค็มเราใช้ฝอยทองเพชรบุรีเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนเพชรบุรีแล้วเพชรบุรีขึ้นชื่อเรื่องของของหวานเพราะฉะนั้นจะคัดสรรวัตถุดิบจากแต่ละที่ที่เป็นความพรีเมียมเนี่ยมารวมอยู่ในนี
1: ้ไข่เค็มมันนัวฝอยทองไม่หวานแหลม
2: ใช
1: ่
2: กำลังดี
1: อันนี้อะไรนี่
0: อ
1: ะไ
0: รนี่น่าจะพี่แอร์น่าจะชอบนะ
2: ไม่เคยทำมาก่อน
0: มันเป็นช็อกโกแลตค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยเยิ้มๆเลย
0: เยิ้มๆเลยคือถ้าเพิ่งเวฟใหม่ๆตรงกลางมันจะเป็นลาวาเลย
2: คุณผู้ชมเห็นไหม
0: ตรงนี้เลยนะคะ
2: จริงๆนะเนี่ย
0: เยิ้มจริงๆตรงกลางเนี่ยคือไส้เนี้ยออกมาชอบทานมากแล้วก็หนุ่มสาวออฟฟิศชอบทานมาก
1: คนละครึ่งคนละครึ่งระหว่างคนเดียวแบ่งคนละครึ่งซ้ายขวาซ้ายขวา
2: คนละลูก
1: คนละครึ่งก่อน
2: โอ้ยคำเดียวก็หมดแล้ว
1: มือแล้วกัน
0: ได้
2: เลยแล้วกันไม่คือบางทีอ่ะซื้อไปกล่องนึงอ่ะแม่ชอบรถนี้ลูกชอบรถนี้คุณพ่อชอบรถนี้ไปแบ่งกันได้เลย
0: แบ่งได้เลยวันนี้เราให้เป็นราคาพิเศษนะคะทุกท่านสั่งเข้ามาได้เลยนะคะได้ไป5กล่องจุกๆแบบนี้เลยนะคะกล่อง9ชิ้น3กล่องกล่อง2ชิ้นอีก2กล่อง6ชิ้นอีก2กล่องนะคะทั้งหมดเนี่ย799บาทปกติเราขายกันพันกว่าบาทแล้วเป็นขนมเปี๊ยะขึ้นห้างด้วยนะคะ
1: เปี๊ยะไส้ช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตไก่กานะจ๊ะหนูช็อกโกแลตตีขึ้น
0: เป็นช็อกโกแลตพรีเมียม
2: ดีมากคุณผู้ชมไม่ใช่แบบช็อกโกแลตแบบอีก
0: ส่งฟรีทั่วประเทศทุกคนค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะโทรมาเลยตอนนี้นะคะ021143330นะคะหรือว่าแอดไลน์แอดช็อปแมเนียก็ได้นะคะสแกน QR code ได้เลยทุกท่านค่ะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะคะได้ไปแบบจุกๆทั้งเซตนี่เลยนะคะ5เซตแบบนี้5กล่องแบบนี้นะคะจัดไปได้เลยอร่อยทุกไส้แน่นอน
1: เผือก
0: ทานได้ทานดี
1: เผือก
0: เผือกอร่อยอยากจะบอกว่าเผือกเราใช้เผือกหอม
2: คว
0: รเองครึ่งลูกแล้ว
2: เห็นไหมเห็นไหมเธอก็หมดใจไปค
1: ุ
2: ณผู้ชมแอร์จะบอกว่าอร่อยจริง
0: ๆ
2: ชิมมาหลายรสเนี่ยแอร์ชิมประมาณ 4-5 รสเนี่ยอร่อยมากแล้วก็ยังมี
0: ไส้ไหนคะชอบไส้ไหน
2: อุ้ยช็อกโกแลตก็อร่อยพี่ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะไส้ช็อกโกแลตมีที่นี่
0: อันนี้มันช็อกโกแลตแบบฉ่ำๆเลย
2: นะแล้วเขายังมีไส้อย่างใครชอบ
0: พับไก่กับฟัก
2: ฟักแล้วก็มีอันนี้อะคะ
0: ค่ะฟักค่ะ
2: อันนี้ฟักใช่ไหม
0: อันนี้ก็หลีกพับไก
2: ่ต้องชิมมาต้องชิมมา
1: ได้ดีพี่เถอะหนุนเต็มที่เลย
3: แล้วดูเขาแบบว่าแฮปปี้
4: แฮปปี้มาก
5: อร่อยมากจริงๆ
4: ค่ะใส่ขนมเปี๊ยะ
5: ใส่ขนมเปี๊ยะใส่ขนมเปี๊ยะ
3: ค่ะ
4: จริงนะย้ำโปรย้ำโปร
3: ย้ำโปรอีกหนึ่งรอบทุกท่านค่ะกล่อง9ชิ้นแบบนี้เลยนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะกล่อง9ชิ้นกล่อง6ชิ้นนะคะให้ไปแบบนี้ทั้งเซตแบบนี้เลยนะคะมูลค่ารวมปกติเนี่ย 1,330 บาทวันนี้เราให้ไปในราคา799บาทรีบโทรมาตอนนี้เลย02 114 3330โปรโมชั่นพิเศษให้เฉพาะที่นี่ที่เดียว

0: เท่านั้นเลยนะคะ
1: ปิดท้ายชิมด้วยถั่วไข่เค็มแล้วแอร์ฝากลารายการหน่อยพี่มีสามารถระหว่างเคี้ยว
2: ได้โทษนะคะ
1: ก็หมดแล้วงั้นแหละ
2: ก็หมด
0: พี่แบงค์ทานหมดแล้ว
1: ถั่วไข่เค็ม
2: ถั่วไข่เค็มเอาล่ะคุณผู้ชมต้องรีบพอนะอันนี้แอร์การันตีเลยน
0: ะ
2: เพิ่งมาชิมครั้งแรกเพิ่งได้สัมผัสครั้งแรกอร่อยทุกรสจริงๆคุณผู้ชมค่ะ02-114-3330นะคะวันนี้พวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อร่อยมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยมากจริงๆ

0: เดือดหน้าสน.ทองหล่อสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ถูกอดีตทนายหัวร้อนผลักตกจักรยานด่าทอข่มขู่ต่อหน้าสื่อและตำรวจล่าสุดตำรวจแจ้งดำเนินคดี2ข้อหา
1: พ
2: ี่
1: ภาวะหน่อย
2: เฮ้ยมึงเป็นกลางด้วย
1: พี่น่า
2: ขุ
1: ดทำไม
2: ขอโทษเป็นกลางด้วยเป็นกลาง
3: ด้วยโซลิสพี่จ้าพี่เขา
0: ระทึกทั้งคอนโดบุกรวบหนุ่มสิงคโปร์หนีคดียาเสพติดแฝงตัวในคราบนักศึกษามากบดานในไทยพบข้อมูลสั่งซื้อสารพิษสารประกอบระเบิดหวั่นใช้ก่อเหตุรุนแรงป่วนใต้ไม่เลิกคนร้ายลอบวางระเบิดแผงโซลาเซลล์วางเพลิงตู้ควบคุมระบบโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อบต.ลิดลยะลาเสียหาย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะแน่นอนว่าวันนี้ข่าวสารร้อนแรงหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันระหว่างคุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒินะคะที่มีคุณณัฐวุฒิเนี่ยไปผลักคุณสมชัยตกจักรยาน
1: ต่อหน้านักข่าวเลยนะแล้วก็อยู่ภายในสถานีตำรวจสน.ทองหล่อด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ไปฟังกันด้วยว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีท่าทีล่าสุดอย่างไรนะคะรวมไปถึงเราเห็นชาวสิงคโปร์เนี่ยที่หนีคดีมานะคะแล้วก็มาหลบอยู่ในไทย3ปีแล้วว่าตอนนี้ตำรวจตามรวบตัวได้ที่น่ากลัวคือไปเจอว่าเขามีสารพิษนะแล้วก็สิ่งที่ดูแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับผู้อื่นได้แต่เจ้าตัวก็บอกว่าสิ่งที่มีเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวเองเดี๋ยวไปดูข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเห็นว่ารุนแรงถึงขั้นสังหารหมู่ได้ประมาณ 2-50,000 คนเลยนะคะวันนี้ติดตามกันได้ใน9ข่าวค่ำค่ะชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยกำลังไลฟ์สดกันอยู่ฝากแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่วนเริ่มข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นวินาทีเดือดที่ตัวของอดีตทนายความก็คือนายณัฐวุฒิไปผลักคุณสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตกกต.ล้มลงจากจักรยานติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
2: สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมึงเจอครูคนอย่างกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
3: ต้อง
2: จับ
3: ม
2: ึง
3: พ
2: ี่
3: ฟ
2: ัง
3: นะถ
2: ้
3: าไม่ฟ
2: ัง
3: ผมใส่ก
2: ุ
3: ญแจม
2: ือ
3: นะ
2: ไปเลยไป
0: สับไปรุ่นที่ใช้กันอยู่ตอนนี้คือสลิงแตกของจริงคุณผู้ชมคะเก็บทรงไม่อยู่เลยเพราะว่าโมโหมากนะ
1: คือคำไม่สุภาพก็ออกมานะแล้วก็มีการเอามือเนี่ยนะคะไปผลักแล้วก็ดึงหมวกด้วย
0: หลังจากนั้นก็ด่านักข่าวใช้สรรพนามว่ามึงเลยนะนักข่าวห้ามปรามกันหลายรอบแต่ก็ยังถูกด่าด้วยจนโดนตำรวจเรียกตัวเข้าไปในสน.นะคะให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันอีกสักรอบดีกว่าว่าวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีเสียงอะไรกันบ้างในคลิปเหตุการณ์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ไหน
2: เดี๋ยวๆๆไ
4: หนอ่ะ
2: ครับไหน
4: โอ้ย
2: ไหนไ
4: หน
2: ไ
4: ห
2: น
4: ไหนไ
2: ห
4: น
2: ไ
4: ม
2: ่ไหนไ
4: ม่ร่างกายนะครับ
2: ทําอะไรต้องจ่ายอะไรเอ้า
4: พี่
2: มาตามมาเลย
4: พี่ผ่าหน่อยพี่เป็นหนึ่งทนาย
2: จับดิ
4: อย่าทําแบบนี้
2: ไม่ใช่ผมได้ทําอะไรต้องจ่าย
4: พี่ผัก
2: ก็ไม่ยัง ไง
4: อาจารย์เค้า
2: ทําอะไรผมไม่ได้ทําอะไร
4: พี่ผักอาจารย์เค้า
2: ทําอะไรอะไรครับทําอะไรอะไรทำไรอะไรทำไรอะไรทำไรอะไรทำไรอะไรมึงทำไรอะไร
4: พ
2: ี่
4: ตำรวจของ
5: ตำรวจจ
2: ั
5: ดการ
2: กูพร้อมเจอมึง
4: ที่มีวุฒิภาวะหน่อย
2: พี่เฮ้ยมึงเป็นกลางด้วย
4: เฮ้ยพี่เจ๊หน้าหน
2: ู
4: ทำไม
2: ขอโทษครับเป็นกลางด้วยเป็นกลางด้วยเป็นกลางด้วย
4: พี่ผู้หญิงพี่ทำนี้กันหนูได้ไง
2: พี่กูรอมึงอยู่ผมขอโทษ
4: พ
2: ี่
4: เ
2: จ๊
4: หน้าหน
2: ู
4: ทำไมขอโทษ
0: นักข่าวช่องหนึ่งบอกพี่มีวุฒิภาวะหน่อยด่านักข่าวว่ามึงมาเป็นกลางหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนโดนโวยวายก็เลยยกมือขอโทษนักข่าวค่ะแต่ภาพที่เนี่ยเป็นข่าวเนี่ยก็คือไปผลักคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคะตกจากรถจักรยานแล้วคุณสมชัยลุกขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะคะเนี่ยก็มีการปะทะคารมกันเดือดเลยหน้าสน.ทองหล่อช่วงบ่ายวันนี้นี่เองค่ะขณะที่ตอนนั้นเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรขี่รถจักรยานมาที่โรงพักมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิพวงเนียมเป็นอดีตอัยการและอดีตทนายความด้วยนะคะที่บอกว่าอดีตเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โดนถอดใบอนุญาตแล้วแต่ว่าตอนที่มาถึงกลับโดนนายณัฐวุฒิที่มาดักรอทำร้ายด้วยการผลักค่ะแล้วก็ล้มไปทั้งคนทั้งจักรยานล้มลงไปกับพื้นต่อหน้าสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวนะคะและมีรายงานว่ามีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์สองนายค่ะคุณผู้ชมโดยนายสมชัยเนี่ยลุกขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่ามีอาการเจ็บที่เข่าแล้วก็ยังถูกต่อว่าชี้หน้าข่มขู่แบบนี้คือระดับความโกรธอะถ้าคุณผู้ชมฟังจากเสียงนะมันเหมือนมันเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆเลย
1: ค่ะ
0: ตัวของอดีตทนายความก็คือนายณัฐวุฒิเนี่ยนะคะแม้ว่าสื่อกับตำรวจจะช่วยกันห้ามปรามค่ะแต่ว่านายณัฐวุฒิเนี่ยเหมือนคนที่คุมสติไม่อยู่ยังพยายามข่มขู่แล้วก็ดึงหมวกของนายสมชัยออกไปด้วยคือตอนนี้ยังใส่หมวกอยู่ใช่ไหมคะก็โต้เถียงกันไปกันมาก่อนที่ท้ายที่สุดจะถูกตำรวจสน.ทองหล่อคุมตัวเข้าไปดำเนินคดีในโรงพักค่ะ
2: วันนี้มาขอหมายจับผู้ต้องหา
6: ไม่เป็นไร
2: กูหมายจับผู้ต้องหากูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้ว
7: พี่เชิญ
2: เ
8: ชิญอันนี้ก่อนดีกว่า
2: ไปเลยมึงแจ้งเลยมึงแจ้งเลย
8: ยังไปลุกผมยังเจ็บอยู
2: ่ไอ้โจ๊ดมึงแจ้งเลยเออ
1: ก็หลายๆคำพอนายสมชัยเนี่ยมีคำพูดตอบโต้ไปว่านี่ทำร้ายร่างกายให้สื่อบันทึกภาพเนี่ยก็เหมือนกับตัวของนายณัฐวุฒิยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่นะคะ
0: ค
1: ่ะคำพูดก็พรั่งพรูออกมาเยอะแยะมากมายค่ะหลังเหตุการณ์ถูกทำร้ายผ่านไปค่ะนายสมชัยให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าวันนี้ตั้งใจปั่นจักรยานมาแจ้งความนายณัฐวุฒิก็เดินทางมาถึงเวลาก่อนนัดหมายนะมาถึงก็เลยเจอหน้ากันตรงนี้ค่ะฝั่งนายณัฐวุฒิก็มาเต็มยศนะคะก็ใส่สูทผูกไทมาเนี่ยนะคะยืนอยู่หน้าสน.ส่วนอาจารย์สมชัยเนี่ยปั่นจักรยานมาก็เห็นว่ายิ้มแย้มทักทายสื่อก่อนเลยนะเขาก็บอกว่าก็ปกติก็ทักทายแบบนี้พอมาถึงนายณัฐวุฒิก็พุ่งตรงเข้ามาหาเลยอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะแล้วก็ใช้คำพูดด่าทอหยาบคายแล้วก็ผลักเขาค่ะพอล้มลงไปก็ยังด่าต่อแสดงพฤติกรรมข่มขู่ต่อหน้าตำรวจที่เนี่ยอยู่ตรงนี้อย่างน้อยตอนแรก2คนแล้วก็มีผู้สื่อข่าวอีกอย่างน้อย4ช่องนะคะที่เก็บภาพมีทั้งภาพทั้งเสียงไว้ได้ครบหมดเลยพอคุณสมชัยลุกขึ้นยืนได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีจังหวะเนี่ยค่ะที่ในนัทวุฒินะคะเอื้อมมือไปดึงหมวกนี่ผ่านไปแล้วก่อนที่จะนำตัวเขานะคะเข้าไปสงบสติอารมณ์แล้วก็พูดคุยต่อภายในสน.ค่ะคุณสมชัยก็เลยบอกว่าพฤติการนี้นะเข้าข่ายการประสงค์ต่อทรัพย์และสร้างบาดแผลถลอกที่ขาเขาด้วยที่ชี้ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกเก็บภาพไว้เลยนะเป็นแผลเนี่ยแหละแล้วความเสียหายของจักรยานอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดว่าเสียหายกับทรัพย์สินแค่ไหนด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งนายสมชัยบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษาทนายความส่วนตัวเพื่อแจ้งความนายณัฐวุฒิเพิ่มเติมก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและทำให้เสียทรัพย์และยังพิจารณาเรื่องการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาด้วยคำพูดที่อาจจะบูลลี่รวมถึงการเหยียดเพศที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ยินว่าไอ้ตุ๊ดต้องหารือกับทนายความก่อนว่าจะสามารถแจ้งข้อหาไหนเพิ่มเติมได้บ้างค่ะโดยนายสมชัยเชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำไปเพื่อข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวและต้องการให้ยุติการเคลื่อนไหวต่างๆโดยตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าสาเหตุที่นายณัฐวุฒิมุ่งเป้ามาที่ตัวเองเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากการที่อาจารย์สมชัยนำข้อมูลความจริงเกี่ยวกับประวัติของอีกฝ่ายมาเปิดเผยต่อสาธารณะค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่นายณัฐวุฒิมักแอบอ้างว่าลาออกจากราชการทั้งที่ความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นนะคะลาออกกับถูกสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยสั่งไล่ออกเลยมันต่างกันนะอีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ขาดการยับยั้งชั่งใจลงมือในสถานที่ราชการและต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไม่เกรงกลัวด้วยค่ะคดีนี้นะคะคุณสมชัยยืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงชั้นศาลแน่นอนปฏิเสธการเจรจาไกล่เกลี่ยทุกกรณีไม่ว่าจะมีใครหรือนักการเมืองมาประสานให้ก็ตามแล้วยังท้าด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมีใครมาช่วยไกล่เกลี่ยขอให้เปิดหน้าออกมาก็จะได้รู้กันไปเลยว่าใครเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะ
9: ดูจากพฤติกรรมเนี้ยคงอยากจะข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยุติการกระทำหลายๆอย่างมั้งคงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าการยับยั้งชั่งใจไม่มีแล้วก็การกระทำดังกล่าวเนี่ยกระทำในสถานที่ราชการสถานที่ราชการไม่พอนะในโรงพักในสถานีตำรวจแล้วก็ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าสน.นี้เป็นสน.ที่เขาวางใจได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะ
10: เพราะเห็นดำเนินคดีไม่ถึงที่สุดไม่ยอมความ
9: ไม่มีความจำเป็นต้องยอมความนะครับนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะให้เกิดขึ้นกับคนไทยคนใดในประเทศไทยอีกนะครับคือผมเนี่ยกับคนคนนี้เนี่ยขอให้เขากระทำผมเป็นคนสุดท้ายดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องรับบทเรียนนะครับจะได้รู้สึกยับยั้งชั่งใจไม่ไปกระทำกับใครต่อใครอีกซึ่งผมไม่รู้นะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไปกระทำกับใครต่อใครมากี่มากน้อยยังไงบ้างเราไม่รู
1: ้ส่วนทางทนายความนะคะนายนรเศษนาหนองตูมเนี่ยก็บอกด้วยค่ะว่านอกจากคดีทำร้ายร่างกายนี่นะคะวันนี้ก็แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญานะคะ สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยนายณัฐวุฒิไปแจ้งความกล่าวหาว่าการเปิดมูลนิธิของนายสมชัยมีพฤติการเข้าข่ายช่อกงประชาชนและฟอกเงินแล้วทนายก็บอกว่าก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาไปด้วยอะค่ะก็เลยต้องดำเนินคดีกลับในข้อหาแจ้งความเท็จนอกจากนี้นายณัฐวุฒิยังมีคำพูดข่มขู่ด้วยลักษณะที่ว่ารู้ว่าบ้านอยู่แถวสถานทูตอินโดนีเซียเดี๋ยวเจอกันทำให้ฝั่งของผู้เสียหายเขาก็เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาค่ะแล้วก็นำมาสู่การที่ต้องแจ้งความกลับด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนนายณัฐวุฒิวงเนียมเนี่ยไปดูกันหน่อยเขาเคยเป็นทนายความค่ะที่รับมอบอำนาจจากนักการเมืองและนี่เป็นตอนปะทะเหตุการณ์และอันเนี้ยถ้าจำได้ว่าเป็นกระแสในโซเชียลมากว่าอ้าวยืนอยู่สื่อเอาไมค์ออกไปเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกพฤติกรรมเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะสื่อก็เลยถอดไมค์อะไรทุกอย่างโยกไปและนี่แหละค่ะเป็นจังหวะที่เจอกับคุณไอด้วย
0: ใช่
1: นี่นะ
0: ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหตุการณ์ไมค์ลอยค่ะคุณผู้ชมลอยออกจากเสื้อไปเลยจากไทยไปเลยแล้วก็นักข่าวก็ไปรุมสัมภาษณ์คุณไอซ์แล้วก็ตัวของคุณณัฐวุฒิเนี่ยเดินตามมาเข
1: ้
0: ามาอยู่ในเฟรมตอนให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
1: แต่ตอนหลังก็เหมือนมีการขอโทษสื่อกันไปด้วยนี่ก็เป็นภาพหนึ่งที่เราได้ติดตามข่าวแล้วก็เป็นภาพจำนะของนายณัฐวุฒิว่าเคยเกิดอะไรกันบ้างนะคะตอนนั้นปะทะคารมกับคุณไอซ์รักชนกใช่ไหมคะส.ส.จากพรรคส้มเนี่ยนะคะบัญชีรายชื่อนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณไอซ์ถูกฟ้องหมิ่นประมาทแล้วสำหรับนายณัฐวุฒิเนี่ยเคยถูกลงโทษทางวินัยและไล่ออกจากการเป็นพนักงานอัยการเขาเคยมีใบอนุญาตทนายประเภท2ตั้งแต่ปี47นะคะก่อนจะถูกบอกเลิกการเป็นทนายในปี55จากนั้นกลับมาขอจดทะเบียนใหม่ค่ะและได้รับใบอนุญาตตลอดชีพในเดือนธันวาคมปี68แต่ว่าล่าสุดสภาทนายความตรวจพบข้อมูลประวัติการถูกไล่ออกจากสำนักงานอัยการสูงสุดจึงมีมติให้จำหน่ายชื่อนายณัฐวุฒิออกจากทะเบียนทนายความนะคะ
0: ค่ะโดยล่าสุดพันตำรวจเอกรัฐนนท์เอกถิติกุลทัศน์ค่ะผู้กำกับการสน.ทองหล่อบอกว่านายสมชัยได้แจ้งความนายณัฐวุฒิ2ข้อหาคือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับ

0: ันตรายแก่กายและทำให้เสียทรัพย์ความเสียหาย 30,000 บาทโดยนายณัฐวุฒิได้ขอประกันตัวใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 40,000 บาทและพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ประกันตัวโดยยืนยันว่าการให้ประกันตัวไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์เพราะว่ายังติดตามตัวได้นะคะและไม่ได้มีพฤติการหลบหนีซึ่งทางผู้กำกับยังบอกด้วยว่าตอนนี้นายณัฐวุฒิอารมณ์เย็นลงแล้วค่ะโดยตำรวจได้เตือนไปด้วยนะว่าคุณจะต้องมีวุฒิภาวะและในสถานที่ราชการไม่ควรมีพฤติกรรมและไม่ควรทำแบบนี้นี่เป็นภาพที่เป็น Talk of the Town ของวันนี้เลยนะคะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมซึ่งไม่ควรจะสนับสนุนความรุนแรงนะคะเหตุการณ์ใดก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะกันแต่ไม่ควรใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วนี่ค่ะสถานที่ราชการและเกิดขึ้นในโรงพักต่อหน้าตำรวจด้วยนะคะ
1: ค่ะเราไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่คนที่อยู่ร่วมคอนโดเนี่ยบอกตกใจมากเมื่อรู้ว่ามีหนุ่มสิงคโปร์หนีคดีมาไทยกบด้านอยู่นาน3ปีนะคะเคยมีคดีเนี่ยติดตัวมาจากสิงคโปร์และที่สำคัญตอนไปจับกุมเขานะคะพบว่าเขามีสารพิษอันตรายอยู่ด้วยเราไปดูวินาทีที่บุกจับกุมเขาที่คอนโดกันก่อนค่ะ
2: ลิศเจ้ามันของมันใส่แท้งไหนถามมันใส่แท้งไหน
3: ข้าง
2: ใส่แท้งไหนตอบดิน
1: ี่ค่ะก็ต้องเข้าไปรวบตัวแบบนี้เลยนะคะนำโดยทางรองจ๋อกับสารวัตรแจ๊ะนะคะบุกเข้าไปในคอนโดที่มีข้อมูลแล้วว่าผู้ต้องหากบดานอยู่ที่นี่ค่ะเจอตัวของนายโจเอลอายุ40ปีชายสัญชาติสิงคโปร์ก็อยู่ในคอนโดนะคะแถวๆบางแคแล้วสิ่งที่พบเนี่ยมีทั้งของกลางเป็นไอซ์3กรัมมีอุปกรณ์การเสพและที่น่ากลัวค่ะคือเจอสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดและสารอันตรายนี่นะคะหลายอย่างมากดินประสิวครึ่งกิโลกรัมโซเดียมเมตาไบซัลเฟตสารละลายแอมโมเนียกรดไนตริกแล้วก็บอแร็กซ์ค่ะมีอุปกรณ์จุดชนวนอีก2ชิ้นกระป๋องแก๊ส5กระป๋องเงินสด 200,000 บาทมือถือ2เครื่องนี่คือสารพิษเนี่ยนะคะอยู่ในห้องคอนโดที่อาศัยอยู่
0: ค่ะ
1: แล้วตรวจสอบทั้งหมดหลักฐานนะคะที่เจอคือการสั่งสารพิษเขาใช้คำว่าสารพิษสังหารหมู่เพราะว่าอนุภาพของมันก็น่ากลัวด้วยตรงนี้นะคะมูลค่า 18,000 บาท
0: ค่ะโดยสืบเนื่องจากเมื่อปลายเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวสิงคโปร์ชื่อว่านายโจเอลก็คือนายคนนี้นะคะหลบหนีคดีมากบดานที่ไทยพฤติกรรมคือเสพไอและคุ้มคลั่งลงมือทำร้ายร่างกายหน่วงเหนียวกักขังลักษณะคล้ายพวกมีความผิดปกติโดยหลังรับแจ้งตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบชน.ได้แกะรอยนานกว่า3เดือนค่ะจนกระทั่งประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์จนทราบว่านายโจเอลเป็นอาชญากรระดับเฝ้าระวังพิเศษก่อคดีอาญาและคดียาเสพติดยาวเป็นหางว่าวในสิงคโปร์ใช้ใบหน้าที่เห็นบอกว่าหล่อเหลาแล้วก็ดูอ่อนวัยแฝงตัวเข้ามาในไทยเกือบ3ปีในคราบของนักศึกษาแล้วก็ได้เบาะแสว่าผู้ต้องหาชอบไปเที่ยวสาวเอ็นย่านกลางเมืองด้วยนะคะ
1: ตำรวจก็เลยแฝงตัวชุดสืบเนี่ยนะคะแฝงเป็นนักท่องเที่ยวไปตระเวนหาข่าวจนไปเจอสาวเอ็นคนหนึ่งรู้จักกับนายโจเอลเธอก็ให้ข้อมูลบอกว่าโจเอลเนี่ยใช้ความรุนแรงกับเธอแล้วยังเคยคลุ้มคลั่งตัดพ้อนะคะชวนเธอกระโดดตึกพร้อมกันเนี่ยโอ
0: ้
1: เธอบอกน่ากลัวมากเลยแล้วที่น่ากลัวที่สุดค่ะน่ากลัวกว่านั้นคือวางแผนจะนำยาพิษไปใช้สังหารหมู่คือจะเอาไปใส่ในแทงน้ำอ่ะที่คนอื่นๆเขาใช้กันด้วยนะคะชุดสืบสวนก็เลยขยายผลต่อจนพบหลักฐานข้อมูลที่นายโจเอลเนี่ยเขาสั่งซื้อยาพิษใช้สังหารหมู่แรงกว่ามอร์ฟีน 10,000 เท่าจำนวน20กรัมแล้วก็ยังมียาที่ใช้ในการการุณยฆาตสัตว์หรือการประหารชีวิตอีก10กรัมค่ะสั่งซื้อมาจากดาร์กเว็บพอได้ข้อมูลนะคะก็รีบตามตัวแล้วก็รวบตัวเขาได้ในที่สุดค่ะ
0: ค่ะโดยทางพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะท่านก็มาซักถามด้วยตัวเองในชั้นจับกุมเนี่ยนายโจเอลให้การรับสารภาพว่าอยู่สิงคโปร์เคยโดนจับคดียาเสพติดมา3รอบจนปี67หลบหนีมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่กลับไปที่สิงคโปร์อีกนำเงินติดตัวมาด้วยประมาณ5ล้านบาทแต่ว่าโดนเพื่อนสัญชาติเดียวกันเนี่ยหลอกเอาเงินไป2.5 ล้านเอาไปครึ่งนึงนะคะทำให้เขาเกิดอาการเครียด

0: คลั่งและแฟนสาวคนปัจจุบันชอบออกไปข้างนอกไม่ยอมกลับบ้านทำให้ช่วงหลังรู้สึกอยากตายมากก็เลยสั่งยาพิษสารเคมีหวังว่าจะนำมาจบชีวิตตัวเองส่วนที่สั่งเยอะเพราะว่ากลัวจะไม่ตายค่ะ
1: รู้ว่ามันเป็นยาอันตรายที่ฆ่าชีวิตคนได
2: ้ You know it's a very dangerous chemical
3: I don't do promise suicide
2: ผมจะฆ่าตัวตายครับ
1: ฆ่าตัวตาย
2: ครับ
4: จะใส่แทงน้ำไหมครับ
2: We want to put it kill everyone with you
3: myself
2: but that's more than enough for yourself
3: I don't know how much needed but I want to sure die one
2: more I'm not for sure to kill everyone here
3: everyone
5: ที่มันสั่งเนี่ยฆ่าได้ดีกว่าก็ถ้าเกิดเป็นตัวแรกที่เป็น20กรัมที่เป็นแบบฆ่าได้20,000-50,000คนแล้วก็อีกตัวจะเป็นยาเหมือนยากล่อมประสาทมากกว่าครับฆ่าได้20-50คนปริมาณ10กรัม
6: แล้วไปสั่งรู้เนี่ยรู้ว่ารู้เกี่ยวกับวิธีประกอบเนี่ย
7: จะทำยิงแรงชีวิตเอา
6: เลยรู้ได้ไงวิธีทำ
7: Google
8: คือเจ้าตัวก็อ้างว่าจะเอามาใช้ฆ่าตัวตายกลัวตัวเองไม่ตายก็เลยสั่งมาปริมาณนี้นะคะแต่ว่าตามทฤษฎีเนี่ยปริมาณยาแบบนี้สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้จำนวนมากถ้าลงมือจริงอันนี้ก็ตามทฤษฎีก็ต้องว่ากันไปนะหลังจากสอบปากคำค่ะได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.หลัก2ดำเนินคดีข้อหาครอบครองและเสพยาเสพติดและเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดส่วนข้อหาเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุระเบิดและสั่งสารอันตรายอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจพิสูจน์เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเพราะว่าจากพยานหลักฐานและแผนประทุษกรรมที่พบยังไม่ปรากฏหลักฐานเรื่องก่อการร้ายสำหรับสารประกอบวัตถุระเบิดผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังไม่เพียงพอทำเป็นระเบิดสังหารนะคะก็นำส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ค่ะลงใต้นะคะไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่าคนร้ายเนี่ยป่วนไม่เลิกเลยล่าสุดไปลอบวางระเบิดแผงโซลาเซลล์โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของอบต.ลิดลจังหวัดยะลาได้รับความเสียหายแต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะนี่เป็นภาพที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงค่ะเข้าไปควบคุมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินอยู่หมู่ที่4บ้านบาตันตำบลลิดลอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะหลังจากเมื่อเวลา5 ทุ่มที่ผ่านมานะคะเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความตกใจแล้วก็กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้วยซึ่งจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ใช้สำหรับเก็บประจุพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับระบบเครื่องสูบน้ำไปแจกให้กับชาวบ้านเนี่ยเสียหายจากแรงระเบิด10แผงด้วยกันค่ะตู้ควบคุมแผงวงจรระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โดนเผาไป1ตู้และยังไปเจอเศษชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่สะเก็ดระเบิดมีลักษณะเป็นเหล็กเส้นตัดท่อนกระจายเกลื่อนพื้นที่เต็มไปหมดนะคะนี่เป็นภาพความเสียหายของแผงโซลาร์เซลล์รวมทั้งไปเจอผ้าชุบน้ำมันที่คนร้ายเตรียมก่อเหตุด้วยค่ะ
8: สันนิษฐานว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงสีแดงขนาด5 กิโลกรัมบรรจุดินระเบิดพร้อมเหล็กเส้นตัดรวมน้ำหนัก20 กิโลกรัมก่อเหตุโดยใช้วงจรระบบตั้งเวลาแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำมันลอบวางเพลิงชุดตู้ควบคุมแผงวงจรเสียหายไป1 ตู้หลังจากก่อเหตุเสร็จก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปค่ะทางตำรวจรวบรวมหลักฐานรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายอย่างละเอียดแล้วก็ไปไล่ตรวจสอบวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อจะตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
0: ค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี65จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานไว้สูบน้ำส่งให้ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและในการเกษตรในพื้นที่ด้วยนะคะ
8: มาดูการเตือนภัยจากเภสัชกรบอกว่าอยู่ในร้านขายยานะคะที่ภูเก็ตคนที่เข้ามาในร้านเนี่ยก็เข้าใจว่ามาซื้อยาปกติแต่สุดท้ายแล้วเภสัชเองเนี่ยแหละค่ะถูกพ่นนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำหอมนะแต่พอพ่นแล้วเนี่ยเภสัชกรถูกสเปรย์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมีอาการไม่ดีเลยแทบจะวูบนะคะรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็มือเย็นเท้าเย็นแบบนี้ค่ะสุดท้ายนะคะต้องไล่คนที่เข้ามาในร้านที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยออกไปแล้วก็รีบโทรเรียกกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือเภสัชกรเจ้าตัวเนี่ยนะคะเราไปดูกันหน่อยค่ะว่าภาพวงจรปิดในร้านเนี่ยเห็นพฤติการอย่างไรบ้างนะคะ

0: นี่ค่ะเป็นภาพนะคะจากหน้าร้านขายยามุกดาฟาร์มาซีที่อยู่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนี่ที่นั่งอยู่คุณผู้ชมเสื้อส้มเนี่ยเภสัชกรนะ
1: ค่ะ
0: และนี่คนที่เข้ามาในร้านมานั่งคุยแล้วก็หมอนบอกว่าจะซื้อยานะเพราะว่าถูกคนขับแท็กซี่ทำร้ายมาก็เล่าเดี๋ยวว่าเจออะไรมาแล้วขอคำแนะนำเส้นทางไปสภ.ป่าตองเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจแบบนี้ค่ะนั่งคุยไปสักพักหนึ่งผู้ชมสังเกตว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะหน้าตาลักษณะท่าทางเป็นแบบคล้ายชาวอาหรับแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามานั่งคุยอยู่พักหนึ่งก็มันก็มืดแล้วนะนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะภายในร้านขายยาแห่งนี้พอเภสัชคุยปุ๊บก็เลยจัดยาให้ราคายาเนี่ย510 บาทตอนนั้นนะเขายังไม่ได้จ่ายเงินนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการออกนอกร้านไปครั้งหนึ่งไปเปิดท้ายรถอะใต้เบาะรถแล้วก็เอาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นกระเป๋าสีเขียวเดินเข้ามาใหม่จากนั้นค่ะจังหวะเนี้ยเดี๋ยวจะมีเนี่ยเขาหยิบของขึ้นมามันเหมือนแบบขวดน้ำหอมอ่ะนี
1: ่
0: แล้วพ่นใส่ไปแล้วดูใส่ส่วนใหญ่ใส่ที่มือนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดมอ่ะเภสัชก็ดมก็ไม่รู้ว่าคุยลักษณะของการแบบมีน้ำหอมให้ดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอดมไปเท่านั้นแหละเภสัชคนนี้บอกว่าเริ่มลิ้นแข็งทรงตัวไม่ได้คือหัวใจเต้นเร็วค่ะอาการไม่ดีเลยเหมือนจะวูบด้วยมือเย็นเท้าเย็นรู้แล้วว่ามันผิดปกติ
1: ใช่พอเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบไล่ผู้ชายคนนี้ออกจากร้านไปเลยแล้วก็รีบล็อกประตูนะคะจากนั้นโทรแจ้งรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกของวันที่2กันยายนที่ผ่านมาค่ะนี่ยังนั่งคุยอยู่เลยนะคะยืนคุยอยู่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เขามีอาการแล้วนะเขาเริ่มเอาเหมือนแบบผ้ามาเช็ดตัวเองมันอาจจะวูบวับหรือว่าเหงื่อออกหรือว่าเริ่มจะวูบอะ
1: ค่ะเนี่ยเริ่มไล่ละไล่บอกออกไปเลยออกไปเลยนะคะเปิดประตูให้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ผู้ชายคนนี้เก็บกระเป๋าถือหมวกกันน็อกแล้วก็เดินออกจากร้านไปเพราะว่าไล่แรงมากนะแล้วก็ล็อกร้านเลยนะคะโทรหาเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือโดยล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังร้านที่เกิดเหตุไปพบกับคุณต้องพิเจตอินทรเกษตรเป็นเภสัชกรเจ้าของร้านค่ะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สภ.ป่าตองมีนัดไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีแต่ว่าคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองส่งเพื่อนมาเป็นตัวแทนอ้างว่าป่วยมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วเตรียมตัวบินกลับประเทศคูเวตค่ะคุณต้องเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าวันก่อนหน้าเคยเจอกับผู้ก่อเหตุที่สถานีตำรวจมาแล้วรอบหนึ่งชายคนนี้ไม่มีท่าทียอมรับผิดเลยหนำซ้ำยังพูดจาวกไปวนมาข่มขู่ด้วยนะคะมีลักษณะคล้ายกับคนมึนเมาสารเสพติดมากกว่าการป่วยจิตเวชเมื่อขอใบรับรองแพทย์ยืนยันอีกฝ่ายก็ไม่สามารถนำมาแสดงได้ว่าคุณมีอาการป่วยอะค่ะจนกระทั่งวันนี้เพื่อนผู้ก่อเหตุนำตั๋วเครื่องบินมาให้ดูเลยบอกว่ากำลังจะบินกลับต่างประเทศตัวเองก็เลยยอมจบเรื่องไม่ให้เรื่องมันบานปลายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการให้ตำรวจประสานเรื่องไปยังสถานทูตคูเวตให้รับทราบพฤติกรรมของพลเมืองเขารายนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าคืนนั้นเนี่ยตัวของเภสัชกรรายนี้ตั้งสติไม่ได้อาจอันตรายถึงชีวิตก็ได้ค่ะและยังขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลป่าตองที่ช่วยชีวิตไว้ได้ทันโดยทางคุณหมอเนี่ยบอกว่าตัวของเภสัชกรรายนี้เป็นรายที่2ที่ถูกส่งตัวมารักษาด้วยอาการลักษณะนี้ยามดึกค่ะ
2: ตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันผิดปกติ
3: มากมากเลยการพูดเราไม่ได้เลยการพูดเราไม่เป็นความ
2: น้องพี่เจตคือพี่จะอยากรู้ว่าตอนที่เขาฉีดให้เขาบอกไหมว่าคือตอนที่เขาฉีดอะไรให้หรือเป็นน้ำหอมที่บอกผมจะเทได้คุณหรือยังไง
3: เขาพยายามพูดว่าเขาทำงานอยู่โรงงานน้ำหอมเป็นแพงมากเลยอะไรก็แพงอะไรเงี้ยผมอ่ะขอร้องให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยครับทำหนังสือโนติสไปว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะของประเทศของคุณเนี่ยคนประเทศของคุณก่อเหตุแบบนี้ในบ้านเราแล้วทำให้เกิดแบบนี้มันจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของเมืองป่าตองท่องเที่ยวของประเทศไทยและท่องเที่ยวของคนไทยและอีกอย่างหนึ่งเรื่องศักดิ์ศรีของคนไทยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะดูว่าเราอยากได้เงินอยากได้เงินอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเราแค่ขายยาเราประกอบอาชีพสัมมาอาชีพเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเงี้ยครับพี่ผมก็เป็นเสาหลักของครอบครัวผมก็ไม่อยากเป็นอะไรถ้าวันนั้นผมเป็นความดันโลหิตสูงหรือเป็นไขมันลิ่มเลือดอุดตันเงี้ยผมมีโอกาสเสียชีวิตได้เลย
0: นี่ค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะชาวคูเวตคนนี้เคยก่อเหตุแบบเดียวกันมาแล้วหลายครั้งตำรวจกำลังติดตามตัวนะคะตอนนี้ส่งขวดน้ำหอม2 ขวดที่เป็นต้นเหตุด้วยเนี่ยที่เขาเอามาฉีดเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นสารประเภทไหนแม้ว่าตัวเภสัชกรไม่ติดใจเอาความเพราะว่าเห็นว่าอีกฝ่ายก็จะเดินทางกลับประเทศแล้วนะคะแต่ก็ต้องดำเนินคดีค่ะตำรวจบอกว่าจะประสานแจ้งเรื่องไปยังสถานทูตคูเวตด้วยค่ะ

ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตที่เขาบอกว่าจะออกมาต่อต้านแสดงจุดยืนกลุ่มชาวยิวและชาวอิสราเอลที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะรวมถึงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามีสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการไปก่อตั้งสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงเรื่องภาพรวมของชาวอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยช่วงหน้าติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: เอาเร็ว
12: ค่าเข็มขัดได้ลูก
13: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
11: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
13: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
15: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
17: ในวันที่7กันยายนนี้นะคะตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจะออกมาแสดงจุดยืนปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นค่ะโดยจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเคลื่อนไหวกับนายสนธิลิ้มทองกุลในการแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องแผ่นดินภูเก็ตจากกลุ่มทุนอิสราเอลและทุนต่างชาติสีเทาที่มาประกอบธุรกิจในลักษณะกินรวบนะคะโดยก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็คือวันที่28ค่ะทางกลุ่มได้เคยเปิดเวทีสะท้อนถึงปัญหาเนี่ยไปถึงรัฐบาลแล้วแต่กลับไร้การเหลียวแลหรือส่งตัวแทนมาฟังความเดือดร้อนโดยยืนยันว่าชาวภูเก็ตไม่มีเป้าหมายแอบแฝงทางการเมืองยึดแนวทางสงบสันติไม่มีการลงถนนสร้างความวุ่นวายแน่นอนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ได้เริ่มเปิดเวทีเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการและได้รับความสนใจจากชาวภูเก็ตเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ภูเก็ตส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอบางคล้านะคะมีกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาสังเกตการในพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นสุสานฝังศพชาวยิวหลังอบต.เสม็ดใต้ทำหนังสือเข้าตรวจสอบพื้นที่บริษัทเอกชนแต่ว่าเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปเพราะว่าจะถือเป็นการบุกรุกค่ะโดยมีรายงานว่ามีเต็นท์สีน้ำเงิน2หลังด้านในและมีลักษณะคล้ายหลุมศพเดี๋ยวชาวบ้านหลังจากนี้จะต้องมาพูดคุยกันนะคะว่าจะทำยังไงกันต่อเพราะว่าคนในพื้นที่กลัวปัญหาเรื่องกลิ่นและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าใกล้

0: ทำมาหากินกับสิ่งแวดล้อมเพราะตั้งแต่เขาเริ่มเข้ามาน่ะก็คือเหมือนกับผิดแจ้งหมูผิดทำอะไรก็ผิดไปหมด
1: ถ้ามีโอกาสได้เจอเจ้าของเขาหรือยังคะเมื่อกี้นี
0: ้ยังไม่เคยเจอค่ะ
1: ค่ะ
0: เคยเจอแต่ศพที่จะมาฝังศพที่สองเขาก็ถามฝรั่งเขาว่าอ้าวคุณมาได้ไงเขาก็บอกว่ากรมศูนย์ส่งเขามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะทูแล้วนะแล้วถามอ้าวแล้ววันล่ะเขาบอกฝังไปแล้วคือหมายถึงว่าศพที่สองแล้วนะที่มาเนี่ย
2: หลังจากเราเห็นความกังวลนะคะเรื่องที่มีชาวต่างชาติรวมถึงชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าการเข้ามากว้านซื้อที่ดินแล้วก็ตั้งศาสนสถานรวมถึงดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะวันนี้คุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันฝ่ายข่าวต่างประเทศได้มีการไปพูดคุยนะคะแล้วก็ฟังข้อมูลอีกด้านค่ะผ่านการสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะว่ามีจุดยืนกับเรื่องนี้อย่างไรติดตามกันค่ะ

0: ไทยเริ่มเป็นจุดหมายหนึ่งในดวงใจของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลตั้งแต่ยุคหลังปี2530แต่หลังจากนั้นราว30ปีสังคมไทยเริ่มเห็นปมปัญหาระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลขยายวงกว้างจนกลายเป็นกระแสสังคมมากขึ้น
1: Israelis love Thailand. They come because they love Thailand, not because they want to buy lands here or whatsoever. They come because they feel safe. They feel that this area is very peaceful for them. This is why they come to Thailand.
0: นี่เป็นเสียงเปิดใจของดร. อโลนา ฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่นำเสนอข้อมูลอีกด้านให้ชาวไทยได้พิจารณาอย่างรอบด้านโดยระบุว่ากลุ่มคนที่สร้างปัญหามีเพียงส่วนน้อยหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตาอย่างหนักก็คือขบัตซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตถึงความถูกต้องตามกฎหมาย
1: Now Chabad House are open for everybody if you want to visit it you can
2: even Thai people
1: yes of course Thai people are
2: Thai official
1: Of course, yes, there are security restrictions, but you know they are open as any other religious site is open.
0: แต่ในมิติของการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตบนแผ่นดินไทยถ้าหากพบว่าคนอิสราเอลทำผิดกฎหมายสถานทูตมีจุดยืนที่ชัดเจนคือพร้อมให้ทางการไทยบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการใช้อภิสิทธิ์หรือปกป้องผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์ทำธุรกิจหรือมีข้อพิพาทในพื้นที
1: ่ In case an Israeli breach the law either by illegal business or illegal houses or whatever he needs to be treated as such I would not intervene in such cases I would not go and protect any Israeli who breaches the law he or she needs to be treated as someone who breached the law
0: จากสถิติของทางการอิสราเอลระบุว่ามีคนอิสราเอลเป็นผู้พำนักระยะยาวในประเทศไทยไม่เกิน 9,000 คนและในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลเดินทางมาไทยมากกว่า 400,000 คนปฏิเสธไม่ได้ว่ามีทั้งกลุ่มที่เข้ามาสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยและกลุ่มที่เข้ามาก่อปัญหาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจึงขอให้พิจารณาปัญหาเหล่านี้เป็นรายบุคคลแทนการเหมารวม
1: We are aware of this concern and we understand that we have to do a lot in order to bring the local culture to the Israeli awareness. But on the other hand, what concerns us as well, this is the social media here. We have the feeling that many cases, many incidents were taken out of proportion when it comes to Israelis.
0: หมายสูงสุดที่ทั้งทางการไทยและอิสราเอลมองตรงกันก็คือการเปลี่ยนผ่านจากความหวาดระแวงไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่เกื้อกูลกันและร่วมพัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งมิตรภาพที่ดำเนินมาอย่างยาวนานถึง72ปี
1: At the end of the day Thai authorities and Israeli authorities have the same goal and the goal is to see more and more Israelis coming to Thailand, enjoying Thailand, enjoying what Thailand can offer

0: them contributing to Thailand
1: บทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการดำเนินการอย่างจริงจังทางมาตรการด้านกฎหมายที่เด็ดขาดและร่วมมือกันกับทางการอิสราเอลเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการปกป้องผลประโยชน์ของชาติกับการสานต่อมิตรภาพในระดับทวิภาคีวัชรินทร์เศรษฐกุดันฝ่ายข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกนะคะเพื่อเป็นการวางกรอบนโยบายและทิศทางให้ชัดเจนค่ะโดยท่านนายกก็ย้ำว่า Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือทรัพยากรที่นำมาใช้ค่ะไฟฟ้าน้ำและที่ดินเนี่ยใช้ในปริมาณที่สูงมากรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่านนายกยังได้แสดงถึงความกังวลต่อปัญหาการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลักษณะแอบแฝงลดต้นทุนหรือใช้ใบอนุญาตผิดประเภทซึ่งท่านนายกบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้ลักลอบเปิดผิดกฎหมายต้องปรับปรามอย่างเด็ดขาดค่ะ
3: ส่วนทางผู้ว่าชัดชาติค่ะก็บอกถึงการตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9นะคะว่าทางกทม.จะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารอย่างตอนนี้เนี่ยมีการขอก่อตั้งนะคะ Data Center มาทั้งหมด6จุดในพื้นที่กรุงเทพแต่ว่าได้รับอนุญาตไปเพียง3จุดส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่อนุมัติก็จะชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นด้วยค่ะ
2: ค่ะทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังในฐานะประธานบอร์ด Data Centerได้ออกมาพูดภายหลังจากที่มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าที่ประชุมพิจารณา4ประเด็นคือเร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันให้เร็วที่สุดและให้จัดส่งชุดข้อมูล Data Center ตามประเภทค่ะข้อที่2เร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภท3เห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมและ4จัดตั้งอนุกรรมการเฉพาะด้าน4ชุดโดยพื้นที่อาคารและสิ่งแวดล้อมก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะรวมถึงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานด้วยค่ะ
4: มาตรฐานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียงวันนี้ต้องได้ขั้นต่ำมาตรฐานนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับ เรื่องที่3ก็คือว่าขนาดของที่ผมพูดถึงขนาดเนี่ยเพราะบาง data center บางทีไม่จำเป็นต้องอยู่ที่กรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์เพื่อให้เห็นภาพใหญ่เห็นนะครับโดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ
3: มาถึงรายงานก้าวทันโลกวันนี้นะคะจะพาไปติดตามรายงานและข้อมูลด้านสภาพอากาศล่าสุดค่ะที่อธิบายได้ว่าทำไมภัยธรรมชาติจึงรุมเร้าแล้วก็รุนแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นคำเตือนด้วยนะคะว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกติดตามกันเลยค่ะ
5: หายนะภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับวันจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากภาวะโลกร้อนแล้วยิ่งมาเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าจะมีความรุนแรงที่สุดในรอบ1,000 ปีจะยิ่งทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเพิ่มขึ้นกระทบกับพวกเราทุกคนและยิ่งทำให้ผู้คนนับล้านล้านคนต้องตกอยู่ในภาวะหิวโหย
6: อีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องสูญเสียบ้านทั้งหลังพังถล่มจมลงไปตามแรงน้ำที่กัดเซาะมณฑลฟูเจี้ยนและอีกหลายพื้นที่บนชายฝั่งของจีนถูกกระหน่ำซ้ำด้วยพายุลูกแล้วลูกเล่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลที่ขึ้นฝั่งลูกล่าสุดเป็นไต้ฝุ่นลูกที่7แล้วที่ถล่มจีนในปีนี้ผู้คนต้องอพยพหลบภัยกันหลายรอบอย่างที่เมืองนี้ในมณฑลเจ้อเจียงพื้นที่ชายฝั่งเขตเศรษฐกิจแหล่งการผลิตอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศถูกรังควานด้วยฝนฟ้าไม่หยุดในบางช่วงพายุรุมถล่มพร้อมกันหลายลูกทำไมธรรมชาติจึงซ้ำเติมแบบนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนชี้นิ้วไปที่ปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีแรงความกดอากาศสูงผลักดันให้พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือตรงไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีนเอลนิโญเป็นวัฏจักรภูมิอากาศตามธรรมชาติที่การเปลี่ยนแปลงของลมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้อุณหภูมิในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นและการปลดปล่อยความร้อนและความชื้นสู่ชั้นบรรยากาศและปรากฏการณ์เอลนิโญในปีนี้ยังมีแนวโน้มที่จะรุนแรงที่สุดในรอบอย่างน้อย1,000 ปีด้วย พราะข้อมูลล่าสุดอุณหภูมิของมหาสมุทรสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีถึง 2.6 องศาเซลเซียสโดยยังไม่ถึงจุดสูงสุดของมันด้วยซ้ำซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นในเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะขึ้นถึง4องศาเซลเซียสสหประชาชาติเตือนว่าเอลนีโญเพิ่มความร้อนเข้าไปในชั้นบรรยากาศที่อุณหภูมิสูงอยู่แล้วจากภาวะโลกร้อน2ปัจจัยลบจะทำให้โลกเผชิญอากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้แม้ไม่ถึงจุดสูงสุดของเอลนีโญโลกต้องเผชิญกับภัยร้ายแพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่ไฟป่ารุนแรงในอินโดนีเซียยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ถึงสิ้นปีอาจต้องสูญเสียพื้นที่ป่าถึง70ล้านไร่เอลนีโญทำให้ปริมาณฝนหดหายไปเช่นเดียวกับไทยและเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สภาพฟ้าฝนจะเปลี่ยนแปลงไปแล้งและร้อนขึ้นความแห้งแล้งปริมาณน้ำฝนจากมรสุมก็ลดทั่วไปในเอเชียใต้ด้วยรวมถึงออสเตรเลียที่ฤดูไฟป่ามีแนวโน้มร้ายแรงยิ่งขึ้นในขณะที่หลายพื้นที่ในอเมริกาใต้ตอนใต้ของสหรัฐตะวันออกของแอฟริกาต้องเผชิญกับปริมาณฝนที่สูงกว่าปกติมากน้ำท่วมและดินถล่มรุนแรงขึ้นกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างหนักหน่วงในยุโรปคลื่นความร้อนรุนแรงในฤดูร้อนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 คนโครงการอาหารโลกประเมินด้วยว่าเอลนีโญมีแนวโน้มผลักให้ผู้คนประมาณ50ล้านคนเข้าสู่ภาวะหิวโหยอย่างรุนแรงสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นกระทบผู้ยากไร้มากที่สุดแม้แต่ในยุโรปคลื่นความร้อนถึง5ระลอกทำให้ภัยแล้งขยายวงกว้างผลผลิตการเกษตรตกต่ำขณะนี้ภาวะโลกร้อนและเอลนีโญกำลังรุมกินโต๊ะเพราะมีสัญญาณว่าโลกร้อนทำให้วัฏจักรเอลนีโญรุนแรงขึ้นและยาวนานขึ้นวิกฤตจากสภาพภูมิอากาศจึงหนักหน่วงขึ้นจากหายนะ2แรงบุก
2: มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ไปเจอผู้รอดชีวิต2คนติดอยู่ในอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยและนำส่งเฮลิคอปเตอร์นะคะให้คุณผู้ชมไปดูภาพปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ซึ่งเคลื่อนย้ายร่างของผู้รอดชีวิตผ่านทางเฮลิคอปเตอร์ค่ะแต่กว่าจะนำขึ้นมาจากหลุมได้คุณผู้ชมคะทุลักทุเลมากนี่ดูปากหลุมนะคะคือตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าค่อนข้างลึกเลยลึกไปประมาณหลายร้อยเมตรเลยอะค่ะกว่าจะนำตัวขึ้นมาได้แล้วภาพของการลำเลียงผู้รอดชีวิตขึ้นมาก็ปรากฏสู่สายตาชาวโลกนะคะต้องใช้เจ้าหน้าที่จำนวนมากในการเคลื่อนย้ายร่างของชายคนนี้ที่เป็นคนแรกส่วนนี้เป็นปฏิบัติการไปช่วยชายคนที่สองที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะเข้าไปด้านในคุณผู้ชมจะเห็นว่าค่อนข้างมืดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไฟฉายและช่วยชีวิตขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแต่สภาพเนี่ยค่อนข้างอิดโรยจากนั้นนำขึ้นมานะคะปฐมพยาบาลค่ะโดยการที่หลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเขายังชูไม้ชูมือได้อยู่เลยนะคะ
3: ตอนนี้ยังค่อนข้างมีสติดีนะคะแต่เห็นว่าตัวเลขผู้สูญหายเนี่ยที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์โครงการเนี่ยเยอะมากเลย
2: ใช่อย่างน้อย900คนเฉพาะอุโมงค์นะคะแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้สูญหายประมาณ 4,200 คนนี่ก็ลำเลียงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลค่ะโดยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 1,252 คนแล้วนะคะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้วิธีการใช้แอปพลิเคชัน WhatsApp นะคะมาส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อไปหาสัญญาณสุดท้ายว่าตัวของผู้ที่เขาติดอยู่ในอุโมงค์เนี่ยอยู่ตรงจุดไหนกันแน่ก็จะสามารถระบุพิกัดเพื่อที่จะเข้าไปช่วยชีวิตให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยทำงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์และเครื่องจักรหนักค่ะนี่คือปาฏิหาริย์ตอนนี้ยังคงต้องรอนะคะว่าจะยังพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหรือไม่เอาใจช่วยด้วยนะคะ
3: ค่ะเดี๋ยวรอพักกันครู่เดียวนะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตาม9ข่าวค่ำกันต่อค่ะ
7: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยค่ะ

0: Euro
1: ถึงแดดถึงเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา 10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาเสด็จไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงวางรากฐานและพัฒนาการศึกษาของไทยโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นปี2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระราชทานนามมีความหมายว่าอุทิศแด่พระราชาองค์ที่5เพื่อเป็นอนุสรณ์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้เสด็จไปหอประชุมชินวรประธานวิทยาสิทธิ์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประธานเข็มกิตติคุณแก่ครูบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30 ปีและ10 ปีประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่เรียนดีติดขาดแคลนคุณทรัพย์ทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่ประจำปี2569แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

และทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนพร้อมกับประทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีมีความภาคเพียรเสียสละโรงเรียนเบญจมราชุทิจังหวัดจันทบุรีเดิมเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาในภาคีเครือข่ายมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงในเวทีนานาชาติอาทินักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนภาษาอังกฤษร่วมแสดงประบำจีนที่นครฉางอันสาธารณรัฐประชาชนจีนวงโยธวาทิตเบญจมาแบนด์สร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญทองประเภท Marching Contest การแข่งขันดนตรีระดับโลก2026ที่เนเธอร์แลนด์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและฝึกทักษะอาชีพอาทิเนรมิตริบบิ้นเป็นดอกไม้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีผ่านการพัฒนาเกม3มิติใช้ AI ช่วยออกแบบสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงอย่างสร้างสรรค์นำกาบเรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนได้สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.รับพระราชทานฉันเช้ามาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.จากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสี่รูปที่สวดในบทเดียวกันในทำนองกะและในเวลา 19:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจการเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:50 น.

0: 4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวน 1,190 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี743คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง527คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเป็นแนวทางการผลิตบัณฑิตและครูที่มีความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเมื่อต้นปี2569เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในปี2568นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100มีผลงานระดับสากลเช่นได้รับรางวัลโกลด์เมดัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติซิลิคอนวัลเลย์อินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นเฟสติวัลที่สหรัฐอเมริการางวัลชนะเลิศนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมใฝ่ดีใฝ่รู้สู้งานเสริมสร้างทักษะซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้รักในถิ่นฐานของตนเองร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างโอกาสทางการศึกษาให้รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรในโครงการ RDPB Talk นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องโครงการฝึกอบรมทั้ง2หลักสูตรเป็นการสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่สืบไปทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงฉากตัวอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเริ่มรอบการแสดงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569นี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันนี้จัดแสดงฉากหนุมานพลาดท่าเสียทีเป็นตัวอย่างรวมทั้งมีฉากสำคัญอาทิพระรักษมีไปเกิดเป็นนางสีดาสีดาลุยไฟการปล่อยม้าอุปการสอดแทรกเนื้อหาความบันเทิงและเทคนิคใหม่ๆการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยการจัดสร้างฉากอุปกรณ์การแสดงเครื่องพัตราพรอันงดงามและหัวโขนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการแสดงโขนเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่สืบไปจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600 บาทรอบนักเรียนบัตรราคา 200 บาทหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสภณวัดกลางวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ในวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภูการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพระราหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together ประเทศไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรายวิทยาจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนค่ะโดยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะเพราะว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักมากกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอยู่ในขณะนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางเช่นกันค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศปลายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคอีสานฝนเยอะเลยนะคะ170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเยอะเช่นกันค่ะ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันค่ะพรุ่งนี้มีฝน140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าค่ะ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลกันค่ะพรุ่งนี้เจอฝน160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด35องศาค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะกรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะภาคเหนือค่ะที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคอีสานค่ะที่เลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะเตือนกันต่อค่ะกับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักรองลงมานะคะหลายจังหวัดตามหน้าจอเลยค่ะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรค่ะภาคอีสานหลายจังหวัดเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะภาคกลางค่ะเตือนกันต่อค่ะที่สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะขอให้คุณผู้ชมในพื้นที่เหล่านี้ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะเตือนกันเป็นพิเศษค่ะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนี้กับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
4: ททท.ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ริยาดกรุงเทพของริยาดแอร์ค่ะสัปดาห์ละ3ไฟลท์นะคะช่วยเพิ่มทางเลือกขยายโอกาสดึงตลาดตะวันออกกลางมาเที่ยวไทยมากขึ้นค่ะ
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยและนางจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททรวมให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินริยัดแอร์เส้นทางริยัดกรุงเทพที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรองผู้ว่าททกล่าวว่า ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเป็นหน้าร้อนของตะวันออกกลาง

0: เป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางออกต่างประเทศการเปิดเส้นทางบินตรงริยัดกรุงเทพจะช่วยเปิดโอกาสให้ททขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพจากซาอุดิอาระเบียและจะช่วยเพิ่มทางเลือกดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆสู่ไทยโดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องผ่านโดฮาหรือดูไบในปี69มีนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเข้าไทยรวมกว่า 121,000 คนลดลง 14.6% จากช่วงเดียวกันของปี68จึงเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นตลาดระยะแรกจะให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินออกจากกรุงริยัดทุกวันจันทร์พุธและศุกร์และออกจากกรุงเทพทุกวันอังคารพฤหัสบดีและเสาร์ใช้เวลาบินประมาณ7ชั่วโมง20นาทีก่อนมีแผนเพิ่มความถี่เป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้รองรับผู้โดยสาร290ที่นั่งต่อเที่ยวบินหรือกว่า 3,800 ที่นั่งต่อเดือนตลาดซาอุดิอาระเบียนิยมเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันใช้จ่ายเฉลี่ยราว 110,000 บาทต่อคนต่อทริปสนใจการช้อปปิ้งเที่ยวทะเลชายหาดธรรมชาติอาหาร Medical and Wellness และเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักทั้งกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่กระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
1: อย่างวันนี้ริยัดแอร์เนี่ยเรียกว่าทางกระทรวงคมนาคมโดย AOT เนี่ยใช้ความพยายามในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเที่ยวบินนี้ร่วมกว่า3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยทั้งทาง AOT การท่องเที่ยวแล้วก็ทางสนามบินสุวรรณภูมิเองนะคะก็จะมีโอกาสในการจะรับเที่ยวบินใหม่ๆจากทั้งตลาดตะวันออกกลางนะคะจากยุโรปแล้วก็จากทางฝั่งอเมริกาเพิ่มเติมค่ะก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เรื่องของการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามข้อเท็จจริงกับสารพัดวิธีแก้ปัญหาหรือป้องกันน้ำท่วมนะคะช่วงหน้าติดตามในโชว์ก่อนแชร์ค่ะ
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตราร
10: ู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
11: อร่อย
10: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
17: จริงอ่ะ
16: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
17: ปิดกองคือยกเลิกการ
16: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
17: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
16: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
18: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
19: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
18: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
19: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
10: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
8: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: โซเชียลมีการแชร์วิธีป้องกันน้ำท่วมบ้านนะคะเช่นใช้กระสอบทรายใช้แผงกั้นน้ำรวมไปถึงนำอิฐมาก่อกำแพงเพื่อป้องกันน้ำค่ะเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์การช่างกับคุณพีรพลอนุตตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
1: บนโซเชียลมีการแชร์วิธีป้องกันน้ำท่วมบ้านเช่นใช้กระสอบทรายใช้แผงกั้นน้ำรวมไปถึงนำอิฐมาก่อกำแพงเพื่อป้องกันน้ำหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามารู้ทันข้อเท็จจริงสารพัดช่างในชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์การช่างศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับวิธีป้องกันน้ำท่วมบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับ
2: ทั้ง6อย่างที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายนะครับหรือว่าถุงเรซินแผ่นพลาสติก ABS หรือว่ามันจะเป็นพวกวัสดุก่อฉาบต่างๆคอนกรีตบล็อกอะไรต่างๆก็ถือว่ากันน้ำได้จริงฮะ
1: วิธีป้องกันน้ำท่วมวิธีแรกใช้กระสอบทรายก่อเพื่อกันน้ำใช้ได้จริงไหมครับ
2: ก็สำหรับกระสอบทรายก็ป้องกันน้ำท่วมได้จริงฮะเนื่องจากว่าทรายเนี่ยนะครับมีลักษณะของตัวอนุภาคที่มันไม่ดูดน้ำเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถแบบไม่มีการหดตัวหรือต่างๆเมื่อเวลามันโดนน้ำเนี่ยมันก็อารมณ์คล้ายๆกับการพองตัวด้วยซ้ำดังนั้นเมื่อมันอยู่ในกระสอบเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันน้ำได
1: ้ถึงแม้จะช่วยป้องกันน้ำได้จริงแต่ก็มีข้อจำกัด
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระสอบทรายมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องภาชนะที่บรรจุนั่นแหละการที่เอากระสอบต่อกระสอบแล้วใหมันมีเหลี่ยมมีอะไรที่เข้ากันพอดีเนี่ยก็อาจจะทําได้ยากดังนั้นกระสอบทรายเนี่ยก็ป้องกันน้ําได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาการซึมน้ําเข้ามานะครับเนื่องจากว่าตัวบรรจุภัณฑ์หรือตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่แนบสนิทกันพอดี
1: วิธีป้องกันน้ําท่วมบ้านวิธีที่2ใช้แผงกั้นน้ําหรือแผ่นกันน้ําพลาสติกแบบ ABS มาป้องกันน้ําท่วมใช้ได้จริงมั้ยครับ
2: สำหรับแผ่น ABS ตรงนี้ก็สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้ก็ถือว่าดีครับแต่เพียงแค่ว่าปัญหาของแผ่นประเภทนี้ก็คือมันมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปไปแล้วดังนั้นอะไรที่เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมด้วยก็จะต้องมีความเรียบหรือว่าอาจจะต้องไม่มีความต่างระดับแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาไปติดตั้งในบริเวณที่มีการโค้งหรือมีส่วนโค้งของถนนเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวแผ่นตัวนี้ไม่สามารถที่จะยึดล็อกกันได้นะครับ
1: วิธีป้องกันน้ำท่วมบ้านวิธีที่3ใช้ถุงกันน้ำท่วมเรซินใช้ได้จริงไหมครับ
2: ก็สำหรับถุงเรซินเนี่ยครับก็คล้ายๆกับกระสอบทรายแต่ลักษณะของถุงเรซินเนี่ยที่แตกต่างกับกระสอบทรายก็คือว่าถุงเรซินเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่น้อยกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาวางซ้อนกันมากๆนะครับก็อาจจะกันน้ำได้ไม่มากเท่ากระสอบทรายแล้วก็ปัญหาก็จะคล้ายๆกับกระสอบทรายคือก็อาจจะเกิดการซึมผ่านของน้ำได
1: ้วิธีป้องกันน้ำท่วมวิธีที่4ใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำเพื่อกั้นน้ำใช้ได้จริงเหรอครับ
2: ก็สำหรับถุงพลาสติกใส่น้ำอันนี้ก็ถือว่าก็พอใช้งานได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักของถุงที่มีการใส่น้ำเนื่องจากว่าสิ่งที่เราป้องกันเนี่ยเป็นน้ำแล้วน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากับน้ำที่มันจุอยู่ในถุงถ้าสมมุติว่าเรามีการใช้ถุงใส่น้ำเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นถุงใส่น้ำที่มีการซ้อนทับกันให้มากให้เกิดแรงกดทับมากพอที่จะป้องกันแรงดันน้ำได
1: ้และวิธีป้องกันน้ำท่วมบ้านวิธีสุดท้ายวิธีที่5นำอิฐมาก่อกำแพงเพื่อป้องกันน้ำใช้ได้จริงไหมครับ
2: สำหรับการก่ออิฐก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความเป็นไปได้นะค่อนข้างมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์กับลักษณะของบ้านหรือทิศทางการไหลมาของน้ำต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านนะหน้าต่างต่างๆหรือว่าเราจะทำเป็นช่องนะหรือว่าทำเป็นคล้ายๆกับเหมือนเคิร์ฟขึ้นมากั้นนะเพื่อที่แบบกันน้ำก่อนที่เข้าบ้านเราแต่การก่ออิฐฉาบปูนเหล่านี้ก็อาจจะต้องคำนึงถึงตำแหน่งอื่นนะที่น้ำอาจจะเข้ามาเพิ่มเติมได้เช่นท่อระบายน้ำต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นผนังบางส่วนหรือว่าอาจจะเป็นรอยต่อระหว่างอาคารต่างๆที่ถ้าของเดิมไม่ได้มีการออกแบบหรือว่าไม่ได้มีการคำนึงถึงไว้หรือว่ามีรอยร้าวของอาคารเดิมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีน้ำเข้ามาในบริเวณอื่นนอกเหนือจากการต่อเติมตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: ดังนั้นสรุปแล้ววิธีป้องกันน้ำท่วมบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
2: ก็สำหรับประเด็นนี้ก็ถือว่าจริงนะครับแต่เพียงแค่ว่าการแชร์ต่อตรงนั้นก็จะต้องแชร์ให้รู้ว่าเราต้องเลือกอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละบ้านบางอุปกรณ์อาจจะเหมาะสมสำหรับบ้านหนึ่งแต่ในบางอุปกรณ์ก็อาจจะไม่เหมาะสมในอีกบ้านหนึ่งก็ได้นะครับดังนั้นก็ถือว่าชัวร์แล้วก็แชร์ได้นะครับ
1: ป้องกันปัญหาแต่เนิ่นๆเพื่อลดการลุกลามและบานปลายจนเกินควบคุมนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์

0: ชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
2: ถ้าคุณผู้ชมเป็นสายออมเงินนะคะแล้วก็ชอบลุ้นด้วยเนี่ยสิ่งนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะธนาคารออมสินเปิดตัว2รูปแบบผลิตภัณฑ์ออมเงินค่ะเรียกว่าเหมาะทั้งการลุ้นโชคนะคะลุ้นโชคใหญ่เลยแล้วก็สายออมเงินนะคะเรียกว่าเป็นการออมยาวๆโดยไม่เสียภาษีเราติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: ออมก็ได้ลุ้นก็มีข่าวดีจากธนาคารออมสินที่เดินหน้าส่งเสริมการออมพร้อมมอบโอกาสลุ้นรางวัลให้ผู้ที่รักการออมเปิดตัวผลิตภัณฑ์2รูปแบบตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินเริ่มกันที่สลากออมสินพิเศษ5ปีออมเงินพร้อมลุ้นรางวัลได้บ่อยขึ้นเดือนละ2ครั้งรวมแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลถึง120ครั้งรางวัลที่1มูลค่าสูงถึง10ล้านบาทและมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบ5ปีรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยเฉลี่ย 0.20% ต่อปีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินยาวๆพร้อมรับโอกาสเปลี่ยนชีวิตเป็นเงินล้านโดยมีให้เลือกทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิทัลราคาหน่วยละ500บาทซื้อขั้นต่ำ2หน่วยหรือ 1,000 บาทออมง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือแอปพลิเคชัน MyMoและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนฝากครบ3ปีดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนแบบวันชนวันรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีและหากถอนก่อนครบกำหนดธนาคารจะไม่เรียกคืนดอกเบี้ยที่ได้รับไปแล้วเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้สม่ำเสมอรับเงินเข้าบัญชีทุกเดือนเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินทุกสาขาขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดฝากเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้รีบไปฝากกันนะครับโอกาสออมดีๆเช่นนี้เปิดรับฝากถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นผู้ที่สนใจสามารถเลือกวางแผนออมเงินตามสไตล์ที่ชอบเงินฝากมั่นคงรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนออมอย่างมั่นใจกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตที่พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะเสาร์เวลา 9:05 นาทีเริ่ม5กันยายนทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD ททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าคุณผู้ชมติดตามกันได้นะคะ
2: ลาท้ายข่าวไปดูเทศกาลบอลลูนลมร้อนประจำปีที่เช็กนะคะซึ่งเขาจัดกัน4วันแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่8แล้วที่จัดต่อเนื่องนะคะลากันไปด้วยภาพนี้ค่ะเรา2คนพร้อมกับทีมข่าวสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ปุกอาจหุ้นส่วนร้านสักผลประโยชน์ไม่ลงตัวใช้มีดแทงเพื่อนร่างพลุนดับกลางถนนหนุ่มกัมพูชาแค้นเพื่อนร่วมชาติทะเลาะในไซต์งานตามแทงไส้ทะลักนอนจมกองเลือดหน้าหอพักหึงโหดง้อไม่สำเร็จหนุ่มขับเก๋งพุ่งชนอดีตเมียเจ็บสารภาพฟิลขาดเห็นอดีตเมียโพสต์โชว์หวานเย้ยในโซเชียลติดตามในคับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐมาเริ่มต้นข่าวแรกกันใบเตยสุธีวรรณนะคะก็เล่นโพสต์มือปริศนานะคะแล้วก็มีข้อความมีแคปชั่นบอกว่ารักครั้งใหม่โอเควันนี้ใบเตยออกงานก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยค่ะ
0: ทำเอาโคนันต้องทำงานหนักเมื่อลูกทุ่งสุดแซ่บใบเตยสุธีวรรณโพสต์ภาพมือคู่กับหนุ่มปริศนาพร้อมติดแฮชแท็กรักครั้งใหม่จนทำเอาชาวเน็ตอยากรู้ว่าใครกันนะที่มาทำให้ใบเตยหัวใจเป็นสีชมพูซึ่งเจ้าตัวก็ตอบชัดมีหนุ่มมาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยแต่ไม่ใช่ฐานไฟเก่าอย่างที่หลายคนเชียร์ส่วนจะเปิดตัวให้ได้เห็นกันไหมใบเตยบอกว่าตอนนี้อาจจะยังนะขอรอให้พร้อมก่อนดีกว่าค่ะ
2: ก็จริงแล้วก็เป็นความสุขเล็กนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงเดือนสิงหาแต่หลักๆนะหนูจะบอกให้เลยว่าเอาจริงทุกวันของหนูอะหัวใจของหนูมันเบ่งบานด้วยลูกสาวด้วยหลักๆสำคัญเลยนะ 99% เพราะแฟนเพลงหน้าเวทีทุกวันของหนูที่ทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตมากๆว้ายพักมือพักมือคนเก่าพักให้หนูได้มีชีวิตใหม่บ้างขอคือเนี่ยเกิดใหม่ในร่างเดิมเนี่ยความรักมันก็ต้องขอให้ได้มีอะไรใหม่ๆเน
3: า
2: ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ใช่ว่ายอมรับแล้วเป็นความรักครั้งใหม
2: ่ยังไม่ขอถึงขนาดนั้นณวันนี้เป็นความอบอุ่นของหัวใจที่ยังอยากแบบว่าขอแค่นี้ขอแค่นี้เดี๋ยวหลังจากนั้นออกัสต้องบอกก่อนออกัสเดี๋ยวเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์บางทีก็อาจจะได้เห็นในแฟนคอนก็ได้นะมันคือความเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบไม่เคยดีใจนะเอาจริงๆแล้วกับคอมเมนต์ที่บอกว่าเออแบบทั้งสองคนนี้ยังเป็นพ่อและแม่ที่น่ารักต่อกันมากๆซึ่งณวันนี้ไปเตยก็อยากคีปความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เช่นกันสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือ best friend for life ไปเตยพูดเสมอไม่ใบเตยกับพี่แมนยังดูแลลูกกันได้แบบอย่างดียังเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆคือณวันนี้เรื่องดูแลลูกไม่เคยติดแต่ว่าก็อยากให้เขาได้ดูแลตัวเองได้อย่างดีที่สุดดูแลครอบครัวของเขาได้อย่างดีที่สุดแล้วเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่จะดูแลเราและลูกแบบสมบูรณ์แบบอันนั้นก็ว่ากัน
0: เรื่องรักอาจจะยังไม่พร้อมเปิดตัวแต่ที่อยากเป่าประกาศให้รับทราบทั่วกันเห็นจะเป็นงานแฟนคอนสุดยิ่งใหญ่ใบเตยเลิศเลยล่ะ15 years of check rating ฟรุ้งฟริ้งแฟนคอนที่จะจัดขึ้นที่สยามสแควร์วันวันที่10ตุลาคมนี้ใบเตยการันตีความแซ่บความสนุกความจึ้งให้สมกับการฉลองครบรอบ15ปีที่โลดแล่นในวงการเพลงค่ะ
1: ส่วนงานประกาศผลรางวัล Y Entertain Award 2026นะก็ปิดฉากไปเรียบร้อยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพร้อมกับความปรับปลื้มใจของเหล่าผู้ชนะหนึ่งในนั้นก็คือน้องลีน่าลัลลินาค่ะ
0: ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทำเอานางเอกสุดฮอตลีน่าลัลลินาเป็นปลื้มสุดๆกับการคว้ารางวัลนักแสดงนำ Girl Love แห่งปีบนเวที Y Entertain Award 2026มาครองหลังทุ่มเทและตั้งใจในทุกผลงานที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาตลอดถึง10ปีซึ่งสาวลีน่าบอกว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ตนทำผลงานดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
4: ไม่ได้เตรียมใจมาเลยว่าแบบว่าจะได้คือแค่รู้ว่าตัวเองมีชื่อเข้าชิงแต่ว่าเหมือนแบบเราไม่มีทางรู้เลยว่าแบบเราจะได้รางวัลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแบบเอตอนที่กล้องมาแล้วก็แปลกๆแล้วเริ่มแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็พอเขาประกาศเป็นชื่อตัวเองก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจริงๆหรอคือขึ้นไปพูดสปีชยังงงอยู่เลยว่าแบบเอ้ยเป็นเราจริงๆหรออะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็เป็นโมเมนต์ที่แบบโหน่าจะจดจำไปอีกนานเลยค่ะรางวัลนี้จะเป็นสิ่งที่มาแบบว่าเติมเต็มความฝันของเราค
0: ่
4: ะ
0: แน่นอนว่าคู่จิ้นอย่างมิวนัชชาก็ไม่พลาดมาร่วมลุ้นรางวัลไปกับสาวลีน่าทั้งยังเผยข่าวดีให้เหล่ากัมเบอร์แบดได้ชื่นใจว่ากำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ให้ได้ชมกันเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะ
4: น่าจะเป็นซีรีส์ที่ถ่ายเร็วที่สุดในชีวิตของหนูและออนเร็วที่สุดเรามีความสนุกทุกวันชีบอกมาว่าเรามีความสนุกทุกวันเพราะอะไรมีเลิฟซีน
5: เฮ้ยเฮ้ยฉันไม่หนูไม่ได้พูด
4: ฉันรู้
5: หนูไม่ได้พูด
4: ฉันรู้เธอจะพูดอะไร
5: นู้นู
4: ้ไม่เรื่องนี้คือไม่ใช่ตบจูบนะจูบตบ
5: ทุกคนใจเย็นนะคะเราจะมาทำหน้าทางอะไรตรงนี้

0: ราต้องเป็นคนเราต้องเป็นคนจู่โจมเท่านั้น
1: น้องหมิวจะครีซ
0: เท่านั้น
1: น้องหมิวจะครีซ
0: จะครีซเราต้องนุ่น
2: นอกจากซีรีส์แล้วนะคะทั้งคู่ยังเตรียมเสิร์ฟความฟินแบบจัดเต็มในงานแฟน

0: จิกายนแบบอบอุ่นอีกด้วยค่ะ
1: งาน Y Entertain Award เนี่ยนอกจากเราจะส่งเสริมคอนเทนต์สาย Y แล้วนะคะเราก็จะยังมีการสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปในการจัดงานด้วยค่ะ
2: บูดเนื้อสบาย
0: เรื่องราวความรักที่งดงามผ่านรากเหง้าและเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยร้อยเรียงสู่ความร่วมสมัยและผลิบานไปพร้อมกับวงการบันเทิงวายไทยที่เติบโตสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกกับโอเพนนิ่งโชว์เปิดม่านลายสยามผสานเสน่ห์ของศิลปะการแสดงละครในเรื่องอีเหนาโดยคู่จิ้นสุดฮอตฝ้ายพิรยารับบทอีเหนาประกบคู่นางบุษบาที่รับบทโดยอะตอมปริยะขณะที่นักแสดงหนุ่มเบฟธนทัศน์ที่เคยอวดลีลาหน้าตัดสินไทยในซีรีส์มาแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องตัวนางครั้งแรกในชีวิตสุดวิจิตรงดงามในบทบาทนางรจนาจากละครนอกเรื่องสังทองตอนรจนาเสียงพวงมาลัยสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งโดยการแสดงละครนอกและละครในครั้งนี้ควบคุมและออกแบบการแสดงโดยดร.สุรัตน์จงดาแห่งไก่แก้วการละครค่ะขณะที่ทัพคนบันเทิงที่พร้อมเดินสับสลับจิกกล้องไม่มีใครน้อยหน้าใครต่างก็สวมชุดผ้าไทยประยุกต์หลากหลายสีสันจัดเต็มเครื่องประดับแบบไทยทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยสะท้อนการหลอมรวมความบันเทิงยุคใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียวกับมรดกทางวัฒนธรรมไทยได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งงานนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดจุดเช็คอินให้แฟนๆได้ร่วมเก็บความประทับใจกลับบ้านกันแบบสุดชิคด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพ AI ให้แฟนๆได้ลองเปลี่ยนลุคเป็นหนุ่มสาวในชุดผ้าไทยเหมือนที่นั่งถ่ายแมชชีนย้อนเวลาพาไปในสถานที่ที่สวยงามสมจริงค่ะรวมถึงการส่งเสริมวายคอนเทนต์ในลักษณะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือสนับสนุนผู้ผลิตซีรีส์วายชั้นนำอย่างต่อเนื่อง
3: เรามีการสนับสนุนคอนเทนต์วายนะครับในการผลิตภาพยนตร์ซีรีส์นะครับต่างๆนะครับทั้งในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรงบประมาณในการผลิตหนังนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดงานเทศกาลต่างๆอย่างเช่นงานวันนี้นะครับรวมถึงการสนับสนุนให้การนำภาพยนตร์ซีรีส์วายต่างๆออกไปเผยแพร่ต่างประเทศนะครับซีรีส์วายปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้มีการวางแผนในการขยายโปรเจกต์นี้นะอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: งานประกาศรางวัล Y Entertainment Award 2026จึงไม่เพียงเป็นการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้คนในวงการบันเทิงวายไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงพลังของต้นทุนความเป็นไทยระดับคุณภาพสูงหลากหลายแขนงที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงแฟนคลับทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง
1: ในงานยังมีอีกหลากหลายความประทับใจค่ะคุณผู้ชมเอาอย่างนี้รวมภาพมาให้ดูเลย
4: เป็นค่ำคืนในการเติมไฟเพื่อขับเคลื่อนวงการวายในประเทศไทยให้ยืนหยัดอย่างภาคภูมิในระดับสากลกับงานประกาศรางวัล Y Entertain Award 2026ภายใต้แนวคิด Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยความร่วมมือของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและบริษัท Sonic Youth 1999จำกัดที่ตั้งใจปักหมุดหมายให้ทัพคนบันเทิงในแวดวงวายหลายร้อยชีวิตได้มาพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองและมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทำกลางการสนับสนุนที่อบอุ่นจากแฟนคลับทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนณไอคอนฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามซึ่งงานนี้ไม่เพียงเป็นเหมือนการรวมตัวครอบครัวใหญ่ของคนในวงการวายแต่ยังเป็นเซฟโซนแห่งเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความประทับใจพร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถและเป็นตัวของตัวเองอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
5: แม้เวลาล่วงเลยเท่าไรเธอยังมีฉัน
4: เสียงคนหล่อที่ร้องเพลงสดๆเก่งฮริสกับเพลงใจจงมั่นรางวัลเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมจากเข้มจิราต้องรอดเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้ไม่น้อยเพราะขนาดหนุ่มเก่งออกตัวว่าไม่ค่อยสบายแต่เสียงยังใสกริ้งจนคู่จิ้นน้ำปิงณภัสกรที่นั่งฟังอยู่ด้านล่างก็เก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันน่ะฝากคู่พ่อแง่แม่งอนเติ้ลมตินันเฟิร์สวันวรรณกรก็คว้ารางวัล Y Star on Spotlight of the Year แม้จะไม่ได้เห็นโมเมนต์คู่ที่แฟนๆรอคอยเพราะหนุ่มเฟิร์สวันติดภารกิจแต่ระดับตัวพ่อคนคลั่งรักก็ไม่ลืมที่จะเล่าถึงความอุ่นใจที่เติบโตมาด้วยกันจนคนทั้งหอฟินลืมอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะคือโชว์จากตัวแม่ของคนทุกเจนที่ไม่มีใครไม่

0: จากความแซ่บซีดจี๊ดจ้ายของตัวแม่และตัวลูกบนเวทีเดียวกันภายในงานยังเพิ่มความหรูหราสะกดสายตาความร้อนแรงด้วยสีแดงของ Mercedes-Benz CLA 250 Plus Electric รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มาจอดให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดจากธนบุรีพาณิชย์ผู้แทนจำหน่าย Mercedes-Benz แห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่คู่คนไทยมากว่า85ปีพร้อมมุ่งมั่นส่งมอบยนตรกรรมระดับโลกและบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเบนซ์ธนบุรีมีถึง4สาขาทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนานค่ะที่บูธอาหารแมวสุดพรีเมียมเนโกก็นำอาหารแมวแสนอร่อยมาแนะนำถึง4รสชาติทำจากปลาทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับน้องแมวทุกช่วงวัยสมกับสโลแกนอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกพร้อมกิจกรรมสนุกๆทำท่าจุ๊บเหมียวน่ารักน่ารักแจกบัตรเข้าร่วมงาน Y Entertainment Award 2026ให้แฟนๆทุกด้อมแบบจุกๆไปเลยละค่ะที่ Black Carpet ก็ไม่น้อยหน้านะคะออร่าขาวเด่นสวยใสมาแต่ไกลกับฉัตรคอสเมติกเครื่องสำอางจากเมคอัพอาร์ติสต์น้องฉัตรผู้เนรมิตความงามแบบครบวงจรการันตีฝีมือด้วยการปรับลุคเนรมิตความจึ้งให้คนบันเทิงเซเลบริตี้ทั้งในไทยและระดับโลกพร้อมขนทัพนักแสดงหนุ่มซึงโฮดีกรีในแบบสุดฮอตที่ขอขยับขึ้นแทนเป็นพระเอกนายเอกคู่กับน้องฉัตรในซีรีส์ Boy Love มาร่วมเดินพรมสร้างสีสันภายในงานด้วยละค่ะไม่ใช่แค่คนบันเทิงที่ปล่อยของอวดความแซ่บซีดจี๊ดใจเท่านั้นเพราะงานนี้ข้าวโพดอบกรอบตราทวิสโก้ยังเสิร์ฟรัวๆให้แฟนๆได้ชิมกันถึง4รสชาติทั้งความเปรี้ยวแซ่บแบบไม่พักของรสต้มยำกุ้งกรอบอร่อยเข้มข้นลงตัวอย่างรสบาร์บีคิวรวมไปถึงความหอมอร่อยแบบหยุดไม่อยู่กับรสเชดดาร์ชีสและรสไก่ย่างเทอริยากิเรียกว่างานนี้ทั้งฟินแล้วก็เต็มอิ่มกันทั่วหน้ากับข้าวโพดอบกรอบตราทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรงไม่ใช่แค่อิ่มท้องนะคะแต่ยังต้องหอมสดชื่นและช่วยคลายกล้ามเนื้อเพื่อฟิตรอกรีซศิลปินที่ชื่นชอบกับผลิตภัณฑ์จากคาวากูดผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งยาหม่องยาดมบาล์มและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอีกหลายชนิดเติมความสดชื่นผ่อนคลายและความมั่นใจในทุกวันเนื้อสัมผัสซึมไวให้ความรู้สึกเย็นสบายอย่างยาวนานและพกพาง่ายที่ผู้บริหารคนสวยนั้นนำมาแจกให้ถึงมือผู้ร่วมงานได้กระปี้กระเป๋ากันแฮปปี้มีความสุขแบบฟรีๆกันทั่วหน้าไปเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยไอคอนสยามธนบุรีพาณิชย
2: ์อาหารแมวเนโกโฮลิสติกแอนด์เกรนทรีเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
1: คาวากูดเครื่องสำอางฉัตรคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่าง
3: ก็เรียกว่าจบลงด้วยความประทับใจนะคะและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเตรียมมาเช็คกันว่าสุดสัปดาห์นี้มีหนังใหม่เรื่องไหนเข้าฉายกันบ้างค่ะ
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
6: ้หอมฟิน
5: เข้มเต็มรสชาติ
6: กลมกล่อม
5: ลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.

0: อกรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท
1: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: ทำไงกันล่ะดีกัน
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
5: ์ยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู
8: ่ได้เวลาเช็คหนังเข้าใหม่ในสุดสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะในช่วง Now Showing ค่ะ
9: เริ่มด้วยหนังไทยเรื่องอัศจรรย์วันทองกับเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักแสนท็อกซิกของนางวันทองในหน้าวรรณคดีที่สุดท้ายเราต้องรับโทษประหารเพราะขุนแผนและขุนช้างชายที่รักทั้งสองแต่ทำไมต้องเป็นเธอที่ก้มหน้ารับชะตากรรมพิมมาดาจะขอกำหนดเส้นทางชีวิตใหม่ของวันทองด้วยความคิดและหัวใจของเธอเองเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดและหนีชะตาชีวิตอันน่าอดสูนี้ให้ได้ค่ะตามด้วยหนังไทยอีกเรื่องแต่คนละอารมณ์อย่างอรุณการกับการถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ความทรงจำความสูญเสียและการเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตผ่านภาษาภาพยนตร์ที่งดงามละเอียดอ่อนและเปี่ยมด้วยบรรยากาศเฉพาะตัวและนี่ยังเป็นผลงานที่เป็นไฮไลท์ระดับมาสเตอร์พีซในการแสดงของหงาคารวานอีกด้วยค่ะเปลี่ยนโหมดมาบู๊สนั่นไปกับเจสันสเตแทมในคนระห่ำห้ามรอดเมื่อตัวพ่อแอคชั่นต้องเจอกับภารกิจล้างบางขบวนการค้ามนุษย์กลางมหาสมุทรเมื่อถูกตราหน้าว่าทรยศเขาจึงกลับมาเพื่อล้างแค้นการไล่ล่าสุดดุเดือดแห่งปีที่จะทำให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้ค่ะหรือจะหวาดเสียวไปกับแสดท้านรกจากติดอยู่บนยอดเสาสูงเสียดฟ้าสู่การปีนป่ายครั้งใหม่ที่สูงยิ่งกว่าอันตรายยิ่งขึ้นเมื่อการท้าทายสูงครั้งใหม่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยกับสภาพภูมิประเทศอันยากจะคาดเดาความเสี่ยงสุดขั้วและการไร้ที่หลบซ่อนจะบีบให้การเอาตัวรอดท้าทายกว่าทุกครั้งค่ะเปลี่ยนโหมดมาที่หนังแอนิเมชันจีนเรื่องแปดเซียนขอให้จึงเมื่อ8ชีวิตแก๊งกำมะหล่อหาทำเปิดศึกปลอมตัวเป็นเทพในนครเทพเซียนทำภารกิจสุดป่วนบุกชิงคลังขุมทรัพย์มหาศาลเตรียมมันไปกับค่ายกลสวรรค์สุดโหดฉากดวลเวทมนตร์ประการตาและเสียงฮาที่รับประกันว่าลั่นโรงค่ะปิดท้ายด้วย Girls Like Girls ที่เล่าเรื่องราวการก้าวผ่านวัยอันเปี่ยมด้วยความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นตลอดช่วงฤดูร้อนอันสดใสเมื่อโคลี่เด็กสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเมืองได้พบกับรักแรกพร้อมเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองตลอดเส้นทางการเติบโตค่ะ
8: หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้เราพบกับคุณผู้ชมนะคะวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569เป็นประจำในทุกวันศุกร์ค่ะที่เรามีช่วงของถามมาต่อไปคุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะอาจารย์แต่ก่อนอื่นนะคะที่จะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนี่เดือนกันยายนปี2569หลายคนเนี่ยเขาถามคำถามหรือว่าเสนอมุมมองแบบนี้ค่ะอาจารย์จะมีการพูดถึงมุมมองการเมืองของไทยครึ่งปีแรกของปี2569บ้างไหมคะ
2: ครึ่งปีแรกไม่เห็นมีอะไรเลย
1: จริงเหรออ
2: ืมก็ถ้าเกิดว่าเราเอาออกสตาร์ทรัฐบาลเข้าบริหารราชการวันที่11เมษายนรัฐบาลนี้ก็พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคม6เดือนพอดี
1: เข้าสู่เดือนที่6
2: เท่ากับ6เดือนเกือบ6เดือน5เดือน3อาทิตย์นะก็ต้องแยกนะว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องมรดกตกทอดก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามานะซึ่งเป็นประเด็นทางการเมืองค่อนข้างจะหวือหวามากเรื่องการบริหารจัดการการได้มาซึ่งสว.ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการหัวกันมีการจัดตั้งวางระบบให้คนที่ได้รับคัดเลือกในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่14กันยายนไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามทีเนี่ยจะส่งไปที่ศาลฎีกาแบบไหนก็ตามทีเนี่ยนะมันก็คงจะไม่สาแก่ใจกับทุกฝ่ายยกเว้นจะแบบว่าเหมารวมทั้งเข่งอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาระของศาลฎีกาเพราะว่าเรื่องการจะดำเนินการตัวบุคคลเนี่ยมันต้องแยกเป็นกรณีเป็นเคส by เคสนะแต่ว่าข่าวสารที่มันออกมาก็แนวมันจะเป็นลักษณะที่อยากให้ส่งทั้งหมด
1: ค่ะ
2: มันผมก็ตามจำนวนไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เป็นสว.แล้วบางคนก็ตายไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็
1: จำนวนมันเยอะเนาะ
2: ก็อันนั้นก็อันนึงนะแล้วก็ต้องมีคำอธิบายว่าคณะกรรมการที่เขาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการที่วินิจฉัยแต่สุดท้ายต้องอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภาปี2567
1: ค่ะ
2: ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เผอิญว่า เกี่ยวข้องหรือมีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคนในพรรคภูมิใจไทยทั้งที่เป็นรัฐมนตรีทั้งที่เป็นอะไรนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลคุณอนุทินอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับการสอบข้าราชการ
1: ท้องถิ่น
2: องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการยกเลิกแล้วก็เลิกจงเลิกจ้างอะไรกันไประดับหนึ่งนะแต่ก็อีกนั่นแหละสองเรื่องนี้เนี่ยมันมาโยงกับสิ่งที่มีคนพยายามสร้างคำทางการเมืองขึ้นมาที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินนะก็คงจะเรียนแบบระบอบทักษิณเรียนแบบระบอบประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราพูดถึงคำว่าระบอบในลักษณะแบบนี้เนี่ยความหมายมันเป็นความหมายเชิงลบมันเป็นรีจิมเนี่ยนะมาจากภาษาอังกฤษว่ารีจิมแต่ไม่ใช่ซิสเต็มนะไม่ใช่ระบบนะเป็นระบอบคือถ้าพูดถึงระบอบแบบนี้เนี่ยมันเป็นความหมายในเชิงเนกาทีฟมีความไม่ชอบธรรมมีความเป็นมาที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็พยายามที่จะขยายภาพว่าเหมือนกับประเทศเนี้ยถูกปกครองด้วยระบอบซึ่งมีปัญหาในเรื่องความชอบธรรม อันนี้ก็ต้องแยกนะพอเราดาวดลายลงมาดูในแง่ของรัฐบาลรัฐบาลคุณอนุทินเราก็ต้องแบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่ขึ้นมาโดยการสนับสนุนของพรรคประชาชนในการลงมติให้เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงสั้นๆก่อนที่จะมีการยุบสภาวันที่12ธันวาคมแล้วเป็นรัฐบาลรักษาการมันจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ได้รัฐบาลที่มาบริหารราชการในเดือนเมษายนเนี่ยมันจะมองว่าเป็นก้อนเดียวกันก็ได้แต่ผลจากการชนะการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากอาจจะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่มาเป็นรัฐบาลชั่วคราวตอนนั้นการโยกย้ายคนในกระทรวงมหาดไทยอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของความขัดแย้งมันมี2แนวคิดแนวคิดที่1เนี่ยคือก็เป็นแนวคิดดั้งเดิมว่าระบอบการเมืองมันไม่ทำงานมีปัญหาเยอะ
1: ค่ะ
2: นะถูก discredit นะถูกรู้สึกไม่ไว้วางใจกับการทำงานอย่างนี้ก็จะมีคนบางคนเสนอแบบสุดโต่งว่าให้รีเซ็ตการรีเซ็ตการเมืองก็คือต้องฉีกรัฐธรรมนูญต้องทำรัฐประหารซึ่งแม้ว่าจะมีแนวคิดอย่างนี้แต่พลวัตปัจจัยหรือว่าเหตุปัจจัยแวดล้อมในทางสากลแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีตั้งแต่มีการยึดอำนาจตั้งแต่ปี2549เนี่ยมันไม่ตอบโจทย
1: ์ค่ะ
2: เราตกอยู่ในหลุมดำทางการเมือง20ปีทำให้เศรษฐกิจเราขยายตัวในอัตราที่ลดลงมาโดยตลอดจนตอนนี้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยถ้าเขาพูดกันว่าร้อยละ 2.8 แต่ใจผมคิดว่าประมาณร้อยละ2ร้อยละ 2.5 ไม่น่าจะเกิน
1: อัน
2: นี้คือสิ่งที่เราต้องเสียในช่วง20ปีที่เราเป็นคนป่วยถ้าจะกลับไปแบบนั้นอีกมันก็ไม่ต้องคุยกันละ
1: ค่ะ
2: อีกแบบหนึ่งก็คือว่ามองว่ารัฐบาลนี้มีความมั่นคงทางด้านการสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางวุฒิสภาก็มีความเป็นห่วงว่าอาจจะเป็นรัฐบาลแบบเผด็จการซ่อนรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะรูปธรรมที่เราเห็นชัดว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากอย่างน้อยๆการลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการแล้วก็เรื่องพลังงาน400,000 ล้านเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรเราก็เห็นชัดว่ามีเสียงสนับสนุน285เสียง
1: ค
2: ัดค้าน141เสียง
1: ใช่ค่ะ
2: งดออกเสียง
1: 52ค่ะ
2: ใน52นั้นน่ะ48คนเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าทำ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในแง่ตัวเลข285ต่อ141เนี่ยนี่คือตัวเลขของจริงนะถัดจากนั้นถ้าไปเราไปดูในทางการให้ความเห็นชอบของทางวุฒิสภาก็เกือบจะเรียกว่าเยอะมากอะเท่าไหร่ละ
1: 135ต่อ11ค่ะ
2: 11นี่คือไม่เห็นด้วยแล้วก็มีงดออกเสียงนิด
1: 28ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในทางการเมืองถ้าคิดแบบคณิตศาสตร์การเมืองรัฐบาลมีความมั่นคงส่วนหนึ่งที่มันมีความมั่นคงมากเนี่ยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง193คน
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีผู้สนับสนุนอื่นๆอีกนะไม่รวมพรรคเพื่อไทยที่เป็นปึกแผ่นแล้วก็ไม่รวมพรรคเล็กพรรคน้อยด้วยอะไรด้วยเนี่ยตัวเลขที่เขามีอินแฮนในมือเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยก็ต้องมีประมาณสัก300คนผมคิดอย่างนี้นะตัวเลขกลมๆ300ต่อ200นะส่วนทางสภาทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแล้วก็ทางสำนักงานอัยการสูงสุดอื่นๆแต่ในเชิงของการจะมาสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องข้อกฎหมายอะไรเนี่ยไม่ค่อยมี อย่าลืมว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่มันลดอุณหภูมิทางการเมืองลงไป
1: คืออะไรคะ
2: คือพระราชบัญญัติสันติสุขอะไรสักอย่างเนี่ยนิรโทษกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าและเสื้อดำทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีก ตามประมวลกฎหมายยามาตรา112และอื่นๆตามแนบท้ายของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี่มีคนได้รับประโยชน์ไปประมาณ 6,000 คนก็เท่ากับว่าสามารถกลับมาสู่เวทีทางการเมืองใหม่ได้แล้วก็ไม่ติดชนักบางคนเนี่ยอาจจะโดนศาลบังคับจะต้องชำระหนี้สินถึงขั้นล้มละลายก็เป็นอันว่าจบไปแต่คนที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วก็จบกันไปนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ซ่อนอยู่มันอุณหภูมิทางการเมืองที่มาจากความขัดแย้งในรอบ20ปีมันก็คลี่คลายไปคำถามก็คือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะนำพาประเทศไปได้อีกสเต็ปหนึ่งไห
1: ม
2: เพราะมันมีทั้งแรงดึงไม่ให้ไปกับแรงผลักหรือแรงดันให้เคลื่อนไปข้างหน้าซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าภาวะปัจจัยทางด้านต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่จนถึงขนาดนี้เนี่ยราคาน้ำมันสำเร็จรูปราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงราคาน้ำมันดิบล่าสุดเนี่ยประมาณเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก95เหรียญต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับน้ำมันดิบดูไบน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินก็ประมาณสัก150เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
2: ต่อบาร์เรลน้ำมันเบนซินก็ประมาณสัก20นะโทษสัก115 120เหรียญต่อบาร์เรลงั้นในแง่ของการบริหารจัดการในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าไฟน้ำมันแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยยังเป็นภาระในทางการเงินของคนทั้งระบบเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเอาตัวรอดจากความเป็นไปทางการเมืองที่มันดูแล้วค่อนข้างจะหวือหวาเนี่ยได้ก็ตามทีเนี่ยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนับจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ละเรื่องนะผมมีจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำเวลาคนเขาดูความเป็นไปทางด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยภายใน2ปีนี้ถ้าหารัฐบาลไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เกิน 3% หรืออย่างน้อย 3% ก็เป็นนั้นว่าจบเหตุสำหรับผมนะ
1: ภายใน2ปีเท่านั้นเองเหรอคะอาจารย์
2: ภายใน2ปีนี้คุณจะต้องทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและไม่ได้เกิดปัญหาเนี่ยประมาณ2ปี
1: อ
2: ัตราการขยายตัวที่เป็นตัวชี้นำต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ3หลังจากนั้นเราถึงจะตั้งหลักตั้งลำได้แม้ว่าจะมีการตอนนี้ต้องดูว่าคอมโพเนนต์มันเปลี่ยนนะการลงทุนระลอกใหม่การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานมันจะส่งผลยังไงก็ว่ากันไปนะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าโจทย์ยากโจทย์ยากจริง
1: ๆค่ะ
2: ถ้าเราถ้าเราดูคนที่อายุไม่มากและเซว่าในวัย30ถึง40เนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วง
1: วัยพวกนุ่นเลย
2: ใช่
1: ค่ะ
2: เพราะทิศทางของประเทศมันจำเป็นถ้ามันไม่เอื้อก็คุณก็จะเหนื่อยกันคนที่อายุประมาณ50เนี่ยเหนื่อยมากของคุณเนี่ยอาจจะเหนื่อยในอนาคต
1: แ
2: ต่คนที่อายุประมาณ50เนี่ย45ถึง55เนี่ยเหนื่อยมากในการที่จะประคับประคองนะส่วนคนที่เกินไปจากนั้น55ไปจนถึง60 65 70เนี่ยถ้าไม่ได้เก็บหอมรอมริบไม่ได้วางรากฐานทางการเงินของตัวเองอย่างเหมาะสมเขาก็กลายเป็นภาระของสังคมภาระของลูกหลานแต่ถ้าเกิดใครที่เตรียมตัวให้เรียบร้อยก็พอที่จะมีภูมิคุ้มกันรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็พูดยาวหน่อยนะเพราะว่าจริง
1: แต่อาจารย์ได้ตอบหลายข้อเลยค่ะทิศทางของคำถามส่วนใหญ่จะเป็นที่อาจารย์พูดให้ฟังเลย
2: ก็คือบางทีเนี่ยเวลาเรามองเศรษฐกิจเวลาเรามองการเมืองเนี่ยมันมีวิธีดูนะวิธีดูแบบที่เราเป็นภาพใหญ
1: ่
2: มันก็มองอีกแบบนึงถ้ามองเป็นภาพเล็กเฉพาะเรื่องเฉพาะส่วนเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงแล้วในการมองเนี่ยเราก็ต้องมองแบบแยกองค์ประกอบออกมาอันนี้เรียกว่าแบบวิเคราะห์แล้วก็แบบประเภทรวบรวมองค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เห็นภาพใหญ่อันนี้ถ้าภาษาไทยเขาใช้คำว่าสังเคราะห์แต่ผมชอบใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า synthesis มากกว่านะ analysis ก็วิเคราะห์ synthesis ก็คือประมวลนะ เราต้องเห็นภาพใหญ่และเราต้องเข้าใจภาพย่อยที่มันเชื่อมต่อกันอะไรเป็นความขัดแย้งหลักอะไรเป็นความขัดแย้งรองอะไรเป็นด้านหลักของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอะไรเป็นด้านรองของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแยกทั้งสตอรี่แยกทั้งตัวตนบุคคลแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่ตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ข้อเท็จจริงที่ตรงกับความเป็นจริงมันมีข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
2: บางทีมันไม่มีข้อเท็จจริงเลยผมเคยอ่านใน Facebook เนี่ยซึ่งทุกคนรู้ว่าไม่จริง แต่มีคนไปคอมเมนต
1: ์ค่ะ
2: ก็อะไร
1: ก็แยกแยะไม่ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จใช่ไหม
2: อันนี้ยากอันนี้ยากเพราะว่าเรามีโลกทับซ้อนกันสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเขาก็มีวิถีแห่งความเป็นไปในการดำเนินการไหลของข้อมูลข่าวสารแบบนี
1: ้ค่ะ
2: บางทีก็ตั้งเป็นประเด็นให้คนมาคิดอะไรอย่างนั้นกับความเป็นไปที่เกิดจากการเสพสื่อที่เป็นสื่อมวลชนที่มีการกรองนะต้องมีฟิลเตอร์อันนี้ก็จะอีกแบบนึงผมอยู่ในสองโลกผมดูทั้งข่าวที่เป็นที่มีการมีเอดิเตอร์มีโต๊ะข่าวแยกแยะข้อมูลอีกอันนึงก็คือดูในโซเชียลมีเดียเท่าที่จำเป็นจะต้องดู
1: อ
2: ันนี้ต้องรู้เท่าทันทั้งสองอย่างเพราะหลังๆนี่ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ธุรกิจสื่อและโฆษณาเนี่ยตกอยู่ในภาวะตกต่ำมากการจะอยู่รอดบางครั้งมันต้องอาศัยเงินของคนอื่นซึ่งเขามีเป้าหมายทางการเมืองที่แตกต่างแล้วก็ทำให้ธรรมชาติของการผลิตข้อมูลและข่าวสารที่ออกมาเนี่ยมันมีการบิดเบือนมันมีการดิสทอร์ตข้อมูลมากจนเกินไป
1: ค่ะ
2: นะอันนี้เป็นอันตรายซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันจนกระทั่งในขณะนี้ผมคิดว่าอาจจะถึงเวลาด้วยซ้ำไปว่าในยุโรปเกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศเกิดขึ้นแล้วว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า16จะไม่ให้เล่นโซเชียลมีเดียเลย
1: อัน
2: นี้อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องทำในสังคมไทย
1: ฟินแลนด์มีแล้ว
2: ใช่แต่ยุโรปก็กำลังทำอยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันจะทานกระแสแบบนั้นได้ไหม
1: ค่ะ
2: เพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยโทสะโลภะแล้วก็โมหะอย่างเข้มข้นในขณะที่สื่อมวลชนสมัยก่อนวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สมัยที่ยังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะมันขับเคลื่อนด้วยความเป็นจริงด้วยสัจจะแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมโดยรวมเนี่ยอยู่กันอย่างผาสุกไม่เหมือนกัน
1: สมัยนี้มันอาจจะต้องเป็นแบบเรื่องของผลประโยชน์เพราะต้องทำมาหากินสุดแท้แต่นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีคำถามที่เชื่อมต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแต่ช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันต่อนะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
4: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
5: ต้องเปลี่ยนอวัยวะทั้งแล้วทั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
6: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหา
5: ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
3: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
4: พ่อน้องไทยมีละจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
7: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
3: ของเขา

0: ช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
1: เอาขนมอะไรไหม
2: เจ้าลิสกาเจ้าลิสกา
1: เอาขนมอะไรไหม
2: ทวิสโก้ทวิสโก้
3: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
8: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
9: แค่คุณทุกช่วงชีวิต
10: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
11: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
12: าอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
13: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
14: เคอร์มิน 500+ ของขาวละอ่อขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
15: ช่วงแรกที่อาจารย์พูดหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องของประเด็นการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ก็คำถามต่อเนื่องเลยค่ะพอดีว่าช่วงนี้ค่ะมันมีการพูดในลักษณะนี้ว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีลักษณะที่เป็น Japanification ไอ้สิ่งนี้มันคือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำแล้วก็การเติบโตต่ำเป็นเวลานานอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
16: ก็ง่ายๆอ่ะคือหลังจากที่ญี่ปุ่นเศรษฐกิจฟองสบู่แตกปี1990 2533ตลาดหุ้นตกต่ำ
15: ค่ะ
16: ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำหนี้สินของภาคธุรกิจตกต่ำญี่ปุ่นไม่สามารถแข่งขันได้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าเขามีบุญเก่าสะสมมานะก็ประคับประคองแล้วก็เขาไม่ผ่าตัดแต่สังเกตดูว่าสถาบันการเงินต้องรวมตัวกันอุตลุดเปลี่ยนชื่อกันไปหมดอะธนาคารหลายๆชื่อธนาคารที่เรารู้จักไม่มีซันวาไม่มีมิตซุยไม่มีมิตซุเปลี่ยนหมดนะคือลักษณะซื้อเวลาการซื้อเวลาก็คือทำให้ดอกเบี้ยต่ำเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เป็นเศรษฐกิจที่เงินฝืดนะ deflation อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจบางทีติดลบใช้อัตราดอกเบี้ยแบบ negative นะอัตราดอกเบี้ยแบบว่าฝากเงินแล้วเงินลดลงอะนะใช้ประคบเย็นอยู่20ปี30ปีกว่าจะเริ่มงูหัวออกมาก็คือไม่มีการลงทุนใหม่ถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อ20ปีที่แล้วโรงแรมซึ่งเป็นทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้แบงค์แล้วไม่สามารถที่จะชำระเงินต้นได้จ่ายแต่ดอกเบี้ยแล้วเนื่องจากว่าสถาบันการเงินก็มาลงทุนในธุรกิจพวกนี้ด้วยมันไขว้กันไปหมดจนแก้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยก็จมอยู่อย่างนั้นนะก็ใช้วิธีประคบเย็นนะก็ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่ำอัตราเงินเฟ้อติดลบประคบเย็นอยู่ประมาณสัก30ปีก่อนที่จะยอมตัดบางส่วนมันถึงเวลาคืออาจจะด้วยช่วงของเวลาด้วยอะไรด้วยก็ถ้าใครไปญี่ปุ่นตอนหลังก็จะเห็นว่ามันมีการสร้างอะไรใหม
15: ่
16: ที่มันสร้างก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีอะไรสร้างใหม่เลยนะ
15: ค่ะ
16: โรงแรมก็โรงแรมเก่าห้องน้ำก็ห้องน้ำเก่าแต่ว่าก็ยังเปิดพักให้บริการเพราะเจ้าหนี้ก็ยึดไม่ได้เพราะตัวเองก็เป็นเจ้าของด้วยมันก็ทำให้เกิดปัญหาไม่มีการลงทุนใหม่แต่เผอิญว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการลงทุนในต่างประเทศก็เท่ากับว่าเขาส่งเงินกลับจากข้างนอกในเวลาเดียวกันข้างในก็ประคับประคองไปคุณจะเห็นว่าแม้แต่การเมืองก็เปลี่ยนอุตลุดนะพรรค LDP ซึ่งเคยเป็นพรรครัฐบาลยังเป็นฝ่ายค้านอยู่พรรคหนึ่งเนี่ยมันมีผลประเทศไทยจริงๆเราก็เจออย่างเงี้ยถ้าถามว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเมือง ปนกับเศรษฐกิจเนี่ยก็เราก็ตกหลุมดำอยู่20ปีคำถามขนาดนี้คือเราจะออกจะตะกายออกจากหลุมนี้ได้ไหมนี่แหละนะถ้าตะกายไม่ได้ที่ผมพูดในตอนแรกอะ

0: ภายใน2ปี3ปีข้างหน้าถ้าตะกายไม่ขึ้นเราก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบขยายตัวต่
1: ำ
0: ไม่มีชีวิตชีวา
1: ค่ะ
0: ไม่มีศักยภาพแล้วผู้คนก็จะลำบากนะเพราะเราไม่มีเงินออมเลยมีเงินออมไม่พอ
1: ค่ะ
0: ของญี่ปุ่นเนี่ยภาคครัวเรือนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินแต่เศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีก็แค่นั้นแหละ
1: โอเคอาจารย์คะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะเขาพิจารณาเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: คราวนี้คุณผู้ชมเขาอยากทราบว่าการตั้งข้อสังเกตของกรรมาธิการเนี่ยคืออะไรบ้างประชาชนจะสามารถที่จะหาอ่านข้อมูลได้ไหมหรือว่าให้ติดตามในสภา
0: ไม่มันมีรายงานของคณะอนุกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตเป็นเอกสารประมาณ180กว่าหน้าผมส่งให้คุณไปแล้ว
1: นะ
0: ซึ่งน่าจะหาอ่านได
1: ้
0: ลองเปิดเว็บไซต์ของรัฐสภาดูอาจจะมีผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในวันที่อันนี้เขาไม่ได้อันนี้คือรายงานของคณะกรรมการอนุกรรมาธิการข้อสังเกตเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายด้วยแต่ไม่มีการลงมติก็ติดตามได้แต่ตัวเอกสารผมว่าหาไม่ยาก
1: แล้วตอนนี้ค่ะเท่าที่นุ่นเห็นนะคะบางสำนักข่าวก็มีการลงด้วยแต่อาจจะว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นทางการก็อย่างที่อาจารย์บอกไปค่ะและการอภิปรายในสภาล่ะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
0: ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเขากำหนดเป็นวาระประชุมหรือยังแต่ตามตารางเวลาที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือวันจันทร์ที่7วันอังคารที่8แล้วก็วันพุธที่9กันยายนเนี่ยจะมีระเบียบวาระสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2570ในวาระที่2
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นร่างของคณะกรรมการที่แก้ไขก็จำเป็นการลงมติรายมาตราแต่ก่อนจะลงมติก็ต้องอภิปรายทีละมาตราทีละมาตรามีทั้งหมด41มาตราคอมโพเนนต์องค์ประกอบภายในก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากร่างที่รัฐบาลเสนอเข้าสภาในวาระแรกในแต่ละเรื่องในแต่ละมาตราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทบวง
1: กระทรวงทบวงกรม
0: รวมทั้งหน่วยงานรับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็คงจะมีถ้าเป็นส.ส.เขาเสนอแปรยติกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยเขาก็สงวนคำแปรยติแปรอภิปรายเพื่อให้สมาชิกลงในแนวที่เขาต้องการส่วนกรรมาธิการงบประมาณ72ท่านเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่เห็นด้วยหรืออยากจะพูดในมาตรานั้นเขาใช้คำว่าสงวนความเห็น
1: ค่ะ
0: ทั้งคำแปรยติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คำขอสงวนความเห็นของกรรมาธิการเนี่ยในแต่ละมาตราก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับกรรมาธิการที่เป็นและไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถกเถียงกันส่วนการลงมติก็ต้องเป็นลงมติด้วยเสียงข้างมากแล้วสุดท้ายเมื่อครบทั้ง41มาตราแล้วเนี่ยก็จะเป็นการลงมติย้ำอีกทีนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรรมาธิการเป็นการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่เห็นน่ะอย่างน้อยถ้าให้ผมเดา พรรคฝ่ายค้าน2พรรคคงจะลงมติไม่เห็นด้วย120บวก100กับ21อาจจะบวกอีกสัก5ประมาณไม่เกิน150อ่ะ150คนเนี่ยคงไม่เห็นด้วยแล้วก็จะมีประมาณสัก50ที่งดออกเสียงแล้วก็จะมีที่เห็นด้วย300ผมเอาคร่าวๆแบบนี้300 150 50เอาเป็นว่าไม่มีใครไม่มาประชุมน
1: ะ
0: ทุกคนมาประชุมหมดไม่มีป่วยไม่มีเดินทางไปต่างประเทศ500คนครบนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ
1: โอเคจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเรื่องของงบประมาณของประเทศอ่ะคุณผู้ชมรับชมย้อนหลังได้นะคะคุณผู้ชมชอบมากในเทปนั้นนะคะในรายการฟังหูไว้หูอาจารย์นะเขาให้ความรู้นั้นอยู่ยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร์เซลล์แต่ว่าช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะ
0: ได้ครับ

0: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจลุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
1: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูทิพย์รสด้วยล่ะคะ
4: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพย์รสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพย์รส
5: ทิพย์รส
6: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
7: อร่อย
6: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เอาแล้ว
9: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
10: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
11: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
10: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
12: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
13: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
12: ถึงรสหมูเต็มๆ
13: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
14: ่ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
16: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมอาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
17: เรื่องนี้คุณผู้ชมถามกันมาเยอะในช่วงหลังนะคะอยากรู้เกี่ยวกับโครงการโซลาร์เซลล์ค่ะที่รัฐจะช่วยสนับสนุนคือหลักเกณฑ์นะคะอาจารย์คะ
18: ยังไม่มี
17: เนาะ
18: แต่ว่าหลักคิดเป็นอย่างนี้หลักคิดก็คือว่าท่านที่จะติดโซลาร์รูฟที่บ้านก็จะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติแล้วรัฐจะให้เงินให้เปล่าเป็นแกรนต์ก้อนหนึ่งบางคนก็พูดถึงตัวเลข 30,000 บาทบางคนก็พูดถึงตัวเลข 50,000 บาทอันนั้นคือเงินที่จะให้ถัดจากนั้นก็คือเงินที่จะไปติดตั้งโซลาร์รูฟจะเป็น3กิโลวัตต์หรือจะเป็น5กิโลวัตต์อันนั้นต้องดูราคาส่วนนั้นจะต้องจ่ายเงินตัวเองหรือไปกู้มาด้วยดอกเบี้ยผ่อนปลนอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องมีการพิจารณาความสามารถในการที่จะถ้าจะกู้ต้องเหมือนกับเป็นลูกค้าเงินกู้ปกติสุดท้ายเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าส่วนที่เราใช้ไม่หมดเราส่งกลับมิเตอร์มันจะหมุนย้อนมิเตอร์มันจะหมุนย้อนมันมี2วิธีให้มิเตอร์มันหมุนย้อนกลับเพราะเราส่งไฟให้เขาในราคาประมาณ2บาท20 2บาท15สตางค์อะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่เราส่งไปเอาไปหักในบินมันทำสองวิธีซึ่งผมไม่รู้เขาจะทำวิธีไหนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเรื่องของที่จะใช้สองแสนล้านผมคิดว่าคนที่จะเป็นคนนำร่องจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นส่วนราชการ
17: หน่วยต่างๆเนี่ยนะคะ
18: ใช่แต่เนี้ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราทำในมหากรรมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการนำเข้าอย่างมหาศาล
17: ของแผงโซลาร์เซลล์
18: ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ ต้องดูในรายละเอียดซึ่งตอนนี้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้วงเงิน 200,000 ล้านเนี่ยยังไม่ได้เดินหน้าย
17: ังไม่มีรายละเอียดยังไม่
18: ได้มันมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่เกี่ยวพลังงานนี่มีคุณกุลิศสมบัติศิริแล้วคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เนี่ยจะเป็นคุณ
17: ระวลน
18: แล้วก็จะมีคณะกรรมการติดตามกำกับอีกคณะนึงแล้วก็ยังมีคณะกรรมการติดตามของทางสภาผู้แทนราษฎรอีกคณะหนึ่งก็คงจะมีคนดูกันหลายฝ่ายนะอาจจะมีคณะกรรมการอื่นๆอีกนะซึ่งผมไม่ได้ล่วงรู
17: ้โอเคค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าเรื่องของโซลาเซลล์ที่
18: เรา
17: จะ
18: รอให้เขาประกาศออกมาก่อน
17: หลักเกณฑ์ยังไม่มีหลักคิดเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังและเห็นภาพค่ะที่อาจารย์ไปเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ล่าสุดอะค่ะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยที่นั่นในตอนนี้ค่ะอาจารย์เขาใช้พลังงานอะไรคะส่วนใหญ่มี data center ไหม
18: ไม่มี
17: ไม่มีนะ
18: ไม่มีคือพูดถึงนิวซีแลนด์สติขยายตัว
17: 0% เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
18: เขาสลึมสลือนะ
17: รอ
18: เป็นประเทศที่เศรษฐกิจสลึมสลือแต่ว่าคนเขาน้อย
17: ค่ะ
18: ถ้าผมจำไม่ผิดคนเขามี5ล้านคนมีนักท่องเที่ยวประมาณ3ล้าน5ล้าน5เนี่ยเป็นคนออสเตรเลียไปเที่ยวนิวซีแลนด์อีกประมาณ2ล้านก็มีคนไทยมาไปเที่ยวนิวซีแลนด์ตัวเลขที่ได้ปี68นี่รู้สึกจะประมาณ 20,000 คน
17: ค่ะครั้งนี้อาจารย์ไปเที่ยวนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรกหรือว่า
18: เป็นครั้งแรก
17: เป็นครั้งแรก
18: ผมไปออสเตรเลีย3ครั้งแต่ว่าไม่เคยไปถึงนิวซีแลนด์แต่ผมก็เที่ยวเฉพาะเกาะใต้นะมันมี2เกาะเกาะเหนือเนี่ยจะมีเมืองหลัก2เมืองคือโอ๊คแลนด์กับเวลลิงตันเกาะใต้เนี่ยจะมีเมืองหลัก2เมืองเหมือนกัน3เมืองอันหนึ่งก็ไครสต์เชิร์ชอยู่ทางตอนเหนือตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็ควีนส์ทาวน์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีอีกเมืองชื่อดันนีดินนี่ไงนะผมไม่แน่ใจมันเป็นชื่อเหมือนกับในสกอตอะในสกอตแลนด์นะดันนีดินหรือดันดูดินเลยประมาณสักอย่างที่ผมไม่ได้ไป
17: ค่ะแต่ว่าระหว่างทางอาจารย์ไม่ได้เห็นที่เขาใช้พลังงานลมหรือโซลาเซลล
18: ์
17: โอเค
18: โซลาเซลล์พอเห็นนะ
17: ค่ะ
18: แต่ว่าไอ้นี่ไม่เห็นนะที่เป็นวินฟาร์มผมไม่เห็นที่เป็นใน
17: ลมกังหัน
18: ไม่เห็น
17: ค่ะอยากทราบรายละเอียดโครงการเกษียณก่อนกำหนดของรัฐบาลที่จะใช้กับข้าราชการนะคะอาจารย์เขาจะมุ่งไปที่กระทรวงไหนบ้างคะ
18: ก็กระทรวงไหนคนเยอะก็กระทรวง
17: และงานมันซับซ้อน
18: กระทรวงที่มีคนเยอะเนี่ย2กระทรวง
17: ค่ะ
18: 3กระทรวง1กระทรวงสาธารณสุข2กระทรวงศึกษาธิการ3กระทรวงมหาดไทย
17: อันนี้ก็คนเยอะ
18: 4กระทรวงกลาโห
17: ม
18: แต่ว่ากระทรวงกลาโหมไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าส่วนที่มันเป็นคนที่เข้าออกมันเป็นทหารเกณฑ์ปีละประมาณแสนคนนะ
17: อัน
18: นี้อาจจะไม่เกี่ยวเพราะก็ปลดถ่ายไปเรื่อย
17: ๆโอเคอาจารย์คะถ้าทางรายการของเราวันนี้คุณผู้ชมเขานำเสนอแบบนี้อยากให้เชิญผู้รู้เรื่องของ AI อะค่ะมาสอนว่าประชาชนคนไทยเราจะทำอย่างไรเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการ THAI Passport ค่ะอาจารย
18: ์ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยไม่มีคนเชี่ยวชาญ AI จริงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆผมไม่มีความรู
17: ้รวมไปถึงเรื่องน
18: ี้เพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะเชิญใ
17: ครรวมไปถึงเรื่องนี้ค่ะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าการตั้ง data center ในไทยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงค่ะควรวางระบบระเบียบเป็นแบบไหนคะเพราะตอนนี้ค่ะ
18: รอให้เขาตั้งผมไปเป็นกรรมการ data center ก่อนแล้วค่อยมาคุย
17: อ
18: ตอนนี้เขายังไม่ได้ตั้ง
17: ค่ะแต่ว่าในชั้นกรรมาธิการพูดถึงเรื่อง data center เหมือนกันไหมคะ
18: ไม่มีเพราะมันไม่มีความรู้ที่จะพูด
17: โอเค
18: พูดตรงคือบอกตรงอ่ะเป็นเรื่องที่กำลังศึกษานะ
17: ส่วนของอาจารย์ใช่ไหม
18: ใช่คืออีกอันก็คือว่าเราต้องดู business modelของเขาของคนอื่นเขาว่าเขาทำอะไรเพราะมันมีคนพูดทั้งในเชิงโปรแล้วก็ในเชิงคอนทั้งเห็นด้วยและคัดค้านแบบสุดโต่งทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าเห็นด้วยไปทั้งหมดแล้วทุกคนก็เป็นห่วงว่าถ้าเราเฉพเงินไปลงที่เดียวเนี่ยแล้วเกิดมันเฟลมันไม่ได้เกิด productivity อย่างที่ต้องการเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่าอันนี้ก็มีแนวคิดอย่างนี
17: ้โอเคเดี๋ยวขอหารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: อดีตเพื่อนรักลงทุนเปิดร้านสักด้วยกันสุดท้ายผลประโยชน์ไม่ลงตัวมาเจอกันโดยบังเอิญคว้ามีดจ้วงแทงไม่ยั้งเสียชีวิตคาที่ทะเลาะกันในไซต์งานก่อสร้างหนุ่มกัมพูชาควงมีด2เล่มตามถึงอพาร์ตเมนต์ก่อนแทงเพื่อนร่วมชาติแม้คนเจ็บพยายามหนียังตามไปแทงซ้ำหนุ่มหึงโหดซิ่งเก๋งพุ่งชนอดีตภรรยาอย่างจังร่างกระเด็นเจ็บสาหัสกอดหลบหนีแขนปมโดนบอกเลิกตามง้อไม่สำเร็จแถมยังมาโพสต์รูปคู่หวานใจคนใหม่ติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิจสวภา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
1: และผมจามรกิจสวภาคนะครับคุณผู้ชมวันนี้มีหลากหลายคดีหลากหลายอารมณ์นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อน
2: แล้วก็บาดหมาง
1: หลายคดีครับเริ่มคดีแรกกันเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับสนิทกันอย่าลงทุนอะไรด้วยกัน
2: เพราะว่าคำนี้เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะวันหนึ่งรักกันอยู่ดีๆมีเรื่องเงินมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง
1: โบราณเขาเตือนไว้นะครับถ้ารักกันเนี่ยอย่าทำธุรกิจร่วมกันสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนเลยเปิดร้านสักด้วยกันสุดท้ายแล้วหักกันเรื่องผลประโยชน์ครับนะไม่รู้ล่ะใครโกงใครไม่รู้ล่ะแต่กลับมาเจอกันเนี่ยนะฮะด้วยปมมีรอยร้าวอยู่ในใจนะครับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับล้มทั้งยืนฮ
2: ะ
1: เนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะเดินเข้ามานี่ฮะเดินเข้ามาแล้วหยิบมีดจ้วงแทงเลยฮะ
2: สกิดปุ๊บหยิบมีดแทงเลยนะคะ
1: โอ้โห
2: โหต้องแบบเจ็บแค้นมากมันนานมากจริงๆ
1: นี่ถ้าผมไม่บอกว่าเป็นเพื่อนกันนี่คุณจะเชื่อไหมเนี่ยเห็นไหม
2: ก็ต้องคิดว่าเป็นคู่อริ
1: อื
2: ่นกันมาก่อน
1: ไม่
2: ใช่เพื่อนสนิทกัน
1: นี่ฮะ
2: ค่ะ
1: เขาเคยแบบเป็นเพื่อนรักกินอยู่หลับนอนลงทุนเปิดร้านด้วยกันแต่วันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนี่ฮะโอ้โหล้มทั้งยืนนะครับเสียชีวิตนะครับนะฮะเหตุเกิดที่บริเวณร้านข้าวแกงนะครับที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ตามคลิปเลยฮะกระหน่ำแทงนะครับเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจสภ.เกาะเต่าลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะคือนายสอนชัยอายุ60ปีครับนอนจมกองเลือดมีบาดแผลถูกแทงหลายแห่งทั้งที่คอนะฮะที่ไหล่ที่ราวนมด้านขวานะครับเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนะครับสุดท้ายเสียชีวิตผู้ก่อเหตุชื่อจีรศักดิ์ครับหรือนายกอล์ฟคนแถวนั้นก็รู้จักกันดีนะฮะอายุ40ปีก็ถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องแหละนะครับจากการสืบสวนเนี่ยนะครับทราบว่ากอล์ฟกับสอนชัยผู้ตายเนี่ยนะครับมีปัญหาความขัดแย้งกันมาก่อนทั้งคู่เคยเป็นหุ้นส่วนเปิดร้านสักด้วยกันนะฮะแต่ทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน
2: ์
1: เนี่ยโบราณก็ถึงเตือนใช่ไหมว่าคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันต้องเลิกคบกันเพราะนี่แหละมันจะทุกคู่ไหมเป็นอย่างนี้แต่มันก็เยอะนะ
2: มีคนนะที่เขาสามารถทำธุรกิจด้วยกันได้เนี่ยมีแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุยอะไรกันสักนิดนึงนะบางคู่ก็มีนะที่เป็นเพื่อนกันแบบนี้แล้วก็พอมันนิดบางทีเล็กๆน้อยๆเองคุณจอมอนอาจจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของเงินก็ได้บางทีมันมีแบบเช่นใครทำมากทำน้อยอะไรแบบนี้ก็มีบ้าง

0: ี่แหละ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมีดเล่มนี้
1: มีดแบบมีดทำครัว
0: เออมีดทำครัวมีดทำกับข้าวนี่แหละที่อยู่ในร้านเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วไปวางอยู่ตรงนั้นพอดี
1: ค่ะ
0: นะครับวางตรงโต๊ะกินข้าวนั้นพอดีก็เลยจ้วงแทงนะครับนี่แหละโจรสอนชัยเนี่ยล้มลงกลางถนนสุดท้ายอย่างที่บอกเสียชีวิตนะครับหลังเกิดเหตุในกอล์ฟเนี่ยนะครับหนีไปตำรวจก็เลยคุมตัวไปนะครับดำเนินคดีเดี๋ยวคงได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะว่ามันมีปมอะไรถึงขนาดที่จะต้องแบบคนเรามันเลิกคบกันมาเลิกคุยกันมาพักนึงแล้วอ่
1: ะ
0: เออมันยังค้างคาใจเรื่องอะไรกันหร
1: อนะก็เป็นขนาดนี้
0: เป็นอุทาหรณ์เรื่องนึงน
1: ะ
0: นี่แหละนะครับคนเป็นเพื่อนกันนะฮะทำธุรกิจร่วมกันครับ
1: เรื่องนี้ก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันค่ะเป็นคนงานไซต์ก่อสร้างชาวกัมพูชา
0: เพื่อนร่วมชาติด้วยกัน
1: เป็นเพื่อนร่วมชาติด้วยกันทำงานอยู่ที่เดียวกันมีปากเสียงทะเลาะกันนะคะเก็บความแค้นไว้กลับมาบ้านคว้ามีดมา2เล่มค่ะแล้วบุกไปที่อพาร์ตเมนต์ของคนเจ็บจ้วงแทงไม่ยั้งเลยอาการเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวค่ะอันนี้ก่อเหตุไปแล้วลงมาด้านหน้าอพาร์ตเมนต์นะคุณจามอนคุณผู้ชมปรากฏว่าคนก่อเหตุยังจ้วงแทงคนเจ็บแบบไม่ยั้งอ่ะ
0: โอ้ย
1: เหมือนเขาแบบโกรธแค้นกันมากเพราะว่าเอามีดมา2เล่มตั้งใจมาก่อเหตุเลยค่ะ
0: คือถ้าเรามองแล้วว่าเอ๊ะเป็นคนชาติเดียวกันมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนน่าจะค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะ
1: อ๋อแต่เนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็เก็บความแค้นมาบุกที่อพาร์ตเมนต์ของคนเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะภายในซอยกีบหมู7ค่ะแยก1เขตคลองสามวากรุงเทพตำรวจสน.คันนายาวนะคะพร้อมด้วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เกิดเหตุค่ะพบชายชาวกัมพูชาถูกเพื่อนร่วมชาติใช้อาวุธมีดกระหน่ำแทงอย่างโหดเหี้ยมเลยทำไมถึงโหดเหี้ยมคนแถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดแทงนะคะคนเจ็บเนี่ยนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดตามรายงานคือมีไส้ทะลักออกมานอกท้องด้วยคุณผู้ชมนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นนะคะชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวไปคุยกับผู้เห็นเหตุการณ์นะคะป้านีวัย63ปีเล่าให้ฟังก่อนเกิดเหตุเห็นผู้เกิดก่อเหตุค่ะซึ่งเป็นชายชาวกัมพูชาเขานั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาแล้วมาลงที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จากนั้นคว้ามีดออกมา2เล่มแล้วพุ่งตรงไปแทงคนเจ็บที่นั่งอยู่ทันทีไม่ฟังเสียงห้ามปรามของใครที่อยู่แถวนั้นทั้งสิ้นส่วนคนบาดเจ็บพยายามที่จะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดพยายามจะวิ่งขึ้นไปที่ชั้น2ของอพาร์ตเมนต์นะคะแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุวิ่งตามไปแบบติดๆเลยค่ะจนกระทั่งเกิดเสียงดังเอะอะโวยวายขึ้นผู้ก่อเหตุเดินกลับลงมาทีแรกใส่เสื้อขาวมานะแต่ตอนเดินลงมาเสื้อเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดเต็มไปหมดค่ะต่อมาคนเจ็บพยายามที่จะประคองร่างลงมาที่ด้านหน้าอพาร์ตเมนต์ปรากฏว่ามันทนแบบความเจ็บปวดไม่ไหวเพราะถูกกระหน่ำแทงนอนกองลงไปกับพื้นด้านล่างอย่างที่บอกผู้ก่อเหตุเห็นไม่ได้หนีไปไหนวิ่งมากระหน่ำแทงซ้ำอีกหลายครั้งชาวบ้านพยายามตะโกนช่วยกันห้ามขู่ก็แล้วบอกตำรวจกำลังมาตำรวจกำลังมาแต่ผู้ก่อเหตุไม่ฟังเลยค่ะ
2: มันมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มา2คนแล้วก็ไอ้ซ้อนท้ายมาคนนึงก็ขี่ขับมาก็มาถึงเขามาจอดรถตรงนี้เขาก็ขึ้นไปเดียวเจอคู่ไอ้คู่กรณีเขาก็ลงไปนี่ก็เห็นกันก็ไม่รู้ก็ตะโกนเลยภาษาคัมพูชาเขาเนาะแล้วเขาก็ไอ้วิ่งไอ้คนที่อยู่ในตึกเนี่ยที่บาดเจ็บเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเขาลงมามาสู้มาตีกันอยู่ตรงบันไดอ่ะ
3: ผู้บาดเจ็บกี่คนครับป้า
2: คนเดียว
3: คนเดียวแล้วผู้ก่อเหตุกี่คน
2: คนเดียว
3: มาคนเดียว
2: คนเดียวเหมือนกัน
3: เออมาสองคนขับรถมาคนนึง
2: คนนึงเขาวานให้มาส่งคนไอ้ที่มาส่งเนี่ยเขาไม่รู้หรอกมันบอกว่าจะมาเอาของมาคืนเพื่อน
3: คนก่อเหตุนี่แต่งตัวลักษณะยังไงป่ะ
2: เสื้อยืดสีขาวน่าจะเป็นกางเกงขาสั้น
3: อ๋อไม่ได้ปกปิดบางไม่ได
2: ้ไม่
3: ครับพกอาวุธอะไรมาป่ะ
2: มีดสองเล่ม
3: มีดยาวไหม

0: ยาวเล่มหนึ่งสปาต้าเล่มหนึ่งอะเล่มหนึ่งไอ้มีดประมาณศอกหนึ่งอะ
1: นี่นะเพื่อนของคนเจ็บเขาให้ข้อมูลบอกว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะพักอาศัยอยู่กับภรรยาที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มานานกว่า1ปีแล้วส่วนคนก่อเหตุแล้วก็คนเจ็บเขาก็ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างเดียวกันก่อนหน้านี้เคยมีปากเสียงกันค่ะภายในไซต์ก่อสร้างแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรจนกระทั่งผู้ก่อเหตุตามมาดักทำร้ายถึงหน้าอพาร์ตเมนต์อย่างที่คนเจ็บไม่ทันตั้งตัวเบื้องต้นตอนนี้นะคะตำรวจสน.คณะยาวค่ะกำลังดูว่าชนวนเหตุมันมาจากอะไรกันแน
2: ่
1: โอ้ทำไมถึงมาลงมือก่อเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนอาการคนเจ็บของตอนนี้ต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถูกกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งเลยนะคะอยู่ในความดูแลของแพทย์ในห้อง ICU ค่ะ
2: ครับผมอีกคู่หนึ่งนะครับนี่ก็เพื่อนกันนะฮะคนหนึ่งนะครับเปิดร้านข้าวนะฮะเกี่ยวข้าวหน้าเป็ดอีกคนนึงเปิดข้าวมันไก
1: ่ค่ะ
2: จริงๆก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับก็ต่างคนต่างทำมาหากินแต่มาผิดใจกันเรื่องเงินเรื่องยืมเงินเรื่องหนี้ครับจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรื่องเงินนี่มันก็ทำให้คนแตกหักกันมาเยอะแล้วนะครับถึงขนาดนี่แหละฮะฆ่ากันเลยนะครับก็แล้วก็ไปยิงตัวเองตายด้วยนะรู้สึกผิดไงร
1: ู้
2: สึกผิดนะครับตำรวจสภ.เมืองลพบุรีนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วนะครับพบร่างของนายเพ็ญภาคอายุ62ปีนะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด4นัดเข้าอกเข้าชายโครงนะฮะเข้าตามลำตัวนอนจมกองเลือดนะครับเสียชีวิตถัดไปนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพบร่างของนายกู้เกียรติคนนี้นะฮะเป็นมือปืนนะครับอายุ64ปีนะคือหลังจากยิงเพื่อนแล้วก็กลับมาที่ร้านตัวเองนะครับนะเอาปืนจ่อหน้าผากปิดชีพตัวเองนะครับก็นอนจมกองเลือดอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็นะจากการชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะฮะนายกู้เกียรติเนี่ยนะครับพบว่าที่เอวเนี่ยยังมีปืนขนาด11มม.อีกกระบอกนึงนะนี่คนละกระบอกที่ใช้ก่อเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็เอาปืนออกเคลียร์กระสุนทั้งหมดนะครับสอบถามภรรยาของนายเพ็ญภาคนะครับนะฮะก็ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาหลายสิบปีนะฮะตอนแรกคิดว่าทะเลาะกันเรื่องเปิดร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวไงใช่ไหมแล้วคนหนึ่งขายอย่างคนหนึ่งขายอย่างนึกว่าทะเลาะกันภรรยาบอกไม่เลยไม่เกี่ยวเลยนะครับต่างคนต่างขายนะสามีขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพื่อนขายข้าวมันไก่นะต่างคนต่างทำมาหากินไม่เคยทะเลาะกันเรื่องค้าขายแต่ทั้งคู่เริ่มมามีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันถึงขั้นเลิกคบกันนะครับไม่คุยกันนะฮะมาแล้วเพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทวงหนี้สินนะภรรยาของนายเพ็ญภาคเนี่ยนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยกู้เกียรติมานั่งกินลำไยอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนั่งมองสามีตัวเองที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่15นาทีก่อนเดินมาจ่อยิงแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยนะครับเสียชีวิตคาร้านเลยนะฮะเขาบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยกู้เกียรติเนี่ยยังไปสูบบุหรี่อย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จากนั้น5นาทีครับหยิบปืนขึ้นมาจ่อหน้าผากแล้วลั่นไกยิงตัวเองเธอแบบตกใจซ้ำสองเลย
1: ค่ะเพราะว่าตอนที่ก่อเหตุก็มีคนมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านด้วยนะ
2: ใช่นะฮะนี่ฮะคนเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
2: ลองฟังเธอดูก่อนนะ
3: ฮะเดินมาจ่อยิงเขาไม่ใช่เลย
4: ได้ยินเสียงกินนะ
3: พอหนูได้ฟังหนูก็ตกใจหนูก็วิ่งมาโรงลูกหนูเลยหนูไม่รู้อะไรเลยยิงรัวเลยหนูได้ยินสามเสียงนะดังๆเลย
5: ช่วงก่อนได้ยินเสียงปืนเขาทะเลาะกันไหมครับ
3: ทะเลาะไม่อะไรเลยค่ะเขามานั่งเฝ้าอยู่ตรงนี
5: ้ไม่อะไรเลย
3: แต่เขามองอยู่หนูดูอยู่ว่าเขามองหนูอยู่หนูก็บอกว่าย
1: ังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยนะคะ
2: ใช่นะฮะนี่คือตัวภรรยานะครับ
1: ค่ะ
2: นะของผู้ที่ถูกยิงนะฮะก็ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวเคลื่อนร่างนะครับของนายเพ็ญภาคเนี่ยมาที่วัดซากนะครับอำเภอเมืองลพบุรีนะครับเพื่อบำเพ็ญกุศลนะก็ภรรยากับลูกสาวเนี่ยนะรวมถึงครอบครัว ก็ยังอยู่ในการโศกเศร้านะครับยังไม่พร้อมที่จะ
1: ให้ข้อมูล
2: อะไรนะครับจนกระทั่งผู้สื่อข่าวไปสืบเสาะหาความจริงมาได้คุณกมลเนตรนะว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุอะไรที่เพื่อนรัก2คนเนี่ยนะฮะเกิดทะเลาะกันถึงขนาดเอาปืนมายิงกันขนาดนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมาจากเพนภาคเนี่ยหวังดีกับมือปืนคือนายกู้เกียรติหวังดีกับเพื่อนนะครับไปยืมเงินจากนายทุนนอกระบบมาคือเพื่อนเนี่ยกู้เกียรติเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการเงินนะครับเพนภาคเนี่ยก็ไปยืมเงินมาให้ 200,000 แต่ให้กู้เกียรติเนี่ยนะฮะจ่ายดอกทุกเดือน
1: ค่ะ
2: รู้อยู่นอกระบบนี่มันดอกเบี้ยมันแพง
1: เขาก็จ่ายพร้อมแบบจ่ายไป
2: จ่ายดอกไปเรื่อยๆเป็นปีจนล่าสุดกู้เกียรตินะครับไปทราบมาว่านายทุนเนี่ยเขาไม่ได้เก็บดอกเบี้ยมาตั้งนานแล้วเขาเก็บแต่เงินต้นกู้เกียรติก็เลยบอกโอ้โหเพื่อนรักของฉัน
1: ให้เราจ่ายดอกเบี้ยมาได้เป็นปี
2: ๆแล้วที่จ่ายเนี่ยเพื่อนรักของฉันแฮปไปสิทำไมเพนภาคไม่มาบอกอ่ะทำไมเพื่อนไม่มาบอกว่านายทุนเนี่ยเขาไม่เอาดอกแล้วเขาจะเก็บแต่เงินต้นให้เราจ่ายให้เราจ่ายปมนี้แหละมันก็เลยเป็นปมแค้นของเรื่องนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะกู้เกียรติกับเพนภาคเนี่ยก็เลยมีเรื่องบาดหมางกันมาตลอดกู้เกียรติก็รู้สึกว่าเพนภาคเนี่ยนะไม่จริงใจกับเขาเก็บดอกทั้งที่นายทุนเนี่ยเขาเลิกเก็บไปแล้วแล้วเงินตรงนี้ทุกเดือนเนี่ยเก็บไปเองเหรอทำไมมาเอาเงินกับเพื่อนแบบนี้เอาไปคุณนุ่นแค้นไหมล่ะคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาตลอดเนี่ยเนี่ยปมมันก็เลยคาใจมาตรงนี้แต่คุณผู้ชมนะครับนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะกู้เกียรติก็เลยโกรธนะที่เพื่อนรักเนี่ยไม่ยอมบอกตัวเองยังเอาเหมือนกับมาเก็บดอกแล้วเอาเงินไปใช้ส่วนตัวล่ะนะครับส่วนร่างของนายกู้เกียรติเนี่ยครอบครัวก็นำไปบำเพ็ญกุศลนะครับที่อำเภอโคกสำโรงนะครับบ้านเกิดที่จังหวัดลพบุรีเช่นเดียวกันสองครอบครัวก็สุดเศร้าเลยน
1: ะ
2: เนี่ยสูญเสียผู้นำครอบครัวทั้งคู่ไปเลยนะครับ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องของอดีตคนรักกันนะคะ
2: โอ้นี่ก็โหด
1: คือเคยรักกันแต่วันนี้เลิกกันไปแล้วค่ะพยายามจะง้อขอคืนดีอดีตภรรยาปรากฏไปเจอนะเห็นเขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่พุ่งชนรถจักรยานยนต์เขา
2: โอ้ไปรู้ว่าเขาจะมีแฟนใหม
1: ่คือไปเห็นโพสต์ไงคะไปเห็นโพสต์ว่าอดีตภรรยาของตัวเองเนี่ยโพสต์กับคนรักใหม่แบบหวานแหววทำใจไม่ได้นะคะอยากจะให้เขาลงมาเคลียร์แต่ปรากฏว่าเขาได้รับบาดเจ็บค่ะ
2: ครับ

0: รานะ
1: คุณเห็นไหม
0: ไม่รักกันแล้วจะฆ่ากันเลยเหรอ
1: คือทำไมโหผูกใจเจ็บขนาดนี้เห็นรถนะพุ่งชนเข้าไปเลยนะคะ
0: เนี่ยอย่างนี้มันเจตนานะจะมาบอกว่าอุบัติเหตุคงไม่ใช่แล้วล่ะ
1: แล้วคุณเห็นไหมว่ารถจักรยานยนต์น่ะติดคาหน้ารถแบบนี
0: ้
1: คนเจ็บซึ่งเป็นอดีตภรรยาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากเนี่ยกองลงไปกับพื้นนะแล้วทีแรกมันเกี่ยวรถไปด้วยนะ
0: นี่รักใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ชนอย่างนี้นี่รักถ้าไม่รักจะขนาดไหนคุณ
1: คือกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนายบรรเจิดค่ะผู้ก่อเหตุคนที่ขี่รถเก๋งเนี่ยแล้วก็ขับตามรถจักรยานยนต์ของคุณนรีรัตน์ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของเขาเองพุ่งชนรถจักรยานยนต์เข้าอย่างแรงเลยนะคะจังหวะนั้นเองเนี่ยคุณนรีรัตน์เนี่ยกระเด็นออกมาจากรถจักรยานยนต์เลยส่วนรถเก๋งของนายบรรเจิดที่ขับอยู่อย่างที่เราเห็นเลยค่ะลากเอารถจักรยานยนต์ไปไกลถึง200เมตรเหตุการณ์เนี่ยพอเกิดขึ้นจากที่เราเห็นในคลิปปรากฏว่านายบรรเจิดนะลงรถมาด้วยลงมากับเพื่อนที่นั่งรถมาแล้วทำอะไรรู้ไหมไม่ได้ลงมาดูอดีตภรรยานะคะลงมาดึงรถจักรยานยนต์ของอดีตภรรยาที่ติดอยู่หน้ารถเขาออกแล้วขับรถหนีไปเลยไม่ลงมาดูอดีตภรรยาเลยแม้แต่น้อยค่ะตำรวจสภ.คลองขลุงนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงนี้มันอยู่บริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งที่ตำบลท่ามะเขือค่ะพบรถจักรยานยนต์สีแดงแผ่นป้ายทะเบียนกำแพงเพชรสภาพด้านท้ายเนี่ยพังยับเลยขณะที่นางสาวนรีรัตน์นะคะอายุ39ปีคนเจ็บเจ้าหน้าที่เข้ามาก็รีบปฐมพยาบาลแล้วนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาล

0: การส่วนรถคู่กรณีที่ขับหลบหนีไปนะคะพบว่าเป็นรถเก๋งสีดำป้ายทะเบียนเนี่ยกำแพงเพชรนะคะอย่างที่บอกคือนายบรรเจิดเนี่ยเป็นคนขับแล้วก็เป็นอดีตสามีของคนเจ็บจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะคะไล่ติดตามตัวจนพบนายบรรเจิดบรรเจิดไปอยู่ที่บ้านพักของตัวเองไปหลบอยู่ที่บ้านค่ะที่อำเภอเมืองตำรวจเชิญตัวมาพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อมาสอบปากคำผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะชนอดีตภรรยาให้ตายเพียงแต่ต้องการอยากจะให้หยุดรถเพื่อลงมาเคลียร์ใจกันก็เท่านั้นแต่ว่าในจังหวะนั้นเหตุการณ์มันบานปลายขึ้นค่ะเขาก็เลยลงไปดึงรถจักรยานยนต์ของอดีตภรรยาออกแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปจังหวะที่เขาขับรถกลับไปถึงบ้านเขาบอกว่าเขาก็ได้ติดต่อกำนันในตำบลของเขาเพื่อที่จะขอมอบตัวกับตำรวจผู้ก่อเหตุยังบอกด้วยว่ารักอดีตภรรยามากที่ผ่านมายอมรับมีปากเสียงกันบ่อยครั้งจนสุดท้ายคิดว่าฝ่ายหญิงคงไม่คืนดีแล้วแน
1: ่
0: ๆตัวเองอยากจะเคลียร์ใจค่ะแต่ว่าจุดที่ทำให้เขาฟีลขาดก็คือก่อนจะก่อเหตุฝ่ายหญิงได้โพสต์โซเชียลโพสต์โชว์หวานเลยกับแฟนใหม่พอเห็นแล้วมันบาดตาบาดใจส่งข้อความเสียงมาแต่ถูกปฏิเสธบอกว่ายังไงก็จะไม่ขอกลับมาคืนดีจะไม่กลับมาคบกันอีกแล้วตัวเองยอมรับเลยว่าลงมือก่อเหตุเพราะความหึงหวงส่วนเพื่อนอีกคนไม่รู้เรื่องเลยคือมาด้วยกันเฉยๆค่ะ
2: ผมรักเขามากเลยแล้วทีนี้เขาก็มีคนใหม่มาลงให้ผมเห็นไง
3: ถึงหวงนี้อ่ะ
2: ใช่
3: เขาบอกว่าเขาพี่ขู่เขาจะเอาปืนไปยิงเขาอะไรจริงไห
2: ม
3: ไม่มีก่อนที่พี่จะมาเจอเขาแล้วก็ขับรถชนเขาเนี่ยคือพี่คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
2: มันผมไม่เห็นภาพที่เขาลงโซเชียลไง
3: ที่เขาลงโซเชียลก็คือกับแฟนใหม่
2: ใช่แล้วเขาก็ถ้าจะจอดคุยเขาก็คงไม่จอดคุยผมก็เลยแบบ
3: ชนเลย
2: โชว์บุบไปหน่อยมันเช้าก
3: ะเอาเสียชีวิตเลยไหม
2: ไม่
3: คือแค่แบบจะชนเขาเพื่อขอเคลียร
2: ์ครับไม่ได้คิดจะฆ่าไม่อะไรเลย
1: โอ้ไม่ได้คิดจะฆ่าจอดหวังจะให้ลงมาเคลียร์กัน
0: โอ้แต่ชนแบบนี้มัน
1: โอ้นี่นี่ฮะ
0: มันเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะว่าเขาจะเจ็บแค่ไหนเนี่ยล่ะค่ะ
1: แค่นี้เลยฮะนี
0: ่นี่แหละสภาพตามร่างกายที่มีบาดแผลของคนที่เขาบอกว่าเป็นอดีตภรรยาที่เขารักมากนะแขนขาสองข้างนะคะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าโชคดีตอนนี้เธออาการปลอดภัยแล้วนะคะเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.คลองขลุ่งเรียบร้อยแล้วคนเจ็บนะคะคุณนรีรัตน์บอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสองเดือนเธอได้บอกเลิกกับอดีตสามีของเธอค่ะแต่ว่าอดีตสามีของเธอพยายามที่จะตามตื้อเพื่อขอคืนดีแต่ตัวของเธอบอกยังไงก็ไม่กลับไปคบแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อยครั้งบล็อกทุกช่องทางการติดต่อทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจากอดีตสามีแต่ปรากฏว่าอดีตสามีก็พยายามที่จะติดต่อคนรอบข้างอ่ะคืออยากจะคุยอยากจะง้อขอคืนดีให้ได้แล้วเคยขู่ด้วยบอกว่าจะทำร้ายร่างกายอ๋อเนี่ยขู่จะทำร้ายเธอ
1: ก็ดูดิพี่เขาอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ย
0: แต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดไงว่าจะมาทำร้ายเขาจนถึงขนาดนี้ขับรถพุ่งชนเธอได้ขนาดน
1: ี้เขาจะถามคุณเนี่ยนะว่าทำไมเลิกกันนะก็เนี่ยโอ้โหอารมณ์ร้อนแบบนี้
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วคือทะเลาะกันบ่อยครั้งไง
1: เออก็เนี่ย
0: เรารู้ตัวด้วยน
1: ะ
0: เอออย่างที่บอกว่าก็รู้ตัวเลยว่ายังไงภรรยาอาจจะไม่กลับมาแล้วในรอบนี้ในสุดท้ายมาทำแบบนี้ค่ะเอาไปฟังเสียงอดีตภรรยาเขาหน่อยค่ะ
4: หลานแล้วเขาเหมือนเขาหันหน้ารถมาทางนี้เข้าไปทางเหมือนส่วนกันอะแล้วเขาเห็นรถหนูเขาเลี้ยวกลับเลยเขาตั้งลำจะชนแล้วเพราะหนูมองกระจกมอไซค์ข้างหลังอะว่าใช่รถเขาหรือเปล่าหนูไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าหนูก็จะรีบไปทำงานด้วยหนูก็ขี่ไปของหนูปกติแหละแต่เหมือนได้ยินเหมือนเขาเร่งคันเร่งเหมือนตั้งใจจะชนข้างหลังเลยค่ะ เขาน่าจะแขนนะคะ
5: น่าจะแขน
4: ใช่บอกเลิกเขาไงค่ะ
5: บอกเลิกเขาเลิกเขาไปไหน
4: สองเดือนแล้วค่ะ
5: หลายเดือนแล้ว
4: สองเดือนแล้วค่ะ
5: สองเดือนแล้วตอนที่เขาจะมาชนเราเนี่ยเขามีการขู่
4: เขาบอกกับคนอื่นเขาทักไปหาลูกสาวอยู่ว่าวันที่20เขาจะมาแต่งแต่นี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาแต่งหรอกมันจบไปแล้วไม่ต้องมาคิดอะไรเลย
1: นี่นะฮะอุทาหรณ์นะ
0: ค่ะ
1: เลิกกันไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ เออแต่จบไม่สวย
0: มันเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้วก็ไม่ควรทำร้ายกัน
1: ครับผมนะฮะมาดูอีกเหตุการณ์นึงนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็เหตุสลดเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ชนประทานนะฮะขับกระบะพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะเสียชีวิตคาที่เลยเหมือนกันตำรวจสภ.เชียงกลมนะครับเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่ากระบะคันนี้ครับเนี่ยฮะพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลยนะครับนะที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับพบร่างของนายประนอมครับอายุ69ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสภาพแขนขาหักทั้งสองข้างภรรยากับญาติญาติเนี่ยเข้าไปร้องไห้กอดศพด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะครับห่างไปไม่กี่เมตรครับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะของอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะถูกชนในสภาพเป็นเศษเหล็กดูสิ
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โหชนแรงมาก
0: หลุดหลุดแบบกระจายออกมาเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนรถกระบะนะครับก็เสียหลักตกลงไปในร่องน้ำเหมือนกันนะครับในรถเนี่ยนะฮะพบคนขับคือนายสหชัยอายุ50ปีเป็นเจ้าหน้าที่ชนประทานแห่งหนึ่งนะครับนอนหมดสติคาพวงมาลัยอยู่เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลปากชมจากการสอบสวนนะครับทราบว่าผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดรออยู่เพื่อข้ามถนนนะครับจู่ๆรถกระบะนะครับขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนเข้าอย่างจังโอ้โหจนเป็นเหตุให้อดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับเสียชีวิตคาที่คุณมเนต
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันเป็นลักษณะของเลนสวนพอเราจอดเพื่อที่จะรอเลี้ยวรอกลับรถอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะรถหลังมาเนี่ยก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวต้องไปตรวจกันว่าเขาเมาเขาหลับเขาอะไรอ่ะทำไมเขาไม่เห็นน่
0: ะ
1: รถมอเตอร์ไซค์จอดรออยู่ทั้งคันเนี่ยนะฮะอยู่เลนกลางเนี่ยทำไมพุ่งชนได้ตอนนี้เดี๋ยวตำรวจไปรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สำคัญเดี๋ยวถ้าฟื้นมาก็แน่นอนนะครับตำรวจเขาต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปเตือนข้างบ้านลดเสียงลงหน่อยนั่งกินนั่งดื่มเนี่ยฉันจะนอนฉันจะพักผ่อนปรากฏว่าข้างบ้านไม่พอใจครับที่มาเตือนเดินไปเอาปืนจ่อยิงเลยครับ
0: อุ้ย
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: ่นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์
8: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
4: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร
4: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
8: คณะกรรมการกำกับดูแลของบริษัท Volkswagen ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างพนักงาน 50,000 ตำแหน่งเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีของสหรัฐและการแข่งขันที่ดุเดือดจากคู่แข่งอย่างจีนโดยแผนดังกล่าวถือเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์89ปีของ Volkswagen รวมถึงการหาทางเลือกใหม่สำหรับโรงงาน4แห่งในเยอรมนีที่จะไม่มีการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆอีกต่อไปในทศวรรษหน้ากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในมาเลเซียนำโดย Greenpeace รวมตัวประท้วงบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียณกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยหลักฐานระบุตัวตนบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับมาเลเซียที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและหมอกควันในอินโดนีเซียเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมของมาเลเซียสามารถดำเนินกระบวนการเอาผิดทางกฎหมายได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์บนทวิตโซเชียลระบุว่าสหรัฐจะเรียกร้องเงินชดเชยจากประเทศในยุโรปสำหรับความช่วยเหลือทางการทหารที่สหรัฐเคยให้แก่ยูเครนในสงครามความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งรายละเอียดระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนมีการส่งมอบเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนและนาโต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้จะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวคืนทรัมป์ยังปฏิเสธข่าวที่อ้างว่าคลังกระสุนของกองทัพสหรัฐล่อยหลอลงจากสงครามกับอิหร่านด้วย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เคสนี้มาช่วยกันดูหน่อยครับคุณผู้ชมแม่มาร้องนะครับว่าลูกชายอายุ17ปีนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ถูกรถคู่กรณีพุ่งชนร่างลูกเนี่ยกระเด็นไป50เมตรเสียชีวิตคาที่นะครับคู่กรณีจ่าย 10,000 ตำรวจบอกรับๆไปเถอะแม่ถือว่าเขาช่วยค่างานศพแล้วบอกเป็นประมาทร่วมอ่ะเดี๋ยวไปดูเคสนี้กันนะคุณผู้ชมประมาทร่วมหรือยังไงแม่เขาคาใจครับนี่ฮะเป็นนาทีที่รถเก๋งของคุณครูสาวนะครับพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกของคุณแม่ซึ่งมากับป้าคันหน้าที่เขาขับมาเนี่ยเป็นคุณป้านะ
2: ค่ะ
1: มาด้วยกัน
2: เหมือนตีคู่กันมานะ
1: เขาบอกว่าเขาก็ขับมาเนี่ยนะฮะอยู่เลนริมๆแบบเนี้ย
2: ค่ะ
1: แล้วโดนรถเก๋งคันนี้เนี่ยพุ่งชนร่างกระเด็นไป50เมตรนะครับนะเหตุเกิดที่อำเภอประโคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่วงจรปิดเนี่ยนะครับจับภาพก็จะสังเกตเห็นว่ารถเก๋งก็พุ่งมาด้วยความเร็วนะแล้วก็พุ่งชนมอเตอร์ไซค์เห็นบอกน้องเนี่ยสวมหมวกกันน็อกนะแต่หมวกกันน็อกเนี่ยหลุดกลิ้งออกมานะครับอยู่ข้างถนนเลยนี่ฮะเป็นนาทีที่พุ่งชนนะแต่ตอนเกิดเหตุคุณได้เห็นไหม
2: คือกล้องเนี่ยคือตอนที่จังหวะที่รถมันลากมาแล้วเนี่ยเราไม่เห็นนะคุณจอมอนใช่ไหม
1: เพราะเรา
2: จะเห็นในจังหวะที
1: ่มันไม่มี
2: ตอนเก
1: ิ
2: ดอุบัติเหตุไปแล้วนะแล้วก็เห็นแค่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถลายมาข้างทาง
1: มันก็ยังไม่เห็นว่าโดนชนเนี่ยตอนนั้นน้องอยู่
2: ก่อนหน้านั้นเนี่ย
1: ใช่
2: ที่ก่อนจะเกิดเหตุน่ะ
1: น้องอยู่เลนไหน
2: ลักษณะการขับขี่กันเป็นอย่างไร
1: ใช่ไหมนะนี่แหละฮะแต่แม่บอกวงจรปิดอันนี้แหละเป็นหลักฐานนะครับที่นำมาร้องเรียนอยากจะขอความเป็นธรรมเพราะพนักงานสอบสวนสภ.ประโคนชัยกับตัวแทนบริษัทประกันเนี่ยคุณแม่บอกจงใจป้ายความผิดมาให้ลูกแม่เพื่อไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือเปล่าวันนี้แม่ได้แต่บอกกับรูปของลูกนะครับว่าแม่จะทวงคืนความยุติธรรมให้แม่บอกว่าเหตุเกิดเนี่ย18สิงหาที่ผ่านมาลูกขี่ไปคนละคันกับป้าจะไปอำเภอ

0: ประโคนชัยระยะทางประมาณ8กิโลขี่ไปได้กลางทางจู่ๆครับรถเก๋งสีขาวมีคุณครูอาชีพเป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนขับนะครับพุ่งมาชนลูกของคุณแม่จากด้านหลังอย่างแรงรถกับร่างเนี่ยไปคนละทิศคนละทางเสียชีวิตคาที่เลยนะครับนะส่วนคุณป้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับปรากฏว่าตำรวจลงพื้นที่ไปประกันลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะแจ้งคุณแม่กลับมาว่าเป็นการประมาทร่วม
1: ค่ะ
0: แม่เข่าทรุดเลยฮะตอนแรกเนี่ยครูช่วยงานศพมา 3,000 บาทหลังจัดงานศพเสร็จนะครับแม่ก็เอาวงจรปิดนี่แหละไปทักท้วงนะฮะว่าลูกเนี่ยขับมาเลนซ้ายปกติแต่รถเก๋งเนี่ยมาอย่างเร็วเลยนะแล้วรถเก๋งเนี่ยมาข้างหลังเนี่ยมันชนน่ะทำไมลูกแม่ผิดอ่ะมันไม่น่าจะใช่ประมาทร่วมนะพนักงานสอบสวนก็เลยเชิญคู่กรณีมาเจรจา
1: ค่ะ
0: นะครับคู่กรณีบอกงั้นขอชดใช้อีก 10,000 บาทตอนแรกแม่ไม่เอา
1: ค่ะ
0: ตำรวจระบบมากล่อมตำรวจระบบถือว่าเป็นการช่วยงานศพแล้วการคุณแม่รับไปเถอะแม่ก็บอกรับไว้แบบไม่เต็มใจเนาะนะตอนนั้นแม่บอกก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายนะตำรวจให้รับก็รับไปนะครับแต่ตัวเองก็ยังคาใจจุดนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางแยกนะมันไม่ใช่3แยกไม่ใช่4แยกลูกแม่เนี่ยขับมาเฉยๆแต่โดนพุ่งชนแบบเนี้ยอยากจะขอความรู้นะครับจากผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายแนะนำหน่อยแบบนี้ลูกแม่ผิดด้วยเหรอ
2: มีรถชนกันตอนแรกหนูก็ว่าจะไม่มองก็เลยแบบหันไปแบบนึงมองไปเสื้อลูกชายก็เลยยังไงต้องลูกชายตัวเองหันไปดูรถก็รถลูกนั่นแหละค่ะไปเจอลูกโดนคว่ำหน้าแล้วที่ยังไงเขาก็ไปตบพยาบาลหนูถามคุณครูว่าคุณครูคะรถของครูมีประกันไหมแต่ตำรวจเป็นฝ่ายตอบครูไม่ได้ตอบหนูนะคะว่าคุณแม่มีสิทธิ์อะไรที่จะถามเขาว่าเขามีประกันไหมแล้วคุณแม่ทำไมต้องอยากรู้ว่าเขามีรถเขามีพยพรบไหมหนูก็เลยว่าเป็นสิทธิ์ของหนูหนูก็เลยอยากถามว่าทำไมครูไม่ยอมรับผิด
0: นะเพราะป้าที่ไปด้วยกันที่ขี่รถมาด้วยกันเนี่ยนะฮะเนี่ยนะคุณป้าบอกว่าตอนนั้นไม่ได้ตีคู่กัน
1: ค่ะไม่ได้ขับคู่กันนี้ใช่ไหม
0: ไม่ได้ขับไม่ได้ไปขวางถนนอะไรเลยขับตามกันมาความเร็วประมาณ60บิดประมาณ60นะฮะตอนหลานโดนชนเนี่ยตกใจแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากนะฮะทำไมคู่กรณีไม่รับผิดนี่ป้าก็บอกแบบนั้นป้าบอกป้าเนี่ยได้รับเงินเยียวยามาแค่พันเดียวด้วยซ้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองฟังคุณป้าดูฮะ
3: พอขับไปได้ครึ่งทางก็ได้ยินเสียงชนอย่างแรงเลยค่ะไม่มีเสียงเบรกเสียงเตรอะไรเลยชนพอแม่พอหันไปมองข้างหลังคือมอไซค์น้องกระเด็นมาใส่แล้วก็ล้มทั้งสองคันเลยค่ะเพราะกระเด็นมาใส่เต็มๆเลยค่ะ
4: ตอนนั้นสภาพน้องเป็นไงลงมาเห็นสภาพน้องเป็นไงบ้าง
3: น้องนอนคว่ำหน้า อยู่ข้างทางนะคะพยายามเรียกยังไงน้องก็น้องไม่ตอบไม่ลงมาเขาพูดคำเดียวว่าขอโทษนะแล้วเขาก็ไปอยู่ที่บ้านกับนันน่ะเขาเข้าไปอยู่หน้าบ้านนั้นเลยเขาไม่ได้มาดูน้องเขาแค่ลงมาพูดว่าขอโทษนะคุณแม
0: ่สิ่งที่ครอบครัวอยากได้ตอนนี้คืออยากให้ผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยนะดูคลิปแล้วบอกคุณแม่หน่อยนะว่าลูกแม่ผิดจริงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะรับได้หมดแหละแต่ขออยากให้มีคนกลางอ่ะนะครับไปอธิบายให้คุณแม่ฟังหน่อย
1: ค่ะเพราะว่ารู้สึกคาใจนะกับเหตุการณ์นี้มาด้วยเรื่องของเพื่อนบ้านคนที่อยู่ข้างห้องกันแหมบางทีโชคดีก็ดีไปนะคะแต่อย่างเหตุการณ์นี้ค่ะปรากฏว่าเดินไปเตือนเพื่อนข้างห้องบอกว่าเสียงเบาๆหน่อยได้ไหมเขาไปทำงานมาอยากพักผ่อนนอนไม่ได้
0: เท่านั้นแหละ
1: ข้างบ้านสังสรรค์กันไม่พอใจค่ะกลับเข้าบ้านไปหยิบปืนออกมาแล้วยิงศีรษะเพื่อนบ้าน
0: โอ้โห
1: นี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
0: เตือนไว้ได้เลย
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนวันนี้ค่ะช่วงประมาณเกือบ2ทุ่
0: ม
1: ตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ1รายบริเวณห้องแถวนะคะแถวซอยมะขามตำบลห้วยจระเข้ที่อำเภอเมืองนครปฐมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะพบคนเจ็บคือนายจักรวรรดิอายุ33ปีถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณศีรษะด้าน

0: ฝั่งซ้ายเลือดนี่ไหลนองเต็มพื้นอาการสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการพูดคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าคนเจ็บเนี่ยเพิ่งจะมาเช่าห้องนี้ได้ประมาณสัก2สัปดาห์นี่เองทำงานอยู่โรงงานหมูค่ะก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนายอามเขานั่งตั้งวงสุราอยู่กับเพื่อนของเขาเปิดเพลงเสียงดังสักพักเนี่ยคนเจ็บเดินเข้าไปบอกกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกลดเสียงได้ไห
1: ม
0: เนื่องจากตัวเขาเนี่ยทำงานหนักไม่ได้นอนมาแล้วหลายวัน
1: ครับ
0: เสียงมันดังอ่ะเขานอนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เลยผู้ก่อเหตุไม่พอใจค่ะเดินไปประชิดตัวคนเจ็บก่อนจะไปหยิบวัตถุบางอย่างคล้ายกับอาวุธปืนมาจ่อยิงที่บริเวณศีรษะของคนเจ็บ1นัดหลังจากนั้นวิ่งหลบหนีไปด้านหลังห้องแถวคุณจามอนแล้วก็ไปคว้ารถจักรยานยนต์คันนึงขับหลบหนีไปไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์เพียงคันเดียวด้วยนะคุณจะมองคุณผู้ชมทีแรกขับหนีไปเนี่ยหลังจากนั้นน่ะปรากฏว่าขี่รถไปแล้วเอาไปจอดทิ้งไว้แถวๆใกล้ๆกับห้องแถวนั่นแหละแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปค่ะตำรวจก็เลยคาดว่าอุ๊ยถ้าก่อเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วเปลี่ยนรถได้เนี่ยเอ๊ะน่าจะมีคนช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรด้านภรรยาของผู้ก่อเหตุนะบอกว่าตอนแรกนอนอยู่ในรถค่ะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงสามีตะโกนเสียงดังเลยตัวเองก็รีบวิ่งออกไปดูปรากฏว่าสามีกำลังมีปากเสียงกับคนเจ็บวิ่งเข้าไปห้ามนะคะพยายามที่จะดึงสามีแล้วแต่ปรากฏว่าเธอต้านแรงสามีของเธอไม่ไหวค่ะส่วนอาวุธปืนที่สามีใช้ก่อเหตุอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆไม่ทราบว่าสามีเอาปืนนี้มาจากไหนแล้วก็เอามาจากใครจนกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพบที่บริเวณหน้าห้องเช่าแห่งนี้ค่ะของคนเจ็บยังมีคราบเลือดติดอยู่กับพื้นอยู่เลยยังไม่ได้รับการทำความสะอาดแต่อย่างใดเนี่ยนะที่ผู้สื่อข่าวลงไปทีมข่าวไปพูดคุยกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุที่อยู่ในวงเล่านะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนเจ็บเขาขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังเข้ามาเลยที่ห้องแถวแล้วมาจอดอยู่ที่หน้าห้องหลังจากนั้นนะคะก็มีการตะโกนท้าทายกับฝั่งของผู้ก่อเหตุบอกมาเลยเอาให้เต็มแม็กไปเลย เขาบอกว่าในมือเนี่ยมีผ้าพันอยู่ด้วยสักพักนึงค่ะผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปในห้องของพ่อแล้วเดินออกมาปรากฏว่ามีอาวุธปืนแล้วใช้อาวุธปืนปากกายิงใส่คนเจ็บจนกระทั่งล้มลงไปเพื่อนเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยไม่รู้เลยว่าผู้ก่อเหตุหนีไปตอนไหนค่ะ
1: ครับ
2: เราก็คิดว่าเขามีปืนอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเพราะเขาเห็นผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาทำท่าอะไรมาไม่รู้ครับ
2: เขาเห็นนะครับเขาเห็นใช่ไหม
3: ใช่ครับแต่อย่างผมไม่เห็นไม่รู้เรื่อง
2: นั่งกินเหล้ากันปกติ
3: แต่ผมไม่ได้กินเหล้าเลยพี่ใช่ครับนั่งเล่น
2: นั่งคุยกันปกติเปิดเพลงปกติ
3: ใช่ครับ
0: ล่าสุดนะคะตำรวจสามารถรวบตัวคนก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมของกลางซึ่งเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะคะจุด .38 นะคะก็เอาไปโยนทิ้งเอาไว้ที่พงหญ้าแถวๆห้องแถวนั่นแหละจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าคนก่อเหตุเขาให้การว่าเขาบันดาลโทสะค่ะก็เลยลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวเพื่อนเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ อาจจะมีคนร่วมขบวนการด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดกันอีกครั้งหนึ่งโดนแจ้งข้อหานะคะพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนค่ะ
1: ครับผมเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูฮะไว้ใจใครไม่ได้เลยจะมีแท็กซี่เนี่ยนะขับไปตระเวนขอเรียรายเงินจากชาวบ้านตรวจไปตรวจมาเนี่ยนะครับโอ้พบไอซ์อยู่ในกางเกงด้วยน่าจะเงินเอาไปเสพยาเสพติดนะครับ
2: ค่ะ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้น้ำปลาร้า
2: แม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: พี่ล้าเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: ฮะอะไรนะที่ล้า
9: สายยังเข้าไม่ได
10: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
9: อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
9: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ไปดูเหตุเพลิงไหม้นะครับโรงงานรีไซเคิลนะครับที่พระนครศรีอยุธยาวันนี้ทางนายอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายนะฮะนี่ให้แจ้งมายังอำเภอได้ทันทีไฟแรงมาก
1: โอ้ไฟโหมแรงมากนะคะ
0: ใช่นะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับไฟในปะทุแรงเลยครับต้องใช้รถดับเพลิงในพื้นที่นะครับใกล้เคียงในเกือบ10คันใช้เวลาร่วมๆ3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นโกดังรับซื้อของเก่าเป็นสถานที่จัดเก็บพวกวัสดุรีไซเคิลพวกพลาสติกเศษขยะอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยพื้นที่ไร่ครึ่งคุณกมลเนตร
1: ค่ะ
0: เผาวอดเลยนะครับไฟแรงมากนะฮะก็เจ้าหน้าที่นะครับสามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ช่วงเช้ามืดหลังจากนั้น 7:30 นนะครับช่วงเช้านายอำเภอบางปะอินลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์นะครับรวมถึงนะไปตรวจสอบว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรก็ยังโชคดีนะครับไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนายอำเภอนะครับบางปะอินก็มีการสั่งการนะครับให้ชาวบ้านแถวนั้นที่ได้รับผลกระทบกลิ่นควันนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาได้ทันทีเขาบอกจากการไปตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าด้านหลังของโกดังเนี่ยนะครับเป็นห้องพักของคนงานแล้วก็มีอู่รถเป็นอู่ซ่อมสีนะครับมีรถจักรยานยนต์เสียหาย1คันนะฮะตอนนี้ก็เก็บข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาจากการพูดคุยของผู้ประกอบการนะครับบอกว่าร้านรับซื้อของเก่าเขาเนี่ยอยู่ที่อำเภอวังน้อยเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ13ปีก่อนแล้วก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยย้ายมาอยู่ที่บางปะอินก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีกนะครับผู้ประกอบการบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะพิจารณาหยุดกิจการแล้วครับจะขอกลับไปพักอยู่บ้านแล้วเจอไฟไหม้หมดตัววอดวายมาสองรอบแล้ว
1: เพราะว่าเนี่ยมันไม่เหลือสภาพอะไรแล้วนะคะ
0: ค
1: ือได้รับความเสียหายแบบ
0: หมดตัว
1: ทั้งพื้นที่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ไร่ครึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะทางจังหวัดก็สั่งสอบนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้อำเภอเขาให้ความสำคัญมากใครที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่นะครับ
1: มาดูแท็กซี่หลอนยานะคะคุณผู้ชมหลอนยาแล้วบอกว่าอุ๊ยหนีมาหนีมาจากกรุงเทพมากับคนเยอะเลยค่ะหนีอะไรสักอย่างมาไม่รู้แหละจะไปที่ภาคเหนือบอกมีภัยพิบัติแต่ว่าไม่รู้ไปโผล่ที่นครราชสีมาได้อย่างไรมารู้อีกทีน้ำมันหมดนะคะไปตะเวนขอเงินคนอื่น
0: จะขึ้นเหนือแต
1: ่
0: ไปโคราช
1: อันนั้นเป็นอย่างไรเอาไปดูหน่อยค่ะตอนที่ตำรวจไปจับตัวได้ค่ะ
2: ไปมา
3: เดี๋ยวอะไรนั่นอุปกรณ์อะไรเราไปดูด้วย
2: เสพไหม
3: เสพไหม
4: เอาถามจริง
3: เอาถามที่เคยเตะครับพี่
2: เสพใช่ไหม
3: ครับ
2: เสพอะไร
3: เคยเตะยาครับ
2: เสพยาเนาะ

0: ของมีไหม
1: ไม่มีคร
0: ับไม่มีเสียไปหมด
2: ผมเรื่องของเรื่องพี่ผม
3: เดี๋ยวนี่
0: นี่นะเห็นนะอะไรนี่อะไร
3: พับอยู่ใน
4: ครับเขาบอกว่าตำรวจแปลกๆตั้งแต่บอกจะขึ้นเหนือแล้วมาโคราช
5: งงไหมล่ะ
4: แล้วมาบอกผมอยู่กรุงเทพไม่ได้แล้วครับจะมีภัยพิบัติใหญ่ผมไม่ต้องมาที่นี
5: ่โอ้ทีแรกบอกมากับคนเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงคุณตำรวจเหลือผมคนเดียวนี่นะคะตำรวจมาตรวจเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นไปร้องตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบหน่อยเถอะมีคนขับรถแท็กซี่อ่ะมาตระเวนขอเงินชาวบ้านพอไม่ให้ก็จะแบบมีท่าทีแบบไม่พอใจคุณจามองคุณผู้ชมตำรวจสภ.คลองบุรีก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองคันนี้แหละมาก่อเหตุแบบนี้ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญพยายามที่จะตามไปเจอค่ะตามสกัดอยู่แล้วก็เจอว่ารถแท็กซี่คันนี้วิ่งอยู่บนถนนสายคลองบุรีเสริงสางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดเลยนะคะขอเข้าตรวจค้นพบกับนายมนตรีอายุ45ปีคนขับคนนี้ล่ะค่ะขอตรวจค้นรถหน่อยพอตรวจภายในรถพบอุปกรณ์การเสพไอซ์อยู่เบาะด้านหลังไปตรวจตัวก็เจอไอซ์ค่ะแล้วเขาก็ยอมรับบอกตัวเขาเองเนี่ยเสพไอซ์มาแล้ว2วันก่อนหน้านี้ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อกล่าวหานะคะเพราะว่าเขาบอกว่านี่แหละเขาจะไปเหนือแล้วมาโผล่ที่นครราชสีมา
4: มันพบพิรุธตั้งแต่นะ
5: คือให้การก็งงงวกวนไปมาโดนแจ้งข้อหาสิคะมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่าไอซ์ไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็มีเรื่องของอุปกรณ์การเสพด้วยค่ะ
4: โอ้นะมันก็เป็นอันตรายนะเป็นอาชีพที่มันต้องใกล้ชิดกับผู้คนนะครับแล้วเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
7: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ
2: ่
3: ะชิม อีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ส่งท้ายวันนี้นะคะจะพาไปชมนิทรรศการที่จะจัดขึ้นนะคะที่ซานฟรานซิสโกให้กับวงดนตรีระดับตำนาน Grateful Dead นะเขาบอกว่าคนที่จะไปชมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะได้เห็นเหมือนเป็นห้องจัดนิทรรศการก็จะมีเรื่องของงานศิลปะต่างๆให้ได้ชมกันด้วย
1: น
0: ี่แหละเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยชื่นชอบมาก
1: ๆ
0: เอาไปดูกันได้นะคะใครอยู่ที่ซานฟรานซิสโกวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาเจอกันกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้านิ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากมากเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี้แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แบ
0: บนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลย

0: อ๋อคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
1: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
0: เหนียว
1: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
0: เอามาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช้งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับสวัสดีชาวโลกเช่นเคยค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเทปนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรื่องกินอีกแล้วค่ะนี่เลยตรงหน้าเราวันนี้ก็มากินกันแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะคะต้องถามคนข้างๆเลยค่ะนี่ค่ะไปไหนมาโอ๊ต
2: ระหว่างที่พี่มิงไม่อยู่นะคะไปโกอินเตอร์โอ๊ตไปที่ตราดแต่ว่าไม่ได้ไปที่จังหวัดตราดจริงๆนะแต่ว่าเป็นการไปผ่านการลิ้มรสอาหารค่ะต้องบอกว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าใครมีเพื่อนที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องคุ้นชื่อร้านสีตราดเป็นร้านที่เอาอาหารพื้นบ้านของภาคตะวันออกอะค่ะมานำเสนอในรูปแบบที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยติดใจมาหลายต่อหลายคนแต่เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนอกจากไปลิ้มรสอาหารอร่อยพื้นบ้านของภาคตะวันออกแล้วจะไปทำเวิร์กช็อปด้วยเพราะว่าเขามีธีมก็คือจากโกงกลางสู่กลางกรุง
1: ค่ะ
2: แต่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามโอ๊ตไปที่ร้าน
1: แค่ฟังก็น่าสนุกแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำภูมิปัญญาอาหารตราดที่ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันอยู่กับปราดของเมืองตราดคุณแม่ศิรัตน์สวัสดีค่ะแล้วรูปที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นนางงามเดี๋ยวเรื่องราวของคุณแม่เดี๋ยวอาจจะแอบถามสั้นๆแต่ว่าวันนี้ตั้งใจเลยที่จะมาขอเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารตราดแท้ๆเพราะคุณแม่เป็นเจ้าของร้านศรีตราดร้านนี้ได้มิชลินหลายปีซ้อนเลยแต่อย่างวันนี้ค่ะที่จะมาเรียนรู้อาหารตราดผ่านทางเมนูกงกางสอดไส้สับปะรดทำไมกงกางเป็นอาหารพื้นถิ่นของตราดได้คะคุณแม
1: ่กงกางมันขึ้นอยู่เป็นธรรมชาติของตราดอ่ะมันอยู่ติดทะเลอ่ะใช่
0: ตอนเด็กๆก็คือกินได้ไหมคะเห็นเมื่อกี้คุณแม่เล่าบอกไปทำติดทำทาน
1: สมัยเด็กๆไปกับคุณยายไงคุณยายตัดไม้ต้นกงกางมาทำเผาทานแล้วก็เขาก็เอายอดมาลวกจิ้มน้ำพริกเราก็รู้ตั้งมาตั้งแต่เด็กว่าอ๋อกงกางกินได้อะไรอย่างเงี้ยก็จดจำแล้วก็พอเริ่มโตขึ้นพอทำอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะอร่อยกว่าเอามาจิ้มน้ำพริกอ่ะมันต้องเอามาทำอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคิดสูตรทำเป็นถ้าเป็นของคาวเราจะทำสอดไส้ด้วยกุ้งหมูแล้วก็ไปชุบแป้งทอดแต่พอจะมาทำเป็นของหวานเราก็คิดได้ว่าจังหวัดตราดเรามีสับปะรดตราดสีทองขึ้นชื่อมากของจังหวัดตราดเราก็เลย

0: เอาสับปะรดมากวนก่อนแล้วก็เอามาประกบกับใบกงกลางแล้วก็ไปชุบแป้งทอด
1: ทีนี้กงกลางเนี่ยก็น่าจะมีหลายที่ในประเทศไทยที่มีกงกลางมีวิธีการเลือกคร่าวๆไหมคะว่าถ้าแบบกินได้ต้องประมาณไหนแม่แล้ว
0: ก็มันมีแค่ใบเล็กกับใบใหญ่
1: ได้ใบเล็กกับใบใหญ
0: ่แต่ก็ทานได้หมดเลยอันนี้เราเลือกใบที่แบบใหญ่หน่อยนึงมาเพื่อจะเอามาห่อได้แล้วก็ใบเล็กก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ค่ะ

0: ตาดยังมีเมนูอะไรอื่นๆที่คุณแม่มองว่าตาดไม่ต้องเมนูนี้หรือวัตถุดิบนี้ตาดชั้นอร่อยที่สุดเนี่ย
1: อย่างพวกขนมก็จะมีพวกขนมบันดุกข้าวเกียบปากหม้อที่จะเกียบปากหม้อแดงที่ก็ทำด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกก็คือขนมไข่ตะอุ้ยที่มันเป็นขนมที่เป็นยากแล้วก็เป็นพวกอาหารคาวก็จะเป็นต้มส้มละกำหรือพวกแกงมัสมั่นหรือพวกยำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้พวกอาหารพื้นบ้านทำกัน
0: ทุกวันนี้คุณแม่ส่งต่อความเป็นรสมือแม่หัวใจของการส่งต่อความเป็นรสมือแม่นี้ในมุมของคุณแม่คืออะไรคะ
1: แต่อยากให้อาหารของจังหวัดตราดอยู่ยั่งยืนโดยที่ไม่สูญหายไปไหนเราพยายามอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ทุกอย่างที่จากจังหวัดตราดนะ
0: เห็นบอกหัวใจอย่างนึงคือไม่ใส่ผงชูรส
1: ไม่ใส่เลย
0: ไม่เคยกินอาหารใส่ผงชูรส
1: ไม่เคยเราเติบโตมากับไม่มีผงชูรส
0: คุณแม่แนะนำคนอย่างรุ่นหนู
1: น้ำมันหอย
0: ใส่เหรอ
1: น้ำมันหอยยังไม่เคยใส่เวลาทำอาหารเนี่ย
0: จริ
1: งค่ะ
0: รสชาติที่แทน
1: ไปดูได้ในครัวตีตาดนี่ไม่มีเลยมีแต่น้ำปลาแล้วก็กะปิที่ดีกะปิดีๆเราก็ใช้เคยแท้ๆมาจากเกาะช้างน้ำปลาเราก็จะต้องสั่งมาจากเกาะปูซึ่งเรารู้เลยว่าปลาเนี่ยมันขึ้นจากทะเลสดๆและมาทำน้ำปลาจะหอมอร่อยโดยที่เราไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะและอาหารของเราส่วนใหญ่สดเราก็เลยจะทานแบบให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะใช่
0: ห
1: ั
0: วใจ
1: แต่มันก็ดีกับสุขภาพเราด้วย
0: คือวัตถุดิบและหัวใจ
1: ใช่
0: คุณผู้ชมคุณแม่เป็นอดีตนาง
1: นางงาม
0: นางงามประจำจังหวัดตราด
1: นางงามประจำจังหวัดตราดแล้วก็มาประกวดนางสาวไทยรุ่นประพัดสอนแต่ติดเข้าไปถึงแค่รอบ10คนยังไม่ถึงรอบ5คน
0: ทุกวันนี้ยังสวยอยู่เลยค่ะในวัย76ปีแล้ว
1: 78แล้วค่ะ
0: ตอนนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้นิดนึงเป็นเกร็ดคือคุณแม่บอกในอดีตของคนที่จะมาประกวดนางงามอ่ะไม่ได้เหมือนยุคนี้นะคะเหมือนผู้ใหญ่บ้านอะไรต้องไป
1: หรอใช่ค่ะไม่ว่าในอำเภอหรือปลัดจังหวัดอะไรเขาต้องไปขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ยกขบวนไปยังแกจะไปขอลูกสาวนั่นแหละ
0: เพื่อที่จะขอชั้นมาประกวด
1: มาประกวดนางสาวไทยค่ะสมัยก่อนทุกจังหวัดจะต้องส่งนางงามของจังหวัดของตัวเองเนี่ย มาประกวดในกรุงเทพที่วังตะลานลมมาประกวดที่วังตะลันลมตอนนั้นนางสาวไทย
0: ยังสวยอยู่เลยค่ะใครอยากเจอตัวจริงก็มาเจอที่สีตลาด

0: แล้วสิ่งที่ KTC เข้ามามีส่วนร่วมจนมาเป็นโครงการแคมเปญรถมือแม่นี้ยังไงคะ
1: คือด้วยฐานสมาชิกกว้างมากแล้วเรามองว่ายุคปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภครุ่นใหม่หรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นรุ่นใดๆก็ตามเนี่ยมองเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เสน่ห์ในการบริโภคในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเป็นรับประทานเนี่ยอยากให้กิจกรรมเหล่านั้นอ่ะมันมีความหมายแล้วก็มันมีคุณค่ามากกว่าแค่สนุกสนานอาหารอร่อยดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการอย่างคุณแม่ศรีตราดเนี่ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งรีสอร์ทของคุณแม่ที่ทางเกาะช้างเนี่ยคำนึงถึงเรื่องนี้โดยแม้กระทั่งเข้าไปอยู่ในกระบวนการในการทำธุรกิจของเขาการใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นการใช้บุคลากรในท้องที่เนี่ยเพื่อให้มีอาชีพเนี่ยเลยทำให้เราเห็นว่าน่าจะต้องเป็นสิ่งที่มาขยายผลแล้วทางผู้บริโภคก็จะได้มีทางเลือกที่อยากจะสนับสนุนผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ได้อย่างไรโดยง่ายไม่ต้องไปพยายามอะไรมากมายแค่มาทานอาหารที่นี่หรือว่าไปพักในรีสอร์ทที่เขาคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ธุรกิจที่เป็นคนดีเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว
0: ค่ะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นร้านแรกจะมีร้านอีกต่อๆไปไหมคะที่เราจะเข้าไปเหมือนมีแคมเปญดีๆแบบนี้ไงคะ
1: เดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามดูแต่ว่าเราก็จะมีในหลายๆมิติที่นอกเหนือไปจากการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะยังมีเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของสังคมหรือว่าเรื่องของ food governance ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราขยายผลแน่นอนอย่างถ้าในเรื่องของที่พักอ่ะเราก็มีที่พักอยู่หลายแห่งที่เป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นกรีนโฮเทลนอกเหนือจากร้านอาหารที่เป็นเรื่องที่รักโลกค่ะ
0: แสดงว่าในยุคปัจจุบันความยั่งยืนต้องกลับมาเป็นที่พูดถึงเน
1: า
0: ะ
1: เพราะวันนี้เราทำอะไรทุกกิจกรรมทำด้วยวัตถุประสงค์คือ

0: ไปด้วย purpose มากกว่าแค่ถ่ายรูปแชร์กันในโซเชียลแต่ว่าอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกันทั้งนั้นเลยแหละที่จะสนับสนุนคนที่มีแนวคิดดีๆแล้วก็มีวิสัยทัศน์หรือว่ามี creativity มีความคิดสร้างสรรค์มีการเริ่มที่ดีๆในการเชื่อมโยงให้มันเข้ามาอยู่ในกระบวนการการใช้ชีวิตได้โดยง่าย
1: ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: นต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่และนี่ก็คือหน้าตาของอาหาร9อย่างนะคะที่คุณแม่ศรีรัตน์แล้วก็พี่รสไปทำมาให้เรานะคะแต่คุณผู้ชมจำหน้าตานี้ได้ไหมที่เราเวิร์กช็อปกันมาเมื่อต้นรายการนี่คือโกงกลางมาสอดไส้สับปะรดคุณแม่ศรีรัตน์ให้คำจำกัดความของเมนูนี้ว่าเป็นของหวานนะคะซึ่งโกงกลางสู่กลางกรุงก็ตรงกับชื่อของร้านนี้นะที่เขานำอาหารแน่นอนตราดก็จะนึกถึงโกงกลางมาเป็นเมนูอาหารบนโต๊ะได้ทั้งหวานแล้วก็คาวค่ะอันนี้น่าจะเป็นโกงกลางที่สอดไส้กุ้งหมูที่คุณแม่แนะนำเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าเราต้องชิมฝีมือที่เราทำเองหลังจากที่เราเวิร์กช็อปผมไม่คิดเลยว่าเราจะกินใบโกงกลางได้จริงๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยชิมแล้วแต่ขออนุญาตนะคะนี่กรอบมากข้างในเป็นไส้สับปะรดที่เราทำนะคะกรอบจะบอกว่าตอนที่ตัดใบอ่ะแอบเอาขึ้นมาดมแล้วรู้สึกเลยว่านึกในใจนะว่ามันต้องมีกลิ่นเขียวอะค่ะแต่พออย่างที่คุณแม่บอกจริงๆพอเอามาทอดแล้วมันเข้ากับสับปะรดอร่อยมากคุณผู้ชมโอ้คิดถึงพี่มิ้งเลยค่ะไปอินเดียได้กินแบบนี้ไหมนี่มาอีกแล้วค่ะอันนี้แกงคั่วหอยทานที่จริงๆแล้วคุณแม่กับคุณโรสพูดตั้งแต่ต้นรายการว่านี่ตราดต้องแกงคั่วหอยทานคุณผู้ชมครั้งแรกในชีวิตเลยนะพี่มิ้งเมนูที่11แล้วนะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวกินแทนพี่มิ้งให้เองนะคะแล้วก็นี่วันนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของตราดผ่านอาหารนะของจากปราดของตราดค่ะเดี๋ยวได้เวลาชิมนะคะคุณผู้ชม

0: โอ้โหคุณผู้ชมละลานตามากๆในร้านศรีตราดค่ะใครมาทานอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นมีเซกชันนี้ที่เป็นเหมือนของดีของฝากที่ตราดยกมาไว้ที่กรุงเทพเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะรู้จักมากกว่าโอ๊ตด้วยซ้ำเนี่ยน้ำปลาตา3กระต่ายแท้ๆต้องมาจากตราดนะคะแต่คนที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็การต่อยอดเกี่ยวกับอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดีที่สุดอยู่กับคุณโรสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณโรสคือลูกสาวของคุณแม่ศรีรัตน์สวยเหมือนกันเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชม

0: ุณโรสคะอย่างมุมของคุณโรสเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นที่คุณแม่ทำอาหารเรียบร้อยละที่คุณโรสทำต่อยอดภูมิปัญญายังไงบ้างคะ
1: คือเราก็จะเอาในส่วนที่ภูมิปัญญาของคุณแม่ค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนตราดอยู่แล้วและคุณแม่ก็ลืมตามาก็รู้ว่าจะต้องเอาพืชผักผลไม้อะไรเนี่ยมาทำอาหารให้อร่อยอยู่แล้วเราก็เอาสิ่งที่คุณแม่รู้เหล่านั้นเนี่ยแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนพัฒนาสูตรอาหารเองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเอามาต่อยอดให้คนรุ่นใหม่ได้ชิมอาหารของคุณแม่
0: ค่ะย้อนกลับไปอย่างที่กรุงเทพก็จะมีร้านสีตราดที่เสิร์ฟอาหารในแท้จากตราดแต่ถ้าที่เกาะช้างก็จะมีที่คุณโรสดูแล
1: คือที่โรสดูแลก็คือร้านบ้านตาเกลือค่ะ
0: มีความเหมือนต่างกันยังไงบ้างคะ
1: ความต่างก็คือว่าตัวสีตราดเนี่ยมาก่อนซึ่งน้องชายกับคุณแม่เป็นคนพัฒนาตัวสีตราดขึ้นมาโดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าอยากจะเอาอาหารตราดมาให้คนกรุงได้ทานเพราะฉะนั้นสโลแกนก็คือพากงกลางสู่กลางกรุงใช่ไหมคะ
0: พากงกลางสู่กลางกรุง
1: โอ้
0: ยยังค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเมนูถ้าเอาที่พี่โรสจำได้ตั้งแต่เด็กๆที่คุณแม่แบบว่าทำแล้วอร่อยประทับใจที่อยากจะให้เรารู้จักมีอะไรบ้างไหมคะที่เป็นตราดแท้
1: ๆต้มส้มระกำปลากระบอกแล้วก็
0: ถ้าคนไม่ทานเผ็ดเนี่ย
1: ลดเผ็ดได้ไม่ต้องใส่พริกได
0: ้
1: หรือว่าแกงคั่วหอยทาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่ก็จะบอกว่าต้องทานกับปลากระบอกแดดเดียว มันคู่กันแล้วมันก็จะพอดีเลย
0: จริงๆตราดถือเป็นจังหวัดที่มีวัตถุดิบเยอะที่เป็นเหมือนท้องถิ่นเน
1: า
0: ะ
1: เยอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่เขาอ่ะมันมีทั้งทะเลแม่น้ำป่าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ชายเลนเพราะฉะนั้นมันจะครบหมดเลยตราดนี่จะมีอาหารป่าก็มีเนา
0: ะ
1: อาหารทะเลก็มี
0: หลากหลาย
1: อาหารสมุนไพรก็มีเหมือนตู้กับข้าวของภาคตะวันออก
0: เดี๋ยวต้องถามแต่ต้องถามคุณแม่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากไหนแต่ทีนี้มาอยู่ตรงหน้าเราเยอะแยะมากมายอยากให้แนะนำนิดนึงค่ะอย่างแน่ๆน้ำปลาแท้ตาสามกระต่ายอันนี้ยังผลิตอยู่ที่ตราดเป็นโรงงานต้องมาจากที่นี่เท่าน
1: ั้
0: น
1: ที่เกาะกูดค่ะ
0: เกาะกูด
1: คือพี่เคยถามคุณแม่เหมือนกันคุณแม่บอกว่ามันให้ความหอมความหอมความสดแล้วก็ไม่มีสารกันบูดแม่หลักๆคือความหอมของน้ำปลาเขาเนี่ยมันถูกใจคุณแม่อ๋อ
0: ก็เลยนำมาเป็นวัตถุดิบที่จะเอามาใช้เวลาถ้าเป็นน้ำปลา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่างที่คนมาที่ห้ามพลาดเห็นพี่เขาบอกว่าเป็นน้ำพริกเหรอคะ
1: ค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกที่คุณแม่พัฒนาขึ้นนะคะ
0: ดูได้ไหมมันต่างกันยังไงบ้างคะคุณพี
1: ่จริงๆพี่คิดว่าอันเนี้ยเนาะมันเกิดจากสมัยก่อนพี่อะไปเมืองนอกแล้วพี่ก็จะต้องซื้อพริกเนี่ยติดไปที่เมืองนอกเพื่อที่จะคลุกข้าวโรยพาสต้าใส่น้ำซุป
0: คนไทยอะเนาะ
1: คนไทยมันต้องมีน้ำพริกติดไปเสร็จแล้วแม่ก็คงดูว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีแม่ก็มาบอกพี่บอกว่าเนี่ยแม่ทำน้ำพริก2ตัวเนี้ยมาให้ลองเอาไปเมืองนอกสิแม่ก็จะทำหวานอันนึงเค็มอันนึงแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากที่เกาะช้างเลยก็คือปลาอินทรีหอมนะคะแล้วก็กุ้งเคยก็คือกุ้งตัวเล็กๆอ่ะที่เขาใช้ทำกะปิอ่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้แพงมากแต่พอเป็นวิธีการของแม่ก็คือว่าแม่จะไม่คิดต้นทุนถ้าคิดแล้วมันจะทำไม่ได้
0: คิดมาก
1: ถ้าคิดมากเหมือนอย่างสมัยพี่ที่ไปเรียนมาว่าต้นทุนมันจะต้อง 35% อะไรเงี้ยสุดท้ายเราจะทำไม่ได
0: ้
1: ก็เลยคุณแม่ก็เลยพัฒนาออกมาเป็นอันเนี้ยค่ะตัวปลาอินทรีเนี่ยจะหอมจะออกรสเค็
0: ม
1: ก็ส่วนตัวกุ้งเคยจะออกรสหวาน
0: เหมือนเป็นหัวใจเหมือนกันหรืออย่างคนอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆที่จะเอาต่อยอดวิธีการต้องดูก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไรแล้วจะรักษาคุณค่านั้นยังไงถูกไหมคะชาวพื้นที่อื่นก็สามารถทำให้เด่นขึ้นมาเหมือนอย่างตราดทุกคนก็จะนึกถึงแล้วสีตราดจริงๆพื้นที่อื่นก็ทำได้
1: ใช่ค่ะทุกที่ทำได้หมดเลยและพี่เชื่อว่าถ้าทุกจังหวัดทำได้แบบนี้ชุมชนจังหวัดนั้นๆจะมีอัตลักษณ์ของตัวเองทุก77จังหวัดของเราก็จะกลายเป็นอาหารตราดอาหารระยองอาหารกาญจนบุรีอาหารนักท่องเที่ยวก็ไปได้หมด

0: เลย
1: หนูเชื่อว่ามีแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเราไม่รู้จักอ่ะมันไม่ได้ถูกชูขึ้นมาให้เราแบบอุ๊ยถ้าไปเนี่ยอยากไปตราดต้องไปกินอันนี้หรือต้องร้านนี้อะไรเงี้ยเนาะหรือกระจายชุมชนก็ได้
0: ใช่ใช่
1: อย่างที่ตราดอย่างที่ปัจจุบันที่เราพยายามทำก็คือเหมือนให้ชุมชนโดยรอบที่เราไปซื้อวัตถุดิบมาเขาได้ด้วย
0: ใช่ค่ะทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังทำตรงนั้นอยู
1: ่
0: คุณแม่เป็นคนโทรหา
1: เพราะเราวัตถุ
0: ชาวประมงคนนู้นแหล่งตรงนี้กระวานคือพอเราทำได้เราสั่งซื้อเขาเยอะๆชุมชนก็มีรายได้พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองเขาก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นทุเรียนกระวานกะปิน้ำปลาเหล่านี้ร้านเราสั่งเยอะมากเยอะมากจนเขาไม่ต้องคิดว่าเขาจะต้องไปทำอาชีพอื่นเลยอ
1: ่
0: ะแค่ทำแค่นี้ก็ทำส่งไม่ทันแล้ว
1: ยั่งยืนในทั้งแบบของสิ่งแวดล้อมยั่งยืนชุมชนยั่งยืนแล้วก็โตไปด้วยกันเนาะ
0: ใช่ใช่
2: ช่วงต่อไปพบกับสีสันโลกที่จะมาเล่าเรื่องโลกให้เราฟัง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android

นับตั้งแต่การปล่อยจรวดลำแรกในปี2503โครงการอวกาศของจีนได้บรรลุมุ่งหมายสำคัญหลายประการได้แก่เที่ยวบินแบบมีลูกเรือครั้งแรกในปี2546การเดินในอวกาศครั้งแรกในปี2551และการสร้างสถานีอวกาศจนเสร็จสมบูรณ์ในปี2565ซึ่งจีนได้นำความสำเร็จเหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันกลายเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนในสังคมอย่างการทำเป็นภาพยนตร์การจัดแสดงในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์รวมถึงทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋อย่างเช่นที่อุทยานธรณีวิทยาภูเขาไฟอูลานฮาดาทางตอนเหนือของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งกลุ่มหินภูเขาไฟสีดำถูกเปลี่ยนให้เป็นแบบสถานที่จำลองของดาวอังคารนักท่องเที่ยวสามารถเช่าชุดอวกาศมาใส่โพสท่าถ่ายรูปได้เป็นธุรกิจที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของอดีตคนเลี้ยงแกะในพื้นที่ให้ดีขึ้นด้วยข้ามไปที่ย่านศิลปะในกรุงปักกิ่งมีประติมากรรมขนาดยักษ์รูปนักบินอวกาศหญิงกำลังหลับเธอคือเฉินจือหลานตัวเองในนิยายของหยางวานติงนักออกแบบและนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์วัย33ปีเธอบอกว่าทุกคนต่างมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอวกาศและสิ่งที่อาจมีอยู่ในจักรวาลพร้อมบอกถึงความทรงจำแรกเกี่ยวกับอวกาศที่เกิดขึ้นในปี2546เมื่อหยางลี่เว่ยกลายเป็นนักบินอวกาศคนแรกของจีนที่ขึ้นสู่อวกาศส่วนทางตอนใต้บนเกาะไหหนานหรือไหหลำของจีนอวกาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่พบเห็นได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือภาพยนตร์ไซไฟอีกต่อไปเพราะการปล่อยจรวดกำลังกลายเป็นทั้งการแสดงความทะเยอทะยานทางอวกาศของจีนและเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปรอชมการปล่อยจรวด Long March 7A บนชายหาดรอบๆศูนย์ปล่อยยานอวกาศวนชางนักท่องเที่ยวบางคนคาดว่าภายใน

0: 20ปีคนจีนธรรมดาทั่วไปจะสามารถเดินทางไปอวกาศเพื่อความบันเทิงได้เหมือนกับการนั่งรถไฟความเร็วสูงหรือเครื่องบินสกุลฉัตรฉัตรกุลในอยุธยาข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน
1: เป็นยังไงบ้างครูดูภาพแล้วนี่โอ๊ตน่าจะอิ่มหน้าดูนะคะกินไปกี่อย่างคะ
2: 10กว่าอย่าง11อย่างค่ะแต่ว่าเป็นอาหารที่หลายอย่างเราไม่คิดว่าเอ้ากงใบกงกางกินได้พี่มิ้งแล้วกินได้แล้วอร่อยด้วยเปิดโลกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวว่าหลังจะพาพี่มิ้งไปชิมนะคะต้องบอกว่าเป็น1ร้านที่เอาวัตถุดิบที่พื้นบ้านที่เราไม่คิดว่าจะสามารถมาทำอาหารได้อร่อยแล้วก็เป็นวัตถุดิบสำคัญของจังหวัดตราดด้วยจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าจังหวัดของตัวเองมีของดีพื้นถิ่นอะไรเดี๋ยววันหลังเราตามไปชิมกัน
1: ใช่ค่ะแต่ในพื้นที่นะคะก็จะมีอาหารเด็ดๆประจำถิ่นของตัวเองนะคะอย่างวันนี้ก็จะเป็นสีตราดจังหวัดตราดนะคะ
2: เดี๋ยวเทปนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดการแข่งขัน The KMITL Business School 2026 Hackathon ซีซั่น 3การประกวดแผนการธุรกิจระดับนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคิดค้นต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ตลาดผู้บริโภคในอนาคตมีนักศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน80ทีมคัดเลือกจนเหลือ8ทีมทั้งหมดจะต้องพรีเซนต์แผนธุรกิจให้กับคณะกรรมการทีมผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทในวันที่6กันยายนนี้เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงซานติอาโกประเทศชิลีในระหว่างการเดินขบวนคัดค้านการเปิดประชุมมาดริดฟอรัมซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบุคคลสำคัญระดับแกนนำกลุ่มขวาจัดระหว่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสลายกลุ่มผู้ประท้วงหลังจากผู้ชุมนุมบางส่วนคว้างปาดอกไม้ไฟและสิ่งของต่างๆเข้าใส่เจ้าหน้าที่ลุยเอนริเก้หัวหน้าโค้ชของปารีสแซงต์แชร์แมงกล่าวก่อนนำทีมเปิดบ้านพบโมนาโกในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาล 2026-2027 คืนวันนี้โดยระบุว่าทีมเราซื้อผู้เล่นที่เราอยากซื้อแล้วหลังจากถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะก่อนปิดตลาดซื้อขายก่อนหน้านี้เพิ่งจะคว้าตัวเฟอร์รานตอเรสมาเนสอักลิอูชมิคาก็อตส์และลูก้าดีนเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ขณะที่เบรดลีย์บาโคล่าย้ายออกไปร่วมทีมลิเวอร์พูล

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ต่อให้คดีของชิวโซอี้เขารอดมาได้คดีของหน้าหน้าล่ะฉันให้คลิปที่ไบอันทำลายหลักฐานกับนายแล้วหลักฐานชัดเจน
3: ปัญหาคือตอนนี้เศร้าเจปี้ก็บอกว่าเกี่ยวข้องกับการตายของชิวจือหลาน
4: วันที่จือหลานหนีออกจากบ้านเดิมทีฉันให้เจือปินออกไปตามหาแต่ฉันมาคิดดูแล้วฉันไม่วางใจฉันก็เลยออกไปตามหาด้วยสุดท้ายฉันไปเจอเขาที่เรือยอชคลับเดิมทีฉันอยากเรียกกล่อมเขากลับบ้านคิดไม่ถึงเขาบอกว่าจะบอกความลับเรื่องตัวตนของเขากับจือปินให้โซอี้รู้ทั้งหมดฉันกลัวมากเลยคว้าตัวเขาไว้ไม่ให้เขาไปตอนเราฉุดรั้งกันเขาทรงตัวไม่อยู่ตกไปในทะเล
2: หลังผมรับสายของแม่ก็รีบไปท่าจอดเรือทันทีแต่ตอนนั้นหาหน้าไม่เจอผมอยากแจ้งความแต่แม่ห้ามผมไว้บอกว่ากลัวตัวตนของผมกับหน้าจะถูกเปิดเผย
4: ฉันว่ายน้ำไม่เป็นฉันไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามที่จือหลานตายทั้งหมดเป็นเพราะฉันจะให้ฉันรับผิดชอบไม่มีปัญหาแต่ฉันจะให้โซอี้รู้ตัวตนของจื้อปิ่นไม่ได้ฉันเลยไม่ให้จื้อปิ่นแจ้งความค่ะ
2: ผมเลยต้องรับปากแม่ช่วยเขาเก็บเป็นความลับแต่ผมบังเอิญเจอผ้าพันคอของหน้าติดอยู่ที่ท้องเรือผมกลัวคนรู้ว่าหน้าเคยมาบนเรือแล้วสาวไปถึงแม่ผมเลยเผาผ้าพันคอผมรู้ว่าทำแบบนี้อาจขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่ผมไม่มีทางเลือก
4: เอาเป็นว่าที่จือหลานตายทั้งหมดเป็นเพราะฉันไม่เกี่ยวกับจือปินจือปินเขาเพิ่งมารู้ทีหลัง
2: ว่าไงนะเซาเจียปี้เขา
4: แม่เล็กโง่มากยอมรับผิดทั้งหมดแต่เขาพูดแบบนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้จริง
2: ๆเพราะงั้นตอนนี้เขารับผิดแทนไบรอันทั้งหมด
3: วางใจเถอะตำรวจจะไม่ปิดคดีทั้งแบบนี้ฉันจะสืบต่อไปฉันจะไม่ให้คนร้ายตัวจริงลอยนวลเด็ดขาด

0: เปลี่ยนชุดแต่เช้าจะไปไหนคะ
1: ไปบริษัทสุอี้ตายแล้วเฮ้ยชื่อปิงโก้เฮ้ยตอนนี้ทั้งบริษัทเหมือนฝูงมังกรไร้หัวผมต้องกลับไปช่วยเฮาเอ๋อกับจือถงดูว่าพวกเขาจัดสรรคนยังไงเพื่อไม่ให้บริษัทวุ่นวายต้องดำเนินงานไปตามปกติใช่ไหมล่ะ
0: ก็ใช่ค่ะคุณเป็นลูกชายคนโตของตระกูลควรทำอะไรเพื่อชิวซื่อบ้าง
1: วางใจได้ถึงผมจะยุ่งแค่ไหนก็จะกลับมาหาคุณตรงเวลาโอ้ยโชคดีที่ไม่แตกไม่งั้นเป็นลางแน
0: ่
1: โอเคโอเคไม่ต้องไปส่งผมหรอกบ๊ายบายนะ
0: เ
2: ออจริงสิช่วงนี้ตระกูลชิวเกิดเรื่องมากมายลี่ฉีเธอโอเคไหม
0: ชีวิตลำบากวันนี้หนูก็ผ่านมาแล้วไม่มีอะไรยากหรอกค่ะ
3: เรื่องไม่สบายใจก็อย่าคิดมากเลยนะ
0: นะคะหนูมีเช็คใบหนึ่งนะเก็บไว้นะ
2: ลี่ฉีเงินนี
0: ่เงินก้อนนี้เป็นค่ากินและค่าเทอมที่หนูเอาไว้ให้ฟีออนไปเรียนการแสดงต่างประเทศหนูคิดคำนวณแล้วน่าจะพอให้เขาอยู่ได้ 4-5 ปีแต่มีเงื่อนไขนะก็คือเธอต้องเรียนให้จบห้ามล้มเลิกกลางคันเด็ดขาด
3: รู้แล้วค่ะพี่หนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
0: นะคะเงินก้อนนี้หนูให้เพื่อส่งฟีออนเรียนเท่านั้นหนูไม่อยากให้ใครแอบเอาไปใช้กับเรื่องอื่นค่ะถ้าหากหนูรู้แล้วก็หนูจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
2: เข้าใจเข้าใจแล้ว
0: ฟิออนสัญญาของเธอกับ YNN ฉันช่วยเธอระงับไว้ก่อนเรียนจบกลับมาค่อยมาต่อนะครั้งนี้ฉันอยากให้เธอคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ดีเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเข้าใจไหม
3: เข้าใจค่ะ
2: เชฟติ่มซำของพาลาสฝีมือดีจริงๆลีดากินสิ
3: ตอนนี้แม่คุณเป็นแบบนี้คุณยังกินลงอีกเหรอ
2: ต่อจากนี้มีหลายเรื่องต้องทำต้องมีแรงมากพอถ้าฉันล้มไปอีกคนใครจะช่วยแม่ใครจะดูแลเธอกับลูกตอนนี้เธอท้องอยู่นะเธอไม่กินลูกก็ต้องกินอย่าดื้อสิ
3: ฉันกินไม่ลงจริงๆตอนนี้แม่คุณถูกขังอยู่คนเดียวเขาต้องอยู่ไม่สบายแน
2: ่วางใจเถอะฉันให้โนเอลช่วยหาทีมทนายเก่งๆมาแก้ต่างให้แม่แล้วจริงสิเธอรีบเก็บของนะฉันอยากให้เธอย้ายไปนิวซีแลนด์ก่อน
3: ตอนนี้เหรอแม่คุณยังอยู่ในห้องขังฉันไปตอนนี้มันไม่ดีหรือเปล่า
2: ฉันรู้เธอคิดอะไรอยู่แต่เธออยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้และไม่รู้คดีนี้จะยืดเยื้อแค่ไหนพวกนักข่าวก็รอกันทุกวันฉันกลัวส่งผลมาถึงเธอมันไม่ดีต่อลูกนะเชื่อฉันนะเธอไปอยู่ที่นู่นก่อนเลยฉันจะรีบตามไป

0: ช้ได้นะเนี่ยเธอท้องแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเพื่อนฉันบางคนเนี่ยนะพอท้องก็หงุดหงิดง่ายเท้าบวมด้วยแต่เธอไม่เป็นนะ
1: เหมือนจะใช่นะไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลย
0: ฉันเคยได้ยินมาว่าตอนท้องไม่ลำบากลูกเกิดมาจะเลี้ยงง่าย
1: ขอบคุณ
0: เป็นไงจองที่คลอดที่ไหน
1: ไรอันให้ฉันไปคลอดที่นิวซีแลนด
0: ์นิวซีแลนด์เหรอก็ดีนะนิวซีแลนด์กว้างอากาศก็ดีเด็กต้องแข็งแรงแน่แล้วจะไปเมื่อไหร
1: ่เขาซื้อบ้านไว้ที่นู่นแล้วอยากให้ฉันไปก่อนเพื่อรอคลอดฉันอาจไปเร็วๆนี้วันนี้นัดเธอมาเพราะอยากบอกลา
0: ทำไมรีบขนาดนี้กำหนดคลอดยังอีกนานเลยไม่ใช่เหรอทำไมให้เธอไปเร็วจัง
1: เขาบอก

0: ขาไม่ใช่แซ่ชิวไม่อยากอยู่ตระกูลชิวแล้วอยากไปเริ่มต้นใหม่ที่นู่นฉันเลยล่วงหน้าไปก่อนรอคดีของคุณป้าจบแล้วเขาจะตามไปหาฉัน
1: ไบรอันวางแผนไว้หมดแล้วสิ

0: ขอโทษนะมีแต่น้ำเครื่องชงกาแฟให้คนอื่นไปแล้ว
1: ทำไมช่วงนี้ไม่มาหาฉันเลยนายเศร้าอยู่คนเดียวก็ไม่ช่วยอะไรนายยังแคร์ที่ไบรอันเป็นน้องชายต่างแม่อยู่เหรออย่าให้ฉันหาอาวุธเจอฉันจะคอยดูว่านายจะแถยังไง
0: เธอต้องการอะไรกันแน
1: ่ฉันต้องการ200ล้านคืนฉันให้เวลา3 วันถ้าฉันไม่ได้เงินก็ไปอธิบายตำรวจเอง

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: ยังไงก็ช่างไบรอันฆ่าอาของเธออาเธอทำให้พ่อฉันตายพ่อฉันทำให้เธอติดคุกทั้งหมดเป็นความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้

0: ฉันกับเธอต้องเผชิญหน้า
1: ฉันไม่รู้จริงๆว่าควรปลอบนายยังไงฉันมีเรื่องนึงจะบอกนายลินดาบอกว่าไบรอันจะส่งเขาไปรอคลอดที่นิวซีแลนด์ฉันสงสัยว่าไบรอันจะวางแผนออกจากฮ่องกง
0: เห็นชัดว่าไบรอันเขาให้แม่เขามารับผิดแทนจากนั้นส่งแฟนไปต่างประเทศไม่มีอะไรให้กังวลเขาก็หนีได้ทุกเมื่อ
1: ทำไงดีจะปล่อยเขาหนีไปแบบนี้จริงเหร
0: อตอนนี้เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยทำอะไรไม่ได้

ที่รักมันยากมากกว่าฉันจะเขียนจดหมายนี้จบเมื่อคืนตอนฉันเห็นคุณแกล้งกินอย่างอร่อยกินสเต็กกับกุ้งมังกรรสชาติแย่ที่ฉันทำจนหมดในที่สุดฉันก็รู้ถึงเวลาบอกลาคุณแล้วเพราะยิ่งคุณทำดีกับฉันฉันยิ่งไม่มีหน้าไปเผชิญหน้าคุณสุดท้ายฉันเลยเลือกจากไปนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเรียกคุณว่าที่รักหวังว่าหลังจากฉันไปแล้วคุณจะลืมฉันได้เร็วๆอย่าคิดถึงผู้หญิงเลวๆที่ทำเรื่องไม่ดีไว้มากมายอย่างฉัน

0: นิกกี้เธอไปที่ไหนกันแน
1: ่ซื่อสัตย์กล้าหาญห่วงใยสังคมอะไรนะนี่แผลที่สองเหรอ
2: ฉันตรวจศพของผู้ตายหลายรอบพบว่าศีรษะของผู้ตายมีแผลสองแผลที่ลักษณะต่างกันเพราะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันตอนแรกก็เลยไม่ได้สังเกต
1: นอกจากที่บอกตอนแรกว่าแผลของผู้ตายเกิดจากศีรษะกระแทกมุมโต๊ะแผลที่สองล่ะเกิดขึ้นได้ยังไง
2: จากลักษณะของบาดแผลบาดแผลที่สองที่พบใหม่น่าจะเกิดจากการกระแทกอย่างแรงจากวัตถุแข็งที่รูปร่างต่างกันและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ตายเลือดออกอย่างรุนแรงในกะโหลกและเสียชีวิต

0: ยุ่งมากมีหลายเรื่องต้องทำมีอะไรก็รีบพูด
1: ยุ่งแต่มีเวลาวางแผนให้ลินดาไปต่างประเทศแล้วนายล่ะจะไปเมื่อไหร
0: ่ฉันไม่จำเป็นต้องบอกเธอ
1: นายให้อาสะใภ้เล็กรับผิดแทนใช่ไหม
0: พูดแบบนี้หมายความว่าไง
1: นายทำอะไรรู้ดีแก่ใจคุณอาไม่ใช่พ่อนายก็ช่างเถอะอาสะใภ้เล็กเป็นแม่นายนายให้เขารับผิดแทนไม่กลัวกรรมสนองบ้างเหรอ
0: เธอไม่มีหลักฐานก็อย่าพูดมั่วและถึงจะจริงเธอก็ไม่มีสิทธิ์ว่าฉันเธอก็ใช้คนรอบข้างเพื่อผลประโยชน์อย่ามาแกล้งทำดีต่อหน้าฉันเลย
1: ฉันแค่ทวงคืนของฉันแต่ว่านายกลับทำทุกอย่างเพื่อรักษาสิ่งที่ไม่ใช่ของนายเลยนายฆ่าคุณอาที่เลี้ยงนายมาหลายปียังไม่พอยังให้อาสะใภ้เล็กรับผิดแทนนายจะได้พ้นผิดยังมีความเป็นคนอยู่ไหม
0: อย่ามาพูดว่าฉันฆ่าคนนะชิวโซอี้แม่ฉันเป็นคนพลั้งมือฆ่าไม่เกี่ยวกับฉันฉันตกอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะเธอถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเธอคนแรกเลย
1: ที่ตกอยู่ในสภาพนี้เพราะตัวนายเองนายโลภมากนายเป็นคนเริ่มทุกอย่างพูดจริงๆนะฉันไม่เชื่อว่าคุณอาจะถลาไปชนมุมโต๊ะเองแล้วตายทั้งอย่างนั้นมีคนถือโอกาสตอนเขาบาดเจ็บใช้ของทุบเขาหรือเปล่าอย่าให้ฉันหาอาวุธเจอฉันจะคอยดูว่านายจะแถยังไง
0: เธอต้องการอะไรกันแน่
1: ฉันต้องการ

มีคนถือโอกาสตอนเขาบาดเจ็บใช้ของทุบเขาหรือเปล่าอย่าให้ฉันหาอาวุธเจอฉันจะคอยดูว่านายจะแถยังไง

0: ชื่อจื้อปินลูกคริสตัลที่คุณถืออยู่ท่านตำรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นอาวุธที่ทุบคนชิวโซอี้จนเสียชีวิต
1: เธอหลอกฉัน
2: นายกินปูนร้อนท้องต่างหาก
0: เนื่องจากนิติเวชพบบาดแผลที่สองบนศีรษะของคุณชิวโซอี้และเป็นบาดแผลที่ทำให้เสียชีวิตพวกเราเชื่อว่าอาวุธน่าจะยังอยู่ในที่เกิดเหตุภายใต้การช่วยเหลือของคุณชิวจือถงเราพบลูกคริสตัลที่สงสัยว่าเป็นอาวุธอยู่ใต้โต๊ะทำงานของคุณชิวโซอี้หลังพิสูจน์หลักฐานพบว่ามุมตัดของคริสตัลไม่เพียงตรงกับบาดแผลที่สองบนศีรษะของผู้ตายเท่านั้นตรงส่วนล่างของคริสตัลเราพบคราบเลือดของคนชิวโซอี้ผู้ตายด้วยและเจอรอยนิ้วมือของคนชิวจื้อปินบนนั้นด้วยยืนยันว่าลงเหลวไว้พร้อมกับคราบเลือดของผู้ตายดังนั้นเกาจิ้นจึงเสนอแผนล่อเสือออกจากถ้ำคนชิวเฮาเอ๋อจึงเสนอตัวเป็นเหยื่อล่อเพราะคนชิวเฮาเอ๋อรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณชิวจื้อปินติดกับได้ง่ายๆ

0: ใช่เขาไหมไรอันจะปินทำไมรีบร้อนจังเลยไรอันเกิดอะไรขึ้นคุณทำแบบนี้ฉันกังวลนะ
1: นั่นสิเราจะไปไหนกัน
2: เลิกถามกันได้แล้วผมต้องออกจากฮ่องกงให้เร็วที่สุด

0: กให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569
2: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
4: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: ฮะใครนะที่รัก
4: ขายังเข้าไม่ได้เลย
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
4: ้อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cot เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: ฮ้ยนายเอลบอกว่านายรถคว่ำเป็นไงยังไม่ตายใช่ไหม
1: พอไหวแค่นอนดูอาการพี่หัวสินักต้องใส่เฝือกขานอนโรงพยาบาล
0: แล้วไบรอันน่ะ
1: หนีไปได้
0: อะไรวะให้เขาหนีไปได้ยังไง
1: นี่ใครจะคิดว่าเด็กขนาดนั้นยังมีเด็กเล่นสกูตเตอร์ดีที่หักหลบทันไม่งั้นชนพวกเขาตายไปแล้ววางใจเถอะตำรวจเขตใกล้ๆรวมกำลังตามหาชิวจื้อปินแล้ว
0: จะให้วางใจยังไงเดี๋ยวเขาก็หนีไปได
1: ้นี่จะไปไหน
0: ไปหาแฟนไบรอันหาวิธีหยุดเขา
1: เฮ้ยนี่อาจิน

0: สวัสดีครับผมเป็นทนายนินาบัตรผมลูกความผมมีเรื่องด่วนกับคุณหมาอาคารซีชั้น18แต่กดกริ่งแล้วไม่มีใครอยู่ให้ผมขึ้นไปดูได้ไหม
1: คุณหมาออกไปเมื่อกี้ครับมีเรื่องอะไรฝากผมได้ครับ
0: แล้วรู้ไหมว่าเขาไปไหน
1: เห็นลากกระเป๋าไปด้วยคงไปเที่ยวมั้งครับ
2: พวกเรามาถึงบ้านแล้ววางใจได้ฉันจะดูแลเขาเอง
3: โนเอลบอกว่าตำรวจถอนข้อกล่าวหาอาสะพ้ายแล้ว
2: ขอบคุณนะชาร์ลอตคุณป้าเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมไปพักในห้องไหมคะไม่ต้องหรอกอยู่ในห้องขังยังพักไม่พอเหรออีกอย่างในเวลาแบบนี้ฉันไม่มีกระจิตกระใจนอนหรอกตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าคุณป้าไม่ได้ทำสบายใจได้แล้วค่ะฉันเป็นยังไงไม่สำคัญฉันเป็นห่วงแต่จื้อปิ่นตอนนี้ตำรวจประกาศจับเขาต่อไปจะทำยังไงดีตอนนี้ร่างกายคุณป้าสำคัญที่สุดคุณป้าวางใจเถอะค่ะฉันหลับเตรียมการไว้หมดแล้วช่วงนี้หนูจะอยู่ดูแลคุณป้าที่นี่จะเอายังไงต่อค่อยๆ คิดแล้วกันค่ะชาร์ลอตเป็นคนดีจริงๆจื้อปินทำกับเขาไว้ขนาดนั้นเขายังเต็มใจช่วยพวกเราเอ๊ะรีบรับไบรอันดูแล้วฉันดูแล้วฉันกับคุณป้ากำลังรีบไปได้เดี๋ยวเจอกัน

0: ชลอต
1: เกาจิ้นฉันกำลังตามแท็กซี่ของอาสะพ้ายกับลินดาถ้าเดาไม่ผิดพวกเขาน่าจะกำลังไปหาไบรอัน
2: เธออยู่ไหนฉันจะไปหาเดี๋ยวนี
1: ้เอางี้เดี๋ยวฉันแชร์ตำแหน่งมือถือให้พอพวกเขาถึงที่หมายฉันจะโทรหานาย
2: โอเคระวังตัวด้วยนะอย่าบุ่มบ่ามเด็ดขาดมีอะไรเราฉันไปก่อนค่อยว่ากันโอเค
3: ส่วนสาธารณะอ่าวชิงซุย
4: เสี่ยวหลิงไม่รู้จุ้ยปีนถึงหรือยังเขาบอกให้ลงรถที่นี่ค่ะใช่เขาไหมไรอันจะปินทำไมรีบร้อนจังเลยไรอันเกิดอะไรขึ้นคุณทำแบบนี้ฉันกังวลนะ
5: นั่นสิเราจะไปไหนกัน
6: เลิกถามกันได้แล้วผมต้องออกจากฮ่องกงให้เร็วที่สุด

0: ฉันปวดท้องแก
1: เป็นอะไร
0: เธอเป็นไงบ้าง
2: มานี่นี่จะหนีเหรอ
1: ทำไมต้องมาขวางฉันด้วย
2: ไหนถ้าผิดกฎหมายไหนต้องถูกกฎหมายลงโทษ
1: เอาสิดูใครจะตายก่อนกัน
2: นี่นี
0: ่สุริยะ
1: หายไป
2: ปล่อยเข้า
1: ใจเย็นๆก่อนมีอะไรค่อยๆพูด
0: แรนปล่อยฉันหลอนเ
3: ธอใช่อ
0: ย่าทำผิดอีกเลย
3: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ฉันติดคุกใครจะดูแลพวกเธอใครจะเลี้ยงลูกจน

0: ห้องผู้ป่วยคุมขังหนึ่งผมถามคุณหมอแล้วท่านชิวจื้อปินนอกจากกระดูกแขนขาหักสมองได้รับความกระทบกระเทือนตอนนี้ยิ้มพ้นขีดอันตราย
1: หมอบอกไหมคะว่าไบรอันจะฟื้นเมื่อไหร่
0: ผมก็ถามหมอเรื่องนี้หมอตอบว่ายังคาดการไม่ได้ส่วนที่คุณชิวจื้อปินเกี่ยวข้องกับคดีของคุณชิวโซอี้ผมพูดได้แค่นี้รักษาตัวด้วยครับ
1: ขอบคุณค่ะจื้อปินเป็นแบบนี้ไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่เป็นเพราะฉันเป็นผลร้ายที่ฉันเคยทำไว้กรรมสนองกรรมสนอง
2: คุณป้าคะอย่าพูดแบบนี้ไบรอัน
1: ไบรอันต้องปลอดภัยแน่นอนค่ะจิปินเขาทำตัวเองทั้งนั้นห้าวเอ๋อกับแฟนเขาไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
3: เฮาเอ๋เอ๊นี่กอจิน
4: คุณชิว
3: เฮาเอ๋ถูกรถชนเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอตอนนี้เขา
4: ไม่ใช่ครับ
3: เขาเป็นอะไรมากหรือเปล่า
4: ชาร์ลอตต์เจ็บแค่เล็กน้อยเมื่อกี้เอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นไรครับ
3: นายไม่โกหกฉันนะ
4: เขาไม่เป็นไรจริงๆครับเขาพึ่งไปห้องผู้ป่วยของริโอไปเยี่ยมเขา
3: เอ้าริโอเขาเป็นอะไร
4: เขาช่วยชาร์ลอตจนถูกรถชนพร้อมไบรอันเจ็บหนักตอนนี้ยังไม่ฟื้น
3: โถ่ไบรอันไอ้เด็กบ้าทำร้ายคนมากมาย
2: ถ้าริโอไม่ช่วยหนูก็คงไม่เป็นแบบนี
1: ้เธออย่าพูดแบบนี้เลยริโอคิดยังไงกับเธอฉันรู้ดีเขาเป็นคนมีน้ำใจมีศีลธรรมเขาเห็นเธอมีอันตรายจะไม่ช่วยได้ยังไง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย

0: ้ย
1: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
1: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
5: หลังจากช่วยเหลือฉุกเฉินคนเจ็บพ้นขีดอันตรายแล้วเลือดออกในสมองก็หยุดแล้วแต่เพราะสมองของคนเจ็บถูกกระแทกอย่างรุนแรงเราเลยใช้ยาให้คนเจ็บนอนหลับเยอะๆให้เขาค่อยๆฟื้นฟู
6: ตระกูลเจ้ามีลูกโทนมา3รุ่นมิริโอคนเดียวที่เป็นผู้ชายถ้าเขาเป็นอะไรไปเหลือฉันอยู่คนเดียวจะทำยังไงดี
7: คุณป้าอย่ากังวลเลยค่ะริโอเป็นคนจิตใจดีสวรรค์ต้องคุ้มครองเขาแน
6: ่ไม่กังวลยังไงไหวถ้าเขาไม่ฟื้นขึ้นมาจะทำยังไง
7: ถ้าริโอไม่ช่วยหนูก็คงไม่เป็นแบบนี
6: ้เธออย่าพูดแบบนี้เลยริโอคิดยังไงกับเธอฉันรู้ดีเขาเป็นคนมีน้ำใจมีศีลธรรมเขาเห็นเธอมีอันตรายจะไม่ช่วยได้ยังไง
7: ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะหนูไม่เป็นไรมากแค่ถูกแอร์แบ็กกระแทกหมอเลยให้หนูตรวจดูรู้ว่าเธอไม่เป็นไรฉันก็วางใจ
8: เฮ้ยจื้อปิ่นคนนี้ไม่รู้ชาติที่แล้วตระกูลชิวติดค้างอะไรเขาทำพวกเราเข้าโรงพยาบาลกันไม่หยุด
7: พ่อคะนิกิล่ะยังไม่เจอเขาเหร
8: อยังเลยพ่อถามน้าของเขากับเพื่อนหลายๆคนของเขาต่างบอกว่าไม่รู้ว่าเขาไปไหน
7: เพราะฉันไม่ดีเองถ้าเมื่อก่อนฉันไม่แต่หลังเกิดเรื่องตั้งมากมายฉันปล่อยวางหมดแล้วสิ่งสำคัญในตอนนี้คือทนุถนอมคนที่รักจริงสิคะทุกคนเจอเกาจินบ้างไหม
8: เจอสิเขาบอกว่าจะไปหาแกที่ห้องของรีโอแกไม่เจอเขาเหรอ
9: นี่เมื่อกี้ตอนรับยาได้ยินพยาบาลพูดว่าริโอฟื้นแล้ว
7: จริงเหรอคะคุณฟื้นแล้วเหรอทำฉันกลัวแทบแย
10: ่ผมตื่นมาไม่เห็นคุณผมเป็นห่วงแทบแย่ตอนนี้เห็นชัดแล้วสบายใจแล้ว
7: เป็นห่วงแต่ฉันทำไมไม่ห่วงตัวเองบ้าง
10: ผมมีอะไรให้เป็นห่วง
7: นี่รู้ไหมตอนกู้ชีพคุณพวกเราทุกคนเป็นห่วงคุณมาก
9: อะไรของแกเขาอุตส่าห์ช่วยแกนะไม่ขอบคุณยังไปว่าเขาอีก
7: ฉันพูดผิดเหรอคุณช่วยฉันฉันต้องขอบคุณอยู่แล้วแต่คุณไม่ห่วงตัวเองเลยถ้าคุณเป็นอะไรไปฉันจะเอาลูกชายที่ไหนไปคืนแม่คุณ
10: ถือว่าผมเรียบร้อนช่วยคน

0: คุณไม่ทันได้คิดอะไรตอนนั้นผมคิดแค่ว่าจะให้คุณเป็นอะไรไม่ได้คุณนะอย่าบอกแม่ผมนะไม่งั้นเขาอาจจะใช้โซ่ล่ามผมไม่ให้ผมออกไปไหน
1: นี่ฉันบอกแม่คุณไปแล้ว

0: คิดไม่ถึงจริงๆว่าเกาจิ้นกับจื้อปินจะเป็นพี่น้องต่างแม่กันโอ้มิน่าล่ะท่าทีของเกาจิ้นถึงแปลกๆเหมือนจงใจเว้นระยะห่างกับแกเพราะแบบนี้นี่เองจะยังไงก็ช่างริโอเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยแกตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลแกต้องตอบแทนเขาดีๆนะ
1: แม่คะอย่าพูดแบบนี้สิเอะอะอะไรก็เสี่ยงชีวิตไม่ห่วงตัวเองแม่พูดเหมือนเกาจิ้นยืนอยู่เฉยๆไม่ช่วยอะไรอย่างนั้นแหละ
0: แล้วไม่ใช่เหรอคนที่นอนเจ็บไม่ใช่เกาจิ้นซะหน่อย
1: ก็ตอนนั้นเกาจิ้นเขาอยู่อีกฝั่งนึงถึงเขาอยากช่วยหนูก็ไม่ทันหรอกหัวเราะอะไรคะ
0: แกจะรีบอธิบายแทนเกาจิ้นทำไมตอนนี้คนที่ต้องเลือกไม่ใช่แม่แต่เป็นแก
1: แม่จะให้หนูเลือกอะไรคะ
0: ยื้อไว้แบบนี้ไม่ได้นะสักวันแกก็ต้องเลือกแม่เข้าใจคนหนึ่งรักอีกคนก็ดีมันเลือกยากจริงๆถ้าเป็นแม่ก็ไม่รู้จะเลือกยังไง
1: หนูไม่ว่างคิดเรื่องนี้จริงๆค่ะแม่คะมีเรื่องนึงหนูอยากให้แม่ออกหน้า
0: เรื่องอะไรเหรอ
1: นิกกี้ทิ้งจดหมายไว้แล้วก็หายตัวไปพ่อตามหายังไงก็ไม่เจอตอนนี้พ่อเขาเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างปล่อยไว้แบบนี้หนูกลัวเขาจะเป็นอะไรไป
0: คุณเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ข่าวนิกกี้เหร
2: อผมถามทุกสายการบินแล้วทุกที่มีแต่คำตอบเดียวว่าข้อมูลส่วนตัวบอกไม่ได้ผมว่าจะแจ้งความเฮาเอ๋อบอกว่าอย่าดีกว่าน
1: ิกกี้เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะไม่มีอะไรน่าอันตรายสักหน่อยพ่อแจ้งความตำรวจก็ไม่สนใจแล้วค่ะ
0: แล้วคุณจะตามหายังไง
2: ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาคิดอะไรอยู่ใช่พวกเราเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่ก็แก้ไขหมดแล้วทำไมเขาต้องไปจากผมด้วย
0: ไม่เข้าใจก็ถามเขาสิ
2: ผมไม่รู้เขาอยู่ไหนจะถามได้ไงเฮ้ยช่างเถอะผมเป็นดาวโดดเดี่ยวกลับชาติมาเกิดถูกกำหนดให้แกอย่างโดดเดี่ยว
0: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิ
2: ม
0: คุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วนะพูดไม่น่าฟังก็ใกล้จะลงโลงแล้ว
2: นี่ปลอบใจใช่ไหม
0: มีนิสัยลังเลตัดสินใจไม่ได้อีกที่ผ่านมาไม่ว่าคุณเจอเรื่องอะไรถ้ามันยุ่งยากอย่างแรกที่ทำก็คือหนีผลลัพธ์เลยล้มเลิกกลางคันไม่มีอะไรสำเร็จคุณไม่อายฉันยังอายแทนคุณตอนนั้นคุณสู้น้องคุณไม่ได้ก็โทษว่าฉันมีลูกชายให้ไม่ได้แต่คุณไม่เคยคิดเลยว่าต้องใช้ความสามารถเพื่อเอาชนะน้องคุณโอเคช่างเหอะมันผ่านไปแล้วช่างมันพูดแค่ปัจจุบันในเมื่อคุณชอบนิกิเลือกนิกิแล้วเขาหนีไปคุณก็ไปตามหาเขาสิมันนั่งท้ออยู่ทำไมและพูดอะไรนะดาวโดดเดี่ยวเหรอแกยังโดดเดี่ยวเหรอจะหนีอีกแล้วเหรอคะ
2: เราจะให้ผมทำยังไง
0: ฮะไม่ใช่ฉันให้คุณทำแต่คุณเนี่ยอยากทำยังไงถ้าเป็นฉันนะเพื่อไขว่คว้าความสุขของตัวเองฉันจะออกไปตามหาเขาหาจนกว่าจะเจอ
1: ใช่ค่ะพ่ออย่าทำเรื่องที่ต้องเสียใจทีหลังเป็นผู้ชายไขว่คว้าความสุขของตัวเองสิคะ
2: ทั้งแม่ทั้งลูกเลยพวกคุณพูดถูกในฐานะผู้ชายผมจะทำสิ่งที่ผู้ชายควรทำขึงขังไหม
1: อย่าลืมนะดอกไม้ประดับทั้งหมดใช้ดอกเบญจมาศสีขาว

0: อย่าให้มีสีอื่นพนักงานทุกคนต้องมาตรงเวลาต้อนรับแขกที่มาเคารพศพเราต้องทำให้ดีที่สุดอย่าให้คุณชายรองเสียหน้าเข้าใจไหม
1: เข้าใจแล้วค่ะคุณนายรอง
2: แม่คะงานศพของพ่อหนูจัดการเองก็ได้แม่อย่าเหนื่อยเลยนะ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่แม่จะทำให้พ่อแก่แม่ต้องทำด้วยตัวเองถึงจะไม่รู้สึกผิดเข้าใจไหม
2: จริงสิงานศพของพ่อเราจะบอกแม่เล็กไหมคะถึงจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามยังไงเขาก็อยู่กับพ่อมา30กว่าปีถ้าไม่บอกเขาเหมือนไม่ค่อยดีนะคะ
0: งั้นแกก็บอกเขาแล้วกันเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันไม่ดูสถานการณ์ถ้าเขามาก็ให้เขาเจอโซอี้เป็นครั้งสุดท้าย
3: หมายความว่ายังไง
2: เพื่อให้แม่เขาสมปรารถนาที่อยากดื่มชาลูกสะใภ้ลีโอขอแต่งงานแล้วชาร์ลอตก็ตกลงแล้วพวกเขาจะจัดงานแต่งเดือนหน้า

0: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
1: ้ไม่เคยสอนปริมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่หนึ่งกราบขั้นที่สองกราบขั้นที่สามแล้วขอบคุณค่ะ
2: เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
3: ครับเพราะไม่งั้นมันโดนหัก
2: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านถ้าบางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
0: ถามช่อง9กด30
4: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
5: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อย
4: ๆเหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
6: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
7: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
8: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
6: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
8: ใช่ครับผม
6: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
8: ใช่ครับผม
6: เป็นแท่งนี้เลย
8: ครับ
6: รสชาติจะละมุน
8: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
6: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
9: พ่ออย่าลืมผมนะ
10: ไม่ลืมลูก
11: จากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
12: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมูตาดหมูวีระมันลงในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ4 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชิมเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70 กว่าก
13: ัลปพฤกษ์และหมู่กุมหวาวันอาทิตย์เวลา6:30 นทางช่อง9กด30
14: กุ้งป๊อปคอร์นทอดกรอบเสิร์ฟคู่มากับกาลิกลามไอโอลี่ยำส้มโอรสกลมกล่อมเสิร์ฟคู่มากับปูนิ่มทอดและเครื่องยำหลากหลายรสสัมผัสบะหมี่หน้าไก่สไตล์จีนกับซอสขิงหอมๆ อร่อยได้ทั้งกับเส้นบะหมี่ไข่หรือจะราดลงบนหน้าข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้ดีครับข้าวกระทะร้อนหมูย่างซอสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไข่องเซนตามชอบเลยพบกันในพลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้อย่าพลาดนะครับ
15: สมรภูมิโดรนจีนจากของเล่นติดกล้องสู่ธุรกิจพันล้าน
16: เป็นสถานีในการ delivery ประเด็นน่ะไม่ได้จะกินหรอกประเด็นน่ะคือแบบฉัน
15: อยากสัมผัสมันอ่ะ
16: บุ๊ดนี่ทำโดรนยิงยุง
15: มันยิงได้ยังไงนั่นน่ะ
16: ครับแค่บินอยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปกี่รอบก็ไม่รู้
15: เข้าใจเลยRed Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
17: ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่ทำลวดสลิงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
18: เครื่องนี้แรงอัดอยู่ที่ 3,000 ตันสูงสุดครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
19: มันไม่ใช่งานก๊อปปี้มันไม่ใช่งานที่เราหาซื้อได้ทั่วไปต้องบอกว่ามันมีหลังเดียวในโลกเลยดีกว่า
3: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
8: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
7: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนนึงที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
4: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
6: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กว่า30

ประเทศโคลอมเบียเริ่มใช้มาตรการปันส่วนน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยระงับการจ่ายน้ำเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 5:00 นส่งผลให้พื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินและประชาชนเกือบ 300,000 คนได้รับผลกระทบแต่ทางการได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในช่วงเวลาที่น้ำไม่ไหลเมืองเวนิสยกระดับการควบคุมการจราจรบนทางน้ำที่แออัดเมื่อนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าสู่เมืองเพื่อเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เวนิสที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่12กันยายนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับเรือที่ขับเร็วเกินกำหนดและกดขันการปฏิบัติตามกฎระเบียบการเดินเรือในขณะเดียวกันชาวเมืองเวนิสก็ออกมาเรียกร้องให้มีมาตรการยับยั้งผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมี7สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาเผยว่านักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น991คนมีความพร้อมและสมบูรณ์ส่วนบทสรุปภาพรวมหลังจบ Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม6ครั้งทั้ง46สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทอง

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานรายการแปลกแต่จริงนะครับอยู่ที่บ้านดอนหวานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้เราจะมาตามติดวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับโดยการที่เราจะไปหาแมงป่องกันนะครับตอนนี้อยู่กันหลังรถกระบะนะครับมีทีมงานนะครับแล้วก็มีพานประจำท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับพานถาแล้วก็พานป๊อปนะครับวันนี้เราจะไปหาอะไรกันครับแมงป่องกันนะไปนี่คือเจอแน่นอน
1: เจอแน
0: ่
1: นอน
0: เจอแน่นอนครับพอเราหาเสร็จแล้วเรามาทำอะไรต่อ
1: เป็นหมกกินครับ
0: หมกกินรสชาติเป็นไงครับรสชาติ
1: โอ้รสชาติอร่อย
2: กินสดจะคล้ายกุ้ง
0: ฮะกินสดสดเลยครับหมายถึงว่าจับมาแล้วเราก็กินได้เลยเหรอ
2: กินได้เลย
0: อย่างผมมันเรียกกันว่าแมงป่องภาษาที่มีเขามีภาษาท้องถิ่นเรียกไหมครับ
2: แมงเงา
0: แมงเงาอ่ะครับ
3: มันค
4: ือ
3: แมงม
4: ุ
3: ม
4: ใช่คร
3: ับ ไม่มีใครบอกใครเลยใคร
0: จะเป็นอันนี้พานอีกคนพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับพี่ชื่อ
5: สารครับ
0: พานสารนะในพาน3คนนะครับแล้วก็มีพี่เต้นอีกครับ
6: คร
0: ับ รับรองว่าได้แน่
6: บ
0: อลเหลือครับพี่ทั้ง4คนกินสดได้เลยป่ะครับ
5: โอ้โหของชอบมากชอบมากกินทีละตัวไม่พอครับต้องขอทีละ3ขอทีละ3
0: ผมถามเลยว่าเรามีวิธีหายังไงว่าเราจะต้องไปจับตรงไหน
5: จะมีอยู่ทั่วไปนะครับในพื้นที่ชนบทของอีสานอยู่แล้วนะคร
0: ับ
5: แมงป่องเป็นถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นสำหรับการหาก็คือตามท้องไร่ท้องนาครับผมสำหรับแมงป่องนี่ครับผมคือลักษณะของรูของแมงเงาครับผมร
0: ู
5: จะเป็นแบน
0: ถ้าเห็นรูอย่างนี้มีความชัวร์ว่าเราจะได้แน่นอน
5: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าเกิดเจอเสร็จแล้วเราทำไงต่อครับ
5: ก็ทำการขุดเลยครับผม
0: ขุดหาเลยอ่ะ
5: ถูกต้องครับ
0: แล้วมันจะมีวิ่งมีอะไรออกมาสวนไหม
5: จะไม่สวนครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่คลานของเราได้สอนวิธีการดูหลุมนะครับแมงเงาแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่าถูกหรือเปล่าแล้วก็จะขุดเจอหรือเปล่านะครับนี่ครับ
5: เจอแล้ว
0: มา
6: ได้เลย
0: ไม่เคยเลยครับปลูกต้นไม้ผมยังไม่เคยเลยครับ
6: ต้นไ
0: ม้โอ้โหคม
6: เตรียมนะครับผม
7: พี่ระวังงูนะพี่
0: โอ้หลุมนี้ลึกมาก
6: ขยาย
0: โอ้ยรูนี้ลึกถ้าเกิดผมขุดก็คงถึงพรุ่งนี
5: ้ให้ฐานผู้ชำนาญการหน่อยครับ
0: โอ้นี่เป็นผู้ชำนาญการเลย
5: ครับผมครับกินทุกวัน
0: พี่กินกันทุกวันไหมครับแมงเงา
8: เวลาหิวครับ
0: เวลาหิวมันก็คือทุกวันเนาะหมูไก่ที่ไม่ชอบทานนะครับ
8: ไม่ได้ซื
0: ้อครับ
9: ถามว่าชอบไม่ชอบคร
0: ับ ชอบด้วยไม่ได้ซื้อชอบกว่าโหนี่ขุดลึกเหมือนกันนะน
5: ี่ความเจอแล้วครับผม
0: เจอแล้วอ่ะครับ
5: แล้วก็จะมีวิธีการจับนะครับผมสำหรับแมงเงาก็คือต้องขอย้ำก่อนว่าสัตว์พวกนี้อันตรายมาก
0: มาแล้ว
5: นี่วิธีการครับผม
0: ฮะจับอย่างนี้เลยเหรอ
5: ใช่ครับนี่คือสิ่งที่อันตรายสุดคือตรงนี
0: ้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือข้างหลัง
5: ใช่ครับ
0: เราได้มาอย่างนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
5: เพื่อกันไว้เผื่อลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคนไม่รู้จะมาจับเราก็จัดเด็ดออกครับผมนี่คือเหล็กในของมันมันจะมีน้ำพิษออกมาด้วย
0: อ๋อ
5: ตัดออกนิดนึงครับผมจะไม่ตัดออกมากเพราะว่ากลัวมันตายนะครับ
10: เราทำให้มันตายเลยไม่ได้อะครับว่าสาตายนี่ยล่าเน่าเยล่าใส่ใส่นั่นนั่นนี่มันจะได้กินครับอ๋อจะมีกินครับตัวคร
5: ับอ๋อให้อ่ะพิธีกรจับโชว์หน่อยครับ
0: ฮะจับโชว์เลยอ่ะ
5: นี่ครับต้องระวังครับ
0: โอ้ย
5: ครับผมอ่ะจับโชว์ครับผมเนี่ยครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันหลุดทำไงครับ
5: ก็ต้องจับไว้เถอะครับอย่ามันหลุดจับไว้เถอะครับอย่ามันหลุดไม่ต้องเกรงก็ได้ครับสบาย
11: อันนี้แหละผมจะให้พระเอกเขากิน
4: ฮะฮะ
7: เอ้ยพี่เอ้ยพี
4: ่โอ้โหเจอคนจริงด้วย
5: ครับผมจับหางก็ได้นะครับ
4: ไม่เป็นไรครับท่านี้ก็ได้โอเคได้แล้วครับแมงเงา1ตัวครับได้เสร็จแล้วเราเอาไปใส่ไว้ในไหนครับ
5: ครับนี่ครับนี่เราจะมีถังมาใส
4: ่โอเคเรียบร้อยครับไปคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมหาแมงป่องมาได้แล้วหรือเรียกว่าแมงอะไรพี่
8: แมงเงาครับ
4: แมงเงานะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงกระบวนการทำเมนูแปลกๆแล้วการกินแมงป่องวันนี้เมนูอะไรครับพี่ที่จะทำ
8: ทอดกรอบครับ
4: ทอดกรอบเหรอครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูในครัวได้เลยไหมพ
5: ี่ได้ครับ
4: โอ้
5: ต
4: ้
5: องลงแบบน้ำร้อนๆเลย
4: ครับ
5: ใช่ครับผม
4: ต้องลงตอนร้อนๆครับว้าวโอ้ยปลุกเลยครับแล้วเวลาเราทานนะครับพี่เต้น
5: ครับผม
4: เราทานสดๆเลยหรือว่าต้องมีน้ำจิ้มมีซอสพริกมาทานด้วย
5: เราจะมีแค่รสดีนะครับผม
4: แค่รสดีโรย
5: ต้องครับผม
4: โอ้นี่กี่ตัวครับพอกับทีมงานเราทุกคนนะครับ
5: พอครับผม
4: พอครับ
9: ทั้งพิธีกรทั้งทีมงานทั้งตากล้องครบพอดีเลยครับผมทอดพอดีทุกคนเลย
11: นั่นของมาก
5: เพิ่นว่าวันนี้กินเจ
4: ไม่กินเจ

0: ผู้ชมครับเมนูแปลกในวันนี้นะครับก็คือแมงป่องทอดกรอบ
1: ใช่ครับ
0: ทำเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีการปรุงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพี่วิธีอีสานครับเห็นอย่างนี้แล้วหิวเลยไหมครับพี
1: ่ลายสอเลย
0: น้ำลายสอนะครับแล้วเวลาเรากินนี่คือก็กินทั้งตัวค่อยๆกัดไปได้ทั้งตัวเลย
1: ครับเนี่ยนี
0: ่โหเสียงกรอบมาก
2: เคี้ยวมันละเอียดจะได้รู้ว่าอร่อยไหม
1: ครับใช่ค่อยๆกินครับผม
0: โอ้โหไปครึ่งตัวแล้วครับ
1: ยังไงครับหิวเลยใช่ไหม
0: เออผมอิ่มอิ่ม
2: ลูกชาพี่แล้วครับทีนี
1: ้ลองดูครับ
2: ครับ
0: โดราชีครับ
3: แปลกแต่จริงวิธีอีสานกินแมงป่อง
2: นี่แล้ว
0: ถามความรู้สึกก่อน
4: ก่อนกิน
5: เต้นมันเป็นบูบูบอยู่ฮะ
0: บูบูบอยู่ข้างในอ่ะอยากจะกิน
5: ไม่ไง
6: หน
5: ึ่งคำ
0: โอ้สุดยอดเป็นยังไงบ้างรสชาติ
5: มันเป็นมันๆค่ะแล้วทำไมข้างในมันเป็นขมๆ
7: จี้มันก
0: ็อะไรนะ
7: จี้มัน

0: แต่นี่ยังพูดง่ายว่านี่ธรรมดาครับออเดิร์ฟ
1: นี่ยังออเดิร์ฟอีกเหรอพี
0: ่ออเดิร์ฟครับผม
1: วันนี้เราทำเมนูนี้เมนูเดียวไหมเหรอ
0: ครับผมแต่ว่ามีเมนูพิเศษให้กับทางพิธีกรให้มันสมชื่อว่าแปลกแต่จริงครับผม

0: ตอนนี้ไม่ใช่
1: นะนี่เมนูเด็ดอ่ะพี
2: ่น้อยยังเลย
1: มันยังไม่ทำอะไรเลยนะ
2: นี่แหละครับนี่เมนูเด็ดตัวนี้แหละครับผม
0: กินซอสครับ
1: ผมไม่มันยังไม่ปรุงกินสดๆเลย
2: ครับผมใช่ครับนี่แหละครับคือเมนูเด็ด
1: แล้วมันไม่หนีปากเราในปากอะครับ
3: ปากเรามันแข็งกว่าเขา
4: ไม่น้ำจิ้มเราเลยน้ำจิ้มเรา
2: ผมกลัวมันกัดปากอะดิเราต้องกินกล้ามมันก่อนนะครับ
3: ถ้าไม่กินกล้ามเราต้องกินตัว

0: เหมือนกระเดื่องกุ้งแช่น้ำปลารสชาติเดียวกันเลย
1: อร่อยอร่อย
0: แหมเห็นไหมต้องบอกแล้ว
2: ใจครับใจแล
1: ้วอร่อยอร่อย
0: อร่อย
1: เจ็บจริง
3: หูเอาอีกไหม
1: ให้ผมจัดแบบเมื่อกี้ผมก็กินได้นะคือผมไม่กล้ากลัวมันกัดปากอย่างเดียว
0: ตอนนี้น้ำพริกมันซึมเข้าตัวจะอร่อยแต่มันหวา

0: นี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่ๆนะครับจากวิถีอีสานนะครับก็พาเรามาดำเนินชีวิตไปกับพวกพี่เขา
1: ใช่ครับ
0: ไปจับแมงเงานะครับแล้วก็มาทำเป็นเมนูนะครับทั้งทอดกรอบแล้วก็ทานสดถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่จริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ครับกินไหมครับ

ุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือควายน่ารักมากครับที่นี่เขามีควายอยู่2ตัวนะครับตัวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่เซลฟี่คู่กันเลยตัวนี้ชื่อว่ากาลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคโอเคโอเคกาลาเป็นตัวผู้ส่วนอีกตัวนึงจะเป็นแบบว่าควายสีเผือกนะครับตัวนั้นชื่อว่ากะทิที่นี่เขาจะมี2ตัวนะครับตัวผู้กับตัวเมียเป็นควายแคระนะครับจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถเข้ามาเล่นได้แต่ว่ากะทิเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเพศหญิงเนี่ยมาเล่นเขาบอกว่าอาจจะมีอาการนิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูดีกว่าละมุนมานี่มาเอ้ยละมุนไปไปคุยกันนี่ไงคุยได้กลับบ้านแล้วหรอกลับบ้านแล้วหรอเคยโดนอะไรกัดนะโดนอะไรนะม้าแต่นี่ควายไม่เหมือนกัน

0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ
1: ์ก็คือโปรดิวครับเขาให้ผมเข้าไ
2: ปโปรดิว
1: ตัวเขาเองเขาไม่กล้าเข้าเขาจะให้ผมอะฮะ
2: แต่เขาบอกว่าพี่กุ้งก็คือชินเคยเลี้ยงควายไหมพี่
1: เลี้ยงมาผมก็กลายเป็นว่าคิดแบบว่าเอาเทคนิคเมื่อก่อนมาใช้
2: อ๋อเทคนิคนี่คือไง
1: คือวิ่งครับ
3: นะครับนี่ก็คือความน่ารักนะครับของที่นี่นะครับผมได้เดินดูแล้วเนี่ยที่นี่มีควายเยอะมากก็คือมีควายแท้2ตัวแล้วมีควายเทียมอีกหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูควายเทียมกันดีกว่าครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับความสวยงามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าที่นี่นอกจากจะมีควายแท้แล้วก็มีควายเทียมนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับควายเทียมที่นี่ทำจากไม้ไผ่ทั้งนั้นครับโรงแรมนี้เขาใช้การตกแต่งด้วยไม้ไผ่หลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าไม้ไผ่นำมาตกแต่งโรงแรมยังไงเพราะว่าอาจจะเคยเห็นการนำกระบอกไม้ไผ่มาเรียงต่อๆกันเป็นกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าว่าไม้ไผ่เนี่ยทำอะไรได้สวยมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่กรกฎ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่กรกฎนะครับเป็นอินทีเรียเรียกอย่างนี้

0: ถูกต้องไหมคร
1: ับ ก็เป็นลักษณะของมัณฑนากร
0: มัณฑนากร ที่ดูแลการตกแต่ง
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก่อนหนึ่งผมถามก่อนเลยตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยมีควายจริง2ตัวแล้วก็มีควายเทียมเยอะแยะมากมายทำไมโรงแรมแห่งนี้ถึงนำควายมาเป็นซิมโบลิกของโรงแรมครับ
1: ครับด้วยทางของทีมของเจ้าของเนี่ยเขาชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วและในทีนี้ก็อยากจะได้เขาชอบเลี้ยงควายด้วยก
0: ็
1: เลยเอาควายเนี่ยเป็นลักษณะของมัสคอตของตัวโรงแรมแล้วก็ใช้เป็นชื่อซะเลย
0: ก็ถือว่ามีความแปลกแล้วก็น่ารักด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าแปลกมากคือการเดโคเรทโรงแรมตรงนี้ขึ้นในส่วนของล็อบบี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมพี่กรกฎถึงนำไม้ไผ่มาทำเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเห็นนะไม้ไผ่อาจจะทำมาเป็นกำแพงรั้วบ้านหรือว่าเป็นเก้าอี้ธรรมดา
1: ผมตั้งแต่ตอนเรียนที่ศิลปากรแล้วเนี่ยลักษณะของการทำงานที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยผมได้ใช้เทคนิคของการมัดการผูกว่าวจุฬาปักเป้าเนี่ยในการที่จะทำปฏิมากรรม
0: ครับ
1: ทีนี้ก็เลยนำเสนอตรงนี้ในการที่จะทำให้เป็นวิทยานิพนธ์ของตัวเองพอจบการศึกษาก็ทำงานตรงนี้ต่อโดยการเข้าไปประกวดกับกรมส่งออกของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ได้ไปต่างประเทศทีนี้พอได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไปโชว
0: ์
1: พอไปโชว์แล้วได้ออเดอร์กลับมาเนี่ยก็เอาโปรดักต์เหล่านั้นน่ะกลับมาแล้วสอนคนในชุมชนให้เขาเกิดเป็นทักษะที่เป็นพื้นฐานของชาวประมงอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นทางอาชีพทางเลือกใหม่ของชุมชนของผมที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลม
0: ก็คือเหมือนสร้างความสวยงามแล้วก็สร้างอาชีพด้วยพูดอย่างนี้แล้วผมอยากดูใกล้ๆมากเลยครับเทคนิคการทำอย่างอันนี้คือวิธีการมัดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นการมัดตลอดบอกวิธีการมัดแบบนี้มันเป็นลักษณะของการมัดผูกแบบการทำว่าว
0: ครับ
1: ปกติแต่ว่าเงื่อนที่ใช้เป็นเงื่อนกระตุกเบ็ดที่ใช้ทำประมงใช้ทำว่าวจุฬาปักเป้า
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนของห้องอาหาร
1: ครับหลังจากที่เราเดินผ่านทางฟรอนต์มาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็จะอยู่ในล็อบบี้ที่เป็นลักษณะของเป็นร้านอาหารด้วยเพราะว่าจะเบรคฟาสต์เช้าที่นี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ลายประดับที่มันไหลลื่นเข้ามาเป็นต่อเนื่องเป็นภาพเด
0: ีย
1: วก
0: ันคอนเซ็ปต์ก็คือต่อเนื่องมาจากข้างหน้าเลยนี่ก็คือในส่วนของห้องประชุมใช่ไหมครับพี่กรกฎ
1: ครับสำหรับรับรองคนที่มาสัมมนานะครับ
0: โอ้ขนาดนี้เลยอ่ะครับพี
1: ่ครับก็ตกแต่งให้กลายเป็นเหมือนท้องร่องท้องสวน
0: ก็คือตรงสีเขียวเนี่ยคือเหมือนท้องร่อง
1: ใช่
0: แล้วก็คือมีปลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วโรงแรมนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เสร็จ
1: ไปอันนี้ตอนนี้เสร็จประมาณ 80%
0: 80%
1: 90% เนี่ยตอนนี้กำลังนิดหน่อย
0: ครับ
1: ตอนนี้เหลือแค่ร้านอาหารเท่านั้นที่เราจะต้องไปดู
0: ขอไปดูเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแค่นี้เหลือแค่ร้านอาหารที่ผมต้องทำให้เสร็จ
0: พี่กรกฎเองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: งั้นผมขออนุญาตขอเป็นรายการแรกที ่ไปดูไซต์งานในส่วนร้านอาหารได้เลยไหมคร
1: ับ ได้ครับ
0: ไปเลยคร
1: ับ
0: อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของไซต์งานก่อสร้าง
1: ใช่คร
0: ับ ในอนาคตตรงนี้จะเป็นอะไรครับ
1: ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็ประดับร้านอาหารทั้งหมดให้กลายเป็นลักษณะของคอนเซ็ปต์ที่เป็นรูปทรงของดอกกุหลาบเป็นสีสนิมสีน้ำตาลโรสลาสติกโรสนะฮะ
0: โอ้โหคือถ้าเกิดจะให้ผมเข้ามาอยู่ในนี้เลยโดยที่ไม่เดินจากข้างนอกมาก่อนผมไม่คิดว่าที่นี่คือเมืองไทยนะครับ คือไม่เหมือนเราอาจจะเคยเห็นประติมากรรมของต่างประเทศที่เขามีการสร้างอะไรแนวนี้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าอันนี้คือเกิดขึ้นที่เมืองไทยและเกิดขึ้นที่อัมพวาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตุลพี่เป้เป็นเจ้าของ
0: พี่เป้เป็นเจ้าของ
1: แล้วก็พี่ตุลเป็นอินทีเรียนะฮะ
0: ใน
1: การช่วยกัน
0: วันนี้ผมเหมือนมาถูกเวลายังไงก็ไม่รู้นะครับเจอเจ้าของเจออินทีเรียเจอคนที่ทำไม้ไผ่มาอยู่รวมกันอันนี้คือส่วนชั้นล่างมีชั้นบนด้วยนะครับ
1: มีชั้นบนครับ
0: ขออนุญาตเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับพี่เป้พี่ตุลนะครับ
1: ครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของการเดคอเรทแบบการมัดการผูกแล้วก็ใช้ลักษณะของฝ้าเพดานเนี่ย
0: ครับ
1: ให้เป็นลักษณะเหมือนการทำว่าว
0: ตรงพื้นนี่คือเป็นชิ้นงานที่กำลังจะต่อเติมหรือว่า
1: อันนี้เป็นชิ้นงานที่เราเอาไว้เดคอเรทตัวโคมไฟที่เป็นตรงกลางนะฮะก็คือเชนเดเลียตรงนี
0: ้
1: เราทำขนาดใหญ่แล้วประมาณ5เมตรแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ใหญ่พอแล้วมันดูแบบนั่นหน่อยเราก็เลยทำให้มันกว้างอีกนิดนึง
0: 5เมตรยังไม่ใหญ่พออีกครับ
1: ครับพอขึ้นไปแล้วสเปซมัน16เมตรในพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปอยากให้คนที่เขาเป็นมาท่องเที่ยวอ่ะ
0: ครับ
1: ได้เสพกับสิ่งที่เป็นศิลปะ

0: ผมคิดว่าเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมันมีความน่าสนใจแปลกนะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเนี่ยติดตามนะครับเมื่อถึงเวลาที่เปิดบริการเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะครับไม่ใช้บริการเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมนะครับมาศึกษาดูงานก็ได้นะครับทางเรายินดีครับ
1: โอ้โหรับรองว่ามาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วยังได้อะไรมากกว่าการพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กรกฎผมขอเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อไม้ไผ่แล้วกันนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณพี่เป้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุลด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางรายการเนี่ยมาถ่ายทําสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้เดินชมโรงแรมแห่งนี้นะครับแล้วก็พูดคุยนะครับกับพี่กรกฎพี่เป้แล้วก็พี่ตุลนะครับทําให้ได้อะไรหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้ชมสิ่งสวยๆงามๆนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกๆคนว่าเรื่องนี้แปลกแต่ว่าจริงครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โปรเบ็บสรุตวงชัยสิทธิ์ทำอีเกิลในการเพลย์ออฟหลุมแรกเฉือนชนะโปรพีทเพียรดลปัญญาธนเศษคว้าแชมป์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026เดินหน้าสู่ปีที่2 อย่างเต็มพลังสำหรับ Thai Domestic Power 2026โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬากอล์ฟไทยสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพระดับโลก
2: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
3: พวกเรา Scoopy Gang
4: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
5: ์สนุกได้ไม่มีหมด
6: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
7: กีฬาดีสเปเชียลสนับสนุนโดย
1: การแข่งขันสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทซึ่งเป็นรายการที่โคแซงชั่นระหว่าง All Thailand Golf Tour และ Thailand PGA Tour นะสนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโปรเบ็บสรุตวงชัยสิทธิ์ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะผู้นำทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ขณะที่เพียงดนเร่งเครื่องเก็บ8อันเดอร์พาร์ส่งให้ทั้งคู่จบ72หลุมด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่19อันเดอร์พาร์ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ระยะ529หลาก่อนที่โปรสรุตจะทำอีเกิลคว้าชัยรับเงินรางวัล 450,000 บาทพร้อมสร้างผลงานคว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วนเพียงดนรับเงินรางวัล 285,000 บาทโดยฤดูกาลนี้สรุตลงแข่งขัน All Thailand Golf Tour 4รายการและจบท็อป5ได้ทุกรายการโดยคว้าแชมป์2รายการล่าสุดได้แก่สิงห์ SAT MBK Championship 2026ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับและสิงห์บางกอก Open 2026รวมถึงรองแชมป์สิงห์พัทยา Open และอันดับ5ร่วมในรายการสิงห์อีสานโอเพ่นทำเงินรางวัลสะสม 1,112,625 บาทพร้อมก้าวขึ้นมามีลุ้นตำแหน่งมือหนึ่งของทัวร์หลังเคยคว้ารางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเมื่อปี2024ส่วนการแข่งขันรายการต่อไปของ All Thailand Golf Tour คือรายการสิงห์ All Thailand Memorial 2026ระหว่างวันที่5ถึง8พฤศจิกายนนี้ที่สนามชาเทียมกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดจันทบุรี Thai Domestic Power 2026โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬากอล์ฟไทยเดินหน้าสู่ปีที่2 อย่างเต็มพลังเป็นระบบครบวงจรมุ่งเฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศพร้อมยกระดับทักษะความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและการแข่งขันในระดับนานาชาติโครงการเกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมุ่งสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟไทยที่มีมาตรฐานค้นหาเพชรเม็ดใหม่จากทั่วประเทศเริ่มต้นจากการคัดเลือกตัวแทน4ภาคเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพก่อนผ่านกระบวนการประเมินและคัดเลือกเหลือ100คนเข้าถึงการฝึกซ้อมการแข่งขันและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางกีฬาอย่างเท่าเทียมหลักสูตรเข้มข้นด้วยโค้ชมืออาชีพประสบการณ์ระดับโลกความโดดเด่นของโครงการนี้คือการมีโค้ชมืออาชีพที่มีประสบการณ์ระดับสากลซึ่งการได้เรียนรู้จากโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จะเป็นการย่นระยะทางในการพัฒนาและสร้างพื้นฐานที่มีรากฐานมั่นคงให้กับนักกีฬาไทยในการเติบโตไปสู่เวทีโลก ภายใต้เป้าหมายระยะยาว Journey to Thai LPGA Los Angeles 2028
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmaniaสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยกับพี่ปิงนั่นเองสวั
3: สด
1: ี
3: ค่ะสวัสดีพี่ปิง
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
3: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
3: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
4: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยเขาเรียกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
3: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
3: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
4: ่
3: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
3: ั
1: วนี้ช่วยได้
3: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: นะฮะ
3: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ใช่
3: ครับผมครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่ว่นเฉยๆ
4: ครับพี่
3: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
4: ครับผม
3: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความ

0: ญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
1: ้
0: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
0: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นี่แหละตัวดีเลย
1: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
2: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
0: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
2: ่
0: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่มั้ยฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
2: ะ
0: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
1: ครับผม
0: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
1: คร
0: ับหร
1: ือ
0: ว่าท่าดึงท
1: ่
0: าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
2: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
2: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
1: ือ
2: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
1: จุดผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
1: เดินแล้วมาจะวิ่งพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างนี้ดูแล
0: ทุก
1: เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
1: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
1: ครับ
0: นิ่งนะ
1: ตอนนี
0: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
1: หูหูกระดิก
0: นิ้วนี้เป็นกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
1: ครับก็ตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
2: ้
0: การนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
1: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
2: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
1: ไม่ว่า
2: เป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได
1: ้
2: รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให
1: ้
2: อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดี
0: บ
2: ี
0: บด
2: ี
0: บีบดี
2: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหร
1: ือ
2: ว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
2: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
1: มา
2: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดี
0: อันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
2: ขา
0: เสียไหมอันเนี้ย
2: ไม่เสีย
1: ทำ
0: ไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
1: พี่ใส่รองเท้าอยู่
0: ใส่รองเท้าอยู่ขอโท

0: 330นะคะหรือว่าแอดสมัครที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท
2: ่าเนี่ย
3: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
3: ทุกท่าม
2: ีหลายท่าฮะกัน
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะคราวนี้เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ติว
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำยังไงครับ
1: เดี๋ยวทำให้ดูครับ
2: ท่ายืน
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมา

0: ครับแล้วเราก็สามารถ
1: นี่ครับ
0: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
2: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบ

0: คุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ไงใช่ไหม
0: สวัสดีครับที่รัก
2: ค่ะสมมติค่ะ
1: สมมติ
0: ให้เขาจับเฉยเฉยอย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
2: ทำยังไงคะ
0: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้แล้ว
2: ใช่
1: ถอดออกได้ถอดออกได้
0: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่ครับ
0: สองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
0: ถูกต้องไม่ต้องเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้นยืดเพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
0: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่
0: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยา
0: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้แล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
2: ทำไมคะ
0: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
2: า
0: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทอะไรเนี่ย
2: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
0: เหลือเท่าไหร่ครับ
2: เบาๆ990
0: บาท990บาทใช่น่าเชื่อมันถูกอย่างนี้

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็กเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี
2: ้เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
1: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: เพ
2: ราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสะบักได
2: ้ใช่สามี
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ไหนลองดู
0: สามี
1: แล้วไม่สามีหรอกล่ะคะ
2: ผม
1: เล
2: ือกผมเลือกอย่าง
0: นี้ใช่ไหมสบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่าง

0: นิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบ
1: แล้วต
2: ้
1: องล็อกนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
3: เล่นโทรศัพท์เยอะเงี้ย
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค
3: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
3: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงแบบว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
0: มันมีเส้นประสาทใหญ่
3: ครับผ
0: มชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากนะดีมากเลยทีเดียว
3: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เน
0: ี่
3: ย
0: ลงมาน
3: ี่เลยครับ
0: ลงมาที่
3: เท
0: ้
3: าเลยครับ
0: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
3: เพรา
1: ะว่าใส่ส้นสูงทุกวันถ
3: ้
1: าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
3: นะครับแต่
0: ไม่ไหวไง
3: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
3: อ
1: ุ้
3: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
0: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะห
1: ั
0: วใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัดอยู่
3: จุดตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
0: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
0: แล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
0: ย่าไปนอนเขาให้ลองแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
1: อ
0: ย
1: เท้าแบน
0: ก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
3: แก้สลักเพชร
1: จมใช่
3: กลาย
1: จากท่ายืน
3: อ
1: ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
3: ผมลองนั่งนะผมลองนั่งดูสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
0: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
3: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
1: ่
0: สมมติเชิญภรรยา
1: ไปจับ บ้า
3: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี
3: ้
1: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
3: ่
1: ะในการนวดสะบักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได
3: ้นี่ตรงนี้เลยนะ
0: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
0: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
3: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
3: โอ้นี่เลยนะครับ
0: ยืดดี
3: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพ
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
3: ครับผม
0: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
3: ทุก
0: ต
3: ้อง
0: วัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องออกกำลังกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
3: ี้
1: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
3: ้ถูกต้องแต่อันนี้สมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันนี้ค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มีหลายท่า
3: เมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหล่ติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหล่ของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
3: มันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช่
0: ย
1: ัง
0: ใช้กันอีกแล้วผ้าขนหน
1: ูอ้าวเนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
3: ออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
0: โอ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
3: นี่นะ
0: นี่สั่นนี่ดูนะ
3: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
0: เพิ่มความตึง
3: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนนี
0: ่
3: ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี
0: ้นี่ก็ดีนะ
3: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
3: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
3: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
3: ั
1: ่งเก้าอี้เล่นได้
0: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
0: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
3: ไม่ถึงนะ65
0: ปีแล้วเนี่ย
3: ผมก็ปังไม่ถึงแน่ๆ
0: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล้วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
0: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
3: ่มาม่า
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยค่ะ
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
1: ค่ะ
3: ให้คู่กัน
0: ให้มาม่าถืออย่างเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงซิแม่เก่งจังเลย ช่ไหม
1: ก็จะสนุกนะ
0: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
0: สร้างความสุขให้กับในบ้านดีแม่ก็อายุยืน
1: ใช่ค่ะ
3: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้ง

0: คนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่แอดไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
1: จบ
2: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องคร
2: ับหลายๆคนไม่จะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
2: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
2: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
1: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
1: มันพกพาสะดวก
2: ใช่ไหมคะ
1: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
2: ้
1: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
2: า
1: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บปวดแล้วก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
1: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองเห็นชินเลย
2: เพ
1: ลินเลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
1: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
2: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
1: เล่นไป3ครั้งแล้ว
2: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
1: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
0: ครับ
1: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
1: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะว่าอยู่ตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โห
2: ตลอดเวลา
1: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
2: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
1: เพราะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณน
2: ะ
1: มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเดอะเอ็มคอร์ดครับ
2: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว
0: ่
2: าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับหอมจังเลยอ่ะหอมมาก
2: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะ
1: ใ
2: ครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับชาเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แถม1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะ

ยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sideshopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วย Double Edge ราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบายสามารถตากผ้าได้เยอะถึง200ตัว
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาประหยัดเนื้อที่บ้านในการตากผ้ากันดีกว่าน
1: ี่แหละครับมาเลยครับเราตากผ้าสแตนเลสเก็บพรีเมียมนะฮะนี่คือดับเบิ้ลแล็กนะครับที่สามารถยืดได้หดได้คุณเชื่อไหมว่าเราตากผ้าแค่นี้สามารถตากผ้าได้ถึง200ตัว
0: คุณผู้ชมขาดูนะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือแอบไปเอามาจากโซกด้านหลังเพราะว่าเราพับเอาไว้แล้วพอพับนะคะนี่อยากจะให้ดูว่าเขากว้างไม่ถึงฝ่ามือเลยนะคือเล็กมาก
1: เล็กมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่บ้านของคุณหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะที่แบบไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่อย่างคุณผู้ชมคะสามารถที่จะใช้ตัวนี
1: ้
0: เอาไปเก็บเอาไปพับได้เลยนะคะ
1: นี่กางมาง่ายๆเลยนะครับนี่เราไหลมากางมาแบบนี้นี่ก็ล็อกอยู่แล้วใช้งานได้
0: ถูกต้องเลยคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะเขายังสามารถปรับความสูงได้กับตัวราวทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาปรับให้ดูปรับสูงสุดส
1: ู
0: งสุดนี่คือสูงแหวมอีก
1: จริงๆอย่างที่ว่าสูงร้อยประมาณ80นะฮะนี่180เป๊ะๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะแต่ขออนุญาตเข้าไปบริเวณด้านในคุณผู้ชมนี่เขามีความกว้างนะคะที่คือกว้างมากๆกว้างแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราเนี่ยตากผ้าทั้งสองราวจะได้มีพื้นที่ตรงกลางเพื่อให้ลมโฟลว์พัดผ่านแล้วผ้าของเราจะได้แห้งอย่างทั่วถึงแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะคะราวนี้ก็ปรับขนาดได้ปรับความสูงตามที่ต้องการได้เลยสูงสุด180ซ
1: น
0: ติเมตรเหมือนกันเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ตากเดรสกระโปรงยาวๆกางเกงยีนของคุณผู้ชายได้หมดเลย
1: แล้วคุณผู้ชายไม่ต้องกลัวนะถ้าเรายืดตัวข้างๆตัวนี้ออกมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแขวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกางเกงชั้นในนะครับถุงเท้ารวมไปถึงกางเกงขาสั้นที่เราใส่อยู่ในชุดประจำวันของคุณผู้ชายเนี่ยสามารถตากตรงนี้ได้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีกครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะคุณผู้ชมขาเขาเนี่ยรับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมแล้วก็ตากผ้าได้มากถึง200ตัวแบบนี
1: ้นี่ไม่โม้นะนี่พูดจริงๆแล้วตากผ้าได้ต้องตัว200ตัวน้ำหนักแล้วน้ำหนักได้อย่างนี้นี่เลยครับมั่นใจได้เลยตัวนี้เป็นสแตนเลสนะฮะเกรดพรีเมียมแข็งแรงมากๆเลยนะครับรวมไปถึงข้อต่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นพลาสติก ABS ตัวนี้เวลาจะเคลื่อนย้ายหรือเวลาใช้งานเนี่ยอันนี้เอาอยู่เลยรวมไปถึงไม่เป็นสนิมครับเพราะว่าเรื่องของแดดเรื่องของฝนนะครับที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราอันนี้มันทนทุกสภาพอากาศเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะนอกเหนือจากนี้อย่างที่เราได้หมุนให้ดูเมื่อกี้คุณผู้ชมเขามีล้อมาให้ทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกจะเข็นจะลากจะเก็บได้อย่างเต็มที่มีตัวล็อกล้อเอาไว้ให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากจะประหยัดเนื้อที่ไม่ว่าจะอยู่คอนโดประหยัดเนื้อที่ริมระเบียงหรือว่าอย่างบ้านแอมม
1: าก
0: คือตู้เสื้อผ้ามันล้นแอมก็ทำเป็น walk in closet ค่ะทำแบบนี้เลยเราก็จะได้เพิ่มเลเยอร์แล้วก็เพิ่มปริมาณที่เอาไว้ใช้แขวนเสื้อได้
1: จริ งมันเป็น walk in closet ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องแต่งตัวเสมอไปอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คุ้มมากๆเลยนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาดูช็อปมาเนียอยู่คุ้มมากๆนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: ดับเบิ้ลแล็กนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสยืดได้นะย้ำนะตากผ้าได้ถึง200ตัว
0: ว้า
1: ววันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้า1ราวนะครับแล้วก็มีของแถมนะครับเป็นทางด้านของที่เก็บนะครับเป็นกล่องเก็บผ้านวมนะครับ1ชิ้นขออนุญาตเป็นคะแบบคะรายให้นะฮะมีตะขอแขวนผ้าทั้งหมดนะครับ10ชิ้นรวมไปถึงนะครับเป็นที่หนีบผ้านะให้อีก12ชิ้นนะครับวันนี้ราคาทั้งหมด 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคุณจ่ายราคาเดียวเป็นแค่ 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะเน้นย้ํา 1,090 บาทเท่านั้นโทรเลยครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากมากนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะคะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้
1: า
2: ตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: อ้ยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเซน
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเซนเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เย็นมากเลย
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
2: มีความสุขไหมเน
1: ี่
2: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยแบบเนี้ยเลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
2: เขาบอกนี่

0: คนไทยเลย
1: ทำหายทำบังหายสังขังหาย
2: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
2: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
2: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
2: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
2: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
2: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
2: ครับ
1: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
2: พันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพ
2: า
1: ไปอีก8กระปุก
2: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
2: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
2: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกายะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
1: มาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: มันโล่ง
0: บรรเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นมั้ยมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
1: เนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊
1: ด
0: อย่างง
1: ี้
0: นะ
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลาย

0: ไอ้มือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลย
1: แล้วซึมง่ายไหม
0: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
1: ร้อนขาวผิว
0: ไม่มี
1: แสบผิวไหม
0: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
1: ึ
0: ง
1: ยิบยิบยิบแสบแสบ
0: ไม่มีไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแปลให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
1: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
0: ใช่เนี่ยเลือดเลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
1: ่
0: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดปวดตึงตึงมีอาการเคร็ดมีอาการ
1: แข็งมันหอมมาก
0: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
1: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
0: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้ตรงนี้
1: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
0: ใช่นี่นี่นี่ค่อย
1: ๆอันนี้โดนอ่ะ
0: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้องมันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกกายะไปเลย
0: นี่
1: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
0: ครับ
1: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
0: ครับ
1: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเพราะวันนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
1: อุ้ย
0: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันนี้
1: ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยจะมีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่ามีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: ยกแขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: เดือนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการ

0: ปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถมกระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปก
0: อุ้ย
1: 8กระปกใหญ่8กระปกเล็ก16กระปก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างงี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
0: อ้ยนิกหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
1: ำ
0: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
1: มีความสุขไหม
0: เ
1: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
0: คือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
1: มันถึงเส้น
0: นี
1: ่เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือน
0: ๆ
1: โอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อมั้ยวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอกที่
2: ผ่อนคลายเลย
1: ทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยโ
0: อ
1: ้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
0: ันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพาไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุก
0: ใ
1: ช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
0: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
0: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
0: ้
1: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
0: ายะนะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้ว
1: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: โล่ง
1: มันโล่ง
0: บ
1: รรเทาอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว่
1: า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
3: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
4: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
5: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัม
6: กติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แม่จ๋าการมีผมอยู่กับตัวนี่มันดีใช่ไหมเพราะมันทำให้เราดูอ่อนเยาว์ดูสวยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีผมวันนี้จัดการง่ายๆแม่ด้วยแชมพูสุขสกินตัวเด็ดตัวดังที่วันนี้ทำงานแบบ2ขั้นตอนบอกได้เลยว่าใครอยากลองใครอยากใช้ใครอยากมีผมอยู่กับตัวเองต้องจัดครับ
2: ก็หลายคนไปถามแม่มีพิสมัยวิไลศักดิ
1: ์
2: คือแม่มีปัจจุบันนี้86ปีคุณผู้ชมนึกภาพนะคน86ภาพที่เราเห็นคืออะไร
1: โอ้โหผมสั้นแล้วดัดหยิกแล้ว
2: ดัดหยิกแล้วขาวงอกเต็มหัวหมดแล้ว
1: ถูกต้อง
2: แต่ไปดูผมแม่มีค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
2: นี่คือผมของแม่มีที่ใช้แชมพูสุสกินขวดสีทองตัวนี
1: ้อุ้ยผมดำขรับเลย
2: แม่มีบอกว่าใช้ตัวนี้ดีมากผมหนาแน่นมากใครที่มีปัญหานะพออายุเยอะปั๊บต้องว่านะประมาณ50 60 70อ่ะ
1: ครับ
2: คือบางหมดแล้วอ่ะ
1: ใช
2: ่แล้วคนที่มีผมบางอ่ะมันทำให้ดูมีอายุ
1: ถูก
2: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตอนนี้เครียดกังวลทุกข์ใจทำยังไงดีต้องไปทำหัตถการต้องไปปลูกผมหมดตังค์เป็นหมื่นเป็นแสนหรือเปล่า
1: ครับ
2: ใจเย็นๆนะเปลี่ยนแชมพู
1: แค่น
2: ั้นใช้ตามแม่มีไปก่อนสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นต้องไม่ได้ใส่สมุนไพรตัว2ตัวนะเพราะมันเอาไม่อยู
1: ่
2: ใส่สมุนไพรตำรับโดยสมุนไพรเนี่ย10กว่าชนิดนะ
1: ว้าว
2: เป็นแผนโบราณ
1: ครับผม
2: 10กว่าชนิดที่ดูแลเรื่องผมให้มันหนาแน่น
1: โดยเฉพาะเลยนะ
2: โดยเฉพาะเลยนะมีอาการคันหนังหัวมีกลิ่นหนังหัวเอาสูตรนี้ไปสระทีนี้วันนี้แค่ใช้สระผมอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
1: ครับ
2: ต้องใช้เป็นสเปรย์น้ำสมุนไพรควบคู่ไปด้วย
1: ครับผม
2: ซึ่งตัวนี้ทีเด็ดตรงไหนบางตรงไหนมีปัญหาเครียดกังวลฉีดไปเลยมันเป็นน้ำสมุนไพรเข้มข้นเนี่ยฉีดแบบเนี้ย
1: แล้วครึ่งๆไปนะ
2: ครึ่งๆแบบเนี้ยจบเลยขวดเนี้ยใส่ของดีมากทั้งสนหางสิงทั้งโสมแดงทั้งกราวเขื่อตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผมที่บางกลิ่นหนังหัวแล้วเย็นสบายสดชื่นไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แสบผิวเลยดีมากวันนี้นะคะ
1: จัดโปรให้หน่อย
2: ขวดนึงเนี่ยป้องขายอยู่590
1: ครับผม
2: 2ขวดพันแต่วันนี้ป้องขอจัดโปรให้สำหรับสระผม4เดือน
1: เลิศ
2: 4เดือนเอาไปเลยทั้งหมด4ขวดยังไม่พอแถมสเปรย์น้ำสมุนไพรให้อีก4ขวด8ขวดนี้ปกติต้องซื้อแยก
1: ครับผม
2: แต่วันนี้ป้องจะให้ในราคา8ชิ้น999บาท
1: เฮ้ยจริงเหรอฮะเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าทำงาน2ขั้นตอนแบบนี้ทั้งทำความสะอาดแล้วก็เติมสารอาหารดีๆให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะโปรนี้จำกัด100เซตแรกเท่านั้นนะฮะใครอยากได้ราคาปกติเซต4เดือนนี่ 5,000 กว่าไม่ต้องวันนี้ขอ999บาทแม่จ๋ามีผมอยู่กับเราดูอ่อนไวแน่นอนนะครับกดไปเลยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วจ้าน
2: อกจากนี้ผู้ชายใช้กันเยอะพี่เจี๊ยบผู้ชง
1: เท่าไหร่ฮะตอนนี้อายุ
2: รับเบี้ยไป2รอบแล้วค่ะ
1: 60กว่าแล้วแกบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการคันที่มาจากหนังศีรษะแล้วคันน่ะไม่ว่านะมันเกาไปเกามามันร่วงนะสิคุณป้องแล้วร่วงปุ๊บกลายเป็นมีผ้าอาทิตย์อยู่ตรงนี้เสียความรู้สึกนะแล้วพี่ผู้ชงนะเป็นดาราเป็นศิลปินคนรู้จักเยอะแยะมากไปแกบอกเวลาเจอใครแกแทบจะไม่อยากหันหลังให้เขาเห็นเลยเพราะฉะนั้นแกบอกว่ามันเขินพอใช้นะแชมพูตัวไหนมันก็เอาไม่อยู่สุดท้ายมาเจอแชมพูสุสกินสังเกตได้ว่าแกสระแล้วผมมันเริ่มดำขลับมากขึ้นและมากไปกว่านั้นคือไอ้ตรงกระบาลที่มันแบบว่าเริ่มบางเนี่ยเฮ้ยตอนนี้กลับมาดูวัยรุ่นมากขึ้นคุณผู้ชายอ่ะจะมีปัญหาบ่อยคือน้ำมันบนหนังศีรษะมันเยอะแล้วพอน้ำมันมาปุ๊บกลิ่นมาด้วยแล้วก็หนังศีรษะก็จะเริ่มตกสะเก็ดเป็นแผ่นลอกแบบนี้สุดท้ายตอนนี้หล่อแล้วครับ
2: อ้าวไปดูอีกคนนึงค่ะ
1: ใครฮะ
2: แม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชค่ะ
1: โอ้โหนี่อย่าเรียกว่าแม่ก้อยต้องเรียกว่าพี่ก้อยเพราะอะไรดูผมสิ
2: 66

0: นะ
1: สวยมากนะนี่ก็รับเบี้ยไปแล้วนะ
0: อายุ66ปีอีก4ปี70นะ
1: แต่ผมได้ขนาดนี้เพราะมีตัวช่วยก็ย้ำบอกกันแล้วว่าแกทำตามแม่มีได้ผมมาจับดูแน่นๆแบบนี้แล้วผมตรงสวยไม่ต้องไปดัดไม่ต้องไปตีฟาล่าไม่ต้องไปดัดหยิกไม่ต้องไปตัดสั้นแล้วพอมันมีผมแบบนี้มันทำให้เราดูอ่อนเยาว์แม่ใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้นะโอ้โหอยากจะเรียนแบบมากๆทำยังไงก็แค่เปลี่ยนแชมพูมาเป็นแชมพูสุขสกินขวดนี้ทำงานง่ายๆให้ทั้งความเย็นสะก็สวยสะก็สะอาด
0: แม่หน้าเด็กมากอะ
1: แล้วแกสะแล้วแกดูมีความสุขนะ
0: คือหน้าเด็กมากลูกผมไรผมอะไรต่างๆแม่ดูเด็กไปเลย
1: ถูก
0: คุณผู้ชมสังเกตนะพอไว้ผมยาวมั่นใจมันจะดูเด็ก
1: ใช่
0: ไม่ต้องไปตัดผมสั้นไม่ต้องไปดัดผมหยิกไม่ต้องไปอะไรมากมายอะ มันดูเด็กจริงๆ
1: ถูก
0: แล้ววันนี้นะป้องจัดเซตสำหรับสะไปเลย4เดือนเต็ม
1: ๆเลิศมากๆนะได้แชมพูสุขสกินตัวนี้นะแม่ครั้งแรกที่แม่สระนะมันจะเย็นหนังศีรษะแล้วมันจะสบายหัวมันจะโล่งมากๆแม่สระไปแม่จะรู้เลยว่าทั้งกลิ่นทั้งอะไรที่แม่เคยเป็นหรือแม้อาการผมร่วงที่แม่เคยเป็นนี่นะมันจะค่อยๆ คลายตัวดีขึ้นนะฮะรวมถึงทุกวันนี้อย่างที่คุณป้องบอกแชมพูขวดเดียวมันเอาไม่อยู่ต้องมีตัวสเปรย์เซรั่มน้ำแบบนี้ไปด้วยฉีดนะแม่สังเกตถ้าผมเป็นผู้ชายแบบนี้เวลาแสกมามันจะมีจุดตรงไหนที่มันบางๆแม่ฉีดเลย
0: ฉีดหัวหอมาก
1: แล้วคลึงง่าย
0: ๆเย็นไหมเย็นสบาย
1: เอางี้เอางี้ตอนนี้คือบอกได้เลยว่าเย็นแล้วแม้กระทั่งใส่เจลใส่แว็กอยู่ตอนนี้ก็ฉีดได
0: ้
1: พอด้วยความเป็นละอองน้ำแบบนี้มันซึมเข้าเส้นผมทันทีแล้วเขาทำงาน2ขั้นตอนนะ1ลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมก่อน2กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วจะบอกว่าเส้นผมที่งอกมาใหม่นะแม่มันจะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นใครที่รูขุมขนนะเคยเหลือรูขุมขนนึงผมออกมาเส้นเดียวตอนนี้ผมจะกลับไปเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์ขึ้นแทงขึ้นมา 2-3 เส้นเพราะฉะนั้นแม่จ๋าโปรโมชั่นที่อยากให้วันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับการดูแลหนังศีรษะและก็เส้นผมของเราถึง4เดือนโปรแบบนี้คุณป้องบอกว่าให้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะเพราะแชมพูราคาปกติ1ขวดนะฮะ590บาทวันนี้จัดโปร4เดือนไปให้ให้ไป4ขวดสำหรับแชมพูไม่พอแม่ตอนนี้กดให้เร็วหน่อยนะเพราะว่าเราจะแถมเป็นตัวเซรั่มตัวสเปรย์เซรั่มน้ำให้อีก4ขวดเพราะปกตินะฮะเซตนี้นะแชมพู4ขวดเซรั่มอีก4ขวดนะ 5,000 กว่าไม่ต้องวันนี้กดเข้ามาแม่ทั้งหมดทั้งมวลเซต4เดือนเอาไป999บาทย้ำว่า999บาทใครอยากได้ตอนนี้เบอร์อยู่หน้าจอรีบกดมากดติดแล้วรอสายเลยนะครับ
0: สารสกัดหลักที่เราใส่นะคุณผู้ช
1: ม
0: คืออย่างตัวสเปรย์สมุนไพรตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยนะสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมน้อย
1: ครับ
0: ข้อดีคือเรามีรากโสมมีสนหางสิงเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาผมบางผมเหลือน้อยเอาตัวนี้ฉีดไปเลยเนี่ยพวกทินกิ่งใบหมี่พวกนี้แล้วฉีดคือกลิ่นหอม
1: มากมากแล้วคุณป้อง
0: แล้วมันยังมีอาการช่วยลดมันเพราะเขามีพวกว่านหางจระเข้แล้วนอกจากนี้นะยังมีเทียนดำมีกระเมงมีมะกรูดมีกระดังงาเพราะฉะนั้นของดีๆนี่คือสเปรย์น้ำสมุนไพรของดีทั้งนั้น
1: ครับ
0: ส่วนแชมพูนะคะให้คุณผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งคือเนื้อเขาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเห็นปะ
1: แล้วมันเข้มข้นมาก
0: มันเข้มข้นมากมันไม่ได้แบบเหลวๆนะ
1: ใช่
0: มันเข้มข้นแบบนี้เลยที่เราทำกันนะคะตัวนี้เราจะใส่นะคะทั้งส้มปล่อยนะคะมะกรูดนะคะพวกกระเมงนะคะกดก้านพร้าวพวกนี้นะคะจะใช้เป็นต้มสมุนไพ
1: รครับ
0: เราจะใส่เป็นหม้อต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสมุนไพรไปผสมเข้ากับเบสแชมพูแล้วกรองใส่ขวดให้สระซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ได้สมุนไพรสดมาสระกันแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีทั้งนั้นเดี๋ยวป้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
1: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี
0: ้ปีนี้80
1: อ่า
0: พ่อรองปีนี้80
1: ครับผม
0: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
1: นี
0: ่บอกพ่ออวดอะไรพ่อเพราะปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบพระคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมากคือตรงเนี้ยเห็นปะ
1: ตอนแรกนะ
0: มันไม่มีมันไม่มีจริงๆผมหมายถึงว่าผมมันไม่มีแล้วดูตอนนี้ดิ
1: โอ้โห
0: คือพ่อบอกลูกคือ
1: ผมดกอ่ะพ่อตรงๆผมดกอ่ะ
0: ขออวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
1: นี่
0: ตอนนี้พ่อสะแต่ตัวนี
1: ้ครับผม
0: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
1: ๆ
0: อ้าวไปดูแม่มีอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: อย่างที่บอกแม่มีพี่สมัยนะ80กว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าปกติเรานึกถึงภาพของคน80ตอนนี้เป็นยังไงตัดผมสั้นดัดหยิกตีฟาล่าไปแล้วตีให้มันพองเพราะกลบความบางของเส้นผมแต่แม่มีผมยังดำครับแถมจับได้เป็นกำๆแบบนี้แม่มีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมันไม่เคยร่วงมันร่วงตามวัยอันควรของมันนั่นแหละลูกแต่ว่าแกมีตัวช่วยอย่างแชมพูสุขสกินแล้วก็ตัวสเปรย์น้ำที่เป็นแฮร์โทนิกแบบนี้ใช้งานแล้วมันสบายใช้งานแล้วมันเย็นหนังศีรษะของเรานะพอมันมีอาการแพ้มากๆนะบางครั้งมันเกิดตุ่มเม็ดคันบางครั้งมีอาการลอกแบบนี้

0: พอใช้2ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์น้ำนะลดความเย็นมันทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เติมสารอาหารดีๆจากแฮร์โทนิกนะและอาการที่มันเคยแบบว่าผมขึ้นเส้นเดียวมันก็จะเริ่มค่อยๆกระตุ้นแม่มันจะค่อยๆขึ้นมาใหม่เส้นลูกผมที่มันขึ้นมาเป็นไรเป็นไรแบบนี้แม่จะสังเกตได้จากการใช้แชมพูแล้วก็เซตนี้เลยครับ
1: อ้าวพี่เจดีจัดโปร4เดือนให้หน่อยค่ะ
0: เอางี้วันนี้แม่ซื้อรอบนี้โทรครั้งเดียวอยู่ได้อีกทีก็คือ4เดือนแม่ฮะสำหรับตัวแชมพูจากสุขสกินแล้ววันนี้ได้แชมพูไปทั้งหมด4ขวดใช้งานได้4เดือนเย็นสบายกันไป4เดือนไม่พอเอาแฮร์โทนิกไป4ขวดเป็นเซต4เดือนที่ราคาปกติ 5,000 กว่าแม่ไม่ต้องเคยทำโปรเท่าไหร่มาแม่ไม่ต้องคิดเพราะวันนี้รายการสดตอนนี้เราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวล8ชิ้นเหลือเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทสายเข้ามาเยอะมากแม่กดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดติดแล้วรอสายก่อนนะครับ
1: มันตกเฉลี่ยแค่เดือนละ200กว่าบาทเอง
0: ถูกต้องฮะ
1: 200กว่าบาทแต่มันได้ความมั่นใจความสบายใจอ่ะ
0: จริง
1: ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานคันหัวเหม็นหนังศีรษะ
0: จริง
1: ผมสั้นตัดผมหยิกลองเปลี่ยนดูค
0: ่
1: ะอ้าวทีนี้มาดูนิดนึงนะคะตัวป้องเองอ่ะไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อน
0: ทำไมฮะ
1: ปกตินะคะป้องเนี่ยคือต้องไปตัดผมสั้นเพราะว่ามีช่วงนึงคือตรงเนี้ยร่วงหมดเลยหน
0: ้
1: าตรงเนี้ยลึกไปหมดเลยแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแชมพูแล้วมาใช้ตัวสเปรย์น้ำสมุนไพรตัวนี้เปลี่ยนเลยนะคะ
0: ค
1: ือแหวกไปทางไหนนะคะ
0: เจอนะ
1: ค
0: ะ
1: คือมันหนาไปหมดเห็นไหมคะแหวกไปทางไหนเนี่ยเจอแบบเนี้ยเน
0: ี่
1: ยแหวกไปทางไหนคือมันเจอมันแบบดีมากเลย
0: แล้วไม่มีติดมือเลยนะ
1: ไม่มีติดมือแล้วมันเป็นการฟาร์มผมแบบเนี้ยเยอะมาก
0: ๆ
1: ต้องก็ใช้สูตรเนี้ยสระเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าใช้ดีจริง
0: ๆ
1: ทุกวันนี้นะคะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
0: ่
1: ต้องใช้เป็นแชมพูสมุนไพรตำรับโดยแพทย์แผนไทยตัวนี้ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะคะที่ช่วยดูแลใครผมบาง
0: ๆ
1: อายุเยอะ50 60 70แม่มันพอผมบางปั๊บมันดูมีอายุอย่าปล่อยให้ผมบางแล้วมีอายุวันนี้ลองเปลี่ยนแชมพูดูก่อนนะคะแม่เหมือนน้าต่อยต้องให้ดูน้าต่อยนิดนึงคือน้าต่อยเนี่ยรู้จักกับป้องมา10กว่าปี
0: ครับ
1: บอกป้องทุกเดือนเนี่ยนาต้องไปย้อมผมโคนผมทุกเดือ นแล้วนา60กว่าแล้ว มันจะต้องไปดัดผมหยิกตีฟาล่าแล้ว
0: มันเริ่มบางแล้วไง
1: แต่นี่ล่าสุดดูดิคะ
0: อุ้ยนี่ผมกลับมาดำขับแล้วนะ
1: เนี่ยดูดิลูกผกอะไรขึ้นป้อง
0: เป็นไรเป็นไรเลยคุณป้อง
1: บอกน้าใช้ขวดเนี้ยน้าใช้ขวดเนี้ยแล้วดูดิข้างหน้าลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมด
0: แ
1: ล้วเป็นสีดำอ่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะใครที่แบบกังวลเครียดทุกข์ใจผมฉันเริ่มบางผมฉันเริ่มเหลือน้อยไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไรดีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้บ้างฮะ
0: คนที่เริ่มรู้ตัวว่าผมเริ่มบางศีรษะเริ่มล้านแล้วไม่ใช่แค่คุณสาวๆไม่ใช่แค่แม่ๆนะพ่อๆก็เหมือนกันอยากกลับมาดูหล่อดูอ่อนเยาว์เราต้องมีผมอยู่กับตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่พ่อเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูเป็นสุขสกินขวดนี้สระครั้งแรกแม่จะรู้สึกเลยว่ามันเย็นสบายหนังศีรษะแล้วความเย็นความสบายไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเราหนังศีรษะเอ่ยเส้นผมเอ่ยเมื่อเขาสบายเขาก็จะมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำความสะอาดปุ๊บเราเติมสารอาหารดีๆด้วยสเปรย์น้ำแบบนี้เข้าไปด้วยเป็น2ขั้นตอนที่วันนี้คุณป้องและก็ผมมาทั้งทีไม่ได้มาจัดโปรแบบใช้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่ใช้ทั้งทีต้องเอาไปถึง4เดือนแล้ววันนี้นะโปรบอกเลยว่าใครเคยซื้อเท่าไหร่อันนี้ขอโทษนะแม่นะวันนี้ขอจัดโปรให้สำหรับทุกคน
1: คือทุกทีอ่ะเขาต้องซื้อแยกไงพี่เจ
0: ก็ใช่ไงฮะ
1: แชมพูกับอีกเป็นพันหนึ่ง
0: ถูก
1: สเปรย์น้ำสมุนไพรกับอีกพันหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: ราคาไม่ถูกนะคะซื้อทีก็ต้อง 2-3 พัน
0: แม่นแล้วแต่วันนี้เรารวมมาให้เลยกับ2ขั้นตอนง่ายๆย้ำนะโปร4เดือนได้แชมพู4ขวดเซรั่มน้ำอีก4ขวดโปรเนี่ยจริงๆ 5,000 กว่านะแต่เพื่อแม่เพื่อพ่อมีความสุขกับการมีเส้นผมอยู่กับเราแบบนี้จะจัดทรงไหนมันก็ดูดีจะจัดทรงไหนก็สนุกถูกไหมครับวันนี้ 5,000 กว่าไม่ต้องขอเพียงแค่999บาท999บาทตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะแม่นะใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาย้ำว่ากดติดแล้วรอสายไว้ก่อนนะครับ
1: นี่ตกเฉลี่ยเดือนละแค่200กว่าบาทเท่าน
0: ั้นถูกต้องฮะ
1: เพราะฉะนั้นเอาย้ำใครที่ต้องเอาไปสระบ้างคะ
0: ตอนนี้เลยแม่ใครมีผมอยู่บนหัวอยากให้ผมอยู่กับเรานานๆแม่สระได้เลยพ่อสระได้เลยอย่ารอให้ปัญหามาก่อนหรือถ้าเริ่มมาแล้วบางและมันเริ่มมีกระหม่อมบางมันเริ่มเถิกขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนบอกว่ามันร่วงเป็นหย่อมๆมันทำให้ผมเนี่ยมันดูบางไปหมดแม่มันดูมีอายุใช่ไหมพ่อมันดูแก่ใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนแค่แชมพูตอนนี้อย่ารอให้ปัญหามาแล้วค่อยมาตามแก้นะแม่มันยาก
1: กลิ่นศีรษะล่ะ
0: กลิ่นหนังศีรษะที่เคยมีอาการกลิ่นอับกลิ่นตูนเนื่องจากน้ำมันบนหนังศีรษะหรือว่าการอับชื้นมันเยอะวันนี้กลิ่นลดลงได้อย่าง
1: ป้องอาเทสไม่ต่ำกว่า2ปีถ้ามันมีอาการคันลอกเป็นแผ่นเนี่ยไม่ออก
0: โอ้อยู่ไม่ได้ฮะ
1: คือเทสผ่านมาเป็นร้อยเทส
0: ครับ
1: แล้วคนที่คิดสูตรเนี่ยนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยเนี่ยเก่งมาก

0: เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแม่ขอให้ทุกคนเป็นตัวเลือกหมดปากมาเยอะแล้วใช้อะไรยามาหนังหัวลอกยังมีอาการคันอย
1: ู
0: ่ผมร่วงอยู่ลองเปลี่ยนแชมพูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเราค่ะ

0: นะคะผมเนี่ยจะนุ่มค่ะสระแล้วก็ไม่มีรังแคด้วยเวลาหวีมาแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมัยใช้แล้วค่ะสุขสกินเฮิร์บเนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีแล้วตอนจากก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะ
1: 90บาทวันนี้รับไปทั้งหมด4ขวดยังไม่พอเราแถมฟรีสุขสกินแฮร์โทนิกพลัสเป็นสเปรย์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะขนาด30 ml ให้อีก4ขวดรวมมูลค่าทั้งหมด 5,120 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมดูเนื้อนิดหนึ่งคือเนื้อเขาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเห็นปะ
1: แล้วมันเข้มข้นมาก
2: มันเข้มข้นมากมันไม่ได้แบบเหลวๆนะ
1: ใช่
2: มันเข้มข้นแบบนี้เลยที่เราทำกันนะคะตัวนี้เราจะใส่นะคะทั้งส้มปล่อยนะคะมะกรูดนะคะพวกกระเมงนะคะกดก้านพร้าวพวกนี้นะคะจะใช้เป็นต้มสมุนไพ
1: รครับ
2: เราจะใส่เป็นหม้อต้มนะคะแล้วก็เคี่ยวเอาเฉพาะน้ำสมุนไพรไปผสมเข้ากับเบสแชมพูแล้วกรองใส่ขวดให้สระซึ่งไม่ต่างอะไรกับการที่ได้สมุนไพรสดมาสระกันแบบนี
1: ้ครับผม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีทั้งนั้นเดี๋ยวป้องจะให้ดูรีวิวพ่อรองเขามูลคดีนิดนึง
1: อายุเท่าไหร่แล้วพ่อรองปีนี้
2: ปีนี้80
1: พ่อ
2: รองปีนี้80
1: ครับผม
2: นี่พ่อลูกขออวดหน่อยลูก
1: นี
2: ่บอกพ่ออวดอะไรพ่อเพราะปกติเนี่ย80อ่ะตรงกลางเนี่ยบอกขอบพระคุณมากครับใจฟูเลยดีใจมากคือตรงเนี้ยเห็นปะ
1: ตอนแรกนะ
2: มันไม่มีมันไม่มีจริงๆผมหมายถึงว่าผมมันไม่มีแล้วดูตอนนี้ดิ
1: โอ้โห
2: คือพ่อบอกลูกคือ
1: ผมดกอ่ะพ่อตรงๆผมดกอ่ะ
2: ขออวยยศให้แชมพูนี้หน่อย
1: นี่
2: ตอนนี้พ่อสะแต่ตัวนี
1: ้ครับผม
2: จริงๆคือพ่อชอบมากจริง
1: ๆอ้
2: าวไปดูแม่มีอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: อย่างที่บอกแม่มีพี่สมัยนะ80กว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าปกติเรานึกถึงภาพของคน80ตอนนี้เป็นยังไงตัดผมสั้นดัดหยิกตีฟาล่าไปแล้วตีให้มันพองเพราะกลบความบางของเส้นผมแต่แม่มีผมยังดำครับแถมจับได้เป็นกำๆแบบนี้แม่มีบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่ว่าผมมันไม่เคยร่วงมันร่วตามวัยอันควรของมันนั่นแหละลูกแต่ว่าแกมีตัวช่วยอย่างแชมพูสุขสกินแล้วก็ตัวสเปรย์น้ำที่เป็นแฮร์โทนิกแบบนี้ใช้งานแล้วมันสบายใช้งานแล้วมันเย็นหนังศีรษะของเรานะพอมันมีอาการแพ้มากๆนะบางครั้งมันเกิดตุ่มเม็ดคันบางครั้งมีอาการลอกแบบนี้พอใช้2ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์น้ำนะลดความเย็นมันทำให้หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นแล้วก็เติมสารอาหารดีๆจากแฮร์โทนิกนะและอาการที่มันเคยแบบว่าผมขึ้นเส้นเดียวมันก็จะเริ่มค่อยๆกระตุ้นแม่มันจะค่อยๆขึ้นมาใหม่เส้นลูกผมที่มันขึ้นมาเป็นไรเป็นไรแบบนี้แม่จะสังเกตได้จากการใช้แชมพูแล้วก็เซตนี้เลยครับ
2: อ้าวพี่เจดีจัดโปร4เดือนให้หน่อยค่ะ
1: เอางี้วันนี้แม่ซื้อรอบนี้โทรครั้งเดียวอยู่ได้อีกทีก็คือ4เดือนแม่ฮะสำหรับตัวแชมพูจากสุขสกินแล้ววันนี้ได้แชมพูไปทั้งหมด4ขวดใช้งานได้4เดือนเย็นสบายกันไป4เดือนไม่พอเอาแฮร์โทนิกไป4ขวดเป็นเซต4เดือนที่ราคาปกติ 5,000 กว่าแม่ไม่ต้องเคยทำโปรเท่าไหร่มาแม่ไม่ต้องคิดเพราะวันนี้รายการสดตอนนี้เราจัดให้ทั้งหมดทั้งมวล8ชิ้นเหลือเพียงแค่999บาทย้ำว่า999บาทสายเข้ามาเยอะมากแม่กดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกดติดแล้วรอสายก่อนนะครับ
2: ไม่ได้ตกเฉลี่ยแค่เดือนละ200กว่าบาทเอง
1: ถูกต้องฮะ
2: 200กว่าบาทแต่มันได้ความมั่นใจความสบายใจอ่ะ
1: จริง
2: ไม่ต้องไปทุกทรมานคันหัวเหม็นหนังศีรษะ
1: จริง
2: ผมสั้นตัดผมหยิกลองเปลี่ยนดูค
1: ่
2: ะอ้าวทีนี้มาดูนิดนึงนะคะตัวป้องเองอ่ะไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้มาก่อน
1: ทำไมฮะ
2: ปกตินะคะป้องเนี่ยคือต้องไปตัดผมสั้นเพราะว่ามีช่วงนึงคือตรงเนี้ยร่วงหมดเลยหน
1: ้
2: าตรงเนี้ยลึกไปหมดเลยแต่ตั้งแต่เปลี่ยนแชมพูแล้วมาใช้ตัวสเปรย์น้ำสมุนไพรตัวนี้เปลี่ยนเลยนะคะ
1: ค
2: ือแหวกไปทางไหนนะคะ
1: เจอนะ
2: ค
1: ะ
2: คือมันหนาไปหมดเห็นไหมคะแหวกไปทางไหนเนี่ยเจอแบบเนี้ยเนี่ยแหวกไปทางไหนคือมันเจอมันแบบดีมากเลย
1: แล้วไม่มีติดมือเลยนะ
2: ไม่มีติดมือแล้วมันเป็นการฟาร์มผมแบบเนี้ยเยอะมาก
1: ๆ
2: ต้องก็ใช้สูตรเนี้ยสระเป็นประจำทุกวันขาดไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าใช้ดีจริง
1: ๆ
2: ทุกวันนี้นะคะแชมพูธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู
1: ่
2: ต้องใช้เป็นแชมพูสมุนไพรตำรับโดยแพทย์แผนไทยตัวนี้ใส่สมุนไพรมากกว่า10ชนิดนะคะที่ช่วยดูแลใครผมบาง
1: ๆ
2: อายุเยอะ50 60 70แม่มันพอผมบางปั๊บมันดูมีอายุอย่าปล่อยให้ผมบางแล้วมีอายุวันนี้ลองเปลี่ยนแชมพูดูก่อนนะคะแม่เหมือนน้าต่อยต้องให้ดูน้าต่อยนิดนึงคือน้าต่อยเนี่ยรู้จักกับป้องมา10กว่าปี
1: ครับ
2: บอก

0: ต้องทุกเดือนเนี่ยนะต้องไปย้อมผมโคนผมทุกเดือนแล้วนะ60กว่าแล้ว มันจะต้องไปดัดผมหยิกตีฟาล่าแล้ว
1: มันเริ่มบางแล้วไง
0: แต่นี่ล่าสุดดูดิคะ
1: อุ้ยนี่ผมกลับมาดำขับแล้วนะ
0: เนี่ยดูดิลูกผกอะไรขึ้นป้อ
1: เป็นไรเป็นไรเลยคุณป้อ
0: บอกนะใช้ขวดเนี้ยนะใช้ขวดเนี้ยเราดูดิข้างหน้าลูกผมไรผมขึ้นเต็มไปหมด
1: แ
0: ล้วเป็นสีดำอ่ะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยย้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะใครที่แบบกังวลเครียดทุกข์ใจผมฉันเริ่มบางผมฉันเริ่มเหนือน้อยไม่รู้จะหาวิธีแก้อย่างไรดีเพราะฉะนั้นใครที่ต้องใช้บ้างฮะ
1: คนที่เริ่มรู้ตัวว่าผมเริ่มบางศีรษะเริ่มล้านแล้วไม่ใช่แค่คุณสาวๆไม่ใช่แค่แม่ๆนะพ่อๆก็เหมือนกันอยากกลับมาดูหล่อดูอ่อนเยาว์เราต้องมีผมอยู่กับตัวพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะฉะนั้นวันนี้แม่พ่อเพียงแค่เปลี่ยนแชมพูเป็นสุขสกินขวดนี้สระครั้งแรกแม่จะรู้สึกเลยว่ามันเย็นสบายหนังศีรษะแล้วความเย็นความสบายไม่ใช่เกิดแค่กับตัวเราหนังศีรษะเอ่ยเส้นผมเอ่ยเมื่อเขาสบายเขาก็จะมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะวันนี้ทำความสะอาดปุ๊บเราเติมสารอาหารดีๆด้วยสเปรย์น้ำแบบนี้เข้าไปด้วยเป็น2ขั้นตอนที่วันนี้คุณป้องและก็ผมมาทั้งทีไม่ได้มาจัดโปรแบบใช้ไปอาทิตย์2อาทิตย์แต่ใช้ทั้งทีต้องเอาไปถึง4เดือนแล้ววันนี้นะโปรบอกเลยว่าใครเคยซื้อเท่าไหร่อันนี้ขอโทษนะแม่นะวันนี้ขอจัดโปรให้สำหรับทุกคน
0: คือทุกทีอ่ะเขาต้องซื้อแยกไงพี่เจ
1: ก็ใช่ไงฮะ
0: แชมพูกับอีกไปพันหนึ่ง
1: อ่ะถูก
0: สเปรย์น้ำสมุนไพรกับอีกพันหนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: ราคาไม่ถูกนะคะซื้อทีก็ต้อง 2-3 พัน
1: แม่นแล้วแต่วันนี้เรารวมมาให้เลยกับ2ขั้นตอนง่ายๆย้ำนะโปร4เดือนได้แชมพู4ขวดเซรั่มน้ำอีก4ขวดโปรเนี่ยจริงๆ 5,000 กว่านะแต่เพื่อแม่เพื่อพ่อมีความสุขกับการมีเส้นผมอยู่กับเราแบบนี้จะจัดทรงไหนมันก็ดูดีจะจัดทรงไหนก็สนุกถูกไหมครับวันนี้ 5,000 กว่าไม่ต้องขอเพียงแค่999บาท999บาทตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะแม่นะ ใครที่กดโทรศัพท์เข้ามาย้ำว่ากดติดแล้วรอสายไปก่อนนะครับ
0: นี่ตกเฉลี่ยเดือนละแค่200กว่าบาทเท่าน
1: ั้นถูกต้องฮะ
0: เพราะฉะนั้นเอาย้ำใครที่ต้องเอาไปสระบ้างคะ
1: ตอนนี้เลยแม่ใครมีผมอยู่บนหัวอยากให้ผมอยู่กับเรานานๆแม่สระได้เลยพ่อสระได้เลยอย่ารอให้ปัญหามาก่อนหรือถ้าเริ่มมาแล้วบางแล้วมันเริ่มมีกระหม่อมบางมันเริ่มเถิดขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนบอกว่ามันร่วงเป็นหย่อมๆมันทำให้ผมเนี่ยมันดูบางไปหมดแม่มันดูมีอายุใช่ไหมพ่อมันดูแก่ใช่ไหมวันนี้เราเปลี่ยนแค่แชมพูตอนนี้อย่ารอให้ปัญหามาแล้วค่อยมาตามแก้นะแม่
0: กลิ่นหนังศีรษะล่ะ
1: กลิ่นหนังศีรษะที่เคยมีอาการกลิ่นอับกลิ่นตูนเนื่องจากน้ำมันบนหนังศีรษะหรือว่าการอับชื้นมันเยอะวันนี้กลิ่นลดลงได้อย่างดีเลยฮะ
0: คันละ
1: โอ้ยใครที่เคยเกาแล้วหนังศีรษะลอกเป็นแผ่นนะบอกได้เลยว่าหนังศีรษะจะชุ่มชื้นมากขึ้น
0: ต้องอ่ะเทสไม่ต่ำกว่า2ปีคือเทสผ่านมาเป็นเลย100เทส
1: ครับ
0: แล้วคนที่คิดสูตรเนี่ยนะคะเภสัชกรแพทย์แผนไทยเนี่ยเก่งมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจแม่ขอให้ทุกคนเป็นตัวเลือกหมดตังค์มาเยอะแล้วใช้อะไรยามาหนังหัวลอกยังมีอาการคันอย
1: ู่
0: ผมร่วงอยู่ลองเปลี่ยนแชมพูแล้วจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับเราค่ะ
2: ก่อนหน้านี้พี่ก้อยมีปัญหาเรื่องผมมากเลยค่ะผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขสกินเฮิร์บค่ะพอใช้มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผมของพี่ก้อยก็ดีขึ้นผมก็ไม่หลุดร่วงแล้วก็มีน้ำหนักพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษแชมพูสมุนไพรสุขสกินขนาดขวดละ150 ml ปกติราคาขวดละ590บาทวันนี้รับไปทั้งหมด4ขวดยังไม่พอเราแถมฟรีสุขสกินแฮร์โทนิกพลัสเป็นสเปรย์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะขนาด30 ml ให้อีก4ขวดรวมมูลค่าทั้งหมด 5,120 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcot ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: ครบ
3: วัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcardแม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนน
1: ั้
2: นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
2: วก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อย

0: นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
0: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคพร้อมค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว
2: ้ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่@ Shop Mania

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เฮ้ยสั้นมากสั้นมากว่าว่ามาถึงแล้ว
1: โอ้ยมาโต
0: ใช่ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละ
1: มันเป็นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาเลยอะ
0: ม
1: า
0: ถึงแล้วใช่ใช่เพราะเมืองเนี้ยดังเรื่องเครื่องปั้นดินเผาครับแล้วดังมา
1: ครับ
0: 400กว่าปีที่เนี้ยเขาใช้เทคนิคตั้งเดิมมาของฝั่งจีนของฝั่งเกาหลีมาผสมตั้งแต่แบบอดีตกาลแล้วอะแล้วอันนี้เดี๋ยวนะพี่ชอบไอเดียนี้มากเลยเขาเอาพวกเศษที่มันแตกมาติดเป
1: ็
0: นประดับไว้กับสะพานนะครับก็คือพูดง่ายๆว่านี่คือสะพานที
1: ่ทำจาก
0: เป
1: ็
0: นประตูเข้าสู่หมู่บ้านอิมาริสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวฮะเท่มากเทียนดูดิเกือบทุกบ้านมีเตาเผามีปล่องไฟอ่ะ
1: ใช่
0: แจ๋งคือทั้งเมืองเลยใช่ไหมเนี่ย
1: โอ
0: ้ว้าเท่มากโอเคแต่ถือว่าเรามาถึงสากะแล้วเพราะสากะยังเรื่องนี้มากเลยครับผมเป
1: ็
0: นเมืองที่คือคนไทยอ่ะอาจจะรู้จักบ้านจากซีรีส์จากละครอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่น้อยคนที่จะตั้งใจมาถึงซากะได้เพราะมันเป็นไม่ใช่เมืองทางผ่านอ่ะมันเป็นเมืองที่แบบแยกมาจากฟุกุโอกะ
1: แยกมาอีก
0: ใช่คือคุณต้องตั้งใจมาที่เท่านั้นคือด้วยชินคันเซ็นหรือไม่ก็รถบัสชั่วโมงครึ่งประมาณเนี่ยนะครับไปไหนดีอ่ะ
1: ไปนี
0: ่นี่เชื่อน้อง
1: โอเค

0: ผู้ชมเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะว่าหมู่บ้านนี้รังสรรค์จากหินธรรมชาติให้กลายเป็นของขึ้นชื่อส่งออกไปขายทั่วโลกในอดีตได้ยังไง
1: กว่า400ปี
0: เริ่มต้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ฮะใช่อีกคิมโชกอ่ะคิมโชก
2: ไปกัน
0: คุณผู้ชมได้ยินไหมครับ
2: เสียงกิ้งกิ้งกิ้ง
0: เสียงของบรรดากระดิ่งนะฮะก็คืออันนี้คือก็คือกระดิ่งแขวนนะครับคุณผู้ชมครับที่ปกติแล้วมันจะมีตัวสั่นกระดิ่งเอาไว้ลั่นด้านล่างใช่ไหมอ๋ออันนี้คือจำหินขาวๆเมื่อกี้ได้ป่ะตอนจุดเริ่มต้นเราอ่ะ
2: ได้คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้คือเครื่องทุบหินนะ

0: ันนี้ก็คือบริเวณของสุสานนี่แหละคุณผู้ชมครับของคนในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมแต่นี้เทียนก็คือหมู่บ้านนี้ตั้งมา400กว่าปีเนี่ย
1: โอ้ย
0: ทำมาตลอดเลยนะฮะแต่เนี่ยที่เราเดินอยู่เลียบแม่น้ำตรงนี้

0: ันนี้ก็คุณฟูจิเซก็จะแนะนำเรามาถึงจุดนี้นะครับเรารู้เรื่องคร่าวๆแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินตามสบายกันนะคือเนี่ยเทียนเราเดินมาก็คือมีร้านหลากหลายมากนะแต่ว่าจะเข้าร้านนี้แล้วไม่เข้าร้านนู้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าแต่ละร้านอะดีไซน์หรือสไตล์มันจะต่างกัน
1: ทีละนิด
0: อ่ะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเชิญเข้าได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูต้นอิโจนะฮะที่อยู่มา400 ปีหน่อยดีกว่า

0: งกลางมันให้แน่ให้เราก่อนไม่งั้นเราทำทางแน่นอนหลังจากนี้ต้องทำเองแล้วเทียน
1: เอา
0: จานอากาศขึ้นรูปให้แค่นี้ที่เหลือหน้าที่พวกเราแล้ว
1: ทำมาทิ้งเราอย่างนี้อะครับ
0: ก็คือหลักการคือต้องทำให้มันบางก่อนด้วยการปั้นขึ้น
1: แล้วเรา
0: ให้มาคลึงให้เป็นรูป
1: โอ้โหทำไมมันดูง่าย
0: นี่คือฝีมือของ
1: พ่อแม่
0: การทากาดนี่แหละครับไม่ใช่พวกเราครับผมเย้เหลือเบี้ยวแล้ว

0: ียงมันดีคุณผู้ชม
1: ตัดแล้วเฮ้ยมันไงไม่ถึงนานเดี๋ยวพัง
2: โอ้ย

0: งผมจะมาช้าแต่ผมมีงานเนี้ย
1: ของผมสวยกว่า
0: เ
1: น่ของผมกว้างกว่า
0: ดาดาดาดาดาดาดา

0: แต่นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสเนี่ยได้มาเรียนรู้นะทั้งวิธีการทำแล้วก็เรื่องราวของภูมิปัญญาญี่ปุ่นที่มันชัดเจนนะว่านี่คือของที่ดีและอยู่มานานด้วยถึง400ปีนะอยากให้เรามาสัมผัสวิถีชีวิตที่นะครับผมที่อิมารินะครับจังหวัดซากะ
1: お待ちしてます

0: ก็ต่อคร
1: ับ ครับผม
0: แล้วกำลังจะไปไหน
1: ครับไปต่ออยู่ครับผมไปคาโกชิมะอยู่ล่างของคิวชูเลยคือตอนนี้ทั้งหมดที่เราเที่ยวมาแค่ด้านบนของฟุกุโอกะอยู่เลยนะแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นชินคันเซ็นนะครับให้เป็นจองที่นั่งก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่จองอ่ะคุณต้องไปเสี่ยงเอาว่าในตู้แบบนันรีเซิร์ฟแบบมีที่นั่งอยู่ทุกอย่างนะถ้าไม่มีอ่ะก็ต้องยืน
2: เ
1: ริ่มเล
2: ยวินโดว์ก็คือริมหน้าต่างไงง่าย
0: ๆไอโซ
2: ไอโซแปลว่าริมทางเดินนะครับ
1: เซ็นเนี่ยมันนั่งสบายแล้วมันมี
2: ให้มันวิ่งแล้วว่า
1: สิ่งมือเขาสะดวกขนาดไหนนะ
2: คุณอาจจะไม่รู้เลยไม่เคยใช้มาก่อน
0: ปิดและถ้าแดดไม่ร้อน
2: เงื่อนไ
0: ขละร้อนแน่เลย
1: เราก็มาถึงคาโกชิมะแล้วนะครับนี่คือจุดที่อยู่ด้านล่างของเกาะคิวชูฮะถ้าเกิดว่าคุณจะเที่ยวรอบๆเกาะคิวชูใช้ JR คิวชูเรียวพาสเนี่ยถูกมากเพราะราคามันไม่ได้แพงมันไม่ได้แพงเท่าออกแอร์เรียคุณลองแผนแล้วดิว่าคุณเที่ยวแค่คิวชูใช่ป่ะแอร์เรียสุดๆเอาละดูให้ว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนในคาโกชิมะกันบ้าง
0: ใช่คร
1: ับเพราะเราก็อยากไปดูกันเฮ้ย

0: 1
1: อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มันถึงยูชูว่าหน้าร้อนก็ต้อง
2: มีน้ำแข็งใส่ใจเย็นๆกินครับ
1: ต้องก็บอกโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะฮะและที่นี่คือร้านดังของที่นี่เปิดมาได้ฮะเพิ่งหลังจะ10ปีไปหมาดๆนะครับร้านนี้ชื่อว่าชิโรคุมะ

0: มาแล้วคุณผู้ชมครับผมอ่ะありがとうございます
1: 一応こちら白クマですね上から見てください
0: はいまた半分でね
2: えเป็นลูกหมีน่ารัก
0: ตาตาจมูกปากนี่ฮะสเปเชียลของร้านนี้โดยทั่วไปแล้ว 2-3 คนนะกินด้วยกันสเปเชียลนะฮะ 1,290 เยนนะฮะเรียกว่าหากัน3คนสบายๆเลยนะครับหลังจากนี้ผมจะไม่พูดคุยแล้วฮะเราจะ
2: กินอย่างเดียวไม่ได้อยู่ใน
0: ไม่ไหวแล้ว
2: ท้องเย็นมากอ่ะ

0: และตอนนี้เรายืนอยู่บนซากุระจิมะเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับทริปเดินเทรคกิ้งวอลคาโน่สิ่งที่คุณต้องเตรียมนะครับเพื่อความอยู่รอดครับผมอย่างแรกเลยคือคุณจิโกะครับผมต้องเอาไปด้วยนะครับผมนี่ของเราสวัสดีครับคุณจิมะเย้และที่ต้องเตรียมจริงๆเลยนะฮะอย่างแรกก็คือน้ำต้องมี
1: นี่น้ำ
0: คูแพคแบบน้ำแข็งอ่ะมาต้องมี2คือแว่นกันแดดครับผม3นะฮะ4คือกระเป๋าครับผมเพียงก็นี่ฮะเกมบิงโกแต่คุณจิโกะฮะว่าเราจะเจออะไรระหว่างทางบ้างให้บิงโกก่อนชนะไอ้ยา
1: ชนะละ
0: ให้เฮ้ยใจเย็นไปถึงเมื่อเริ่มเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วแต่ว่าอิคิมาโชนะ1 2 3
1: อิคิมาโช
0: ตอนนี้เราสตาร์ทตรงนี้นะฮะซึ่งเมื่อก่อนน่ะแผ่นดินคือตรงนี้ฮะ
1: แฟดแฟดแฟดแฟด
0: ซึ่งตอนนี้เราอยู่สเต็ปของร้อยปีผ่านมาแล้วใช่ไหมก็จะเป็นต้นสนเนี่ยขึ้นได้สบายทริปเนี่ยคุณจิโกะจะพาเราเดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็เราเจออะไรเนี่ยแล้วก็มากดกังบา
2: ดของบิงโกะ
0: คำถามก็คือไอหินเบากับหินลาวาเนี่ยอะไรออกมาจากภูเขาไฟก่อนกันหนึ่งสองสามพี่ว่านี้คนหนึ่งโอ้โหเต็มไปซื้
3: ออัดเต็มไป
0: เย้ตอบถูกครับผมได้คุณจิโกะซังกลับบ้านด้วยของขวัญนะครับช็อกเจอแล้วเจอกันแล้ว
1: ฮะ
0: ก็คือนี้คำว่าสุเบศสุเบศ
1: ลื่น
0: ๆใช่ก็คือผิวลื่นโอ้ใช่ครับจิกุจิกุนะฮะคือแบบว่าเป็นน้ำหนักต่ำๆฮะเพราะฉะนั้นเราได้พื้นผิวอีกหนึ่งอย่างครับลืมดูบิงโกละเรียบร้อย
1: อะไรอ่ะผมไม่มีอ่ะ

0: อบนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปลงออนเซนแต่ว่าไม่ใช่ออนเซนแบบเป็นน้ำนะครับออนเซนแบบทรายครับโอ้ปุ๊บผ่านปั๊บนี่ทำพร้อมกันแล้ว
1: น
2: ี่
1: เลย
2: นี่ไงดาวเดี๋ยวแล้ว
0: ทริปนี้ฮะเราใช้ JR Kyushu Pass ครั้งหนึ่งครับ
2: ผมมาครับ
0: คุ้มค่าครับเดินทางไปพื้นที่ที่เรียกว่าอิบุสุนี่เราขึ้นรถหรือขึ้นคาเฟ่ฮะ
3: ได้มาแล้วครับเราดูว่าเกียร์มันจะแย่ยิงเข้าปั้นหรือเปล่า

0: จะมาออนเซนครับแต่ไม่ออนเซนปกติเป็นออนเซนทรายอยู่เป็นทรายร้อนๆอ่ะ
1: ก็คือปกติเราอาบน้ำแช่น้ำใช่ไหมอันนี้เอาทรายมา
0: ทรายเลย
1: ฝังลงไปเลยอ่ะหรือแต่หัวนะครับ
0: ใช่
1: ก็คือจะบอกว่าเป็นสปาก็ได้นะคุณผู้ชมครับผม
0: ลองเหยียบมันสบายมากคุณอ่ะมันก็เริ่มร้อนขึ้นมานิดนึงอ่ะ
1: จะกระตีแปลก
2: ๆร
1: ้
2: อนไหม
1: ร้อนเสร็จแล้วอันนี้คือเขากบเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราต้องอยู่อย่างนี้10 นาทีครับคุณผู้ชม
0: ภาพแข็งๆตรงเนี้ยเหรอ
1: ใช่ขยับไม่ได้10 นาที

0: ฮาโลงเราต้องไปอาบน้ำก่อน
1: ใช่
0: นะฮะคือเราจะกลับบ้านหนีไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้

0: ผู้ชมครับตอนนี้พัดตกกับเทียนนะครับอยู่ในจุดที่แบบกอร์เจียสวิวแบบสุดยอดมาก
1: ใช่ครับ
0: เราอยู่ที่เมืองอิบุสึกินะฮะถูกต้องในจังหวัดคาโกชิมะนะครับซึ่งอยู่ใต้สุดของคิวชู

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอารยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพนึงที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตามตรงแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนนะครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชันสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนะครับมีเครื่องมือด้วย
2: นะครับ
1: โย

0: คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้าง

0: ทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
1: หม้อต้มหม้อต้มศพ
0: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
1: ้เราจะใช้เวลาและอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
0: 0ถึง100ครับ
1: 0ถึง100
0: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
1: ตอน1ตอน1ศพครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่มั้ยครับ
0: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ําสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
1: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
0: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
1: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนคร
0: ับถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกัน
1: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 2อาทิตย์ครับ
1: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
0: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูกเอาแต่เนื้อเยื่อออกตอนเราสลายเราจะใช้เวลานาน
1: อันนี้คือเตียงอะไรครับ
0: เตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
1: แล้วทางด้านหลังของหมูแล้วครับอันนี
0: ้ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปีคร
1: ับเราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
0: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
1: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
0: ขั้นตอนการล้อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะล้อออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
1: เป็นรอย
0: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้กระเด็นเนอร์
1: เราจะไม่ฝังแล้ว
0: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู
1: ่รอญาติมาติดต่อ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายคุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิตาอินทริตานามพิวัฒน์ค
0: ่
1: ะ
0: แห้วโสพลศรีสกุลครับ
1: พวกเรานะคะมาพร้อมกับรายการ
0: รีดีไซน์มันง่ายมากรายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่สำคัญนะครับเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
1: รวมไปถึงเราจะรีดีไซน์อาหารด้วยนะคะอาหารเนี่ยที่คุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าเบื
0: ่อ
1: ไม่อร่อยเราจะมารีดีไซน์ให้เขามีรสชาติที่แปลกใหม่รวมไปถึงรูปลักษณ์ที่สวยงามอีกด้วยค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้นะครับช่วงทริคท็อปเนี่ยนะครับมาเอาใจคนที่มีห้องเล็กๆห้องเล็กๆเนี่ยบางทีเราซื้อของเขามาเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดแล้วรู้สึกว่าโอ้โหจัดยังไงก็ดูรกอยู่ดีอะ
1: คือลิต้ามีปัญหามากห้องลิต้าเนี่ยเรียกว่าไม่เล็กไม่ใหญ
0: ่ครับ
1: แต่ของทำให้ลิต้าไม่มีที่เดินตอนนี้ลิต้าเปิดประตูไปกระโดดขึ้นเตียงอย่างเดียว
0: ต้องใช้การกระโดด
1: ต้องใช้การกระโดดเป็นแบบว่าความตัวเบาส่วนบุคคลมีความสามารถและการเดินตะแคง
0: อ
1: ันนี้เป็นทักษะที่คนห้องเล็กอะจะต้องใช้แน่ๆถ้าของเยอะ
0: ใช่วันนี้นะครับก็เลยจะมี10วิธีในการทำห้องเล็กเนี่ยให้ไม่รกไปชมกันเลยครับ
2: ทริคท็อปพื้นที่ที่มักถูกลืมกับที่ว่างบนฝาผนังนะครับบางคนใช้เป็นเพียงที่แขวนรูปภาพสวยๆแต่ถ้าได้ลองเปลี่ยนจากกรอบรูปเดิมๆมาเป็นไม้กระดาษและคลิปหนีบกระดาษรับรองว่าใช้งานสะดวกกว่าแน่นอนครับซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนรูปตอนไหนก็ได้หรือจะแขวนกระเป๋าสะพายใบเล็กๆพวงกุญแจก็ดูดีนะครับในแต่ละบ้านโซฟานั้นกินพื้นที่มากแต่เมื่อเห็นเบาะหนานุ่มก็อดใจไม่ได้และลืมไปว่าพื้นที่ของห้องนั้นอาจจะมีพื้นที่ใช้สอยลดลงแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแค่ตัดโต๊ะที่วางคู่โซฟาออกไปแล้วใช้ที่เท้าแขนให้เกิดประโยชน์แทนโดยการหาไม้ 2-3 แผ่นมาทำเป็นที่วางของติดบานพับเข้าไปทาสีเคลือบไม้เพียงเท่านี้เราก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สะดวกไม่แพ้โต๊ะไม้หรูๆแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่มีงานอดิเรกแตกต่างกันและมีใจรักการประดิษฐ์เหมือนกันเวลาจัดเก็บอุปกรณ์ต่างวางกันคนละพื้นที่แล้วหาอุปกรณ์ไม่เคยเจอโดยการจัดสรรพื้นที่สำหรับการเก็บอุปกรณ์ของแต่ละคนจะเป็นเรื่องง่ายๆด้วยชั้นวางของเคลื่อนที่เพียงแค่ดัดแปลงเก้าอี้สตูตัวเก่าๆด้วยการติดล้อแล้วเย็บผ้าเพิ่มเข้าไปเพียงเท่านี้อุปกรณ์ของนักประดิษฐ์ก็จะอยู่รวมกันและสามารถแบ่งแยกได้ว่าส่วนไหนเก็บอะไรเป็นระเบียบมากขึ้นอีกด้วยครับเรามีไอเดียการจัดเก็บรองเท้าให้ห้องของเรานั้นมีพื้นที่และเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยครับและไม่ต้องเสียเวลาหารองเท้าด้วยไม้แขวนเสื้อเพียงแค่หักดัดงอเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถเก็บรองเท้าได้เป็นคู่ๆแถมยังเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยที่หาได้ไม่ยากอีกด้วยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่แม้ว่าจะดูเทอะทะไปบ้างแต่ถ้าคลุมด้วยผ้าสวยๆเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณก็จะดูกลมกลืนกับห้องได้มากขึ้นและถ้ามีฝีมือในการเย็บผ้าก็ลองเย็บกระเป๋าสำหรับใส่จานใบโปรดช้อนส้อมหรือหลอดดูดน้ำติดไปกับผ้าคลุมซึ่งนั่นจะช่วยลดและประหยัดพื้นที่แถมหยิบใช้ได้สะดวกอีกด้วยนะครับใครที่ชอบลืมหรือว่าต้องจดโน้ตอยู่บ่อยๆไอเดียนี้ดีแน่ๆเลยครับโดยหาซื้อสีทากระดานดำมาสัก1กระป๋องนะครับแล้วบรรจงทาสีที่บานพับด้านในตู้เก็บจานชามเมื่อสีแห้งแล้วก็สามารถใช้ช็อคเขียนบนกระดานดำได้เลยครับสำหรับนักงานฝีมือนะครับแน่นอนว่าจะต้องชอบของสะสมเรามาเก็บของเหล่านี้ให้เป็นระเบียบและมองเห็นได้ง่ายๆด้วยการหยิบขวดแยมเก่าที่ล้างดีแล้วมาติดให้เข้ากับบริเวณใต้ตู้หรือใต้โต๊ะแล้วก็ใช้ใส่ของเพียงเท่านี้ก็หาของได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะครับหาซื้อหน้าต่างบานเกล็ดไม้เก่าๆมาดัดแปลงให้เป็นที่เสียบโปสการ์ดไม่ซ้ำใครและการติดบานหน้าต่างยังทำให้ห้องเล็กๆของเพื่อนๆเนี่ยมีมิติมากขึ้นอีกด้วยครับเมื่อพื้นที่คับแคบหรืออยู่ที่คอนโดนะครับอุปกรณ์การเรียนของลูกๆข้าวของสารพัดล้วนเต็มโต๊ะซึ่งเรานะครับสามารถเอาขยะมาทำให้เป็นระเบียบได้โดยการใช้แกนกระดาษทิชชู่วางเรียงในกล่องแบ่งแยกอุปกรณ์ต่างๆเพียงเหล่านี้ก็สามารถจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ง่ายๆแล้วล่ะครับปกติเพื่อนๆเก็บลูกบอลกันยังไงบ้างครับบางคนอาจจะวางไว้เฉยๆในห้องนะครับบางคนอาจจะใส่ตะกร้าหรือลิ้นชักถ้ามี 1-2 ลูกเนี่ยก็คงเก็บได้สบายแต่ถ้าหากมีเยอะจนน่าปวดหัวลองใช้เศษไม้จากลังแค่6แผ่นและสายรัดยางยืดเพียง4เส้นเท่านั้นดัดแปลงเป็นที่เก็บได้ไม่ยากเลยล่ะครับ
1: หลากหลายวิธีง่ายๆนะคะสำหรับคนที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เราจะนำพื้นที่น้อยๆของเราเนี่ยมาใช้สอยอย่างเป็นประโยชน
0: ์
1: รวมไปถึงหลายคนตอนนี้เนี่ยเขานิยมอยู่ละโปสการ์ดเพื่อนส่งกันมาถามว่าถ้าไปเก็บอยู่ในกล่องเนี่ย เราต้องมานั่งรื้อดูทีละใบ
0: ใช่
1: มันก็ไม่ได้รับข้อความดีๆเราก็จะไม่ได้เห็นบ่อยๆเอาออกมาเป็นการตกแต่งห้องไปในตัวดีกว่าค่ะแบบไอเดียที่เราแนะนำไปน่าจะเป็นสิ่งดีๆอีกหนึ่งอย่างสำหรับวันนี้
0: ใช่ทุกวิธีนะต้องบอกเลยว่ามันง่ายมากจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วช่วงต่อไปวันนี้เนี่ยเห็นทริคท็อปง่ายขนาดนี้แล้วช่วงต่อไปรีดีไซน์ผมมี
1: อะไร
0: กล่องของขวัญมาฝากฝากดีไซน์ด้วยฝากคุณผู้ชมด้วย
1: กล่องอ่ะมีของไหม
0: มีก็ได้มีสิมันต้องมีเพราะมันเป็นกล่องของขวัญไง
1: ไม่แน่ใจเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันดีกว่าค่ะว่าของ

0: กลับมาแล้วนะคะกับช่วงของการรีดีไซน์จากผู้ชายขายอ้อย
1: เนื่องจากวันนี้คุณน้องหวานมาก
0: น้องหวานมาก
1: ก็เลย
0: นี่ก็มาแบบคาวบอย
1: ใช่จะไปตัดอ้อยให้คุณน้องกินจะได้เพิ่มความหวานเข้าไปอีก
0: ตัดอ้อยให้น้องกินชมเนอะ
1: ชม
0: น่ารักกรุบกริบนี่รักกันเป็นการแสดงออกถึงความรักกันสำหรับการรีดีไซน์ของคุณพี่ในวันนี้คุณพี่จะทำอะไรคะ
1: เรามีการใช้แกนกระดาษทิชชู่เนี่ยหรือว่าแกนกระดาษชำระเนี่ยนะครับไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว ันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะนำแกนกระดาษชำระเนี่ยมารีดีไซน์อีก
0: ซึ่งบอกเลยว่าครั้งนี้ง่ายสวยแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอน
1: ใช่แล้วครับ
0: รีดีไซน์อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะพี่แอ้วคะ
1: อุปกรณ์นะครับที่เป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือแกนกระดาษทิชชู่นั่นเองครับกาวสองหน้าครับคัตเตอร์และกรรไกรครับไม้บรรทัดครับสีอะคริลิกครับผู้กันครับดินสอครับกระดาษห่อของขวัญครับริบบิ้นครับเราเริ่มตกแต่งกันเลยแล้วกันนะครับ
0: ตกแต่งเลยเหรอ
1: ตกแต่งเลยอันนี้ง่ายมากลิต้าสามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวขอตกแต่งก่อนไม่นานคนที่ไม่มีทักษะทางด้านศิลปะเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ครับวันนี้นะครับจะใช้สีขาวจุดไป
0: หิมะตกแต่พี่รู้ใช่ไหมคะถ้าคนที่ไม่มีเกี่ยวกับ
1: ทักษะเน
0: า
1: ะ
0: ทักษะทางด้านของศิลปะแม้แต่จุดก็ยังไม่สวย
1: นี่ไงจุดไม่สวยก็สามารถใช้กระดาษห่อของขวัญได้
0: แล้วลิต้าทำได้ไหมคะ
1: ทำได้เหมือนกันครับลิต้าก็สามารถตกแต่งได้เหมือนกันอนุญาตให้ทำชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพี่จะว่าจะห่อของขวัญให้คุณผู้ชมดูระหว่างรอสีแห้งไงแกนกระดาษทิชชู่วันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องใส่ของขวัญได้อย่างดีเลย
0: อันนี้ค่ะท่านผู้ชมเราเนี่ยสำเร็จเสร็จปุ๊บจะเป็นในลักษณะนี
1: ้สำเร็จเสร็จปุ๊บใช่แล้วใช่
0: ซึ่งใช้เวลาน้อยมาก
1: จริงครับ
0: แล้วก็สวยด้วย
1: ก็เลยสาธิตให้คุณผู้ชมดูได้ถึง2แบบเลยด้วยกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรียบร้อยแล้ววันนี้รอให้มันแห้งก่อนครับ
0: อ
1: ่ะทีนี้นะครับถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าหูไม่มีทักษะในด้านการเพ้นท์เลย
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะใช้กระดาษห่อของขวัญก็ได้นะครับอันนี้ต้องรบกวนลิต้าแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วยติดกาวสองหน้าที่แกนกระดาษให้หน่อยครับ
0: งานหนักหนาเหลือเกิน
1: ในระหว่างที่ลิต้าติดเนี่ยนะครับแล้วก็นำแกนกระดาษทิชชู่อีกชิ้นนึงเนี่ยคือซึ่งมีลักษณะความยาวเท่ากันนะครับมาวัดขนาดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะใช้คัตเตอร์ก็ได้หรือว่าใช้กรรไกรก็ได้นะครับตัดให้ได้รูปโอ้สวยงามตามท้องเรื่องเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ยากเลยค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ชมไม่มีกาวสองหน้าใช้กาวลาเท็กได้เหมือนกันนะครับ
0: ใช้อะไรก็ได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นกาวลาเท็กกระดาษเขาจะมีความบวม
1: ใช่มันจะย่นนิดนึงกาวสองหน้าก็ทำให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราก็ค่อยๆติดนะครับกระดาษกับแกนกระดาษลงไปถ้าตรงไหนมันเลยมาก็ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมเราสามารถเลมออกไปได้นะครับแต่ขอให้มันตรงๆก็พอเนาะนี้เหลือตรงปลายนะครับต้องรบกวนลิตา
0: ติดเพิ่มให้น้องทีมเลยไหมคะ
1: ได้ตัดเลยครับตัดให้ตรงตามขอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยเรื่องงานประดิษฐ์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าผมทำได้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เช่นกันครับเพราะว่าทักษะของผมเนี่ยไม่ได้เยอะเลย
0: แต่ท่านผู้ชมบอกว่าหลังจากที่ได้สังเกตการนั้น
1: ครับ
0: ลิต้าทักษะได้แล้ว
1: จับตาดูดีๆนะครับ
0: ค่ะ
1: นี่เหมาะกับคริสต์มาสมากเหมาะกับเสื้อด้วยเห็นไหม
0: Hello นี่กลางปี

0: ห่อล่วงหน้ามาก
1: ห่อล่วงหน้านี่นะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมใช้ปลายนิ้วเนี่ยนะครับดันไปดันด้านนี้ดีกว่าด้านน
0: ี้ไม่นะไม
1: ่นี่อีกด้านนึงแค่นี้ส่วนอีกด้านนึงเนี่ยนะครับก็ทำเช่นกันนะครับคือแกนกระดาษชำระหรือว่าแกนกระดาษทิชชู่แบบนี้มันจะกดได้ง่ายมากเลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้

0: างเงี้ยมาใส่เราก็จะทำเป็นของขวัญด้วย
1: ใช่
0: อนุโมทนากับลูก
1: สาธุเรียบร้อยอันนี้ในลักษณะของการห่อของขวัญเนี่ยนะครับก็จะออกมาลักษณะนี
0: ้
1: และจะทำให้มันอยู่ได้อย่างมั่นคงและเพิ่มความสวยงามขึ้นด้วยก็คือการใช้นี่แล้วก็มัดไปครับคุณผู้ชม
0: โอ้ยตายกลืนเป็นกระเสื้อมากเลยนะคะเนี่ยเห็นเดี่ยวผูกแบบนี้รู้สึกเหมือนเห็นแบบคุณพ่อผูกผ้าขาวม้าอยู
1: ่ก็ไม่ต่างนะเออ
0: ประม
1: ือให้กำลังใจตัวเอง
0: สวยเนาะสวยเนาะนี่แหละค่ะเป็นกล่องของขวัญ DIY ในแบบง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้ที่บ้านอย่างแรกเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่าย
1: ใช่ครับ
0: เพราะแกงกระดาษทิชชู่เนี่ยบ้านไหนก็
1: ม
0: ีแล้วมีเยอะด้วยอย่างที่สองเนี่ยนะคะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างที่สามแน่นอนแต่ว่าคนรับเนี่ยสามารถที่จะเห็นคุณค่าของเขาเนี่ยไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวย
1: ใช่
0: ส
1: ั
0: มผัสได้ด้วยใจพระเจ้าจบดี
1: ละจบดีสวยงามมาก
0: เดี๋ยวสีเหลืองนี้คือ
1: สีเหลืองนี้คือเผื่อว่าใส่ของทำบุญเล็กๆน้อย
0: ๆช่วงนี้ได้ไอเดียดีๆกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาชมไอเดียในการที่จะทำอาหารในตู้เย็นของท่านผู้ชมให้ออกมาสวยใหม่สดอร่อยน่ารับประทานอีกสักครู่เดียวค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียกับลิตาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: บอกเลยค่ะว่าเมนูสำหรับวันนี้ก็คือทอดมันข้าวโพดกุ้งสับ
2: มิวไอเดีย
1: และตอนนี้ค่ะเรามาเริ่มกับวิธีการทำเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: สำหรับส่วนผสมนะคะก็มีข้าวโพดหวานค่ะต้มสุกแล้วเราก็ฝาคุณเขาออกมานะคะมีแป้งสาลีค่ะไข่ไก่กุ้งสับนะคะสำหรับการปรุงรสเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวพริกไทยรากผักชีป่นรวมไปถึงกระเทียมสับวิธีการนั้นง่ายมากเราจะนำทุกอย่างนั้น มารวมกัน
0: มารวมกัน
1: ก่อนอื่นค่ะ เดี๋ยวเราใส่กุ้งสับลงไปก่อนถามว่ากุ้งตัวนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เราไม่ใส่เพราะเราอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเรามีกุ้งตามด้วยข้าวโพดและหลังจากนั้นนำแป้งลงเลยค่ะท่านผู้ชมคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะพี่แอล
0: หนึ่งฟองมา
1: โอ้ย
0: มันมีมุมม
1: องเจ็บเอาไหมเจ็บไหมอ่ะกลัวแตกเหรอ
0: กลัวแตกกลัวแตก
1: จะกินข้างในค่ะไม่ได้กินเปลือกค่ะ
0: อันนี้ต้มยัง
1: ต้มทำไมไม่เอาไข่ต้ม
0: เออ
1: ในจุดนี้อยากจะใช้มือเราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะนี่ใส่ลงไปใช้ในการหมักตัวอุ้ยพี่แฮวน่ารักอะได้ยินเหมือนเสียงช้อนเอามาเตรียมกินใช่ไหม น้องทำได้
0: โอเค
1: บอกแล้วว่าเราใส่เท่าที่เรามีเยอะไป
0: พริกไทย
1: ตอนนี้ในส่วนของ
0: รากผักชีอันนี้คืออะไรอะ
1: รากผักชีพี่แฮวพังน้องหรือเปล่าเอาลากผักชีที่เป็นผงคุณเคยไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคือหลายๆบ้านถ้าสมมติว่าอยากกินในส่วนของแบบความเคี้ยวกรุบกรับก็สามารถได้ไงแต่เราไม่เราจะใช้แบบนี้ในส่วนของขออนุญาตใช้มือ
0: ครับ
1: ขออนุญาตท่านผู้ชม
0: ครับแต่ขออนุญาตใช้มือครับ
1: เห็นช้อนไหมคะตอนนี้เรามาทอดกันเลยค่ะ
0: เสียงมา
1: ก็เพื่อความปลอดภัยก็ทำให้เขาบางๆไว้นะคะ
0: ปลอดภัยในการที่จะรู้ว่ามันจะสุกหรือไม่สุกใช่ไหมครับ
1: ที่จะกินได้

0: ไม่เขียน
1: พี่แอล
2: ครับพี่ลองเจาะดูว่ามันสูงถึงข้างในหรือเปล่าก้อนที่2
1: โหจำลำดับได้ด้วย
2: จำได้หอมนะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะทำการจัดจานค่ะและที่สำคัญก็คือถ้าอยากจะทานให้อร่อยมากขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มบวยก็ได้ค่ะหามาทานคู่กันกับของทอดหรือแม้กระทั่งน้ำจิ้มไก่ก็สามารถที่จะทานคู่กันได้อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะจัดแป๊บนึงตอนนี้เรามาจัดจานกันเลยดีกว่าค่ะก็ขอบจานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสลัดไปในตัว
1: รู้ว่าที่มาคืออะไร
0: รู้ว่าที่มาคืออะไรกูไม่รู้ว่าข้างในเป็นข้าวโพดก็เลยมีการนำมาเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วตามร้านเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: อย่างที่บอกว่าเขาก็จะมีการจัดจานที่นี้เหมือนกันข้างนอกเป็นกุ้งข้างในเป็นหมู
2: โอ้โ
0: นแต่ของเราทำเองที่บ้านสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจนั่นก็คือวัตถุดิบนั่นเอง
1: ใช่
0: ในเรื่องรสชาติเนี่ยอาจจะเป็นรองลงมาแต่ว่าเชื่อว่าอาหารที่บ้านเนี่ยอย่างแรกสะอาด
1: ใช่
0: วัตถุดิบดีและไม่มีชูรสนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะเข้าครัวสักอาทิตย์ละครั้งทำอาหารทานกันในครอบครัวนั่นเองและนี่ค่ะก็คือทอดมันข้าวโพดกุ้งสับค่ะปรบมือรัว

0: ถึงเวลาชิมแล้วค่ะพี่แฮวค่ะ
1: พร้อมมากวันนี้มีซ่อม2อันเลย
0: ครับนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการชิมแก้วคนละชิ้น
1: คนละชิ้นมีได้ชิ้นใหญ่ด้วยนุ่มนวลหอมหวานหวานข้าวโพดกุ้งก็เนื้อดี
0: ชุบ
1: จมในตานี่นวดทอดมันได้ดีมากไม่พูดละกิน
0: อร่อยมากจริงๆ
1: เป็นอาหารกินเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับ
0: ทานกับข้าวก็ได้อร่อยมาก
1: กินกับซอสซอสมะเขือเทศก็ได้หรือว่าน้ำจิ้มบวยก็ได้
0: น้ำจิ้มไก่ก็ได้นี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าจะชอบแบบไหนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับวันนี้นะคะที่ทำได้ง่ายแสนง่ายด้วยวัตถุดิบที่คุณผู้ชมเนี่ยมีอยู่แล้วที่บ้านแน่นอนสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อเช่ครับตอนนี้เราอยู่แถวๆไหนครับ
1: นาเวียงคำอยู่กลางเมืองของเมืองหลวงพระบาง
0: ตรงนี้คือกลางเมืองของเมืองหลวงพระบางเลย
1: แล้วมาตรงนี้เราจะมาทำกันที่สปาหู
0: สปาหู
1: ครับมีที่ในลาวเท่านั้นนะที่สปาหูที่คนลาวจะชอบทำกัน
0: คือได้รับความนิยมในลาวเลยครับ
1: ความนิยม
0: สปาหูความหมายก็คือการแคะหูแบบนี้เหรอฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโซนร้านเสริมสวยแบบเยอะมากแล้วเราก็คุยกับไอเซ่มาครับเขาบอกว่าคนพื้นที่ของสปป.ลาวเองเนี่ยเขาเหมือนชอบแค่หู คืออยู่เฉยๆเขาก็นั่งปั่นหูไปเรื่อยๆจนธุรกิจนี้เนี่ยถือว่า
1: ได้ร
0: ับความนิยมแล้วก็มีทั่วนะไม่ใช่แค่หลวงพระบางมีที่ไหนอีกเวียงจันทน์ก็มีเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสปาหูที่นี่นะครับจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นยังไงบ้างเข้าไปดูกันเลยครับสบายดี
2: สบายดี
0: ครับนี่จะมาทำสปาหูใช่ไหมที่นี่เรียกว่าสปาหูป่ะครับ
2: ใช่
0: ทำมานานหรือยังเปิดมานานหรือยัง
2: เดี๋ยวห้าปีแล้วเลยห้าหกปีแล้ว
0: คนที่นี่ชอบมาทำกันไหมครับสปาหูเนี่ย
2: ไม่แหละมาต
0: ั
2: ดช่วงเรื่องมีแก่หูกับนวดนาน
0: วดนาด้วยแค่หู
2: สาหัว
0: สาหัวด้วยโอ้ก็คือเรียกว่าครบวงจรเลย
1: มีใบหน้าครบวงจร
0: อุปกรณ์ใช้อะไรบ้างครับนี่มีไฟฉายด้วย
2: นี่แหละ
0: เหมือนเอาไว้ส่องกบเนี่ยไว้ส่องหูเราอ๋อโอเค

0: ครื่องมือเยอะมากแปลกตาตั้งแต่มีดโกนแล้วอ่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีปั่นให้คันด้วยไอ้เช่เคยทำบ่อยเคยทำไหม
1: ประจำครับ
0: จริงเหรอ
1: เวลาผมมาตัดผมโกนหนวดแล้วก
0: ็คือต้องเบ็ดเสร็จเลยทุกอย่าง
1: ไปหน้า
0: ปกติเขาคิดราคากันยังไง
2: รวมทั้งหมดท่านประมาณ560,000
1: จริงๆก็ประมาณ200 บาท
0: โอ้ก็ไม่แพงนะเพราะว่าเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยมาถึงเวลาแล้วแหละถึงเวลาแล้วแหละ
1: ถ
0: าม
1: นี่ว่ามันเป็นยังไงพี่คนละ
0: จริงเหรอเดี๋ยวผมจะมาทดลองทำสปาหูนะครับที่หลวงพระบางกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมครับขอเวลาแป๊บหนึ่งพร้อมเนี่ยใส่ไฟฉายส่องกบแล้ว
3: ชอบมากเลย
2: เป็นปากหู
4: บอกได้ไหมเจออะไรมั่ง
3: อันนี้เฮ็ดอะไรอยู่ครับ
2: แค่ขน
0: แ
2: ค่แค่ขนแค่ขน
0: แผลขนคือโกนขนอยู
3: ่ขั้นแรกขั้นนึงเห็นบอก
0: ที่หูเยอะไหม
1: มีหลายบอก
0: มี
2: หลาย
0: โอ้หลายด้วยอันนี้เหมือนเขาจะเอาเข้าไปเคลียร์ให้มันแตกแล้วเขาก็จะคีบมันออกมาโหไม่ต้องอินเสิร์ตเรื่องนี้อายจังเลย

0: ไม่ได้แคะรูดออกเหมือนของเรา
1: ฟังเว้ย
0: เสร็จแล้วเหรอนี่แหละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็สปาหูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสบายมากโล่งมากครับนี่โล่งจริง
1: ใช่แล้วข้างในข้างใน
0: ต้องโชว์
1: คนผู้ชมจะได้รู้ว่าบริการหูหนักหรือหูเบาหู
2: ลาย
0: หลายเลยเหรอ
2: โ
0: หอายเลยผมขอดูอุปกรณ์อีกทีนึงได้ไหมขั้นตอนแรกเราใช้อันไหนก็อันที่เป็นมีดโกนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไว้โกนขนเราก็รู้สึกเหมือนเวลาเราโกนหนวดเลยอ่ะพอโกนขนเสร็จแล้วใช้อันไหนเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เกา
0: คือเกาเพื่อให้ขี้หูมันแตกกันใช่ไหม
2: ใช
0: ่พอแตกเสร็จแล้วเราก็หนีบออก
2: แล้วก็นี่เคลีย
0: อ๋อเคลียก่อนด้วย
2: แ
0: ม่พอเคลียเสร็จได้ที่เราก็ค่อยหนีบออกใช่ไหมอ๋อแล้วเนี่ยแต่ว่าที่แปลกกว่าที่เราเคยเห็นปกติอ่ะเราจะแคะแล้วก็ลากออกมาตักออกมาแต่วันนี้เขาใช้ตัวนี้คีบนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปั่นหูเป็นการทำความสะอาดพวกฝุ่
2: น
0: เล็กๆให้ออกมาใช่ไหม
1: แล้วทำไมต้องดีด
0: ทำไมถึงต้องด
2: ีดอันนี้ให้มันบ่อึงหู
0: หูจะไม่อื้อใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าตอนแรกพอหลังจากปั่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงๆนิดหน่อยแต่พอแบบดีดแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นมันไม่ทำอะไรตัวนี
2: ้สูงไล่บริสไตคันว่าขี้หูผู้ได้หลายแม่เราเอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้คันว่าอันนี้มันขี้หูเราเห็นแบบนี่แล้วเราก็ดึงออกมานี่
1: ว
2: ่
1: าคนที่ข
0: ี้
1: ห
0: ูเยอะๆโอ้โชคดีเราไม่ได้ใช้อันนี้นะถึงขั้นต้องบิดเลยนะเคล็ดลับในการดูแลหูถ้าไม่อยากให้มีขี้หูเยอะต้องทำยังไง
2: ธรรมดาท่านผู้ใดก็ต้องมีมดประมาณนั้นเดือนนึงเขาขวัดโต๊ะซ่องเถื่อ
0: นี่คือสปาหูนะครับที่เกิดขึ้นที่หลวงพระบางนะครับมีหลายที่เลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้รับความนิยมนะครับแต่คือผมเองเนี่ยใช้งานหูอยู่บ้างพอสมควรในการฟังเพลงในการคุยโทรศัพท์แต่ว่ามีบางอาชีพที่เขาใช้หูเยอะๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ฟังผมอยู่เดี๋ยวลองทำสปาหูเขาดูเลยแล้วกันนะครับพี่โอครับเดี๋ยวลองทำสปาหูคนนี้หน่อย
1: เพราะว่าเขาเนี่ยคนนี้ใช้อันนี้
0: เนี่ยใช้เนี่ยเขาใส่หูฟังอยู่เนี่ยอยากรู้ลองดูเลยล็อกไปเลย
3: มันแ
4: ห
3: ย่ลูกหนูอัน
4: แ
3: ค่
4: เ
3: ป็นไม้แหย่ไม้แหย่เฉ
0: ยลองดูพี่โอ้ไม่ใช่
3: เ
0: ดีย
3: ว
0: มี
3: ป
0: ั
3: ญหา
0: ให้
3: เกียรติเราให้เกียรติเรานิดเดียว
4: เต้นเหมือนเกีย
3: รติมีปัญหาเรื่องหูนิดเดียว
4: มันมีปัญหาเรื่องหูนิดเดียวไป

0: าหมอมา
1: เอาจมูกก็ได้มา
2: เดียว
1: ได
3: ้ไปรับรองแพทย์ไปรับรองแพทย์
1: ไปรับรองแพทย์
3: เดี๋ยวคุณแพทย์ไว้ดูคุณแพทย์ไว้ดูคนมาดู
1: เดียว
4: ไม่ต้อง
1: แต
3: ่
1: ผม
3: โอ้ย
1: อันนี้มันสบายสบายเลย
4: มาเอาโปรดิวผมดีกว่ามาเอาโปรดิวผมพี่โอ้นี่ผมอยากรู้ว่าพี่บอยติดต่องานเยอะ
1: ไม่
5: อยากให้พี่บอยทำพี่โอ้จับ
4: โอเคล็อกไว้
1: ล
4: ็
1: อกทำหน้าที่ไปอยู
2: ่ถ้าทำแล้วต้องทำต่อ
1: ไม่ได้ไม่ได้คุณมี
3: หมาย
1: แ
3: ล้ว
1: หมู
3: มีแล้วลอง
1: แ
3: ค่
1: ไปแล้ว
6: แล้วกล้องนี้ใครเป็นอะไรเอาไปลองให้มัน
1: เรียกไม่ทัน
4: คุณผู้ชมครับผมได้ลองทำสปาหูไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าดีนะครับเราได้เคลียร์แบบสิ่งสกปรกออกครับและเนื่องจากโปรดิวเซอร์รายการแปลกแต่จริงของเราครับติดต่อคุยงานผมเห็นแบบคุยเยอะมากใช้โทรศัพท์ทั้งวันคุยจนสายไหมครับมาที่สปลาวชุดเน็ต5กิกวันเดียวหมดนะครับผมก็เลยให้ท่านโปรดิวเซอร์ครับมาลองทำสปาหูดูครับว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงครับ
7: หลายบ
4: อ
8: หลาย
4: ผมไม่ได้อะไรนะของผมอ่ะเขาวางสำลีให้แค่แผ่นเดียวพี่บอย2แผ่นจริงครับตอนนี้ขี้หูของเขาเป็นไงบ้างแห้งใช่ไหม
8: แห้ง
4: แห้ง
6: เป็นก้อนบอกเป็นก้อนไหม
7: ไม่ใช่ตัวถ่านแน
4: ่โอ้โ
1: โอเคเราปิดรายการที่นี่นะครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าดู
4: เยอะกว่าโก้เยอะกว่าผม3ก้อนปั้นอีก
9: ต้องร้องซีสกันเลยครับคุณผู้ชมครับแม่ใครว่าการทำความสะอาดหูใช้แค่คัตเติ้ลบัดปั่นอย่างเดียวนะครับไม่หายนะจ๊ะต้องมีอุปกรณ์ทั้งปั่นเคลียร์แค่ดึงปัดที่ทางคุณน้องช่างคนนี้เขาใช้กันแบบแปลกตามากเลยไม่เหมือนกับที่ไทยบ้านเรานะครับคุณผู้ชมครับใครคันหูบ่อยๆเนี่ยวิธีการนี้ถือว่าเลิศมากครับดูได้จากน้องป๊อปและทีมงานโดนแค่หูไปโหคงฟินน่าดูเลยครับ
4: นี่เลยครับเราก็ได้มาลองทำสปาหูนะครับพอทำแล้วรู้สึกสบายมากนะครับแค่ทำสปาหูอย่างเดียวเนี่ย 10,000 กีบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวนะครับที่หลวงพระบางนะครับหรือว่าที่สปป.ลาวนะครับแวะมาทำสปาหูกันได้ครับแทบจะทุกร้านที่เป็นร้านเสริมสวยเนี่ยเขารับทำกันหมดเลยนะครับรับรองว่าจะสบายหูอย่างแน่นอนนะครับนี่คือแปลกแต่จริงหลวงพระบางนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show ท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรนะครับเริ่มต้นรายการมาก็อยากกินน้ำมะพร้าวซะแล้วฮะแม่คอแห้งคอแห้งขอพูดถึงน้ำมะพร้าวมะพร้าวมาเลยโอ้โหขอบคุณมากเลยฮะให้น้ำมะพร้าวมาแบบนี้แล้วจะปอกไงล่ะครับอ่ะ
1: ปัก
0: ปักอ่ะ
2: หลอดเจาะไม่ได้นะ
0: เฮ้ยเอาเลยเหรอลองดูได้นิดนึง
2: มันยังอ้าปากกันได้หมด
0: พอเดี๋ยวมันไว้ทานข้าวดีกว่าท่านผู้ชมครับมีคนคนหนึ่งอ่ะเขาปอกมะพร้าวเขาไม่ใช่มีดไม่ใช้อะไรเลยนะใช้ฟันได้ด้วยหรอโอ้โหมะพร้าวเนี่ยยิ่งมะพร้าวอ่อนอย่างเงี้ยมันแข็งมากนะฮะอย่าว่าแต่ฟันนะฮะ

0: ถึงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับป๊อปมาถึงที่บ้านนวลงามนะครับตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับป๊อปจะมาตามหาคนที่เขากล้าที่จะปอกมะพร้าวด้วยปากของตัวเองนะครับ
1: พี่คะพอดีว่าหนูอยากปอกมะพร้าวอะค่ะแต่อยากให้พี่ใช้ปากปอกให้หนูหน่อยได้ปะ
2: บ่ได้เลย
3: ไม่ได้ค่ะ
4: หนูทำไม่ได้หรอกลูก
2: เกิดมันหักไปมันสิบ่คุมครับฟันห้อง
5: ตากายปอกได
6: ้ไม่ลองครับ
7: นี่โอ้ยบ่ได้แท้ๆว่าคือบ่คือตากายนี่ตากายปอกปอกแก้แก้เลยเพิ่นไปทางไหนตากาย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนครับที่กล้าที่ปอกมะพร้าวด้วยปากของตัวเอง
8: คนนี้ค่ะลุงสกาย
9: ผมชื่อนายสกายสายสุดครับอายุ61ปีครับตอนที่เริ่มแรกๆก็คือไปงานศพครับผมงานศพเขาจะมีมะพร้าวไปล้างหน้าศพเขาจะตัดแล้วก็ที่เหลือลุงก็เลยมากัดลองดูเห็นว่ามันกัดง่ายก็เลยอยากกัดโชว์
0: คุณลุงไม่กลัวฟันหักเหรอ
9: ไม่ถึงจะหัก
0: ไม่ถึงกับหัก
9: เ
0: คยแล้วมันเจ็บฟันไหมที่ทำครั้งแรก
9: เจ็บมันถ้าปวดยากจะปวดต้นคอเนี
0: ่
9: ย
0: อ๋อแค่นั้นเองแต่ฟันไม่เป็นไรแสดงว่าสุขภาพฟันแข็งแรงบำรุงฟันอะไรบ้างครับลุง
9: ปกติ
0: เลย
9: ยาที่ฟันก็ไม่เรียกยี่ห
0: ้อคุณลุงทำอาชีพอะไรก่อนครับ
9: พี่ก็ทำไร่ทำนาเนี่ยแหละ
0: ทำไร่ทำนาไม่เกี่ยวกับมะพร้าวไม่ทำมะพร้าวขายเลยเหรอ
9: ไม่เลยครับ
0: โอ้โหแล้วผมจะหามะพร้าวได้จากไหนหลังบ้านลุงมีไหม
9: มีครับมีคร
0: ับงั้นไปสอยมะพร้าวลงมาเลยได้ไหมสอยมะพร้าวนี่ใช้ฟันสอยอ๋อไม่ใช่ปอกอย่างเดียวเหรอนี่คุณลุงปลูกไว้แต่แรกอยู่แล้วป่ะครับ
9: ครับผม
0: ว้าวมาแล้วหนึ่งลูก

0: โอเค
1: ครับผม
0: ได้แล้วครับมะพร้าวจากหลังบ้านของคุณลุงสกายสามารถปอกได้ทุกลูกเลยใช่ไหมคุณลุง
1: ใช่ครับได้ทุกลูกเลย
0: มันดูไม่มีแววว่าจะปอกได้เลยอะเราปอกได้ถึงแบบปอกให้หมดเกลี้ยงอย่างนี้เลยอะ
1: เกลี้ยงเอาพิธีกรลองดูสักหน่อยได้ไหม
2: ลองคร
0: ับ โอ้โหมันไม่มีแววเลยอะคุณลุงปอกอย่างไหนก่อนตรงนี้เหรอ
1: ทางนี้แหละ
2: พ
1: ิธี
2: กรลองก่อน
1: อย่าให้ฟันหักนะ
0: ไม่ออกเมื่อยจ่อยไม่เข้าเลยอะ
3: ลองไปดูดิ
0: ต่อครับ
3: เละเละเละ
0: ผมดูฟันนี่แข็งแรงมากเลย
1: อ๋ออ
0: ะไรหลุด
3: บ้าบ้าม
1: ัน
0: มันแตกเป็นไงพี่ไม่กล้านะ
3: เล่มไปเล่มเขาไม่ได้ถามรสชาติ
0: ไม่ถามรสชาติมีใครกล้าไหมครับพี่มีใครไหมมีใครเคยลองไหม
4: กล้าดอกแต่แก้ยำนี่ยังกับว่าแรก
0: อะไร
4: จะกินพักกับว่าไร
0: ไม่มีใครลองเลยเหรอ
5: แค่คิดก็เสียวแล้วค่ะ
6: ไม่คงทำไม่ได้หรอกครับ
5: ไม่กล้าเหมือนลุงสกายหรอกค่ะ
0: พี่ก็ลองไหม
1: ลองดูลองดู
0: คุณลุงเคยสอนใครไหม
1: ไม่สอนแต่ว่าลูกชายเขาได้นะ
0: ลูกชายพอได้เหมือนกัน
1: ครับลูกชายทำได
0: ้โอ้โห
6: ไม่ได้ครับ
0: มันดูไม่มีร่องรอยอะไรที่จะกัดได้เลยเทคนิคที่เราจะเริ่มกัดเนี่ยมันต้องเริ่มยังไงครับ
1: มันจะมีเหลี่ยมนี้
0: มีเหลี่ยมใช่ไหม
1: ตรงนี้มันกัดยากนะ
0: อ
1: ๋
0: อเรากัดเข้าเหลี่ยมเลยกัดเข้าไปปุ๊บ
1: มันจะยากเด้อเนี่ย
7: แป๊บน
0: ึ
7: งน
0: ิ
7: ดน
0: ึ
7: งที
0: ่
7: เหล
0: ือ
7: ลองคร
0: ับเนี่ยผมลองสีขาวเนี่ย
7: เฮ้ยสีขาวง่ายไปอันนี้เขาเหลือไว้ให้แล้วล่ะ
8: ฟ้านี่จังเลย
6: ชั่วโมงนึงเดี๋ยวมาเร็วมา
0: ขนาดแค่นิดเดียวนะ
7: ผู้หญิงอ่ะจะได้ก็ได้นะฮะ
1: ก็ลองดู
0: อาจจะมีคนหนึ่งก็ได้ที่นี่โกสุพิสัย
6: เฮ้ยวันวัน
0: เฮ้ยโอ้สุดยอดโอ้พี่ดุ๊กตาสุดยอดครับ
9: หลานจริงๆของตา
0: อ๋อผมว่าน่าจะต้องแบบว่ามีความสามารถพิเศษเชื่อมมาด้วยเช็คฟันหน่อยครับปกติครับไม่มีปัญหาโอ้สุดยอดคุณลุงแล้วถ้าเกิดเป็นมะพร้าวที่แก่หน่อยปอกได้ป่ะคุณลุง
1: ได
0: ้แบบลูกสีน้ำตาลเนี้ยหรอ
1: สีน้ำตาล
0: นี้ก็ได้เหรอเฮ้ยอันนี้มันแข็งมากนะ
1: มันแห้งมันต้องยากอยู่แล้ว
0: มีใครกล้าลองไหมคร
10: ับโอ้ยไม่เอา
0: ลูกนี้โอ้ยไม่เอาลูกตากล้าลองไหมครับ
10: ไม่เอา
1: เดี๋ยวฟันหัก
0: คุณลุงบอกว่าคุณลุงยังไม่กล้าให้ลองเลยเพราะว่ามันเหนียวมากผมอยากเห็นน่ะ
1: อยากเห็น
6: คิดไงจะเล่นเด้อ
8: ผมว่าตาจะแกะรูปนี้ผมว่าตาจะแกะรูปนี้
0: อันนี้ได้จริงใช่ไหม
6: ไม่เชื่อจับ
0: ไปเฮ้ย

0: ครับลุงสกายมีทั้งมะพร้าวลูกสีเขียวๆที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็นี่มะพร้าวแก่เมื่อกี้เหนียวมากที่ลองจับนะครับสุดยอด
1: ถ้าแบบทำเหมือนลูกตาคงต้องฝึกอีกนาน
2: ผมว่าคงจะมีคนเดียวนะครับที่ทำได้
1: ไม่ว่าแต่ชาวบ้านแถวนี้แหละคนอำเภอในจังหวัดในประเทศไทยนี่ไม่มี
0: สถิติที่คุณลุงเคยทำไว้เนี่ย1นาทีทำได้กี่ลูก
2: 3ลูก
0: 3ลูกคิดว่าวันนี้จะทำลายสถิติตัวเองได้ไหมครับ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ต้องลองดู
2: ครับต้องลองดู
0: พี่คิดว่า คุณลุงจะสามารถทำลายสถิติได้ไหมครับ

0: สถิติที่คุณลุงเคยทำไว้เนี่ย1นาทีทำได้กี่ลูก
1: 3ลูก
0: 3ลูกคิดว่าวันนี้จะทำลายสถิติตัวเองได้ไหมครับ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ต้องลองดู
2: ครับต้องลองดู
0: พี่พี่คิดว่า คุณลุงจะสามารถทำลายสถิติได้ไหมครับเกินไหมได้ไหมได้แล้วส่งแรงเชียร์เลยพร้อมแล้วไปมีเวลา

0: ไม่ได้แบบว่าปอกเหลืออะไรเลยนะครับเกลี้ยงครับนี่คิดว่าจะทันไหม
1: คิดว่าไม่ทันหรอก
0: คิดว่าไม่ทันหรอกด้วยสี่ก็พอแล้ว
2: โอเค
0: 59วินาทีครับสุดยอดครับสุดยอด
3: คุณลงยิงปังได
1: ้ฟันก็อยู่ครบเมียก็อยู่ครบ
0: อันแรกสำคัญถ้าหลังหายนี่แปลกเลยนะสุดยอดครับแล้วคุณลุงเคยคิดว่าจะทำอะไรกับมะพร้าวมากกว่านี้ไหม
1: จะเพิ่มความไวไปเรื่อย
0: ๆผมจะเพิ่มความไวก่อนสี่ลูกผมว่าไวมากแล้วนะครับคุณลุงจะเพิ่มไปจนถึงเฉาะเลยไหม
1: เฉาะว้ายอย่าเลย
0: โอ้ผมว่าแค่นี้คุณลุงก็แปลกจะแย่อยู่แล้วนะ
4: แปลกจริงครับ
0: โอ้นี่ครับสุดยอดนะครับนี่แหละครับหลายๆคนบอกว่าคุณลุงสกายเป็นคนที่แปลกแต่จริงนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณลุงสกายมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาเจอนะครับแล้วเราก็ค้นพบแล้วคนที่กล้าที่จะปอกมะพร้าวด้วยปากของตัวเองเราก็สามารถทำลายสถิติตัวเองได้ด้วยวันนี้ครับแปลกแต่จริงครับ
5: ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลุงสกายด้วยนะครับที่สามารถทำลายสถิติตัวเองได้โอ้โหสุดยอดไปเลยและท่านผู้ชมท่านไหนนะครับคิดว่าตัวเองมีความสามารถดีกว่าคุณลุงสกายจะมาท้าดวลกันในรายการแปลกแต่จริงก็เชิญเลยนะครับมาได้เลยช่วงหน้าเรื่องแปลกเรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับ
6: พี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับ

0: เรื่องแปลกต่อไปนี้นะครับบอกให้ผู้ชมได้เลยว่าเป็นความแปลกระดับ10บวกหาชมได้ยากมากเอาละครับไม่ต้องพูดอะไรมากให้ท่านผู้ชมไปทึ่งด้วยตัวท่านผู้ชมเองเลยดีกว่า
1: อจิลงเดชไกรศักดิ์อายุ28ปียาเสพติด
2: ไม่มี
3: ไม่มี
1: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
3: ไม่เคยเลยครับ
2: ไม่เคยเลยครับ

ที่ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับอย่างดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ยมันคือ

0: อาจิลงเดชใจสะอายุ28ปีรู้ตัวไหมไปทำความผิดอะไรมา
1: ผมไม่ได้ทำความผิดอะไรมาเลยนะครับผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
0: ยาเสพติด
1: โอ้ยไม่มีเลยครับ
0: ค่าข่มขืน
1: ไม่มี
0: ช่อโกง
1: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
0: จะสารภาพดีๆหรือใช้กำลัง
1: โอ้ย
2: สารภาพไหม
1: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โหโอ้ยไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
0: อ่ะพอ
1: ขอบคุณครับ
0: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
1: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
0: โรงแรมคุกครับ
1: โรงแรมคุก
0: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
1: ชื่อว่า
0: สุขสเตชั่น
1: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชั่นไปเลยครับ
0: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชั
1: ่
0: น
1: แต่ว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
0: ใช่
1: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเหรอครับ
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
1: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
0: ใช่
1: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
0: มีชุดนอน
1: ชุดนอน
0: ป้ายให้ถ่ายรูป
1: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
0: เป็นคุกหมดเลย
1: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
0: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
1: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
1: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซหรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวพี่พาไป
1: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
0: หรือว่าจะขึ้นไปอย่างนี้เลย
3: มันจะสมไปเดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
1: ฮะฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
0: ใช่ครับ
1: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิคอ
0: ันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
1: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
0: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
1: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องนี่ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
0: 2คน
1: 2คนนะครับ
0: หน้าต่างเปิดได
1: ้อนุญาตนะครับงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับคุกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลย
4: เ
1: ป็นห้องมืดอ่ะครับ
4: คุกมืด
1: ครับคุกมืดผมมี2คุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีกิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอนก่อน
0: นอนได้4คน
1: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซชั้น5ที่เราลองจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
0: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
1: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลานกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำเนี่ยครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมว่าผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี่
0: ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
1: ใช่ไหมมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
0: มี Facebook ค่ะสุขสเตชั่น
1: สุขสเตชั่นนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนึงครับ
0: ได้ครับ

0: ช็คเอาท์ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: โอ้โหเรียกได้ว่าเต็มอิ่มจากเรื่องราวแปลกๆทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับวันนี้เรื่องราวเหล่านี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
1: ดีครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับขอบคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
2: ค่ะมาแล้วค่ะ
0: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
2: มาถึงที่ร้านนี้ต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
0: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
2: เป็นขี้อ่อนของวัวนะคะ
0: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
0: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
2: ค่ะ
0: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
2: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
0: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะคะ
2: ไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
0: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
2: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
0: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
2: ผลตอบรับดีมาก
0: จริงเหรอ
2: ค่ะ
3: ที่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
5: ก็อร่อยดีครับ
4: ก็ชอบครับก็อร่อยดี
6: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
0: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
2: ยังไม่ใส่ค่ะ
0: ผม

0: ดมไหมละมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ไปขูดกับก๋วยเต
1: ี๋
0: ยวก่อนแล้วค่อยก
1: ิน มีน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินอ่ะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่หรอกลิ่นขึ้นจมูก
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
2: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่นี่คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
1: โอเคลิ้มรสแล้วครับ

0: เศษพี่พรเล็กเสียพิเศษโต๊ะพี่จะขาว
1: ผมถามถึงเรื่องเพี้ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
1: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้อะความคาวมันจะขึ้นค่ะ
1: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
0: ลดลงแล้ว
1: มีคนเคยลองกินสดๆไหมคร
0: ับส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
1: ไป
0: จิ้มในขี้เพี้ย
1: เมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอะผมอยากลองชิมแบบสดๆอะ
0: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
1: ไม่มันก็ไม่แปลก นี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับทศกินเนื้อป่ะครับ พี่ทศกินเนื้อผมถามก่อนปกติพี่โต๊ะกินเนื้อไหม
2: กินครับกินคร
1: ับเพราะฉะนั้นผมว่าในพี่ทานได
2: ้ทีมหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือเรียกเป็นโควิดเตรียมเลยไหมใช่ไหมโควิดเตรียมเลยไหมใช่ไหมจริงเหรอ
3: จริงเหรอ
1: จริงครับพี่เป็นน้อยไปเปล่า

0: สบายเนี่ย
1: จริง
2: อุ้ย
3: แป๊บแต่หรอครับ
1: จริงเหรอ
3: พี่ไม่ขอ
1: ทีทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ดด
0: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนำเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: บพีรีขันมีดีมากกว่าที่คิด
1: ก็เกินความคาดหมายอยู่เหมือนกันนะ
0: 300ยอดและปราณบุรีเป็น2อำเภอของประจวบคีรีขันธ์ที่เต็มไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ
1: มาถึงแล้วมันก็ดีมากเลยค่ะ
0: อาหารอร่อย
2: ที่นี่รับประกันว่าสดทุกอย่างนะครับ
0: ตำนานความเชื่อความศรัทธา
2: แค่บวมเนี่ยก็จะแค่บวมด้วยชุดชั้นใน
0: ไปจนถึงไมตรีจิตของชาวบ้านในพื้นที่จนทำให้อดไม่ได้ที่จะต้องหลงรักจริงๆถ้าพร้อมแล้วเราไปหลงรักไทยลอสอินไทยมิสทรีไปด้วยกันเลย
1: หลงรักไทยหลงอยู่ตรงไหนไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆนะคะนี่แหละทุกคนการเดินทางไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้บางครั้งเราก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคเหมือนกับชีวิตของเรานะคะ
3: ไปกันต่อเถอะครับ
4: โอ้โหทุกคนกว่าจะมาถึงปาม

พอดีทริปนี้ก็เรียกว่าก็เกินความคาดหมายอยู่เหมือนกันนะมาถึงปุ๊บนี่ถึงทะเลเลยค่ะคือตั้งใจว่าจะมาถึงสักประมาณ4โมงเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุที่เราไม่ได้คาดคิดก็คือรถยางแตกและสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางลืมไปเลยลืมไปเลยทุกคนมันเหมือนอะไรนะ Lost in Time Mystery ใช่ไหม Lost คือความรู้สึกที่มันหายไปคือแปลว่าบางทีอุปสรรคปัญหาที่เรามันผ่านมาแล้วอ่ะมันก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าสมมติบางทีเราไปยึดเราไปโฟกัสว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคมันไม่สามารถจะควบคุมได้เราก็ทุกไปเปล่าๆแต่ว่าถ้าใจเราไม่ได้ทุกไปกับมันเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบเป็นอะไรแล้วก็มาถึงแล้วมันก็ดีมากเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้สึกเหมือนกับไหนแน่มาหลงกับความรู้สึกแบบนี้ปราณบุรีเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ต้องมานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศริมทะเลอาหารทะเลสดๆจะฟินขนาดไหนหิวแล้วปะหลงรักไทยเราจะขาดเรื่องกินได้ยังไง

0: ความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบรรยากาศแบบออกมาจากบ้านปุ๊บนี่เจอทะเลแล้วก็นี่นะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากแต่ใดๆก็คือการมาแล้วนี่ถ้าไม่เจอพี่เมธนี่สุดหล่อไม่ธรรมดา
1: อันนี้คือกุ้งปราณบุรีเลยค่ะ
2: ใช่ครับผมอันนี้คือปลาหมึกที่บ้านเรานี่แหละ
1: มาเดี๋ยวหนูช่วยถือจานอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยทานด้วยเฮ้ยบรรยากาศดีมากคือจริงๆพี่แม่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ด้วย
2: ใช่
1: ทำไมปลาหมึกถึงดัง
2: เพราะว่าที่เนี่ยจริงแล้วอ่ะอาชีพประมงหลักของคนสัมยอด
1: จะหาปลาหมึก
2: ใช่
1: หมึกนี่เขามีพันไหมคะ
2: ที่นี่เป็นหมึกกล้วย
1: หมึกกล้วยอ๋อแล้วหอยนี่คืออ
2: ันนี้หอยตลับ
1: หอยตลับ
2: หอยตลับเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะตอนเช้าเวลาน้ำลงเนี่ยเขาจะมีที่คาด
1: ค่ะ
2: เขาจะเดินคาดในพื้นทราย
1: เ
2: นี่ย
1: แล
2: ้วก็
1: เหมือนแบบคาดเข็มขัดนิรภัย
2: ไม่ใช่ดิ
1: ยืนตรงนี้เดี๋ยว
2: ร้อนร้อน
1: โบท็อกแล้วนี่ของดีอุ้ยโคตรนะ
2: ที่นี่รับประกันว่าสดทุกอย่างนะครับเพราะว่าขึ้นมาจากทะเลก็ขึ้นตอนเช้า
1: โอ้ยเจ้าสดจริงๆครับพี่เอ็นนี่ไม่ขำกันโหแล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวช่วยคลิปดีกว่า
1: ได้ได้ค่ะพี่บอกว่า
2: ตกจริงไม่ใช่อะไรแต่ตก
1: เสียดายเสียดายเสียดายเห็นแบบนี้พี่เมธไม่ได้เป็นแค่เจ้าของละไมรีสอร์ทตรงนี้เท่านั้นนะพี่เมธเป็นประธานชุมชนใช้ชื่อว่าเป็นประธาน
2: ชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตำบลสัมยอด
1: ตอนนี้เรื่องความยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ
2: ์
1: การที่นักท่องเที่ยวได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนไปต่อแล้วก็ในขณะเดียวกันเรายังได้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ
2: ครับเนี่ยเพิ่งปล่อยพันสัตว์น้ำไปเมื่อ19มกราคมเองปล่อยปลาปล่อยกุ้งปล่อยปูแล้วก็ปล่อยเต่าด้วย
1: ปล่อยเต่า
2: ใช่เมื่อเราได้พันเต่ามาจากชุมพร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็มาปล่อยที่นี่ปล่อย2ตัวเต่าตะหนวนะ2ตั
1: วโอ้ดีจังทำไมหมึกที่นี่ถึงขึ้นชื่อนะก็คือเป็นประมงพื้นบ้าน
2: คือแล้วว่าหมึกที่นี่จะเป็นแหล่งปลาหมึกผมถือเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศเนี่ยนะ
1: หรอ
2: ใช่เพราะว่าเป็นหมึกที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากก็เรียกว่าเป็นหมึกถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าหมึกโข
1: ค่ะ
2: หมึกโขหมึกกระตอย
1: อ
2: แต่คืออยู่ในตระกูลหมึกกล้วย
1: หมึกกล้วย
2: ถ้ากระไรเรียกหมึกโข
1: ค่ะ
2: ก็เรียกทำเป็นหมึกไข่แดดเดียว
1: ค่ะทำไมเอามาแดดเดียวคะ
2: ก
1: ็เพราะว่าสองแดดแล้วมันจะเยอะเกินไป
2: มันจะแห้งเกินไป
1: โอเคอ
2: ร่อยนะ
1: ไม่ต้องพูดปรบมือให้คิดถึงคนที่บ้านอยากให้เขามาสัมผัสความรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกแบบนี้เลยอ่ะอีกอันนึงตามรีวิวก็คือปลาอินทรีทอดน้ำปลาใช่ไหมคะทำไมต้องเป็นปลาอินทรีที่นี่ยังไงคะ
2: เพราะว่าปลาอินทรีที่เนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่หาได้ง่ายในพื้นที
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็มาแปรรูปก็เลยเป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ของที่นี่
2: ของที่นี่เลย
1: อืมมาถึง300ยอดถึงปราณบุรีแล้วถ้าไม่ได้กินปลาอินทรีทอดน้ำปลาเหมือนมาไม่ถึง
2: มันไม่ถึงมันไม่ถึงที่ต้องทาน
1: เลยให้พี่เมธเล่าดีกว่าเกาะที่มาของเกาะนมสาวนิดนึงตำนานตำนาน

0: คือยังไงคะ
1: คือกอนุงสาวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับตำนานเขาตามม่องไร่เนาะ
0: ค่ะ
1: น่าจะเคยได้ยินนะตามม่องไร่นะ
0: ตามม่องไร่กับหาดแม่ลำพึง
1: ก็เป็นสามีภรรยากัน
0: ค่ะ
1: มีลูกสาวชื่อยมโดยความงามก็ที่เรื่องลือจมูกเพชรบุรีที่เจ้าลายเนี่ยอยากจะมาดูก็ไปเข้าหาทางแม่ก่อนทางแม่เนี่ยก
0: ็
1: ชอบพอกับเจ้าลายนะทุกทีก็ให้ได้คุยกับลูกสาวทีนี้ก็จะมีเจ้าคุณมูจิก็มาตามคำเรื่องกันก็มาเจอพ่อ
0: คนนึงเข้าแม
2: ่ใช่
0: อีกคนนึงเมืองจริงขอเข้าทางพ
2: ่
0: อ
2: ต่างคนต่างก็กลับไปกันที่มาอีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะยกสินสอดกันมาไหม
2: มาดิ
0: มา
2: แล้วมาวันเดียวกันด้วย
0: โอ้ย
2: ตามม่องไร่ก็ไม่บอกนางลำพึงลำพึงก็ไม่บอกตามม่องไร่ตอนเช้าเสียงขันหมากมาเลย
0: โอ้ย
2: ทั้งเจ้าปูมือจีนใช่
0: จะมีมาปูดมาแลกมา
2: ประมาณนั้นเลย
0: มีลูกสาวมาแย่ง
2: ขันหมากกันมาสองขบวนพ่อก็งงแม่ก็งงตามแตกตามม่องไร่กับนางลำพึง
0: กับนางลำพึง
2: ทะเลาะกันเลยกว้างตากกว้างกระบุงกลายเป็นเกาะต่างๆเกิดจากเรื่องราวเหล่านี้นะเสร็จปุ๊บนางลำพึงก็เลยเดินหนีไปถึงหาดแม่ลำพึงไปนอนตายตรงนั้นก็เลยชื่อหาดแม่ลำพึงทีนี้ตามม่องไร่ก็โมโหจับลูกสาวชี้สองซีกเลยกว้างลงทะเลเลย
0: หน้าอกก็เลยแยกออกเป็นสองฝั่ง
2: นี่ดงข้างเดียวนะ
0: เอาได้ข้างนึงอ่ะ
2: อยู่ที่จันทบุรี
0: อ๋อจันทบุรีจากตรงนี้ไปถึงจันทบุรีเกาะนมสาวมี2ที่คือที่ปราณบุรีที่300ยอดและอีกที่หนึ่งคือที่จันทบุรี
2: คือซีกจันทบุรีเนี่ยเขาจะกว้างให้กับเจ้าบุญเมืองจีน
0: อ๋อไปถึงไกลขนาดนู้นเลย
2: ส่วนซีกเนี้ยกว้างให้เจ้าลายเพชรบุรี
0: ค่ะนี่คือที่มาของเกาะนมสาวพี่เมธไม่ใช่แค่เป็นประธานชมรมเรื่อง CSI อย่างเดียวนะเป็นนักร้องด้วย

0: ได้พักผ่อนกันเต็มที่แล้วเช้านี้หน่อยแน่ขอพาทุกคนไปสักการะเจ้าแม่นมสาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการขอความรักและโชคลาภ
1: Morning เรายังอยู่ที่ปราณบุรี 300ยอดนะคะ
2: เนี่ยไปก่อนนี้อันเนี้ยก่อนเขาเรียกก่อนนมสาว
1: เนี่ยหรอ
2: ใช่ลูกนี้นะก่อนนมสาว
1: คือเอาจริงนอกจากชื่อเขาตำนานที่พี่จะเล่าให้ฟังมันมีลักษณะรูปทรงอะไรมาเลยชื่อนี้หรือเปล่าเน
2: ี่ยมันไม่เกี่ยวรูปทรงหรอก
1: ไม่เกี่ยวนะ
2: เป็นเรื่องของนั่นแหละตำนานเขาตามมองไล่
1: ที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมื่อคืนที่เล่าให้ฟังโอเค

0: ชาติมาลงเลกันมาเที่ยวบ้านฉันลุงรักลุงเล
1: วันนี้เราไปที่ตรงเกาะนมสาวเนี่ยกิจกรรมที่เราจะไปทำกันที่เวลานักท่องเที่ยวไปคือ
2: ไปไหว้เจ้าแม่บนเกาะนมสาวคือมีศาลแม่นมสาวคือศาลเจ้าแม่นมสาวเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนชุมชนที่ต้องมากราบไหว
1: ้
2: คือเวลาอย่างที่เนี่ยอาชีพหลักคือการหาปลาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเวลาจะขอให้ได้ปลาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็แล้วแต่นะก็จะไปบอกแม่นมสาว
1: มีเรื่องไหนห้ามขอมีเรื่องไหนขอได
2: ้จริงแล้วขอได้ทุกเรื่องแหละแล้วก็หลายๆคนที่เคยคุยกันเนี่ยก็ต่างคนต่างขอแต่ละเรื่องไป

0: ื่อวานฟังเรื่องเกาะนมสาวไปแล้วแต่ว่าศาลเจ้าแม่นมสาวมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นไหมล่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยคืออาชีพคนเนี่ยคือหาปลาใช่ไหมล่ะเรือประมงมาจากในพื้นที่แล้วก็มาจากปลาน้ำปานเวลามาหาปลาที่เนี่ยถ้าเขาเจอลมแรงเจอคลื่นมรสุมเนี่ยเรือเนี่ยเขาจะมาหลบหลังเกาะตรงนี้ส่วนนี้แล้วก็เกาะโคลำด้วยเรือเนี่ยเขาเห็นลูกไฟเนี่ยผุดจากพื้น
0: เนาะจากพื้นที
1: ่
0: บนเกาะ
1: ใช่เป็นลูกไฟผุดขึ้นเห็นไม่บ่อยเข้าคนเรือที่เห็นกันเนี่ยเขาก็สงสัยว่าลูกไฟมันจะอะไรก็ไปหาร่างทรงแล้วบอกที่นี่มีองค์เจ้าแม่นมสาวแล้วก็บอกให้คนเรือนี่แหละ

วงตั้งศาลขึ้นมาหนึ่งศาลเป็นศาลแม่นมสาวนี่คือที่มานับอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า80ไม่ต่ำกว่า80ปีเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่เนี่ยที่ผมสอบถามข้อมูลเนี่ยบอกว่าป้าเกิดมาป้าได้เห็นแล้วตอนนี้ป้าอายุ70กว่าแล้วศาลเดิมเป็นศาลมา

0: งามดูสวยงาม
1: มีแบบเคล็ดลับไหมคะเวลามาขอพรเจ้าแม่นมสาวต้องถวายอะไรต้องขอยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือ
1: ให้สำเร็จ
2: ขอแล้วได้ทำให้ขอเนี่ยก็ต้องกลับมาแก้บนพี่เจ้าแม่การแก้บนเนี่ยก็จะแก้บนด้วยชุดชั้น
1: ดีวานเจ้าแม่หรือยังไงคะ
2: มาแอบฟังข้อมูล
1: มาแล้วมาแล้ว
2: คืออย่างงี้คือหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีคนนำชุดไทยมาถวาย
1: แล้ว
2: ก
1: ็
2: เครื่องสำอางอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่เดิมหลักๆเดิมทีแล้วก็คนนะที่รู้เนี่ยก็จะเป็นแค่บนเรือชั้นใน
1: จะเห็นว่าทะเลที่นี่สะอาดมากเลยคือเราแทบจะไม่เห็นขยะนี่พูดจริงๆเลยนะคะเนี่ยเป็นหินเป็นเปลือกหอยอะไรต่างๆส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่เราทำกิจกรรมเรื่องของการให้นักท่องเที่ยวมา
2: เก็บขยะมาเที่ยวแล้วก็มาเก็บขยะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย

0: จากเจ้าแม่นมสาวเดี๋ยวพาไปสักการะเจ้าพ่อโวค่ะอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธา
1: จอดเรือเสร็จปุ๊บนั่งมาประมาณสัก10นาทีได้
2: 10นาที
1: จากตรงศาลเจ้าแม่นมสาวอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องมาก็คืออ่าวพะโว
2: อ่าวพะโว
1: ทุกที่มีตำนาน
2: มี
1: โดยพี่เชษมีเรื่องเล่า
3: พี่เมธ
1: พี่เมธ หนูเมา
2: เมาเรือวะเนี่ย
1: หนูเมาเรือเดี๋ยวหนูดมยาดมก่อน
2: เมาเรือวะเนี่ย
1: ดมยาดมไปด้วยแล้วกันขอโทษขอโทษพี่เมธพี่เมธเล่าให้ฟังหน่อยอ่าวพะโวนี่มีตำนานยังไงบ้างนะคะ
2: คือชื่ออ่าวพะโวเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าที่เป็นบุคคลนะเป
1: ็
2: นชื่อเจ้าพ่อโว
1: มีชีวิตจริงในตำนาน
2: ในตำนานคร
1: ับ
2: ก็คือตำนานเนี้ยมันสอดคล้องกับเรื่องของเรือสำเภาล่มที่สามยอด
1: ค
2: ่ะคือชื่ออำเภอในชื่ออำเภอสามยอดสมัยก่อนเรียกว่า300รอดเพราะเรือสำเภาล่มมีคนรอด300คน
1: อ๋ออ
2: ่านี่เรือสำเภาจีนนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้คือตำนาน
1: ก่อนจะมาเป็นชื่อ300ยอดเป็น300รอดมาก่อน
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เรียกเพี้ยงมากันเป็น300ยอดแล้วก็หนึ่งในบุคคลที่รอด300คนเนี่ยก็มีพ่อปู่ด้วยใช่โอ้แล้วก็พ่อปู่300ยอดแล้วก็เขาใหญ
1: ่
2: ค่ะใช่แล้วก็ทีเนี้ยก็แกก็มีอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จนกลายเป็นเรียกกันว่าเป็นอ่าวพ่อปู่ซึ่งองค์พ่อปู่เขาอยู่ที่นี
1: ่ค่ะการมาขอพรสักการะที่นี่ที่ก็เรียกว่าศาลเจ
2: ้
1: าพ่อพ่อปู่
2: ใช
1: ่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องทำยังไงบ้างคะอย่างตรงนู้นเนี่ยคือถ้าใครสำเร็จก็ถวายชุดชั้นในใช่ไห
2: ม
1: ตามความเชื่อนะแต่ถ้าตรงนี้พระโบสถ์จะต้อง
2: ถ้าสำเร็จ
1: ถ้าสำเร็จ
2: ก็มาถวายด้วยสมุนไพร
1: สมุนไพร
2: สมุนไพร
1: สมุนไพรยังไงคะ
2: สมุนไพร
1: สมุนไพรเป็นที่อันรู้กันเอาง่ายๆก็ค
2: ือ
1: เป็นกัญชาแหละใช่ไหมก็เป็นกัญชาอันนี้ตามที่แบบว่าชาวบ้านศรัทธาเขาสำเร็จแล้วเขาจะมาถวายก
2: ัน
1: แล้วท่านจะโปรดปราน

0: กองทัพเดินด้วยท้องค่ะเพราะว่าหิวแล้ว
1: อันนี้แนะนำทุกท่านนิดนึงนะคะว่าพี่ปูเป็นเจ้าของร้านครัวหัวแป้งแล้วพี่ปูเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงชื่อว่าร้านอาหารหัวแป้งนะคะ
2: หัวแป้งนี่จริงเป็นชื่อของท้องถิ่นเลยนะครับท้องถิ่นตรงนี้ดั้งเดิมเลยเขาเรียกทุ่งหัวแป้งนะปัจจุบันนี้ก็หายเจือจางไปนะครับตามคนโบราณที่ไม่ได้เรียกแล้วก็เลยเราก็กลับมาตั้งชื่อร้านให้มันดูเหมือนคำท้องถิ่นที่ยังที่หลงลืมไปอะครับจากหูของทุกคนที่เคยได้ยินนะครับ

0: จะได้ไม่หลงลืมว่าที่นี่เคยเป็นทุ่งหัวเป้งมาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ไปดูเมนูกันอุ้ยทุกคนหิวแล้วที่มาถึงที่ร้านถ้าต้องสั่งนี่คือมีอะไรบ้างคะ
2: หลักๆที่ว่าส่วนใหญ่จะสั่งก็เป็นไก่สับไก่สับเบตงกับหมี่เบตงเป็นสูตรเฉพาะของอำเภอเบตงนะครับถ้าเป็นอาหารทางภาคใต้ก็จะเป็นผัดกะปิกุ้งสตอน้ำพริกกุ้งสดดั้งเดิมครอบครัวแม่ครัวเนี่ยก็คือเป็นคนอำเภอเบตงนะครับแล้วก็มาตั้งร้านที่อำเภอปานบุรีให้คนที่นี่ได้ลองทานอาหารที่แปลกๆโดยไม่ต้องเดินทางไปที่อำเภอเบตงนะคร
0: ับจริงๆแล้วก็เป็นเส้นทางที่ออกทางภาคใต้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เหมือนพอเราอาจจะลงใต้แล้วเราแวะประจวบหรืออะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่ก็ได้กินเบตงที่วิ่งน้ำนี่แบบเด็ดมาก
2: ใช่ครับจะเป็นสูตรน้ำซีอิ๊วดำซึ่งก็ต้องสั่งจากมาเลเซียมาครับ
0: เอกลักษณ์ก็คือหนังกรอบแต่ว่าเนื้อนิ่ม
2: ใช่ครับ
0: เนื้อนุ่มนะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: แกงส้มพริกสดแกงส้มพริกสดปลากระพงครับเราก็จะใส่ใบกะเพราไปแล้วก็จะเป็นรสชาติออกเปรี้ยวเผ็ดๆนิดๆนะครับที่นี่จะมีปลากระพงเลี้ยงเยอะครับรสชาติจัดจี๊ดจัดนิดอ
0: ร่อยมากอีกอย่างนึงที่เห็นตรงนี้คืออะไรคะ
2: หมูผัดกะปิครับ
0: หมูผัดกะปิ
2: ใช่ครับ
0: แล้วที่นี่เห็นเราจะใส่พริกสดลงไปด้วยนะ
2: ใช่ครับให้มันหอมมีกลิ่นหอมของพริกนิดหน่อย
0: ค่ะ

ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นการเดินทางที่ EP สุดท้ายในซีซั่นแรกมันมาถึงเฮ้ย20ตอนแล้วอะแต่มันเร็วมากเลยอะค่ะความรู้สึกเร็วแบบนี้มันก็เหมือนทำให้ไหนนะคิดว่ามันเป็นความสุขที่มันแบบมันเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่อยากให้จบเลยนะแล้วก็วันนี้มันเป็นอีกหนึ่งทริปที่ได้ทั้งผู้คนที่เราไปหลงรักได้ทั้งอาหารที่เราไปหลงรักได้ทั้งธรรมชาติที่หลงรักความเชื่อตำนานเรื่องเล่าต่างๆความรู้สึกเมื่อคืนนี้ยังจดจำได้อยู่เลยนะคะก็ประทับใจมากจริงๆแต่ว่าซีซั่นหน้าก็จะพาทุกคนไปหลงรักไทยกันต่อจะไปที่ไหนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอยากให้ทุกคนได้บันทึกเรื่องราวไปพร้อมๆกันมาหลงรักไทยล้อซินไทยมิสทรีนะคะไปกับไหนแน่อย่าลืมย้อนไปดู EP ก่อนหน้านี้แล้วก็ฝากติดตามซีซั่นหน้าด้วยนะคะ

0: ครับตอนนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าได้ยินมาว่าที่นั่นเนี่ยมีเรื่องแปลกครับแปลกตรงที่ว่าศพน้องหมาเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วตอนนี้กลายเป็นหินใช่ไหมครับหมาชื่ออะไรครับ
1: เจ๋ง
0: น้องเจ๋ง
2: หมาชื่อเจ๋ง
0: ชื่อเจ๋งนะใครเคยเห็นใครเคยเห็นหรือยังครับ
1: เคยเห็นน้องแล้ว
0: ครับ
1: ในวันนี้เป็นวันพิเศษที่ทางเจ้าของเขาเชิญเราไปร่วมงาน
0: อ๋อวันพิเศษก็คือวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายที่เรากำลังจะไปร่วมงานกันแล้วเดี๋ยวจะไปชมกันมีใครกลัวไหมครับ

เองครับตอนนี้บอมและทีมงานนะครับมาถึงบริเวณพื้นที่ทำพิธีแล้วนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแพรวแล้วนะครับเป็นบ้านที่ศพน้องหมาเนี่ยกลายเป็นหินนะครับแล้วก็จังหวะที่เรามาเนี่ยเป็นจังหวะที่พระกำลังฉันเพลพอดีนะครับยังไม่ได้ทำพิธีเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับจะพาไปพูดคุยกับคุณป้าเจ้าของนะครับคุณป้าส้มเหลืองตามไปเลยครับป้าอยู่ด้านในนะครับขออนุญาตพูดคุยในช่วงนี้ก่อนนะครับ

0: คิดว่าหมากลายเป็นหินนี่แปลกไหมครับ
1: แล้วน้องคิดว่ามันแปลกไหมล่ะคะ
0: แปลก
1: มันก็แปลกนะ
2: ก็รู้สึกก็แปลกดี
0: ไม่น่าจะเป็นไปได
2: ้ไม่น่าจะเป็นไปได้
3: คือไม่น่าเชื่อคือมันเป็นอะไรอ่ะผมนึกถึงคนอ่ะมันมีการเขาเรียกว่าเน่าเสียมันต้องสลายอ่ะแต่ตอนนี้มันจับกลายเป็นหินได้ก็แปลก
0: นี่คือเจ้าเก๋งใช่ไหมครับเสียชีวิตมานานหรือยังครับ
4: น่าจะ8ปีปีนี้เนี่ยป้าก็ทำบุญทุกปีอ่ะ
0: อ๋อก็คือวันที่1
4: ก็ตั้งใจจะทำก็ไปดูว่าทีโกงวันตายพอดี
0: ครับอ๋อมันเป็นหักพอดีน้องเสียตอนอายุเท่าไหร่ครับ
4: 18
0: โอ้โห
4: ตอนนั้นเท่าแก่ป้าเขามาให้ยันบ้านเลยนะ
0: อ๋อก็คือคุณป้าไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่น้องยังเด็ก
4: มาได้ออกมาเขาได้10กว่าวันก็มาเลี้ยงนม
0: 10กว่าวันมาเลี้ยงอ๋อ
4: มาเลี้ยงนม
0: ครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อย
4: ๆมาเรื่อย
0: ๆแสดงว่าต้องมีความผูกพัน
4: มารักเขามาก
0: รักมากเลยใช่ไหม
4: โรงพยาบาลมา15วันทีนี้หมอไม่บอกว่าเป็นมะเร็งนะหมอไม่บอกทีนี้รักษาก็หมดไปหลายนะ 7-8 หมื่นเหมือนกัน
0: ครับผม
4: ไอ้เสียตังค์ไม่ว่าอยากให้ลูกหายนะ
0: อืมใช่เข้าใจคนที่รักอะเนาะแล้วผมขอถามหน่อยวันที่น้องเจ๋งเสียนะครับป้าไม่ได้คิดจะไปฝังหรือว่าจะไปเผาหรอครับ
4: ไม่ไอ้น้องเจ๋งนี่ตั้งถึงไม่ตายก็นึกไว้ว่าน้องเจ๋งเสียจะต้องอยู่กับเราในบ้านนี้
0: อ๋อเราคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
4: แล้วก็ว่าน้องเจ๋งถ้าเสียนะอยู่กับแม่นะอย่าให้มีกลิ่นนะตายแม่ก็เลี้ยงได้เป็นแม่ก็เลี้ยงได
0: ้แล้วเราเริ่มสังเกตเห็นว่าน้องเจ๋งแบบเปลี่ยนเป็นหินอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: มันได้เนี่ยพอน้องเจ๋งเสียก็เปิดพัดลมก็ไปถามหมอจะเอาเข้าห้องแอร์ได้ไหม
0: ครับ
4: หมอบอกไม่ได้ความชื้นจะเสียเล็บเขายาวขึ้นเอง
0: จริงเหรอครับ
4: นี่ไงน้องเจ๋งนี่เขาอยู่กับปูนเล็บจะไม่ค่อยมีหมาทั่วไปนะ
0: ใช่ครับ
4: นี่มาสังเกตไม่ค่อยได้สังเกตมาสังเกตว่า10กว่าวันมาน้องเล็บยาวขึ้นมา
0: แล้วตอนที่ช่วงคุณป้าเก็บรักษาน้องเจ๋งเนี่ยครับมีกลิ่นหรืออะไรไหมเพราะว่า
4: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยอะครับ
4: ไม่มีเลยตั้งแต่แรกมันอย่างนี้น้องเจ๋งน่ะไม่กินข้าวมา10กว่าวัน
0: ก่อนที่จะเสีย
4: หนักเลยนะน้ำก็ไม่กินเขาเสียไปป้าก็ได้เงินได้เงินเยอะนะ
0: ครับ
4: ก็ยังซื้อที่ได้อะไรได้เยอะถูกหวยก็ถูกหลายตังค์อ่ะ
0: ครับอันนี้คือเขาให้ยังไงอันนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหม
4: ป้าจะมีตี้ไว้วันนั้นนึกยังไงไม่รู้อันแดงเนี่ยนะก็นึกกระเหยาบอกเจ๋งขอหวยแม่สักตัววันพฤหัสพอดีไปขายวัตตีกระเหยาลงมาก็แทงไปก็ตั้งเขาเสียก็น่าจะถูกหลายหนแล้วนะ
0: วันนี้ขอยังครับคุณป้าย
4: ังต้องให้พี่สาวขอ
0: ตอนนี้เลยป้าครับผมขออนุญาตจับน้องเจ๋งหน่อยได้ไหมครับอยากจะลองดู
4: จับได้แข็งไหม
0: แข็งครับแข็งจริงคุณผู้ชมแล้วเหมือนยังมีขนอยู่ด้วยนะครับ
4: ใช่ใช่
0: สัมผัสขออนุญาตขอลองจับตรงบริเวณตัวหน่อยนะครับโอ้แข็งหมดเลยครับถือว่าสมบูรณ์มากนะคร
4: ับ
0: เล็บก็ยังอยู่นะครับ
4: สมบูรณ์มาก

0: จ้าวิหาร
1: บอกว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลมากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดทางพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเรื่องของปกติที่สัตว์ทุกชนิดรวมถึงอะไรทุกอย่างนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นปกติครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วกันครับไม่เคยเจอที่ว่าแข็งเป็นหินและไม่มีน้ำหนองอะไรอย่างนี้คือถ้าเปรียบเทียบก็

0: าเปรียบเทียบทางพระก็เหมือนกับเรียกว่าเหมือนเกจิเลยครับครับ
1: ภาวะแบบนี้ในทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นมัมมี่มักจะเกิดจากสัตว์ที่อายุมากแล้วก็ตายตามธรรมชาติหรือว่าตายอะไรแต่ต้องตายตอนแก่ในร่างกายก็จะก่อนจะตายก็จะค่อยๆผอมมาก่อนมีไขมันน้อยมีโปรตีนน้อยมีน้ำในตัวน้อยพอเสียชีวิตน้ำในตัวมันก็มีน้อยอยู่แล้วกล้ามเนื้อก็น้อยอยู่แล้วร่างกายก็ค่อยๆเขี่ยวลงไปแล้วก็แข็งตัวก็เลยเราก็เลยเรียกว่าภาวะมัมมี่
2: อันนี้เดี๋ยวต่อไปนี่คือ
3: แอมจะขอไปขอหวยท่าน
2: อ๋อนี่คือเป็นวิธีให้โชคให้ลาภ

0: ต้องมีทำขั้นตอนอะไรลงก่อนไหมครับ
1: อันนี้ลงก่อน
0: อ่ะ
1: เรียกมา
0: อืมโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับ3ตัวทีมงานอยากรู้ไหมครับ
2: อยากครับ
0: คุณผู้ชมล่ะอยากรู้ไหมครับ
2: อยากครับ
0: อยากนะครับพร้อมแล้ว1 2ครับ
1: ปุ๊บ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องราวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกมากเลยนะครับศพของสุนัขนะครับกลายเป็นหินไปได้เอาตรงๆผมก็ยังไม่เคยเจอมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องแปลกแต่จริงในวันนี้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ
2: ็
1: คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบเนี้ยลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวเนี้ยค่ะสุขสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยโหจะมาให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดภูคาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้ค่ะ
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำขี้ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
2: โอ้โห
1: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
2: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
2: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนนึงเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า 3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
5: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
2: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็ม ไปหมดเลยอ้าวช่วงนี้ฝนตกอุ๊ยอากาศ
2: อับ
1: กินน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกินอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
2: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
2: ุ
1: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังตืมทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยนะพี่นภั
2: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
1: นะ
2: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่โกไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละ
2: ไม่ได้ฟอก
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
2: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
2: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ

0: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสําอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะรอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้นไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่เป็นขับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค
1: นนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังค่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆโอ้โห
2: คุณป้อง
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: โอ้ยกินน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ฟอก
1: ฟอกเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
1: เป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื้ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
2: ะ
1: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
2: โอ้โห
1: มันคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
2: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
2: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะ โหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้วันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
2: อับ
1: กินน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลย

0: ช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยนี่ให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูเขาทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภัทร
1: ชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบ
0: อย่
1: างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ค่ะเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่ง2จุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้าเน่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับและเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆอันนี้ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้าน จะขันยังไง หรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่าน

0: จะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆ งานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช่
0: ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: อย่างงานนี้ค่ะนี่
1: มาดูหน่อย
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ้ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลาไม่ได
1: ้เห็นไหมง่ายมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: อันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
1: ครับผม
0: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปแล้วก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขาที่งานไม้ว่าอย่างที่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไว้ไอไวเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย ตัว
0: นั้น
1: หนามากๆเลยนะตัวไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยละกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเน
0: ี่
1: ยประหยัดแรงมากๆเลยอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่
1: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับเอาแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะว
4: ัน
1: น
4: ี
1: ้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
1: นะ
4: ครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้ว3 5ตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซ็ตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
7: ครับ
5: กลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้า
7: ครับ
6: การ

0: รสหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
1: โอ้นี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพกาแฟหลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คุ้นไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพโอสถได้เลยครับ
1: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพกาแฟให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
0: สุภาพกาแฟจากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
1: เอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพกาแฟครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
2: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: โอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
6: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
6: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
6: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
1: ครับ
6: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
4: แต่พูด

0: พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ชอมาเนีย
1: คุณภูมิคะพูดถึงกรรมวิธี
2: ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
0: ้แล้วทำออกมาแพคเกจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
0: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
2: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
0: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร
0: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
0: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
1: คุณผู้ชมคะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
0: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
0: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
2: เขาสวย
0: ร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
0: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะ
1: โ
0: อ
1: ้
0: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
1: โอ้โหดีไหม
0: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
0: คือ
1: จริง
0: ๆมันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
0: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
0: นิดเดียว
1: ม
0: ัน
1: น
0: ุ่
1: มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
0: ๆ
1: ไม
0: ่
1: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถจะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
0: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
0: มันคืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
0: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
0: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
0: มาเลยจ้า
1: เอามาขยี้ข้าวนะ
0: ค
1: ลุ
0: กนะ
1: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
0: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
0: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
0: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอั้มไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
0: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
0: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
0: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
0: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
0: ครับผม
1: มาดูข้างใน
0: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
0: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
0: มาหน่อยขอหน่อย
1: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
0: ่
1: ไปแล้วนะ
0: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
0: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้

0: นี่นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาแอดไซน์ช็อปมาเนี่ยช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
1: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วคร
2: ับ
1: ผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
2: ครับ
1: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
2: คุณผู้ชมหาซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
0: อ่าเลยวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร
2: ับ ขอบคุณครับ
0: เอาละครับพี่ก้อยทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
2: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปมันต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: ค่ะน้องจอ
2: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
3: ไม่มีผิดเลย
2: ไม่มีเลยนะ
3: มีอยู่อย่างเดียว
2: อาจารย์จ๊ะ
3: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
2: ์
3: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
2: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออเวลรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไง
4: มันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
3: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
2: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยตัวต่อ
3: พูดให้
2: ใช่ไหม
3: บอกวิธีการวัด
2: เราจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
2: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
3: ใช่
2: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมเหมือนกัน 1,199 บาท
3: ใช่
2: วันนี้ราคาพิเศษนะ
3: ได้เลย
2: ทุบให้จ๊อบหน่อย
3: ทุบเลย
2: วันนี้ราคา
3: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
2: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
3: ใช่
2: 900คร่าวๆ
3: ใช่ค่ะไม่ถึง1,000

0: นี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
1: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
0: มันพูดไม่ได้
1: มันพูดไม่ได
0: ้จอก็เล็กกว่านี้
1: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
0: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
0: มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
0: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยอ่ะขออีกทีนะโอเคนะฮะ
0: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะห้ามพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอ่ะเช้ามาวัดหนึ่งรอบกลางวันกินของมันๆวัดอีกหนึ่งรอบตกบ่ายหลานซื้ อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีกหนึ่งรอบ
0: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
1: ควรใช่ไหม
0: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราได้ไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแขนสละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
0: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
0: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
0: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
0: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
0: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
1: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บแบบเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
0: มันเมมโมรี่ข้อมูลได
1: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์1เบอร์2
0: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
1: GPS อย่างงี้นะ
0: มีคุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์1คุณแม่เบอร์2เงี้ยนะ
0: เราแยกความดันกัน
1: เป็น GPS นะ
0: ค่ะแล
1: ้
0: วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็น GPS
1: ก็
0: จะไม่ปะปนกันด้วย
1: ฉะนั้นเนี่ยเวลา1คนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
0: 199ค่า
1: 1ท่านวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
0: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
1: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเขาเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิ๋วน
0: ะ
1: ยังมีแขกอีกท่านนึง
0: สวัสดีค่ะ
1: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหาไหม
0: ใช่
1: พี่กิ๋วครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องเนี้ยยายจ๊อบ80กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
0: ้ง่ายวัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
1: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบ
0: ใช่อันนั้นยาก
1: อันนั้นเก่า
0: ต้องมานั่งฟังด้วย
1: ฮะตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะมันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจาก Allwell จากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๋วบอกว่าทาง Allwell ลดให้เลย200
3: ค่ะ
0: 999ไม่ถึงพัน
1: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้ง
0: ได้ทั้งบ้านเลย
1: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ถ่านอยู่ข้างหลัง
0: ใช่
1: เป็นถ่านที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะอ่ะแล้วคนนี้ครับ
0: สิ้นแล้วค่ะ
1: พี่อ้อม
0: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่ะ
1: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
4: ตอนน
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
0: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: เป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
0: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทเกือบ 2,000 เกือบ 1,200 วันนี้999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
0: คุ
1: ณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้าโปรก็ดี
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอละไหมกัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเอง

0: เองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
1: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
0: ครับ
1: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
0: ๆครับ
1: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
0: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาแล้วตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
0: ับ
1: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
0: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
1: โอ้ต่างกันมากคร
0: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
1: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
0: ม
1: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
0: เพราะอะไรล่ะครับ
1: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
0: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
1: ์ใช่ครับ
0: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
1: ใช่ครับ
0: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
1: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
0: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
1: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
0: ครับ
1: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
0: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
1: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
0: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
1: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
0: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี่
1: โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
0: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
0: ก็มีแต่ปลาทะเล
1: ปลาทะเล
0: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
1: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
0: โอ้
1: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
0: ครับ
1: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
0: ครับ
1: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร น้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
0: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
1: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
0: ครับครับ
1: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
0: ม
1: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
0: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
1: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
0: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
1: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
0: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
1: ๆ
0: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
1: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
0: อ๋อนี่ให้ไปทดลองได้เลย
1: ทดลองได้เลย
0: จากดินแข็ง
1: ๆ
0: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
1: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
0: นะอันนี้เอาไปลองได
1: ้
0: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
1: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
0: ับ
1: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
0: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
1: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
0: ครับนาข้าวก็คือฉี
1: ด
0: ถ้าเป็นนาปัง
1: ฉีดแล้วก็ปั่น
0: แล้วก็รอที่เพ
1: ื่อ
0: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
1: รอสักประมาณสัก8วัน
0: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
1: นาป
0: ีต้องรอฝนรอ
1: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
0: แล้วรอได้เลย
1: ครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
0: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีความชื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
0: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
1: ใช่ครับ
0: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
1: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
0: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
1: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละและข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
1: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
1: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เทียนฝ่านิด
1: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: หลุดแล้ว
1: หลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะ
3: คือค่าอยู่

0: ยืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ม
0: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
0: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
0: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
0: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
0: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
0: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
2: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไรขึ้น
3: ถ้าหากดินดีผลผลิตดีแน่นอน
2: แล้วถ้าดินไม่

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
3: พอใจมากๆเลย พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมท่าน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ4-5บ่อนะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยนะ

0: บรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เขาเรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
0: ค
1: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
2: ใบดีขึ้นต
0: ้
2: นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ
0: ้น
2: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตังค์มันขายได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
4: ลูกเต้ามะนาวมะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
5: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม2070บาทแต่สำหรับ50สาย ต่แรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ดูเนื้อดู
5: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตัน
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
8: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพี้ยนนี่แหละ
2: ดินเน่า
8: ดินเน่านะ
9: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะต้องให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
3: ๆมันใช้ได้จริง
8: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
8: รุดแล้วเห็นไหม
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
0: ึ้
2: น
0: ปู
2: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: ๆมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
3: มันใช้ได้จริง
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
5: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรนี
0: ่ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อน
1: อัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะ
1: wow.
0: เป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่สองจะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูคับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค
0: ่ะ
1: สีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบคู่ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อู๋บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ไงดำนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วเขาบอกว่าเอ้า มันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหม
0: ม
1: ันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ขาติด
1: แล้วมันสาก
0: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ป้าหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: ก็
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือ ดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่มั้ยแม่ขอเป็นสีแดงได้มั้ยพี่อู
0: ๋นี่
1: โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ค่ะผู้ดีมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้มั้ย
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ๆดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอะไปต่อลายไหนอีก
1: ไปต่อ
0: ไปต่ออะไรดี
1: อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: แ
0: ต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
1: 4ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะ
1: คะ
0: ไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใ
0: ช่ได้เลย
1: แม่ได้
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหา

0: าขา
1: สีต่อไป
2: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวนี้หวานมากแม่
2: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
2: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
3: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
2: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาด
0: ทักว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรนี
0: ่ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอ
1: ัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่สองจะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อุ้ยเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปใ

0: เห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบิลดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ขาติด
1: แล้วมันส
0: ั่นยกขาไม่ได้แต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จริ งๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ป้าหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี่
1: โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ด
1: ู
0: หรูหราผู้ดีมากๆหร
1: ือ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้า
0: สีฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์แอนด์ไหนกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส่
0: เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์ไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
1: ไหนไปต่อ
0: ลายนี
1: ้อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: วิขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ทาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเขายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: อย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้
1: เลย
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
5: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
4: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: มากแล้วนะคะกับ Shopmania ค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: คุณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
8: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1

0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เป็นปลายสีหอมแท
1: ้
0: ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับก็คือปลายสีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
0: ครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
2: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลายอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
0: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก
2: ็
0: คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
2: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
2: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็
1: ม
2: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M-Cord ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
0: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: เออนี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเน
2: า
1: ะว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
0: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล All Your Quality Award ปี2024ครับผม
2: ครับผมโมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้า O-Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
0: ใช่ครับ
2: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
1: ดีเลยนะ
2: เป็นอย่างดีนี่
1: คือไม่มีกลิ่นเค็ม
2: ถูก
1: ต้องเลยอ่ะ
2: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโอ้ดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นไหมแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
1: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
2: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับ
0: อันนี้ปลาอินทรีเค็ม
2: อันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ฮะทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิม
2: คือ
1: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
2: น
1: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวๆหอมๆเค็มๆ
2: ขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
2: นี่นะตามแบบนี้กินแบบสดๆเลย
1: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บ
2: น
1: ึง
2: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
1: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะมันจะเป็นความเค็มอ่อน
2: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
1: ใช่
2: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
1: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันนี้กลิ่นอะมันเป็นกลิ่นหอมมันไม่ใช่กลิ่นเค็มอะ
2: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
1: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆก็ได้
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
2: ครับผม
1: เนาะหรือ

0: ว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
1: เฮ้ยมีได้เลย
0: สปาเกตตี้ไรซ์เค็ม
1: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
0: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได้
1: ครับ
0: คือส่วนหัว
2: คร
0: ับ เออก็คือเป็นหล่นปลายอินทรีย์เค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
0: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
1: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลายอินทรีย์ของเขาอันนี้เพียงเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
0: ท
1: ุ
0: กคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
1: เป็นไงบ้าง
0: หอมมาก
1: หอมมาก
0: ช
1: ิ
0: มได้ไหม
1: ชิมได้ไหมชิมได้หนึ่ง
0: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลยนะคะอ
1: ยากให้ความหอมของปลาอินทรีย์ของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
0: ไปแล้วนะ
1: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
0: อร่อย
1: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์นะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1 กิโลมาพร้อม

0: แบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทําให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพ
2: ครับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวเนี้ยให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
2: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: เนาะแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับมาเจอกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
3: จ้ะ
2: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
3: ้
2: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
3: ครับ
2: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
3: ถูกต้อง
2: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเน
3: า
2: ะ
3: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้ที่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
2: อ
3: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อย

0: มีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
0: ครับ
1: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
0: นี่
1: ทำธุระส่วนตัวค่ะ
0: เทเข้าไปเลย
1: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
0: ปิด
1: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
0: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
0: ้
1: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้นะรับประกันโครงสร้างนะคะถึง1ปีเต็มเลยค่ะ
0: เอาล่ะบ้านไหนนะครับมีผู้สูงอายุนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คอนโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะทั้งทุกทั้งหนักทั้งเบาได้หมดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
3: ใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเนี่ยคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่บ้านของเราค่ะยิ่งกลางคืนนะอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุของเราต้องลุกเดินเหินเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำไกลๆค่ะบอกเลยว่าบางบ้านอ่ะห้องน้ำอยู่ไกลมากหรือห้องน้ำอยู่

0: ด้านนอกบ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามีนี่เลยสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี้ติดเอาไว้ข้างๆเตียงหรือแม้แต่คนท้องท้องแก่นะยิ่งท้องแก่มากๆใกล้คลอดโอ้โหลุกขึ้นเข้าห้องน้ำทั้งคืนมีแบบนี้สะดวกกว่าค่ะ
1: จริงๆแล้วหลายๆคนกังวลนะว่าสุขภัณฑ์เคลื่อนที่เนี่ยมันจะเล็กไหมมันจะใหญ่เกินไปไหมจริงๆแล้วเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ที่เราเข้าแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตัวผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายค่อนข้างตัวใหญ่ผมยังรู้สึกว่านั่งแล้วสบายมากๆเพราะว่ามันรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวฐานเขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมเวลาเราจะเคลื่อนเวลาเราจะลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่นะครับรวมไปถึงนะฮะในตัวของช่องที่เอาไว้เก็บพวกทิชชู่หรือบางทีอาจจะนั่งทำธุระนะครับหยิบวางโทรศัพท์มือถือก็ยังวางตรงนี้ได้สะดวกสบายจริงๆครับ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตัวถังที่เอาไว้ใช้ในการใส่ของเสียค่ะ
1: คร
0: ใหญ่ถึง 4.2 ลิตรเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคืนเอาอยู่นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าผู้สูงอายุที่บ้านของเราทำธุระส่วนตัว อย่างที่บอกนะว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บกลิ่นได้ถึง2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลในการที่เขาจะมีกลิ่นระหว่างคืนสมมุติว่าเปิดฝาแบบนี
1: ้
0: ปิดใช่ไหมชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ปิดแบบนี้แต่พอตอนเช้าค่ะเราผู้เป็นลูกหลานเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นก็คือเก็บถุงค่ะ
1: ครับ
0: นี่นะเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนค่ะ
1: ม
0: ัน
1: เก็บง่ายมากเลยนะ
0: เก็บง่ายเลยรวบถุงออกมานะคะจากฝานะแล้วก็รวบพันแบบนี
1: ้
0: ยกไปทิ้งมือไม่ต้องเลอะสิ่งสกปรกใดๆเลยค่ะ
1: คในตัวเส้นนี้ก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ใครที่กำลังวนใจอยู่ว่าอยากจะได้สุขภัณฑ์เคลื่อนที่จริงๆมีไว้ดีกว่านะครับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือจะเป็นคนท้องนะครับคุณพ่อมือใหม่อาจจะมีไว้ให้คุณภรรยาได้นะครับตอนนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นของสำคัญเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจนะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คอนโทรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับของเราในเซตนี้มีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรใหญ่แบบนี้เลยนะครับมีแปลงอเนกประสงค์คลาสสีให้แล้วยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งหมดนะฮะ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับ 1,000 บาทมีทอนเหลือแค่990บาทเน้นย้ำ990บาทรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วกับชอมมาเนียนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากราดด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: เดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออทุกคนรู้แล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
3: ค่ะ
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ
3: ค่ะ
5: JSP

0: เปลคีนเราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
1: ครับ
0: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ GSP เปลคีนนะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
2: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค
2: ่
3: ะ
2: GSP เปลคีนนะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
2: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
0: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
2: เกิดที
0: ่ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
0: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
2: ่ครับ
3: เรื่องใหญ่มาก
0: เรื่องใหญ่นะ
3: เร
0: ื่องใหญ่นะ
3: ทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
3: ์
0: และที่สำคัญเหมือนเดิม
2: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP ไบโอครีนเนี่ย
2: ครับ
0: ทำมาจากกากเจลาติน
3: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
3: เ
0: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
2: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่
3: อ
0: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
2: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
2: ผมเคยใช้แบบผง
0: มันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
2: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
3: คร
0: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
2: ี้ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
3: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
2: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไง
2: ครับ
0: เขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเปโอครีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: เลย
0: ถังดักไขมัน
3: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6แกลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
3: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
2: ่
3: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ่
0: คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกิดเราแนะนำใช้500cc
2: 500cc แล้วบ่อเกิด
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500cc กดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
3: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
2: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
3: ้
0: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
3: เยอะมากเลย
0: นะแล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อ

0: ต่อสัตว์นะปลอดภ
1: ั
0: ยต่อส
1: ั
0: ตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
2: ใช้
1: คนมันจะเยอะ
2: ถูกแต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อเหร
2: ออ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
1: ื
2: ่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย M-Card ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากให้ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดไปร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
2: เหม็นฉี
3: ่วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
6: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พบกันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
2: ครับอากาศร้อนเมืองไทยแบบนี้นะคะเรามาคลายร้อนกันกับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วก
0: ับ
2: คาชิวากันดีกว่าครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่ทิวบอกค่ะว่าอากาศมันร้อนมากคุณผู้ชมคะ อากาศประเทศไทยนะ
2: ค
0: ือมันร้อนตลอดทั้งปีอยู่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังคงใช้พัดลมตัวเล็กแบบเดิมๆที่เรามีอยู่ที่บ้านที่เชื่อว่าทุกบ้านมีเนี่ยคือมันไม่สามารถสู้แรงลมหรือว่าความร้อนด้านนอกของบ้านเราได
2: ้
0: ต่อให้พัดลมมาวางเลี้ยงหลายๆตัวก็สู้กับความร้อนประเทศไทยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยพัดลมที่เคยมีอยู่ที่บ้านเดิมๆตัวเล็กๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไซส์ใหญ่แบบนี
2: ้
0: กับตัวนี้ค่ะ18นิ้วคือใหญ่สะใจแรงลมนี่คือแรงมากๆเลยทีเดียวนะ
2: ถูกต้องนะครับเอาจริงๆผมชอบนะความเป็นพัดลมตั้งพื้นเป็นอุตสาหกรรมเน
0: ี่
2: ยดูจากฐานเลยฐานเป็นเหล็กที่แข็งแรงทนทานแล้วมีกันลื่นให้ด้วยนะครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะสามารถปรับความสูงได้มากถึง120เซนติเมตรนะคะด้านหน้าคุณผู้ชมมาดูนี่เป็น3ใบพัดค่ะเพราะฉะนั้นแรงลมนี่คือสะใจเลยทีเดียวน
2: ะ
0: ต
2: ั
0: วตะแกรงนะคะมีฝาปิดมิดชิดนะเรียบร้อยแล้วก็มีตัวน็อตค่ะก
2: ัน
0: ไม่ให้ตะแกรงหลุดด้วยนะคะยังไม่พอมาดูด้านหลังของเขากันดีกว่านะคะนี
2: ่
0: ด้านหลังเนี่ยผู้ชมคะปรับระดับแรงลมได้นะถึง3ระดับด้วยกันค่ะเบอร์1เบอร์2เบอร์3มีมาตรฐานมก.แล้วก็สำหรับตัวหน้าปัดเขานะสามารถที่จะปรับนะคะเป็นก้มก็ได้เงยก็ได้หรือว่าจะปรับให
2: ้
0: เขาสายซ้ายขวาก็ได้ด้วย
2: โอ้โหจริงๆก็เป็นมาตรฐานพื้นฐานของคนที่เคยใช้พัดลมอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของดีไซน์ร
0: ู
2: ปลักษณ์แล้วสีสันเนี่ยมันสามารถเข้าที่บ้านได้แล้วกำลังแรงลมที่บอกไปว่ามันเย็นมากๆอ่ะดูจากตรงนี้เห็นไหม
0: ค
2: ่ะโอ้โหมันเป่าพัดไปได้สบายเลยบางคนใช้งานได้หลากหลายใช้งานในบ้านก็ได้หร
0: ือ
2: ใช้งานนอกบ้านก็ได้อาทิเช่นบางทีเฮ้ยปาร์ตี้หมูกระทะนอกบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม
0: ่
2: เปลี่ยนบรรยากาศจากในบ้านมาทานนอกบ้านก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคร
0: ับ ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็น้ำหนักนะน้ำหนักนี่คือเบาเลยยังแอบมาผู้หญิงยกมือเดียวได้แบบคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกเลยทีเดียวค่ะจะซื้อไปแล้วก็ไปตั้งใช้ในห้องนอนด้านบนก็ได้หรือว่าจะยกลงมาใช้ด้านล่างก็ได้แล้วอย่างที่ทิวบอกว
2: ่
0: าใช้ด้านนอกบ้านริมระเบียงบ้านก็ได้หรือว่าบางท่านเนี่ยอยากจะยกไปที่ร้านค้าของตัวเองก็ได้ไปตามแผงร้านค้าก็ได้หรือว่าจะเอาไปใช้ตามในสวนในไร
2: ่
0: ได้หมดทุกที่คุณผู้ชมสะดวกสบายมาก
2: ๆโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พูดถึงบ้านเรานะพ่อจ๋าแม่จ๋าอากาศมันร้อนบางคนเนี่ยต้องยืนตากแดดนานๆรู้สึกร้อนตัวบางคนเหงื่อออกตัวเหนียวรู้สึกไม่สบายผิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ใช่แล้วทั้งหมดที่ว่ามาทั้งร้อนทั้งตัวเหนียวทั้งเหงื่อออกไม่สบายตัวไม่สบายผิวผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้กลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่สารพัดกลิ่นเอาเป็นว่าเอาตัวนี้ไปเลยสุกายาซีเฟรชสเปรย์จ้
1: า
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมคะ
1: ยังไงคะ
2: บอกเลยว่าตรงไหนมีกลิ่นอับฉีดตัวนี้ไปตรงไหนรู้สึกร้อนเผ
1: าๆเผาๆตัวขึ้นมาร
2: ู้สึกว่าไม่สบายตัวคือเมืองไทยเนี่ยยังไงก็ร้อนแล้วบ้านเราไม่ได้ร้อนธรรมดาร้อนชื้นร้อนแบบตัวเหนียวร้อนแบบตัวเหนอะร้อนแบบหุยเหม็นตัวหรือ
1: ว่าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีเลยพี่อู
2: ๋รู้สึกไม่ดีไม่สบายตัวใช่ไหมแม่
1: น
2: ั่
1: นแหละ
2: ฉีดปุ๊บจะรู้สึกเย็นปั๊บนี่ฉีดเลยแล้วกัน
1: แหมคุณฉีดแล้วผมเอาด้วยผมเอาด้วยผมขออนุญาตด้วย
2: สดชื่นเห็นไหมฉีดปุ๊บเย็นปั๊บ
1: เฮ้ยมัน
2: ร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กถึงความเย็นแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยคือกลิ่น
1: มันโล่ง
2: กลิ่นมันจะหอมมันจะโล่งจมูกเพราะฉะนั้นทั้งอากาศร้อนๆฉีดปุ๊บนี่เย็นตัวเลยอ่ะ
1: เย็นนะ
2: รู้สึกสดชื่นแค่ลมโกรกแค่ลมผ่านๆแค่นี้ก็รู้สึกเย็นสบายแล้ว

0: แล้วบางคนต้องทำงานบางคนทำไร
1: ่
0: ทำสวนทำนา
1: อยู่กลางแดด
0: วินมอเตอร์ไซค
1: ์กลางแดดหมดเลย
0: บางคนออกกำลังกายแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษ
1: า
0: หรือแม้กระทั่งตัวเองแม่จ๋า
1: อ
0: ยู่ห้องแอร์แป๊บเดียวอ่ะออกมากินนะข้าวข้างทางก๋วยเตี๋ยวข
1: ้
0: างทาง
1: แดดก็ซอง
0: แดดก็ซอง
1: เหงื่อก็เยอะควันรถออกมา
0: เดี๋ยวเถอะพอร้อนตัวไม่สบายตัวอารมณ์จะรู้สึกแบบไม่ไหวแล้ว
1: หุ่นหงิดหุ่นหงิด
0: หุ่นหงิดหุ่นหงิดเหลือเกินแล้วความไม่มั่นใจจะมาทันทีดังนั้นพกตัวนี้ได
1: ้
0: พกตัวนี้นะพกพาสะดวกแล้วรู้สึกเลยเนี่ยตอนนี้รู้สึกถึงความเย็นความสดชื่นและที่ชอบก็คือกลิ่นหอมย้ำว่าตัวนี้ไปจนถึงกลิ่นเลยกลิ่นซาบนมซาบซาบกลิ่นแก่จะไม่มีและบางคนอีก
1: ใครอ
0: ยู่บ้าน
1: ผู้สูงอายุ
0: ผู้สูงวัย
1: อากาศก็ร้อน
0: ร้อนแต่ไม่เปิดแอร์จ้า
1: เปลืองไฟไง
0: เปลืองไฟเหลือเกินแม่จ้าพ่อจ้าใช
1: ้
0: ตัวนี้เลยเพราะอะไรมันประหยัดค่าไฟไปเยอะพอฉีดปุ๊บลมกรอก
1: ๆนี
0: ่ลมผ่านผ่านพัดลมเป่
1: า
0: โอ้โหรู้สึกถึงความเย็นสดชื่นเย็นสบายแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะอากาศมันทำให้ร้อนมากเธอ
1: จริงแล้วจะบอกว่าสามารถฉีดได้ทุกวันฉีดได้ระหว่างวันจากฉีดตอนไหนก็ฉีดได้แล้วที่สำคัญคือไม่แสบผิวทำให้เรารู้สึกมีความเย็นแล้วกลิ่นนะหอมสดชื่นลดกลิ่นตัวในดมซิวันนี้หอมแล้ว
0: สดชื่นและสบายตัวมากตัวเหนียวตัวเหนอะก็ช่วยได
1: ้
0: ไม่ใช่แค่ลดอุณหภูมิร่างกายให้ผิวเราเย็นสบายมากขึ้นไม่ใช่แค่ลดกลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่สารพัดกลิ่นแต่ลดความเหนียวความเหนอะหนะเหนียวตัวเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับใครบ้
1: าง
0: บอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่รู้สึกว่าเป็นคนขี้ร้อน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้สุกยะซีแฟลชสเปรย์นะฮะแม่จ๋ามาดูตรงนี้เลยเรามี2กลิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสวีทโคโค
0: อ
1: ันนี้จะออกแบบว่าลักชูนิดนึงนะมีความหวานหวานพ่อจ๋าแม่จ๋าอาจจะชอบหรือว่าแม่ๆอาจจะชอบมากๆหรือใครบอกว่าอยากได้กลิ่นแบบเด็ก
0: ๆ
1: ดูอันยาวหน่อยก็เป็นเบบี้พาวเดอร
0: ์
1: พวกคนบอกมี2กลิ่นแบบนี้ทำยังไงดีเราจัดโปร2กลิ่นให้เลยดีกว่านะครับสำหรับสุกายาซีแฟลชสเปรย์1ขวด35 ml ปกติขวด1690ราคานี้ผมซื้อแล้วน
0: ะ
1: แต่วันนี้สุดคุ้มเพราะว่าซื้อสวีทโคโค่4ขวดเฉพาะ100สายที่กดเข้ามาตอนนี้นะ
0: ยังไง
1: ผมจะแถมกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเป็นทั้งหมดซื้อ4แถม4 8ขวดจากสินค้ารวมทั้งหมดทั้งตัวหลักของแถม 5,520 ก็จ่ายไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ฟังดีๆน
0: ะ
1: 999บาทย้ำว่า999บาทจริงๆราคานี้ให้ทุกคนที่อยู่หน้าจอและ100สายแรกใครอยากได้เห็นเบอร์อยู่หน้าจอกดมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อเพียวนะคะปุญชรัตน์โชติรพัฒน์อนันต์ค่ะปัจจุบันอายุ36ปีค่ะปัญหาของเพียวเนี่ยก็คือเป็นคนเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนค่ะแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ขับรถอะค่ะก็ต้องใช้รถสาธารณะอย่างที่รู้กันนะคะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนตลอดเวลาเลยจะทำให้เราเหงื่อออกง่ายมีกลิ่นตัวแล้วก็พอมีกลิ่นตัวแล้วเรารู้สึกมันเหนอะหนะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะคือเรายังได้กลิ่นของตัวเองเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเราด้วยหรือเปล่ากังวลมันทำให้เราเสียความมั่นใจไปหมดมูจะทำอะไรมันจากที่เราเป็นดูความมั่นใจแอคทีฟอย่างเงี้ยทำให้ทำงานรู้สึกติดขัดไปด้วยค่ะเลยไม่รู้ว่าที่เราพลาดโอกาสครั้งนั้นไปค่ะเป็นเพราะเรื่องกลิ่นเราด้วยหรือเปล่าจนเพียงมาเจอนี่เลยค่ะสุกายะซีแฟลชสเปรย์ค่ะเป็นสเปรย์เย็นนะคะสามารถฉีดทับเสื้อผ้าได้เลยก็คือฉีดปุ๊บเย็นปั๊บอันนี้ไม่โอเวอร์เคลมแน่นอนสามารถฉีดโดนผิวได้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ต้องกลัวแสบเพราะว่าเพิ่มความเย็นได้ทันทีเวลาเพียวใช้อะค่ะก็คือแค่รู้สึกเริ่มร้อนเนาะไม่ต้องรอให้เหงื่อออกก็สามารถฉีดทับได้เลยค่ะนอกจากว่าจะเย็นแล้วก็ยังช่วยดับกลิ่นด้วยเพราะว่าสุกายะซีแฟลชสเปรย์ตัวนี้นะคะก็คือจะทำให้เรามีกลิ่นหอมคือนอกจากจะไปดีลงานหรือคุยงานกับลูกค้าหรือว่ารวมไปถึงสัมภาษณ์งานนี่ก็คือผ่านเฉลยเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีความมั่นใจแล้วก็ยังสบายตัวแล้วก็ไม่มีเรื่องกลิ่นมารบกวนใจค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกายะซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซตสุดคุ้มกลิ่นสวีทโคโค่4ขวดแถมฟรีเซตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยพี่อู๋ว่าใน1ขวดแบบเนี้ย มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
0: นี่สิที่แม่จ๋าพ่อจ๋าหลายคนรู้นะคะอยากรู้นะคือต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าสุกยะแน่นอนหลายคนเนี่ยรู้จักสุกยะเพราะว่าเป็นสมุนไพรสำหรับโบราณโบราณเช่นเดียวกันตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการผสมผสานนะคะในส่วนของสมุนไพรจากตำรับโบราณโบราณเลยนะที่จะได้ทั้งในเรื่องของความเย็นความสดชื่นลดอุณหภูมิลดความเหนียวตัวแล้วก็ยังบำรุงผิวไปในขวดเดียวกัน
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะรู้ว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยความเย็นมาจากอะไรรู้ไหม
0: เมนทัล
1: ต้องมานะ
0: ต้องมาเลยตัวนี้
1: ความเย็นเขานะฮะ
0: ใช่
1: ช่วยให้ผิวของเรามีความเย็นนะหลังฉีดตั้งแต่วินาทีแรกเลยตัวนี้มีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกเย็นแบบไม่ได้แสบอะเย็นแบบ
0: นุ่มนวลผิวอ่ะเดี๋ยวฉีดอีก
1: ต้อง
0: บอกเลยว่าตอนนี้อากาศมันร้อนจริงๆนะ
1: ร้อนมาก
0: แล้วมันร้อนอบอ้าวพอฉีดไปปุ๊บ
1: เดี๋ยวนะสังเกตด้วยนะคุณผู้ชมว่าพี่อูนี่นะตอนนี้คือเสื้อก็น้อยชิ้นด้วย
0: คือเย็นมาก
1: โดนผิวคือเย็นสบายเลย
0: ใช่มันเย็นสุดสบายแต่ว่าไม่แสบผิวนะคะคือให้ความรู้สึกถึงความผ่อนคลายความรีแลกซ์และความเย็นนั้น
1: อ
0: ่ะไม่ใช่เย็นแค่ที่ผิวแต่มันโล่ง
1: เห็นไหม
0: ไปถึงจมูกถ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าคุณผู้ชมหลายคนจมูกตันๆใช้ตัวนี้ได้เลยส่วนอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญนะคะคือตัวนี้อัลแลนโทอินอัลแลนโทอินหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างด
1: ีคืออะไรคะ
0: เพราะตัวนี้เป็นสารสกัดหลักนะคะที่มีส่วนช่วยทำให้เรารู้สึกถึงการแบบว่าอุ๊ยสบายผิวเขาจะเข้าไปช่วยปลอบประโลมผิ
1: วดีจังเลย
0: ให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายให้รู้สึกถึงความนุ่มสบายเนี่ยแหละเป็นตัวการสำคัญที่จากเราเหนียวเหนียวตัว
1: อุ๊
0: ยรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันที
1: มันโล่งขึ้นนะ
0: ใช
1: ่แล้วก็อีกหนึ่งสารสกัดที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือสารสกัดจากใบบัวโบกมีส่วนในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวผิวสาวๆผิวหนุ่มๆแล้วก็ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นด้วย
0: ใช
1: ่แล้วสุดท้ายตอบโจทย์เลยคือซิงค์ PCA
0: ตัวนี้ดียังไง
1: ตัวนี้นะช่วยในเรื่องการลดกลิ่นนี่ไงถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครนะมีกลิ่นตัวแบบไหนออกกําลังกงออกกําลังกายมาสบาย
0: จะบอกว่าไวเลข4ไวเลข4
1: มันต้องมีบ้างมั้ย
0: เนี่ยนะมันมีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนแต่จะปล่อยให้ธรรมชาติทำร้ายเราไม่ได้ค่ะ
1: ถูกฮะ
0: สาวๆแม่ๆหรือผู้หญิงทุกคน
1: ครับ
0: อย่าว่าไปบางคนไวเลข3ปลายๆเริ่มมาแล้วที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากลิ่นแก่กลิ่นฮอร์โมนเพศหญิงผู้ชายก็มีแล้วบางคนเป็นกลิ่นแก่ติดตัวติดห้องเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันบั่นทอนความมั่นใจตัวนี้ช่วยดับกลิ่นแก่กลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นเท้าได้เป็นอย่างดีเลย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะในเรื่องของการดับกลิ่นไม่พอคุณป้องนะยังผลิตออกมา2กลิ่นด้วยกันสำหรับตัว Sea Fresh Spray นะไม่ว่าจะเป็นตัวกลิ่นตัว Sweet Coco หรือว่า Baby Powder นะครับเพราะฉะนั้นใครนี่นะที่ต้องการความมีเสน่ห
0: ์
1: ความรักชูนิดนี้ติดความหวานหน่อยๆผมแนะนำไป Sweet นะ
0: สวีทโคโค่จริงๆอูชอบนะตัวนี้กลิ่นหรูกลิ่นแพงกลิ่นราชูรี
1: ่
0: คือไม่รอช้าเนี่ยฉีดไปเลยคือจริงๆแล้วโดนผมก็คือผมหอม
1: อ
0: โดนตัวคือตัวหอม
1: เย็น
0: แต่ที่สำคัญคือเย็นสบายมาก
1: ครับผม
0: แล้วอูเนี่ยอย่างที่บอกเมืองไทยอากาศร้อนค่ะบ้านเราไม่ใช่ร้อนธรรมดานะเพราะจ๋าแม่ร้อนชื้
1: น
0: ร้อนตัวเหนียวร้อนไม่สบายตัวฉีดตัวนี้ไม่ใช่แค่ลดอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิผิวนะคะทำให้เย็นสดชื่นแล้วก็ลดความเหนียวทำให้รู้สึกแบบถึงความสบายผิวขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วกลิ่นมันเหมือนแบบเป็นสาวแรกแย
1: ้มนี่ผมชอบคำนี้
0: สาววัย14วัย15เธอ
1: โอ้ยเพราะฉะนั้นนะแค่กลิ่นแรกก็อยากได้แล้วแต่อีกกลิ่นก็จะพลาดไม่ได้เหมือนกันก็คือกลิ่นของ Baby Powder กลิ่นนี้นะใครที่อยากให้ความรู้สึกตัวเองแบบสะอาดดูอ่อนโยนดูสดชื่นคล้ายแบบอาบน้ำแบบสัก100รอบใน1วันอย่างเงี้ยต้องเอากลิ่นนี้ไปเพราะฉะนั้นนะเรียกได้เลยว่าทั้ง2กลิ่นนี้นะฮะซื้อได้ใช้ได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ากลิ่นนี้นะไม่ฉุนแล้วก็เหมาะกับการใช้ในทุกชีวิตประจำวันของเราควรหลีกเลี่ยงนะหลายๆคนบอกว่ามันเย็นขนาดนี้จะไปฉีดเข้ารอบดวงตรงรอบดวงตาไม่เอาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทดลองในเรื่องการใช้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสบายแน่นอนหรือว่าใครจะทดลองฉีดใส่ผิวก่อนก็ได
0: ้ใช่แล้วหรือบางทีคุณพ่อบ้านลูกชายอย่างเงี้ยโอ้โหฉีดตัวไม่พอบางคนเนี่ยมีกลิ่นอับตรงจุดไหนฉีดตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นท้องกลิ่นเท้าเอาอยู
1: ่เอาอยู่
0: จริง
1: ๆ
0: บางทีเข้าบ้านมาโอ้โหกลิ่นไม่พึงประสงค์บางคนเนี่ยใช้ทั่วสบู่ทั่วไปแล้วไม่ตอบโจทย์
1: มันไม่จบ
0: ตัวนี้เลยเหม็นตรงไหนอับตรงไหนเหนียวตรงไหนร้อนตรงไหนชื้นตรงไหนฉีดตรงนั้นเหมือนเคสนี้คุณแตงโมชอบออกกำลังกาย
1: ก็เห็นไหมแกตีเทนนิสทุกวันสังเกตแล้วก็เป็นดาราเนาะเป็นคนดังนะจะมามีกลิ่นตัวแบบมีกลิ่นเหงื่อมันไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: เหงื่อออกแบบนี้ร้อนแบบนี้พอฉีดไปเป็นไงมันสดชื่
0: น
1: มันทำให้ลบกลิ่นอับของตัวแกทำให้แกรู้สึกว่าแกมั่นใจทุกการออกกำลังกายจะทำกิจกรรมแบบไหนแกก็เอาอยู
0: ่
1: หรือไม่ใช่แค่คนที่แบบว่าเป็นหนุ่มสาวน
0: ะ
1: บางคนยังไง
0: สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องออกกำลังกายวัยแม่แม่จ๋าบอกเลยนะว่าพอออกกำลังกายปุ๊บ
1: แกวิ่งไง
0: กลิ่นเหงื่อ
1: โอ้โหมาเลย
0: 2กลิ่นแก
1: ่เดี๋ยวนะ โอ้โหแล้วมาคู่กันแบบนี
0: ้ผสมปนเปแล้วมันบั่นทอนความมั่นใจแม่พกไปเลยตัวนี้พกง่ายพกสะดวกมากพอร้อนปุ๊บฉีดปั๊บ
1: เย็น
0: ร้อนปุ๊บเย็นสดชื่น
1: กลิ่นดีด้วย
0: กลิ่นก็ดีด้วยไม
1: ่
0: มีกลิ่นสาบหนุ่มสาบสาวกลิ่นแก่โดยเฉพาะกลิ่นแก่กลิ่นฮอร์โมนที่อย่าว่าไปวัยเลข4นี่ขนาด4ต้นๆ
1: นะแล้วมา

0: นะ
1: ถ้าไม่ดูแลดีๆเพราะฉะนั้นไวเลข5ไวเลข6หรือไวไหนก็ตามแต
0: ่
1: พกติดตัวได้เลยรับรองว่าไม่เหนียวไม่หนักนะคะสบายตัวที่สำคัญก็คือกลิ่นหอมสดชื่นเฟรชมากๆเลยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นซีเฟรชของเราอย่างที่บอกว่ามี2กลิ่นด้วยกันแต่บางคนบอกอยากได้ทั้ง2ก็จัดโปรให้เลยครับสำหรับ1ขวดนะครับสำหรับตัวซีเฟรชสเปรย์นะขนาดของเขาคือ35 ml 1ขวด690บาทวันนี้เซตสุดคุ้มคือซื้อสวิตโคโค่4ขวดใครกดเร็วมาอีก100สายแรกซึ่งตอนนี้สายรันไปแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือไม่ถึง100สายแล้วนะจ๊ะเราจะแถมตัวเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเท่ากับว่าเซตนี้ได้8ขวดนะคุ้มค่ามากๆแล้วราคาปกติคือ 5,520 บาทแม่ก็ไม่ต้องจ่ายพ่อก็ไม่ต้องจ่ายอยากได้วันนี้ฟังดีๆ999บาทย้ำเลยนะว่า999บาทเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอกดไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับชื่อรณกรครับอายุ50ปีมีอาชีพเป็นรปภ.ครับต้องยืนตากแดดโบกรถทั้งวันร้อนก็ร้อนนั่งพักก็ไม่ได้ครับบางวันน่าแดดร้อนมากยิ่งใส่ชุดรปภ.หนาๆอย่างนี้นะเหงื่อก็ไหลเนื้อตัวมันยิ่งเหนอะหนะอารมณ์ก็หงุดหงิดเลยต้องหาตัวช่วยครับแต่ผมมาเจอตัวนี้สุกายะซีเฟรชสเปรย์สเปรย์เย็นระงับร้อนเวลายืนโบกรถร้อนๆนะผมก็หยิบขึ้นมาฉีดฉีดตอนไหนก็ได้จะฉีดนอกร่มผ้าหรือฉีดที่ตัวก็ได้มันช่วยคลายร้อนได้เยอะเลยครับและกลิ่นของมันนะหอมสดชื่นพอเราสดชื่นนะเราก็มีความสุขทำงานได้อย่างราบรื่นครับ
0: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกายะซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับเชื่อเลยว่าตอนนี้หลายๆคนชอบมากๆสำหรับตัว C-Flash Spray ทั้ง2กลิ่นด
1: ู
0: นะอยากให้ดูว่าหลายๆคนเวลาได้ใช้แล้วเขามีความสุขอย่างพนักงานออฟฟิศเป็นยังไงดู
1: นี่เลยต้องเดินทาง
0: ใช่
1: แล้วคิดดูนะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ว่าร้อนแล้วจริงๆก้าวขาออกจากบ้านนี่คือร้อนแล้วนะเพราะมันร้อนชื้นอากาศบ้านเราร้อนไม่ไหวร้อนหงุดหงิดร้อนไม่สบายตัวบั่นทอนความมั่นใจบ
0: ั
1: ่นทอนความเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงหมดเลยแล้วนี่กลิ่นตัวมาเลยกลิ่นเต่า
0: ผู้หญิงไม่ได้นะไม่ได้นะคุณจะมามีกลิ่นตรงกลิ่นเต่าไม่ได้นะคุณ
1: ไม่ได้สิเธออ่ะยังไม่พอยังต้องไปรอรถเมย์นั่งรอตั้งนานร้อนเหลือเกินแล้วรถเมย์เนี่ยนะต่อให้มีลมแต่มันเป็นลมร้อน
0: ใช่
1: พอลมร้อนปุ๊บโอ้โหคราวนี้เหงื่อออกเลยจ้ะทั้งกลิ่นตัวทั้งกลิ่นแก่ตามวัยมันอบมันอวนมันบั่นทอน
0: ความมั่
1: นใจควันรถอีกเหนียวตัวไปอีกน
0: ี
1: ่ก็ต้องใช้ตัวนี้เลยฉีดดับคลายร้อนเพราะฉะนั้นแม่จ๋าพ่อจ๋าทำไร่ทำสวนทำนาพนักงานออฟฟิศ
0: ได้เลย
1: ติดตัวลดความร้อนกันได้แล้วมันช่วยได้จริงเธอ
0: ช่วยได้จริงไม่พอมาดูอีกหนึ่งอาชีพพี่ๆรปภ.โอ้โหบางคนนี่หน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินเลยบางคนทำงานทั้งวันเดินโบกรถเดินดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านโรงงานแม้กระทั่งห้างเฮิงโดนแดดทั้งวันแบบนี้บางคนเคยเดินไปเจอนะพี่ๆรปภ.แบบมีกลิ่น
1: อ
0: ะกลิ่นผู้ชายบางคนเนี่ยนะมันอับมันชื้นเขายืนทั้งวันเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่ามันขาดความมั่นใจมันทำให้รู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจอยากจะทำงานแบบเดินเจอใครแล้วรู้สึกว่าหอมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเขาแค่ฉีดตัวซีแฟลชสเปรย์นะฉีดปุ๊บเป็นไงสดชื่นเย
1: ็
0: นทำให้บุคลิกภาพดีลดกลิ่นอับกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรที่มันไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ต้องใช้บ้างเอาย้ำนะออกแดดใช
1: ้
0: เลยขับรถร่วมบริการพี่ๆวินมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ขับรถมงรถเมย์พี่ๆรปภ.หรือแม้กระทั่งคนที่ต้องออกแดดทั้งวัน
1: แม่ค้าพ่อค้าน
0: ั่นแหละ
1: ยืนขายของอย่างเงี้ยร้อนนะยืนตั้งแต่ตอนสายยันตอนเย็นแล้วเมืองไทยมันร้อนร้อนแต่9โมงเช้าแล้วเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะก
0: ็
1: สามารถที่จะแบบว่าดับความร้อนด
0: ้
1: วยสเปรย์ตัวนี้ได
0: ้
1: หรือพี่วินเนี่ยเคยนั่ง
0: เคยเห็น
1: นั่งอยู่กลางซอยรอลูกค้าร้อนเหลือเกินบางคนยิ่งพัดยิ่งร้อนไอ้ลมกรกๆผ่านๆใช้ตัวนี้เลยพอฉีดไปปุ๊บลมกรกผ่านสบายตัวจริงๆไม่ต้องพกพัดลมแล้วต่อไปนี
0: ้
1: พกตัวนี้เลยนะคะนี่สุกายะซีฟลัชสเปรย์ขวดนี้รับรองว่าเย็นชื่นใจ
0: พูดมาขนาดนี้ขอนิดนึงนะคุณผู้ชมจ๋ายืนตั้งนานมันก็มีอาการร้อนบ้างเป็นไงตอนนี้ไ
1: ม่ขออนุญาตนะมันสดชื่นมากเลยอ่ะ
0: ทั้งกลิ่นทั้งความเย็นสิ่งที่ได้คือมันสบาย แล้วผิวโดนไปนะมีแต่ความเย็นสดชื่นเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าใครที่บอกว่าดูโชว์ตอนนี้แล้วอยากได้ทำยังไงและอยากได้ทั้ง2กลิ่นด้วยวันนี้ย้ำนะฮะว่าตัวซีฟลัชสเปรย์ของเรามีกลิ่นสวิตโคโค่แล้วก็กลิ่นเบบี้พาวเดอร์นะครับเป็นโปรแบบซื้อ4แถม4เลยนะฮะ สำหรับสุกายะซีแฟลชเปย์ขนาด1ขวด35 ml วันนี้ขวด1690เราไม่ต้องขายกันแบบนี้เราเอาเป็นว่าให้แม่ไปเลยสวิตโคโค่4ขวดตอนนี้100สายเหลือไม่ถึง40สายแล้วแม
1: ่
0: กดเข้ามาให้ทันเราจะแถมตัวเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเป็น8ขวดราคารวมก็ 5,000 กว่าวันนี้ไม่ต้องจ่ายอยากได้ย้ำเลยว่าจ่ายเพียงแค่999 บาทเท่านั้น

0: ากาศก็ร้อนมลภาวะเป็นพิษก็ไม่ดีเลยที่สำคัญที่สุดเลยเหงื่อเวลามันออกมาเนี่ยมันแบบมันน่ารำคาญอ่ะพี่ก็ได้มีพัดเล็กๆมาช่วยแบบบางทีมันไม่สะดวกนะเวลาเราวิ่งอ่ะแล้วพี่มาเจอนี่ซีแฟตสเปรย์หลังจากที่พี่มาเจอตัวนี้นะเวลาพี่วิ่งนะไม่ต้องมาพกพัดหอมแบบสดชื่นทำให้แบบวิ่งแล้วก็สดชื่นฉีดแล้วมันจะเย็นโล่งสบายแบบเบาสบายวิ่งแล้วมีความสุขเอาอย่างเงี้ยพกสเปรย์ขวดเดียวเบาๆใส่กระเป๋าวิ่งสบายค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกยะซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซ็ตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับอยากจะย้ำบ่อยรอบว่าใครควรใช้ตัวซีแฟลชสเปรย์บ้างนะฮะทุกคนที่ออกแดดใช้ได้หมดเลย
2: ใช่แล้ว
1: คนที่กังวลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นตัวความเหนอะหนะความเหนียวความไม่สบายตัวกลิ่นอับกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเค็มกลิ่นเท้ากลิ่นซอกขาหนีบใช้ได้เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าผัดข้าวหรือพี่ๆร่วมบริการก็ใช้ได้เช่นกันครับ
2: ใช่แล้วหรือแม่ๆพ่อๆหลายคนนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้เลยโหอากาศมันร้อนเหลือเกินเปิดพัดลมเนี่ยแทนที่จะเป็นลมเย็นไม่
1: ใช
2: ่ไม่ใช่
1: นะ
2: มันเป็นลมร้อนยิ่งพัดยิ่งร้อนย
1: ิ่
2: งพ
1: ั
2: ดยิ่งอบอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้จะประหยัดค่าแอร์ไปได้เยอะเลยแม่ประหยัดค่าแอร์ไปได้เยอะเลยคุณพ่อคะคุณพ่อก็แค่ใช้ตัวนี้
1: น
2: ะเปิดฟ้ามาแล้วพ่อก็ฉีดไป
1: นี่นี่ชอบมากเลยนะยิ่งฉีดยิ่งเรายิ่งฉีดยิ่งสบายตัว
2: แล้วที่สำคัญคือมันหอมดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นตัวและต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะหุยมันสดชื่นมันโล่งจมูก มันฟินแบบสุดๆเลยอ่ะ
1: เอ้าเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนนะตอนนี้กังวลว่าฉีดแล้วมันจะเหนียวตัวไหมมันจะทำให้อากาศของเราที่มันร้อนๆ อยู่แล้วทำให้โดนสเปรย์จะยิ่งเหนียวไหมย้ำเลยว่าไม่เหนียวนะพี่อู๋นะ
2: ไม่เหนียวอ่ะเดี๋ยวชี้ดูอีกรอบไหม
1: มาขออีกรอบนึง
2: อู๋นะถ้าเกิดฉีดแล้วเนี่ยมันเหนียวมันจะเห็นถึงความเหนียวแต่อันเนี้ยฉีดแล้วไม่เหนียวเพราะอะไรคือตัวเนี้ยพอผ่านไปแป๊บนึงลมโกรกๆผ่านๆนอกจากจะไม่เหนียวตัวไอ้ตรงไหนที่มันเหนียวเหนียวเหนอะเหนอะนะคะไม่สบายผิวไม่สบายตัวนี้แหละเขาจะทำให้ผิวบริเวณนั้นไม่เหนียวเลยซึมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะไม่เหนียวตรงไหนที่เหนียวเหนอะน่ะฉีดตัวนี้ไป
1: มัน
2: จะทำให้แห้งสบายตัวไม่เป็นคราบพอมันทำให้ตัวที่เหนียวเหนียวอ่ะสบายตัวขึ้นมาตรงไหนที่ร้อนนะคุณพ่อคุณแม่ฉีดได้เลยตรงไหนที่มีกลิ่นฉีดได้เลยนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานพนักงานออฟฟิศสาวหนุ่มฉีดได้ทุกคน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ตอบโจทย์เลยสำหรับสุกยะซีแฟลชสเปรย์ทั้ง2กลิ่นนะใครอยากได้รีบเลยนะครับเพราะโปรโมชั่นเลิศมากๆอยากได้ทั้ง2กลิ่นก็จัดโปรไปเลยครับวันนี้ใครซื้อสวิตโคโค่นะ4ขวดนะครับแล้วกดเร็วมาเป็น100สายแรกตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่หรือประมาณ30หรือ20ไม่รู้เราจะแถมตัวเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดเท่ากับว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้โปรนี้ไปทั้งหมดเนี่ย8ขวดด้วยกันกับ2กลิ่นหอมๆนะครับราคารวม 5,000 กว่าเลิกคิดเพราะวันนี้จ่ายราคาเดียวจริงๆกดเร็วๆนะ999บาทย้ำว่า999บาทเอาให้ได้ไล่ให้ทันเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วกดไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
3: สวัสดีครับชื่อรณกรครับอายุ50ปีมีอาชีพเป็นรปภ.ครับต้องยืนตากแดดโบกรถทั้งวันร้อนก็ร้อนนั่งพักก็ไม่ได้ครับบางวันน่ะแดดร้อนมากยิ่งใส่ชุดรปภ.หนาๆอย่างนี้นะเหงื่อก็ไหลเนื้อตัวมันยิ่งเหนอะหนะอารมณ์ก็หงุดหงิดเลยต้องหาตัวช่วยครับแต่ผมมาเจอตัวนี้สุกายะซีแฟลชสเปรย์สเปรย์เย็นระงับร้อนเวลายืนโบกรถร้อนๆนะผมก็หยิบขึ้นมาฉีดฉีดตอนไหนก็ได้จะฉีดนอกร่มผ้าหรือฉีดที่ตัวก็ได้มันช่วยคลายร้อนได้เยอะเลยครับและกลิ่นของมันนะหอมสดชื่นพอเราสดชื่นนะเราก็มีความสุขทำงานได้อย่างราบรื่นครับ
0: ชื่อออนศิริยากุลดิลกชื่อปูนะคะปีนี้อายุ61ปีแล้วค่ะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งตามในหมู่บ้านตามสวนสาธารณะนะคะแต่ตอนวิ่งเนี่ยแบบวิ่งมันร้อนอากาศก็ร้อนมลภาวะเป็นพิษก็ไม่ดีเลยที่สำคัญที่สุดเลยเหงื่อเวลามันออกมาเนี่ยมันแบบมันน่ารำคาญอ่ะพี่ก็ได้มีพัดเล็กๆมาช่วยแบบบางทีมันไม่สะดวกนะเวลาเราวิ่งอ่ะแต่พี่มาเจอนี่ซีแฟตสเปรย์หลังจากที่พี่มาเจอตัวนี้นะเวลาพี่วิ่งนะไม่ต้องมาพกพัดพกอะไรให้แบบลำคาญไม้ลำคาญมือเลยร้อนเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นฉีดแล้วแบบเย็นสบายแบบแล้วเวลาวิ่งนะลมพัดมาเนี่ยแบบกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วมันจะหอมแบบ สดชื่นทำให้แบบวิ่งแล้วก็สดชื่นฉีดแล้วมันจะเย็นโล่งสบายแบบเบาสบายวิ่งแล้วมีความสุขเอาอย่าง

0: เนี้ยพกสเปรย์ขวดเดียวเบาๆใส่กระเป๋าวิ่งสบายค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อเพียวนะคะปุญชรัตน์โชติลภัทรอนันต์ค่ะปัจจุบันอายุ36ปีค่ะปัญหาของเพียวเนี่ยก็คือเป็นคนเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนค่ะแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ขับรถอะค่ะก็ต้องใช้รถสาธารณะอย่างที่รู้กันนะคะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยร้อนตลอดเวลาเลยจะทำให้เราเหงื่อออกง่ายมีกลิ่นตัวแล้วก็พอมีกลิ่นตัวแล้วเรารู้สึกมันเหนอะหนะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะคือเรายังได้กลิ่นของตัวเองเลยเนาะเราก็เลยคิดว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะได้กลิ่นเราด้วยหรือเปล่ากังวลมันทำให้เราเสียความมั่นใจไปหมดมูจะทำอะไรมันจากที่เราเป็นดูความมั่นใจแอคทีฟอย่างเงี้ยทำให้ทำงานรู้สึกติดขัดไปด้วยค่ะเลยไม่รู้ว่าที่เราพลาดโอกาสครั้งนั้นไปค่ะเป็นเพราะเรื่องกลิ่นเราด้วยหรือเปล่าจนเพียงมาเจอนี่เลยค่ะสุกายะซีแฟลชสเปรย์ค่ะเป็นสเปรย์เย็นนะคะสามารถฉีดทับเสื้อผ้าได้เลยก็คือฉีดปุ๊บเย็นปั๊บอันนี้ไม่โอเวอร์เคลมแน่นอนสามารถฉีดโดนผิวได้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ต้องกลัวแสบเพราะว่าเพิ่มความเย็นได้ทันทีเวลาเพียวใช้อะค่ะก็คือแค่รู้สึกเริ่มร้อนเนาะไม่ต้องรอให้เหงื่อออกก็สามารถฉีดทับได้เลยค่ะนอกจากว่าจะเย็นแล้วก็ยังช่วยดับกลิ่นด้วยเพราะว่าสุกายะซีแฟลชสเปรย์ตัวนี้นะคะก็คือจะทำให้เรามีกลิ่นหอมคือนอกจากจะไปดีลงานหรือคุยงานกับลูกค้าหรือว่ารวมไปถึงสัมภาษณ์งานนั่นเองก็คือผ่านเฉลยเลยค่ะเพราะนอกจากจะมีความมั่นใจแล้วก็ยังสบายตัวแล้วก็ไม่มีเรื่องกลิ่นมารบกวนใจค่ะ
2: โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสเปรย์สูตรเย็นสำหรับผิวกายตัวสุกายะซีแฟลชสเปรย์ขนาด 35ml ปกติ1ขวด690บาทสั่งซื้อเซ็ตสุดคุ้มกลิ่นสวิตโคโค่4ขวดแถมฟรีเซ็ตกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ให้อีก4ขวดได้ไปแบบสุดคุ้มถึง8ขวดจากรวมมูลค่า 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำ999บาทเท่านั้นเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วโทรหาเราตอนนี้ตามหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอได้เลยครับ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโปมันต้องมีการติดขัดกันนิดนึงนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
2: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
3: ไม่มีผิดเลย
2: ไม่มีเลยนะ
3: มีอยู่อย่างเดียว
2: อาจารย์จ๊ะ
3: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
2: ์
3: มีรับรองด้วยมีอย.นะคะการันตีได้ของแท้แน่นอน
2: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออเวลรู้จักดีเคยได้ยินชื่อมาเครื่องวัดความดันก็ดีแต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไง
4: มันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
3: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วเครื่องสามารถบอกเราได
2: ้คุณผู้ชมแค่เปิดเครื่องเขาก็คุยกับเราได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อย่างถ้ายายจ๊อบอยู่บ้านเนี่ยมันใช้งานเองไม่เป็นจริงนะยายก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะตัวนี้พอเปิดเครื่องปุ๊บคุยตัวตอบ
3: พูดให้
2: ใช่ไหม
3: บอกวิธีการวัด
2: เราจะทำอะไรบ้าง
3: ใช่ไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
2: ฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เอาไปใช้ที่บ้านได้เพราะว่าราคาพิเศษมากตัวเนี้ยพี่กิ๋วบอกว่าเรามีเคยขายมาก่อน
3: ใช่
2: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์มีของแถมกัน 1,199 บาท
3: ใช่อ
2: ันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
3: ได้เลย
2: ทุบให้จ๊อบหน่อย
3: ทุบเลย
2: วันนี้ราคา
3: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
2: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูอยู่นะฮะเครื่องวัดความดัน

0: ของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
1: ใช่
0: 900 กว่า
1: ใช่ค่ะไม่ถึง 1,000 ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
0: ฉะนั้นย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999 บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยจ๊อบอยากจะเปลี่ยนให้ยายเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้อันรุ่นเก่านะ
1: มันพูดไม่ได้
0: ห
1: น้าจอก็เล็กกว่านี้
0: ใช่ฮะแล้วไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตัวสายเนี่ยฮะ
1: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10 เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
0: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
1: มี
0: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
1: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
0: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมมันมีปุ่มข้างล่างที่เขียนกับว่า start กดครั้งเดียวกดปุ๊บพอไฟติดปุ๊บเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยขออีกทีนะโอเคนะฮะ
1: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะพูดคือตอนนี้จ๊อบตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงหลายคนบอกว่าเวลาวัดความดันเนี่ยบางคนห่วงมากเขาเรียกไงซีเรียสมากแต่คุณผู้ชมเราเอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะอย่างยายจ๊อบอ่ะเช้ามาวัด1 รอบ
1: ค่ะ
0: กลางวันกินของมันๆวัดอีก1 รอบตกบ่ายหลานซื้อชานมไข่มุกมาให้กินวัดอีก1 รอบ
1: ซึ่งอันนี้ถูกต้อง
0: ควรใช่ไหม
1: เราจะได้มอนิเตอร์ในตัวของค่าความดันของเราตลอดเลยแล้วตัวเนี้ยวัดความดันได้และยังแจ้งเตือนถ้ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะเช่นเราเกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวใจเราเต้นไม่เป็นจังหวะตัวเครื่องนี้ถ้าดีเทคได้เขาแจ้งมาให้เราสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลได้นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแขนสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
1: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10 คนเนี่ยมา8 คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990 บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999 บาทแล้วก็รับประกัน1 ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะแล้วก็มีที่ตัดยาให้คุณพ่อคุณแม่ชอบแน่นอนขอแค่โทรให้ทันเรามี90 เครื่องตอนนี้เหลือ55 เครื่องครับขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครบอกได้จริงๆนะ
1: ไม่มีค่ะนอกจากเราวัดความดันเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งอันนั้นน่ากลัวกว่า
0: แต่มันมีปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือว่าหลายๆคนอ่ะพอวัดปุ๊บอะเครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได
0: ้เมมได้แล้วมันเมมเป็นแบบเป็นเบอร์1เบอร์2
1: ใช่ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS อย่างงี้นะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์1คุณแม่เบอร์2เงี้ย
1: นะเราแยกความดันกัน
0: GPS นะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกส
0: โอเค
1: ก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: ฉะนั้นเนี่ยเวลา1คนที่วัดมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีค่าต่างๆที่เราวัดได้พี่เก็บได้เท่าไหร่นะครับ
1: 199ค่า
0: 1ขั้นวัดได้แล้วก็เก็บได้199ค่านะครับคุณผู้ชม
1: พกไปให้คุณหมอดูที่โรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องจดแล้วค่ะ
0: เนี่ยที่ยายผมชอบก็เพราะอย่างนี้แหละจองไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเขาเรียกไงยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นภัยเงียบจริงๆเอางี้ดีกว่านอกจากจ๊อบกับพี่กิ๋วน
1: ะ
0: ยังมีแขกอีกท่านนึง
3: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้ลองนิดนึงบางคนบอกว่าเนี่ยเนี่ยเห็นสดใสแบบเนี้ยมีปัญหาไหม
1: ใช่
0: พี่กิ๋วครับรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องช่วยดูแลพี่อ้อมทำได้ไหมครับโอเคนะย้ำนะคุณผู้ชมเครื่องเนี้ยยายจ๊อบ80 กว่ายังทำได้ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวัดเองได
1: ้ง่ายวัดอยู่กับบ้านอย่างเงี้ย
0: เพราะเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบสมัยก่อนมันเป็นแบบบีบๆป่ะ
1: ใช่อันนั้นยาก
0: อันนั้นเก่า
1: ต้องมานั่งฟังด้วย
0: ฮะตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับย้ำนะ

0: มันเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วอะใส่ฐานแล้วก็กดปุ่ม1ครั้งนะครับผมที่สำคัญก็คือเขาอัปเกรดแล้วพูดภาษาไทยได้แล้วก็ตัวสายไอ้ตัวที่ล็อตแขนนะครับมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถึง10เซนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับตัวนี้1เครื่องรับประกัน1ปีเต็มจากออลเวลจากศูนย์เลยมีที่ตัดยาให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทครับวันนี้พี่กิ๊วบอกว่าทางออลเวลลดให้เลย200
2: ค่ะ
1: 999ไม่ถึงพัน
0: ผมบอกว่า1เครื่องมันใช้ได้ยาวๆอ่ะแล้วบ้านผมมาซื้อเครื่องเดียวแล้วก็ใช้ได้ทั้งใช
1: ้ได้ทั้งบ้านเลย
0: ครอบครัวและที่สำคัญคือเครื่องเนี้ยมันใส่ฐานอยู่ข้างหลัง
1: ใช่
0: เป็นฐานที่แบบคุณเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะฮะกดแค่ปุ่มเดียวใช้งานได้เลยจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะซีเรียสนะฮะเมื่อกี้จ๊อบค่าขึ้นสูงนี่จ๊อบเริ่มเครียดแล้วนะฮะอ่ะแล้วคนนี้ครับ
1: สิ้นแล้วค่ะ
0: พี่อ้อม
1: เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของปีนึงวัดหนเดียวเนี่ยไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ติดตามค่า
0: คือค่าเราอะตอนที่เราไปหาหมอหรือตอนตรวจสุขภาพอะดีแต่หลังจากนั้นเราอาจจะปล่อยปะละเลยนะคุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะ
3: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องจ่ายพันกว่าบาทเกือบ 2,000 เอ้ยเกือบ 1,200 วันนี้999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้าโปรก็ดี
4: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: X ก็คืออนาคตที่ยังไม่มีใครรู้เบเบรดที่เร่งความเร็วทะลุขีดจำกัดจะทำให้การเอ็กซ์ตรีมที่ไม่มีใครเคยเห็นกลายเป็นจริงและสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางนั้นจะเป็นชัยชนะการสรรสร้างหรือสิ่งที่สูญเสียไปกันแน่จงชาย X ให้สะท้อนในดวงตานั้นซะ
2: Extreme Dash Delta Strike
3: นี่ก็คือความสามารถที่แท้จริงของบุลเลต กริฟฟอนของฉันการแยกร่างไงถล่มมันให้ราบบุลเลต กริฟฟอน